0: ครับ
1: เอาละในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
0: ดีครับผมไปที่ TikTok นะครับก็เห็นคุณป๊อปนะฮะคุณป๊อปโต๊ะนะครับมามอร์นิ่งเราค
1: ุ
0: ณอาวันคุณอนุชิตนะครับคุณสาธิตงานแข็งคุณอุทัยพันผาคุณแป๋วนะครับแล้วก็คุณวิกตอเรียคุณสยามช็อปคุณโอ๊กนะครับแล้วก็คุณหมูนะครับ8989มาอรุณสวัสดิ์เรานะครับคุณพิสิทธ์นะครับแล้วก็คุณสายแสงอันนะครับแสงจันคุณแสงจันครับกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะใน Facebook วันนี้ยังเสถียรอยู่ไม่ไปไหนนะคะยาวไปนะ กับไลฟ์เราในเช้านี้นะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมีท่านหนึ่งน่ารักมากเลยคอมเมนต์คุณสุพิชชานะบอกว่ารายการดีๆที่ฟังแล้วเพลินสาระก็ทันสมัยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีคุณพันนีโรจนะเบญจกุลหรือเปล่าคะก็ติดตามรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิโรจคุณอุมาคุณทูลทองคุณสมบัติคุณสุนิสาบอกกูดมอร์นิ่งคุณทิมมอรี่คุณทิมอยู่ไหนคะเนี่ยส่งมาทักทายนะคะคุณชัยนรงค์คุณอุศนีค่ะคุณไกรลาศและหลายๆท่านเลยนะคะคุณอุศนีบอกว่าลงนาม MOU เออในเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะไปคุยกันวันศุกร์นะคะแต่ว่าที่เล่ามาสักครู่เป็นเฟรมเวิร์กเป็นกรอบเป็นแนวทางซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจะจบได้ไหมนะคะเพราะว่าข้อตกลงมันต้องวินวินไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีฝ่ายหนึ่งที่วินอยู่เป็นหลักและอีกฝ่ายหนึ่งที่เสียอยู่เยอะเป็นหลักก็ต้องรอติดตามกันค่ะ
0: ใช่แล้วเราก็เป็นข้อมูลที่เราได้นำมาจากทางฝั่งอเมริกาเขาพูดอย่างนี้นะแต
1: ่
0: ฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาจะว่ายังไงเรายังไม่รู้ต้องคือเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเมื่อเช้าที่เล่าไปนี่เป็นข้อมูลฝั่งทางอิหร่านที่เขาบอกมาเป็นหลักเลยแต่ว่าก็มีสิ่งที่คนทรัมป์โพสต์ไงก็เลยต้องเอามาคานกันสองฝั่งว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่พี่ต้นจบไปที่เรื่องเมื่อกี้
0: ของบิตคอยเรื่องการซื้อพวกดิจิทัลเคอเรนซีทั้งหลายนะครับย
1: ี่
0: ห้อนู้นยี่ห้อนี้ที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นคนก็ไปหากำลงกำไรกันมากขึ้นแล้วก็ถูกหลอกลวงกันมากขึ้นด้วย
1: ค่ะก็บางทีนอกจากเจอโอกาสในการลงทุนจะไปเจอมิดจี้มิดใจเนาะซึ่งโจรเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ตามอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะหลายๆท่านที่ใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังต้องให้ต่อมเอ๊ะมันทำงานบ่อยๆแอคทีเวตบ่อยๆนะคะมาเรื่องเทคโนโลยีอีกข่าวหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Anthropic ค่ะผู้ให้บริการ AI Claude นะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันแข่งกันกับ ChatGPT นะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ของการเป็น AI Agent นะคะที่ช่วยทำงานมีระบบ Co-work อะไรต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐนะคะเขาได้มีการสั่งระงับค่ะให้การเข้าถึงโมเดล AI ของ Anthropic เนี่ยเขาระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทางรัฐบาลสหรัฐกังวลในเรื่องความมั่นคงค่ะ CNN รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Anthropic suspends all access to Mythos model after US government banned foreign national use นะคะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาประกาศแบนการเข้าใช้งานโดยบุคคลต่างชาติเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเอามาใช้เรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพีทเฮดเซกเนาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือที่บางทีสื่ออย่าง CNN Reuters เนี่ยชอบแซวว่าคุณพีทเฮดเซกเนี่ยชอบให้เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะคือจริงๆเนี่ยตัวท่านเองก็แง้มๆบอกว่าชอบ Anthropic ชอบ Claude นะคะแล้วก็มีการอยากจะนำมาใช้ในรัฐบาลสหรัฐแหละแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้ก็เลยเคืองๆแล้วก็มีการสู้กันเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างทางคุณพีเทสเซกและกระทรวงรวมถึงกับ Anthropic เนี่ยนะคะ

0: ลงขึ้นศาลกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประกาศมาเขาบอกว่าระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทาง Anthropic เนี่ยก็เลยประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของบริษัททั้งหมดค่ะมันจะมีโมเดลชื่อ MyTOS 5 MyTOS 5นะคะแล้วก็ Fable 5ค่ะซึ่งคำสั่งนี้ของ Anthropic เนี่ยก็เป็นมาตรการควบคุม AI ที่ถือว่าเขาพยายามจะทำตามมาตรการการสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดเลยต่อการสั่งออกมาต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะ Anthropic บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ threat หรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนะคะแต่ว่าทาง Anthropic เองก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงวิธีการ jailbreak การแหกคุกการเจาะข้ามระบบป้องกันความปลอดภัยภายในโมเดล Fable 5นะคะแล้วก็ MyTOS 5ทาง Anthropic เนี่ยบอกว่าช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นภัยอะไรแล้วก็สามารถตรวจเจอพบได้จากโมเดล AI อื่นๆที่เปิดให้ใช้งานทั่วไปได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรในการเจลเบรกการแหวกออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ภารกิจทางด้านไซเบอร์แอคแท็กหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดอยู่แล้วจนกระทั่งมีผู้ใช้งานของ Anthropic เองเนี่ยก็ร้องเรียนว่าระบบ security เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าทาง Anthropic จะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าถ้าหากการพบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลให้ต้องเรียกคืนโมเดล AI ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพัฒนารวมถึงการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องชะงักงานไปนะคะผลกระทบของคำสั่งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรต่างชาติที่ทำงานอยู่กับ Anthropic เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวกDigital Nomadนะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดล MyTOS นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้าน AI ค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือมันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะjailbreak เล็กๆน้อยๆออกมาได้ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจาก CNN ค่ะ
1: โอ้ก็ส่งผลกระทบเพราะว่า AI นี่เป็นธุรกิจที่ในอเมริกาเนี่ยถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวแล้วนักลงทุนก็จะไปลงทุนอะไรนี้เยอะนะครับถ
0: ้
1: าติดกันแบบนี
0: ้พี่ต้นขอเสริมสั้นๆนิดเดียวนะคะคือความพิเศษของ Fable 5และ MyTOS 5เนี่ยคือความฉลาดและประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าทั้งสองตัวจริงๆแล้วเนี่ยใช้โมเดลหลักเดียวกันนะคะทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนโค้ดและการrational นะการใช้เหตุผลอยู่ในระดับท็อปเหนือกว่ารุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดนะคะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า Fable 5มีตัวกรองความปลอดภัยขั้นกลางเพื่อควบคุมไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างเนื้อหาอันตรายนะคะแต่ว่า MyTOS 5เนี่ยเป็นเวอร์ชันดิบที่ไม่มีตัวกรองความปลอดภัยเป็นตัว unfiltered จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดแบบไร้ข้อจำกัดทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะ Anthropic ก็เลยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานได้เฉพาะองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้นที่จะใช้เวอร์ชันดิบๆเนี้ยได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขากังวลนะคะ
1: ก็เราว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสใช้ใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ทอสฟ้าใช่ค่ะสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่คัดกรองแล้วเท่านั้นนะคะ
1: ก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทางด้าน AI ผมไปปิดท้ายกันที่ Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายหลักของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน

0: University Worldนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถูกดิสรัปต์จากAI แล้วมีหลายคนก็ปรามาสว่าบทบาทอะไรต้องน้อยลงนะครับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็น้อยลงจะเป็น aging society นะครับนะซึ่ง AI ก็มาแทนได้เรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการนำเสนอว่าการรวมตัวกันระดับโลกนะครับระดับมหาลัยนะครับระดับท็อปเนี่ยคนจะรวมตัวแล้วก็ที่เห็นว่าบทบาทอะไรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างนะครับถ้าภาษาการตลาดคือเราขยายตลาดนะครับใครบอกว่าบทบาทน้อยลงเราบอกไม่ใช่บทบาทเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นวิทยาเนี่ยเราเปิดคณะใหม่นะครับเรียกว่าวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนซึ่งคณะนี้นะครับไม่ได้สอนนะครับและปริญญาตรีนะครับคือมีคณะปกติละใครๆก็เข้ามาเรียนได้ดังนั้นความสำคัญของเราก็จะมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวอย่างของจุฬา XL ที่เปิดขึ้นซึ่งมหาลัยระดับโลกเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องของมิติของการช่วยเหลือสังคม sustainability ด้วยนะครับนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของการปิดสยามสแควร์นะครับให้เกษตรกรมาขายวันแรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราให้นิสิตของกลุ่มเสียคณะแพทย์นะครับสุขภาพเนี่ยไปตรวจแรงงานนั่นคือการเชื่อมโยงบทบาทอะไรที่เป็นเกรเทอร์คือใหญ่ขึ้นมีบทบาทมากขึ้นและเราเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับมาอะไรต้องไม่สอนแค่ความรู้แต่ต้องเป็น mastery base คือเอาประสบการณ์เนี่ยครับเอามาใส่ในมหาวิทยาลัยนะอย่างท่านสมัยก่อนเราจบปุ๊บเราต้องไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เราเอาบริษัทมาใส่ในบริษัทเอาบริษัทมาใส่ในมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะนี่คือสิ่งที่ AI disrupt ไม่ได้นะครับเพราะมันคือเป็น experience base ซึ่งถ้าเกิดมหาลัยรวมกันเราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด international experience เพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเราจำไม่ได้4ปีความรู้มันลืมหมดแต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติพวกนี้จะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิดอินแทรกกันเราเรียนความรู้เราเรียนไงก็ได้ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะครับเลยระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์นะครับข้ามชาติตัวนั้นต่างหากคือ key success ในการทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับระดับประเทศเนี่ยนะสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งครับ
1: ฟังอาจารย์แล้วโอ้โหตาลุกวาวนะคะดิฉันอาจารย์พูดหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาในระดับโลกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็น lifelong learner เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเติบโตการเข้ามา disrupt ของ AI แน่นอนอาจารย์คะอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรคะให้มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้นมีเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
0: ครับอย่างสรุปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับนะเราอย่าพูดแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแต่ปากนะครับเราต้องมีของมาของจริงๆอย่างเช่น lifelong learning เนี่ยเราก็จะพูดไปเราต้องมีคณะจริงๆต้องมีอะไรจริงๆและทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้การศึกษานะครับมาวิ่งทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทำไมเราต้องเกิดจากการเรียนรู้คุยกันในกลุ่มมหาลัยท็อปเอเชียต้องส่งคนไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษแล้วส่งคนเรียนในประเทศไทยก็ได้แล้วอาจารย์ไทยไปเรียนที่ชิงหัวก็ได้อาจารย์ไทยไปเรียนที่โซลอาจารย์โซลมาเรียนที่จุฬาก็ได้เพราะเราเชื่อว่าเด็กเรามีคุณภาพอาจารย์มีคุณภาพทั้งนั้นวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อสร้างพลังนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทำไมคนที่อังกฤษนะครับไม่ส่งอาจารย์มาเรียนที่ชิงหัวมาเรียนที่กรุงโซลบ้างถ้าเราคิดว่าเรามีคุณภาพมากพอนะคนที่เรียนอาจารย์ที่โคลอมเบียมาเรียนที่เราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะว่าโลกวันนี้นะครับนะคุณภาพการศึกษาเราไม่ได้กว่าใครนั่นคือมิติใหม่ที่จะทำให้การผนึกกำลังของมหาลัยท็อปในเอเชียเนี่ยนะดึงดูดและจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวคนมาเที่ยวได้แสนสองแสนแต่คนมาเรียนเนี่ยเขาจ่ายเงินทีนึงเป็น10ล้านกว่าจะเรียนจบนะครับนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีจุดที่มองว่าเป็นความท้าทายแรกๆเลยที่อยากจะเข้าไปดูไหมคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคือการผนึกกำลังกันนะครับการรวมกำลังกันซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเอเชียไม่ได้กว่าใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสถาบันเป็นคณะนะเรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเราพูดกันเยอะแต่ว่าไม่มีสร้างออกมาเป็นคณะจุฬา XL นะครับนะคือ ทำให้ไอ้แก่ภาษาใหญ่นะครับโตขึ้นแล้ว

0: รูปธรรมเพราะว่าการทำอะไรเงี้ยครับต้องสร้าง impact ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับแล้วก็ impact ไม่แค่ในประเทศต้อง impact ระดับเอเชียแล้วเราลงกันเอเชียเพื่อสร้างผลกระทบต่อระดับโลกเพื่อให้เห็นว่านะครับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะครับของในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้กว่าใครและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วเราพูดเรื่อง sustainability นะครับมากกว่ามหาลัยด้านตะวันตกด้วยครับและเราจะสร้างให้การเรียนในการศึกษาในเอเชียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการที่เรามีคุณภาพการศึกษาดึงดูดเข้าสู่ประเทศได้ด้วยครับไม่ใช่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาไม่ใช่เป็น expense นะครับเป็น investment และถ้าลงทุนดีๆนะครับในประเทศเติบโตได้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับจุฬา XL เนี่ยเปิดสอนแล้วใช่ไหมครับผู้คนสมัครได้ยังไงครับอาจารย์
0: ครับเปิดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์มี QR code ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุฬามุกเรามีสอนคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้เราแค่เราอยากจะให้นะครับเกิดการเรียนรู้ทั้งประเทศอย่างปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นที่จุฬาเนี่ยครับเราทำไว้เลยนิสิตนะครับเข้ามาเป็นปีหนึ่งเราให้คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนด้วยเข้าใหญ่ XL นะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนพร้อมๆกับลูกๆเลยลูกได้ปริญญาแต่พ่อได้เซอร์ติฟิเคทไปเพราะฉะนั้นคนเราต้องไม่หยุดเรียนนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วว่าโลกเนี่ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเราอายุแก่ขึ้นนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยมันอายุน้อยมันหนุ่มขึ้นทุกวันการศึกษามีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันนั่นคือสาเหตุที่ต้องแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆเข้าตลอดชีวิตนี่คือความหมายของมหาวิทยาลัยครับ
1: คมกริบกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอ้โหได้เรียนทั้งบุตรเนาะบุตรเป็นนิสิตคุณพ่อคุณแม่ก็มาเรียนด้วยเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เติบโตต่อไปกับโลกใบนี้นะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะสั้นๆค่ะมีข่าวแจ้งคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ The Legends Tale 2แควอโยธยานะคะซึ่งเป็นทริปพิเศษที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางสำคัญนะคะตอนนี้10ที่นั่งสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076และ0943966649ค่ะ
2: ครับแล้วเราทั้ง2คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับ Good Morning Asia เล่นใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอกันเริ่มกันที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะ19 นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: ราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยค่ะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารส่งบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยความโศกเศร้าเผยน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระกรณียกิจพร้อมน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบในการทำความดีค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะทูตานุทูตถวายอาลัยประสบนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาคณะทูตานุทูตกงสุลคณะพระสหายประสบนิกรทุกภูมิภาคพร้อมใจลงนามแสดงความอาลัยวันที่2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งพระจริยวัตรและพระกรณียกิจปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาประธานวุฒิสภานำสว.ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยก่อนประชุมค่ะ
1: ครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมวัดพระแก้วจนถึงวันที่19มิถุนายนครับสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริราเทพพยวดีณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาขณะที่บรรยากาศการแสดงความอาลัยจากหน่วยงานต่างๆที่รัฐสภาในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานและแจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ต่อที่ประชุมพร้อมนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกใน กรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700 คนได้ร่วมกันกล่าวแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดี

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะรวมไปถึงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการค่ะบอกว่าขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะก็ไปออกรูปแบบการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าคนจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเราอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนพวกเราก็มีคนไข้อนาถาพวกเรายกระดับประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตร30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองมีการรักษาพยาบาลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าคนไข้อนาถาจึงไม่มีในกรณีนี้ดังนั้นขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อที่จะตรวจสอบว่าถ้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนเงินใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใช้ในกรณี 60-40 เป็นต้นค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะสั่งทุกจังหวัดหนุนไทยช่วยไทยดันยอดขายพุ่งอนุทินสั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนชี้เงินกู้400ล้านบาทดอกเบี้ยแค่ 1.2% ต่อปีไม่มีการออกนโยบายที่เป็นภาระประชาชนเพิ่มแน่เอกนิติชวนร้านค้าร่วมโครงการบอกคนละครึ่งดันยอดขายเพิ่ม 600% ผู้ประกอบการร้านอาหารร้องพักส้ม 60-40 ทำการค้าวูบวอนปรับเกณฑ์ยอดขายไม่เกิน100ล้านเข้าร่วมได้เทงซัดรัฐบาลทำงานหยาบค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะอนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัสเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดนายกลุยเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารสั่งเข้มผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสลั่นนับจากนี้อย่าเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรคนจนอีกต่อไปย้ำต้องทำให้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และให้พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลด้านร้านอาหารไซเอสโอดโครงการนี้เหลื่อมล้ำทำยอดขายตกฮวบวอนปรับเกณฑ์ช่วยให้เข้าโครงการ3เดือนที่เหลือด้วยแทงขอรัฐบาลอย่าทำงานหยาบไม่คัดค้านค่ะและมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อนจะแวะทักทายน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ Friend of Grab และคุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับมีประเด็นโครงการ THAI Passport ให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: และด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลใน

0: ื่นบาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับพรรคประชาชนเปิดหลักฐานครม.เงาแฉโครงการ THAI Passport สอดทุจริตล็อกสเปคและยังพบพิรุธฝ่ายเอกชนหลุดก่อนทำประชาพิจารณ์และก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการและเลิกเกรงใจลูกนายครับเมื่อนายณัฐพงษ์ปันเรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยทีมส.ส.จากพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาก็เปิดหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อพิรุธของโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยนางสาวรักชนกศรีนอกได้เปิดหลักฐานสำคัญเป็น Metaverse นะครับหรือว่า Metadata ของเป็นไฟล์เอกสารของการเริ่มต้นโครงการก็พบว่าเอกสารนี้ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนอักษรย่อตัว B นะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่ทว่ากระทรวง DE เพิ่งจะมีการทำประชาวิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68และเปิดประมูลปลายเดือนธันวาคมทางพรรคประชาชนจึงชี้ว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการทุจริตล็อกสเปคชัดเจนและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ก่อนช่วงวันที่1กรกฎาคมนี้ในขณะที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุทีมส.ส.พรรคประชาชนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทไปใช้ในการเช่าหรือว่าซื้อระบบ AI ของต่างชาติผ่านคนกลางแต่เสนอแนะให้รัฐบาลนำงบประมาณก้อนนี้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความคุ้มค่าดีกว่าครับด้านนายณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็ยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังรัฐบาลคือให้ระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปเงินนอกงบประมาณให้โปร่งใสและเปลี่ยนนโยบายจากการซื้อมาเป็นการสร้าง AI เองและก็ตั้งคำถามไปยังนายอนุทินนะครับว่าจะยอมลอยตัวเหนือปัญหาหรือจะยอมทำหูทวนลมไม่กล้าตรวจสอบเพราะเกรงใจรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายของคนที่นายกรัฐมนตรีต้องเกรงใจอยู่หรือไม่ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทันทีบอกว่านโยบาย AI เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าเพื่อไม่ให้ล้าหลังที่ผ่านมานะครับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีกระทรวง DE ก็ได้ชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนได้อย่างชัดเจนแล้วยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบทุกประการและพร้อมรับการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้จักกับคำว่ามีนอกมีในมีแต่ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับประชาชนตนเองและคณะรัฐมนตรีทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงระบบของกฎหมายจะทำให้โครงการนั้นล้มลงและผ่านไปไม่ได้เองยืนยันชีวิตส่วนตัวตนเองไม่ได้เปลี่ยนไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตให้กับรัฐในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีเป็นภาพข่าวนะครับวันนี้มีภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปสาธิตวิธีการชงชาชักระหว่างเป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารด้วยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้พอใจรัฐมนตรีปลัดดีอีแจงเดินหน้า THAI นายกชี้ต้องตามทันโลกปชน.พบพิรุธจ่อส่งปปช.นพดลฉลุยเลขากฤษฎีกานายกมอบนโยบายมหาดไทย 5+ เดือดปมเลื่อยขาผู้ว่าภูเก็ตถา

0: รองคนไหนชื่อเล่นสัตว์ทะเลยันเดินหน้าโครงการ THAI ครับ
1: มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมมอบนโยบายค่ะซึ่งช่วงหนึ่งก็พูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศก็ค่อนข้างดุเดือดและมีการพาดพิงถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือว่ารองผู้ว่ากุ้งนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินบอกว่าไม่ได้เดือดตนเองตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดมีการข่มขู่และมีการกลับคำให้การของพยานบางคนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาลตนเองได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนกรณีมีการที่มีปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรจะให้ติดปัญหาอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ซึ่งข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าไม่มีอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้ค่าถ้ามีเหตุเช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนเที่ยวไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีทว.สว.ถกไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนายกแจงปมร้อน THAI Passportลั่นรัฐบาลไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในประกาศเป็นศัตรูทุจริตทุกรูปแบบชี้ถ้าผิดกฎหมายระบบไม่ถูกต้องล้มไปเองด้านชัยชนกเผยนัดถกเจรจาคู่สัญญาย้ำไม่ชะลอเพราะทำทุกอย่างถูกต้องระบุแก้ TOR ไม่ได้แต่อาจแนบท้ายรัฐจ่ายเงินตามการใช้จริงลั่นพร้อมยกเลิกหากพบผิดกฎหมายส่วนไอซ์เดือดถามอนุทินไม่กล้าแตะลูกนายหรือสงสัย THAI Passport ทำไมเงียบกริบแต่เรื่องอื่นเบรกได้แซะชัยชนกควรยืดอกรับผิดชอบอย่าหลบหลังปลัดกระทรวงและเอกชนจ่อยื่นปปช.สอบขณะที่อนุทินซัดเดือดกลางวงมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยถามคนไหนจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังรองซีฟู้ดบอกจะย้ายผู้ว่าซัดต่อหน้าคนพูดปัญญาอ่อนจะเอาอะไรไปปลดด้านรองผู้ว่ากุ้งโดนจี้เรียกตัวแจ้งผ่านคอนเฟอเรนซ์ขอส่งหนังสือชี้แจงแทนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบย้ำใส่ใจคดีสะเทือนขวัญหลังเกิดเหตุที่เกาะพะงันชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์ด้านวุฒิสภาไฟเขียวแต่งตั้ง9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดส่วนพระดอนชี้ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเหตุให้เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงส่วนร่างเพื่อไทยหากไม่ขัด3จุดยืนภูมิใจไทยพร้อมหนุนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ10ตำรวจเอกนำทัพตชด.ปืนดุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ2ศพศาลตีราคาประกัน 500,000 หลังพ่อหอบโฉนดคอนโดยื่นค้ำประกันครับความคืบหน้ากรณีที่พนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ควบคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพภาควัฒนะสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาผลัดแรกมีกำหนด12วันซึ่งท้ายคำร้องทั้งพนักงานสอบสวนและภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้ร่วมกันยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบิดาของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำหลักทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมย่านมักกะสันราคาประเมิน1ล้านบาทมาแสดงต่อศาลล่าสุดศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว10ตำรวจเอกนำทัพระหว่างการสอบสวนโดยสารพิริเคาะแล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุประกอบกับมีอาชีพและมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอนจึงตีราคาประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกันนี้ครับศาลได้กำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างเข้มงวดเช่นห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.รับทราบห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามพกพาอาวุธปืนและที่สำคัญคือห้ามพบหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดยุ่งเหยิงเกี่ยวกับภรรยาแล้วก็ญาติของผู้เสียหายโดยเด็ดขาด

0: ำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับเหตุเกิดที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38จากการสืบสวนก็ทราบว่า10ตำรวจเอกนำทัพได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนก่อนจะเดินทางไปสอบถามและต่อรองราคาค่าโดยสารจนเกิดปากเสียงกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับโดยผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเป็นเหตุให้นายภูริศมังคีสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5นัดและก็นายชรินทร์ขุนารักษ์ไปเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก1รายในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายก็คือนายเกียรติศักดิ์ศรีรัตน์ยังคงรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาจะรับสารภาพครับแต่ว่าในชั้นสอบสวนล่าสุด10ตำรวจเอกนำทัพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในแนวหน้าตชด.เครียดหนักร้องไห้ขอโทษจำนองคอนโดขอยื่นประกันพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ปืนโหดฝากขังศาลอาญาคดียิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ1เจ็บ2ด้านดับ2เจ็บ1นะครับด้านพ่อผู้ต้องหาเผยลูกเครียดจัดร่ำไห้ตลอดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวและแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสหรัฐอิหร่านก็ปิดดีลยุติสงครามจะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุชในทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับโพสต์ข้อความยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำจากนานาชาติทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับต่างออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญสู่นโยบายสันติภาพในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางการอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าหากสงครามยุติลงจริงจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูคาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกก็จะเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้โดยที่กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับลงนามสงบศึก19มิถุนายนนี้ยุติทุกแนวรบเปิดฮอร์มุซ IRGC ประกาศชัยชนะนานาชาติ UN ร่วมยินดีลุ้นจบสงครามอย่างถาวรสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนำไปสู่การยุติสงครามแล้วนัดลงนามทางการวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์และทันทีที่ลงนามเสร็จช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งส่วนประเด็นร้อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะนำมาหารือภายหลังโดย2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนนี้คือยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเลิกล้อมทะเลที่สหรัฐทำต่ออิหร่านครับ
1: มีผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดนะคะจอมโหดไล่เจ้าสุดเดือดอุรุกวัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะหลังได้ซิมิลาโนอาราโฮสวมบทฮีโร่ซัดกู้ชีพพาทีมไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย1-1แบ่งแต้มกันไป

0: ในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเบลเยียมเสมออียิปต์1ประตูต่อ1นะคะสำหรับประเด็นของฟุตบอลโลกนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาเตือนร้านอาหารร้านค้าและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนหากนำสัญญาณไปเผยแพร่หรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ครับรองแม่ทัพภาคที่4ผนึกกำลัง IWG ครับรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขครับที่ค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำทีมคณะทำงานและกลุ่ม Integration Working Group หรือว่า IWG ครับต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำโดยพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วที่ลงพื้นที่ประเดิมภารกิจชุดใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการผนึกพลังบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบโดยพลตรีชาคริตเร่งขับเคลื่อนกลไก IWG ให้เป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนราชการภาคประชาสังคมในพื้นที่4อำเภอของสงขลาเพื่อถอดรหัสปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยแนวทางที่สอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวทางนี้พลเอกณัฐพงศ์ก็ระบุว่าการทำงานครั้งนี้ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงโดยมีรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแกนกลางในการประสานกลไกทุกภาคส่วนให้ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบรวมพลังที่มุ่งหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นและคืนความสันติสุขให้กับชายแดนจังหวัดภาคใต้ให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟุตบอลโลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผล

0: ฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรทสตอรี่นายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการสร้างนิวโกรทสตอรี่โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AIรวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะยิงดับหนุ่มติดพันสาวคาราโอเกะฆ่าคู่แข่งหัวใจลงมือตำรวจสภ.บ้านนาเดิมได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายในร้านคาราโอเกะหมู่ที่2ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน8และเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านนาเดิมที่เกิดเหตุภายในร้านตรงหน้าเคาน์เตอร์พบศพนายศิวพรประทีปณถลางอายุ46ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดนอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุยังพบจดหมายเขียนบนกระดาษลังซึ่งคาดว่าเป็นลายมือผู้ตายจากการสอบสวนที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเรื่องชู้สาวซึ่งผู้ตายมาติดพันโดยเป็นพนักงานร้านในที่เกิดเหตุโดยหลังก่อเหตุผู้ต้องหาหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เชิญนางสาวเอนามสมมุติและผู้เกี่ยวข้องไปสอบสวนว่าคนที่ก่อเหตุคือใครและจะได้เร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีรถหกล้อไหลไปชนรถบรรทุกน้ำมันทำน้ำมันไหลเต็มพื้นถนน304กล้องวงจรปิดบันทึกภาพ

0: รถบรรทุก6ล้อตู้ทึบค่อยๆไหลไปชนกับรถบรรทุกน้ำมันดีเซลทำให้มีน้ำมันรั่วเต็มพื้นถนนเป็นจำนวนมากบริเวณถนนทางหลวงสาย304กิโลเมตรที่186บวก500กบินบุรีมุ่งหน้านครราชสีมาบริเวณตลาดนัดทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีในที่เกิดเหตุช่องจราจรด้านขวาพบรถบรรทุกน้ำมันดีเซลที่บรรทุกน้ำมันมาทั้งหมด 42,000 ลิตรบริเวณถังน้ำมันด้านซ้ายช่องที่2ถูกชนจนเป็นรูมีน้ำมันไหลออกมาจำนวนมากทำให้ต้องปิดจราจรทั้ง2ช่องทางส่วนช่องจราจรซ้ายพบรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบจอดอยู่ที่บริเวณท้ายรถเต็มไปด้วยคราบน้ำมันทราบว่ามาจากระยองจะไปรับงานที่นครราชสีมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งปล่อยน้ำมันไหลออกมาให้อยู่ต่ำกว่าระดับของรูที่รั่วเพื่อหยุดยั้งการกระจายตัวของคราบน้ำมันเพิ่มเติมและเร่งล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันทันทีเพื่อเปิดการสัญจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบแล้วพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
5: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
6: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio

เนี่ยนะมันจะมีข้อต่างๆที่ประกอบกันทั้งหมด14ข้อข้อ13 14เนี่ยก็จะเป็นเรื่องว่าจะมีเวลาหลังจากลงนาม MOU เนี่ยนะครับในข้อที่ยังติดค้างอยู่ก็คือเรื่องของแผนฟื้นฟูประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบไม่ว่าจะเป็นอิหร่านหรือว่าประเทศในกลุ่มอ่าวนะก็มีอยู่หลายจุดที่โดนอิหร่านถล่มไปด้วยก็จะต้องมีการฟื้นฟูเนี่ยการใช้เงินจำนวนเท่าไหร่เงินจะมาจากไหนจุดไหนบ้างที่จะมีการฟื้นฟูเนี่ยเขาบอกว่าจะหาลือกันหลังจากลงนาม MOU แล้วจะให้ได้ข้อยุติภายใน60วันรวมทั้งประการต่อมาก็คือเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะฮะอิหร่านเนี่ยในข้อตกลงเบื้องต้นที่เป็น MOU เนี่ยได้ลงนามยอมรับนะว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าสถานะการเก็บรักษายูเรเนียมอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นรายละเอียดซึ่งในข้อที่13ที่มีการเปิดเผยกันโดยสื่อตะวันตกเนี่ยนะเขาบอกว่าจะเป็นการหารือกันในรายละเอียดต่อไปภายใน60วันเช่นกันนะเพราะฉะนั้นว่าในเรื่องแผนฟื้นฟูแล้วก็ว่าในเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธาตุยูเรเนียมไปสู่อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่จะคุยกันต่อไปหลังจากที่ลงนามแล้วก็ข้อ14เนี่ยก็คือว่าถ้าได้ข้อยุติที่สมบูรณ์แล้วภายใน60วันเนี่ยจะให้เป็นมติของจะให้มีการรับรองไม่ใช่ประธานโทษนะจะให้มีการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันนี้เขาเปิดเผยกันว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยก็รายงานล่าสุดว่ารองประธานดีเจดีแวนส์ของสหรัฐซึ่งผู้เป็นผู้ที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะเป็นคนที่จะไปลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับอิหร่านในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจดีแวนส์ได้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า MOU ที่ลงนามเนี่ยมีเพียงหน้าครึ่งนะเขาบอกเนื้อหาไม่ยาวนะฮะมีเนื้อหาเพียงหน้าครึ่งหน้ากระดาษครึ่งเนี่ยหนึ่งหน้าครึ่งและมันจึงเป็นเอกสารพื้นทั่วไปนะฮะทางการสหรัฐก็กล่าวว่ารายละเอียดจะเผยแพร่อีก2วันข้างหน้านะแต่แวนก็ยังบอกว่า MOU รวมถึงชุดมาตรการผ่อนคลายความบาดที่สำคัญมากสำหรับอิหร่านเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านก็บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแก่อิหร่านในที่สุดโดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการความบาดการปลดล็อกสินทรัพย์ในต่างประเทศและการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูมูลค่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนจากประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐนี่ขยายความเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสรุปว่าเงินก็จะมาจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายนะจะตีความว่าอย่างไรล่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนบ้านทั้งหลายในกลุ่มอ่าวไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์คูเวตนะอิรักบาเรนโอมานนะต้องช่วยกันลงขัน300พันล้านเหรียญเลยนะฮะที่จะช่วยอุดหนุนที่จะช่วยในการบูรณะฟื้นฟูอิหร่านนะฮะก็อาจจะเรียกได้ว่าก็ซื้อความสงบเรียบร้อยนะถ้าสมมติมีการยอมจ่ายอย่างนี้ตามที่ว่าในข้อตกลงนี้จริงนะก็ช่วยกันเพื่อที่จะซื้อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยสันติภาพขึ้นในภูมิภาคนะประเทศต่างๆซึ่งก็ร่ำรวยจากเรื่องของปิโตรเลียมก็จะได้กลับมาเดินหน้าทำมากินกันต่อนะฮะขณะที่เจ้าที่สหรัฐหลายคนเนี่ยก็บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับ
บอกอิหร่านต้องตอบสนองข้อเรียก

0: อะไรจะดูดีกว่านายกขึงขังขนาดออกมาเล่นขนาดนั้นแล้วก็ปลัดก็ต้องรับลูกอยู่แล้วนายกก็ซัดลองซีฟู้ดอย่างหนักหน่วงเลยไม่โดนนี่ไม่โดนนายกจะพูดถึงขั้นเลยว่าผมอาจจะต้องสอบปลัดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยทีเล่นทีจริงอะไรอยู่นะ
1: ซึ่งเขาไม่มีใครก็สอนอยู่แล้วว่าสอบไปสอบสนิทกันกระดาษมันยิ่งดูเป็นแบบว่าสมมติพูดอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถึงเวลาก็สั่งย้ายเป็นการบริหารภายในที่ไม่ต้องมาโชว์อัดคลิปให้คนดูรู้ว่าแบบด่ากันแรงนะประจานกันอย่างเงี้ยเป็นการบริหารภายในคุณก็ว่ากันไปไม่ต้องมาออกทีวีกันขนาดนี้จะดีไหมคะ
0: มันก็คงจะดีถ้าสมมติว่ามันไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องมันเนี่ยเท่าที่ผมไปตรวจสอบเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ที่ทำให้นายกเนี่ยต้องออกมาเต้นแรงมากแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องลงเอยแบบนี้ให้เห็นกันว่าถ้าคุณไปเที่ยวโฆษณาอะไรอย่างนี้แล้วนายกเขาเสียหายเนี่ยคุณก็ต้องไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับ
1: หมายความว่าข่าวลือที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยพัวพันมาถึงท่านนายกด้วย
0: พัวพันมาถึงท่านนายกแล้วพัวพันมาถึงพรรคภูมิใจไทยก็คือเอานี้ดีกว่าผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเขาได้ร้องเรียนว่าไม่สามารถที่จะสนองนโยบายนายกในการปราบปรามมาเฟียได้เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาเลยรองผู้ว่าปลัดอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปเกาะกันอยู่กับขบวนการพวกผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้นจะไปขับเคลื่อนนู่นนี่อะไรไม่ได้มันก็เกิดความขัดแย้งกันขึ้นคนที่เป็นกลุ่มที่เขามีผลประโยชน์อยู่แล้วเขาก็มีแบ็คเขาก็หนุนพวกรองผู้ว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ผู้ว่าก็หัวเดียวกับเทียมรีเพราะตัวเองเพิ่งย้ายมาใช่ไหมฮะเขาก็คงจะมีการรายงานกันมาอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วที่นายกเขาเต้นมากเลยก็คือว่ามันมีการเคลื่อนไหวกันว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยเขาจะเอาผู้ว่าออกนาทีนี้คุณไม่ต้องมาสั่งเราหรอกให้จัดการเดี๋ยวจะต้องเด้งคุณบอกไปก่อนเพราะคุณไม่รู้ปัญหาอะไรเขาบอกว่าที่เขาสามารถจะย้ายผู้ว่าได้เพราะเขาเป็นคนของผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทยแบ็คของเขาคือผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทยอย่าไปเอ่ยชื่อเลยว่าใครแต่ใหญ่มากๆซึ่งเมื่อมันเป็นอย่างนี้กระแสมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็เชื่อว่าผู้ว่าเนี่ยไม่รอดแล้วไม่มีใครฟังผู้ว่าแล้วเพราะผู้ว่าไม่ใช่เป็นคนของพรรคใหญ่ไม่ใช่เป็นคนรัฐบาลผู้ว่าคนนี้เช็คประวัติแล้วเป็นคนคสช.แต่ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพในตัวนะบิ๊กป๊อกเขาส่งไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถทำงานเข้ากันได้กับบรรดาพวกผู้นายว่าสายสีแดงที่เชียงใหม่เนี่ยเขาทำงานกันได้นะอดีตพวกที่เขาดูเรื่องท้องถิ่นของทางสายพรรคเพื่อไทยเขาทำงานกันได้จนกระทั่งรู้สึกว่าแม้จะหมดยุคคสช.ไปแล้วพอคุณภูมิธรรมเข้ามาอยู่มาไทยเอาคุณอนุทินออกไปเนี่ยเขาดึงผู้ว่าคนนี้จากเชียงใหม่เนี่ยเอามาลงที่กรมการปกครองเลยนะ
1: แต่ที่เป็นกรมการปกครอง
0: แต่เป็นได้แค่ประมาณ 2-3 เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมประมาณนั้นเพราะพอคุณอนุทินเขากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วเขาควบมาไทยเขาก็สั่งเด้งแต่ว่าเด้งเนี่ยเขายังให้เกียรติกันเพราะว่าก็เป็นคนที
1: ่เป็นทำงาน
0: เป็นคนทำงานมีฝีมือแล้วก็แบ็คเขาอดีตก็น่าจะยังมีเยื่อใยสัมพันธ์อยู่ทางสายทหารอะไรก็อยู่เนี่ยนะเขาเลยไปได้ที่ภูเก็ตแม้ว่าจะหลุดจากตำแหน่งใหญ่ก็คือที่มีโครงการปกครองก็ตามนะแต่พอไปที่ภูเก็ตเนี่ยอันนี้เขามีสายตรงเขาอยู่ที่ภูเก็ตสายตรงเนี่ยเขาเป็นแบ็คเขาเป็นคนใหญ่มากเลยมันจึงเกิดสภาพที่ผู้ว่าคุมไม่อยู
1: ่แล้วสายตรงที่ว่าใหญ่มากอยู่พรรคอะไรอะคะ
0: ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพรรคก็แล้วกันครับ
1: อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
0: ผมต้องอยู่กับรัฐบาลแน่นอนอยู่แล้วครับเอาว่าเป็นเบอร์ใหญ่ของภาคใต้อะคุมภาคใต้แล้วกัน
1: อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
0: เขาเรียกกันโกโกอะไรทั้งอย่างเนี่ยพอที่นั้น
1: แล้วก็อยู่ในพรรคภูมิใจไทยด้วย
0: ก็ต้องประมาณอย่างนั้นเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เสียหายมาถึงนายกคราวนี้ข่าวมันออกมาถึงขั้น
1: คือเล่นใหญ่เกินไปว่างั้นเถอะ
0: อ้างถึงว่าเนี่ย

0: ขาเป็นคนของผู้ใหญ่ของพรรคเป็นคนที่นายกก็มอบหมายให้ดูแล
1: ซึ่งก็จริงทุกอย่าง
0: ซึ่งมันก็มีข้อเท็จจริงแต่ว่านายกเสียหาย
1: คือเล่นเกินเบอร์ไปไม่ต้องพูดจะขนาดนั้น
0: ในการ
1: ถามว่าเป็นคนของผู้ใหญ่ของพรรคไหมก็เป็นจริงไม่งั้นก็ไม่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในพื้นที่ได้ยาวนานขนาดนั้นแต่ใครเขาพูดเป็นโฉงฉางขนาดนั้น
0: มันจะไม่โฉงฉางขนาดนั้นถ้าผลประโยชน์มันไม่มีการกระทบกันอย่างรุนแรง
1: ไปพูดโฉงฉางขนาดนั้นและอีกอย่างนึงก็ไปดูแคลนผู้ว่าเขาเกินไป
0: ถูกต้อง
1: คนระดับเป็นอธิบดีกรมการปกครองอ่ะเขาก็ไม่ธรรมดาหรอก
0: ครับ
1: ถูกไหมคะและเป็นอธิบดีกรมการปกครองในตอนนั้นอายุแค่53ปีนะคะพี่ไพศาล
0: อ
1: ายุ53ปีขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองอ่ะก
0: ็
1: เห็นอยู่ว่าอนาคตเป็นยังไงและขนาดว่าพอเปลี่ยนแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้ว่าตกกระป๋องมานั่งอยู่ภูเก็ตมันก็ท้าทายกันเกินไปแต่ก็เข้าใจว่าเขาก็คิดว่าเขาก็ใหญ่พอตัว
0: คงอย่างนั้นแต่ว่าพอมาถึงพอข่าวมันออกมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเสียหายถึงนายกเพราะว่าถ้านายกปล่อยให้รองเนี่ยใหญ่ได้ขนาดว่าจะเอาเรื่องแล้วไปมาเนี่ยอาจจะมีการเสนอเข้ามาที่สำนักงานปลัดบีบให้ปลัดเนี่ยย้ายผู้ว่าคนนี้นะอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากนายกเขาเลยต้องแสดงบทบาทเขาเต็มที่เลยโชว์พาวเวอร์เต็มที่เลยว่า
1: แล้วพี่สารคะแล้วมันดีตรงไหนคะแล้วพอเรามาคุยกันแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วรองผู้ว่าก็เป็นคนของพรรคเดียวกันกับนายกเหมือนกัน
0: ก็
1: ทำไมคุณไม่ไปปิดประตูคุยกันเองพี่ๆน้องๆพวกคุณ
0: มัน
1: ก็เป็นแค่ลูกน้องคนใน
0: พรรค
1: เหมือนกันนะฮะ
0: คือผมเข้าใจว่ามันผ่านขั้นตอนนั้นกันไปแล้วล่ะมันคงมีความพยายามที่จะเคลียร์กันอะไรกันอะไรกันมาพอสมควรแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันในภูเก็ตเนี่ยเข้าใจว่ามันร้ายแรงมากจนกระทั่งมันต้องมีการจัดการอะไรกันนะ
1: พี่ชายนะเรียนเพิ่งไปภูเก็ตมาเมื่อเดือนก่อนพอเขารู้ว่าเราเป็นนักข่าวเขาคันปากเขาอยากเล่ามากเลยค่ะแล้วพอเล่าเราก็สลดใจเขาบอกว่ามันมีหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าของเป็นฝรั่งแท้มีแบรนด์เป็นสิบแห่งเลยครับพี่ไพศาลแบบชนิดว่าไม่ใช่คนไทยเลยอ่ะคนเขาก็รักชาติรักแผ่นดินนะคะแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าปล่อยกันไปแบบเนี้ยมันไอ้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นข่าวอะค่ะแต่นี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ปัญหามันไปใหญ่มากไปใหญ่ขนาดไหนแต่นี่ก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของคนมีเงินมาซื้อแต่เราก็ไม่รู้เงินพวกนี้มันเงินขาวเงินเทาเงินดำนะคะแต่มันจะทำไม่ได้เลยถ้ามันไม่ผิดตั้งแต่ตรวจคนเข้าเมืองเรื่องสัญชาติเรื่องการอยู่เกินเรื่องนอมินี
0: เข้ามาประกอบการใช้นอมินีแล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆ
1: ท
0: ั้
1: งหมดเลยค่ะ
0: ชาวต่างชาติที่ขับชนคุณหมอนะที่เกาะพะงันเกาะสมุยอะไรนั่นใช่ไหมไอ้นั่นเราทำคลาดจะนั่งเรือเฟอร์รี่หนีด้วยนะมาทำธุรกิจ
1: ของ
0: มาทำธ
1: ุ
0: รก
1: ิจสปีดโบ๊ททำสปีดโบ๊ทแล้วจ้างคนขับเรือมาเป็นนอมินีเงินไม่กี่บาทก็อยู่กันไปโอเวอร์สเตย์สูบกัญชากินน้ำท่อมขับมอเตอร์ไซค์ในตัวเนี่ยมีแค่ไอ้สิ่งที่หายใจได้นั้นเองที่เป็นของจริงนอกนั้นผิดกฎหมายหมดเลยค่ะรถก็ไม่มีทะเบียนไม่มีแฟนไม่มีอะไรเลย
0: อันนี้เรื่องกรณีนี้นายกก็ตำหนินะว่าได้ประกันอะไรไปนี่นายกบอกว่าจริงๆเราเป็นฝ่ายปกครองเป็นผู้ว่าเนี่ยเราต้องรู้แล้วก็อำนาจผู้ว่าเนี่ยนายกก็บอกว่าเรื่องในที่ประชุมนั้นเช่นกันเมื่อวานนั่นแหละมีตำหนิไปบอกว่าผู้ว่าฝ่ายปกครองก็ต้องรู้อารมณ์ผู้คนประชาชนเขาเนี่ยยิ่งไปโอ้ทำขนาดนี้แล้วปล่อยให้ประกันตัวไปได้เนี่ยสถานที่รู้อยู่มันหลบหนีเนี่ยชนแล้วมันไม่หยุดแล้วมันพยายามจะหลบหนีออกมาม
1: ันต้องแก้ปัญหาดิฉันคิดว่าต้องได้คนดีไปปกครองจริงๆถ้าทั้งตำรวจทั้งข้าราชการปกครองวิ่งเต้นเส้นสายไปลงพื้นที่ที่มีประโยชน์สูงเราจะเจอปัญหาตอนอย่างนี้ค่ะถ้าเขาใช้เงินในการวิ่งเต้นเส้นสายเขาก็ต้องไปถอนทุนค่ะทุนที่ถอนได้เร็วที่สุดก็คือพวกผิดกฎหมายพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมคะพี่สารบอกเออแล้วนะคะท่านผู้ชม
0: ก็ย้ายผู้ว่าไปคนเดียวก็หัวเดียวก็ถึงนี่ก็ต้องระวังนะไปดูไปโอ้โหลองรอบกายเลยประหลัดอะไรต่างๆเนี่ยนายพงนายเพอเขามากันเป็นทีมเลย

0: ็เหนื่อยนะเพราะมันลักษณะมันต้องยกเครื่องกันพอสมควรนะ
1: มันต้องยกเครื่องด้วยคนที่เซ็นย้ายนั่นแหละเอาตั้งแต่อะไรรู้ไหมคะตั้งแต่ตอนสอบเข้าอ่ะพี่เวสารทุกวันนี้นะคะสอบเข้ารับราชการที่ไหนง่ายที่สุดทราบไหมคะอบต.ค่ะ
0: อะไรการอบต.ใช่ไหม
1: ไปแอบสอบเข้าอบต.กันแล้วค่อยโอนจากอบต.ไปกระทรวงใหญ่ขึ้นพี่เวสารนี่คือเขาเรียกว่าแบ็คดอร์ที่ง่ายมาก
0: ผ่านจากทางมันก็สังกัดกรมอะไรนะส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาเนี่ยมาทำ
1: ง่ายที่สุดยอมเข้าไปในอบต.ก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นเขาทำกันแบบนั้นค่ะถ้าคุณไม่ไปดูตั้งแต่การเริ่มต้นเข้ารับราชการของบรรดาข้าราชการเราก็จะเจอข้าราชการแบบนี้โตขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูก็ย้าย
1: ไม่ได้ขอกลับมานิดนึง
0: ย้ายไปรองเป็นรองก็เป็นรองไม่ขี้เลอยู่แล้วไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่ามีความผิดอะไรครับ
1: คือเอางี้ดีกว่าค่ะฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยมีอะไรที่ดูดีบ้างคะตั้งแต่หนึ่งเป็นปัญหาของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นปัญหาของพรรครัฐบาลเอง
0: ครับ
1: และไม่ว่าจะผู้ว่าหรือรองผู้ว่าก็คนของพรรครัฐบาลเองแล้วก็งัดเอง
0: ก็มีบางท่านเขาบอกเข้าใจว่าเป็นพวกนาตาดนตรี
1: อันเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าต้องเล่นแรงเพื่อให้แบบดูตัวเองดูแบบไม่เกี่ยวเอาจริงเลยทั้งที่พอรื้อไปปุ๊บย้ายจากภูเก็ตไปนครมันขี้เหร่ตรงไหนถูกไหมคะ
0: ก็ให้รู้ว่าโอเคทีหลังอย่าไปเที่ยวโคลนธนาอะไรมากผู้ใหญ่ก็เสียหายผู้ใหญ่ก็เสียหายหมด
1: แล้วก็ต้องดูให้รู้บ้างว่าคนมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตอะก็ไม่ใช่กระจอกนะเขาก็มีของของเขานะแล้วเคยเป็นที่ดีกรมการปกครองมาแต่อายุ53ธรรมดาที่ไหน
0: ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าลงโทษอะไรรุนแรงนะเพราะว่ายังไงมันก็คนวัวเคยค้ามาเคยขี่ดูแลกันมาตลอดอ่ะก็เอาไปอยู่ตรงนั้นให้ปลอดภัยกันซะ
1: แล้วทำไมโกกันไม่เคลียร์ให้ก่อนนะทำไมปล่อยให้ถึงขนาดต้องมาเล่นหน้าตะลีลาอะไรกันออกทีวีแบบนี้
0: ฟังว่าเผลอๆเนี่ยก็อยากจะเอาผู้ว่าคนนี้ออกอยู่เพราะดูแล้วไอ้การสะสางปัญหาอะไรต่างๆก็ดูจะไม่เป็นทิศทางที่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร
1: ่อยากจะผู้ว่าคนนี้ออกโกก็อยากจะเอาออก
0: ไม่เช่นนั้นแล้วลองก็คงไม่รุนแรงได้ขนาดนี้หรอก
1: ให้ท้ายก็ลองแล้วถ้าสมมติว่าผู้ว่าออกจริงๆแล้วมีอีกคนนึงเข้าไปแล้วทำงานเป็นแบบทีนี้เป็นในทีมเดียวกันเลยจังหวัดภูเก็ตจะมาที่ทิศทาง
0: ไหนคะก็เคลียร์มันดูเรียบร้อยไม่อะไรไอ้ที่ปากมากๆก็น่าจะต้องอุบปากกันไปเพราะว่าหลายคนก็คงมองว่าไอ้ที่มันมีปัญหาก็เพราะคนมันปากมากกันเยอะเที่ยวโพธนานู่นนี่อะไรกันทั้งที่เมืองภูเก็ตก็เรียบร้อยดีอยู่แล้ว
1: แต่ดิฉันเห็นคนชุมนุมกันเป็นร้อยๆคนที่บางเท่าที่ป่าตองเรียกร้องในเรื่องที่ถูกเรียกรับสินบาทค่าสินบนอะไรเยอะแยะไปหมดตอนที่นายกไปอะค่ะแล้วตรงนั้นเคลียร์ได้ไหมคะ
0: ต้องไปหาทางเคลียร์ผมไม่ทราบรายละเอียดอะไรเขาอยู่ เขาก็คงคือยังไงเนี่ยถ้าสมมติมันมีไอ้การเคลื่อนไหวอะไรสักสิ่งอย่างเงี้ยมันต้องไปเคลียร์ต้องไปพูดคุยกันอะแต่นี่จะไปจัดการทำยังไงให้ทุกอย่างมันเงียบสงบได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องวิธีการเนี่ยนะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจู่ๆแล้วจะไปล้างบางจะไปเคลียร์ไปแก้เคลียร์ไม่ได้หรอกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีราคาหมดนะความจะมาวันนี้ได้นะมันมีการจ่ายมันมีราคามันอยู่แล้วจะไปกวาดล้างเนี่ยมันก็เหมือนกับ
1: มันก็ไม่เคยคุยกันไว้ล่ะ
0: ทุบกระเป๋ากันนะ
1: หักหลังกันนี่นะ
0: ใช่ เรื่องมันคงซับสลับซับซ้อนกันพอสมควรนะ
1: แต่นี่คิดว่า
0: ไม่ฉะนั้นแล้วคนก็คงไม่คันปากเวลาเจอคุณอันอยากจะเล่านู่นนี่นะแสดงว่าเรื่องมันคงจะเป็นแบบโอ้ยไอ้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยไม่ใช่นะมันพลิกเป็นอีกเรื่องแหมเป็นไปได้ครับเรื่องมันลึกลับซับซ้อนกว่านั้น
1: ก็คนท้องถิ่นดำทำได้แค่ขับรถรับจ้างอะมากกว่านั้นมันไม่มีให้ทำมาพี่แล้วก็เห็นพวกก็สุดจะทนกันเหมือนกันค่ะ
0: อ้าวนี่ว่าด้วยเรื่องมาไทยนะฮะเช้าวันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่สั่งย้ายด่วน2รองผู้ว่าซีฟู้ด
1: แต่เบื้องหลังก็สนุกนะคะ

0: เบื้องหลังก็อย่างที่เราให้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเปิดเผยเบื้องหลังไปละก็จริงๆแล้วทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเป็น
1: เด
0: ็
1: กนายทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เด็กนายนั่นแหละ
0: แล้วก็เป็นนายจากพรรคเดียวกันด้วย
1: ใช่
0: แล้วเคลียร์กันทั้งในไม่จบต่างหากถึงได้ออกมาเป็นแบบนี
1: ้
0: ค่ะ
1: คือถ้ามันไม่ใช่พวกเดียวกันมันมีใครมันไม่มีหือหรอกในยุคอย่างนี้ใครจะหือครับ
0: ถึงสงสัยไงว่าต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เพื่ออะไรกับอีกแค่จะย้ายรองผู้ว่าแค่นั้นก็ย้ายไปก็จบทำไมต้องเล่นใหญ่เล่นโชว์ด้วยอ๋อเพราะมันอย่างนี้นี่เอง
1: ครับมาที่เรื่องอื่นเอ๊ะคุณดำรงพี่เดชนี่เรื่องแก่เก่าขนาดไหนเนี่ย55เลยนะ
0: ค่ะ
1: ปี55แฝงหนุ่มม็อบเสื้อแดงปี55ปปช.เผยแพร่ผลคดีกล่าวหาดำรงพิเดชจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายแฝงเจตนาจัดคนร่วมชุมนุมนปช.ที่สวนสัตว์ดุสิตและหน้ารัฐสภาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2555 2555คุณอภิสิทธิ์อ้าวต้องพักกันก่อนฮะ
0: ค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่ครับโอเคนะฮะศาลอุทธรณ์พิพากษากลับครับคือศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องนะแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นลงโทษจำคุก3ปีส่วนจำเลย
0: ร่วม
1: 2รายจำคุกคนละ2ปีนะฮะอันนี้เป็นการเปิดเผยของปปช.เผยแพร่ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดไปเมื่อวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569
0: สาเหตุไอ้ตอนนั้นนั่นแกเป็นอธิบดีกรมอะไรนะครับพี่นันต์ตามาใช่มั้ยค
1: ะอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
0: ค่ะโดยในตอนนั้นเนี่ยมีการชุมนุมของนปช.อยู่ปี2เดือนมิถุนายนปี2555เดี๋ยวนะคะคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกปี54ใช่ไหมคะ54ที่น้ำท่วมอ่ะแล้วพอมันปี55
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรถแมพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนภายในปี2593โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติไม่ใช่เพียงการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างกลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่

0: ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยจึงไม่ใช่เพียงการดึงโรงงานเข้ามาลงทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานมีรายได้สูงขึ้นมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาวสกัดต้นทางปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน 2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 1,215 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะน้องใหม่เคปเวิร์ดทำสเปนอดีตแชมป์โลกหืดขึ้นคอโดยสเปนทำได้แค่เสมอในศึกฟุตบอลโลก2026ไปติดตามพร้อมผลคู่อื่นๆการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F นัดแรกแข่งขันจบไปทั้ง4ทีมเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยกลุ่ม F ถือเป็นกรุ๊ปอัปเดตในการแข่งขัน FIFA World Cup 2026ซึ่งเนเธอร์แลนด์อัศวินสีส้มลงสนามเตะกับทีมชาติญี่ปุ่นประเดิมสนามด้วยการ

0: มอกันไป2-2แบ่งกันไปคนละแต้มขณะที่สวีเดนโชว์ฟอร์มเยี่ยมถล่มตุนิเซียไปแบบขาดลอย5-1จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้สถานการณ์ในกลุ่ม F สวีเดนนำเป็นจ่าฝูงด้วยการมี3 คะแนนส่วนเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นมี1 คะแนนเท่ากันและตุนิเซียยังไม่มีแต้มขณะที่ที่สนาม Mercedes-Benz Stadium สหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม H ระหว่างสเปนอดีตแชมป์โลกเมื่อปี2010พบกับเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกตัวแทนจากแอฟริกาเปิดฉากครึ่งแรกแม้ว่าสเปนจะครองบอลได้มากกว่าแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้โดยที่เคปเวิร์ดมีสไตล์การเล่นอย่างมีวินัยทำให้จบครึ่งแรกอย่างไร้สกอร์0-0ผ่านไป70 นาทีสเปนยังไม่สามารถทำอะไรเคปเวิร์ดได้จนสเปนต้องส่งลามินยามานและมิเกลเมริโนลงไปเล่นแทนฟาเบียนรุยส์และกาบี้ซึ่งยามานก็สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับเคปเวิร์ดได้แต่จบเกมสเปนทำได้แค่เสมอเคปเวิร์ดแบบไร้สกอร์0-0ประเดิมแบ่งคนละแต้มในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026โดยนัดต่อไปวันที่21 มิถุนายนนี้สเปนจะพบกับซาอุดีอาระเบียส่วนเคปเวิร์ดพบกับอุรุกวัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค02-686-7222
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา10นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับคุณอันครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันติดค้าง
2: ค่ะขอขยายความนิดนึงเรื่องกรณีคุณดำรงพิเดชนะคะที่พี่ไพศาลพูดไว้ในตอนปี2555เนี่ยคุณดำรงพิเดชดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
1: และพันธุ์พืช
2: นะคะแล้วก็คุณดำรงพิเดชในตอนนั้นก็เขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะดังมากเหมือนกันนะ
1: คือ
2: ในตอนปี54 55 56ก่อนที่บิ๊กตู่จะชุมจะยึดอำนาจเนี่ยบรรยากาศในประเทศไทยย้อนไปนิดนึงตั้งแต่คุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกก็เจอน้ำท่วมพอปี55ปุ๊บก็เริ่มมีการชุมนุมตั้งแต่ต้นปีไปย้อนข่าวเก่าดูแต่พฤษภาคมมิถุนาเนี่ยมีการชุมนุมกันเนื่องจากว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักตอนนั้นจะออกกฎหมายเรียกว่าพ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติและกลุ่มฝ่ายต่อต้านตอนนั้นจะมีเสียอ้ายค่ะมีเลขาเสียอ้ายไปไหนแล้วก็ไม่รู้

0: เซอ้ายเนี่ยรวมถึงมวลหมู่จะเรียกว่าพันธมิตรก็ได้นะคะออกมาชุมนุมโดยบอกว่าพรบ.ปรองดองแห่งชาติจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณตัวละครชื่อคุณทักษิณเนี่ยโดดเด่นมาตั้งแต่นั่นแหละโดดเด่นมากพอย้อนกลับไปดูตอนนั้นมีประธานสภาขุนค้อนคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ที่ขึ้นไปแย่งเก้าอี้ประธานสภาอะไรกันในช่วงนั้นน่ะแล้วก็มีผู้ชุมนุมอยู่หน้าสภาถ้าบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามการเมืองจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีการชุมนุมหน้าสภาเพื่อคัดค้านพรบ.ปรองดองแห่งชาติแล้วก็มีการจัดคนเข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะใช้ม็อบยันม็อบตอนนั้นมันมีความรุนแรงและบังเอิญว่ามันไม่ใช่ม็อบธรรมชาติมีการกล่าวหาว่ากรมสัตว์ป่าเนี่ยนะคะ
1: กรมอุทยานแห่งชาติ
0: อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอ่ะอยู่ๆก็มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ถึง 2,500 คนใช้ม็อบหลวงแล้วก็เอามาปักหลักอยู่ที่วัดพระธรรมกายโดยอ้างว่าเป็นการจัดอบรมเพื่อที่จะอบรมบ่มคุณธรรมอะไรขึ้นมาทันทีในตอนนั้นนะคะอัยการสูงสุดเป็นคนส่งฟ้องนะคะปปช.ทำคดีและให้อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดก็ส่งฟ้องพอฟ้องศาลชั้นต้นเนี่ยพิจารณาย
1: กฟ้อง
0: แล้วก็อุทธรณ์ถึงจะมาพิจารณาอธิบดีติดคุก3ปีอดีตผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม2ปีเพราะว่าเป็นคนจัดทำโครงการจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อดีตรองอธิบดีอธิบดีโดน3ปีรองอธิบดี2ปีผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมโดน2ปีเช่นเดียวกันค่ะข้อหาก็คืออนุมัติให้จัดทำโครงการโดยมิชอบและนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ในช่วงเวลาเดียวกับการที่มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการชาติหรือนปช.เพื่อเจตนาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองที่สวนสัตว์ดุสิตที่หน้ารัฐสภาในช่วงเดือนมิถุนายน2555ตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนตอนนั้นเขาพยายามจะออกพรบ.ปรองดองค่ะ
1: ก
0: ็13ปี14ปี
1: ถ้าตามที่ลองย้อนดูนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่คุณดำรงพิเดชก็เป็นอธิบดีตอนนั้นเนี่ยเขามีโครงการฝึกอบรมจริยธรรมที่วัดพระธรรมกาย 7-16 มิถุนายน 7-16 นะ
0: เสียอายนัดชุมนุมเมื่อไหร่คะ
1: เสียอายเขาชุมนุมที่นู่นเลยใช่ไหมที่เขาไม่ได้มาที่หน้าสภา
0: เสียอายชุมนุมหน้าสภาค่ะพี่ไพศาล
1: แต่
0: เขาบอกว่านัดชุมนุม
1: เขาบอกว่าอย่างนี้กลางดึกของวันที่6เนี่ยก็แสดงว่าก่อนนะก็คือให้ลงมาตั้งแต่วันที่5แล้วก็จะมีการไปจัดอบรมโครงการอบรมที่ว่าพระธรรมกาย 7-16 แต่ให้เริ่มเดินทางมาตั้งแต่วันที่5พอถึงวันที่6เนี่ยยังไม่ไปที่ว่าพระธรรมกายนะมีรายงานข่าวว่า
0: เสียอ้ายชุมนุมปลายปีคนละช่วงเวลากันแต่ว่าตอนนั้นมันมีการชุมนุมอยู่แล้วค่ะ
1: เป็นการชุมนุมเสื้อแดงที่หน้าสภา
0: ค่ะ
1: กลางดึกของคืนวันที่6เนี่ยได้มีการขนกำลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกรมอุทยานจากวัดพระธรรมกายชุดแรกรวมประมาณ 1,500 คนเดินทางด้วยรถยนต์เข้าปักหลักอยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิตกรุงเทพทันทีที่เดินทางมาถึงหัวหน้าชุดแต่ละกลุ่มคอยตรวจเช็ครายชื่อพร้อมแจกเสื้อยืดสีแดงสกรีนข้อความด้านหลังว่าปกป้องสถาบันนิติบัญญัติให้สวมใส่แทนเสื้อตัวเดิมทุกคนและแจกผ้าโพกศีรษะสีแดงให้อีกคนละหนึ่งผืนขณะที่สวนสัตว์ดุสิตได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่พักสถานที่อาบน้ำห้องสุขาพร้อมขนอาหารและน้ำดื่มจำนวนมากมาคอยให้บริการโดยใช้บริเวณอาคารจอดรถสวนสัตว์ดุสิตฝั่งตรงข้ามรัฐสภาเป็นสถานที่รองรับหลักจากนั้นในช่วงเช้ากลุ่มเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกรมอุทยานแห่งชาติที่เปลี่ยนมาเป็นสวมเสื้อแดงได้กลายสภาพเป็นมวลชนกลุ่มนปช.หรือกลุ่มคุณเสื้อแดงไปโดยปริยายและปักหลักรวมพลอยู่บริเวณอาคารจอดรถสวนสัตว์ดุสิตจนเต็มพื้นที่ไปหมดกว่า 1,500 คนท่ามกลางประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาชุมนุมกันอยู่บริเวณถนนอู่ทองในด้านหน้าอาคารรัฐสภาเป็นจำนวนมาก

0: นะฮะก็ปรากฏว่าสสระยองคุณสาธิตปิตุเตชะพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นได้ยื่นหนังสือถึงคุณนฤทธิ์ขับดุลักษ์ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวซึ่งมีหลักฐานปรากฏทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและส่งให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนเพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการออกปฏิบัติออกคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมถือเป็นการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและเป็นการสั่งการให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยนายสาธิตปิตุเตชะได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในจังหวัดแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าจะต้องไปรวมกลุ่มกับคนเสื้อแดงทุกคนถูกเกณฑ์มาจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์16แห่งทั่วประเทศให้ส่งคนไปที่วัดพระธรรมกายแต่สุดท้ายกลับให้เดินทางมาที่สวนสัตว์ดุสิตขณะที่นายดำรงพิเดชอ้างว่าช่วงนั้นตนเองเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการแทนตอนนั้นก็นำเจ้าหน้าที่หลังจากที่ปราบปรามไม้พยูงเสร็จภารกิจแล้วให้มาอบรมที่วัดพระธรรมกายช่วงวันที่7ถึง16และไปศึกษาดูงานที่สวนสัตว์ดุสิตต่อแต่ก่อนหน้านั้นในวันที่6มิถุนายนก็ได้ให้เจ้าหน้าที่มาดูสถานที่อะไรต่างๆที่เตรียมจัดอบรมซึ่งก็ไม่ได้เตรียมโรงแรมหรือที่พักไว้ให้ทีนี้ในช่วงที่ไปเตรียมงานที่สวนสัตว์ดุสิตซึ่งมีการชุมนุมของตปช.นั้นปรากฏว่ามีญาติของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาเป็นนปช.อยู่ด้วยจึงได้เชิญมากินข้าวพักผ่อนก่อนจึงปรากฏภาพดังกล่าวขึ้นหลังจากทราบเรื่องตนก็ได้สั่งการให้รองอธิบดียกเลิกการศึกษาดูงานที่สวนสัตว์ดุสิตเลยห้ามให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเข้าไปในเขตกรุงเทพอยู่แต่ที่วัดธรรมกายอย่างเดียวยืนยันเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะขณะที่นายปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาพักที่สวนสัตว์ดุสิตเพื่อร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงแต่อาจมีคนเสื้อแดงอยู่ในที่นั้นและบางคนอาจซื้อกางเกงลายพรางมาใส่ก็ได้เพราะตรวจสอบแล้วไม่มีตนก็สั่งกำชับเด็ดขาดอันนี้ถ้าดูแบ็คกราวด์ครับ
1: ก็สู้ไปแต่สุดท้ายศาลนี่คือศาลอุทธรณ์แล้วนะคะชั้นต้นยกฟ้องก็อาจจะเชื่อนะว่าพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปซื้อกางเกงช้างมาใส่เองซื้อเสื้อแดงมาใส่เองศาลชั้นต้นน่ะเชื่อศาลอุทธรณ์ไม่เชื่อศาลชั้นต้นเชื่อว่าเจ้าที่ป่าไม้อ่ะไปซื้อเกงช้างมาใส่ซื้อเสื้อแดงมาใส่ก็เลยยกฟ้องแต่ศาลอุทธรณ์ก็ไม่เชื่อก็ไปซื้อเกงช้างมาใส่เองก็เลยติดคุก2ปี3ปีแล้วมันอย่างนี้ด้วยนะพี่ศาลถ้าเราดูเรื่องราวเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยบิ๊กตู่เข้ามาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่สุดก็คือวัดพระธรรมกายค่ะถูกไหมคะทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าพระธรรมชโยอยู่ที่ไหนเลย
0: คดีหมดอายุความไปแล้วนะ
1: หมดอายุความแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวเจ้าลัทธิเขาเลยนี่คือหลังจากพอปี55เอาคนมาอบรมจริยธรรมที่วัดพระธรรมกายปี57ยึดอำนาจหลังจากนั้นวัดธรรมกายก็ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคุณดำรงพิเดชหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาเล่นการเมืองนะคะ
0: ใช่เขาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยได้เป็นสสอยู่น่าจะเป็นเลือกตั้ง66ใช่ไหมเลือกตั้ง66เนี่ยน่าจะได้สสมา
1: แล้วคดีนี้เนี่ยปปช.ปปช.เพิ่งมีมติเมื่อปี65เองค่ะเร็วมากนะคะคือปปช.ในช้าใช้เวลา10ปีคดีนี้ตั้งแต่ปี55จนถึง65กว่าจะสอบปากคำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเป็นหมด10ปีกว่าจะชี้มูลและส่งฟ้องแต่พอส่งฟ้อง4ปีเท่านั้นค่ะสั่งจำคุกเลยมันโหดร้ายตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่จำเลยอายุมากขึ้นทุกทีค่ะแต่มันก็โหดร้ายกับคนทั่วไปตรงที่ว่าพอจำเลยอายุมากเนี่ยถ้าถึงศาลถึงที่สุดแล้วจำคุกนิดเดียวค่ะ
0: ครับ
1: เพราะอายุมากแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีเมื่อวานนี้ทางฝ่ายค้านเขามีประชุมที่เขาเรียกว่าครม.เงานะก็มีหลายเรื่องที่เขามีการนำมาถ

0: ตกกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาจากการที่ไม่สามารถส่งออกกุ้งไปที่มาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ได้นะเพราะว่ามาเลเซียเขาแบน
1: ตอบโต้กรณีที่เราไม่
0: เราไปแบนปลากระพงเขาเนี่ยเอาเรื่องเกี่ยวกับไอสารตกค้างในปลากระพงที่เลี้ยงแล้วก็ส่งมาขายไทยเขาก็ตอบโต้โดยการที่ห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ
1: ์
0: ก็ได้รับความเสียหายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีตัวแทนจากกลุ่มร้านอาหารเขาบอกว่าเขาเป็นไซส์ S ในกลุ่ม SME นะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งปรากฏว่าตามกติกาของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60/40เนี่ยเขาไม่สามารถเข้าร่วมได
1: ้ก็คือยอดขายไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีค่ะ
0: ของเขาเกินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจร้านอาหารแบบที่เข้าสู่อยู่ในระบบนะ
1: ตรงไปตรงมาที่สุดเสียภาษีค่ะ
0: กระทรวงภาษีรายโดงรายได้อะไร
1: เขาแต่คนที่ขายร้าน7ภาษีไม่เคยเสียกับได้ประโยชน
0: ์
1: คนที่ร้าน8เนี่ยเสียภาษีเต็มๆอยู่ในระบบไม่ได้อะไรเลย
0: เข้าไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เขาสะท้อนปัญหาว่าได้รับผลกระทบหนักมากคือสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยเมื่อยังไม่มีโครงการไทยช่วยไทย60/40เนี่ยก็ถือว่ายอดขายก็ตกกว่าช่วงก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะว่าพอมันมีเรื่องสถานการณ์สงครามแล้วก็ข้าวยากหมากแพงนะน้ำมันราคาแพงแล้วก็สินค้าก็ราคาปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยคนก็ประหยัดการทานข้าวนอกบ้านยอดขายเขาก็ตกลงกว่าปกติแล้วยิ่งมีเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยิ่งตกลงไปแบบชัดเจนเลยเพราะคนก็ไปหาร้านเล็กๆสั่ง
1: ร้าน
0: ที่เขารับ60/40ก็ทำให้ยอดเขากระทบหนักไปอีกก็มาโอดครวญนะทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าอยากจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนในช่วงอีก3เดือนที่เหลือเนี่ยอาจจะดึงเอากลุ่มที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็ดูแล้วเงื่อนไขเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ค้าใหญ่โตอะไรให้เข้ามาได้รับประโยชน์จากเรื่องโครงการดังกล่าวนี้บ้างซึ่งก็ไม่รู้จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่นะ
1: มันลักลั่นหมดแล้วค่ะพี่สารคะแล้วก็ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ราชการก็พูดเข้ามาเลยเข้าไปเถอะเราจะไม่ย้อนหลังเลยยังไม่ตรวจสอบภาษีคนมีหน้าที่เก็บภาษีพูดแต่ว่าเข้ามาเถอะเราจะไม่เก็บภาษีส่วนไอ้คนที่เสียภาษีมาตลอดก็ไม่ได้ประโยชน์มีแต่เสียประโยชน
0: ์
1: แล้วก็บอกว่าเมื่อวานนายกก็ขอร้องให้พูดว่าบัตรคนจนเหมือนกับโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีคำว่าคนไข้อนาถาแล้วต้องให้เกียรติกันมันจนก็จนนะแต่โอเคใช้ภาษาให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าไปบางทีนี่ว่าคนที่ทำอะไรตรงไปตรงมามักจะเสียโอกาสเสียเปรียบนะฮะเป็นเช่นนี้เมื่อกี้เรียนได้ยินเป็นลายช้างอ๋อลายพรางเอากางเกงลายไปซื้อเกงลายพรางใส่อ่ะคะคุณรวยบอกว่ากรณีมาเฟียที่นายกลงไปที่บางเทาตอนนั้นสั่งปิดแต่ตอนนี้เปิดกิจการได้แล้วโอ้แสดงความยินดีด้วยเอ๊ะไม่ใช่ใช่ไหมเขาเป็นมาเฟียเขาถูกสั่งปิดใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เปิดได้แล้วต้องไม่ยินดีสิโอเคเดี๋ยวเขาฟังรายการเดี๋ยวเขาไปจัดการนะฮะขอโทษนะ
0: อะไรนะเนี่ยคนหาดที่เขาเรียกหาดฟรีดอมฟรีดอมอะไรมาให้นะบอกจะเคลียร์หาดฟรีดอมอะไรนะตรวจเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆมันกี่รอบแล้วนะหาด
1: เสียเล็กเสียอะไรนั่นน่ะ
0: ตรวจเอกสารสิทธิ์มาผมข่าวมันมาตั้งแต่ตอนที่อะไรคุณหมอถูกฝรั่ง
1: เอายันหลัง
0: ยันหลังอะไรนั่นใช่ไหมอันนั้นก็หาดฟรีดอมเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ใช่ไหมใช่หาดฟรีดอมนี่ไหม
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะแล้วก็คุณสิทธิชัยบอกผมจำได้ครับตอนนั้นเพื่อนผมมาอบรมที่ แค่ฉายสระบุรีอ๋อวัดพระ

0: พุทธฉายที่เจ้าอาวาสมาอยู่กับเยก๊อฟอะค่ะนี่ก็ของใช่ไหมฮะ
1: อีกคดีคดี
0: รายแรกเลยที่มานอนเล่นตุ๊กตาอยู่กับเยก๊อฟเนี่ยเจ้าอาวาสอะอ๋อตอนนั้นพวกคุณก็ไปนอนอยู่วัดนี้เหรออาวุธพร้อมถ้าไม่มีปฏิวัติก็แย่เหมือนกันแล้วก็ได้อีกรายนึงชื่อคุณนกนาฏสามีเพื่อนทำงานก็มาที่ธรรมกายเดี๋ยวจะจดชื่อนี่เลยนะเดี๋ยวไปให้ปากคำในชั้นฎีกาด้วยนะ
1: ไปดูอัยการสูงสุดเขาจะไม่ฎีกาโอเคแล้วก็แต่ว่าฝ่ายจำเลยเขาอาจจะฎีกาเพราะจำเลยเขาติดคุกนะแต่ฝ่ายอัยการก็ไม่ฎีกาครับ
0: แต่ถ้าจำเลยเขาฎีกาอัยการก็ต้องสู้เดี๋ยวส่งชื่อไปคุณสิทธิชัยนะมาที่พระฉายเอาอาวุธมาด้วยมาอบรมจริยธรรมแต่เอาอาวุธมาด้วยนะคุณนกหน้าบอกสามีเพื่อนก็มาเช่นเดียวกันเก็บพยานดังนั้นเลยคุณเล่นนะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยังสู้อีกสารหนึ่งค่ะ
1: บก.ลายจุดเขียนสองเหตุผลทำไมต้องเลือกชัดชาติเป็นผู้ว่าต่อแล้วจะโหวตสก.ให้พรรคส้ม
0: เอาเข้าไป
1: สมบัติบุญงามนงนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้โพสต์ผ่าน Facebook ระบุถึงผู้สนับสนุนพรรคส้มเรื่องทำไมต้องเลือกผู้ว่าชัดชาติและสก.พรรคส้ม
0: สงสารดร.โจนั่นจริง
1: ๆ1ชัดชาติสอบผ่านเรื่องการทำงานใน4ปีแรกและควรให้โอกาสชัดชาติและทีมได้ทำงานต่อเพราะ4ปีที่ผ่านมาชัดชาติได้ทำเรื่องพื้นฐานที่เรียกว่าเส้นเลือดฝอยไปพอสมควรแล้วการที่ให้ทีมชัดชาติทำงานต่อเนื่องจะเป็นภาพทำให้พัฒนาการของการพัฒนาเมืองมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเมื่อเทียบกับผู้สมัครรายอื่นแล้วอาจารย์ชัดชาติก็ยังเป็นตัวเลือกที่ผมคิดว่าดีที่สุด2เลือกสก.พรรคส้มในมุมมองผู้สนับสนุนพรรคส้มย่อมอยากให้พรรคมีโอกาสแสดงฝีมือในการบริหารและเชื่อว่าพรรคจะมีความสามารถควบคุมจุดรั่วไหลและข้อเสนอทางนโยบายที่ขยับปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสร้างการเมืองใหม่และหากพรรคส้มได้ที่นั่งสก.ในสนามเล็กอย่างกทม.จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรอจนชัดชาติหมดวาระ2สมัยทำให้คู่แข่งในสนามผู้ว่ากทม.สมัยหน้าพรรคส้มมีโอกาสลุ้นและหากได้มีโอกาสบริหารกทม.ก็จะเป็นการฉายศักยภาพและทดสอบขีดความสามารถของพรรคเพื่อไปชิงนายกรัฐมนตรีในสนามการเมืองใหญ่ซึ่งการเลือกสก.พรรคส้มในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์มองระยะยาวแบบขั้นบันไดเมื่อพรรคมีประสบการณ์กับกลไกของกทม.ดีแล้วการสร้างนโยบายเพื่อเสนอชิงผู้ว่ากทม.ในอนาคตก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น
0: คำถามคือ1คุณเชื่อในสิ่งที่โมเดลที่บก.รายจุดพูดหรือไม่2การที่คุณจะเป็นผู้ว่ากทม.ในครั้งหน้าเนี่ยครั้งนี้คุณต้องอวยให้คู่แข่งอะขึ้นมาเป็นผู้ว่าก่อนจริงหรอ 3. คุณคิดว่าการที่คุณเป็นสก.มีคุณภาพจะทำให้ครั้งหน้าคุณจะได้เป็นผู้ว่ากทม.หรอเพราะข้อเท็จจริงก็คือผู้ว่าชาติไม่มีสก.ในมือเลยยังอยู่ได้และตอนนี้ก็ได้ถึง 60% ด้วย 4. ก็คือเห็นใจดร.โจไหมที่อุตส่าห์ออกจากการเป็นสส.บัญชีรายชื่อมาเป็นผู้ว่าและถูกโดดเดี่ยวขนาดนี
1: ้
0: มาสมัครผู้ว่าเนี่ยได้เห็นใจแกมากเลยจริงๆนะตั้งแต่แรกบอกว่าไม่ทำป้ายละแค่บอกไม่ทำป้ายก็รู้แล้วไม่มีใครลงขันที่ในสัง
1: ค
0: มไม่มีใครลงขันเลยลงสมัครผู้ว่าบอกจะไม่เห็นป้ายของผมมันหมายความว่าไง
1: ตัวเราไม่มีป้ายสรุปว่านะ
0: ไม่มีป้ายแล้วแต่ไม่มีคนลงขันทำป้ายไงฮะ
1: โอเคเดี๋ยวตอนเย็นคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดตั้งไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุม

0: ชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันค่ะวันอังคารที่16มิถุนายน2569อยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะแล้วก็อีกสักครู่คุณนวดีถนิมมานก็จะตามมาจัดรายการด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมในด้านการลงทุนนี้มีความสดใสนะคะก็เป็นแรงส่งที่ดีงามนะมาจากเรื่องของสงครามที่เรียกว่าคลี่คลายแล้วก็บรรลุในเรื่องของข้อตกลงนะคะที่จะนำไปสู่สันติภาพดังนั้นเนี่ยบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนก็เป็นไปในเชิงบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองนะคะที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างสวยงามเลยคือเรียกว่าทามมิ่งเนี่ยมันแหมอะไรมันจะเหมาะเจาะลงตัวขนาดนี้นะคะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วเนี่ยก็SpaceX เข้าตลาดมาพอดีในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะคะดังนั้นเนี่ยวันแรกที่ SpaceX เข้ามาก็บวกอย่างสวยงามมาเมื่อคืนนี้ก็บวกไปได้แบบแรงมากด้วยนะคะก็เรียกว่ามูลค่าในตลาดเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้กว่า$400,000,000นะคะซึ่งก็คิดเป็นบวกมาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าดูว่าความเปลี่ยนแปลงของหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบ 20% นะคะแล้วก็ทำให้เป็นบริษัทที่market cap เขาไปอยู่ที่$2,000,000,000นะคะก็อู้ฟู่ทีเดียวนะสำหรับเรื่องของฝั่งของ SpaceX นะคะแล้วก็ยังทำให้เหมือนกับเม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะปรับโครงสร้างกันสักพอสมควรเลยนะคะถ่ายเทจากหุ้นอื่นๆมาลงที่ SpaceX เนี่ยก็เป็นอีกเม็ดเงินมหาศาลนะคะแล้วก็ยังทำให้บรรยากาศการลงทุนที่อาจจะส่งต่อไปยังตัวใหญ่ๆที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในปีนี้ซึ่งก็เป็นพวกกลุ่ม AI ยักษ์ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น OpenAI หรือว่า Anthropic นะคะก็น่าจะออกมาในรูปแบบที่สวยงามไม่รู้ว่าจะใครดีกว่ากันหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็น่าจะออกมาเป็นในโทนที่ดีนะถ้าไม่มีข่าวเรื่องของสถานการณ์อะไรที่มากดดันนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีคำเรียกว่าเป็น Fabulous 10เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่ Mag 7นะคะ Magnificent 7บวกกับ อีก3ตัวใหญ่ๆ

ไม่ว่าจะเป็น SpaceX, OpenAI และ Anthropic เนี่ยจะรวมกลายเป็น Fabulous 10นะคะที่ก็จะต้องจับตากันต่อไปนะคะก็รอดูสำหรับ OpenAI แล้วก็ฝั่งของ Anthropic ที่จะเข้ามาในตลาดด้วยนะคะเรื่องของราคาน้ำมันนะคะก็แน่นอนว่าปรับตัวร่วงลงไปนะคะเพราะว่าเรื่องสันติภาพก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะคะเราไปดูกันนะเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยเขาประกาศนะคะว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติสงครามแล้วและช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้มีการเดินเรืออย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยที่ข่าวออกมาก่อนอันนี้คือว่าจะไปลงนามกันวันศุกร์ใช่ไหมคะแต่จริงๆวันศุกร์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพิธีการละนะคะแต่ว่าการลงนามเนี่ยมันเกิดขึ้นไปละแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ยืนยันนะคะว่าข้อตกลงได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วนะณตอนนี้เนี่ยเรือจำนวนมากก็กำลังเริ่มเดินทางออกมาแล้วนะคะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีการเปิดแล้วบางส่วนและในวันศุกร์นะคะทรัมป์บอกว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นการกล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือว่า G7 นะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งการยืนยันเช่นนี้เนี่ยนะคะว่าอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศนั้นเป็นไปในเชิงบวกแล้วก็จะถือว่าเป็นการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานเกือบ4เดือนเลยนี่ถือว่าเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญนะคะส่วนรายละเอียดนะว่าจะตกลงในเรื่องไหนอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือการตอบรับนะคะในตลาดแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเลยนะคะประเด็นที่ยังมีติดค้างไว้อยู่เนี่ยก็อย่างเช่นว่าทางคุณเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐนะคะที่บอกว่าสหรัฐจะยังไม่ปล่อยเงินใดๆให้อิหร่านเพื่อแลกกับการลงนามในข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยระบุว่าเนื้อหาของข้อตกลงจะถูกเปิดเผยภายในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะว่าเรื่องของการลงนามเนี่ยที่จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์เนี้ยนะคะก็จะไม่ทำให้มีการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านแต่อย่างใดนะคะคือการลงนามในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยทำกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะอันนี้คือคำกล่าวของคุณเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐนะคะและจะไม่มีการปล่อยเงินใดๆให้แก่อิหร่านนะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีการผ่อนคลายอะไรกันต่อไปอันนี้ก็ต้องรอดูรอติดตามกันนะคะเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะก็มีการเผยออกมาว่าก็จะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางในระยะยาวนะแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่ต้องหารือกันในทางเทคนิคด้วยนะคะส่วนทางนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟนะคะประธานรัฐสภาอิหร่านเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของอิหร่านในการลงนามข้อตกลงนะคะหรือว่า MOU ที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ต่อไปนะคะส่วนว่าใครจะเป็นตัวแทนฝั่งสหรัฐนี้เดี๋ยวก็รอการเปิดเผยกันต่อนะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าแหมมันช่างเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะลงตัวเนี่ยนอกจากเรื่องของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับการ IPO ของ SpaceX เนี่ยยังมีจังหวะที่จะประชุมเฟดโดยที่มีประธานเฟดคนใหม่ก็คือคุณเควินวอชนะคะซึ่งเมื่อบรรยากาศมันออกมาเป็นในโทนผ่อนคลายเนี่ยงานก็น่าจะง่ายกับคุณเควินวอชขึ้นเยอะเลยนะที่จะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีถ้อยแถลงในเชิงโดวิชก็ได้นะคะผ่อนคลายในเรื่องของนโยบายนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่คุณทรัมป์ก็เลือกมาเองกับมือนะคะในขณะที่เรื่องของราคาน้ำมันในสหรัฐเนี่ยนะตามหน้าปั๊มก็ปรับตัวลดลงกว่า4ดอลลาร์แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็แม้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของราคาน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนนะคะคราวนี้นะคะมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์นี่ปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็ขานรับข่าวเรื่องของข้อตกลงนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์มุซนะความกังวลในเรื่องภาวะเงินเฟ้อก็คลายตัวลงไปนะคะหุ้น7ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 5

500ก็ปิดในแดนบวกนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ทะยานขึ้นไป 3.4% นะคะกลุ่มสื่อสารก็พุ่งขึ้นไป 2.4% แต่ว่ากลุ่มพลังงานแน่น

ำหรับ Nasdaq เนี่ยบวกมา 3.07% นะคะส่วนฝั่งของยุโรปนะคะที่ปิดตลาดไปก่อนหน้านะคะก็บวกเหมือนกันนะตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะในวันจันทร์นะก็ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อกลับในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะคะหลังจากที่รู้เรื่องของสหรัฐกับอิหร่านออกมาแล้วนะคะสำหรับดัชนีสต็อกส์600ค่ะก็ปิดเพิ่มขึ้น 0.19% นะคะ DAX เยอรมนีค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.05% นะคะตลาดหุ้นฝรั่งเศส CAC 40นะคะปรับตัวขึ้นมา 0.4% แต่ว่าตลาดหุ้นของอังกฤษนะคะฟุตซี่100เนี่ยปรากฏว่าปรับตัวลดลงไป 0.4% นะคะนักลงทุนก็ยังรอประเมินผลกระทบของข้อตกลงกรอบสันติภาพที่จะมีการลงนามกันอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นโซนเอเชียนะคะคือถ้าเราย้อนไปดูเมื่อวานนี้เนี่ยบวกกันแรงทั้งนั้นเลยเพราะว่าข่าวเรื่องของการตกลงกันได้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะก็สำหรับญี่ปุ่นบวกมาเกือบ 5% นะคะตลาดหุ้นเกาหลีก็บวกมา 5.2% ไต้หวันบวกมา 2.8% นะคะฝั่งของจีนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้บวกมา 1.6% ตลาดหุ้นฮ่องกงหางเซ็งก็บวกมา 0.5%โซนแถบอาเซียนนี่ก็บวกกันได้นะเช่นเดียวกับจะบอกเช่นเดียวกันก็ไม่ได้นะคะตลาดหุ้นไทยเราเมื่อวานนี้เราลบนะแต่ลบอ่อนๆค่ะลบ 0.04% นะคะก็ยังไม่ถึง1จุดนะปิดที่ 1,591.72 จุดค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เรายืนได้อย่างแข็งแกร่งนะในช่วงที่ชาวบ้านเขาปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเมื่อวานนี้เราก็เลยมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะส่วนกับประเทศอื่นๆนะคะก็แน่นอนว่ากลุ่มพลังงานก็ถูกเทขายอย่างหนักเลยนะคะเมื่อวานมีมูลค่าการซื้อขาย 91,848 ล้านบาทค่ะเราเห็นการปรับตัวขึ้นในหลายๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวขนส่งโรงไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างนะคะดังนั้นตัวที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นกัลฟ์ AOT มิ้นท์แล้วก็การบินไทยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวลงไปเราเห็นการซื้อนะคะโดยกองทุนในประเทศนี่โอ้โหบวกแรงเลยนะคะซื้อสุทธิ 8,070 ล้านบาทค่ะโปรแกรมเทรดนะคะซื้อสุทธิ 1,348 ล้านบาทต่างชาตินะคะขายสุทธิ335ล้านบาทนะคะแล้วก็รายย่อยนะคะที่ขายสุทธิ 9,083 ล้านบาทนะคะอันดับหุ้นนะมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1เนี่ยเป็นเดลต้านะคะมีแรงขายออกมาแต่ว่าก็ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะคะลบ 0.55% ค่ะ Gulf นะคะบวกมา 1.56% Advance นะคะลบ 1.64% ปตท.ลบ 2.78% ปตท.สผ.ลบ 4.91% นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเมื่อวานนี้นะคะส่วนเช้านี้ในตลาดเอเชียนะคะเปิดมาเนี่ยสำหรับญี่ปุ่นนะก็ลบ 0.07% เซี่ยงไฮ้ลบ 0.07% นะคะหางเสงลบ 1.35% เราเห็นว่าโซนของเอเชียเนี่ยนะคะก็จะมีบางส่วนนะที่เปิดลบลงมานะไม่ดูความคำอธิบายกันหน่อยนะคะก็หลังจากที่นักลงทุนซึมซับข่าวดีนะคะในเรื่องของสงครามกันไปแล้วเนี่ยก็อาจจะยังต้องจับตารอดูผลจากเรื่องของการประชุมเฟดนะคะในวันพุธที่17นะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรประธานเฟดคนใหม่คุณเควินวอชจะส่งสัญญาณอย่างไรกันต่อไปนะคะคือต้องบอกว่าฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐที่ขึ้นแรงๆเนี่ยเขาก็มีปัจจัยเฉพาะของเขาด้วยนะคะฝั่งของญี่ปุ่นนะที่วันนี้เราก็เห็นการลบลงมานะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ยังรอดูนะเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้นะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรด้วยนะคะขณะที่ถ้าเราดูเกาหลีใต้นะเขายังบวกได้สวยงามนะคะเกาหลีบวกมา 1.87% นะคะไต้หวันล่ะไต้หวันเช้านี้ก็บวกมา 0.11% นะคะมาดูราคาน้ำมันกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันที่ปิดร่วงไปหลังรับข่าว

ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์นะคะงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมที่ปิดปรับตัวลงไป 4.8% เลยอยู่ที่$80.75ต่อบาร์เรลมาดูเช้านี้นะคะก็ขยับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะอยู่ที่$80.89ต่อบาร์เรลค่ะบวกมา 0.17% นะคะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไป 4.76% นะคะราคาปิดอยู่ที่$83.17ต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่าราคาล่าสุดเนี่ยนะอยู่ที่$83.19ต่อบาร์เรลค่ะขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยขออภัย$83.24ต่อบาร์เรลนะคะบวกมา 0.08% นะคะบวกมาได้เล็กน้อยนะส่วนราคาทองคำนะคะราคาทองคำเช้านี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะแต่ว่าขอไปไล่ดูจากเมื่อวานก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่าข่าวดีเนี่ยคือเพิ่งรับข่าวดีกันสดๆเลยแล้วก็มีความคาดหวังนะคะที่ดีขึ้นนะเนื่องจากว่าประเด็นที่จะกดดันทองคำเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อมันก็ผ่อนคลายลงไปนะคะก็เลยทำให้สัญญาทองคำโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมปรับตัวขึ้นมา 2.66% ราคาปิดอยู่ที่ $4,351 ต่อออนซ์นะคะพอมาเช้านี้เนี่ยปรากฏว่าโคเม็กซ์นะคะก็ปรับตัวลดลงมานะอยู่ที่$4,336ต่อออนซ์ค่ะลงมา 0.36% นะคะส่วนโกลด์สปอตนะคะเช้านี้ก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะขึ้นมาอยู่ที่$4,313ต่อออนซ์นะคะปรับเพิ่มขึ้น 0.17% นะคะคราวนี้ค่ะมาดูราคาทองนะคะในบ้านเราเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับราคาทองคำปรับตัวปรับราคาไปทั้งหมดนะคะ28ครั้งบวกมา 1,350 บาทนะคะในขณะที่วันนี้ค่ะสำหรับการปรับราคาทองไทยเนี่ยปรับไปทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะลบลงมา350บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 66,300 บาทขายออกที่บาทละ 66,500 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ $4,310 ต่อออนซ์โค้ดเงินบาทที่32.58 บาทสตางค์นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าราคาทองเนี่ยมันค่อนข้างจะยืนได้ประมาณหนึ่งเลยนะหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ที่น่ากังวล นะคะว่าโอ้จะหลุด 4,000 ลงไปไหมเพราะว่าไปแตะแถวๆ 4,000 แล้วเนี่ยนักลงทุนทองก็ค่อนข้างจะหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าโอ้มันจะหลุดลงไปไกลหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามนะในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูคลี่คลายวันนี้เนี่ยเห็นว่าราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะสำหรับเช้านี้ในบ้านเรานะขออัปเดตอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับปตท.กับบางจากที่เขาประกาศลดราคาน้ำมันขายปลีกทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซลนะคะกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับลดลง1.20 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะน้ำมันกลุ่มดีเซลปรับลดลง1 บาทต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้มาช่วง5:00 เป็นต้นมานะคะดังนั้นก็บรรยากาศโดยรวมวันนี้นะคะทั้งรอบโลกแล้วก็ในไทยเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกับอาจารย์ธนวัฒน์กันนะคะระหว่างที่รอต่อสายอาจารย์เนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่เราก็จะต้องมองกันต่อไปนะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสำหรับครึ่งปีหลังนะคะเนื่องจากว่าเราดูแล้วล่ะเราเห็นความชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์มันก็ไม่น่าจะยืดเยื้อไปกว่านี้นะคะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงประเด็นนี้กันไปได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดหรือว่ามุมมองเพิ่มเติมนะคะว่าเราควรจะมีการวางแผนกันอย่างไรทั้งในเชิงของภาครัฐแล้วก็ในเชิงของผู้ประกอบการนะภาคธุรกิจต่างๆหรือว่าประชาชนด้วยนะคะการปรับมุมมองการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องมีการปรับกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าจากเดิมที่มันยังมีซีเนียริโอของความยืดเยื้อลากยาวอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าสงครามมันยุติในตอนนี้ค่ะแต่เราก็ต้องไม่ลืมการส่งผ่านผลกระทบนะคะหลังจากที่สงครามมันก็ดำเนินมาก็ยาวนานนะราคาน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็กินเวลาไปก็นานอยู่เหมือนกันนะคะเป็นหลักเดือนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบต่อไปจากนี้เนี่ยมันก็

0: คงจะต้องใช้เวลาในการคลายตัวลงด้วยเหมือนกันนะคะก็ถ้าพูดถึงในมุมมองของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะก็ได้มีการเปิดเผยความคิดเห็นแล้วก็มุมมองนะคะกรณีที่สหรัฐและอิหร่านได้เตรียมลงนามสัญญาสันติภาพกันอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยบวกนะที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายลงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยและไทยเราก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพปัจจัยภายนอกที่ผันผวนได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาโดยรัฐบาลไม่ได้ดำเนินนโยบายแก้ปัญหาแต่เพียงรายวันแต่ได้วางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าก็จะดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ไม่ลดน้อยถอยลงไปนะคะในขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จัดการในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนนะคะช่วงนี้อาจารย์ธนวัฒน์พร้อมแล้วนะคะเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
0: ค่ะวันนี้เราจะไปลงลึกกันอีกสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีความชัดเจนออกมาละมีตัวบุคคลที่ชัดแล้วด้วยว่าใครที่จะมาลงนามนะคะจากทางฝั่งอิหร่านแล้วเขาก็พูดถึงว่าจริงลงนามกันไปแล้วด้วยอย่างไม่เป็นทางการเซ็นกันแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนที่จะไปที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อทำพิธีลงนามกันในวันศุกร์นี้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราเคยประเมินว่ามันอาจจะยืดเยื้อในเมื่อมันมีสัญญาณของการจบที่แทบจะน่าจะถาวรแล้วนะในความหวังของคนโดยรวมทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่ามุมมองนับจากเนี้ยค่ะทั้งในแง่ของภาครัฐในแง่ของภาคเอกชนเองเนี่ยเราควรที่จะเตรียมกันอย่างไรต่อไปค่ะ
1: คือมุมมองนี้น่าสนใจนะครับคือข้อแรกก่อนก็คือสัญญาณของการเจรจาสงบศึกเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มในเชิงเป็นไปได้สูงมาต้อง1เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนที่เซ็นปั๊บเนี่ยชัดเจนว่าราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับ$80 ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับราคาที่เรียกว่ามันก่อนสงครามก็ประมาณนี้ครับ70-80เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มเห็นราคาน้ำมันดีเซลในบ้านเราเนี่ยเริ่มจะลงมาต่ำกว่า40นะครับและผมคิดว่าทั่วโลกเองก็จะเจอสถานการณ์เดียวกันคือน้ำมันจะมากขึ้นสต็อกน้ำมันจะมากขึ้นจึงทำให้ราคาน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยมาอยู่ที่80นะครับในอนาคตเนี่ยน้ำมันอาจจะลงมาอยู่ที่70-80ก็ได้หรือเฉลี่ย80ก็แล้วกันพอราคามันถูกเนี่ยโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยจะคลายลง ECB ที่ตั้งใจขึ้นดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมหรือว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการประคองก่อนเพื่อให้ดอกเบี้ยต่ำพยุงเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้ออาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์คนจะกลับมาเดินทางปกติราคาเครื่องบินตัวเครื่องบินจะไม่แพงนะครับเศรษฐกิจไทยก็อาจจะกลับมาคึกคักคนอาจจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองสิทธิ์ว่าขยายตัว 2-2.5% เป็นไปได้ครับแนวโน้มไซด์เวย์อัพน่าจะเป็นไปได้ครับ
0: ค่ะน่าจะ 2-2.5% เลยนะคะ
1: ค
0: และยิ่งประเมินเรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นซึ่งไทยเองก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ค่ะอาจารย์มองในส่วนนี้ยังไงด้วยคะ
1: ครับก็จริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็ควรจะเด่นนะครับคือควรจะเด่นมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าภาพของราคาเครื่องบินตั๋วเครื่องบินน่าจะถูกลง2ความเสี่ยงทางภัยพิบัติต่างๆทั้งในเรื่องของวิกฤตกรรมความกลัวสงครามจะเริ่มคลายลงนะครับเศรษฐกิจประเทศต่างๆพอเริ่มดีขึ้นจีนก็คงจะเริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นหลังจากที่เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับสถานการณ์อย่างที่บอกฮะก็คือทิศทางของการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยตัวเลขล่าสุดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับจาก2.1 ล้านเป็น2.3 ล้านปีแล้ว2.1 ล้านปีนี้2.3 ล้านเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มการท่องเที่ยวแล้วก็เทรนด์ของไทยซอฟต์พาวเวอร์สตรีทฟู้ดนะครับคือสตรีทฟู้ดโลกอะฮะคือเวิลด์สตรีทฟู้ดฮับอะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่ในเชิงบวกแต่ว่านักท่องเที่ยวระหว่างจะอยู่แถวประมาณ3-2 ล้านคนบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นมุมบวกพอแรงกระตุ้นของเรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตอนนี้ดีลิเวอรี่ง่ายด้วยมันก็จะกระจายเม็ดเงินคล่องตัวขึ้นและการปรับโครงสร้างพลังงานยังไงก็ยังต้องทำเพราะว่าจีนเองเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าเขาปรับโครงสร้างพลังงานใช้ EV เยอะเนี่ยเขากระเทือนจากสถานการณ์ของน้ำมันแพงเนี่ยน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่จะมีเม็ดเงินกระตุ้นอีก200,000 ล้านรัฐบาลคงอัดฉีดเม็ดเงินในการลงทุนภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มอยู่น่าจะดีรวมทั้งการท่องเที่ยวครับ
0: ค่ะอันนั้นในมุมบวกนะคะแล้วก็เป็นความคาดหวังด้วย

0: วยแต่ทีนี้เนี่ยแม้ว่าสงครามจะจบลงตรงนี้แต่ว่าการส่งผ่านมายังภาวะเศรษฐกิจซึ่งเรื่องของเงินเฟ้อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะมันอาจจะยังหรือค่าครองชีพเนี่ยนะคะมันอาจจะยังคงอยู่ไปในระยะเวลานานประมาณไหนแล้วอย่างที่เราเห็นคำเตือนจากทางประธานธนาคารกลางยุโรปอะค่ะที่เตือนว่าฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มเห็นเงินเฟ้อที่ลามทั่วเศรษฐกิจยุโรปด้วยไปมาอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อก็ได้นะสำหรับ ECB อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีมุมมองกลับมายังประเทศไทยเรายังไงบ้างคะ
1: คือ2มุมนะครับมุมแรกก่อนในการเซ็นสัญญา MOU สมุดสึกเนี่ยจุดแรกคืองดภาวะสงครามในทุกพื้นที่รวมทั้งเลบานอนนะครับนั่นหมายความว่าการครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อิสราเอลจะยิงโจมตีเลบานอนฉนวนกาซาเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้จะน้อยลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีละเมิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าสงครามใหญ่น่าจะไม่เกิดเพราะนั้นก็ยังมีความเสี่ยงเล็กๆแต่ผมคิดว่าน้อยนะครับต่อมาก็คือสัญญาณของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะปรับขึ้นถ้าเงินเฟ้อรุนแรงที่เราเรียกว่า stagflation ตอนนี้เงินเฟ้ออินเดีย 0.9% เงินเฟ้อยุโรปเกือบ 5% แบบนี้การขึ้นดอกเบี้ยอาจจะขึ้นแต่ว่าภาพของการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องยาวนานเป็น100 basis point หรือ 1% ไม่ควรจะเกิดอาจจะขึ้น25 basis point หรือ 0.25 ซึ่งอาจจะพอรับได้เพราะว่า yield curve เนี่ยมันเริ่มขึ้นนะครับในระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นได้ว่าขึ้นแต่ว่ามันไม่กระเทือนเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่ำ IMF ยังยืนยันว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้นะครับตาม PPP Purchasing Power Parity โต 3% 3.1 3.2 ถ้าเป็นเศรษฐกิจจริงๆ Nominal GDP เนี่ยก็โต 2.5 2.6 ถือว่าโตใช้ได้การเทรดส่งออกของเรายังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอันนี้คือภาพที่ส่งมาไทยถ้าไม่มีแรงกดดันดอกเบี้ยดอกเบี้ยไทยก็น่าจะนิ่งนะครับหุ้นไทยนะครับตลอดจนราคาน้ำมันปั๊มนะธุรกิจเองอาจจะยังไม่รีบขึ้นราคาเมื่อวานเนี่ยกกต.คณะกรรมการกลางราคาและสินค้าและบริการเนี่ยก็มีการประชุมนะครับหมวดควบคุมยังเป็น66รายการเพื่อจะดูแลภาวะความเป็นอยู่ประชาชนแล้วก็มีการมองการปรับราคาต่างๆก็เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมไม่ได้ปรับเยอะรายการนะครับผมคิดว่าราคาสินค้าก็อยู่ในการดูแลได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันส่วนช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นวันที่2และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในนามสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้

0: ทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปสภาพัฒน์รอประเมินเศรษฐกิจหลังสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สบริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิ้งเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกยธ.ประมูลขายทอดตลาดยางพาราในสต็อกกว่า 18,481 ตันมูลค่า 1,232 ล้านบาทนายนกิจฮารุดีนรองผู้ว่าการด้านธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้จำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางด้วยวิธีขายทอดตลาดรวมปริมาณ 18,481 ตันจากราคาเปิดมูลค่า913ล้านบาทโดยปิดตลาดมูลค่าประมาณ 1,232 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากราคาปิด318ล้านบาทหรือร้อยละ 34.82 การประมูลครั้งนี้แบ่งเป็นตลาดจัดเก็บสถานที่4โกดังในจังหวัดสงขลาและชลบุรีโดยสามารถจำหน่ายยางได้ทั้งหมดตามเป้าหมายและมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางเป็นผู้ชนะการประมูลในแต่ละโกดังกยธ.พิจารณาช่วงเวลาและปริมาณระบายยางอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตยางพาราที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน 418,478 ตันซึ่งพบว่ายางที่นำออกจำหน่ายมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตมวลรวมจึงอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดหรือกดดันราคายางนอกจากนี้ช่วงฤดูฝนยังส่งผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดลงตามธรรมชาติการระบายยางในสต็อกในช่วงเวลานี้จึงช่วยเพิ่มความสมดุลด้านอุปทานและรองรับความผันผวนของตลาดในระดับหนึ่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: คอตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์พิสมัยพิมพิสัทกุลก็ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะ 10:09 น.นะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีถนิมมานะคะสวัสดีค่ะพี่นงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาสมทบคุณแก้มนะคะในเบรกนี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าภาพของ Zendex เปิดตลาดเป็นอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเราเรียกได้ว่ามีหลายเรื่องหลายราวเป็นชีวิตที่แบบครบรถมากเลยนะท้ายที่สุดนี่นะคะก็สามารถที่จะยืนได้เนาะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มารอติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าในฝากฝั่งของเอเชียเมื่อวานนี้บวกแรงแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มที่จะมีแผ่วลงมาบ้างนะคะเช้าวันนี้เซ็นดีเด็กซ์เราเปิดมาอยู่ในแดนบวกอ่อนๆค่ะบวกมาประมาณเกือบ3จุดหรือว่า 0.18% นะคะเซ็ตอยู่ 1,594 จุดเป็นระดับณตอนนี้เลยนะคะและถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในส่วนของ10อันดับแรกนั้นว่าเป็นตัวใดบ้างนะคะอันดับแรกเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเดลต้าค่ะซึ่งล่าสุดราคาปรับลงมา1บาทมาอยู่ที่360บาทนะคะตัวที่2คือปตท.นะคะวันนี้ปรับบวกได้50สตางค์หรือว่า 1.4% มาอยู่ที่35บาท50สตางค์ค่ะ KBank เป็นสีเขียวนะคะบวกได้ประมาณ 1% หรือว่า2บาทค่ะเช้านี้ KBank อยู่ที่204บาทตามมาด้วยปตท.สผ.ปรับลง50สตางค์นะคะมาอยู่ที่135บาทและ BBL วันนี้บวกได้3บาทหรือว่า 1.7% นะคะเช้านี้ BBL 175บาท50สตางค์นะคะก็เรียกได้ว่าสลับเขียวสลับแดงกันไปนะคะในส่วนของ10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้ในช่วงของการเปิดตลาดนะคะตกลงแล้ววันนี้บ้านเราจะไปทิศทางไหนนะคะกับเรื่องของดีลนะข้อตกลงสันติภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประชุมธนาคารกลางหลายธนาคารกลางเลยทีเดียวในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะนักวิเคราะห์ก็พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะคุณชัยยศขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมสวัสดี
2: ค่ะดูประเมินหุ้นไทยวันนี้น่าจะเป็นอย่างไรนะคะคือจริงๆแล้วเมื่อวานเราน่าจะบวกแรงได้เนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมือนเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ประเมินอย่างไรบ้างอะค่ะ
3: ครับผมก็ต้องบอกภาพรวมเนี่ยต้องบอกเซนติเมนต์เชิงบวกเนี่ยมันคงยังอยู่นะฮะไม่ได้หนีไปไหนนะฮะคือในเรื่องของตัวฟิวหยุดยิงระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะซึ่งล่าสุดก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
3: อ
2: ัน
3: เนี้ยประเด็นเนี้ยยังมองเป็นบวกนะเพียงแต่ว่าพอสิ่งที่มันเป็นบวกที่เรามองเป็นบวกเนี่ยมันมาถูกกดดันด้วยราคาน้ำมันนะครับพอดิวมันได้มานะครับก็แน่นอนราคาน้ำมันมันมีการย่อตัวลงนะครับลงมาเพราะนั่งแรงประมาณ 4-5 หลังจากที่ประกาศดิวกันได้นะครับ

0: นั้นแน่นอนครับกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตที่เคยเก็งกำไรกันมาก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มันก็เป็นภาพของการถูกเทคโปรฟิตหรือถูกลดความเสี่ยงอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็เลยทำให้โอเคฝั่งที่เป็นบวกมันก็มีแต่ฝั่งที่เป็นลบมันก็หนักอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ตัวเซ็นเด็กเลิกภาพเมื่อวานนี้ดูแล้วมันไม่ค่อยไปไหนนะครับถามว่าวันนี้ภาพรวมจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่รอบบ้านเราวันนี้จะเป็นภาพของการพักตัวแล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะตอบรับในเรื่องของดีลการหยุดอีกกันมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ขึ้นกันมากัน 4% บ้าง 3% บ้างนะขึ้นมากันไปเรียบร้อยแล้วรับข่าวเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นภาพตัวซึ่งบ้านเราคงหนีไม่พ้นครับก็คงจะเป็นภาพเดียวกับตลาดรอบบ้าน
1: ค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของราคาพลังงานที่ปรับลงมานะคะอยากให้คุณชยศช่วยประเมินแล้วก็วิเคราะห์นะคะสำหรับเรื่องของกลยุทธ์นะคะสำหรับหุ้นทั้งในแง่ของจะได้รับผลกระทบนะคะทั้งในแง่ของการได้อานิสงส์ด้วยจากราคาน้ำมันที่ปรับลงตรงมาเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มใดตัวใดนะคะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะค่ะ
0: โอเคก็เอาเป็นกลุ่มที่เป็นลบก่อนละกันกลุ่มเป็นลบแน่แน่นอนครับราคาน้ำมันลงอันนี้ชัดเจนก็กลุ่มพลังงานนี่แหละพลังงานปิโตรพวกนี้นะครับก็ถ้าเป็นตัวที่ลิงก์กันตรงก็จะเป็นในส่วนของสผ.นะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าราคาที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะล้อไปกับในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับแต่ว่ามันคงจะไม่ได้ลิงก์กันแบบโอ้วันนี้ลงปุ๊บพรุ่งนี้ต้องลงปั๊บอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบแต่ว่าแนวโน้มของการคอนแทคของการซื้อเป็นซื้อขายกันในช่วงถัดไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มคล้ายๆกับทิศทางของราคาน้ำมันนะครับอันนี้เป็นผลลบโดยก็เรียกว่าเป็นลิงก์กันเลยนะฮะส่วนกลุ่มปิโตรนะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราถ้ายังจำกันได้ในช่วงที่เขาปิดหรือว่าตัวช่องแคบเทอร์มูสเนี่ยมันสัญจรกันลำบากนะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้ในส่วนของพวกซัพพลายน้ำมันก็คือเป็นตัวที่จะมาทำปิโตรเนี่ยมันน้อยนะครับทำให้ตัวสเปรดปิโตรเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแรงมากๆนะครับมันก็เลยทำให้มีการจริงกันไปในส่วนของคุปปิโตรเคมีหลายๆตัวกันเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้พอช่องแคบมันเปิดมันหมายความว่าไอ้ตัวซัพพลายที่ก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีปัญหากันเนี่ยนะซัพพลายตัวต้นวัตถุดิบของการผลิตพวกปิโตรเคมีเนี่ยมันกลับมาอีกรอบเพราะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสครับที่จะทำให้ตัวสเปรดปิโตในช่วงถัดไปนะฮะมันน่าจะมีการสโลว์ลงก็คือดรอปลงมานะครับแต่ว่าถามว่าณปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่สูงไหมมันยังอยู่สูงมันไม่ใช่บอกเปิดปุ๊บสเปรดลงปั๊บอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นโอเคเนาะแต่ว่าในช่วงถัดไปนะฮะมันมีโอกาสที่จะขยับตัวลงตามซัพพลายที่มันซัพพลายใหม่ๆนะฮะที่มันเคยพอขวดกันตรงนั้นเนี่ยมันกลับเข้ามานะครับอันนี้เป็นตัวที่จะลงนะครับ okay. แล้วก็อีกตัวนึงอาจจะมองเป็นลักษณะโดนหางเลขไปด้วยนะ คือกลุ่มประกันฟังแล้วฟังเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับกลุ่มประกัน นะต้องบอกว่า ในส่วนก่อนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันที่มันขึ้น มันทำให้ตัวเงินเฟ้อของแต่ละประเทศเนี่ยขยับขึ้นพอขยับขึ้นปุ๊บตัวบอนด์ยิวของแต่ละประเทศมันก็จะขึ้นนะครับนะตัวบอนด์ยิวพอบอนด์ยิวขึ้นเนี่ยแน่นอนนะกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มประกันเนาะเพราะว่าเขาลงทุนพวกบอนตรงนี้เยอะแต่พอตรงเนี้ยพอราคาน้ำมันลงนะบอนก็ลงนะครับมันคือตามเงินเฟ้อเนาะพอบอนลงปุ๊บกลุ่มประกันก็ถูกใช้โปรฟิตออกมาอันนี้เป็น2-3กลุ่มเนาะที่เป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบทางลบมันมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนาะทีนี้กลุ่มที่เป็นบวกอันนี้ต้องบอกว่าเยอะนะหลายกลุ่มเลยนะเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันเข้าไปในทุกเซกเตอร์แหละมันมีผลกันหมดแหละนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นลิงก์กันโดยตรงเลยนะครับก็เป็นกลุ่มพวกสายการบิน
1: อ
0: ันนี้ตรงได้เลยนะครับเพราะว่าสายการบินก็ใช้น้ำมันเนาะในการขับเคลื่อนในการบินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสัดส่วนประมาณสัก 30-40% นะครับเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนครับพอราคาน้ำมันลงกลุ่มสายการบินเมื่อวานนี้มีการติ่งกำไรกันเข้ามาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการบินไทย BAAAV พวกนี้มากันนะครับแล้วก็กลุ่มที่ล้อไปกับในเรื่องของตัวความสงบในการหยุดยิงนะครับกลุ่มที่เขาเรียกมีลูกค้าตะวันออกกลางเออเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนครับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็หลักๆมันจะเป็นบำรุงราชบีดิมเอสพีอาร์นายพวกเนี้ยนะที่มีสัดส่วนตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับส่วนที่เป็นเซนเมนต์

0: เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะทีนี้บอกแล้วเนาะว่าบอนด์ยืมพอมันลงปุ๊บกลุ่มที่เสียประโยชน์ประกันเนาะส่วนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์ที่เป็นต้นทุนต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะที่เป็นกลุ่มที่ได้กับกลุ่มที่เสียมีลงในเอ็กซ์กลุ่มเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้า
1: อ
0: ันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปนะเพราะว่าต้นทุนเขาเป็นตัวแก๊สธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะดังนั้นนะตอนนี้ค่ะที่หลายตัวก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วเนี่ยคือถือว่ายังอยู่ในขาขึ้นที่เรา follow by ได้หรือว่าเราควรจะเริ่มยั้งแล้วไหมคะ
0: โอเคจริงๆก็บอกยังมีอีกหลายตัวนะที่เรายังมองว่าเป็น follow by ได้นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าถ้าทีนี้ไอ้กลุ่มที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวโรงแรมไฟแนนซ์โรงไฟฟ้าพวกเนี้ยก่อนหน้าเนี่ยมันถูกแรงขายเนาะเพราะว่ามันถูกกดดันจากตัวการยิงการน้ำมันปะปนดิวมากเออเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยผมยังมองว่าดับตัวอัพไซด์นะครับจากเรื่องของตัวทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วดาวไปมันจะจำกัดละเพราะว่าสถานะมันคลี่คลายนะครับโดยวันนี้เนี่ยในส่วนของตัวที่เรามองว่าน่าจะไปได้ดีนะแล้วก็ดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดก็คือกลุ่มไฟแนนซ์
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะเหมือนสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วนะบอนด์ยิลด์เริ่มขยับลงนะครับเรื่องของมาตรการในประเทศไทยตัวไทยช่วยไทยที่เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยให้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมีภาพของการเรียกความกังวลเรื่อง NPL เนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับเพราะว่าพวกเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของกลุ่มไฟแนนซ์เป็นหลักเลยนะครับก็ตัวเองนะครับโดยท็อปปิ้งของเราเนี่ยมอง MPC นะฮะเป็นไทยกันนะครับก็ตัวนี้ราคาพื้นฐานที่40บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรเลยจากราคานะปัจจุบันนะฮะ
1: ค่ะอย่างกลุ่มสายการบินบ้างนะคะที่อาจจะมีหลายตัวเมื่อวานนี้ที่มีแรงเก็งกำไรเข้ามานะคะคุณชยศประเมินว่ายังน่าสนใจไหมนะหรือว่าต้องระมัดระวังหรือว่าคุณที่จะใช้ลักษณะของการเข้าลงทุนอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: โอเคได้เลยครับก็ในส่วนของตัวสายการบินต้องบอกว่าจริงๆตามเซนติเมนต์เนี่ยมันดูดีมันโอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มราคาน้ำมันมันอ่อนตัวลงนะครับแนวโน้มการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาดีขึ้นดูดีมากจริงแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าไอ้ตัวต้นทุนน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นมาในช่วงไตรมาส2เนี่ยมันกระทบตรงก่อนเป็นภาพออกไหมฮะคือไอ้ปัญหาเซนติเมนต์ที่เราบอกว่าบวกๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงถัดไปละอาจจะเข้ามาช่วงปลาย Q3 หรือต้น Q4 เป็นไปได้แต่น้ำมันเจ็ตเนี่ยที่เป็นตัวน้ำมันของพวกสายกลุ่มสายการบินเนี่ยมันเข้ามาแล้วฮะตั้งแต่ช่วงประมาณไตรมาส2เพราะนั้นแล้วก็ในช่วงเนี้ยแน่นอนครับเรื่องของตัวเล่นนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีขึ้นลงลงมันอาจจะมีบางสัปดาห์ขึ้นบางสัปดาห์ลงนะแต่ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอยู่ช่วงของการชะลอตัวเพราะว่าเป็นโลซีซั่นด้วยมีเรื่องของเซนติเมนต์การสงครามด้วยมันก็เลยทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยดูแล้วดรอปไปนะครับเพราะนั้นต้องเรียนนักทุนอย่างนี้นะครับถ้าจะเล่นกลุ่มนี้อาจจะต้องมองค่าไตรมาส2นิดนึงนะครับเพราะว่าไตรมาส2นี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงต้องบอกแบบนี้ราคาน้ำมันต้นทุนก็ขึ้นนะฮะนักเที่ยวก็ลดลงอันนี้มันจะชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าอาจจะไม่ใช่ไตรมาส2ออกมาเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าเอาไตรมาส2พอได้ด้วยแล้วก็เซนติเมนต์ต่อไตรมาส3ไตรมาส4ยังมาด้วยเนี่ยทางกรุงศรีเราขอเลื่อนเป็นตัว BAนะครับต่อไปเลยตัวนี้เป็นตัวท็อปิกของเรานะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าอย่างส่วนของ AOT ล่ะคะ
0: AOT เนี่ยเขาคงจะเป็นลักษณะของตัดใจเฉพาะตัวนะครับเนื่องจากว่าประมาณช่วงปลายเดือนนี้เนาะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเป็น26นะครับที่เขาจะมีการขึ้นค่า PSC ของเขานะครับก็น่าที่จะทำให้ตัวรายได้แล้วก็กำไรของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นได้นะครับน่าจะเป็นตัวปัจจัยเฉพาะตัวเขามากกว่า
1: ค่ะในอีกด้านนึงนะคะขอดูอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยค่ะณตอนนี้เนี่ยคือควรจะมีกลยุทธ์ยังไงเลี่ยงได้เลี่ยงปรับลดพอร์ตหรือว่าเริ่มเล็งที่ราคาน้ำมันอิงน้ำมันประมาณไหนที่อาจจะเสี่ยงเข้าลงทุนสะสมไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคคือจริงถ้ามองกลุ่มพลังงานช่วงเนี้ยต้องยอมรับครับว่าไตรมาส2เนี่ยยังเป็นไตรมาสที่ดีมันคือกี้เนี่ยลองนึกภาพเนาะกี้นี้ที่ผมบอกว่าต้นทุนน้ำมันของกลุ่มสายการบินมันจะขึ้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นแน่นอนคนที่ขายน้ำมันผลิตน้ำมันตัวเนี้ยนะฮะกลั่นน้ำมันตรงเนี้ยจะได้ประโยชน์ถูกไหมฮะ

0: งไตรมาส2กลุ่มพวกเนี้ยยังโอเคเกือบหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขอขอหรือโครงกลั่นหรือปิโตพวกเนี้ยนะไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างดีเขานะครับเพียงแต่ว่าถ้าผ่านไตรมาส2ไปอันเนี้ยเราต้องโฟกัสละนะว่าราคาน้ำมันจะหลังจากเขาดีลกันได้ราคาน้ำมันมันจะดรอปลงต่อไหมนะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะต้องบอกว่าเรามองว่ามันไม่น่าที่จะลงไปแรงๆแบบจาก80กว่าๆนะปัจจุบันลงไป60 70คงไม่ได้ลงแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของตัวสงครามเนี่ยมันทำให้พวกโรงกลั่นหรือว่าแท่นขุดเจาะในบางพื้นที่ของกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยมันเสียหายนะครับเพราะนั้นเรื่องของตัวซัพพลายเนี่ยวิ่งกับแต่สงครามปุ๊บซัพพลายจับปั๊บมา 100% มันไม่ใช่ขนาดนั้นนึกภาพกันออกนั้นตรงเนี้ยมันจะเปิดฮอร์โมนสติแต่ว่าซัพพลายมันยังไม่ได้กลับไป 100% เหมือนก่อนยิงเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังทำให้ตัวราคามันเนี่ยถ้าเริ่มต้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะแกว่งๆอยู่ประมาณสัก80บวกลบมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเรายังมองว่ากลุ่มพลังงานนะถ้ามีการดรอปลงมาเรายังมองเป็นสวัสดิการเล่นดีบ่าวได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มแรกๆในการที่เราจะเลือกเล่นนะฮะเพราะว่าเซนติเมนต์ของการหยุดยิงมันน่าจะทำให้โมเมนตัมในช่วงระยะกลางยาวเนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการลงมาได้อีก
1: ค่ะทีนี้แวะๆมาอิเล็กทรอนิกส์บ้างได้ไหมคะดาลิงของนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะกลุ่มอื่นเริ่มที่จะดูสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีการปรับหรือว่าโยกการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณชยศประเมินอย่างหลังจากนี้อย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าคือไตรมาส1เนี่ยที่ออกมาถ้ามองเรื่องเป็นแบบโกสเลยเนี่ยมีเดลต้าตัวเดียวนะถ้ามองเรื่อง earning นะคือกำไรที่ออกมาโตมีเดลต้าตัวเดียวเลยนอกนั้นนี่คืออาจจะโตครับแต่โตจากฐานต่ำบ้างโตจากดิวก่อนบ้างอะไรเงี้ยคือมันเหมือนโตนิดนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยนะที่มันขยับขึ้นมาแรงๆเนี่ยหนึ่งเลยคือเซนติเมนต์ของตัวการขายพวกชิปชิ้นส่วนเนี่ยมันมาดีนะครับสองคือเรื่องของตัวสินค้าใหม่นะครับในแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็มีลายสินค้าใหม่ที่เข้ากับกระแสคือเรื่องของตัว AI เนี่ยเข้ามามันเลยทำให้มีความคาดหวังครับว่าโอ้ยแบบนี้อาจจะราคาเนี่ยอาจจะวิ่งได้เหมือนเดลต้าเหมือนกันเนาะเออมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นของแต่ละบริษัทเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นถามว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยเอายังไงดีก็ต้องยอมรับครับว่าถ้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เรายังคงแนะนำเป็นภาพของการเล่นเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าตัวกำไรยกเว้นเดลต้าเนาะอย่างที่บอกไปช่วงแรกนะฮ
1: ะ
0: นอกจากเดลต้าแล้วเนี่ยตัวอื่นเนี่ยต้องบอกกำไรมันยังไม่ได้แบบพุ่งฟูดบาร์เหมือนราคานะครับแต่ว่าถ้ามีสินค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ AI พวกโรบอทพวกเนี้ยมันน่าจะมีทำให้ตัวรายได้เขาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้แต่ตอนนี้มันอาจทามมิ่งอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เน้นเทรดดิ้งก่อนนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะทิ้งท้ายเรื่องของมุมมองของบล.กรุงศรีเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมธนาคารกลางหน่อยดีไหมคะว่าเราประเมินอย่างไรนะคะจะเป็นพิราบหรือว่าจะเป็นเหี่ยวนะคะแล้วก็จะมีผลกับการลงทุนอย่างไรนะคะสำหรับนัดแรกของประธานเฟดท่านใหม่นะคะค่ะ
0: คืออันนี้มีผลของตัว BOJ ออกมาแล้วนะฮะอันนี้ขึ้นดอกเบี้ย
1: ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเงินเฟ้อไงที่เราไปช่วงแรกนะครับแต่ว่าผมว่าเฟดเนี่ยคงยังไม่รีบขึ้นนะคงยังไม่รีบขึ้นนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าขึ้นเนี่ยโหมันจะกระทบกับเซนติเมนต์ของตัวมอนของการลงทุนของพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้มันดิวกันได้ละผมเชื่อว่าเฟดน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเฟดวอชเนี่ยนะก็ให้น้ำหนักเรื่องของการคงดอกเบี้ยเช่นกันนะครับแต่ว่าก็คงต้องติดตามเนาะว่าหลังตุ๊กคือเรื่องการประชุมไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุนต้องติดตามเลยนะคือคำแถลงหรือคำอธิบายของเขาเนี่ยทำไมถึงคงหรือถ้ามีการขึ้นทำไมถึงขึ้นนะแล้วภาพเศรษฐกิจของเขาในช่วงถัดไปเฟดมองยังไงอันนั้นจะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยชี้นำนะฮะว่าภาพเศรษฐกิจของเขารวมถึงดอกเบี้ยของเขาในช่วงอนาคตเนี่ยมองยังไงแต่ว่าถ้ามองจากณปัจจุบันดีได้แล้วน้ำมันเริ่มลงผมเชื่อว่าเฟด าจะคง

0: ียมากกว่า
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะ
2: เอาละค่ะ
1: ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณชยศ
0: ครับยินดีคร
2: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณชยศจิวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะก็จะได้มาทบทวนมุมมองกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังคุณแก้มนะคะว่าภาพของสถานการณ์โลกนะคะรวมไปถึงดีลข้อตกลงซึ่งจนถึงณตอนนี้เนี่ยบอกลงนามแล้วนะลงนามทางออนไลน์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพิธีจริงๆแล้วเนี่ยวันศุกร์นี้แต่ก็ดูเหมือนว่าก็ยังมีคนเผื่อใจไว้อยู่นะคะว่าอาจอะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดูแหมดีลนี่คือบางคนก็บอกว่าโอ้โหดีลเนี่ยดีต่ออิหร่านมากกว่าดีลเนี่ยดีต่ออเมริกาก็สงสัยว่าผู้นำโลกอย่างคุณทรัมป์นี่ทำไมถึงยอมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยยังแบบไม่น่าจะเชื่อหูตัวเองอะไรเงี้ยนะก็ต้องรอติดตามนะว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรพลิกผันอยู่ด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าตลาดทุนก็รับผ่านไปแล้วนะคุณแก้ม
2: เห็นเหมือนส.ส.ของเดโมแครตออกมาแซะด้วยนะว่าแบบเนี่ยจริงๆเหมือนกับอเมริกายอมจำนนกับอิหร่านมากกว่าไม่ใช่ว่าเป็นชัยชนะอะไรนะอะไรประมาณนั้นนะคะก็แต่ว่าก็เป็นทางลงที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี
1: ้นะ
2: ซึ่งก็แล้วกัน
1: ก็ดูนะว่าปฏิกิริยาตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทองก็เช่นเดียวกันนะคะดูคลายความกังวลขึ้นมาน้ำมันลงนะคะดอลลาร์ก็อ่อนด้วยนะคะทองก็เหมือนกับเริ่มสะสมกำลังแล้วนะคะสะสมพละกำลังได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ราคาทองกันต่อเลยนะคะกับคุณหมอกฤตชรัตน์หิรัญญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะคะคุณหมอขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: คุณสังคร
1: ับ เดี๋ยวเรียนถามคุณหมอก่อนว่าคุณหมอเชื่อว่าดีลจบจริงไหม
0: ผมว่าให้น้ำหนักสัก
1: 80%
0: 80% แต่ว่าอาจจะจบแบบมันจะต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆตามหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายความว่าคงไม่ได้เพอร์เฟกต์อย่างที่เราอยากได้นะครับโดยเฉพาะอิหร่านดังนั้นสิ่งที่พวกเราชาวโลกคาดหวังมากที่สุดคือเปิดช่องแคบโฮมูสแล้วก็น้ำมันลงแล้วก็ที่เหลือถ้าคุณจะไปลบหรือไปทะเลาะอะไรกันก็ไปหลังบ้านกันแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ามีศึกระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเขาอยากลบก็ปล่อยเข้าไปถ้าเขาอยากหยุดก็เซ็นมาดังนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่ชาวโลกต้องการแล้วเราจะเห็นได้ว่าน้ำมันตอบรับได้ดีนะครับลดลงมาตอนนี้เบรนท์ออยล์เหลือ83เหรียญต่อบาร์เรลทำให้ราคาทองคำที่ดิ่งลงไปในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดิ่งลงมาจาก 4,520 4,550 เนี่ยลงมาเหลือ 4,020 เหรียญเมื่อ2วันที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาได้300เหรียญจากลงมา500ขึ้นมา300อันนี้ก็ถือว่าตลาดแข็งแรงมากพอสมควรนะครับตลาดแข็งแรงมากดังนั้นถ้ามีการเซ็นกันได้จริงๆตลาดทองคำจะไปต่อและน้ำมันก็จะร่วงลงต่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้นะครับถามว่าทองคำจะกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนต้นปีเมื่อไหร่นะต้นปีมันประมาณ 5,000 กว่าเหรียญถึง 5,600 เหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้มีโอกาสแต่ต้องอีกสักระยะนึงมันเหมือนกับพักฟื้นหลังสงครามเดียวกันนะครับจะมีโอกาสเมื่อไหร่เมื่อเฟดพิจารณาลดดอกเบี้ยซึ่งในช่วง 4-5 เดือนนี้เฟดคงยังไม่ลดดอกเบี้ยหรอกเพราะว่าเงินเฟ้อยังสูงเงินเฟ้อตอนนี้มาจอดที่ 4.2 แล้วก็เดือนหน้ายังคาดว่าน่าจะยังสูงอยู่เพราะราคาน้ำมันที่ลงมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อลงทันทีแต่ว่าอาจจะลงในอีกสัก2เดือนข้างหน้าถ้ายังอยู่ในระดับต่ำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน่าจะดีต่อการลงทุนซึ่งเห็นได้ว่าการลงทุนก็ตอบรับได้ดีทั้งตลาดต่างประเทศตลาดเมืองไทยทุกตลาดก็เข้าสู่ risk on mode แล้วก็ทองคำก็กลับมาสู่โหมดที่หยุดตกหลายคนก็กังวล นะครับว่ามันจะตกอีกไหมก็ต้องตอบว่าถ้าสงครามยังมีและรุนแรงก็ตกต่อถ้าน้ำมันยังขึ้นเหนือร้อยเหรียญนะฮะแต่ถ้าท่านคิดว่ามันคงหยุดละนะแล้วก็น้ำมันคงลงแล้วล่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทองก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับ
2: ค่ะคือณตอนนี้ทองก็ถือว่าหยุดทำโลใหม่แล้วใช่ไหมคะ
0: เชื่อว่าไม่แล้วนะครับบริเวณ 4,000 เหรียญเนี่ยลงมาเทส2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาและครั้งที่2ก็เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งถือว่าตรงนี้มีแรงรับที่แข็งแรงมากทีเดียวนะครับดังนั้นเชื่อว่าตรงนี้น่าจะไม่หลุดหรือถ้าเทียบทองไทยก็เ

0: ริเวณ 63,500 ก็น่าจะไม่หลุดนั่นหมายความว่าหลายๆคนคาดหวังว่าโอ้จะหลุด 60,000 จะไปมองถึง 50,000 เนี่ยก็ไม่ต้องหวังแล้วครับ
1: หลายคนบอกว่าโอ้ตาแล้วนึกว่าทองจะลงอีกตอนนี้ไม่ลงแล้วคุณหมอรอบที่แล้วสัปดาห์ที่เราก็แบบไม่ได้เข้าคือยังทยอยเข้าอยู่อะไรแบบนี้นะคะคุณหมอเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออ่ะเขาขยับมีสะสมเพิ่มงานสัญญาเริ่มดีอันนี้เราน่าจะวางพอร์ตอย่างไรดีคะคุณหมอเราเริ่มเพิ่มน้ำหนัก
0: ทองคำเนี่ยมันขึ้นมา300เหรียญในทองของตลาดโลก300เหรียญต่อทรอยออนทองไทยขึ้นมาบาทละ 3,000 ซึ่งก็ถือว่าดีมากนะฮ
1: ะ
0: จาก 63,500 มาที่ 66,500 ในขณะนี
1: ้
0: แล้วราคาเป้าหมายเราเนี่ยสิ้นปีมีโอกาสที่จะเห็น 80,000 หรือบริเวณทองคำตลาดโลกบริเวณ 5,200 บวกลบอาจจะไม่ได้เห็นไฮเดิมแต่ว่าต้องใช้เวลานะฮะในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นแต่ถ้ามีข่าวดีในการลดดอกเบี้ยเร็วซึ่งคาดว่าอาจจะลดเดือนธันวาอันนี้เป็นไม่ใช่ไทยก็น่าจะเป็นผลดีต่อตลาดโลกน่าจะดังนั้นในเชิงกลยุทธ์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ให้ทยอยกลับเข้าสู่ตลาดเหมือนเรื่องของโลกนะครับเพราะว่าแรงซื้อกลับเข้ามาดีมากๆตอนนี้ในตลาดทองคำนะหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกว่าโอ้โหยังวิกฤตค่อนข้างมากแล้วก็กลัวเรียกว่ายิ่งตกยิ่งไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ต้องกังวลกันก่อนตอนนี้ในสภาวะแบบนี้แม้จะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแต่จุดที่สำคัญก็คือเราไม่คิดว่าจะตกอีกน
1: ะ
0: อันนี้สำคัญดังนั้นในเชิงของนักลงทุนเนี่ยเราจะซื้อเมื่ออยู่เทิร์นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าโลสุดอยู่ตรงไหนดังนั้นจุดนี้คือจุดที่เริ่มเข้าซื้อแล้วก็บริหารความเสี่ยงกันให้ดีนะครับทั้งนักลงทุนสั้นกลางยาวตอนนี้จะเป็นจุดที่ควรจะเข้าซื้อไม่ใช่จุดขายนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะขึ้นต่อถ้าทำไม่หลอกเรานะฮะ
2: ค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงในช่วงสงครามที่ผ่านมาค่ะดูว่าทองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเท่าไหร่คือมันก็มีความผันผวนมากแล้วก็คนก็หันไปหาดอลลาร์ซะเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยพอมาในช่วงระยะนี้ซึ่งพอตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐร้อนแรงมีตัว SpaceX เข้ามาช่วงชิงเม็ดเงินไปเนี่ยค่ะคุณหมอมองยังไงบ้างคะยังมีอีกหลายตัวเลยที่รออยู่
0: ผมยังเชื่อว่าตลาดทองคำเนี่ยมันเป็นตลาดแยกต่างหากจากตลาดหุ้นแล้วจะได้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยมีตรงกันหมายความว่าหุ้นจะขึ้นทองอาจจะไม่ขึ้นก็ได้หรือทองอาจจะขึ้นหุ้นอาจจะไม่ขึ้นหรือตกก็ได้นั่นหมายความว่าในเชิงของเม็ดเงินเนี่ยเรายังเชื่อว่าในที่สุดมันก็จะกลับมาในฐานะเซฟเฮเว่นคนที่ถามว่าเอ๊ะตอนนี้คนจะกลับไปซื้อพันธบัตรสหรัฐอเมริกาไหมเราคิดว่าไม่นะครับไม่หมายความว่าเราจะเห็นได้ว่าจากผลสำรวจของทางเซ็นทรัลทางยูโรโซนเนี่ยนะครับเขาวิเคราะห์ว่าธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกกว่า100แห่งเนี่ยตอนนี้ถือครองทองคำมากกว่าพันธบัตรสหรัฐอเมริกาแล้วซึ่งเป็นดีลที่เกิดขึ้นในรอบหลายๆ10ปีตอนนี้เขาสำรวจพบว่าธนาคารกลางจากหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยถือครองทองคำมากถึง 27% จากเดิมถือกันประมาณ 1-2% เมื่อ 2-3 ปีก่อนตอนนี้ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมาเป็น 27% ในขณะที่พันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่เดิมถือครองกัน 56-60% ตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆเหลือเพียง 22%ดังนั้นเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษเลยนะครับที่ทองคำชนะการถือครองพันธบัตรเป็นรอบทศวรรษนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งสงครามสงบเนี่ยผมถามท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยว่าท่านจะกลับมาถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาจะเชื่อดอลลาร์ไหมนะครับเพราะว่าอิหร่านที่ถือครองอยู่เนี่ยตอนนี้ถูกยึดเงินเนี่ยยังไม่รู้จะเป็นหนึ่งในข้อที่คุยกันแล้วยังไม่รู้เรื่องว่าจะคืนไม่คืนนะฮะต้อง 20,000 กว่าล้านเหรียญดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยบอกได้เลยว่าค้าขายเป็นเงินหยวนหมดไม่มีใครกล้าค้าขายเป็นดอลลาร์แล้วผมถามว่าตะวันออกกลางล่ะเขาก็หนาวๆนะ หนาวหนาว

0: แปลความว่าทุกคนตอนนี้ก็ลดการถือครองแล้วก็พยายามที่จะถือครองทองคำมากขึ้นนั่นเองนั่นก็หมายความว่าเป็นสาเหตุที่เราจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่ในระดับโลกตอนนี้ที่วิเคราะห์เมื่อเดือนที่แล้วนะ
1: ฮะ
0: ตอนทุกคนให้น้ำหนักว่าทองจะกลับมาที่เก่าภายในสิ้นปีแต่นี่วิเคราะห์เมื่อเดือนที่แล้วยังไม่ได้เห็นภาพไอ้ตอนนี้หรือตอนที่วิกฤตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันวิกฤตมากสองอาทิตย์ก่อนแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเชื่อว่ายาวๆเนี่ยทองคำก็จะกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นเหมือนเดิมนะฮะแล้วเขาจะคงกลับไปเห็นบริเวณ 80,000 ในทองไทยหรือ 6,000 เหรียญในทองตลาดโลกแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอ
0: ยินดี
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะได้ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาทำไมทองถึงเหี่ยวลงเรื่อยๆนะคะแต่พอทุกอย่างนั้นเริ่มที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆแล้วทองนั้นก็มีสถานะของเซฟเฮเว่นอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องประเด็นสงครามน้ำมันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเงินเฟ้อเนาะแล้วก็ทำให้การปรับลดดอกเบี้ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้ภาพตรงนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆจางกันไปแต่ยังมีข้อแม้อยู่ต้องติ่งไว้อยู่นิดนึงว่าต้องมีดีลจริงนะคะไม่ใช่ว่าโดนหลอกอีกนะคะก็จะทำให้ภาพที่เฉิดฉายของราคาทองคำก็คงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นักลงทุนนะคุณหมอบอกว่าจะต้องซื้อเมื่อถึงจุดยูเทิร์นนะถึงจุดเลี้ยวรถเมื่อไหร่ตรงนั้นนี่เราต้องพร้อมนะคะส่วนใครที่ติดอยู่หรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะคะก็คงจะรออีกไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่คุณหมอกฤชรัตน์นะคะจาก MTS Go แม่ทองสุขแนะนำในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราคงต้องไปเบรกสักครู่นึงก่อนนะคุณฟังค่ะวันนี้คุณหนิงติดประชุมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฝากข้อมูลมาให้คุณฟังด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซุ้มสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะก็มาอัปเดตค่าเงินกันก่อนนะคะที่คุณหนิงฝากมานะคะเงินบาทก็ปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ32.56 บาทถึง32.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แคบๆนะในช่วงเช้าวันนี้นะคะใกล้เคียงกับระดับปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่แถว32.57 บาทนะคะก็ถือว่าแข่งค่ารับสัญญาณบวกจากที่สหรัฐกับอิหร่านเขาลงนาม MOU กันได้นะคะก็เดินหน้าสู่การยุติสงครามนะคะแล้วก็มีแรงขายเงินดอลลาร์ที่ชะลอลงไปบางส่วนนะคะหลังจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ประคองตัวได้เหนือระดับ80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ตลาดกลับมารอติดตามผลการประชุม BOJ วันนี้นะคะซึ่งเล็งเกรงกันว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงผลการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ค่ะดูว่าท่าทีของประธานเฟดคนใหม่จะเป็นอย่างไรแล้วก็ดอทพลอตชุดใหม่ด้วยนะคะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงิน

0: บาทในวันนี้ค่ะประเมินเบื้องต้นเอาไว้ที่32บาท50สตางค์ถึง32บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์นะคะขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามกันก็มีทั้งเรื่องของฟันโฟลว์ของต่างชาติสถานการณ์ในตะวันออกกลางผลการประชุม BOJ ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนพฤษภาคมและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเดือนพฤษภาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและดัชนีราคานำเข้าและส่งออกเดือนพฤษภาคมค่ะ
1: ใช่ค่ะ

0: เสียง7ต่อ1นะคะก็ระดับ 1% นั้นถือเป็นระดับดอกเบี้ยของญี่ปุ่นที่สูงที่สุดในรอบ31ปี 1% นะนี่31ปีนะ
1: ทีเดียวพรวดเดียว
0: ใช่เพราะว่าเขาดอกเบี้ยติดลบใช่ไหมก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็กลับมาปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่ก็แบบเอ๊ะจะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้นะท่ามกลางก่อนหน้านี้ก็มีธีมเรื่องของดอลลาร์แข็งใช่ไหมเยนอ่อนนะเงินสกุลเอเชียก็อ่อนๆ นะคะแต่ท้ายสุดวันนี้BOJ ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเขากังวลเรื่องเงินเฟ้อว่าจะไปแตะทะลุที่ 2% นะคะก็เลยมีการตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบล่าสุดในครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวดูปฏิกิริยากันนะว่าทางตลาดนี่ขานรับกับประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างนะสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นในวันนี้นะแต่ดูเหมือนว่าอาจจะยังเป็นลักษณะของการปรับฐานเล็กน้อยเบาๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้บวกแรงมากเลยนะสำหรับดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะวันนี้นิเคอิก็ยังคงลบอ่อนๆนะคะ 0.1% ก็แค่ประมาณสัก83จุดแค่นั้นเองนะคะก็มาอยู่ที่ 69,234 จุดค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการประชุมBOJ นะคะแต่ว่ายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะไล่เรียงกันมานะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นสัปดาห์ของความซูเปอร์วีคนะของธนาคารกลางก็คือเฟดแล้วก็มี BOE ด้วยแล้วก็ BOJ ในวันนี้ด้วยค่ะนะคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ยังรออาจารย์อยู่ไหมคะ
0: มาพอดีเลยนะคะ
1: มาแล้วนะคะ
0: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นักวิชาการอิสระในการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็น้ำมันก็ร่วงลงมา 4-5% เลยนะคะเพราะจริงๆเนี่ยคุณทรัมป์ก็ออกมาย้ำก็บอกว่าเซ็นแล้วนะเป็นดิจิทัลอะกรีเมนต์หมายความว่าเขาเซ็นทางด้านยึดดิจิทัลเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาก็คงรู้ว่าวันเกิดทรัมป์เดี๋ยวชัยชนะจะยิ่งใหญ่เกินไปก็สรุปว่าทางนายกปากีสถานก็บอกว่าตกลงเป็นวันศุกร์ที่19ที่จะถึงนี้ซึ่งมันก็ยังมีความเสี่ยงแต่วันนี้ถึงวันที่19คุณครั้งก็เลยออกมาบอกโอ้ยมันตกแล้วมันเซ็นยังไม่แล้วทางดิจิทัลนะคะแล้วก็ JD Vance ก็ออกมาแถลงแต่อะไรก็ตามก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าไอ้คำแถลงของ JD Vance เชื่อว่าจะมีทั้งเงินก้อนฟื้นฟู 300,000 ล้านแต่ว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กับไอ้ประเทศต่างๆที่อิหร่านโจมตีด้วยแล้วก็การจะคืนเงินเนี่ยเขาก็ยังคือรายละเอียดยังไม่ออกมาตอนนี้ที่มีการวิเคราะห์กันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะน้ำมันที่ร่วงลงมาวันนี้ก็เริ่มทรงตัวและขยับขึ้นเล็กน้อยเช้าวันนี้นะคะทางเคสเลอร์เนี่ยซึ่งก็เป็นแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งสินค้าพวกกระพันพวกเจ้าของเรืออะไรบริษัทน้ำมันอะไรเรือก็ต้องติดตามนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในเท่าไหร่นะ30วันแรกหลังจากที่มีการลงนาม MOU คือหมายความว่าหลังจากวันที่19แล้วเนี่ยนะคะก็คาดการว่าจะมีเรือที่ออกมาและเข้าไปเนี่ยอาจจะเพียง 50% ของ pre-war ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์แล้วก็มีเนี่ยคุณแมทไรท์เนี่ยซึ่งเป็นอะไรนะเป็นFreight Analyst นะฮะเป็นหัวหน้า Freight Analyst ของ Kepler เขาบอกว่าไอ้ขาออกเนี่ยมันจะออกมาอาจจะได้นะทั้งหมดประมาณ20ลำต่อ1วันเนี่ยนะซึ่งมันน้อยกว่าแต่ก่อนมัน100ลำนะฮะก่อน28กุมภาพันธ์แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าพอมันออกมาแล้วเวลามันจะเข้าเนี่ยมันจะกลัวเพราะขาออกจะรีบออกกันมาคราวนี้มันต้องมีเรือที่ empty ใช่มั้ยฮะหรือว่าจะเป็นเรือสินค้าที่เข้าไปขาออกนี่เป็นพวกไอ้แทงเกอร์ก่อนนะเพราะจะเข้าเนี่ยเขากลัวมากเรื่องทุ่นระเบิดนะฮะแบทไรท์นี่นะเพราะนั้นเขาก็มองว่าไอ้ที่เข้ามันจะน้อยกว่าเขาจะดูก่อนว่ามันออกมาปลอดภัยไหมแล้วก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าค่าประกันก็ทยอยลงนะคะแล้วก็คันนี้ก็การแถลงของทั้งสองแห่งก็ไม่เหมือนกันอย่างอิหร่านเนี่ยแทสนินเนี่ยเป็นสเตทมีเดียของรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องโทรนี่นะก็คงเจรจาอีก60วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกนี่จะเปิดฟรีก่อนเพราะเขาจะตกลงกับโอมานแล้วไงตกลง60วันนี่เป็นเขาบอกบางคนบอก60วันอันตรายนี่ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลังวันที่19นี่นะทางด้านอเมริกาก็โอ้โหทรัมป์แบนก็แถลงใหญ่ว่าตกลงเนี่ยมันยังโทรฟรีแล้วก็ตลอดไปเอ๊ะแต่มันไม่เหมือนกันแล้วทางอิหร่านก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะนั้นก็สรุปว่าบริษัทยิมโก้ซึ่งเป็น global shipping trade group นะเป็นบริษัทเดินเรือใหญ่เนี่ยก็ออกมาเตือนเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย risk หรือความเสี่ยงเนี่ยมันก็อยู่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ทุ่นระเบิดนี่แหละค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่คิดว่าคนที่เดินเรือเนี่ยจะมั่นใจที่จะวิ่งเข้าไปทันทีนะไอ้

0: ออกมานะครับทีนี้ก็นี่แหละก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันก็ขยับขึ้นไปหน่อยนึงนะครับทีนี้มันมีข้อสังเกตก็คือนอกจากน้ำมันมันจะลงหัวภาพ 4% 5% เอ๊ะแต่ประเทศไทยลงน้อยมากเลยนะคราวนี้อย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับไอ้เค้าเรียกอะไรฮะไอ้ไบโอดีเซลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยซึ่งมันก็ไปดันราคาพืชผลที่ขึ้นนอกจากว่าไอ้ปุ๋ยมันจะออกมาน้อยแล้วมันก็กระทบต่อไอ้ผลผลิตที่จะได้ผลผลิตมันก็ไม่มากเท่าเดิมนะฮะแต่ส่วนนึงของไอ้พืชผลเนี่ยมันต้องไปทำน้ำมันนะเพราะนั้นเมื่อวานราคาก็ลงด้วยราคาปุ๋ยราคาไอ้ชีวภาพอะไรทั้งหลายเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะแต่อะไรก็ตามคือทาง FAO นี่เขาออกมาเตือนแล้วว่าถ้ายังติดต่อนะ 6-12 เดือนยังช่อช้าอยู่หรือว่า MOU ช้าอะไรทั้งหลายเนี่ยจะส่งผลทำให้ราคาพืชผลเนี่ยกระโจนขึ้นไปเลยเพราะว่ามันนอกจากเราจะไปกินแล้วเลยยังเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงอีกนะฮะดังนั้นก็เมื่อวานนี้พอข่าวดีออกมาเนี่ยมันรับเกินเหตุไปหรือเปล่าหลายคนก็มองนะฮะข้าวโพดกับข้าวสาลีเมื่อวานนี้ลงมา 0.7-1% ที่ชิคาโกนะน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเป็นตัวที่ไปทำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะลงมาไปโอดีเพื่อไปนำลงมา 1% แล้วก็น้ำมันปาล์มที่ตลาดกุลาลัมเปอร์ก็ลงมาประมาณ 1% ค่ะทั้งสองท่านค่ะก็สรุปว่าสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงสูงดีเทลก็ไม่ออกมาแล้วออกมาก็ไม่เหมือนกันด้วยที่แถลงระหว่างอเมริกากับอิหร่านค่ะทั้งสองท่าน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอเคค่ะเรากลับมาที่บ้านเรากันนะคะเดี๋ยวไหนๆเราก็มาเรื่องของน้ำมันอะไรกันแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องข้อมูลของโครงสร้างราคาน้ำมันวันนี้นะคะรวมไปถึงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันนะคะหลังจากเมื่อเช้านี้นะมีผลไปเรียบร้อยหน้าปั๊มนะคะราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลหน้าปั๊มบ้านเราปรับลงสำหรับดีเซล1บาทต่อลิตรแล้วก็แก๊สโซฮอลแล้วก็เบนซินนั้นปรับลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรนะคะลงมารอบนี้เดี๋ยวจะเช็คค่าการตลาดให้ว่าเป็นอย่างไรนะคะถึงลงมาบาทกว่าแบบนี้นะคะค่าการตลาดก็ยัง3บาท60นู่นนะยัง3บาท40 3บาท30 3บาท60หลายตัวเลยนะคะอันนี้เป็นเบนซินโซฮอนะคะส่วนตัวดีเซลนะคะค่าการตลาดอยู่ที่ลิตรละ1บาท99สตางค์สำหรับ B7 ค่ะและ B20 อยู่ที่2บาทนะคะทีนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ามาดูในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการอุดหนุนอยู่ตอนนี้น้ำมันทุกประเภทนะคะมีการคืนเงินเข้ากองทุนละยกเว้นประเภทเดียวซึ่งงอกมาช่วงวิกฤตน้ำมันนี่แหละก็คือตัว B20 ยังต้องยืมเงินกองทุนอยู่ตอนนี้เป็นตัวเดียวที่ยืมอยู่ที่ลิตรละ5บาท24สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าตัวนี้เราตัดทิ้งไปเนี่ยแปลว่าตอนนี้เราจะใช้หนี้คืนเข้าไปนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นราคาเป็นน้ำมันชนิดพิเศษนะคะที่ยังต้องใช้กองทุนมาอุดหนุนอยู่ค่ะต้องจากนี้ถ้ามาดูฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดนะคะจากสกนช.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศฐานะกองทุนณวันที่14มิถุนายนตอนนี้ยังติดลบอยู่ที่ 58,498 ล้านบาทนะคะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมีการปรับเรียกว่าปรับปรุงฐานะนะจากปัจจุบันเนี่ยโดยมีการปรับตัวเลขหนี้คงค้างลดลงมา 7,000 ล้านจากเดิมเนี่ยเราติดลบอยู่ประมาณ 60,000 กว่านะคะแต่ว่าเขาไปคำนวณใหม่ก็เลยมีการปรับปรุงตัวเลขลงมานะคะเหลือติดลบอยู่ที่ 58,498 ล้านบาทนะคะในส่วนนี้แบ่งเป็นการติดลบน้ำมันอยู่ที่ 19,647 ล้านและประเภท LPG ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ที่ติดลบ 38,851 ล้านบาทค่ะนะก็ยังคงใช้หนี้กันต่อไปนะสำหรับเรื่องน้ำมันนะคะ
3: ค่ะส่วนวาระการประชุมครม.วันนี้นะคะมีวาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะมีทั้งเรื่องของแพ็กเกจภาษี e-tax แล้วก็ร่างสัญญาพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะคะโดยเรื่องของแพ็กเกจ e-tax เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็เสนอร่างกฎหมายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax ควบคู่กับการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬารวม2ฉบับนะคะขณะที่กระทรวงพลังงานก็เสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องกับแปลงสำรวจปิโตรเลียม A1801 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญด้านพลังงานที่ก็ต้องรอติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะคะ
1: ใช่ค่ะอ่ะมาขยับดูเรื่องท่องเที่ยวกันนิดหนึ่งนะคะก็มีตัวเลขอันนี้ล่าสุ

0: จากทางท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะก็เปิดเผยตัวเลขท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ7-13มิถุนายนค่ะก็ปรากฏว่าตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงประมาณสัก 3.6% ได้นะคะ มาอยู่ที่486,669 คนนะคะลดลง 3.6% ก็คือประมาณ 18,000 กว่าคนจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะก็เฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยวันละเกือบ 70,000 คนนะคะซึ่งถ้าไปแยกประเภทกลุ่มตลาดเนี่ยจะพบว่าตลาดระยะใกล้นะคะก็คือช็อตฮอลนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่านะคะแต่ก็ยังลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลนะคะก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะประมาณ 1.3% ส่วนระยะใกล้ลดลง 4.4% ค่ะจากเหตุผลนะคะที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงนั้นก็เป็นเพราะว่ามีการเปิดเรียนในมาเลเซียนะคะก็เลยทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชะลอลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มครอบครัวค่ะที่มักจะเดินทางเข้าไทยเนี่ยผ่านชายแดนทางบกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบจากการปรับลดจำนวนเที่ยวบินจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในบางประเทศด้วยก็เลยภาพรวมเนี่ยจำนวนนักเที่ยวต่างชาติปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะทีนี้ถ้ามาดูรายตลาดบ้างนะคะว่ามีใครจากประเทศใดเข้าประเทศไทยเยอะมากที่สุดนะคะอันดับแรกก็คือยังเป็นมาเลเซียอยู่นะคะที่ 81,000 คนค่ะตามมาด้วยอันดับที่2คือจีนนะคะ 77,700 กว่าคนอันดับ3เป็นอินเดียนะคะ 47,000 คนค่ะอันนี้นงรายงานเป็นตัวเลขกลมๆนะคะสิงคโปร์อันดับที่4นะคะ 25,000 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะและอันดับที่5เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกานะมีคนอเมริกันนี่มาเมืองไทยประมาณเกือบๆ 20,000 คนเลยทีเดียวซึ่งในกลุ่มเนี้ย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะจีนสิงคโปร์อเมริกามาไทยเพิ่มขึ้นแต่ว่ามาเลอินเดียมาไทยลดลงนะคะนี่ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลนะคะจากท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะทีนี้แนวโน้มในสัปดาห์นี้นะคะก็คาดว่าน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีหยุดกลางสัปดาห์ที่มาเลเซียนะคะแล้วก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมจำนวนเกิน15ล้านคนด้วยนะคะทีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะประมาณ6เดือนเนี่ย6เดือนนะคะจำนวนท่องเที่ยวต่างชาติสะสมที่มาเมืองไทยอยู่ที่ 14.9 ล้านคนค่ะ 14.9 ล้านคนนะคะมาใช้จ่ายในบ้านเรานะคะประมาณ 720,000 กว่าล้านบาทค่ะนะอันนี้ก็จะได้เห็นภาพนะคะว่า1เครื่องยนต์ทางด้านเศรษฐกิจยังติดดีอยู่หรือเปล่านะคะก็ยังได้นะแต่อาจจะยังแบบไม่ได้แบบเร็วมากนักนะคะเพราะว่ายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โลกอะไรอย่างนี้อยู่นะเรื่องนะคะแล้วก็น้องมันต่อจากนี้ไปก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะ
1: ค่ะมีประเด็นเพิ่มเติมนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเรื่องของการกู้เงินตามพรก.นะคะกู้วงเงิน400ล้านเนี่ยนะคะของทางรัฐบาลบอกว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการแม้ว่าเป็นการกู้เงินแต่ว่าจะเป็นรูปแบบเงินบาททั้งหมดนะคะก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินจากเดิมก่อนที่จะมีการออกพรก.เงินกู้กระทรวงการคลังได้รายงานว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 3% ต่อปีแต่ด้วยสภาพคล่องและเงินฝากจำนวนมากในระบบค่ะรัฐบาลสามารถบริหารจนได้เงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียง 1.2% ต่อปีเท่านั้นและรัฐบาลมีหน้าที่ในการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยส่วนนี้โดยไม่จำเป็นต้องมีการออกมาตรการเพิ่มเติมที่จะเป็นภาระแก่ประชาชนนะคะก็ยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นที่กู้มาไม่ใช่ภาระของประชาชนเพราะรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระคืนทั้งหมดเหรออ
0: ันนี้งงไหมคะงงนิดนึงไหม
1: แต่ก็อาจจะบอกว่าจะไม่มีมาตรการอะไรที่จะออกมาเพื่อเพิ่มต้นทุนการดำรงชีวิตของประชาชน
0: คือไม่ได้มาเก็บไม่ได้เก็บเพิ่มแต่ว่าถามว่าอันนี้คือทางคุณธีรชัยภูวนันท์นารานุบาลนะคุณฟังค่ะท่านอดีตรัฐมนตรีคลังนะคะก็บอกขอแย้งนิดนึงที่ท่านนายกพูดอย่างเงี้ยที่บอกว่ารัฐบาลเป็นผู้ชำระก็คือว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าหนึ่งท่านก็ไม่ได้ควักเงินส่วนตัว
1: นะ
0: ดังนั้นเนี่ย เงินที่ใช้ชำระทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนจ่ายเงินกู้เป็นเงินของรัฐบาลแล้วเงินที่รัฐบาลเอามาก็คือเงินได้จากการเก็บภาษีซึ่งประชาชนเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อต้องชำระดอกเบี้ยแล้ว

0: ผ่อนจ่ายเงินกู้ก็คือรัฐบาลก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะนั้นเป็นทางแรกของการหารายได้เข้ารัฐใช่ไหมทางที่สองคือรายได้จากเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจนะคะถามว่าในส่วนนี้ใครเป็นคนจ่ายรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจก็ประชาชนอีกอยู่ดีเพราะว่าเมื่อต้องชำระดอกเบี้ยกับผ่อนจ่ายเงินกู้รัฐบาลก็ต้องไปเก็บค่าบริการจากรัฐวิสาหกิจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะส่วนทางที่สามเนี่ยรัฐบาลก็เอาเงินมาจากการลดรายจ่ายของรัฐบาลเองบางอย่างนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอาจจะมีประชาชนบางส่วนก็จะได้ผลกระทบนะได้บริการที่ลดลงหรือว่าตัดงบโครงการอะไรบางส่วนอันนั้นก็เป็นในส่วนที่จะเกิดผลก่อประชาชนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านคุณธีรชัยบอกว่าอันนี้คือท่านนายกก็พูดยังไม่ตรงสักทีเดียวสักเท่าไหร่อะไรแบบนี
1: ้มีแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะพอได้นิดนึงนะคะก็ล่าสุดทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็สั่งระดมการค้นหากลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็พบว่าผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในอดีตเนี่ยมีกว่า 144,000 รายและกลุ่มคนใหม่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลอีกกว่า 400,000 รายดังนั้นก็มอบหมายให้พม.จังหวัดเนี่ยนะคะทั่วประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามค้นหาบุคคลเหล่านี้ให้เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำขานข้อมูลด้วยเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนตกหล่นอย่างเช่นว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของกระบวนการคัดกรองที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนกัน
0: ใช่ค่ะหมดเวลาพอดีแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโยนถามปลัดมหาไทยหลังมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเข้าหารือเช้าวันนี้เป็นการหารือภายในซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจงคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดปรากฏว่ามีกกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วเมื่อถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเมวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเมวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศ

0: เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวราวุธมั่นใจครึ่งปีหลังความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมโตต่อค่า GDP ภาคผลิตขยาย 1.5-2% นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งปีหลัง2569ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกโดยคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในครึ่งปีหลังของปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.52-2.0 ขณะที่ทั้งปีคาดว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0-2.0 เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปโดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลภาคผลิตมีกำลังการผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งหลังของปีได้อย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกซึ่งยังอยู่ในระดับสูงทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลาสติกและปุ๋ยเคมียังคงมีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สร้างแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตในระยะสั้นแต่เป็นโอกาสสำคัญของอุตสาหกรรมไทยในการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเทคโนโลยีขั้นสูงและเศรษฐกิจสีเขียวให้ก้าวผ่านความท้าทายและการเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์

0: ใครเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยได้แต่ว่าการคิดหรือว่าการวางแผนเนี่ยยังต้องใช้บุคคลอยู่นะคะงานด้านอีเวนต์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอะไรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ย AI ยังจะแทนไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องคิดความคิดก็มาจากประสบการณ์ใช่ไหมคนด้วยคนกันเองยังคิดไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยแต่บางทีคนเราก็คิดเหมือนกันได้นะ copy paste อะไรกันไปใช่ไหมแต่ว่าในแง่ความคิดสร้างสรรค์เลยจริงๆเนี่ยยังคงต้องใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต้องใช้ตัวบุคคลถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทักษะเฉพาะตัวจริงๆนะคะและรวมไปถึงจะต้องไปพรีเซนต์หรือว่าสื่อสารนะเสนอธีมในการจัดอีเวนต์ให้กับลูกค้านะคะรวมไปถึงเวลาหน้างานจริงๆเกิดเหตุการณ์อะไรเฉพาะหน้าขึ้นมานะคะก็จะต้องแก้ไขปัญหาแบบไม่คาดฝันอย่างเงี้ยนะคะก็ยังคงต้องใช้บุคคลอยู่นะคะรวมไปถึงงานด้านการเขียนเชิงวรรณกรรมค่ะการเขียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะมันต้องอาศัยทักษะหลายอย่างผสมผสานกันทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ศิลปะเชิงภาษาการสื่อสารขั้นสูงต้องแสดงอารมณ์บอกเล่าเรื่องราวตามบริบทต่างๆด้วยคือถ้า AI เขียนวรรณกรรมมันจะออกมาแบบเราอ่านแล้วก็บางทีเราก็รู้เลยใช่ไหมก็จะแบบตรงๆหน่อยแบบเหมือนหุ่นยนต์น่ะแบบประมาณนั้นนะคะแต่ว่าโอ้ดูนักเขียนชั้นครูเวลาบรรยายอะไรอย่างนึงเนี่ยโอ้โหภาษาจะแบบสลาดสลวยมากยกเว้นว่าเราสอน AI แบบทำแบบนี้แบบอาจารย์ท่านนี้สมมติอย่างเงี้ยก็อาจจะได้แต่ก็ไม่ 100% นะคะนี่ก็ยังเป็นงานที่ยังไม่สามารถใช้ AI แทนได้ค่ะและสุดท้ายก็คืองานกราฟิกดีไซน์นะคะซึ่งก็เป็นงานอีกประเภทนึงที่ยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียซึ่งยังเป็นทักษะที่ AI ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน
1: ค่ะ
0: รอดไปก่อนในช่วงนี
1: ้ค่ะค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยถ้าจะจำเป็นได้เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะคะครม.มีมติปรับปรุงมาตรการยกเลิกการตรวจลงตาหรือว่าฟรี
0: ว
1: ี
0: ซ่
1: านะคะ
0: ค่ะ
1: ฟรีวีซ่าเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มทุนเท่ากลุ่มใดๆที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์คืออยู่นานแต่ว่าไม่ได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศอย่างแท้จริงแล้วอาจจะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมี13องค์กรเอกชนท่องเที่ยวอันดามันบอกว่าถ้าเกิดว่ายกเลิกฟรีวีซ่าทั้งหมดจริงๆที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยมันกระทบกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยเขามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาจัดงานแต่งงานในประเทศไทยแล้วปีหนึ่งใช้จ่ายเม็ดเงินไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนยกเลิกการฟรีวีซ่าอินเดียอันนี้เฉพาะกับอินเดียโดยเฉพาะนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยเขามีจุดหมายปลายทางคือมาแต่งงานที่ประเทศไทยจัดงานแต่งงานแล้วเวลามาทีเนี่ยญาติพี่น้องมาจัดงานแต่งงานที่ฝั่งอันดามันของไทยนะคะก็คือทะเลภูเก็ตอันดามันทั้งหลายกระบี่พังงาเนี่ยนะคะคือมาแล้วมาใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเวลามาทีแบบโอ้โหญาติพี่น้องแล้วเขามาแล้วไม่ได้แค่อยู่ร่วมงานแต่งงานเท่านั้นแต่ว่าเขาจะยังกินเที่ยวใช้จ่ายต่อนะคะก็คืออาจจะอยู่สัก5วัน7วันคือเที่ยวอันดามันฝั่งอันดามันของไทยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายกเลิกฟรีวีซ่าอินเดียแบบนี้เนี่ยมันกระทบต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะ
0: ค่ะคือตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียถือว่าเป็นตลาดศักยภาพสูงของไทยนะคะก็ถ้าดูจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างปี67เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียอยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านคนปีหนึ่งนะมีคนอินเดียมาเที่ยวไทยนะ 2.2 ล้านคนแต่ตอนนี้ขยับขึ้นเรื่อยๆละเป็น 2.5 ล้านคนในปี68และปีนี้คาดว่าจะทะลุ3ล้านคนนะคะซึ่งคือทาร์เก็ตของเราก็คืออยากให้คนอินเดียเนี่ยมาจัดงานแต่งงานในประเทศไทยนะตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆเนื่องจากว่าคนอินเดียเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมของเขาก็คือว่าแต่งงานคราวนึงถือว่าเป็นช่วงสำคัญของชีวิตนะน้องก็มีเพื่อนเหมือนกันนะเป็นชาวอินเดียนะคะเป็นคนอินเดียนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่งงานแบบ5วันอย่างเงี้ยจัดงานทุกวันแล้วก็คือไม่ใช่แบบจัดแบบธรรมดาก็คือต้องจัดอย่างเต็มที่นะคะชุดอะไรก็เปลี่ยนใหม่โรงแรมโอ้โหมีธีมการแต่งงานนี่แหละก็คือเป็นรายได้

0: มหาศาลให้กับภาคการท่องเที่ยวนะโรงแรมสปาร้านอาหารโรงพยาบาลกระจายไปทั่วเลยนะฮะผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะก็เลยมีข้อเสนอของเอกชนนะคะว่าอยากจะให้ทบทวนเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่าอินเดียนะคะเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกเนาะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเข้าใจว่านะอันนี้เท่าที่จำได้ล่าสุดที่ตอนนั้นเราบอกว่าอ่ะเรายกเลิกการฟรีวีซ่า60วันไปนะคะก็ให้กลับไปใช้แบบเดิ
1: ม
0: ซึ่งแบบเดิมเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าประเทศไหนใช้แบบเดิมแบบไหนอะไรเงี้ยแบบเดิมของบางประเทศก็คืออาจจะเหลือ30วันอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าบางประเทศก็ประเภทวีซ่า on arrival หรืออะไรประมาณคือแล้วแต่นะคะแต่ว่าอันนั้นก็คือยังไม่ได้ว่าเป็นข้อสรุปนะคะซึ่งเข้าใจว่านะคือตอนนี้กระทรวงต่างประเทศน่าจะกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเราจะมีเรื่องของการให้วีซ่าในลักษณะหรือว่ารูปแบบใด
1: เพราะว่าถ้ากลับไปเรียกเก็บเนี่ยหัวละ 2,000 บาทเนี่ย อย่างชาวอินเดียเวลาเขาจัดงานแต่งงานเขาเชิญแขกมาต่อ1กิจกรรมเนี่ย350ถึง500คนมาร่วมงานแล้วก็มาอยู่เฉลี่ยเนี่ย 5-7 วันต่อกิจกรร
0: ม
1: งานแต่งงานที่เขาจัดเนี่ยบางทีมันกระจายรายได้ทั้งโรงแรมร้านอาหารสปาคลินิกเสริมสวยโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปดูสถิติเนี่ยตั้งแต่ปี2566ถึง2568ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดงานของชาวอินเดียใน3จังหวัดพื้นที่อันดามันก็คือภูเก็ตนะคะกระบี่พังงาเนี่ยประมาณสัก600งานแต่งงานว่ากันว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาทนะคะ
0: ค่ะนี่แหละเห็นไหมตัวเลขเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าใดๆก็คือว่าทางภาคการท่องเที่ยวนะคะโดยองค์กรเอกชนกลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะก็คือภูเก็ตกระบี่พังงาที่ว่านี้แหละก็เสนอให้อันนี้คือเฉพาะนักท่องเที่ยวอินเดียนะ
1: ค่ะ
0: เขาไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเอากลับมาเลยฟรีวีซ่าให้แบบทั่วประเทศตอนนั้นเราให้ไป9คือทั่วประเทศนี่นะเราไม่ใช่ละตอนนี้ไม่แล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะคะเพื่อที่จะให้รัฐบาลนะคะนำไปประกอบการพิจารณานะคะว่าจะออกมาตรการอย่างไรนะคะซึ่งก็เขาค่อนข้างจะอยากจะให้เร่งพิจารณานะเนื่องจากว่าควรที่จะต้องชัดเจนภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วเพื่อที่จะได้รองรับฤดูท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมคือวันหนึ่งมันผ่านไปเร็วนะพี่พรเนาะอันนี้เราแบบเอ้ยวันนั้นเพิ่งปีใหม่อะตอนนี้อ้าวเดือน6แล้วอะไรเงี้ยเดือน6อ้าวเดี๋ยวจะแบบปลายปีละฤดูท่องเที่ยวมาแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละก็เลยอยากจะให้เร่งพิจารณากันนะคะก็คือ1ข้อเสนอก็คือว่าพิจารณาให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียโดยให้เวลาพำนักไม่น้อยกว่า30วันโดยพิจารณาเนี่ยให้ยึดหลักต่างตอบแทนบนพื้นฐานที่อินเดียเขาก็ให้ e-tourist visa free กับนักท่องเที่ยวไทยเหมือนกันก็คือให้เหมือนกันต่างตอบแทนกันสองก็คือว่าถ้ายังยกเว้นการตรวจลงตราไม่ได้โดยทันทีเนี่ยก็ขอให้พิจารณาเรื่องของ visa on arrival ก่อนสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียนะคะแล้วก็ให้เพิ่มขีดความสามารถในการทำช่องทาง e-visa ให้รวดเร็วสะดวกนะคะจะได้ลดอุปสรรคนะคะเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวอินเดียมานะคะแล้วก็ข้อที่3ที่เสนอก็คือว่าอยากจะให้กำหนดเป็นช่องทางพิเศษสำหรับกรุ๊ปเวดดิ้งวีซ่าคือกลุ่มที่จะมาเพื่อการแต่งงานโดยเฉพาะให้กลุ่มนี้คือถ้าเขาบอกวัตถุประสงค์ว่าอ๋อมาเมืองไทยเพื่อมาจัดงานแต่งงานปุ๊บเนี่ยขอให้เหมือนเป็นช่องพิเศษพิจารณาเสร็จเลยภายใน3วันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็4ก็คือว่าขอให้กระทรวงต่างประเทศกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นเร่งหารือกับฝั่งอินเดียนะคะเพื่อจะได้สรุปข้อตกลงทวิภาคียกเว้นวีซ่าไทยอินเดียเขาเรียกว่า Visa Exemption Bilateral Agreement ภายในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะคะไตรมาส3ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาด้วยนะคะก็เพราะไม่เช่นนั้นพอผ่านฤดูไปปุ๊บเนี่ยอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยก็คือถือเป็นการเสียโอกาสนั่นเองนะคะอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามเนาะว่าทางฝั่งของรัฐบาลการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศนะคะจะพิจารณาออกมาเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
1: เพราะว่า

0: ต้องเร่งพิจารณาเพราะคนวางแผนแต่งงานทีจะจัดงานที่ไหนเนี่ย มันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วก
1: ็แต่พรุ่งนี้อะไรนี้ไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราชัดเจนไวเราก็อาจยังเป็นทางเลือกหนึ่งในสถานที่จัดงานของชาวอินเดียนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะอ่ะเรายังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันนะคะลองมาดูเทรนด์ท่องเที่ยวหน้าฝนนะโอ้บ้านเราตอนนี้ก็ฝนตกเนาะเมื่อคืนก็ตกแทบทุกวันเลยทีเดียวนะคะบางทีเรามักจะคิดว่าฝนตกเราก็แบบไปเที่ยวไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าการเที่ยวหน้าฝนมันก็มีเสน่ห์อะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ Agoda เขาเปิดเผยนะคะว่านักท่องเที่ยวเอเชียเนี่ยนิยมเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงฤดูฝนด้วยเหตุผลก็คืองบมันไม่ถูกไม่สูงแล้วเดินทางก็สะดวกหมายความว่าไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นเยอะใช่ไหมพี่พรนี่แหละเนาะก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้หน้าฝนก็เป็นเทรนนะการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางบินในประเทศที่คึกคักเลยก็คือภูเก็ตกับกรุงเทพรูทภูเก็ตกรุงเทพนะคะพี่พรนี่แหละ
0: เพราะว่าก็อาจจะทะเลเที่ยวหน้าฝน
1: ค่ะ
0: ความสวยงามน้อยลงแต่ว่าอาหารการกินโรงแรมถูกลง
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซั่นแล้วก็อย่างที่น้องนงบอกว่าไปร้านอาหารก็ไม่ต้องหนาแน่นมากไม่ต้องไปแย่งกินแย่งอยู่แย่งใช้กับใครเหมือนช่วงฤดูการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเหมือนเราอะเวลาเดินทางในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้บางคนก็จะแบบโอ้โหไม่ค่อยจะเที่ยวในช่วงเวลานี้เพราะว่าอยู่กรุงเทพนี่โล่งถนนโล่งสบายสบายแต่ถ้าแบบว่าไปต่างจังหวัดในช่วงฤดูวันหยุดยาวแบบนี้อาจจะต้อง 1. เดินทางใช้ระยะเวลายาวนานมากขึ้น 2. โอ้โหที่พักแล้วก็ร้านอาหารนี่ต้องไปรอคิวแน่นอน
1: นะคะใช่เนาะอย่างบ้านเราเจ อช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วบางท่านก็ต้องใช้เส้นมหามิตรภาพ ใช่ไหม
0: เพราะว่ามหามิตรที่เราไม่รู้จักเนี่ยมารวมกันอยู่ที่ถนนมิตรภาพ
1: โดยไม่ได้นัดหมายแต่มาเจอกันพอดีทุกวันหยุดยาวแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหม อะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะเป็นเทรนด์แล้วอย่างที่บอกไปเที่ยวช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเราบอกโอ้ยประเทศไทยฝนตกอะไรเงี้ยไม่ที่อื่นเขาก็เป็นจุดหมายปลายทางเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะคะมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งมีการเดินทางในประเทศต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยนี่นะคะส่วนตลาดไทยเองนะคะก็นอกจากภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตสิงคโปร์นะคะก็ถือว่าเป็นเทรนด์นึงนะที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่ามันระยะทางใกล้ๆสั้นๆ นะคะก็เดี๋ยวนี้คือพอมีสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เนาะการเทรนด์ในการเที่ยวระยะใกล้อ่ะเที่ยวกันเองอ่ะอาเซียนเที่ยวกันเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอ่ะเที่ยวในบ้านเราเองอันนี้มันก็เลยยังไม่หยุดเที่ยวไง แต่หันไปเที่ยวที่เป็นใกล้มากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่างเช่นเส้นทางภูเก็ตสิงคโปร์ใช่ไหมหรือว่าโตเกียวไทเปกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ปูซานฟุกุโอกะนะคะเหล่านี้ก็เขาเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญก็ยังคงเป็นตัวเลือกหลักของนักท่องเที่ยวด้วยนะเนื่องจากว่าใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็มีไฟล์รองรับจำนวนมากด้วยค่ะ
0: ข้อมูลโดยสรุปของ Agoda ครั้งนี้ก็คือนักท่องเที่ยวในเอเชียเนี่ยนักเดินทางในเอเชียก็มีแนวโน้มเลือกจุดหมายปลายทางที่เดินทางสะดวกใช้เวลาไม่มากวางแผนทริปได้ตลอดเวลาได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยก็บ่ยั่น บ่ยั่นนะจ๊ะก็ยังเที่ยวอยู่โอเคค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะนะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวนะคะก็จะดีแค่ไหนนะคะถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ยังได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมของ Smooth Health Insight นะคะของคลื่น Smooth 105.5 ค่ะชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนะคะนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปปังๆที่โรงแรม5ดาวสุดหรูที่พัทยานะคะกิจกรรม Longevity Secrets ไปอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วยังจะได้วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายแล้วก็ปรับ

0: างสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing อีกด้วยและแน่นอนนะคะก็ต้องไปฟินกันกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วก็เตรียมเอลไปด้วยนะคะจะมีเต้นแอโรบิกริมชายหาดค่ะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาไปกัน4-5กรกฎาคมนี้แล้วนะคะก็เป็นแพ็กเกจท่านละ 5,550 บาทค่ะท่านที่สนใจก็ไปจองได้เลยโดยแอดไลน์ไปที่ @smoothfm หรือโทร02-245-7184รับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าเนี่ยพาท่านผู้ฟังไปที่ญี่ปุ่น ไปดูถังขยะที่เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็บีบอัดขยะอัตโนมัติด้วยบางคนบอกว่าโอ้โหขยะที่ใช้น้ำน้ำดื่มบรรจุขวดกระป๋องทั้งหลายเนี่ยบางทีถ้าเราโยนทิ้งไว้แล้วมันคือมันมีขนาดที่ไม่ถูกบีบอัดอยู่มันก็จะต้องใช้พื้นที่ในการเก็บเยอะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบีบอัดอัตโนมัติเลยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังในช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: ค่ะ 11:34 นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update ค่ะ
0: ค่ะแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยนะว่ามีใครส่งเสียงทักกันมาบ้างนะคะมีคุณปุ้ยแล้วก็คุณลุงเทียนท่าฉลอมนะคะก็ฝากกลอนมาฝาก2ดีด้วยขอบคุณลุงเทียนนะคะคุณสุภชัยที่ดินก็เช่นเดียวกันนะคะอ่ะก็มีความเห็นเกี่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาด้วยนะคะแล้วก็มีใน Facebook นะคะก็มีคนตั้งคำถามมาคุณรณรงค์ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ AI มาทำหน้าที่แทนอาชีพอะไรได้บ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นข้อมูลที่นำมาจาก ILO นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ ILO เขาเปิดเผยนะคะก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะหรือว่า International Labor Organization นะคะก็เลยเอามาเล่าต่อให้ฟังนะคะกับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของ AI นะกับการทำงานหรือว่าอาชีพนะคะในยุคปัจจุบันนะอีกท่านหนึ่งนะมาทักทายกันก่อนนะสวัสดีนะคะคุณอมร นะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุประชัยอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ค่ะที่บอกเมื่อเบรกที่แล้วทิ้งท้ายเบรกไว้นะคะว่าทางญี่ปุ่นก็คือทางเกียวโตเนี่ยเขามีถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์รับมือกับนักท่องเที่ยวเรารู้กันดีว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาหนึ่งก็คือขยะล้นเมืองนะคะตอนนี้เขาติดตั้งถังขยะรีไซเคิลที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: รับมือกับนักท่องเที่ยวเลยนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นขวดนะคะขวดน้ำหรือว่าพวกกระป๋องต่างๆเนี่ยเขาจะมีการบีบอัดขยะอัตโนมัติ ให้เหลือเพียง1ใน5ของปริมาตรเดิ
0: ม
1: นั่นเท่ากับว่าจากเดิมที่เก็บได้500ขวดอาจจะคูณ5เข้าไปก็อาจจะเก็บได้ถึง 2,500 ขวดแบบนี้นะคะก็และทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะ
0: ค่ะใช่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานนะคะแสงอาทิตย์นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้ามาดูการที่เกียวโตเนี่ยเขาติดตั้งขยะรีไซเคิลที่ว่านี้นะคะอันนี้เขามีเขาเรียกว่าเป็นถังขยะอัจฉริยะนะคะชื่อว่า SMA GO นะเป็นผลงานของบริษัท Fostech ที่โตเกียวนะคะก็อย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังคือมันบีบขยะอัตโนมัติเหลือแค่1ใน5ของขนาดเดิมนะคะแล้วก็ยังสามารถแจ้งปริมาณขยะที่สะสมอยู่ในเครื่องให้ระบบทราบให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการขยะได้ดีกว่าขยะหรือว่าถังขยะแบบเดิมๆที่ต้องเดานะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเต็มเมื่อไหร่จะเต็มนะ
1: คะ
0: ซึ่งนี่แหละวิธีนี้ก็ทำให้โตเกียวโตเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหาขยะได้ดียิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือญี่ปุ่นหลายเมืองเนาะเขาต้องเจอกับคลื่นนักท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปพร้อมกับการนี่แหละทานอาหารเนาะแล้วก็คือเรียกว่าบริโภคอะทุกอย่างนะคะก็ไม่เจอขยะเนาะหลายคนก็บอกไปที่ญี่ปุ่นหาถังขยะแทบไม่เจอใช่ไหมพี่ก่อนหาที่ทิ้งขยะไม่ได้เขาต้องเก็บไปทิ้งที่บ้านกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาบางคนก็ไม่มีขยะก็วางไว้แบบเนี้ยจุดต่างๆเนาะก็เป็นภาพที่ไม่น่ามองของเมืองนะคะปัจจุบันก็เลยมีการติดตั้งถังขยะอัจฉริยะที่ว่านี้ในเกียวโตนะคะทั้งหมด34เครื่องแล้วนะก็เป็นวิธีการบริหารจัดการนะคะเพื่อรับมือกับขยะนะคะที่มากับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงถังขยะอัจฉริยะในการบีบอัดพวกขวดบรรจุทั้งหลายนะกระป๋องหรือว่าแบบพวกแก้วกาแฟกล่องนมอะไรเนี่ยที
0: ่
1: เขาสามารถบีบอัดได้ให้เหลือขยะลดปริมาตรของขยะให้เล็กลงเนี่ย อยากจะฝากท่านผู้สมัครผู้ว่ากทม.พิจารณาถังขยะที่ย่อยสลายเศษอาหารพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: น่าจะดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราเดินผ่านร้านอาหารที่บางทีเขามีขยะเศษอาหารค่อนข้างเยอะเนี่ยโอ
0: ้
1: โหมันจะนองพื้นแล้วก็บางทีเนี่ยน้ำเศษอาหารมันจะลงท
0: ่อ
1: ถ้าเกิดว่าติดตามชุมชนตามหมู่บ้านคล้ายๆถังขยะที่มันย่อยพวกเศษอาหารทั้งหลายที่เรากินเหลือเนี่ยแล้วใส่ลงไปคือตอนนี้ถ้าใครอยากมีปุ๋ยใช้หรือว่ารักสิ่งแวดล้อมสักนิดนึงบางทีเขาจะซื้อส่วนตัวที่บ้านแต่ว่าเพนพอยต์อย่างนึงคือมันจะสร้างกลิ่นสร้างกลิ่นในบ้านเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่ามันค่อนข้างกินไฟแต่พี่พรก็เลยมานึกถึงว่าโอ้โหถ้าจะแก้ปัญหาเพนพอยต์นี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันย่อยสลายคือวางไว้หน้าบ้านนี่แหละแล้วก็เทเศษอาหารเทเศษอะไรให้มันย่อยสลายมันไม่มีกลิ่นในบ้านแต่กลิ่นอาจจะไปข้างบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าพอนึกถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากทม.มีถังขยะแบบนี้ในบริเวณชุมชนที่แบบว่าสามารถเอาเศษอาหารไปทิ้งได้อะแล้วมันเป็นปุ๋ยไปด้วยอะค่ะพอสักระยะหนึ่งมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแบบนี้ก็น่าจะดีนะคะ
0: ใช่ใช่เพราะเรื่องขยะถือว่าเป็นเรื่องนึงนะที่สำคัญมากสำหรับเมืองใหญ่ๆน
1: ะ
0: แต่เข้าใจว่าเท่าที่ตามอยู่นะมีนะพี่พรหม่อมกรอย่างเงี้ยมีขยะเป็นศูนย
1: ์
0: waste to wealth อะไรแบบเนี้ยเท่าที่จำได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าผู้สมัครท่านอื่นๆก็มีเนาะอย่างท่านผู้ว่าชัดชาติเองอยู่ในหน้าที่เขาต้องเจอ ไปเคลียอะไรเงี้ยมีนะแต่ว่าเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเองเนา
1: ะ
0: ว่าใครนี่คือมีแนวทางนะในการจัดการกับขยะอย่างไรบ้างนะฮะอาจจะยกตัวอย่างอย่างที่พี่พรว่าก็ได้เนาะก
1: ็
0: คืออาจถ้ากังวลเรื่องของพลังงานต้องใช้ไฟเยอะก็อาจนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เป็นยุคว่าอะไรก็ต้องโซล่าทั้งหลายใช่ไหมหรือว่าจะมีบริหารจัดการขยะในบ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเมืองใหญ่ๆเขาก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามจัดการเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ขยับมากันอีกเรื่องนึงมาที่เรื่องของก็บอกว่าคนรุ่นใหม่กินข้าวน้อยลงอ่ะพี่พรเราก็ไม่นับใช่ไหม

0: เรานับไหมลองกินน้อยลงไหมเดี๋ยวบอกก่อนอันนี้ข้อมูลของผู้บริหารของ CLP Group นะ CLP Group คุณวัชราลีโกมลชัยนะคะก็เปิดเผยถึงเทรนด์ปัจจุบันของคนรุ่นใหม่นะบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละ1เรื่องที่เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแล้วถือว่าเป็นความท้าทายก็คือเขาบอกก่อนตอนนี้คนไทยทานข้าวน้อยลงถึง 50% ค่ะพี่พรคือจากเฉลี่ยคนนึงอ่ะทาน5กิโลกรัมต่อคนต่อปี
1: ค่ะ
0: 5กิโลถุงนึงถุงนึงใช
2: ่
0: มั้ย
2: โอ้ยสงสัยเราเขาก็ไปเฉลี่ยจากตรงไหนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในนั้นแน่นอนใช่มั้ยคะ
0: เหลือครึ่งนึงคือ 2.5 ถึง3กิโลกรัมต่อคนต่อปีเอ้ยทำไมทานน้อยจังเลยอ่ะ
2: อ๋ออาจจะเป็นในรูปการบริโภคแบบอื่นขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณน
0: ั้
2: น
0: แต่เราทานข้าวกันแบบ
2: ใช่ใช่
0: ใช่อะไรไม่ใช่หรอ
2: ใช
0: ่ไหนจะข้าวเหนียวอีกไหนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ CLP Group เขาพบมานะคะแล้วก็บอกว่าค่อนข้างจะเป็นความท้าทายแล้วก็ค่อนข้างจะน่าใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่านี่แหละคือก็ใส่ใจสุขภาพแล้วก็เชื่อว่าลดคาร์บอะไรเงี้ยก็คือทานแต่โปรตีนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยทำให้การบริโภคข้าวเนี่ยอาจจะลดลงไปเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะตัวเลขเอาอย่างไรนะทีเนี้ยเขาก็มองความท้าทายนี้ให้เป็นโอกาสได้เหมือนกันนะคะพี่พร
2: ค่ะเขาก็เป็นทางเลือกเลยค่ะคือมีการทำเป็นน้ำนมข้าวสีสดอันนี้ไม่ใช่สีสดสิคือสีสดใสนะคือเขาเอาข้าวเนี่ยมาสีเป็นน้ำนมข้าวและทำแบบสดๆแบบเนี้ยนะคะเปลี่ยนจากข้าวไทยให้มาอยู่ในฟอร์มที่ดื่มง่ายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพนะคะเพราะว่าน้ำนมข้าวสีสดเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแล้วก็น้ำตาล 0% นะคะมีโปรตีนจากถั่วลันเตาไปด้วยเพราะว่าเขาอาจจะมีโปรตีนเสริมไปเทียบเท่ากับไข่1ฟองเขาบอกว่ากิน1กล่องเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในตลาดนมทางเลือกนะคะนมพืชทั้งหลายเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยตลาดนี้เติบโตขึ้นมากๆนะคะมูลค่าตลาดเกือบ 20,000 ล้านบาทแล้วในตลาดนมทางเลือกเนี่ยยังส่วนใหญ่ยังเป็นนมถั่วเหลืองอยู่นะคะนมถั่วเหลืองครองตลาดนมพืชอื่นๆเนี่ยประมาณสัก 4% ไม่ว่าจะเป็นนมอัลมอนด์นมข้าวโอ๊ตนะคะนมพิทาชิโอทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนมทางเลือกแบบนี้เนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ากินนมถั่วเหลืองเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาผสมน้ำมันถั่วเหลืองใช่ไหมคะหวานมันอะไรแบบนี้มันมีน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยผสมอยู่เป็นส่วนผสมเขาก็เลยแบบเอ๊ะไม่ค่อยอยากจะกินนมถั่วเหลืองเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยแม้ว่ายังครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในบรรดานมทางเลือกเนี่ยแต่ว่าแนวโน้มการเติบโตของนมทางเลือกอื่นๆมันเติบโตขึ้นอย่างน่าสนใจเขาบอกว่ามันเติบโตประมาณสัก2หลักทุกๆปีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านมข้าวที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแชร์ส่วนแบ่งการตลาดเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาขายในตลาดแล้วคือบางทีเนี่ยในส่วนของข้าวที่คนกินน้อยลงถ้าเกิดว่าข้าวผลผลิตข้าวยังออกสู่ตลาดเยอะๆใช่ไหมคะราคาข้าวมันจะไม่ดีอันนี้เขาก็จะนำข้าวมาแปรรูปเป็นนมข้าวเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน
0: ค่ะนี่นะอันนี้ก็คือชื่อนมข้าวของเขาชื่อว่าสีสดเลยนะ อันนี้คือชื่อที่อยู่ที่กล่องเลยนะพี่พรนะคะเท่าที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยก็คือมีหลายรสชาติด้วยนะคะมีทั้งรสอะไรนี่มีมัทฉะนะเดี๋ยวนี้ต้องมีเทรนด์มัทฉะนะ
2: คะ
0: มีจัสมินไรซ์มิลค์เป็นรสข้าวหอมมะลิ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเตรียมจะไปบุกตลาดต่างประเทศด้วยนะเห็นบอกว่าจะสร้างการรับรู้ในหมู่คนรุ่นใหม่ผ่าน global presenter โดยจะใช้หู NCT Dream นี่NCT เลยนะ
2: ค่ะ
0: นะแล้วก็เตรียมที่จะไปลุยต่อนะคะสำหรับนมไฮโปรตีนในปีหน้านะคะก็แผนการเนี่ยก็จะเร่งขยายช่องทางออฟไลน์นะคะให้เข้าถึงผู้บริโภค

0: ในกทม.ก่อนนะก็ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวตลอดจนยังเจาะตลาดแบบ B2B ก็คือว่ากลุ่มค้าส่งโรงแรมคาเฟ
1: ่
0: ร้านเพื่อสุขภาพทั้งหลายนะคะก็ตั้งเป้าเพื่อจะผลักดันให้น้ำนมข้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในเมนูเครื่องดื่มประจำวันของผู้บริโภคในวงกว้างค่ะอืมน่าสนใจเนาะพี่พรเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเวลาเราทานดึกทานอาหารเช้าอ่ะแบบง่ายๆก็คือน้ำเต้าหู้อย่างที่พี่พรบอก
1: ค่ะ
0: เนาะแต่ว่าบางท่านก็ดื่มกาแฟใช่ไหมแต่ทำไมน้ำนมข้าว มันไม่ได้อยู่ในลิสต์นั่นล่ะถ้าเกิดผลักดันเข้าไปอยู่ในลิสต์นั้นมันก็จะสร้างโอกาสสำหรับเครื่องดื่มประเภทนี้ได้อย่างเยอะมากนะคะแล้วมันก็มีส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบนะคะที่มีประโยชน์ด้วยไงนะเป
1: ็
0: นข้าวนะคะก็น่าสนใจนะอันนี้อาจจะต้องลองไปดูนะว่ารสชาติเป็นอย่างไรต้องลองไปชิมดูอีกทีนึงนะคะ
1: แต่ส่วนใหญ่ที่คนลดการบริโภคข้าวเพราะว่าแบบข้าวเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอะไรเง
0: ี้
1: ยเขาก็เลยกลัวกันแล้วก็อันนี้พอมาผลิตเป็นนมข้าวแคลอรี่เนี่ย 0% นะคะก็ลดปริมาณน้ำตาลด้วยแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังยังชื่นชอบกับการทานข้าวกับข้าวอยู่เนี่ยแนะนำเลยนะคะเพราะว่ายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว
0: ่
1: าความสะดวกเราก็ทิ้งไม่ได้เราอยากกินข้าวเราต้องใช้หม้อหุงข้าวที่มันลดน้ำตาลนะคะขอแนะนำคาชีว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติกด้วยทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายและมีความทนทานค่ะหม้อหุงข้าวใบนี้มีความอัจฉริยะ6ฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะอยากทานข้าวสวยแล้วนอนพอเข้ามาบ้านปุ๊บเหนื่อยๆแบบนี้ไม่ต
0: ้
1: องรอไปหุงตั้งเวลาล่วงหน้าเลยค่ะก่อนออกจากบ้านตอนเย็นกลับมาได้กินอะไรแบบนี้นะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สั่งซื้อตอนนี้มีของแถมฟรี2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดี4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3390 นะคะ02-114-3390ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันยังอยู่ที่เรื่องของอาหารการกินนะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ SME Thailand เขาลงไว้นะคะก็เป็นไอเดียแบบแหมสุดน่ารักนะคะของโรงงานเต้าหู้นะที่ทำมา70ปีละจากนครปฐมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะเป็นโรงงานเต้าหู้คุณวัดนะก็คือถือว่าเก่าแก่ระดับตำนานนะคะมาจนถึงรุ่นตอนนี้ก็คือเป็นทายาทรุ่นลูกละแน่นอนนะคะรุ่นลูกเจนใหม่นะก็ต้องมาต่อยอดค่ะล่าสุดนะคะก็เรียกได้ว่าพลิกโฉมนะเต้าหู้ทั่วๆไปนะเวลาเราไปทานเต้าหู้เราก็นึกนี่แหละเต้าหู้อ่ะเนาะขาว
1: ๆ
0: ก็เหลี่ยมๆใช่ป่ะพี่บอลเออแต่ว่าล่าสุดนี้มีโปรดักต์นะคะเขาทำเต้าหู้คินุลายวัวยังไงอธิบายยังไงดีก็คือเป็นเต้าหู้ลายวัวลายวัวนมอ่ะใช่ไหมพี่พรเออเป็นเต้าหู้ลายวัวนมนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีขาวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอาสีดำมาแซมใช่ไหมอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: มันจะเป็นลายวัวช็อกโกแลตนะก็คือเป็นก้อนนุ่มนิ่มสีขาวสลับเทานะคะเหมือนกับเป็นแบบหินอ่อนเหรอเออแนวนั้นนะคะก็คล้ายกับน้องนมวัวนะคะก็ออกมาแนวแบบน่ารักน่ารักนะคะก็จนทำให้กลายเป็นสินค้าแบบสุดเก๋นะเป็นโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาได้เลยทีเดียวค่ะ
1: โดยสีดำนี่ไม่ได้เป็นช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรียกนมวัวช็อกโกแลตแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าสีดำเนี้ยเป็นเต้าหู้งาดำเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเต้าหู้คินุกับเต้าหู้งาดำเขาเอามาผสมกันค่ะใส่ลวดลายลงไปแบบนี้ลงตัวเลยทีเดียวเปลี่ยนเต้าหู้ก้อนธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าที่มีคาแรคเตอร์มีลึกมีเรื่องเล่ามีสตอรี่นะคะความรู้สึกแบบ

0: แบบว่าสุดคิ้วน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เนี่ยพอออกมาปุ๊บแหมได้รับความนิยมเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือคนก็อยากจะคือถ้ากินข้าวเต้าหู้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะแต่เนี่ยฟิลอารมณ์ก็ยังคงเหมือนเต้าหู้แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเขาใส่แพ็กเกจจิ้งใช่ไหมคะน้องหงคือเมื่อก่อนนู้นอะเต้าหู้กระดานที่เป็นกระดานแล้วเป็นก้อนๆแบบเนี้ยเขาจะไม่ใส่แพ็กเกจจิ้งที่เป็นพลาสติกแล้วก็ซีลแบบนี้นะอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังนึกถึงขนมเค้กที่อยู่ในกล่องพลาสติกแล้วมีซีลด้านหน้าหรือเป็นข้าวกล่องอะแต่เต้าหู้อันเนี้ยที่เป็นลายนมวัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในกล่องเนี้ยแล้วปิดซีลโอ้โหเขาพัฒนาแพ็กเกจจิ้ง
1: ใช่
0: ใส่ด้วยก้อนไข่ก้อนมันอ่ะไม่ถ้าคือถ้าเราไปซื้อเต้าหู้กระดาษในตลาดเนี่ยเขาจะตัดแบ่งช่องเลยใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยคือค่อยช้อนแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็ใส่ถุงให้เราแต่อันเนี้ยเขามีแพ็กเกจจิ้งแยกก้อนนะคะขายสะดวกสบายด้วย
1: ใช่คือฟิลเป็นเต้าหู้แต่หน้าตาเหมือนเค
0: ้
1: กแบบนั้นใช่ไหมคือหน้าตาเหมือนขนมเหมือนขนมหวานใช่ไหมเหมือนช็อกโกแลตอ่ะเหมือนเค้กช็อกโกแลตอ่ะแต่มันคือเต้าหู้นะคะก็ปรากฏว่าไอเดียนี้เนี่ยก็ทำให้เต้าหู้คุณวัดขายดีมากเลยนะบอกว่าโอ้โหวันนี่คือมีจากคนมารอถึงหน้าโรงงานจนบางวันผลิตแทบไม่ทันนะ
0: คะ
1: ก็มีคือนอกจากความคิ้วแล้วก็คือยังผ่านอย.ได้ร้อยนะคะแล้วก็ยังตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยสูตรโซเดียมต่ำนะคะแล้วก็มีผสมงาดำและแถมเขายังมีรสชาติหลากหลายอีกต่างหากนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะในการยกระดับธุรกิจครอบครัวเนาะที่โอ้โห70ปีแล้วนะคะก็กล้าที่จะคิดให้ไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เติมความคิดสร้างสรรค์ลงไปนะคะจนได้รับความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้ไปเรียกได้ว่าไปทำตลาดนะเป็นโปรดักต์ใหม่ๆที่ไปตีตลาดแล้วก็สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้อย่างเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่พรนี่แหละนะ
0: เดี๋ยวดูกันอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาต้องปรับกลยุทธ์เหมือนกันแบรนด์นี้เรารู้จักกันดีนะคะ Starbucks ค่ะ
1: ค
0: ือแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะมียอดขายลดลงในหลายๆประเทศที่เขาไปเปิดนะคะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยจากเดิมที่ Starbucks เวลาเข้าไปเขาจะขายด้วยกลิ่นหอมๆของกาแฟใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่พอมาวันนี้เนี่ยกาแฟอย่างเดียวคงไม่ไหวนะคะเขาหาวิธีการเพิ่มยอดขายด้วยเมนูหวานเย็นเน้นสีสันสดใสตอนเช้าๆเนี่ยอาจจะมีลูกค้าสั่งกาแฟนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายๆแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเมนูพวกนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เพิ่มยอดขายได้ก็คือน้ำผลไม้ที่เพิ่มความสดชื่นนะคะคือพัฒนาเครื่องดื่มกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่ม refresher
1: ค่ะ
0: เข้ามาเติมเต็มในให้ความสดชื่นก
1: ับ
0: ผู้บริโภคช่วงบ่ายนะคะถามว่าดูสีสันแต่ละแก้วเนี่ยโอ้โหสดใสจริงสีไล่ระดับคือมันน่ากินแล้วก็ถ่ายรูปสวยอันนี้ Starbucks ก็คาดว่าถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้ามาในร้านสั่งแล้วอยากจะถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยค
1: ือ
0: เขาอยากจะทำให้แบรนด์เขาเพิ่มยอดขายแล้วก็กลับมาได้รับความนิยมด้วย
1: ใช่นะคะก็ทางรองประธานอาวุโสฝ่ายประสบการณ์สินค้าระดับโลกของ Starbucks นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย refresher เนี่ยคือเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นนะคะอุคำจำกัดความสดชื่นนี่มันเป็นไปได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ก็ถือว่าเพิ่มความสดชื่นหรือจะเป็นชาผลไม้หรือว่าชาผลไม้ผสมโซดาอีก
0: ค
1: ือแต่ว่าจะว่าไปนะพี่พรคุณฟังเมนูนะเครื่องดื่มประมาณนี้อย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะเราเห็นน่ะเกิดตามร้านเครื่องดื่มทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้คืออ Starbucks เขาก็มาจับเครื่องดื่มลักษณะประเภทนี้เหมือนกันจากเดิมเนี่ยคือ Starbucks เนี่ยก็คือกาแฟ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมนูก็กาแฟทุกสิ่งอย่างใช่ไหมตั้งแต่ปี2012นะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้น้ำดื่มเครื่องดื่มที่เป็น refresher เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีคือมีมาแล้ว

0: แต่ว่าเหมือนลูกค้าก็เน้นไปที่กาแฟแต่ตอนนี้กลายเป็นหมวดที่ยอดฮิตขึ้นมาละคือลูกค้าเนี่ยเข้ามาสั่งนะคะแล้วก็นิยมเครื่องดื่มนะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภคยุคนี้นะคะที่หันมานิยมเครื่องดื่มเย็นที่ปรับแต่งส่วนผสมเองได้มากขึ้นนะคะก็พอๆกับความนิยมของกาแฟเลยคือกาแฟคนดื่มเยอะใช่ไหมพี่พรเขากาแฟนี่ดื่มแล้วก็ต้องดื่มต่อ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็ไม่ดื่มกาแฟ
1: มันบางทีคาเฟอีนมันจะเต็มไปไงถ้าเรากินตอนเช้าแล้ว
0: ใช่ไหมคะกาแฟมาแล้วสมมติ5แก้วอย่างเงี้ย ตอนบ่ายหิวน้ำจากกาแฟอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือทาง Starbucks เขาก็เห็นเทรนด์นะคะก็ในปีนี้ตั้งแต่14กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ Starbucks เขาจะขยายพอร์ตฟอลิโอของเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Refresher เนี่ยซึ่งเขาเชื่อว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 65,900 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูเลยเนาะว่าเขาจะเพิ่มเติมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะที่เป็น refresher เนี่ยมาให้ลูกค้าได้เลือกสรรมากยิ่งขึ้นนะคะก็น่าติดตามนะเพราะว่า Starbucks เวลาเขาคิดเมนูอะไรบางอย่างเนี่ยตามฤดูกาลนะพี่พรนะก็เขาจะคิดออกมาเป็นอย่างไรอ่ะน่าสนใจเหมือนกันนะคะ
1: เพราะว่ายุคนี้อาจจะไม่ได้แข่งขันแค่ที่กาแฟอย่างเดียวนะเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ Starbucks เจ้าเดียวนะที่เห็นโอกาสจากเครื่องดื่ม refresher แบบนี
0: ้
1: แบรนด์อื่นๆอย่างพวก Taco Bellเราก็มีเห็นเขาก็จะมีออกเครื่องดื่มแนวนี
0: ้แ
1: มคโดนัลด์ก็เหมือนกันเริ่มออกเมนูใหม่ๆมาตอบโจทย์ความสดชื่นระหว่างวันของผู้บริโภคนะคะที่ตอนนี้นิยมแนวเครื่องดื่มแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์เขาก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าของเขาด้วย
0: ใช่นะแล้วก็เห็นบอกว่าน่าจะทำให้ลูกค้าดีไซน์เครื่องดื่มเองได้ด้วยอะไรแบบนี้นะก็ทำให้เกิดกิจกรรมเนาะไปมาก็อาจจะกลายเป็นแบบเป็นไลฟ์สไตล
1: ์
0: อย่างหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะอ่ะก็เรียกว่าเป็นการขยับเขยื้อนที่น่าสนใจจากแบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่ระดับโลกนะอย่าง Starbucks ด้วยนะคะอ่ะพี่พรค่ะวันนี้หมดเวลาพอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับ Marketing News Update นะคะวันนี้พี่พรและน้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: เดียวในโลกตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์พระองค์พาชาวบางเสด็จย้อนระลึกครั้งเสด็จสูญตุ๊กตาชาววังและทรงหัตถ์ปั้นร่วมกับชาวบ้านไม่สลด3ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพ่อค้ากัญชาอำพรางยัดกล่องอยู่ในห้องขังยังหัวเราะได้ตำรวจเค้นสอบเพิ่มก่อนคุมตัวทำแผนเครื่องบินทิ้งระเบิดกองทัพอากาศสหรัฐตกไฟลุกท่วมเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเร

0: ธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่บรรยากาศของประชาชนที่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณสนามหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายังจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มพระราชทานไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
0: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระ

0: วงสิ้นพระชนทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและจะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนายกรัฐมนตรีตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนตามมาซึ่งสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามถึงประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
1: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีกจึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลาแต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก้เกินไปนะคะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
0: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้น

0: ขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
1: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการดังนั้นการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกันตั้งคณะกรรมการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
0: วันนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมMPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัล Data Center ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090

0: กับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดีลสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่าน

0: วันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตนัทนะมาแจ้งความนายกฤตนัทว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน 4:00 น.วันที่14มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตี5วันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้น1และพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชยสิทธิ์ที่ถูกหมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Star Fortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
0: กลับมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนต้าสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้งครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิมาโวซินยาค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะ โดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปน

0: ตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลาบปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามี่สเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่งจบเกมนะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ซีแอตเทิลสเตเดียมเบลเยียมพบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมยืนยันว่า1คะแนนจากเกมเสมออียิปต์ก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะไม่ได้มองว่าผลเสมอนัดนี้เป็นการเสีย2คะแนนหรือเป็นเพียงการได้มา1คะแนนเพราะว่าดูลูกเกมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมาะสมแล้วนะคะอียิปต์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในครึ่งแรกนะคะส่วนทางเบลเยียมก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1ประตูต่อ0แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2ต่อ1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสัสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตยทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่16มิถุนายน2569ครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง

0: แล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาวันนี้กรุงเทพมหานครนะเขาเรียกว่าเปิดกิจกรรมแสดงพลังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคุณจักรพันธ์แต่ดิฉันไม่อยากจะคุยเรื่องกทม.อยากคุยเรื่องบอลโลก
1: เดี๋ยวผมขอก่อนที่จะไปเรื่องต่างๆนะขอมาที่เรื่องสำคัญนะครับคือเรื่องที่ช่วง 2-3 วันนี้อาจจะมีการเห็นกันนะครับคือการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นมา
0: AI.
1: เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคณะเสด็จในพระราชพิธีเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งเป็นภาพอยู่ในรถพระที่นั่งนะครับก็ปรากฏว่าเป็นภาพที่ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นภาพที่ผ่านการสร้างและก็ปรับแต่งด้วย AI นะครับหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับทำให้เรื่องนี้นะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะครับก็ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติบอกว่าควรจะมีการตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐทั้งจากสำนักพระราชวังหรือจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางนี้นะครับการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับและรวมทั้งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550ด้วยนะครับดังนั้นนะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นนะร่วมมือกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบและก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำรงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนเป็นการปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลครับขออยากเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงครับก็เรื่องที่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับก็บอกว่านะครับการครั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับนอกจากนี้ครับก็ทางสำนักพระราชวังก็ยังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยนะครับรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมราชวังและก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้นะครับเรื่องด้วยช่วงเวลานี้นะครับมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพียงแจ้งให้ทราบครับ
0: ค่ะมาที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะปลัดกรุงเทพมหานครในนรงเรืองศรีเป็นประธานกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการกรุงเทพมหานครชื่อรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทมคณะผู้บริหารกทมร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการและบุคลากรกทมจำนวนกว่า700คนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโหวตสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีการให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการและบุคลากรโดยเน้นย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะในส่วนของโอวาทที่ก็มีการเผยแพร่ไปก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ

0: ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดความตรงใสบริสุทธิ์ยุติธรรมวางตนเป็นกลางทางการเมืองไม่เอ็นเอียงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ในการให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนและตรงใสต่อสายตาของกกต.และสาธารณชนค่ะ
1: นะคะอะไรว่าคึกคักคึกคักเหลืออีกไม่กี่วันนะจะถึงวันที่จะไปลงคะแนนกันแล้ววันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับก็ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมไปใช้สิทธิ์กันให้พร้อมนะครับ
0: ค่ะในส่วนของภาครัฐไหนๆเราคุยเรื่องภาครัฐแล้วก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข่าวซึ่งมีทั้งการเชิญชวนใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆของภาครัฐแล้วก็ที่สำคัญเป็นเรื่องของต่างประเทศซึ่งคุณจักรพันธ์ถามหลายครั้งมากเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีการแถลงการท่าทีของไทยต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งซึ่งมีการระบุว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้วิธีทางการทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดค่ะโดยประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการแถลง
1: ก็ต้องรอดูอย่างเป็นทางการที่เขาคาดว่าจะมีการบันทึกข้อตกลงกันวันศุกร์นี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับก็แค่เราก็คาดหวังว่าจะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสันติภาพจะได้กลับมาคืนสู่โลกของเราสักทีนะครับ
0: ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐที่จะตกลงหรือว่าตกลงไปแล้วนะคะคนก็ติดตามกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จริงๆออกมาให้ข้อมูลหลายครั้งเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับประเด็น
1: เรื่องท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกแม่บรรลุข้อตกลงแล้วในการที่จะไปตกลงลงนามกับทางอิหร่านใช่ไหมฮะถ้าว่าอย่างนั้นครับก็เราก็คาดหวังคงจะหลังจากมีการตกลงกันไปที่เรียบร้อยก็คงจะมีการยุติการต่อสู้การปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าข้อตกลงกับทางอิหร่านเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะนี้ตามที่ท่านประธานาธิบดีทำนะแต่ยังไม่ได้มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอดูกันในวันศุกร์นี้นะครับที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้วและก็จะมีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตรที่จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกิจการกฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าก็บอกว่าพร้อมนะครับสำหรับข้อตกลงนี้ซึ่งบอกว่าข้อผูกพันต่างๆของเราจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะครับก็มีประเด็นที่บอกว่าจะมีการบังคับใช้โดยทันทีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีแบบถาวรนะครับซึ่งรวมถึงในเลบานอนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็บอกว่าจะมีการยกเลิกและก็สิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐอเมริกาเคยประกาศใช้ต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนะครับจากนั้นนะครับทางประธานในโพสต์ทำนะครับทางก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มหลายอย่างว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะเปิดให้สัญจรได้อีกครั้งในวันศุกร์นี้เช่น

0: เดียวกันหลังจากมีการลงนามในข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะโดยอ้างอิงจากรอยเตอร์และ CNN นะคะอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาในเวลาท้องถิ่นนะคะว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ผ่านทางออนไลน์เพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อดำเนินการสู้รบมาเกือบ4เดือนนะคะเมื่อวันที่14มิถุนายนโดยเสริมว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2026และการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะเริ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าบันทึกความเข้าใจนั้นลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านการลงนามข้อตกลงผ่านระบบออนไลน์เพื่อยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและจะเริ่มเฟส2คือการเจรจานิวเคลียร์อิหร่าน60วันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7 ได้บอกเป็นนัยยะว่าเขาจะไม่เข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากเจรจากันหลายสัปดาห์ข่าวการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและเตหะรานได้ส่งผลให้ตลาดต่างๆคลายความกังวลแม้ว่าความเสี่ยงยังคงอยู่เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวยังมีเฟส2นะคะซึ่งเป็นการเจรจาที่อาจยากแล้วก็ซับซ้อนเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและแม้จะเป็นเพียงกรอบการทำงานแต่ข้อตกลงนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและทำให้ตลาดพลังงานโลกปั่นป่วนนับตั้งแต่เริ่มต้นการโจมตีร่วมกันของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นยังไม่ชัดเจนเนื่องจากยังไม่มีการเผยแพร่ข้อความของ MOU อย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าน่าจะเผยแพร่ต่อสาธารณะหลังการมีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งเสริมว่าบันทึกความเข้าใจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะภายใน 24-48 ชั่วโมงซึ่งอาจจะหลังพิธีลงนามทางการโดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะคะกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะวางโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอนาคตโดยเน้นย้ำว่าผลประโยชน์ใดๆที่อิหร่านจะได้รับเช่นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและการปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัดของอิหร่านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออิหร่านเต็มใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐในโครงการนิวเคลียร์และไม่ให้เงินสนับสนุนสิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเป็นลัทธิหัวรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งแหล่งข่าวแจ้งว่าเราพร้อมที่จะปล่อยเงินที่ถูกอายัดและพร้อมที่จะผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและแสดงท่าทีเล็กๆน้อยๆในช่วงเริ่มต้นซึ่งหากมีท่าทีเล็กๆน้อยๆตอบต่อเราที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขายินดีที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาเช่นกันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐอีกนายหนึ่งกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจนี้จะอนุญาตให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ทันทีซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกที่อิหร่านปิดกั้นมานานหลายเดือนแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐอีกนายหนึ่งเตือนว่าอาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าการเจรจาและการจราจรจะกลับสู่สภาวะปกตินะซึ่งเราจะสามารถเห็นการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งเริ่มแล้วแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะยังไม่กลับสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์แต่จะเห็นการจราจรในช่องแคบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งการถอนตัวของอิสราเอลออกจากเลบานอนนั้นไม่ใช่เงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะคะโดยเสริมว่าอิสราเอลนั้นมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากการโจมตีใดๆโดยฮิซบอลเลาะห์ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมีการชี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปิดดีลเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขาดูตลาดเงินทั่วโลกเลยนะแล้วก็ตลาดทองคำซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก ที่น่าสนใจนะ

0: แต่ครับเอามาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกกันหน่อยนะครับพาเล่นไปไม่หลายวันแล้วนะครับก็หลังจากที่ทางตำรวจนะครับที่เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณนะครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกนะครับตามมาตรการ3ตัดตัดเว็บตัดการเงินและก็ตัดวงจรนะครับได้อย่างเป็นรูปธรรมบอกว่าสามารถจับกลุ่มและก็กวาดล้างทั่วประเทศได้นะครับจับกลุ่มได้ทั้งหมด596คดีได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น629คนนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับพนันบอลโลกเนี่ยก็แบ่งเป็นเจ้ามือกับผู้จัดให้เล่นเนี่ย64รายได้ผู้ต้องหา80คนนะครับส่วนผู้ที่เล่นพนันก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น279คนนะครับก็เป็นคดีพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีได้ผู้ต้องหา270คนด้วยกันนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์บอกนะครับว่าเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายและพบแล้วนะครับ 2,150 ล้านบาทเฉยๆนะฮะอยู่ระหว่างการขยายผลยึดทรัพย์และก็ล่าตัวผู้บงการนะครับโดยท่านเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการทำลายโครงสร้างเครือข่ายทุนพนันออนไลน์ทั้งระบบพร้อมทั้งฝากอุทธรณ์ไปยังอุทาหรณ์นะครับไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าฟุตบอลโลกควรเป็นแค่มหกรรมกีฬาไม่ใช่มหกรรมการพนันนะครับจึงขอความร่วมมือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวไม่รับจ้างเปิดบัญชีมาและร่วมสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เสียอนาคตด้วยนะครับหากใครได้เบาะแสเว็บพนันหรือว่าพบการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลนะครับสามารถที่จะแจ้งหน้าที่ได้ทุกสถานีตำรวจหรือโทรสายด่วน191นะครับหรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็มีเพื่อนสมาชิกที่คุยเข้ามาหลายท่านนะคะ
0: อะไรครับคุยมาบ้างไงนะว่าอ่านให้ฟังหน่อยสิครับมีใครถามคำถามอะไรน่าสนใจให้คุณสุภพรได้ตอบบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงอย่างคุณอิสระชนบอกว่าการเจรจาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอิหร่านล้มเหลวมาหลายครั้งมากน่าจะประมาณ38ครั้งนี้ผมนับอยู่นะก
0: ็
1: ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงของข่าวต่างๆนะคะ
0: ครับครับ
1: ย้อนกลับมาที่ข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันอย่างกรณีของฟุตบอลโลกนี่ระหว่างนี้เราก็คุยไหนๆคุณก็คุยเรื่องของการปราบพนันบอล
0: แต่บอกจริงๆนะว่าตั้งแต่เปิดการแข่งขันผมยังไม่ได้ดูสักคู่เลย
1: คู่ที่
0: ยังไม่มีโอกาสได้ดูสักคู่เลยเพราะว่าหนึ่งก็มีคู่แต่ติ๊ก
1: คุณไปย้อนดูคู่สเปนอะคุณไปดูคู่สเปน
0: เสมอกัน1ประตูต่อ1ใช่ไหมสเปนแหมไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมแชมป์เก่านี่ไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมที่เป็นทีมเพิ่งเข้ารอบเป็นครั้งแรกนะในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้ทำให้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ศูนย์ศูนย
0: ์ก็เอาทั้งศูนย์ละทางโทษครับก็หลายคู่ก
1: ็หลายคู่
0: รู้สึกว่าอาจจะเป็นรอบแรกๆมั้งอาจยังเล่นกันไม่เต็มปีเท้าเท่าไหร
1: ่เตะยังไม่ออก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสมอกันอยู่นะครับไม่ค่อยมีใครชนะแบบขาดลอยสักเท่าไหร่ทีเดียวนะครับก
1: ็
0: คงต้องติดตามดูกันไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าสู่รอบ2รอบ3รอบลึกๆกันนะครับ
1: เนาะเพราะว่าอันนี้นี่บางคนก็บอกรอดูรอบสุดท้ายแต่จริงๆเนี่ยสำหรับดิฉันเองคิดว่าคือไม่ใช่เฉพาะรอบสุดท้ายนะที่มันจะสนุกบางทีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงอย่างเงี้ยที่ก่อนจะตกรอบไปเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์หรือว่ามีเขาเรียกว่าดาวดวงใหม่หรือว่าแชมป์เก่าหักปากกาเซียนนึกว่าจะเข้าแต่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็มีตกรอบไปก็มีนะครับ

0: แล้วก็ไม่รู้ว่าเราก็ทีมอาเซียนทีมเอเชีย
1: เอเชียของเราก็เกาหลีใต้นะ
0: สุดยอดเกาหลีใต้ก็สุดยอด
1: ชนะมาแล้ว2ประตูต่อ1ชนะเช็กสเกียใช่มั้ยครับกลางหนึ่งนะแล้วอีกประเทศคือประเทศอะไรฮะ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นไงชั้นผลการแข่งขัน
0: ก็พอเตะได้โอ้โหคนเฮกัน
1: ครับแต่ว่าเมื่อวันเมื่อคืนก่อนก็เสมอกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: 2ประตูต่อ2นะครับญี่ปุ่นของเราแล้วก็อีกทีมชาตินึงที่เราจะต้องส่งใจเชียร์ด้วยนะครับเพราะเป็นทีมในเอเชียใช่ไหมฮะ
0: ค่ะค่ะก็
1: อย่างซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นเอเชียไหมเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ย
0: ซาอุดิไม่ใช่
1: ไม่ได้นับไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช
1: ่ผมบอกครับต่อมาคือกาเลงกับอุรุกวัย
0: ค่ะ
1: ก็เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานคุณสุภพรเปิดประเด็นไว้น่าสนใจที่การประชุมของกระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินโอ้โหมีการแสดงความไม่พอใจ
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: การมาตามหารองซีฟู้ดอะไรกันเป็นที่ใหญ่ครับเป็นยังไงครับปรากฏว่ามันมีผลในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งนะครับย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด5รายด้วยกันนะครับโดยมีการโยกย้ายนะครับ1ก็คือนางวจิราพรอมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับและนายรอมฎอนฮายีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดไอ้ขอโทษรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีชื่อน่าจะเกี่ยวข้องก็คือซีฟูใช่ไหม
0: ฮะ
1: ใช่ไหมฮะก็คือ สองท่านรองนี้ถูกย้ายทั้งคู่แหละครับ
0: ชื่อสองท่าน
1: รองกุ้งคือจริงๆชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งทั้งคู่คือนายธีรพงศ์ช่วยชูเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกรองนึงก็ชื่อรองกุ้งเหมือนกันชื่อเล่นชื่อกุ้งเหมือนกันคือนายอดุลชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปโดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่16มิถุนายนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการโยกย้ายแบบปัจจุบันทันด่วนเรียกว่าสายฟ้าแลบได้ไหมฮะ
0: เรียกฟ้าผ่า นอกฤดูนอกฤดูกาล
1: นะครับแต่อาจจะเกิดจากเรื่องของรองซีฟู้ดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านอนุทินชาญวีรกุลเนาะนายกรัฐมนตรีและนายฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเอ๊มันจะให้รองผู้ว่ามาย้ายผู้ว่ายังไงมันเรื่องไม่น่าจะถูกต้องนะครับท่านก็บอกเอ๊ถ้าอย่างนี้มันก็ข้ามหัวรัฐมนตรีข้ามหัวปลัดกระทรวงไปสิเอารองผู้ว่ามามีอำนาจแต่ไหนจะไปย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นนี่มันร้อนแรงนะแรกๆเราก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยมันอะไรกันยังไง
1: ใช่เรานึกว่ามีการแค่เล็ดรอดข่าววงในหรือข่าวที่มีการประชุมแล้วเล็ดรอดมาประกอบว่าโอ้โหพอวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่ามีคำสั่งโยกย้ายด้วยก็เกิดจากเรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ที่เป็นการประชุมระหว่างท่านอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมและก็มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นการประชุมและก็มอบนโยบายทั้งหลายแล้วท่านก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็อ่านที่มีการเขียนกันขึ้นมาในโพสต์ขึ้นมานะครับท่านก็อ่านแล้วก็มีการกล่าวถึงรองซีฟู้ดขึ้นนะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้จักนะว่าเป็นใครนะครับก็ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปหาข้อเท็จจริงมาตามทางกล่าวอ้างที่บอกว่าเป็นรองผู้ว่านี่จะสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้อย่างนั้นเฉลยรองผู้ว่านี่ใหญ่กว่านายกแล้วเหรอตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไม่พอใจท่านบอกว่าท่านรับไม่ได้แล้วท่านก็บอกเป็นไปไม่ได้ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะใหญ่กว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือใหญ่กว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วท่านก็ยืนยันนะครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองมาเพราะฉะนั้นใครจะไปย้ายท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆยกเว้นตนเท่านั้นที่จะสามารถทำ

0: ได้แต่ก็ไม่ได้คิดจะทำเพราะฉะนั้นก็ให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดูด้วยไปดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนมีพฤติกรรมอะไรในลักษณะแบบนี้เป็นการข่มขู่หรือเปล่ามีอะไรถ้าทำนองนี้นะครับก็ต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้ก็ไม่ได้ธรรมดานะก็ต้องมีอะไรออกมาบ้างให้เขาเห็นนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เลยทราบมาจากการผ่านคำสั่งโยกย้ายที่ว่ารองผู้ว่า5ท่านครับ
1: มันมีความเรียกว่าไม่พอใจแล้วก็มีเรื่องต่อเนื่องกันมานะคะจากที่มาของการโยกย้าย5รองผู้ว่าการจังหวัดนะคะการโยกย้ายสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและการอ้างอำนาจที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทำให้กระทรวงมหาดไทยมีการออกคำสั่งด่วนที่สุดเพื่อสับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตจนเป็นที่มาของการย้าย5รองผู้ว่าใน
0: ครั้
1: งนี้นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินเผยเตรียมหารือทวิภาคีไทยรัสเซียเพิ่มออเดอร์การลงทุนในไทย18มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมวันนี้มีวาระเกี่ยวกับแผนการเจรจาในการเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งจะมีการพูดคุยทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนเราก็ซื้อสินค้าของเขามากมายและต้องการให้เพิ่มออเดอร์การจัดซื้อจากไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่าภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทั้งนี้การโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลในอันสิทธิ์สัมภัทารัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจงคืนพื้นที่ทับลานให้สปก.เฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมเกลียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม 2566ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี 2543 ซึ่งให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ไว้ประมาณ 260,000 ไร่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ 55,000 ไร่เป็นกลุ่มที่ประกาศเป็นสปก.เมื่อปี 2521 กลุ่มนี้ต้องคืนพื้นที่ให้เขาตามกฎหมายกลุ่มที่2คือหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีที่จัดตั้งปี 2520 ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี 2524 รัฐบาลได้มีมติครม.ให้พวกถอนเขตอุทยานออกนอกพื้นที่ที่ประกาศทับซ้อนโดยใช้แนวเขตสปก.ปี 2521 กำหนดเขตกลุ่มที่3เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับความมั่นคงประมาณ 80,000 กว่าไร่มีส่วนที่เป็นมติครม.เมื่อปี 2535 มติครม.ก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มที่4พื้นที่กว่า 100,000 ไร่ยังไม่ให้คืนเพราะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะอยู่นอกเขตสปก.และเขตที่ดินของป่าไม้จึงระงับไปก่อนและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครอยู่ตั้งแต่ปี 2540 ก็ต้องพิสูจน์เป็นรายๆประมาณ 5,200 รายส่วนกลุ่มที่5มอบให้ราชพัสดุเพราะเป็นพื้นที่เขตของหน่วยงานทหารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ 6,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเอกนัทยืนยันราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องหลังสหรัฐอิหร่านได้ข้อยุติลงนามยุติสงครามย้ำทำมาตลอดไม่มีหยุดกลางซอยนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐและอิหร่านมีข้อยุติลงนามยุติสงครามจะส่งผลต่อราคาน้ำมันของไทยอย่างไรว่าราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลงตนเองประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นพยายามดูว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มลงเช่นกันที่ผ่านมาใช้กลไกปรับลดราคาของโรงกลั่นรวมแล้วเกือบ 10,000 ล้านบาทคำนวณดูเป็นปริมาณน้ำมัน 2,400 ล้านลิตรเป็นเงิน 8,300 กว่าล้านบาทไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มก่อนแต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันลดลงก็สามารถลดลงตามกลไกของตลาดได้และทยอยลดลงไปเรื่อยๆซึ่งแต่วันนี้จะมีการติดตามราคาของสิงคโปร์ทุกวันและจะดูว่าภายในวันศุกร์นี้จะมีการเซ็นลงนามกันเรียบร้อยหรือไม่นายเอกนัทกล่าวว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันของไทยแพงที่สุดหน้าปั๊มอยู่ที่50บาทกระทั่งลดลงเหลือ38กว่าบาทและจะทยอยลดลงไปอีกขณะที่เวลานี้กองทุนน้ำมันติดลบ 57,000 ล้านบาทจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อกู้เงินเพิ่มหรือไม่นายเอกนัทกล่าวว่าที่ผ่านมาใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นแทนที่จะเอาเงินกองทุนมาชดเชยอย่างเดียวก็ลดภาระของกองทุนเพื่อลดราคาน้ำมันมากกว่า 8,000 กว่าล้านบาทขณะนี้ได้ให้ทบทวนตัวเลขของกองทุนน้ำมันที่เป็นการคาดการณ์ไม่ใช่ตัวเลขทิพย์ให้ใช้ตัวเลขจริงจากที่คำนวณว่าขาดทุนกว่า 60,000 กว่าล้านเหลือประมาณ 57,000 ล้านบาทขาดทุนน้อยลง 7,000 ล้านบาทยังไม่ได้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
2: ความ

0: ็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: เสียงได้ยินเสียงคุณรณรงค์ไหม
2: ได้ยินครับได้ยินครับเนื่องจากแกเป็นลมมากกว่า
1: เนื่องจากแกเป็นลม
2: อ๋อเอาจริงเหรอ
1: แกเป็นลมก็เลยขอเง
3: ินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนอ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่
2: อากาศที่ส่งมารายงานเข้ามาใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
2: ่วันนี้สุดจะเดินไปกองบัญชาการสอบสวนกลางใช่ไหม
1: แล้วก็ไปเป็นลมตรงกองปราบเห็นข่าวว่าคืออันนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่เสียงเนี่ยคือของวันก่อนของวันก่อนที่
2: เมื่อเช้าเนี่ย
1: ไม่ใช่ของเมื่อวานที่เราจะคุยแล้วไม่ได้คุยนะคะแต่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นนะว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะคะตอนที่พาบรรดาผู้เสียหายไปร้องเรียนเพราะว่าในช่วงที่ขึ้นรถแห่เนี่ยนะมันก็จะมีข้อมูลเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พาชาวบ้าน9จังหวัดขึ้นรถแห่บุกเข้ามาในเมืองนะคะเกี่ยวกับคดีโกงเงินชาปนกิจสงเคราะห์แล้วก็เขาเรียกว่าทุบหม้อข้าวเงินออมก้อนสุดท้ายของคนชราแล้วก็แชร์ความเหลวแหลกในพื้นที่อำนาจเจริญนะแล้วก็รื้อระบบอะไรต่างๆนะคะส่วนของวันนี้ที่ไปเป็นลมเนี่ยอยู่ที่กองปราบบอกแดดร้อนจัดขึ้นรถแหกแล้วคือตอนนี้นี่ต้องใช้วิธีแบบนี้เพื่อที่จะเรียกร้องเขาเรียกว่าความสนใจให้กับทางการที่จะช่วยดูแลเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนที่จะให้เรียกว่าให้เขาหันมามองหน่อยประมาณเนี้ยนะ
2: ครับ
1: ก็เลยได้ยินเสียงอะไรนะเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเนี่ย
2: ครับ
1: ค่ะก็เลยขอเปิดให้แกก่อนก็เป็นลมอยู่
2: เดี๋ยวเข้าสายได้ไหมเนี่ยเป็นลมเป็นแรงไปแล้วเนี่ย
1: น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ทันแต่ว่าก็คือ
3: เงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหน
1: ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะรู้ว่ารณรงค์อยู่ไหนนะคะ
2: ใช่ตามหาหน่อยตามหามาเข้าสายหน่อยจะได้รู้ความคืบหน้าเกี่ยวกับการไปร้องเรียนเกี่ยวกับเงินสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวดูว่าไหวไหมเพราะว่าเห็นว่าต้องขึ้นรถแห่ต่อนะ
2: อ๋อครับครับ
1: ซึ่ง
2: งั้นย้อนมาที่กระทรวงมหาด

0: ไกลนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงปรากฏว่าการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยยังมีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับคือนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและก็แต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะครับโอ้สองวันหนึ่งมีการโยกย้ายใหญ่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากย้ายรองผู้ว่าสองท่านแล้ววันนี้ก็มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าว่าครั้งนี้ก็อาจจะเกิดจากความขัดแย้งของผู้บริหารภายในกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดภูเก็ตนะครับจึงได้มีคำสั่งออกมามีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ชื่อว่ารองกุ้งสองรองนะครับรองหนึ่งคือคุณธีรพงศ์ช่วยชูไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอีกรองหนึ่งคือรองอดุลชูทองนะครับก็ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับสองท่านก่อนหน้านี้วันนี้ก็มีคำสั่งมีมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นเข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนเลยครับ
1: การยกย้าย5รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีผลวันนี้นะคะมีที่มาจากคำสั่งฟ้าผ่าของกระทรวงมหาดไทยชนวนหลักมาจากกระแสความขัดแย้งและการอ้างอำนาจปลดผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์สำคัญนะคะที่นำไปสู่การโยกย้ายในช่วงก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าเรียงไทม์ไลน์นะคะก็คือในช่วงก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบกลางวงประชุมซึ่งมีการเอ่ยปากถามหารองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีชื่อเล่นว่ากุ้งนะคะสื่อเรียกกันว่ารองซีฟู้ดกลางที่ประชุมซึ่งขณะนั้นประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะปมก็คือการมีการปล่อยกระแสข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดบางคนในจังหวัดภูเก็ตไปพูดจาลักษณะข่มขู่ว่าจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งทำให้นายอนุทินนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็คือเป็นนายเลยแหละนะคะต้องออกโรงมาเบรกแล้วระบุว่าการปลดผู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลคือคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าเนี่ยจะไปปลดคนที่ใหญ่กว่านะคำสั่งเขาเรียกว่าเด้งด่วนสลับ5เก้าอี้เลยเขาเรียกว่าจับแยกคู่นั่นเองเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งและจัดระเบียบการบริหารงานใหม่กระทรวงมหาดไทยจึงออกคำสั่งด่วนโดยเป็นคำสั่งที่1483/2569สั่งย้ายรองผู้ว่ามี3จังหวัดก็คือภูเก็ตนครศรีธรรมราชสมุทรสาครและสงขลานะคะโดยเฉพาะการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนออกจากพื้นที่นะคะเมื่อครู่คุณจักรพันธ์ก็เกริ่นไปบ้างแล้วเกี่ยวกับชื่อของแต่ละท่านนะคะก็อันนี้ต้องถือว่าสะเทือนกระทรวงมหาดไทยเลยนะเพราะว่า
0: เหตุการณ์ย้ายทั้งจังหวัดเลยตั้งแต่รองผู้ว่าย้ายเมื่อวานวันนี้ก็มีมติจากคณะไปย้ายตัวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแม้จะไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นจะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตามก็ไม่รู้ว่าท่านจะมีการล้างบางอะไรในจังหวัดภูเก็ตหรือเปล่านะครับ
1: ก็
0: มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาก
1: ค่ะก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ที่ติดตามข่าวนะคะก็คือเด้งตำแหน่งสำคัญแต่จริงๆก็คือไม่ใช่เป็นลักษณะของ5ตำแหน่งที่มีปัญหาแต่เนื่องจากมีการโยกย้าย1ตำแหน่งมันก็จะไปกระทบอีกตำแหน่งหนึ่งก็เลยทำให้มีการขยับสับเปลี่ยนหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะก็มีผลทันทีอ่ะก็คือวันนี้นะคะประเด็นที่คนก็จับตามองก็คือรองผู้ว่า2ท่านที่ชื่อเหมือนกันนี่แหละนะคะที่มีการข่มขู่ว่าจะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ชื่ออะไรเราคงจะรู้ว่าชื่อกุ้งเองรองซีฟู้ดหรือว่าชื่ออะไรชื่อกุ้งนะครับเพราะว่าเขาว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับเกรด A มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับสร้างรายได้มหาศาลมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่มีสถานบริการมากมายแต่ในขณะเดียวกัน ในรอบหลาย

0: ปีที่ผ่านมากลับมีแต่สารพัดปัญหาให้เป็นข่าวคราวได้ยินกันตลอดเวลามีทั้งกลุ่มมาเฟียทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มีการบุกรุกที่สาธารณะใช่ไหมฮะมีเรื่องของยาเสพติดก็ไปเกี่ยวข้องเรียกว่าสารพัดปัญหาเกิดที่จังหวัดภูเก็ตจนเวลาเนี้ยท่านนายกปีก็ได้กำชับว่าจะต้องแก้ปัญหาไม่ให้มีปัญหาแบบเดิมอีกต่อไปนะครับ
1: ก็ประมาณว่าทะเลาะกันดีนะย้ายซะจากพื้นที่ไปซะอะไรประมาณนี้นะจริงๆในการสับเปลี่ยนในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสับเปลี่ยนแบบปกติแต่ว่าเป็นการสับเปลี่ยนเพื่อให้เห็นและรักษาภาพลักษณ์และหลักการบริหารว่าข้าราชการต้องไม่มีใครใหญ่เกินกว่ากฎระเบียบและไม่เข้าไปพัวพันกับกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่เนื่องจากมีก็เรียกมีกระแสข่าวลือว่ามีความสามารถจะย้ายผู้ว่าได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุนหรือว่าเขาเรียกว่าแบ็กดีมีแบ็กดีประมาณนั้นก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ย้ายกันแล้วคนก็ตามกันชุลมุนตามกันใหญ่นะว่าเออยังไงแล้วตกลงมันยังไงกัน
0: อย่างไรบ้างเป็นการย้ายด่วนเลยนะ
1: เด้งคุณเซเป้
0: คำสั่งออกข้อความบอกให้ไปวันนี้เลยให้ไปรายงานตัววันนี้เลยต้องรีบเดินทางไม่ต้องกลับไปที่ทำการของรองผู้ว่าภูเก็ตทั้งสองท่านเขาเดินทางเลยต้องไปประจำที่นครศรีธรรมราชท่านหนึ่งไปที่จังหวัดสงขลาท่านหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เป็นนโยบายนะครับของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่เดนบีเคยมีการตั้งคณะกรรมการปราบมาเฟียขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วนะครับโดยบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นบอร์ดระดับชาติก็ว่าได้นะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณพลพีสุวรรณชวีเป็นคนกำกับดูแลแทนโดยจะให้เน้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นสำคัญนะครับแต่ก็มาเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนก็เลยทำให้ต้องมีการโยกย้ายเป็นการด่วนเพื่อจะเข้าไปดูแลปราบปรามเรื่องของกลุ่มมาเฟียเรื่องของชาวต่างชาติที่มาใช้อิทธิพลบุกรุกสถานที่สาธารณะไอ้ตำบลนี้นะครับก็ท่านก็เลยแสดงให้เห็นเลยว่าอำนาจจริงๆอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันว่าโอ้โหคือความร้อนแรงของมันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นภาพของเขาเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาที่แสดงความเหนือกว่านะคะก็เลยทำให้มีการแยกคู่โดนย้ายทั้งคู่ว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: นะตอนที่ฟังในคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเอกชนอะเอกชนก็แบบเนี้ยเป็นไรเขาย้าย
0: ทะเลาะกันนักนะย้ายไปทั้งคู่เลยออกจากพื้นที่ทั้งคู่เลยเขาบอกว่าจะได้รู้กันว่าใครมันจะอยู่เหนือใครกันแน่ใครจะมีอำนาจมากกว่าใคร
1: มีเหนือกว่าอีก
0: ที่พูดนะครับในที่ประชุมนะครับก็จะรู้กันว่าใครจะมีอำนาจปลดหรือแต่งตั้งใครได้กันแน
1: ่ค่ะก็อันนี้เนี่ยเราคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีข้อมูลอันนี้ออกมาแล้วคนก็ไปถามปลัดไปถามปลัดปลัดก็หลบพยายามหลบ
0: พลิ้วต้องได้ถามท่านคุณอนุทินก่อนตอนเดินก่อนที่จะเข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกนะให้ไปถามปลัด
1: ไปถามปลัด
0: เดินตามอยู่ข้างหลังเนี่ยไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนปรากฏว่าคุณอันสิทธิ์ใช่ไหมสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเดินตามบอกว่าไม่ได้นะแต่ต้องรีบขึ้นไปประชุม
1: ต้องรีบประชุม
0: ก็ไปตอบเหมือนกัน
1: พลิ้ว
0: เหม
1: ือ
0: นกันรีวิวเหมือนกันก็ไปอยากตอบรายละเอียดว่าการโยกย้ายนั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไรมีเหตุผลอะไรแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวยังไงสื่อมวลชนก็พยายามจะคุยจนได้ว่าตกลงยังไงท่านต้องพูดแน่เลยว่าเหตุผลของการโยกย้ายครั้งนี้มีอะไรเกิดขึ้นหลังการประชุมครม.เพราะว่าท่านนายกย้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะว่าให้มันจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรัสเซียในบ่ายวันนี้ใช่ไหมหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเหมือนกำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็เลยมีคำสั่งโยกย้ายนี่ออกมาครับ
1: ไม่งั้นมันก็จะเขาเรียกอะไรนะจุกจิกกวนใจปัญหาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางคนเขาบอกโอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องแต่จริงๆเขาบอกมันเนี่ยมันเป็นเรื่อง
0: เรื่องนะเป็นสำคัญใช่ใช่เรื่องผู้ใต้บังคับบัญชามาข่มขู่ผู้บังคับบัญชาไม่จะทำงานด้วยกันได้ยังไง
1: ให้รู้ใคร

0: ของผู้ว่าบอกว่าจะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดออกพื้นที่ก็ยังมีเอาขึ้นโพสต์นะว่าระหว่างรองผู้ว่ากับผู้ว่าใครจะไปก่อนกัน
1: ต่างคนต่างไป
0: เอาผมก็ต่างคนต่างไปแค่

0: มันหยด
1: รอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลง
0: เออเนี่ยมี2ประเด็น
2: ไหนประเด็น AI ที่ท่านบอกเดินหน้าต่อแน่นอนโครงการThailand AI Passport เดินหน้าต่อแน่นอน
0: โอ้ยมันหยด
2: ฟังเสียงมหาไทยนะครับที่ประชุมคุณผู้ฟังไม่ได้ติดตามฟังทางสื่อจะได้ยินเสียงว่าเอ๊ะท่านอนุทินท่านบ่นอะไรในที่ประชุมของผู้บริหารระดับกระทรวงมหาไทยเมื่อวานนี้แล้วก็โอ้มีการเรียกถามไหนๆคนไหนลองซีฟู้ดกันไหน
0: ยกดูหน้าหน่อยสิ
2: ขอดูหน้าหน่อยสิก็นั่งเงียบอยู่ตั้งนานนะถามเป็น 2-3 รอบก็ไม่ตอบจนกระทั่งหลายกระทรวงมหาไทยก็ต้องย้ำอีกทีว่าขอให้แสดงตัวหน่อยสิลองไหนลองกุ้งใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ภูเก็ตมันก็มีจำกันได้อยู่แล้วว่าจะใครเป็นใครอะไรเขาบอกมาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตดันมีรองที่เป็นซีฟู้ดสองท่านชื่อเดียวกัน
0: ชื่อเดียวกัน
2: คือคุณธีรพงศ์ก็ชื่อกุ้งคุณอดุลก็ชื่อกุ้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งคู่เลยก็เลยย้ายไปทั้งคู่นะครับท่านหนึ่งก็คือรองธีรพงศ์ก็ไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชส่วนรองอดุลก็ไปเป็นรองผู้ว่าที่จังหวัดสงขลา
0: ค่ะก็แหมมันจะติดเสียงของผู้ประกาศเนาะก็เลยแปะไว้ก่อนแล้วกัน
2: ได้ครับ
0: ไอ้ที่ฉันส่งไปนี่มันไม่แน่ใจว่ารอดไหม
1: กลับมาแล้วเดี๋ยวนะไก่ทอดแม็กซี
0: ่ติดโฆษณาด้วย
2: โฆษณาเขาด้วยเนี่ยเก็บตังค์เลย
3: 76,000
0: พวก YouTube เนี่ยบางทีพอเราเปิดปั๊บเนี่ยเขารู้เราจะใช้บริการเนี่ยเขาเอาโฆษณามาตัดนะก็ไม่เป็นไรคิดว่าทุกคนคงดูล่ะสื่อเนี่ยหูรีลันกันแบบตลอด
2: ก็แสดงให้เห็นเลยว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนจริงจังนะครับแม้แต่รู้เรื่องมันแค่มีการโพสต์กันว่ารองผู้ว่าไหนว่ารองผู้ว่ามีอำนาจจะย้ายผู้ว่าได้ทำไมป่านนี้ยังไม่สำเร็จอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็เข้ามาถามเลยเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงผู้ใต้บังคับบัญชาจะมาโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ยังไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนคิดประเภทอย่างเงี้ยก็คิดว่าบองตื่นแล้วล่ะคิดยังไงออกมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
0: ก็เขาเรียกประโยคที่มันโดนใจเหลือเกินก็คือปัญญาอ่อนเต็มทนของท่านนายกตอนแรกๆเนี่ยดิฉันกำลังดูที่ท่านนายกทำชาชัก
2: อ่ะ
0: ทำชาชักอยู่บันเทิงอยู่
2: จะมีความสุขนะไปอยู่บันเทิงแหมไปเจ
0: อ
2: ลูกคุณอะไรนะคุณชมพู่ใช่ไหมบิเกล
0: น้อง
2: เกล
0: แล้ว
2: หยอกล้อกันน่ารักเจ๋อพอมาเจอเรื่องเครียดที่กระทรวงมหาดไทยนี่แหมอารมณ์อาจจะเสียเลยแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ท่านเดินมาประชุมท่านก็เดินคือท่านไม่ขึ้นรถมาระหว่างจากตึกข้างด้านหลังมาประชุมมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าท่านก็เดินดูบรรยากาศในทำเนียบรัฐบาลช่างภาพเขาไปเก็บภาพท่านปรากฏว่าในคูน้ำภายในทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าตัวเงินตัวทองกำลังแหวกว่ายท่านก็ยืนมองบอกโอ้วันนี้โชคดีเจอตัวเงินตัวทอง
0: ก็เปลี่ยนเรื่องทันทีเราก็หลบมุมเหมือนกันเพราะว่าคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่ามันยังต้องมีการดำเนินการต่อนะคะดิฉันคิดว่าเขาคงจะไม่หยุดแค่นี้อันนี้ก็คือแยกคู่ชั่วคราว
2: นะแต่ก็ต้องมีการกวาดล้างมาเฟียที่ภูเก็ตให้มันหมดสิ้นสักทีว่าคนเขาพูดกันเหลือเกินว่าหมู่จังหวัดภูเก็ตนี่มีผู้มีอิทธิพลอยู่กันมาโดยเฉพาะมีชาวต่างชาติเข้าไปสร้างอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีอิทธิพลบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยก็แต่ถึงเวลาที่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขกันสักทีครับ
1: ผู้ว่าอย่ามาปลดผู้ว่าเลยผมก็อยากจะรู้ว่าลองจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าวะเป็นไปได้ไงอ่ะย้ายผู้ว่าอย่ามาปลดผู้ว่าเลยปลดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะยังไงก็ต้องเข้าครม.ใครจะไปเข้าอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันสมมติเขาเคลมแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเคลมที่มันเป็นอากาศธาตุอ่ะใช่ไหมครับคนที่มันจะบรรจุเข้าครม.นี่โอ้โหต้องประหลัดทำเรื่องขึ้นมารัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีมหาไทยอันนี้ว่ากันตามนะต้องส่งไปเลขาครม.เลขาครม.ส่งไปเลขาน

0: ายกกว่าจะเข้าเนี่ยเซ็น4 5ชื่ออ่ะไม่มีหลุดหรอกครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกไงปิดชื่อถือพฤติกรรมไงใช่มั้ยไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนน่ะจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารราชการความล้มเหลวในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะท่านประหลัดต้องเดี๋ยวผมจะสอบท่านประหลัดด้วยเองเนี่ย
1: ประหลัดโดนด้วย
0: มันก็เห็นสไตล์แบบคือนี่คือสิ่งที่ผมบอกไงว่าก่อนจะเราจะออกไปลบข้างนอกเนี่ยนะครับคือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมสนับสนุนนะครับให้มีการกระทำผิดกฎหมายผมก็อยากจะรู้รับรองจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าวะ
1: โอเคอันนี้ตอนลำพึงอยู่ในห้องประชุมแล้วก็นั่งไปก็เท้าสะเอวไปแล้วก็มันจะเอาอะไรไปปลดวะไม่รู้เหมือนกันวะแต่ตอนนี้นั่นนายกก็ปลดหมดละโยกหมดไม่ได้ปลด
2: ทั้งจังหวัดเลย
1: ในตำแหน่งสำคัญหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องแล้วก็แวดล้อมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แวดล้อมนะคะก็คงต้องติดตามกันแหละว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะคะ
2: ใช่ครับก็ต้องดูกันนะครับหลังจากมีการโยงย้ายผู้บริหารระดับจังหวัดสูงๆแล้วจะเข้าไปกวาดล้างมาเฟียในจังหวัดภูเก็ตได้มากน้อยเพียงใดใครเป็นตัวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของผู้มีอิทธิพลก็คงจะชัดเจนขึ้นมาเพราะว่าได้ผู้ว่าคนใหม่เข้าไปได้รองผู้ว่าคนใหม่สองท่านเข้าไปทำหน้าที่แทนก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้บ้างใช่ไหมครับ
1: ก็มีการสันนิษฐานว่าโอ้โหแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแบ็คดีหรือว่ามีเขาเรียกว่าคนสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเดี๋ยวคงต้องดูต่อว่าจะได้โยกย้ายกลับมาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยนะคะทางด้านพรรคฝ่ายค้านอันนี้ก็แน่นอนก็มีการเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเรียนคิดว่าอันนี้เนี่ยนะคะคงต้องติดตามหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความเกี่ยวพันกับคนที่สนับสนุนซึ่งอาจจะเป็นบิ๊กแบ็กอะไรแบบเนี้ยนะคะมีแบ็กที่บิ๊กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันบิ๊กเนี่ยมาเป็นแบ็กจริงหรือเปล่ายังไงนะคะแล้วก็แน่นอนเชื่อว่าทางด้านคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนะคะก็จะต้องเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: ใช่ครับเมื่อวานเลยประเด็นที่ท่านอนุทินให้นโยบายกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเลยประเด็นเลยไม่ค่อยเด่นขึ้นมาเลยไปเจอเรื่องของการสอบถามหารองซีฟู้ดกันเนี่ยโอ้โหตกเถียงกันนานทีเดียวนะครับแต่ทั้งที่เมื่อวานเนี่ยท่านให้นโยบายหลายอย่างนะครับกับทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็บอกโดยเน้นย้ำบอกว่าให้ทุกจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับให้ดูเรื่องของการลงทะเบียนสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้นายอำเภอให้ปลัดอำเภอลงพื้นที่เชิงรุกนะครับค้นหาประชาชนที่ตกหล่นให้ได้เข้าถึงระบบและก็กำชับเด็ดขาดนะครับให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าบัตรคนจนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านก็ได้ไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จกับการยกเลิกคำว่าคนไข้อนาถาในสมัยที่ท่านดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าต่อเรื่องนี้ก็ทำให้คำว่าคนไข้อนาถานั้นหมดไปจากระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะก็มันแก้ได้มั้ยมันช่วยได้มั้ยเปลี่ยนคําแล้วความจนมันหายมั้ย
2: เป็นการให้เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าใช้ว่าถือบัตรคนจนอันนี้มันเป็นภาษาพูดท่านก็บอกไม่ควรใช้
1: ก็มันจน
2: ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็มันจน
2: แต่ก็น่าจะดีขึ้นหลังจากเขาจะมีการแก้ไขวันนี้ผลคณะตีออกมายังไงไม่ทราบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าตกลงแล้วจะแก้ข้อเงื่อนไขข้อนั้นการที่ลูกเอาพ่อแม่ไปหักลดหย่อน

0: ภาษีเนี่ยอาจจะนี่อาจจะต้องยกเลิกไปเลยไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นเงื่อนไขในการที่ให้บิดามารดาได้ใช้สิทธิ์ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมฮะ
1: ค่ะขอเบรกพักโฆษณาครู่หนึ่งได้ไหมเดี๋ยวกลับมานะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะคุณทอมมี่ฝากสอบถามผู้เกี่ยวข้องกรณีที่โรงงานของชาวต่างชาติเช่นจีนออกมาสร้างโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมตามที่นาริมมอเตอร์เวย์สาย7แถวบางปะกงชลบุรีนะคะเห็นมีการทิ้งกองขยะโตๆแล้วก็น่าจะมีพวกน้ำเสียอะไรต่างๆด้วยก็มีการจัดการอย่างไรอนุญาตได้ไหมนะแต่ก็คืออาจจะมีหลายแห่งมั้งหรือยังไงนะคะคุณชาบอกเงินอยู่ไหนอ๋อของคุณรณรงค์แล้วบอกรอประกาศผลกองสลากอ๋อวันนี้หวยออกเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อุ๊ยตายแหมอันนี้พวกมืออาชีพทั้งหลาย
0: มี2ครั้งจำแม่นนะวันที่1กับวันที่16
1: เออใช่คือนึกไม่ถึงนึกไม่ทันนะคะ
0: อ๋อครับครับ
1: คุณสลาวุฒ
0: ิมีฐานะมั่นคงแล้วไม่เสี่ยงโชคผมประเภทต้องเสี่ยงโชคอย่างน้อยงวดละใบ2ใบต้องเสี่ยงโชคหน่อยเผื่อวันนึงวันดีคืนดีโชคจะเข้าข้างเราบ้าง
1: ดิฉัน
0: วันที่1ก็เข้าบ้าง
1: จนอย่างมั่นคงมีความจนอย่างมั่นคงเออไม่มีโปรแกรมไอ้นกกระซิบใช่มั้ยนกกระซิบ
0: มันว่าไงครับ
1: คือเรื่องดีๆมั้งเรื่องดีๆมั้งรัฐบาลชวนร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยเขาบอกว่ายอดใช้งานนี่ทะลุ 400,000 ครั้งแล้วนะหนุนให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลมาพัฒนาการค้านี่แหละนะคะคือนกกระซิบเนี่ยค่ะเป็นแอปพลิเคชัน AI ผู้ช่วยร้านค้าบนแอปถุงเงินนั่นเองนะคะซึ่งนายกเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนมียอดใช้งานสะสมแป๊บเดียวนี่ 400,000 กว่าครั้งแล้วแสดงว่าผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มนำ AI มาใช้ประยุกต์ในการบริหารธุรกิจนะคะอันนี้เป็นการต่อยอดจาก Upskill Reskill นั่นเองที
0: ่
1: Upskill Reskill มันก็เป็นคนละครึ่งคนละครึ่ง plus ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ต่อยอดจากคนละครึ่ง plus แล้วก็พัฒนามาจนล่าสุดนั้นเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าใช้งานนกกระซิบอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ดีนะดีเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่เทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรื่องนี้นะครับเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะว่าท่านจะเดินหน้าโครงการ พัฒนาระบบปัญญา

0: กิจหรือ AI ต่อนะครับเพราะถ้าเห็นว่าไทยนั้นต้องเติบโตไปกับโลกมิฉะนั้นอาจจะทำให้กลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ต้องมีทุกสิ่งเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกได้และก็ต้องมีความพร้อมประเทศไทยมีความมั่นคงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับบอกว่าตอนนี้ประชาชนกำลังรอที่จะใช้งานระบบ AI โดยมีเป้าหมายหลักในการให้บริการข้อมูลที่รวดเร็วตอบสนองฉับไวแล้วก็ทันต่อการทำมาหากินของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าไม่หยุดนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปทบทวน TOR ตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ท่านบอกว่าปลัดกระทรวง DE นะครับหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกแล้วว่าทุกอย่างดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีชุดนี้รังเกียจการทุจริตหากฝ่ายค้านพบว่ามีการทุจริตก็สามารถใช้สิทธิ์เสนอเรื่องให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบได้หากพบว่าโครงการทำผิดกฎหมายระบบการตรวจสอบมันก็จะทำให้โครงการนั้นล้มเลิกไปเองนะครับนี่เป็นคำยืนยันของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็ยืนยันจะเดินหน้าโครงการนี้นะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับท่านได้สอบถามจากข้าราชการประจำว่าทำได้ทุกอย่างเพราะว่าทำมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะครับหากพบว่ามีอะไรที่ทำผิดท่านก็ยินดีที่จะยกเลิกแต่การจะยกเลิกหรือการจะพักโครงการนั้นต้องเข้าหลักเกณฑ์3อย่างด้วยกันนะครับคุณชัยชนกบอกว่า1ต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือ2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าและ3ต้องไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถึงจะมีการยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ในฐานะที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลหลังจากรับฟังความคิดเห็นในการที่จัดกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับท่านก็บอกว่าก็ต้องดำเนินการไปตามที่เขาได้ดำเนินการมาแล้วเพราะว่าหน่วยงานหรือข้าราชการประจำเขายืนยันว่าทุกอย่างมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนไม่มีการช่อฉนหรือไม่มีการไปตกลงอะไรตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตหรือท้วงติงนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าวันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีว่าวันนี้จะมีการพบปะกันของคู่สัญญานะครับก็จะต้องดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดอะไรกันได้บ้างนะครับเพราะท่านบอกว่าที่จะมีแน่นอนก็คืออาจจะต้องมีการทำบันทึกท้ายร่างสัญญาในบางส่วนนะครับโดยเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการที่จะช่วยกันประหยัดงบประมาณให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับ
1: ค่ะนะก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อถูกไหม
0: ได้ครับ
1: ทางคุณเชชนกก็เดินหน้าบอกว่ามั่นใจอะเนาะเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าเขาเรียกอะไร
0: เป็นแค่
1: มอบนโยบาย
0: ไ
1: ม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการบิดดิ้งการประมูลอะไรต่างๆแต่ว่าทางคุณไอซ์รัชนกก็ยังเรียกว่าบู๊อยู่นะ
0: จริงๆสังเกตเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานเขามีประชุมพรรคประชาชนเรียกว่าประชุมครม.เงา
1: ครม.เงา
0: ในส่วนของพรรคประชาชนก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคุณรัชนกเนี่ยก็ได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆไปแสดงในที่ประชุมนะครับเป็นเอกสารของบริษัทรายหนึ่งที่บอกว่าทำมาเหมือนเตรียมตัวรู้ตัวมาก่อนว่าจะมีโครงการนี้นะครับก็ได้จัดทำขึ้นมาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามคุณไอ้รัชนกบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ว่าดูลักษณะแล้วมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างนั้นถูกต้องหรือเปล่ามีการเอื้อเฟื้อหรือว่ามีการหัวกันหรือเปล่านะครับเธอก็บอกว่าเธอก็จะไปร้องเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณรัชนกก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเรื่องนี้ก็อยากจะถามนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเหตุใดถึงไม่แตะต้องโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการของลูกนายหรือเปล่านะครับก็ทำให้คุณชัยชนกบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ยืนยันว่าทุกอย่างของกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีอีเนี่ยทำตามกฎระเบียบข้อบังคับหากมีเรื่องผิดกฎหมายจริงหรือทำอะไรที่ผิดระเบียบก็พร้อมนะครับที่จะให้รีเซ็ตทุกอย่างตอนนี้ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าทุกอย่างทำอย่างถูกต้องหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อกังวลนะครับ

0: ชัยชนกบอกก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องร้องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกว่าเดินหน้าเต็มที่เต็มสูบนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาจริงไหมหรืออย่างไรที่ฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานพอดีเมื่อกี้เนี่ยเมื่อครู่เนี่ยที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูเก็ตนะจำได้ไหมนะ
0: มันมี
1: เรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากเล่าสู่กันฟังเหมือนกันช่วงระยะหลังนั้นจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่เขามาพักอาศัยกันมากๆจนมีความรู้สึกเหมือนทำได้ดังใจคือฝรั่งแท้นะไม่ใช่ไทยแท้นี่ก็ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะที่ฝรั่งเขาขับรถแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วคนก็ไปทักไปท้วงไงว่าให้เขากดจราจรก็เลยมีปากเสียงกันฝรั่งก็บอกว่าเนี่ยจะขับแบบไหนก็ได้เรื่องของฉันอันนี้พูดแบบสุภาพนะพอเดือนโดนเตือนไงต่อว่าเนี่ยขับรถวกไปวนมาหวาดเสียวเป็นอันตรายแล้วก็ด่าแล้วก็เอาคว้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมาเหมือนจะตีอ่ะถ้าเหมือนท่อนไม้อะไรสักอย่างมาตีปรากฏว่าท่านนี่ไปทักท้วงดูแก่ๆดูลุงเนี่ยเป็นครูมวยเก่า
0: โอ้เจอเข้าไปก็ฝรั่งแล้วนะ
1: ก็ปรากฏว่าเห็นท่าไม่ค่อยดีนะก็เลยเอาดิฉันไม่แน่ใจเป็นไม้หรืออะไรสักอย่างนึงขึ้นมาสู้ตอนเราเด็กๆ เราเรียนกระบี่กระบองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะมีตอนที่แบบสู้ๆกันอะปรากฏว่าฝรั่งมันน่วมสิตอนหลังก็เลยมาขอเขาเรียกอะไรนะเรียกค่าเสียหายไปตีไปทำร้ายเขาจริงๆไม่ใช่เขาป้องกันตัวก็โหยเป็น
0: อย่างว่าแหละ
1: บนโลกออนไลน์เนี่ย
0: อาศัยมันเข้ามาอยู่ในประเทศเรานะครับบางคนก็เข้ามาทำหากินโดยปกติสุขก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแฝงตัวเข้ามามาฮะเป็นพวกที่อาจจะทำผิดมาหลบหนีเข้าไปอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทำนิสัยอะไรที่ไม่ดีก็มาวานก็มีการกวาดล้างกันมากทีเดียวนะครับโดยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจสตม.นะครับท่านก็บอกว่าต่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งกวาดล้างชาวต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาหลบซ่อนในไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่มีการลักลอบหนีคดีจากต่างประเทศมาแล้วก็กลุ่มที่ลักลอบเข้าไทยเพื่อมาก่อเหตุข้ามชาติด้วยนะครับแต่ว่ามีการมอบหมายนะครับก็จากแหล่งข่าวก็ได้ทราบว่าบุคคลสัญชาติรัสเซียคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันตรายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมช่อโกงแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางตำรวจก็ได้เข้าไปดำเนินการจับกลุ่มตัวได้นะครับแล้วก็นำส่งตม.ของจังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการนะครับตอนนี้ก็ได้เฝ้าติดตามกันได้ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะอันนี้ในโลกออนไลน์นะก็ต่อยนิดเถอะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเรื่องครูมวยต่อก็ใส่กางเกงเหมือนตอนซ้อมเลยนะเหมือนนุ่งผ้ากม้าตัวที่พื้นเดียวเนี่ยแบบอยู่บ้านนี่ฝรั่งเนี่ยเป็นฝรั่งขี้นกไงทำท่าแบบขี่มอเตอร์ไซค์ซ่าแล้วก็พอลุงก็เตือนก็คว้าแป๊บหรือท่อนไม้อะไรไม่ทราบจะกดแกว่งแบบซ่ามากแบบชวัดเฉวียนฟาดไปฟาดมาตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกซอยตะเอียดคุณจักรพันธ์รู้จักเปล่า
0: ก็เคยรู้สึกจะเคยผ่าน
1: คุ้นไหมซอยตะเอียดเนี่ยนะมันมีแต่ค่ายมวย
0: ใช่
1: คุ้นใจไปก็คือแถวนั้นน่ะจะเป็นดงของค่ายมวยที่ฝรั่งชอบมาเรียนกัน
0: ฝรั่งชอบมาเรียน
1: เพราะฉะนั้นเห็นคนไทยสุภาพเรียบร้อยเดินไปเดินมาแก่ๆอะไรแบบนี้อย่าซ่านะเรียกฝรั่งขี้นกด้อยคุณภาพพอสู้ไม่ได้เสร็จจะไปแจ้งตำรวจแล้วก็มาฟ้องอีกเอาค่าเสียหายพวกบาดเจ็บ

0: เออว้าว
1: นิสัย
0: ไม่ได้ชาวต่างชาติเขามาทำอะไรในเมืองไทยรู้สึกเขาจะเหิมเกริมนะบางคนนะบางคนนะไม่ได้ทั้งหมด
1: ฝรั่งในถึงเหล็กคนไทยรู้สึกว่าคือเนื่องจากครูก็สอนกระบี่กระบองไง
0: ครับ
1: แหมดินี่ขอฟังหน่อยได้ไหม
0: เชิญครับ
1: ฟัง
2: ไปต่อว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะต่อยราวสัก20-30เมตรคือมันน่าจะแซงได้แล้วแต่ว่าเขาไม่แซงแล้วก็ผมก็เลยชะลอเพราะว่าคิดว่าเขาจะแซงแต่ว่าเขาก็ไม่ลดความเร็วเขาก็ยังขับมาแล้วไม่หลีกให้ผมแล้วก็เบียดผมไปผมก็เลยรู้สึกไม่พอใจก็เลยไปต่อว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะต่อยก่อนเขาก็ต่อยเขาต่อยเข้าหมัดที่1เข้าตาแล้วพอเข้าตาแล้วหมัดที่2ก็เข้าที่กรามก็คือหมัด1 2เนี่ยผมก็เลยรู้สึกมึนแล้วคราวนี้ตอนนั้นผมก็เริ่มมึนก่อนแล้วก็เริ่มสิวขาดว่าเราโดนเขาก็ไปจอดตรงหน้าร้านอาหารเดิมที่เขาที่เราทะเลาะกันครั้งแรกแล้วก็เดินตะโกนลงมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นกับกลยุทธ์หรือว่าการต่อสู้ยังไงก็ช่างเราไม่สามารถปล่อยให้เขาเดินเข้ามาได้เพราะว่าผมรู้ว่าเวลาการต่อสู้อ่ะมันจะมี2กรณีก็คือเจ็บคนใดคนหนึ่งเจ็บหรือไม่ก็เจ็บทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าไม่ว่าจะกรณีไหนผู้หญิงแฟนของผมกับพี่แฟนอ่ะจะต้องเข้าช่วยแน่นอนซึ่งมันอาจจะเกิดลูกหลงคราวนี้ผมก็เลยต้องเดินออกมาเพื่อที่จะประจันหน้าเขาให้มันถ้ามันจะต้องปะทะเนี่ยไม่ควรจะอยู่ใกล้บ้านผมก็เลยเดินออกมาแต่ว่าพอผมเดินออกมาเขาก็เบี่ยงใส่เลยเขาฟาดเลยฟาดครั้งแรกคราวนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้ผมก็เดินเข้าหาซึ่งเขาก็ถอยกลับขึ้นไปซึ่งตอนที่เขาถอยกลับขึ้นไปเป็นระยะหนึ่งราวสัก20-30เมตรได้จากตรงที่ปะทะกันครั้งแรกนะครับแล้วครั้งนี้พอถอยขึ้นไปแล้วผมก็คิดว่ามันไกลแล้วผมจะกลับมาแล้วก็มีคนโทรหาตำรวจแล้วตอนที่เจรจาให้เขาไปโรงพยาบาลอยู่นะเพื่อนเขาก็ยังรินเหล้าให้เขาอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาดื่มมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจากการพูดคุยเจรจาในครั้งแรกอ่ะผมรู้ว่าเขาเมาแน่นอนแล้วก็จากพฤติกรรมของเขาเมาแน่นอน
1: ค่ะคือ
0: เจอบาดใส่เข้าไปก็
1: ครูมวยนี่อายุเยอะนะ
0: เยอะ
1: แล้วก็มันอยู่บ้านอ่ะนุ่งผ้ากันมาผืนเดียวอ่ะเดินกล้ามล่ำก็คือตอนนั้นน่าจะมีครอบครัวอยู่ด้วยเขาพยายามที่จะแยกคนก่อเหตุออกมาเพราะว่าเมาแล้วก็ถือเหมือนแป๊บอ่ะนะเป็นท่อนเหล็กอะไรไม่รู้คงหยิบได้แถวนั้นมั้งแล้วก็พยายามจะเหมือนคนเมาทั่วไปอ่ะซ่าพยายามจะเข้าไปตีนู่นตีนี่ครูมวยก็ถอยบ้างหลบบ้างแล้วก็แยกออกมาจากคนอื่นๆนะเพื่อที่จะได้ไม่มีใครตัวลูกหลงประมาณนั้นนะคะ
0: ใช
1: ่ครับสงบสติอารมณ์ต่อในคุกดีไหม
0: ในคุกดีน่าจะดีชาติต่างชาติที่เข้ามากลางเนี่ยก็ต้องดูอย่างนี้บ้างนะครับจะได้เข็ดหลาบไม่คิดว่าแหมประเทศไทยที่ทำอะไรก็ได้นะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับสู้อย่างนี้ไม่ได้ครับที่ทางกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เขาพาคณะทูต13ประเทศไปเยี่ยมชมผลไม้ไทยนะครับที่จังหวัดจันทบุรีไปช
1: ิ
0: มผลไม้ไปสัมผัสเสน่ห์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและก็เพิ่มโอกาสการบริโภคผลไม้ไทยนะครับซึ่งบอกว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่ผลไม้ไทยเนี่ยออกสู่ตลาดในปริมาณที่จำนวนมากเพราะฉะนั้นทางกรมการค้าภายในจึงเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคผลไม้นะครับนำคณะทูตานุทูตไปเยือนจังหวัดจันทบุรีนะครับมีเป้าหมายที่ว่าเพื่อจะนำเสนอผลไม้ไทยในฐานะสินค้าศักยภาพของประเทศมีทั้งรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและก็ความหลากหลายตามฤดูกาลด้วยนะครับซึ่งคณะทูตจาก13ประเทศเนี่ยบอกว่าชื่นชอบมากหลังจากที่ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปลองชิมผลไม้ไทยก็บอกว่าโอ้โหผลไม้อร่อยนะครับแล้วก็ดูชมสวนชมอะไรแล้วก็บอกว่าดูการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ถือว่าได้คุณภาพเป็นที่ชื่นชอบแก่คณะทูตานุท

0: ุดเป็นอย่างมากนะครับท่านก็บอกว่าก็อาจจะมีการพูดคุยขยายโอกาสทางการค้าทั้งในรูปแบบของผลไม้สดและก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปไปสู่ตลาดใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางลาตินอเมริกาและก็แอฟริกาด้วยครับ
1: ค่ะเรียกอะไรนะฟู้ดทัวริซึมเหรอ
0: ฟู้ดทัวริซึมครับ
1: โอ้เห็นคนที่เห็นดูภาพข่าวนะจากในช่องของ MCOT News FM 100.5 เนี่ยโอ้ท่านทูตทั้งหลายยิ้มยิ้มแบบเรียกว่าอยู่ท่ามกลางกองผลไม้อะบึ้มบึ้ม
0: ผลไม้ครับหลากหลายนะ
1: โอ้แล้วเห็นต้นด้วย
0: มังคุด
1: ที่เด็ดนะคือเห็นต้นมัน
0: ต้นมันแล้วก็เรียกบางทีอาจใช้เก็บจากต้นลองดูซิว่าถ้าเด็ดจากต้นเป็นยังไงแต่ว่
1: า
0: เขาก็มีจัดไว้ให้ทางคณะทูตานุทูตได้ลองลิ้มชิมรสนะครับอาจจะซื้อกลับมาที่บ้านด้วยก็ได้นะครับ
1: ส่วนใหญ่เขาก็ให้เป็นของที่ระลึกเลยมีดิฉันไม่แน่ใจมีแบบซื้อด้วยหรือว่าแถมด้วยแจกด้วยอะไรหรือเปล่าแต่โอ้โหเขาบอกเยอะมากแล้วก็คึกคักมากคึกคักมาก
0: คึกคักใช่
1: ทุกคนไปนี่ก็หน้าตาชื่นมื่น
0: หน้าตาสดชื่นชื่นบานมากเลยนะครับก็บอกว่าตอนนี้แม้แต่คณะทูตนาทูนะครับบรรดานักท่องเที่ยวก็บอกว่าปีนี้ก็เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยนี่จำนวนมากทีเดียวไม่น้อยเลยนะครับมากกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับเขาบอกมีบรรดาโดยเฉพาะชาวรัสเซียนี่เข้ามาเกือบ2 ล้านคนนะที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจากการเปิดเผยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวรัสเซียนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากมาดูแลวัฒนธรรมมาดูวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็มาชื่นชมผลไม้มาชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทยนะครับก็บอกว่าปีนี้มีเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีวันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็เดินทางไปเยือนรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ไปพูดคุยกันกลับมาฝากพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะแถมนิดได้ไหมขอย้อนไปภูเก็ตหน่อยสึกติดใจแล้วกันท่านรัฐมนตรีสุชาติสุชาติชมกินนะคนก็ไปถามนะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคนให้ความสนใจกันมากมากนะคะแล้วก็เหมือนไปถามมาแหละเขาบอกจิโก้กลางซอยคุณสุชาติเหมือนที่กลัวกลางซอยก็เหมือนวิจารณ์ฝรั่งอะว่าแหมทำตัวแบบซ่าหายเมาแล้วนี่แบบร้องวอยวาย
0: ใช่ๆแต่ยังมีงานที่ภูเก็ตนะต้องไปดูแลอุทยานที่ก่อนหน้านี้ก็ไปกับท่านนายกใช่ไหมก็ไปดูเรื่องที่มีการลุกล้ำที่สาธารณะเป็นอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ต่อไปปราบปรามให้มันเด็ดขาดทันทีไม่ใช่ว่าให้ชาวต่างชาติมายึดพื้นที่ชายหาดของเราทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาสร้างอิทธิพลนะครับ
1: แกคือมันก็มีถามหลายเรื่องแหละเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุทยานด้วยนะฮะ
0: แก
1: ช่วงนี้นี่เขาก็มีการดำเนินการเรื่องที่ดินป่าไม้แถวเขาเรียกเทศบาลเชิงทะเลนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าโหคนเกรงใจน่าจะเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้ยอ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพื่อก็พยายามลงพื้นที่ไปสำรวจนะบางหาดก็บอกศาลตัดสินไปแล้วก็มีอย่างหัดนุ้ยนะฮะแล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความพยายามของนักลงทุนที่จะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกเขมือบชายหาดนะฮะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหลายชุดด้วยกันที่จะมาปกป้องนะว่างั้นเถอะนะคะก
0: ็
1: เลยเป็นที่มาของคนเวลาที่ที่เขาถามเนี่ยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าที่โกกลางซอยแต่ดิฉันนึกไปถึงไอ้เคสที่ฝรั่งกับครูมวยนะจริงมันคนละเรื่องกันแต่นึกขึ้นได้ท่านสุชาติก็มีข่าวที่ภูเก็ตเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ก็ต้องไปกวาดล้างอ่ะพวกมีอิทธิพลโดยเฉพาะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามายึดพื้นที่ประเทศไทยทำมาหากินแล้วก็ยังมาสร้างเรื่องที่ไม่สมควรนะครับมายึดพื้นที่ชายหาดเนี่ยท่านก็ต้องกวาดล้างให้มันชัดเจนแม้ว่าบางที่อาจจะมีนอมินีคนไทยเข้าไปใช้ชื่อแต่ว่าผู้ที่อยู่

0: เบื้องหลังก็เป็นนายทุนชาวต่างชาตินะครับท่านก็ต้องเอาให้มันจริงจังสักทีนะครับมันจะได้หมดสิ้นไปสักทีครับ
1: และเนื่องจากวันนี้คุณรณรงค์เป็นลม2พัก3พักนะคะก็เลยปล่อยให้แกไปดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าต้องขึ้นรถแห่พาชาวบ้านไปเรียกร้องความเป็นธรรมขอเงินคืนขอเงินคืนเงินอะไรนะเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนใช่ไหม
0: เดี๋ยวให้พรุ่งนี้ให้มาเล่ารายละเอียดครับ
1: ถ้า
0: แกฝึ
1: กดิฉันว่าปีใหม่เนี่ยจะต้องแจกยาดมนะถ้าทางจะแก่แล้วนะ อาจจะแก่แล้วล่ะขออีกคำเดี๋ยวฟังสิ
2: เงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหน
1: พรุ่งนี้คุยกันต่อดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินรับใช้ผู้ว่าภูเก็ตเพราะปัญหาพื้นที่ต้องเอาคนทำงานร่วมกันได้ไปแก้ปัญหาในอนุทินชาญวิรุฬุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาให้ถามรายละเอียดจากปลัดแต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันอย่างไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาไซยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีแขวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการคนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่นายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์ในภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าก็รู้ปัญหาแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเต็มที่และมีการร้องว่าทีมงานที่ทำงานไม่เข้าขากันจึงเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์ Facebook ทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภชีปลื้มไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภชีสุธรรมพันดองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือ

0: าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภจีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนพร้อมย้ำว่าหากประชาชนได้รับประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนผลตอบรับในช่วง16วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งมีความคึกคักแต่รายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ GDP นางสุภจีระบุว่าปัจจุบันตัวเลขไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8% แต่ยังต้องติดตามและทบทวนสถานการณ์เพิ่มเติมโดยประเมินกรอบไว้ที่ 1.5-2% พร้อมมองว่าหากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านคลี่คลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยทางด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกและการค้าให้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับศิริศักดิ์เผยฝั่งไทยตั้ง2ผู้แทนคณะกรรมการประนอมภาพบังคับเจรจาอันคลอสนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมติครม.ที่เห็นชอบให้นายศิริศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอันคลอสโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภาพบังคับฝ่ายไทยอีก2คนเป็นชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนกระทรวงการต่างประเทศได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งคู่เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศอยู่แล้วถือเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์และเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบ2ฝ่ายฝ่ายละ2คนจากนั้นต้องหาคนที่5มาเป็นประธานเพื่อทำงานร่วมกันโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยส่วนขอบเขตหน้าที่ของคณะประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่ฝ่ายไทยต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่ฝ่ายไทยคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการให้มีการพูดคุยเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมนั้นไม่สมควรแต่ควรจะเน้นเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนชนประธานโคราชห่วงสถานการณ์น้ำลำตะคองน้อยกว่าปีที่ผ่านมานายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่าปัจจุบันปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังอยู่ในภาวะปกติแม้เพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนโดยล่าสุดวันนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำรวม 326.39 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 36.86 ของความจุเก็บกักทั้งหมดขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีประมาณน้ำรวมประมาณ 170.36 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 50.17 ของความจุซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยนายสุคนกล่าวว่าขณะนี้โครงการชลประทานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เช่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงอ่างเก็บน้ำมูลบนอ่างเก็บน้ำลำแซะรวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่เริ่มประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการจัดการชลประทานในพื้นที่แล้ว

0: เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนให้เหมาะสมและรองรับการจ่ายน้ำเพื่อกิจกรรมหลักทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศลำน้ำเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันนะครับอังคารที่16มิถุนายน2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะวันนี้หลังไมค์เราคุยกันเยอะมากเลยว่าค
1: ่
2: อนข้างมีข่าวเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าขออนุญาตเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เราคิดถึง
1: ใช่ไหม
2: คะ
1: นะครับนั่นก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับในการที่จะขอเรียกพระนามแบบย่นย่อเพื่อทำให้เราได้เข้าใจนะครับได้ใช้ภาษาที่สะดวกในการพูดคุยกันก็คือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วกันนะครับว่าคือจะมีประสบนิกรบางส่วนประชาชนบางส่วนนะครับขออนุญาตที่เวลาไปถวายความอาลัยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะอยากสอบถามประสบการณ์ที่ระลึกถึงพระองค์ท่านหรือว่าบางคนเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงนะครับมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการได้อยู่ต่อหน้าพระพักได้ถวายงานซึ่งนั่นเป็นประชาชนธรรมดาเลยนะครับอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีคุณพี่ที่เปิดร้านนวดขออนุญาตจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นจังหวัดไหนแต่อยู่ทางภาคอีสานนะฮะแล้วก็พระองค์ก็ไปได้ถวายงานนวดพระพักอยู่หลายครั้งมากจนเหมือนกับพี่เจ้าของร้านเนี่ยเก็บอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างภาพแล้วใดๆก็ตามแต่เนี่ยเก็บเอาไว้ที่ร้านเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆที่เอาไว้ระลึกถึงพระองค์ท่านเพราะว่าเขาพี่คนนี้บอกว่าเป็นร้านนวดในจังหวัดเล็กๆอ
2: ่
1: ะแต่ก็ไม่คิดถึงว่าพระองค์เนี่ย
2: จะมาใช้บริการ
1: แล้วมาหลายครั้งคือสิ่งที่เจ้าของร้านทุกคนเตรียมตัวแน่นอนว่าเป็นสถานที่เรื่องความสะอาดความสะดวกสบายถูกไหมฮะแต่สิ่งที่หลายๆคนกังวลแล้วก็ฟังมาหลายเสียงมากจากที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์และฟังจากคนที่มีประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังกับหูความกังวลอย่างหนึ่งเลยคือไม่รู้จะทำตัวยังไงและไม่รู้จะถวายความเคารพแบบไหนเป็นเรื่องกังวล
2: ค่ะ
1: แล้วกลายเป็นว่า
2: จะต้องถอนสายบัวตอนไหนบ้างจะต้องเริ่มยังไงจะต้อง
1: พูดคุยยังไงขึ้นต้นประโยคยังไงสุดท้ายพี่เจ้าของร้านนวดนั้นก็บอกว่านอกจากว่าทางผู้ติดตามจะมาบอกขั้นตอนแล้วเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยมาบอกด้วยพระองค์เองว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็กลายเป็นพูดคุยร้องเพลงอยู่ในร้านขณะที่ได้

0: ถวายงานนวดพระพักก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยผ่อนคลายเพราะว่าพระองค์ทรงไม่ถือพระองค์เลยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันนี้ก็มีมาอีกแต่อันเนี้ยมันจะเป็นที่ในอดีตเขาเรียกว่าศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอยู่ในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสมัยตอนปี2550ที่พระองค์นั้นได้เสด็จไปที่นี่ใช่ไหมฮะเป็นการส่วนพระองค์นะมาที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังแบบเนี้ยแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังตัวเล็กๆร่วมกับชาวบ้านก็จะมีคุณครูมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์นะครับปัจจุบันท่านอายุ72ปีละตอนนั้นถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเราเป็นรายการวิทยุเราก็ไม่มีภาพตุ๊กตาชาววังที่พระองค์ทรงปั้นให้คุณผู้ชมได้ฟังได้เห็นเนาะอาจจะลองไปเซิร์ชดูนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้กินใจมากมันไม่ใช่แค่ว่าพระองค์เนี่ยปั้นทรงปั้นดินให้มาเป็นตุ๊กตาชาววังและเป็นงานศิลปะแต่ชาวบ้านและคุณครูที่นั่นรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะคำพูดของคุณครูบอกว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับเราได้มีอาชีพไม่ใช่แค่ปั้นงานศิลปะแต่ทรงปั้นให้เรามีชีวิตใหม่นั่นแหละครับถึงไม่แปลกใจว่าประชาชนเอาจริงๆถือว่าหลายเจเนอเรชันมากที่รักพระองค
1: ์ใช่
0: แล้วก็คิดถึงนะ
1: ก็หลายคนแทบจะทุกคนเลยคือบอกว่าเห็นอะถ้าเกิดเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เบบี้บูมเมอร์แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ก็จะเป็นรุ่นเหมือนพระองค์ทรงเป็นเหมือนรุ่นลูก
1: ค่ะแล้วเวลาดูข่าวในพระสำนักก็จะเป็นสีสันอะ
0: ครับ
1: มันจะเห็นเนี่ยตอนนี้มีภาพเก่าๆคลิปเก่าๆเยอะแล้วชอบมากเลยพี่บอลเพราะมันมีบางโอกาสที่เรายังเด็กเนาะเมื่อก่อนเราก็จะจำไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วเวลาปรากฏอยู่ในข่าวในพระสำนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างรุ่นพวกเราอะคือเหมือนโตมาพร้อมๆกับพระองค์ท่าน
0: ใช่อย่างพี่บอลเนี่ยปีเดียวกันเลย
1: ค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่บอลคิดเหมือนกันเลยว่าในวัยเท่ากันเนี่ยพระองค์ท่านคือทำอะไรแบบคูณ3คูณ4คูณ10คูณ100ไปแล้วอะสำหรับสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ไม่นับว่าทำได้หรือไม่ได้ด้วยนะคะไปถึงพวกเรา
0: ใช่แล้วก็ยังมีเบื้องหลังบางอย่างที่บอลไม่แน่ใจว่าจะได้บอกกล่าวผ่านสื่อได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ายังมีหลายสิ่งละกันที่หลายๆคนไม่ได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นตัวพระองค์เองนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพระราชบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เบื้องหลังหลายๆอย่างในการทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทย
1: ใช่ใช่
0: พระองค์ไม่ได
1: ้คือไม่ได้บอก
0: ใช่ไม่
1: ได้ไม่ได้บอกไม่ได้ประกาศไปแล้วก็จริงๆแล้วเราโชคดีเนาะที่เราอยู่ในสื่อนะคะเราก็จะได้เห็นในอีกหลายมุมที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าแน่นอนว่าหนึ่งคือด้วยวาระและเวลาและโอกาสแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการที่จะให้โฟกัส
0: ครับ
1: เนาะมันคือผลมากกว่าที่พระองค์ท่านทรงทำออกมาแล้วก็ต้องการที่จะให้ปวงชนชาวไทยเนี่ยได้รับความสะดวกสบายที่สุดเราย้อนกลับไปตอนที่มีจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา
0: ใช่
1: คือนึกย้อนตอนนั้นพอฟังเรื่องเนี่ยโอเคพระองค์ท่านดูเป็นห่วงเป็นใยแต่พอนึกย้อนจริงๆเดี๋ยวพระองค์ท่านอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นน่ะ17มั้ยคะ
0: ก็ใช่ครับ ตอนพวกเราอยู่ม.ปลายกันน่ะ
1: เด็กม.ปลายคนนึงอะค่ะถ้าจะใช้คำธรรมดาสามัญคือเด็กม.ปลายคนนึงที่ต้องการที่จะบอกกับคนที่ได้รับความเดือดร้อนว่าความจริงคืออะไรคือจริงๆพระองค์ท่านคือถ้าใครที่มองก็จะมองว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์อยู่สบายๆก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่รุ่น30ปี
1: ไม่ใช่เลยอะค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้เวลาที่มีเพจภัยพิบัติต่างๆเราก็จะได้ยินข่าวเสมอว่ามูลนิธิ
1: เพื่อนพึ่งพาเพื่อนพ
0: ึ่
1: งพา
0: ใช่นะครับได้นำสิ่งของลงไปช่วยเหลือแล้วเร็วด้วย
1: ค่ะก็จริงๆหลายคนเลยได้มีโอกาสอัดคลิปใน TikTok เนาะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปช่วยตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะจะเป็นสองพระองค์
0: ครับ
1: เป็นพระองค์ทาขออนุญาตใช้คำจำมันคือ
0: ที่เรา
1: พระองค์ส่งเน
0: า
1: ะค่ะสองพระองค์ก็พยายามช่วยแพ็คนู่นนี่นั่นเพื่อไปถึงชาวบ้านแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะคะคำพูดของพระองค์ท่านไม่กี่คำเนี่ยเมื่อเราได้ยินแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นขอโทษนะที่มาช้าอย่างเงี้ยฟังแล้วรู้สึกโอ้ยคิดถึง
0: ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะนำมาแล้วก็แชร์ให้ได้เห็นมุมมองที่ประชาชนอื่นๆหลายๆคนที่ได้สัมผัส นะครับ

0: ก็ได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ๆหรือได้มีโอกาสถวายงานแล้วก็นำประสบการณ์ส่วนตัวเอามาเล่าสู่กันฟังน
1: ะครับ
0: แต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การระลึกส
1: ิ่
0: งสำคัญที่สุดคือการนำพระกรณียกิจหลายๆอย่างที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้หรือปฏิบัติได้เนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะนั่นคือพระประสงค์จริง
1: ๆ
0: นะครับที่ทรงงานสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทย
1: ค่ะพิมพ์แชร์ประสบการณ์หรือความรู้สึกกันมาได้นะคะและอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปิดกั้นหรือเราไม่ได้ไบแอสแต่อย่างใดโอเคเราเคารพทุกๆความคิดเห็นเนาะพี่บอลคนเห็นด้วยคนเห็นต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้มันมีภาพเหล่านี้มาให้เราได้ระลึกถึงแล้วเรารู้สึกว่าดูไปเมื่อไหร่มันก็ยิ้มตามรู้สึกมีความสุขตามแล้วรู้สึกโชคดีโชคดีจังเลยที่ได้เกิดเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่าน
0: นี่เราอยู่ในสตูดิโอเนี่ยมีมอนิเตอร์อยู่ด้านนอกห้องคอนโทรล
1: ยอมรับเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอุ้มจัดรายการแบบถ้ามันมีช่วงไหนที่อุ้มพูดไม่รู้เรื่องนะคะอุ้มขอน้อมรับโดยไม่มีการโต้แย้งกลับใดๆเลยเพราะว่าตาอุ้มมองไปแล้วเราก็จะเห็นภาพพระองค์ท่านที่เป็นภาพถ้าใช้คำว่าวิดีโอวิดีทัศน์ใช่มันจะเป็นเหมือนสกู๊ปอะค่ะ
0: แล้ว
1: มันก็บางช่วงเราก็ทันบางช่วงเราก็ไม่เคยเห็น บางช่วงเราก็รู้สึกกับภาพเหล่านั้นทุกภาพนะพี่บอลที่อุ้มสังเกตนะโดยเฉพาะเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินไปที่พื้นที่ที่แต่งตัวลำลองอ่ะท
0: ุ
1: กหรือแม้แต่กระทั่งไม่ได้ลำลองอ่ะพระองค์ท่านจะโน้มตัวไปหาคนที่มาเข้าเฝ้า
0: ครับ
1: เสมอ
0: ครับ
1: น้อยมากถ้าจะยืนตรงคือตรงในช่วงเวลาที่ต้องยืนตรงอยู่ในพิธีแต่ถ้าเกิดมีพระสงฆ์นิกรอ่ะสังเกตสิ
0: ใช้ความเคารพเสมือนอันนี้ขออนุญาตเหมือนกันเท่าที่เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยเด็กเคารพผู้ใหญ
1: ่
0: แม้จะอยู่ในสถานะที่ไม่เหมือนกับประชาชน
1: แล้วเวลาคุยอ่ะคุณป้าขอบคุณนะคะแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งที่เขาแชร์ใน TikTok อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่านึกออกก็เลยขออนุญาตบอกที่คุยกับประชาชนแล้วก็มีพงทีอยู่ใกล้ๆแล้วฝากน้องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกพงท่านเป็นกันเองมาก
0: ความนอบน้อมตรงนี้ส่งตรงมานะครับจากพระราชบุพการีนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตเหมือนที่บอลอาจจะสังเกตนะฮะก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านแม้กระทั่งอยู่เป็นพระมหากษัตริย์นะฮะเวลาที่มีแขกที่มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเนี่ยแล้วเป็นระดับผู้ใหญ่แม้กระทั่งเป็นพระกษัตริย์ของราชอาณาจักรไทยนะครับก็ยังโค้งตัวยังย่อตัวยังน้อมนี่คือความเป็นไทยนะครับที่ตั้งแต่สูงสุดของประเทศของเราจนมาถึงประชาชนคนไทยที่นอบน้อมกับทุกๆชาติเราถึงได้อยู่กันถ้าเอาภาพรวมนะประเทศเราถือว่าสงบสุขมากนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: อุ๊ยแล้วนึกถึงเราเนาะเด็กวัยรุ่น Y2K อ่ะ พี่บอลเราสนุกมากเลยเนาะ
0: สนุกใช่
1: เรารู้สึกว่าตอนนั้นมันมีอะไรแบบนึกย้อนกลับไป ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9ที่มาถึงวันสำคัญน่ะพระองค์ท่านก็จะเนี่ยอย่างล่าสุดมันมีเรื่องของผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการที่ภูเก็ตอ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ปีหนึ่งที่ในหลวงกลางแผนที่แล้วเรียกผู้ว่าราชการขึ้นมาถามว่าที่น่านน้ำท่วมไหมที่จังหวัดนี้น้ำท่วมไหมเส้นทางไหนที่ท่วมบ้างแล้วก็เหมือนกับติวเข้มอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นความอบอุ่นที่เราต้องเฝ้ารอคอยเพราะตอนนั้นทีวีมันเป็นอนาล็อกอ่ะ
0: ใช่
1: เราต้องรอดู
0: ใช่ มันไม่ได้เป็นออนดีมานด์เหมือนยุคสมัยนี้ที่อยากจะดูก็ดูอยากจะไม่ดูอะไรหรืออยากจะต้องการเสพเนื้อหาที่เป็นจริตของเราก็เลือกได้แต่ในวันก่อนๆคือมันไม่ใช่การบังคับดูนะแต่ว่ามันเป็นระบบที่เราคุ้นเคยแบบนั้นใช่แล้วเราก็รอ
1: มันเป็นวัฒนธรรมบางอย่างที่แบบไม่ได้นัดหมายกันแต่ว่าเราพร้อมที่จะทำกันพี่วันนี่พอพูดถึงเรื่องของผู้ว่านี่ขออนุญาตได้ไหมวันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรงร้อนแรงมากจริงๆเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าใครได้ตามข่าวอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าความเดือดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขาประชุมกันน่ะของกระทรวงมหาดไทยอ่ะแล้วมันก็จะมีดราม่ารองซีฟู้ดใช่ไหมอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยจนคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยถึงขั้นบอกเลยว่าที่มันมีข่าวลือว่ารองจะเอาอำนาจไปปลดผู้ว่าคือหมายถึงว่ารองผู้ว่าจะไปปลดผู้ว่าเออแล้วท่านก็บอกว่าในเมื่อมท.1ยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือหมายถึงตัวท่านนะคะแล้วก็บอกว่าโหจะโยกย้ายได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้หรอกจริงท่านใช้คำแรงกว่านี้นะแต่ว่าทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นมาช่วงค่ำๆดึกๆซีฟู้ด

0: นั้นเราก็ได้ทราบว่าชื่อกุ้ง ก็โดนเด้งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะโดนเด้งเสร็จปั๊บวันนี้ตอนช่วงสาย มีข่าวออกมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคุณนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ง่ายๆก็คือย้าย
0: ย้ายจากผู้ว่า

0: เกิดขึ้นหลังจากที่มีความขัดแย้งที่เราได้ทราบแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่มีคำสั่งในการปลดไม่ได้ปลดแต่เป็นการย้าย
1: ครับ
0: ซึ่งในทางราชการน่ะตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถือเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ถ้าในทางตำแหน่ง
0: ใช่
1: ครับ
0: คำถามคือว่านี่คือการปรับกำลังพลตามปกติหรือเป็นสัญญาณว่ามหาดไทยกำลังรีเซ็ตทีมบริหารจังหวัดภูเก็ตถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามองเชิงบวกพี่บอลถ้ามองเชิงบวกมันคือการขยับคนที่มีผลงานขึ้นสู่ส่วนกลางที่มีผลงานอยู่แล้วอะไปอยู่ส่วนกลางแล้วก็ส่งผู้บริหารระดับรองปลัดไปดูจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญอย่างภูเก็ตเลยเพราะตอนนี้ภูเก็ตปัญหาเยอะมากธุรกิจท่องเที่ยวนอมินีต่างชาติอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนต่างชาติขนส่งสาธารณะเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้ามองในห่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นจากที่มีดราม่าซีฟู้ดเมื่อวาน
1: จังหวะมันเป๊ะเหลือเกิน
0: ดราม่าภายในจังหวัดมันเกิดอะไรขึ้นนะหรือมันเป็นดราม่าภายในพักนะหรือมันยังไงนะ ใช่ไหมเพราะมันมีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ในหลายๆรูปแบบอุ้มไม่ได้ฟันธงนะคะว่าเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามองบวกมันคือการขยับคนเข้าไปอยู่ในรูปแบบของงานที่อาจจะเข้ากับท่านและดูจะมีความถนัดกว่าหรือเปล่า
1: ใช่แต่ที่แน่ๆก็เลยกลายเป็นถ้าฟังมาไม่ผิดนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีชื่อนี้อยู่ท่านเดียวก็
0: สอง
1: ก็เลย
0: กุ้งก็เลยแยกออกเป็นสองกุ้งก็ท่านนึงก็ไปนครศรีธรรมราชอีกท่านนึงก็ไปสงขลาปะหาดใหญ่
1: ไม่แน่ใจครับแต่ว่าที่แน่ๆเหตุผลที่ใช้ในการออกสื่อเนี่ยก็คือเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวเพราะจะได้ไม่เกิดความขัดแย้ง
0: จำได้ไม่แน่ใจว่าท่านรองที่ชื่อว่าท่านกุ้งหรือเปล่าเคยให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสแล้วมันมีกรณีที่เกี่ยวข้องนี่แหละที่มันมีข้อพิพาทตรงชายหาดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยที่จำได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะมันมีไดอะล็อกหนึ่งที่ท่านรองถามพี่หนุ่มว่าก็บอกมาสิว่ามันคือจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวนะท่านเป็นรองพ่อเมืองผมไม่ได้ไปเป็นรองพ่อเมืองผมไม่ใช่คนภูเก็ตผมจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนท่านก็บอกผมมาสิผมรู้สึกว่าโอ้ยเดือดจังเลยก็เลยจำได้ว่าอ๋อมันเป็นความแซ่บแบบนี้นี่เองค่ะ
1: มันเหมือนกับซีฟู้ดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็เลยแซ่บนะเนี่ยแหละจริงๆมันมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับที่มันประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างเรื่องพวกที่ทางต่างๆนะฮะวันนี้จริงๆเราไม่ได้มีแค่เรื่องของภูเก็ตที่จะมาคุยเพราะว่ามันมีเรื่องของพื้นที่ป่าทับลานด้วยนะฮะพ
0: ื้
1: นที่ป่าทับลานที่ก็เป็นดราม่ามาเป็นเรียกว่ามหากาพย์มาตลอดเวลานะครับโดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีเขตแดนทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านเอ่ยที่เคยอยู่มาทำกินมาก่อนหน้าประกาศแล้วมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่สปก.และถ้าเกิดสมมติมีการปรับพื้นที่ใหม่อ้าวมันจะกลายเป็นว่าถ้าคืนให้กับสปก.ไปพื้นที่ป่าก็ลดน้อยลงสิอันนี้กระทบกับมรดกโลกไหมอย่างไร
0: ต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ
1: ่ใ
0: เพราะว่าเรื่องราวมันดำเนินมาตั้งแต่อุ้มยังไม่เกิด
1: เอาประมาณ
0: ดราม่าป่าดราม่าป่าทับลานเนี่ย
1: 2524ได้มั้งเท่าที่จ
0: ับ2524เกิดแล้วก็ได
1: ้ประมาณนั้น
0: ไม่ใช่มันย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่เขามีประเด็นกันนะคะแต่ขออนุญาตพี่บอลนิดเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ที่ภูเก็ตกันอยู่นอกเหนือจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่เดี๋ยวเราจะมาขยายความกันแล้วเนี่ยพี่บอล คุณสุชาติชมกลิ่นพูดด้วยว่าเดี๋ยวพื้นที่ที่ภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปจัดการทวงคืนชายหาดสาธารณะและปราบมาเฟียภูเก็ต คือท่านประชุมร่วมกับคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลแน่นอนมาจากคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้จัดการกับผู้มีอิทธิพลที่ไปบุกรุกพื้นที่สาธารณะเนี่ยแหละก็มีหลายหาดอย่างเช่นหาดนุ้ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมีการบุกรุกซ้ำซ้อนแม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วพี่บอลตั้งแต่6162มาแต่เจ้าหน้าที่ก็
1: จนนี้69
0: นะคะนั่นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำหมายไปติดประกาศให้รื้อถอนภายในกำหนดแล้วตอนนี้นะแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าคนที่ไปเก็บเงินค่าเข้าหาดอ่ะตลกมากเลยเนาะหาดก็อยู่ของมันดีๆคนก็อยู่กันมันไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วอยู่ดีๆก็มีคนไปเก็บตังค่าเข้า
1: อารมณ์คล้ายๆกับเวลาไปจอดรถข้างถนนที่หนึ่งอ่ะ
0: ใช่แล้วก
1: ็มีชาวบ้านมาขอ
0: แต่ค่าที่จอดรถด้วยครับ
1: ทางที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่เอกชน
0: ใช่
1: แล
0: ้วอันนี้คุณสุชาติบอกว่าเรียกว่าจิโกกลางซอยที่เขาไปเก็บเงินพี่บอลเราไม่ได้เก็บน้อยๆนะ300 บาท
1: ก็เ

0: ข้าพื้นที่ใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ใช้อาวุธข่มขู่ชาวประมงพื้นบ้านด้วยอ่ะคุณสุชาติบอกเลยว่ารัฐบาลจะทวงคืนหาดทั้งหมดให้กลับมาเป็นของประชาชนแล้วไม่ใช่แค่หาดนะก่อนหน้านี้ที่หลายคนบอกว่าอุ๊ยจะกล้าหรอโรงแรมดังเห็นบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนโฉนดนส.3ที่ออกโดยมิชอบยืนยันว่าถ้าคดีถึงที่สุดแล้วจำเป็นต้องรื้อถอนตามกฎหมายก็จะทำนี่ยังไม่รวมชุดเฉพาะกิจที่จะไปเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานด้วยนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าทับลานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เดือดเพราะว่ามีหลายคนออกมาเทคแอคชั่นค่ะพี่บอล
0: ครับ
1: คุณ ชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษร
0: ครับ
1: ก็ออกมาเทคแอคชั่นด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ออกมาพูดเนี่ยคือท่านพูดผ่านช่องทางโซเชียลของท่านคัดค้านเลยคือท่านบอกเลยว่าท่านน่ะเป็นห่วงว่าอ่ะพูดตรงๆแบบง่ายๆเลยรวบรัดเลยนะว่าถ้าครั้งนี้มันทำได้มันเหมือนเป็นการเฉือนพื้นที่ป่าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะกระทบคือ1กระทบกับสัตว์ป่า2มันจะกลายเป็นโมเดลต้นแบบของอีกหลายๆที
0: ่ครับ
1: ใช
0: ่มันเป็นมาตรฐานอะไรไปเพราะว่าการประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดอุทยานในวันนี้จริงๆมีอาจารย์ธนพรเข้าร่วม
1: เมื่อวาน
0: เมื่อวานขออภัยเข้าร่วมด้วยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไอเอกสารหลักฐานต่างๆที่เอามาใช้ในการประเมินพื้นที่ใหม่เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกับธนพรนะ
1: เราคุยกับเจ้ากรมเลยค
0: ุ
1: ยกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเลยเรามีนัดกันไว้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะถามแทนทั้งคุณชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนะคะเสถียร
0: ใช่ครับก็คือฝั่งอนุรักษ์ทั้งหลายแหละ
1: เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกัน
0: ใช่ส่วนถ้าเกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ยินเสียงบอลกระแอมไอเป็นระยะวันนี้เนี่ยก็เลยนอกจากจะขายให้กับคุณผู้ฟังแล้ว
1: จะไปซื้อเอง
0: ด้วยนะฮะเพราะว่าใช้เสียงแต่ละวันเนี่ยโอ้โหทั้งอ่านข่าวทั้งประชุมพูดคุยหลายๆคนตอนนี้มีงานพรีเซนต์มีไลฟ์สดด้วยเห็นไหมเจ็บคอไอมีตัวช่วยติดเอาไว้นะฮะตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วครับยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมนะครับแล้วก็มีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลราคานะ20บาทซื้อได้ Big C Boost CJ Express Rotus Tiffy รอสโอ้โหเดียทำมีร้านขายยาชั้นนำทั่วไปร้านขายยาทั่วไปก็มีออนไลน์ก็มี Official Brand นะครับ Shopee Lazada Line Shopping นะครับแอดเซงเพียวนี่ก็สั่งได้โดยตรงเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็แนะนำกันไว้เดี๋ยวว่าคงจะต้องจัดเป็นส่วนตัวกันแล้วเหมือนก
1: ัน ค่ะอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนจัดเป็นส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะคะคือหม้อหุงข้าวเพื่อสุขภาพค่ะคาชิว่ารุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรทำได้เยอะมากมีทั้งทำซุปหุงด่วนทำโจ๊ก1อาหารหรือแม้แต่กระทั่งทำเค้กก็ทำได้นะคะมีไอเทมลับของสายเฮลตี้ที่ไม่อยากให้พลาดนั่นก็คือซึ้งสเตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้แล้วมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่ามีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะราคาปกติ 2,990 บาทแต่ว่าวันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำว่า990บาทให้มา 1,000 มีทอนอ่ะถ้าสั่งซื้อตอนนี้นะคะมีของแถมเพิ่มให้ด้วยที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสเตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะถ้าสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดปั๊มไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือ

0: ันเขตใจบานและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมผู้ฟังที่ใช้ไทยช่วยไทย Plus เนี่ยคือมันผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว
7: เหมือนนาน
6: จะถามว่าย
7: ังเหนื่อย
6: ไหมพออยู่หรือเปล่า
7: เอาก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย Plus นั่นแหละค่ะ
6: ครับ
7: เพราะว่าตอนนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นว่ายอดเงินที่มีการสรุปมาจากหน่วยงานรัฐเนี่ยค่ะเราควรที่จะดีใจกับมันหรือมันมีมิติอะไรให้เราต้องวิเคราะห์กันต่อหรือเปล่า
6: ใช่ใช่คือทางสมาคมพวกผู้ประกอบการหรือโดยเฉพาะอย่างโฮสเทลหรือที่พักขนาดเล็กเองเนี่ยเขาสะท้อนปัญหามาว่าเอ๊ะมันไปกระทบนึกออกไหมฮะเออตรงนี้น่าสนใจว่ามันมีมุมมองบางมุมที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็น
7: คืออย่างนี้ค่ะร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยมีการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นร้านค้าที่เป็นไซส์ S แต่เขาจะมีเหมือนรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ซึ่งณตอนนี้ที่หลายคนกำลังใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปซื้อของจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ
6: ใช่ครับ
7: มันเลยทำให้ร้านไซส์ S เนี่ยรู้สึกว่าอ้าวฉันจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างเลยแล้วฉันก็เสียภาษีถูกต้องฉันเป็นเด็กดีนะแต่สุดท้ายฉันถูกตัดออกจากระบบแล้วตอนนี้ฉันก็ยอดก็ไม่ได้เท่ากับร้านอื่นๆแล้วร้านอื่นๆบางร้านไม่ได้เสียภาษี
6: ไม่ได้เสียภาษี
7: แต่เขาได้
6: เข้าร่วมแล้วก็คนก็แห่ไปซื้อของเขา
7: ทีนี้จะแก้ปัญหายังไงเราลองมาปรึกษาประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กประเทศไทยคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณรุ่งบอลครับ
7: ค่ะคุณสรเทพมองยังไงกับร้านค้าที่ออกมาบอกเสียงของตัวเองออกมาบอกกล่าวเสียงของตัวเองว่าร้านไซส์ S ก็จริงแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆก็เป็นเด็กดีจ่ายภาษีทุกอย่างแต่กลับไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus
8: ต้องอย่างนี้ก่อนหรือต้องท้าความก่อนเดี๋ยวผู้ฟังคือผมอ่านคอมเมนต์นะส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยเข้าใจระบบนี้แล้วก
6: ็
8: มันจะไปเขียนว่าโอ้ยก็ให้ร้านรวยๆแล้วก็แบ่งให้ร้านเล็กๆเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความไม่เข้าใจของเขาต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผลกระทบธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันโดนไปหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นร้านสตรีทฟู้ดร้านเล็กร้านใหญ่ร้านไซส์SME ไซส์ S ไซส์เล็กนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของต้นทุนมันก็ขึ้นมาประมาณ 15-20% นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพอปีนี้มาเจอเรื่องสงครามระดับหนักเลยกำลังซื้อหดหายไปประมาณ 30% แต่ณวันนี้มันหายไป 50 ละนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณปลายปีแล้วผมก็เข้าไปคุยกับคุณสีพงนะครับคุณโต้งนะครับขอโครงการคนละครึ่งภาคของการคนละครึ่งภาคเฟสหนึ่งออกมาณวันนั้นเนี่ยผมคุยเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยทำออกมาซึ่งทางตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลคอมมอนเดนการุกินเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำให้อย่างเฉพาะร้านเล็กๆนะที่ไม่อยู่ในระบบภาษีเพราะว่าเขากลัวข้อหาว่าจะไปเอื้อเจ้าสัวรายใหญ
6: ่
8: ซึ่ง

0: ก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องแฟร์นะคำว่าเจ้าสัวเนี่ยมันไม่แต่ผู้อยู่ในระบบภาษีมันไม่ใช่มีเฉพาะร้านเจ้าสัวนะมันมีคนที่กำลังเป็น SME Startup ก็มีเยอะมากนะถ้าอย่างนั้นเอาอีกได้ไหมทำอีกโครงการหนึ่งออกมาควบคู่กันเพื่อจะดึงยอดใช้จ่ายสำหรับร้านที่อยู่ในระบบด้วยก็คือไปเก็บใบกำกับภาษีเอามาหักลดภาษีบุคคลในปีนี้ได้ 20,000 บาทตามร้านอาหารเหล่านี้ที่อยู่ในระบบเขาก็ทำออกมาให้แต่ณวันปีนี้เขากลับไม่ทำออกมาให้แปลกมากซ
1: ึ่
0: งมันกลายเป็นว่าโครงการนี้มันกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายกับกลายเป็นใช้คำว่าเป็นโครงการที่สอนให้คนไม่อยากเข้าระบบภาษีแล้วกำลังจะผลักให้คนอยู่ในระบบภาษีหนีออกจากระบบภาษีกันหมด
1: กลายเป็น
0: เรื่องใช่เลยผมง่ายเนี่ยหลายผู้ฟังอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอเขาช่วยร้านเล็กๆนี่ต้องบอกกันว่าไอ้คำว่าร้านเล็กๆเนี่ยคือยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปีหมายความว่าคุณขายได้วันละประมาณ 5,000 บาทเดือนละ 150,000 บาทผมถามคุณอู้คุณบอลทุกวันเนี้ยร้านที่มันขายดังๆเนี่ยข้าวแกงต่างกันเนี่ยเยอะแยะหรือร้านที่แบบแม่ค้าขายส้มตำเข็นแล้วมันมีไก่กองเต็มรถเข็นผมว่าวันนึงขายเกิน 5,000 บา
1: ทใช
0: ่แต่ว่ามันไม่เข้าระบบไงแต่ตรงกันข้ามร้านเด็กๆวันนี้ร้านเด็กๆน้องเด็กรุ่นใหม่ที่เขาทำอ่ะเช่นขายยูนิโฟเขามีประมาณสัก 20-30 สาขาอยู่ตามห้างอย่างเงี้ยเขาขายแค่ก๋วยเตี๋ยวนะเขาอาจจะขายได้วันประมาณวันละหมื่นอย่างเงี้ยตีไปก็ปีหนึ่งประมาณ3ล้าน5ล้านบาทแต่เขาตั้งใจเข้าระบบภาษีเพราะเขาอยากเป็นเด็กดีร้านเหล่านี้กลับไม่ได้รับการดูแลแล้วกลายเป็นว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ย60-80พอๆกันกับร้านที่อยู่ในระบบนี่แหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่พอไม่ได้อยู่ในระบบใครช่วยไทยพาสหรือใครช่วยเราพาสเนี่ย มันก็ขายบางคนก็วิ่งไปร้านที่มันอยู่ในโครงการกันหมดไอ้ร้านที่เด็กดีที่อยู่ในระบบก็ทำตาปิดกันหมดว่าเฮ้ยแล้วเขาจะเอาทำยังไงล่ะทั้งที่ร้านเหล่านี้บางทีเด็กเหล่านี้ขายแค่กะเพราแต่เขามีหลายสาขาเนี่ยเขามีแรงงานอยู่ในระบบของเขาเนี่ยประมาณสัก30-40คนด้วยซ้ำน้องหลายคนที่มาคุยกับผมนะครับผมเขาบอกว่าอย่างเงี้ยผมก็ต้องปลดคนออกหรือว่าไม่จ้างคนเพิ่มนะก็ต้องหาไปจ้างแค่ช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มันจะบอกว่ารัฐบาลชุดเนี้ยกำลังแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้แก้ที่โครงสร้างเศรษฐกิจเลยเขากำลังใช้วิธีคือเหมือนกับกึ่งประชานิยมโดยที่มองฐานคะแนนเสียงเขาเป็นหลักก็พูดตรงๆนะมากกว่าโดยการแก้โครงสร้างคำว่าโครงสร้างหมายความว่าอะไรโครงสร้างหมายความว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะทำประชานิยมอะไรออกมาช่วยร้านอาหารเนี่ยเขาจะช่วยรัฐที่อยู่ในระบบภาษีก่
2: อ
0: นเพราะอะไรเขามองว่าหนึ่งสามารถพยุงการจ้างงานได
1: ้
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่พยุงการจ้างงานได้คนที่อยู่ในระบบการทำงานเนี่ยเขายังมีเงินเดือนเขายังไปจับจ่ายใช้สอยต่อได
1: ้
0: เศรษฐก
1: ิ
0: จก็ยังหมุนต่อได้ถูกไหมครับน้องร้านเหล่านี้เขาปีนึงเนี่ยโอเคเขาส่งแวดเข้าคลังสิ้นปีก็ส่งภาษีเข้าคลังร
2: ั
0: ฐบาลก็ยังจัดเก็บรายได้ตรงเป้าร
1: ั
0: ฐบาลก็ยังมีเงินมาทำอย่างอื่นได้อีกแต่ณวันนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลเซกเมนต์เหล่านี้ SME size S เนี่ยที่ยอดขายทีนึงเนี่ยเอาผมว่าไม่เอาตั้งไว้ประมาณ100ล้านก็แล้วกันไม่ต้องไปพูดถึงเจ้าสัวที่เขาหลักพันล้านกันหมดแล้วร้านที่ใหญ่โตนะครับร้านเหล่านี้เขาก็มันอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ปุ๊บเขาก็ไม่สามารถจัดส่งแวดหรือจัดส่งภาษีเข้าคลังได้ตามเป้าที่เขาวางไว้กับ2ไม่สามารถยุ่งการจ้างงานได้สุดท้ายแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อรัฐบาลมีรายได้รัฐบาลก็ไปกู้อีกก็มาแจกมันก็จะเป็นลักษณะนี้คุณบอลคุณอุ้มครับ
2: คืออันนี้เดี๋ยวต้องแยกให้เข้าใจนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าอุ้มเข้าใจถูกไหมคะคุณสรเทพคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่อยู่ในไซส์ที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยแหละแล้วเขาก็ได้เข้าร่วมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็ได้ส่วนแบ่งต่างๆอันนั้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็คือไซส์ S ที่เขารู้สึกว่าเขาเองก็มีต้นทุนแฝงต่างๆนานาแล้วก็เป็นเด็กดีในการเข้าสู่ระบบภาษีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่มันมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นร้านที่เขาไม่ยอมเข้าร่วมภาษี
0: คือ
2: แต่ตรงนี้ต้องทูบีแฟร์นิดนึงว่ารัฐบาลเองอะค่ะเขาก็พยายามที่จะผลักร้านเหล่านี้เข้าร่วมภาษีเขาพยายามที่จะบอกว่าไม่ส่งข้อมูลจากแอปถุงเงินไปให้กรมสรรพากรแน่นอนไม่เสียภาษีย้อนหลังแน่นอนกำลังแก้ตรงนี้ให้อยู่คุณสรเทพจะอธิบายตรงนี้ยังไงให้กับรัฐบาลไหมคะหรือว่ามีมุมเข้าใจไหมคะ
0: เราก็ไม่อยากจะไปนั่นหรอกเนาะมันเป็นวิธีการทำมาหากินของเขามันก็อยู่ในอุตสาหกรรมร้านอาหารเดียวกันแต่เราจะบอกว่ามันก็จะมีกลุ่มประเภทกลุ่มที่เป็นเด็กดีน
2: ะ
0: ที่อยากจะเข้าระบบภาษีให้ถูกต้องกลุ่มพวกนี้ก็เป็นเด็กเจนใหม่ที่ทำธุรกิจร้านอาหารประเภทแบบร้านเล็กๆนะครับยอดขายเดี๋ยวเขามีหลายสาขาแต่มันก็จะมีบางกลุ่มบางคนนะครับที่เขารู้อยู่แล้วว่ายอดขายเขาเกินปีละ 1.8 ล้านนั่นแหละกล
1: ุ่ม
0: แต่เขาไม่อยากเข้าระ

0: ภาษีเขาไม่ไปแจ้งเข้าระบบภาษีระบบภาษีแวดให้ถูกต้องมีเยอะมากในประเทศไทยนะครับทีนี้เราก็ไม่พูดถึงตรงนั้นแหละโอเคนะเขาไม่แจ้งเรื่องของเขาท
1: ี
0: นี้เราก็จะบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยเมื่อทำมาตรการอะไรออกมาเนี่ยเขาควรจะทำออกมาเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันนะครับหรือถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเลือกเจ้าสัวเขาว่าเจ้าสัวหมายความว่าร้านแบรนด์ดังแล้วกันที่ขายโอ้ปีนึงเป็นพันล้านคุณก็ไปกำหนดเงื่อนไขสิว่าธุรกิจSME ที่เป็นไมโครนะไมโครเนี่ยก็คือยอดขายไม่ถึง18ล้านเนี่ยก็ได้ทั้งที่ถ่ายภาพบวกกับธุรกิจร้านอาหารที่เป็นไซส์ SME ก็คือ small มากๆยอดขายปีนึงไม่เกิน100ล้านสามารถเข้าโครงการนี้ได
1: ้
0: ด้วยการมันมีเขาเรียกว่าสรรพากรเขาก็มีรายได้กรมพัฒน์เขาก็มีอยู่แล้วรายละเอียดของร้านเราเนี่ยยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทคุณลุง
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้ในครม.เงาอะค่ะคุณสรเทพเขามีการเรียกร้องว่าจริงๆไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีระยะเวลาไปจนถึง30กันยามีเวลาอีก3เดือนกว่าโครงการมันจะสิ้นสุดอะค่ะทีนี้เขาก็เลยเรียกร้องว่าอะถ้าอย่างนั้นช่วงระยะเวลาหลังจากเนี้ยแก้กฎเกณฑ์ได้ไหมเพื่อที่จะให้ร้านไซส์เอสเนี้ยเขาสามารถที่จะเข้าไปร่วมโครงการได้คุณสรเทพคิดเห็นยังไงอะคะ
0: จริงๆเมื่อวานเนี่ยนะเขาก็เชิญเด็กๆน้องๆเจ้าของร้านอาหารที่เป็นไซส์เอสเนี่ยเข้าไปการแล้วก็เชิญผมก็เข้าไปนั่งแต่ผมแวบออกมาก่อนไม่ได้มีธุระผมก็เป็นคนเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้แหละให้เขา
1: ขยายได้เลยค่ะครับ
0: ว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการนะก็คือคนที่ลงทะเบียนเที่ยวนี้เขาตั้งไว้30ล้านสิทธิ์นะคุณอุ้มวัดแต่ว่าเขามีคนสมัครแค่26ฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ
1: ์
0: ฉะนั้นเนี่ยการทำพวกนี้เขาจะมีจำนวนเงินไว้อยู่ละไอ้4ล้านสิทธิ์ที่ไม่มีใครลงทะเบียนเนี่ยถ้าคูณจำนวน 4,000 บาทเนี่ย4เดือนมันก็คือ 1.6 หมื่นล้านบาทนะครับบวกกับ2เดือนหรือ3เดือนสุดท้ายเนี่ยอันนี้แค่เพิ่งจะเดือนแรกนะมี3เดือนเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็สามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเข้าไปได้เลยบวกไป 1.6 หมื่นล้านนั่นแหละเอามาบวกไป3เดือนสุดท้ายในเดือนละพันเนี่ยให้ธุรกิจ SME size S ที่ขายยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็จบแล้วคุณรุ่งเอาเข้าแค่ครม.แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อนุมัติออกมาแล้วก็กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมออกมาให้เขาแค่นั้นเองนะครับ
2: เพราะว่าจริงๆในช่วงระยะเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณสักครึ่งเดือนแล้วก็ยังต้องลากต่อถ้าเกิดมันไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แม้แต่ระยะโครงการมันจะดูเหมือนไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามันสามารถทำให้ผู้ประกอบการไซส์แบบไมโครเนี่ยล้มได้เลยเนื่องจากการจ้างงานถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องทั้งบอลล้มแล้วตอนนี้เนี่ยหลายเจ้า SME ไซส์เนี่ยแทบจะล้มกันหมดนะครับเพราะว่าหลายตัวอย่างเช่นเอาไปฟู้ดคอร์ตจะได
1: ้
0: เราไปฟู้ดคอร์ตเนี่ยเราจะเห็นร้านโหมีทั้งอยู่ในระบบแล้วไม่มีระบบ
1: อย่าง
0: ชัดเลยไอ้ร้านที่อยู่ในระบบเนี่ยก็ทำตามปิ๊บปิ๊บไอ้คนข้างเนี่ยฟู้ดคอร์ตเนี่ยร้านที่ไม่อยู่ระบบแถวก็ยาวเหยียดเลยคนก็รอสแกนใช้ใครช่วยเราเนี่ยแหละ
1: ใครช่วยไทยค่ะ
2: นี่อย่าสายป่านแต่ก็ไม่ได้ยาวอ่ะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับ SME ไซส์ผมบอกแล้วว่าถ้าล้มเนี่ยมันโตมันกลับมาฟื้นยากมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆพวกนี้เขาลงทุนด้วยสายป่านของเขาจำกัดจำกัดเกีย
2: รติ
0: แต่ณวันหนึ่งซึ่งเขาสามารถขยายไปได้หลายสาขาเนี่ยนั่นไม่ใช่หมายความว่าเขาจะกอบกวยกำไรได้เยอะนะแต่ละสาขาเพราะว่าตัวอย่างเช่นเขาไปเปิดฟุตคอร์ตตามห้างเนี่ยเขาโดนค่า GP ประมาณ 30% นะฉะนั้นเนี่ยกำไรเขาก็เหลือนิดหน่อยอยู่แล้วเพียงว่าใส่หลายสาขาแต่พวกนี้ก็มีความฝันว่าเขาก็อยากจะเป็นสตาร์ทอัพที่มันมีหลายสาขาและยอดขายโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเข้าเปิด IPO สมมุตินะเขาก็มีความฝันของเขาแต่ณวันนี้เขายังไปไม่ถึงยังเป็นแค่ไซเอสถ้ารัฐบาลไม่ช่วยดูแลเขาเนี่ยผมบอกเลยเท่ากับค่าตัดตอนเด็กเหล่านี้หมดสุดท้ายประเทศไทยก็จะเหลือเฉพาะร้านเจ้าสัวใหญ่ๆหลักระดับพันล้านหมดนะครับ
1: คือตอนนี้มี2ประเด็นที่จะพูดถึงค่ะคุณสรเทพหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังเอาช่วงเดือนแรกกันนะคะมันมีคนที่เมื่อกี้พี่วันยังบอกอยู่เลยว่าเงินไม่พอแล้วเพราะว่าเขากำหนดอยู่ 1,000 ใช่ไหมต่อเดือนเนี่ยใช้ได้ 1,000 บาทแต่ว่าในขณะที่ร้านที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะก็มีประเด็นอีกเหมือนกันใช่ไหมคะคุณสรเทพว่าจริงๆแล้วร้านก็โดนแพลตฟอร์มที่จะต้องมีค่าคอมเรียกเก็บ
2: เรียกเก็บ
1: จากเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้
0: คือร้านที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีปัญหามาพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะต้นปีเนี่ยก็มีการยื่นโนติสไปถึงกับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดว่าเขาจะปรับ GP ขึ้นเป็น 30% 35% ไปซ้ำนะครับแต่ว่าโครงการเนี้ยโอเคเขาก็ลดลงมา GP เฉพาะโครงการนี้นะใครคือใครเนี่ยเขาลดลงมาช่วยมาสัก4เดือนแต่ความหมายคือต่อให้คุณเข้าร่วมยังไงก็ตามเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้ถ้าคุณไม่มีตัวออนท็อปเช่น5กิโลเมตรส่งฟรีหรือคุณไม่ยิงแอดในแพลตฟอร์มเหล่านี้คุณจะไม่สามารถเจอหาร้านเหล่านี้เจอได้เลยนะฉะนั้นคุณต้องโดนค่ามาร์เก็ตติ้ง

0: ออนท็อปอีกประมาณ 10% เสร็จแล้วเนี่ย GDP ก็ได้กลับมาที่ 30% แล้วคุณลดไปอีก 20% เฉพาะการเนี่ยเฉพาะกิจฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มทุกวันนี้มันก็ไม่มีกฎหมายอะไรออกมาควบคุมดูแลนะว่าเก็บค่า GDP ได้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับแต่ว่าจริงๆมันเนี่ยผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าไอ้ 1,000 บาทเนี่ยต่อเดือนเนี่ยตอนแรกเอาเนี่ยตอนแรกที่คุยโครงการไทยเพื่อไทยภาค2เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยข่าวรัฐบาลบอกว่าจะทำแค่10ล้านสิทธิ์ซึ่งผมก็แย้งไปว่า10ล้านสิทธิ์เอาไม่อยู่หรอกเศรษฐกิจแบบเนี้ยเงินไม่หมุนแน่คุณควรต้องทำออกมา30ล้านสิทธิ์ซึ่งเขาก็ทำออกมา30ล้านสิทธิ์แต่ว่าเขาอาศัยตรงที่ว่าเขายืดไปนั้นยืดเป็นเดือน2,000ก็ยืดเป็นเดือนละ 1,400 เดือนเหตุผลง่ายๆคือรัฐบาลหมุนเงินไม่ทันเขาต้องทำออกมาแล้วผมก็บอกแล้วว่าแรกๆที่เขาลงไปทำคอนเทนต์กันโอ้ยวันแรกเลยคนใช้กันคึกคักผมก็บอกว่าเดี๋ยวลองดู15วันหลังแล้วคุณจะรู้ซึ่งจริงๆตัวเลขมันก็ออกมาจริงๆรูปบอลนะครับคือเขาก็แถลงออกมาแล้วเมื่อวันที่10เมื่อวันศุกร์เขาแถลงมาว่าตัวเลขคนใช้เนี่ยนะประมาณ24ล้านคนจาก26ล้านนะยอดใช้เป็น 1.7 หมื่นล้านบาทอันนี้คือเงินที่รัฐบาลเติมไปความหมายคืออะไรความหมายคือคนใช้ไปแล้ว705บาทต่อคน24ล้านคนเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ200กว่าบาทซึ่งจะต้องใช้อีก15วันหลังนั่นทำไมพ่อค้าแม่ค้าออกมาเริ่มโวยกันว่ามันเงียบทำไมมันซบกันเร็วหรือเกินผมบอกเลยว่าไม่ต้องรอ4เดือนซบหรอกเอาวัดกัน15วันนั่นแหละ15วันคือ15วันซบไปอย่างเงี้ย4เดือนนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าแล้วอีก2ล้านคนที่เหลือไปไหนไม่ได้ใช้เลย 1,000 เนี่ยผมก็บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าคนเหล่านี้คือคนออฟฟิศเขาต้องการเก็บไว้ใช้ฟู้ดสำหรับแอปพลิเคชันดิวลี
1: ่
0: ซึ่งเอาไว้สั่งทานกลางวันแค่นั้นเองแต่ว่าผมบอกเลยว่ายอดใช้เมื่อวานเนี่ยฟู้ดรีเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นผมมองว่าไม่น่าจะเกินประมาณสักวันที่ มันก็หมดแล้ว
2: ก่อนแต่ทีนี้เราหัวเราะกันเนี่ยแต่ว่ามันจะมีนัยยะที่มันแฝงอยู่คุณสรเทพคือโอเคมองในมุมนึงก็คือโครงการประสบความสำเร็จแหละหรือเราควรจะมองอีกมุมนึงว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันกำลังส่งสัญญาณอะไรกลับไปที่รัฐบาลอยู่
0: ผมบอกว่าประสบมาโครงการนี้ประสบความสำเร็จไหมไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยน
2: ะ
0: เพราะอะไรเพราะผมก็พูดทุกรายการมาตลอดเวลาแล้วเราก็ตั้งแต่ใครช่วยไทยโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งว่าโครงการนี้มันเหมือนไวอากาคุณบอลอุ้มมันแข็งในชั่วคราวไม่สามารถแข็งได้ถาวรเมื่อไหร่ที่ยาหมดฤทธิ์ปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ผมถึงบอกว่ารัฐบาลควรต้องแก้ที่โครงสร้างที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามาแก้แบบเหมือนกับคุณไม่มีแรงคุณก็เอาไวอากาให้กินเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมอ่ะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรต้องดูแลตรงนี้หนึ่งในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนลงให้ได้เพื่อประชาชนจะได้มีเงินในกระเป๋าเหลือ
1: ลดหนี้ครัวเรือน
0: นี่ครัวเรือนเนี้ยเรื่องค่าไฟที่ต้องเจออีกหนักๆแน่นอนเรื่องต้นทุนอาหารต่างๆขึ้นมา 15-20% 3อีกเรื่องนึงเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไซส์ S จริงๆเนี่ยผมเขียนจดหมายส่งไปถึงพี่หนิงนะคุณจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีการตอบรับให้เข้าไปพบผมอยากจะเข้าไปพบเพราะว่าผมจะเสนอไปว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการไซส์ S ไปก่อนด้วยการลดเก็บเงินประกันสังคมลงสักครึ่งนึงฝ่ายนายจ้างลูกจ้างเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยเนี่ยนายจ้างถ้าลดไปครึ่งนึงเนี่ยเขามีพนักงานในองค์กร100คนเนี่ยเซฟไปได้หัวหนึ่งประมาณสัก300กว่าบาทเขามีเงินเหลือมา 30,000 กว่าบาทแล้วเขามีเงินแคชโฟลว์เหลือในบริษัทน
1: ้อง
0: คนประชาชนลูกจ้างเขาเองเนี่ยก็ทั้งที่จะส่งอีก700กว่าบาทเขาก็เหลือมา300กว่าบาทเขามีเงินไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาลดไปให้เขาก่อน4สัก6เดือนก็ได้แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับมา
1: แล้วข้อเสนอลักษณะแบบนี้เนี่ยสมมติว่าหลังจากพ้น6เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะถือเป็นการแก้ในเชิงโครงสร้างในระยะยาวได้ไหมฮะพี่สรเทพ
0: ถ้าโครงสร้างระยะยาวนี้ผมบอกครับหนึ่งคุณจะต้องลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลงให้ได
1: ้
0: ถามว่าลดได้ยังไงคุณบอลก็จะอ่านข่าวเห็นข่าวมาตลอดว่ารัฐมนตรีพิธีเขาบอกพูดว่าภาษีน้ำมันสรรพสามิตลดไม่ได้หรอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของไก่กับไข่นะผมบอกว่าเฮ้ยคนระดับมีวุฒิภาวะอย่างเงี้ยเขาทำไมเขามองแค่มุมเดียวเขามองแค่ว่าถ้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแล้วเนี่ยรัฐบาลจะสูญเสียรายได้ตรงนั้นไปแต่เขาไม่ได้มองกลับกันว่าถ้าเขาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันทำให้มันถูกลงมาสักเจ็ดบาทเนี่ยเฮ้ยเศรษฐกิจมันจะขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองค่าขนส่งต่างๆถูกลงวัตถุดิบต่างๆถูกลงนี่ควรเลยอาจจะน้อยลงประชาชนอาจจะมี
1: กำลังซื้อมากขึ้น
0: ถูกต้องธุรกิจก็มีเงินเหลือมากขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็วนกลับไปที่รัฐบาลเข้าคลังไปด้วยภาษีถูกไหมฮะ
1: ใน
0: เรื่องของภาษีแวดต่างๆแต่ณวันนี้มันไม่ได้วนกลับไปอย่างนั้นแบบรัฐบาลมองอยู่ที่ว่าฉันจะเก็บตรงนี้ให้ได้แต่ไม่ได้มองว่ามันมีมูลกลับกันกับค่าใช้จ่ายของประชาชนกับผู้ประกอบธุรกิจ

0: นี
1: ้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมองเหมือนจะเป็น4เดือนแต่เท่ามันกลายเป็นว่าแต่ละเดือนมันดันโตแค่ครึ่งเดือนแล้วก็หยุดไปแล้วก็ต้องมาสตาร์ทใหม่ในต้นเดือนหน้า
2: มันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการกระตุ้นผมก็พูดไปแล้วว่ามันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การไทยช่วยไทยอันนี้ผมใช้เพราะเป็นการประคองกำลังซื้อไม่ได้เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อเลยแค่ประคองไปแค่นั้นเอง15วันและ15วันก็ซบกันมาอีก15วันนะครับ
3: ทีนี้มาตรการถ้าเกิดมันไม่ได้มีโอกาสใช้ไปละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะว่าแหมทำอะไรออกมาก็ไม่ดีไปสมุดอะไรอย่างคุณสุรเทพคิดว่าเราจะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นสารตั้งต้นยังไงดีเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการอัพเลเวลขึ้นไปเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะรอบนี้อย่างน้อยๆก็มีนกกระซิบนะเป็น AI ที่จะคอยมาช่วยให้กับคนที่ไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าไม่รู้วิธีการในการจัดการข้อมูลการซื้อการขายของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสุรเทพคิดว่ามันมีสารตั้งต้นอะไรได้บ้างไหมคะกับการที่จะฮึบให้เศรษฐกิจโตขึ้นให้ร้านโตขึ้น
2: จริงๆโครงการไม่ใช่ไม่ดีหรอกนะพี่แต่ว่าผมมองว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาประเมินด้วยหยาบเกินไปเขาไม่ได้ประเมินในเรื่องของรายละเอียดกับใช้คำว่าอะไรพฤติกรรมของผู้บริโภคชัดเจนนะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำออกมาแล้วมันไม่ครบลูกทั้งหมดแล้วมันก็ไปทำลายกับกลุ่ม SME ที่เป็นอยู่ในระบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับนกกระจิบเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่บางคนนะพ่อค้าแม่ขายบางคนเขาไม่ได้สนใจหรอกเขามีจดของเขาอยู่แล้วล่ะว่าซื้อมาขายไปเอาง่ายๆไปเดินตลาดกบลีเนี่ยมีร้านข้าวแกงใหญ่เจ้าหนึ่งโอ้โหพ่อเจ้าของร้านยืนผัดเองทองเนี่ยโอ้โหเส้นละ10บาทโอเคแล้วน้ำลายไหลไม่ใช่กับข้าวอร่อยนะเห็นต้อยแล้วเขาก็จดอยู่แล้วเขาก็เห็นแล้วว่าอะไรขายดีขายไม่ดีแล้วเขาก็คำนวณเขาได้อยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยประมาณคนจะเข้ามาตลาดเนี่ยประมาณกี่คนเขาจะคืออาหารที่เขาวางขายเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์กับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เท่ากัน
3: ค่ะ
2: นั่นหมายความว่าเขา
3: ก็มีการจัดสรร manage ของเขาอยู่
2: เขาบริหารของเขาเป็นเองอยู่แล้ว
3: คร
2: ับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะเรียกร้องว่าหนึ่งนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยรัฐบาลควรต้องเร่งออกมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร SME ไซส์ Sก่อนที่จะปล่อยให้เขาตายไปกับสองคุณควรจะต้องเร่งออกมาตรการอะไรก็ได้เป็นแรงจูงใจให้คนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีไม่ใช่ออกมาตรการอะไรออกมาแล้วทำให้คนไม่อยากเข้าอยู่ในระบบภาษี
3: ใช่ก
2: ็คือทางกัน
3: เห็นใจจริงๆอะเห็นใจทั้งฝั่งของรัฐบาลที่พยายามจะแล้วก็เห็นใจทั้งคนที่ไม่เข้าดีกว่าเพราะว่าตอนที่ก็ดีอยู่แล้ว
1: โอเคก็คงเดี๋ยวจะต้องรอดูว่าข้อเสนอต่างๆที่ได้รับฟังผ่านเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วนไปเนี่ยจะถูกนำไปพิจารณาแล้วจะมีอะไรที่มันจะดูมีการปรับหลังจากนี้ได้อีกไหม
3: จะได้ขยายเนาะร้านค้าไซส์เอสจะได้
1: เพราะว่ามันมีมุมของแต่ละฝั่งที่ก็แบบมันไม่เหมือนกันอ่ะมันก็ต้องรับฟังแบบกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะ
3: แต่วันนี้ได้อะไรจากคุณสารเทพเยอะเลยนะคะได้สะท้อนหลายมุมเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับสารเทพครับ
2: สวัสดีคร
1: ับพอพูดถึงมุมนี้ปุ๊บเราก็เลยนึกถึงร้านแถวบ้านอ่ะที่เขาดูขายดีมากเลยแต่พอเข้ามาในโครงการนี้ปุ๊บซึ่งร้านเขาไม่ได้ร่วมซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเหตุผลที่ไม่ร่วมนี่เพราะอะไรก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ารายได้อาจจะเกินที่สิทธิ์เข้าร่วม
3: ก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะบอกนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีการเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะพอสมควรพี่บอลคือคนที่เข้าร่วมอะค่ะเขาก็จะบอกว่าทำไมอะก็ถึงเวลาที่มันต้องจ่ายภาษีถึงจุดที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายสิแต่ว่าอีกกลุ่มนึงมีความรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละเดือนของฉันมันบวกลบเป็นไม่เท่ากันไงเนื้อของแม่เพราะฉันรู้สึกว่าตรงนี้ฉันปลอดภัยกว่าฉันแฮปปี้กว่าที่ฉันจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจได้
1: หลายมุมมองใช่ที่คุณสุรเดชสะท้อนเนี่ยว่าก็คงจะไปพูดอะไรไม่ได้แต่ละคนก็บริหารจัดการไลฟ์ของตัวเองตามรูปแบบของตัวเองไป
3: ค่ะเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเพิ่มความเดือด
1: โอ้เรื่องใหญ่เลย
3: เฉือนที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
1: ทับลาน
3: ใช่อ่ะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้าย

ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. M-Cord News FM 100.5

0: ณะที่เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองว่าสุดท้ายเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคมทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็กถุงยังชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงยังชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อบนชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 นที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางยัดศพใส่ลังพลาสติกเดินทางมายังแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อติดต่อขอรับร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวัดมหิสรารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยบรรดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกับลูกชายมากเกินไปส่วนปมขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จสิ้นการติดต่อประสานงานบรรดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับสุปจีคาด GDP ปี69โตเกิน 2% หากสหรัฐลงนามสันติภาพเชื่อสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นหลังเปิดช่องแคบฮอร์มุซนางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการว่าก็ดีส่วนเป้าหมายส่งออกไตรมาสแรกปี69ก็ดีมากฉะนั้นก็คาดว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ถึงอย่างไรต้องติดตามดูสถานการณ์ก่อนซึ่งต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดส่วนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซปัจจุบันยังเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นก็ต้องรอการเซ็นสัญญาสงบศึกหากมีการดำเนินการจริงก็น่าจะดีสำหรับพวกเราทุกคนแต่ก็ต้องรอดูทิศทางหลังจากนี้อีกเพียง 1-2 วันแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราก็ต้องเตรียมตัวให้มากที่สุดและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์โดยกระทรวงพาณิชย์จะดูความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและมาตรการต่างๆโดยวันนี้ก็มีการสรุปอีกครั้งเมื่อถามว่าจะต้องมีการปรับทบทวน GDP หรือไม่นางสุปจีกล่าวว่าไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8 และขณะนี้จะต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมเพราะทั้งปี 2569 เรามอง GDP อยู่ที่ 1.5-2% หากสถานการณ์เป็นเช่นเดิมแต่เมื่อมีความชัดเจนการลงนามสันติภาพดังกล่าวก็คาดว่า GDP น่าจะดีขึ้นเพราะการส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะได้ไม่ติดขัดรวมถึงราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยสำคัญก็น่าจะผ่อนคลายลงและทำให้เรามีกำลังซื้อที่ดีขึ้นมีการค้าขายที่ดีขึ้นมะพร้าวแกงล้นตลาดพาณิชย์ประสานโรงงานกะทิดูดซับเพิ่ม 2.5 ล้านลูกนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิสำเร็จรูปว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปให้เร่งดูดซับผลผลิตมะพร้าวผลแก่ที่ออกสู่ท้องตลาดพร้อมกันจำนวนมากจนเกิดปัญหาผลผลิตตกค้างในแหล่งรวบรวมและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีผลผลิตตกค้างไม่น้อยกว่า5ล้านลูกสำหรับบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดผู้ผลิตกะทิสำเร็จรูปตาชาวเกาะและบริษัทวราฟู้ดแอนด์ดริงก์จำกัดผู้ผลิตกะทิสดตาวราให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงการรับซื้อมะพร้าวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีก 2,500,000 ลูกภายใน2สัปดาห์หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 180,000 ลูกจากปกติที่รับซื้อรวมกันวันละประมาณ 300,000 ลูกพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตและเดินเครื่องจักรในวันอาทิตย์เพื่อเร่งระบายผลผลิตที่ตกค้างออกจากระบบการค้าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากปี69ที่มีผลผลิตมะพร้าวรวมประมาณ 852,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.4 ประกอบกับผลกระทบจากภาวะแล้งในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดล่าช้ากว่าปกติและกระจุกตัวในช่วงเดียวกันอีกทั้งผลมะพร้าวมีขนาดเล็กลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดส่งผลให้ผลผลิตจำนวนมากไหลเข้าสู่โรงงานแปรรูปทีนี้โรงงานจะมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตและคำสั่งซื้อจึงทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตได้ทั้งหมดส่งผลให้ผลผลิตตกค้างหลายพื้นที่โดยนอกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วยังมีผลผลิตตกค้างในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรวมอีกประมาณ5ล้านลูกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้ไงครับ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ป่าทับลาน150,000ไร่นะฮะที่มีการลากเส้นเขตแดนซึ่งมันถือเป็นปัญหาที่สะสมมานานมากนะครับพูดง่ายๆรวมๆก็คือว่ามันมีเรื่องของการกระทบที่ดินของชาวบ้านก่อนหน้านั้นมีเรื่องของพื้นที่สปก.มีเรื่องถ้าเกิดมีการปรับพื้นที่ใหม่มันจะกระทบกับพื้นที่ป่าที่มีอยู่เดิมและสูญเสียไปหรือเปล่าซึ่งวันนี้เมื่อวานใช่ไหมฮะที่มีการประชุมของบอร์ดอุทยานก็มีข้อสรุปออกมาด้วย
2: ค่ะคือป่าทับลานเนี่ยมันไม่ใช่แค่คดีรุกป่านะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาถ้าพูดง่ายๆก็คือรัฐทับรัฐรัฐทับชาวบ้านทุนทับชุมชนพูดตรงๆไปเลยทับกันไปทับกันมาอย่างเงี้ยค่ะและจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นมหากาพย์ที่มันมีมาอย่างยาวนานแล้วล่าสุดเนี่ยบอร์ดอุทยานก็มีมติไฟเขียวว่าให้หั่นพื้นที่ป่าทับลานป่าพื้นที่คือ150,000ไร่ที่พี่บอลพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เขาจะหั่นเพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นการเพิกถอนอะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีการแบ่งออกเป็น5กลุ่ม
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามข้อเสนอวันแมปมันก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเยอะมากพอสมควรว่าอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยตกลงแล้วมันกระทบกับเรื่องของมรดกโลกหรือเปล่า
1: ใช่ครับมันมีพื้นที่ที่หั่นถูกไหมฮะใช่คำน
2: ี
1: ้มีพื้นที่ชะลอด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีพื้นที่ที่เตรียมขยายเขตผ่าป่าเพิ่มอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ในแนวทางของการอนุรักษ์แล้วก็ตัวเลขที่มันออกมาว่าแม้จะมีการเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยเราอาจจะต้องคุยกับผู้ที่มีความเข้าใจในพื้นที่ดีด้วยว่าในระดับของพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ของสัตว์ป่าไหมเนี่ยมันกระทบหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าตัวเลขของพื้นที่มันหายหรือมันถูกเพิ่มไปเท่าไหร่นะ
2: คือพูดง่ายๆอย่างนี้ค่ะมันพอมันมีพื้นที่นี้ที่มันมีมายาวนานเนี่ยมันจะมี2กลุ่มหลักๆที่มองเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าฉันเป็นชาวบ้านแล้วฉันเป็นชาวบ้านเนี่ยฉันเป็นชาวบ้านที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนที่อุทยานแห่งชาติจะมาขีดแล้วบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
1: อ่
2: ะเขาบอกแบบนั้นเนาะเพราะมันอยู่มายาวนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆวันนึงพอมันเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ใช่
2: แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมในส่วนนี้ไปคือโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะเอาไปประกอบเหมือนแบบให้รุ่นสู่รุ่นได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์แบบอะค่ะก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของพื้นที่ป่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยมันครอบคลุมนครราชสีมาปราจีนบุรีสระแก้วคือจริงๆแล้วพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งก้อนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรท่านเป็นตัวแทนผู้พิทักษ์ป่ามาโดยตลอดเนี่ยนะท่านก็บอกว่าท่านกับประชาชนอีกประมาณ 800,000 กว่าคนก็อยากจะคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่ป่าตรงนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่คือก่อนหน้านี้อุทยานเคยจัดสรรให้ชาวบ้านอยู่แล้วแล้วมันมีพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ2562มาตรา64ที่สำรวจแล้วก็ให้สิทธิ์ในการทำกินให้พื้นที่ที่ให้ชาวบ้านเขาอยู่อาศัยได้อยู่แล้วตกทอดสู่ลูกหลานก็ได้แต่ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือเท่านั้นเองทีเนี้ยในเรื่องของมาตรา64ของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติอันนี้พี่บอลมันก็จะมีข้อดีข้อเสียอยู่โอเคข้อดีก็คือยังอยู่ในการดูแลของอุทยานใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยในพื้นที่ที่มันเยอะขนาดนี้ค่ะเขาก็มองไปถึงเรื่องของงบประมาณในการดูแลมองในเรื่องของประชากรของเจ้าหน้าที
1: ่
2: จำนวนของเจ้าหน้าที่

0: ในการที่เราต้องไปดูแลบุคลากรของเจ้าหน้าที่ในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณชัยวัฒน์เนี่ยก็บอกอีกด้วยว่าพื้นที่ที่จะโดนเฉือนออกไปอ่ะจริงๆแล้วคือมันมีบางส่วนที่เป็นส่วนใหญ่และค่อนข้างน่ากังวลว่ามันเป็นคดีความบุกรุกป่าอยู
1: ่
0: หลายคดีเลยทีเนี้ยเขาก็กังวลว่าคนที่จะเข้ามาถือครองอ่ะมันจะเป็นกลุ่มทุนจะเป็นนายทุนจะเป็นรีสอร์ทใหญ่
1: จะ
0: เป
1: ็
0: นข
1: ้
0: าราชการระดับสูงมากกว่าที่จะเป็นชาวบ้านที่ตั้งใจว่าจะให้เขาได้มีพื้นที่ทำกินมากกว่า
1: ใช่ซึ่งไอ้ข้อกังวลตรงเนี้ยผลของการประชุมบอร์ดอุทยานเนี่ยนะก็คือถ้าเราฟังแล้วเราให้ลองให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝั่งที่มีความเป็นห่วงแล้วก็สิ่งที่จำเป็นจะต้องดำเนินการไปเขาก็บอกว่าแต่ว่าในคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่จากกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยตรงนี้ยังคงเดินหน้าอยู่นะยังคงดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมใช่ไม่ได้เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮะล้างมลทินให้ไม่ได้แบบนั้นใช่ๆแล้วก็เป็นการช่วยชาวบ้านตัวจริงคือหมายความปลดล็อกความทุกข์ยากของชาวบ้านดั้งเดิมอ่ะ 2-30,000 ครอบครัวเนี่ยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ทำกินได้ถูกต้องไม่ต้องไปอยู่อย่างหวาดระแวงมันก็เลยถึงเป็นพื้นที่ในการปรับเรื่องของการแบ่งพื้นที่ตรงนี้ใหม
0: ่จริงๆอ่ะมันมีอีกมุมนึงนะอ่ะมุมนี้คือมุมที่เรากำลังสะท้อนให้เห็นถึง2มุมนะคะมุมที่เห็นด้วยและเห็นต่างเงี้ยอย่างวันนี้อ้อมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณสุชาติชมกลิ่นเจ้ากระทรวงเลยท่านก็บอกว่าในพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไร่แล้วนะพี่บอลมีคนไปปลูกทุเรียนเป็นเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่เนี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปจด GMP ของกระทรวงพาณิชย์ปะไม่สามารถที่จะไปจด GMP ได้อ่ะซึ่งพอมันจด GMP ไม่ได้อ่ะมันก็ส่งออกไม่ได
1: ้
0: ทั้งที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ได้ผลิตผลที่ดีมากๆด้วยนะแต่ส่งออกไม่ได้อะค่ะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเบิกทางให้กับกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็เหมือนเป็นการทำให้เขาได้ลืมตาอ้าปากหรือเปล่าถามจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเลยดีกว่า
1: ใช่ครับคุณณัฐพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มครับสวัสดีครับ
0: ค่ะต่อข้อกังวลจริงๆตอนนี้มีมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปเฉือนพื้นที่ตรงนี้คุณอัธพลอยากจะชี้แจงคร่าวๆให้เห็นภาพกันไหมคะว่าพอเพิกถอนแล้วที่แบ่งออกเป็น5กลุ่มเนี่ยมันมีกลุ่มไหนยังไงบ้างอะค่ะ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่าพื้นที่ที่เราแก้ไขปัญหากันเนี่ยณวันนี้พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ทำกินหมดแล้วนะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำกินเป็นพื้นที่ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ บางพื้นที่มีการปลูกรีสอร์ทก็มีบางพื้นที่ก็ซื้อขายเปลี่ยนมือและถูกดำเนินคดีก็มี
0: ค่ะ
2: ก็รวมแล้วประมาณ555คดีนะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันเพราะว่าในช่วงประกาศเขตอุทยานในปี2024เนี่ยอุทยานเนี่ยประกาศไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่รัฐได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ผ่อนปลนให้ราษฎรเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยทำกินไม่ว่าจะเป็นสปกในกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างหมู่บ้านตัวอย่างเรื่องของความมั่นคงนะครับกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มสองและกลุ่มสามเนี่ยนะครับเพราะว่าก็จะเห็นว่ามันจะมีโครงการในอดีตเหล่านี้ที่ราษฎรเนี่ยเขาควรได้รับสิทธิ์แต่เขาก็ไม่ได้รับสิทธินั้นจนพอในปี2543ก็มีการเรียกร้องและมีมติครม.ขอให้รังวัดกันใหม่จนมาออกมาเป็นแนวเขตปี43ที่รัศดรเขาพูดกันอยู
0: ่
2: แต่ว่าแนวเขต43เนี่ยไปไม่สุดมันก็เลยกลับมาใช้ปี24เหมือนเดิมมันก็เลยมีปัญหาคลากระสังงั้นทุกวันนี้ที่เราต้องแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาประชาชนที่เขาควรจะต้องได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยเขามีนะฮะ
0: ค่ะ
1: เ
2: ขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยสมมติถ้าเราไม่แก้อะไรเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ก็คือมันก็จะปล่อยกันไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นวิธีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องการแก้ไขที่ถูกต้องเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เขามีสิทธิ์จริงๆเนี่ยได้เข้ามาสู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์แล้วเขาก็ควรจะได้รับสิทธินั้นตามที่เรากำหนดในแต่ละกลุ่มว่าควรจะต้องเป็นสปกนะเป็นกทช.นะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยมีมติร่วมกันว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเนี่ยซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่เคยถูกประกาศต้องเป็นสปกในกลุ่มหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง
0: สามัคค
2: ีโครงการไทยสามัคคีที่มติครม.ปี20ที่ปิด 8,300 ไร่ในกลุ่ม2นะครับแล้วก็กลุ่ม3ที่เป็นพื้นที่พมพ.คจก.เพื่อความมั่นคงในเรื่องของการเมือง

0: ัยก่อน
1: ครับ
0: 87,000 กว่าไร่นะครับ3กลุ่มเนี้ยก็ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์และก็ตรวจสอบว่าสำหรับชาวบ้านที่ควรจะต้องได้เนี่ยก็ต้องควรไปให้สปกเป็นผู้ดำเนินการ
2: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสปกจะต้องไปให้เขาทุกคนนะ
2: ค่ะก็ต้องมีสูตร
0: ก็ต้องทำกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์เพราะว่ายังเป็นที่ดินของรัฐก็ต้องไปดูว่าคุณมีสิทธิ์หรือเปล่า
1: คร
2: ับ
0: คุณถูกดำเนินคดีคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณไม่มีหลักแต่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกคุณก็ไม่มีสิทธิ
2: ์
0: เพราะฉะนั้นเราจะให้สิทธิ์แต่เฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับสิทธิ์มาตั้งแต่ต้น
2: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้สิทธิ์เขาเนี่ยพี่น้องประชาชนโอ้โหอยู่มาหลายสิบปีนะเขาเสียโอกาสเสียสิทธิ์บางทีจนถึงรุ่นลูกแล้วสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับที่ดินทำกินที่จะต้องตกทอดไปสู่ลูกหลานโอกาสในการที่เขาสามารถที่พูดคุยกันว่าเรื่องของผลผลิตที่ทำในพื้นที่อันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเขาอยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะผิดกฎหมายเขาก็ไม่ได้รับการรับรองผลผลิตซ
1: ึ่
0: งบางครั้งเนี่ยจำเป็นต้องส่งออกนอกเดี๋ยวนี้มันมีมาตรการในการ
1: มาตรการการส่งออก
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเสียอีกอันนึงคือสิทธิ์ในการเยียวยาจากราชการสมมติว่ามันมีภัยพิบัติมันมีอะไรต่างๆที่ราชการจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปพัฒนาพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานเขาก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ด้วย
2: ขออนุญาตโพสต์ไว้ตรง3กลุ่มนี้ก่อนเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของกรอบเวลาในการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยคือเท่าที่มุ่งได้ทราบข้อมูลมา6เดือนใช่ไหมคะคุณอรรถพล
0: ใช่ฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่4เนี่ยเรายังไม่ได้เพิกถอนนะยังไม่นำไปสู่การเพิกถอนซ
2: ึ่
0: งเราจะเร่งสำรวจในพื้นที่กลุ่มที่4ก่อน
2: ค่ะ
0: กลุ่ม1 2 3เนี่ยเราเตรียมเพิกถอนนะฮะแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติตามสปกเหมือนกันแต่ว่าในกลุ่มที่4เนี่ยเราก็จะต้องไปดูเพราะกลุ่มที่4ที่เราจะขอยกเว้นไว้อยู่เนี่ยเพราะว่ามีคดีเยอะมาก450คดีโดยประมาณมันก็จะผสมกันอยู่ในนี้เยอะคนที่ไม่มีคุณสมบัติมันก็เยอะด้วยเข้าใจว่ามันจะมีคนที่เขามีหลักฐานเดินประมาณ 5,200 รายแต่เราก็ไม่รู้ว่า 5,200 รายเขายังอยู่ครบหรือเปล่าก็เลยก็บอกว่าให้รีบพิสูจน์สิทธิ
1: ์ภายใน
0: 5,200 รายภายใน6เดือนใช่ครับ
1: กลุ่ม4นี้ก็มีพื้นที่ประมาณสักแสนไร่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องฮะ
2: ประเด็นพิสูจน์สิทธิ์อะค่ะ
0: 9,000 ไร
1: ่
2: ค่ะประเด็นพิสูจน์สิทธิ์อะค่ะคุณอรรถพลค่ะพอดีอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังความคิดเห็นของตัวแทนของมูลนิธิสืบนะคะเสถียรแล้วเขาบอกว่าเขามีความกังวลในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ว่ามันจะทำทันหรือว่าทำได้จริงจริงใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่ปี62มาเนี่ยมันก็พยายามแก้ปัญหานี้มาตลอดแต่มันไม่แล้วเสร็จอะไรเงี้ย
0: ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เพราะว่าเราก็มีมาตรา64ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์พื้นที่นั้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วที่สามารถดำเนินการต่อได
2: ้
0: สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมติครม.นะครับตรงนี้เราถึงต้องโฮไว้ก่อน
2: ก็กรอบเวลา6เดือนนี่น่าจะนับตั้งแต
0: ่ต้องเร่งแล้วก็ต้องของบกลางต้องมีคณะกรรมการในการกันกองที่จะต้องมีทุกหน่วยงานมารับรู้รับทราบและให้ความเห็นว่าในแต่ละรายเนี่ยเขาผ่านหลักเกณฑ์จริงหรือเปล่า
1: ง่ายๆก็คือว่าไอ้กลุ่ม4ที่เราชะลอเอาไว้ก่อนเนี่ยและยังคงสภาพอยู่เนี่ยคือว่านอกจากจะแยกกลุ่มนายทุนกับชาวบ้านแล้วในส่วนของชาวบ้านก็ต้องไปเคลียร์เรื่องของสิทธิ์สปกจริงๆออกมาจากกลุ่มชาวบ้านอีกด้วยถูกไหมฮะเป็น2ขยักแบบนี้
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
2: ับ จะมีหน่วยงานกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยไหมคะระหว่างขั้นตอนที่มีการพิสูจน์สิทธิ์อะคะคุณอรรถพลคะ
0: คือเรื่องนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราส่งไปให้สคทช.ทำงานเมื่อวานนโยบายที่หนึ่งชาติแล้วก็นโยบายสคทช.ก็ส่งครม.ขอให้ครม.ทบทวนมติเดิมที่ยกทั้งหมดให้สปกนะแล้วก็มาปรับตามความเห็นที่คณะกรรมการอุทยานมีความเห็นนะแล้วก็สคทช.ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการหลายหน่วยที่เข้ามาช่วยกันพิสูจน์สิทธิ์ตัวนี้แหละ
2: ค่ะทีนี้มันจะมีขั้นตอนที่เขาค่อนข้างกังวลว่าถ้าโอนพื้นที่ไปเป็นสปกเนี่ยมันอาจจะทำให้กระบวนการทางกฎหมายมันขาดความต่อเนื่องแล้วมันอาจจะมีช่องโหว่ที่มันทำให้เกิดความอย่างที่ทราบว่ามีแล้วมีนี่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอรรถพลอยากจะอธิบายไหมคะ
0: คือกฎหมายก็คือกฎหมายสปกเองก็ยังเป็นที่ดินของรัฐเราคงจะไปพูดว่าโอ้สปกเขาไม่เข้มแข็งหรือไม่แบบตามกฎหมายคงไม่ได้ซึ่งในที่ประชุมเน้นย้ำเลยว่าสปก.ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการที่จะต้องไปคัดกรองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสปก.ก็ต้องไปดูว่าบางพื้นที่อาจจะเป็นแปลงรวมซึ่งก็ได้คุยกันอยู่ในที่ประชุมนะบางพื้นที่อาจจะเป็นเฉพาะ

0: ายซึ่งก็ต้องดูว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ในถ้าเขาอยู่มาก่อนนานจริงๆเขาให้เฉพาะลายไปแต่ว่าจะอยู่ภายใต้มติครม.ถึงมาอยู่ที่หลังแต่อยู่ภายใต้มติครม.26วิกา61อาจจะเป็นแปลงรวมซึ่งเขาก็มีอยู่ก็มันจะเหมือนคทช.คล้ายๆกัน
1: ค่ะเดี๋ยวรอดูกระบวนการแต่นิดนึงค่ะคุณอรรถพลพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้คุณอรรถพลบอกช่วงต้นว่าตอนนี้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยโอเคมันมีคนไปอยู่แล้วหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรใดๆต่างๆนั้น

0: พื้นราบพื้นที่ราบแล้วมันมีสัตว์ป่ามาหากินค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีความกังวลไหมคะเพราะเวลาเราเห็นในภาพข่าวแล้วมันน่ากลัวอย่างเช่นช้างป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คืออันนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันมีรอยต
0: ่
1: อเชื่อมกับป่านะครับพื้นที่ที่อยู่ริมหรือบัฟเฟอร์โซนมันก็ต้องมีสัตว์ออกไปบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติและหลายพื้นที่เราก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ประมาณ 86,900 กว่าไร่เนี่ยที่เราเตรียมกำลังจะดูว่าเอ๊ะมันน่าจะผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติหรือผนวกได้มากน้อยแค่ไหนกำลังจะต้องคุยกับกรมป่าไม้ดูว่าอาจจะส่วนหนึ่งแบ่งเป็นป่าชุมชนหรือเปล่า
2: อ๋ออันนี้หมายถึงรวมถึงไอ้ตัวพื้นที่ที่เราบอกว่ามันจะมีการเฉือนออกไปแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่ที่เพิ่มเข้าไปด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับกลุ่มที่6เป็นกลุ่มที่6ที่เป็นกลุ่มที่เหลือว่ายังมีสภาพเป็นป่าแล้วก็บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติด้วยสำนักงานอุทยานก็ยังไม่ได้ประกาศลงไปตรงนั้นด้วย
0: ค่ะ
2: ครับแล้วมันจะทั้งหมดที่เราดำเนินการตรงนี้เนี่ยโอเคมันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มันมีผลกระทบกับการพิจารณาความเป็นมรดกโลกอย่างไรบ้างไหมครับ
1: ในวันนี้ยังไม่มีเพราะว่าเราได้รายงานเรื่องนี้ให้กรรมการมรดกทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าเนี่ยพื้นที่มรดกโลกเขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ย
2: ครับ
1: ลักษณะของพื้นที่เนี่ยมันมีชุมชนที่อยู่ล้อมรอบนะครับแล้วมีเงื่อนไขโครงการเข้าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของราชการแล้วก็ขอบเขตไม่ว่าจะเป็นขอบเขตในพื้นที่เพื่อความมั่นคงต่างๆเนี่ยเราก็มีการนำเสนอให้ทางกรรมการมรดกให้ทราบนะครับงั้นตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดป่าสมบูรณ์ออกเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมรดกโลกเนี่ยเขาพิจารณา3ประเด็นเรื่องของความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการบริหารจัดการในขอบเขตป่าที่มีอยู่แล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องของบัฟเฟอร์โซนว่าเรามีมาตรการในการดูแลชุมชนพื้นที่โดยรอบอย่างไรที่ใหเกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการรักแล้วก็ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน
2: มีหลักในการพิจารณาตรงนี
1: ้
2: แ
1: ต
2: ่ที่นี่ความห่วงใยอย่าอย่างถ้าเกิดคุณชัยวัฒน์พูดถึงเสียงสะท้อนของประชาชน800,000กว่ารายชื่อเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราดำเนินการแบบเนี้ยคนที่ลงชื่อกันมามันจะกลายเป็นเหมือนกับการไม่ได้ฟังเสียงเหล่านั้นหรือว่าตรงนี้คือทิ้งไปเลยหรือเปล่า
0: ในการอธิบายหรือบอกกล่าวให้
2: จะต้องสื่อสารอย่างไรฮะ
1: คือเราไม่สามารถคือเราจะไปพูดในลักษณะสั้นๆบอกเป็นตัวเลขว่าเราเฉือนป่าไปเท่านั้นเท่านี้ป่ามันหายไป200,000กว่าไร่นี่คงไม่ใช่มันต้องอธิบายบริบทให้ทราบว่าเดิมมันเป็นอย่างไรมาก่อนในครั้งที่มีการสำรวจรับฟังในครั้งแรกเนี่ยเป็นการสื่อสารแบบสั้นๆว่าจะเฉือนป่าไปเท่านี้เฉือนป่าไปเท่านี
2: ้
1: โดยที่ไม่ได้มีการอธิบายให้เข้าใจถึงบริบทของความเป็นมาของพื้นที
2: ่
1: ประชาชนภาพรวมเขาไม่เข้าใจหรอกนะครับเขาบอกว่าเฉือนป่าทุกคนก็ไม่เห็นด้วยทีนี้พอตอนหลังเนี่ยทางสกทช.เขาก็เลยมารับฟังความเห็นนี่แต่ว่าเขารับฟังความเห็นของคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ 80-90% ก็เห็นด้วยตรงนี้ผมอยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นการเฉือนป่าอยากให้เข้าใจถึงความเป็นมาของที่ดินเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าอยู่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเป็นการแก้ไขปัญหาในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2: ท่านที่พี่เราจะบอกว่านี่คือเหมือนกับเป็นทางสายกลาง
1: ถูกต้องครับ
2: คือเราเห็นว่าโอเคมันมีการบริหารจัดการพื้นที่อยู่จริงแต่ว่าไอ้พื้นที่ที่บริหารจัดการไม่ใช่พื้นที่ที่ไปเฉือนเอาป่าสมบูรณ์ไปทำอะไรแต่หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ณตอนนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างและใช้ประโยชน์จากที่ดินอยู่แต่มันอาจจะไม่ยุติธรรมในหลายๆกลุ่มก็เลยเอาพื้นที่ตรงนั้นมาบริหารจัดการใหม่เท่านั้นเอง
1: ก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนที่เป็นนักอนุรักษ์หรือที่รักป่าต้องเข้าใจนะครับอยากให้เข้าใจเพราะอันนี้เราชอบอยู่แล้วที่มาช่วยกันทำงานเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันเองแต่ว่าณวันนี้เราต้องไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเลยจะมีคนถูกทอดทิ้งไปอีกเยอะเลยแล้วเกิดความเสียหายแล้วก็เราก็ไม่สามารถคัดกรองแยกระหว่างคนที่ทำถูกกับคนที่ทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือคนที่ทำถูกเราก็สามารถคัดกรองคนที่ทำไม่ถูกไว้ได้ด้วยแต่เราก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งในเรื่องของการที่จะต้องพิสูจน์สิทธิ์โดยเฉพาะสปกรนี่แหละซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายแล้วว่าเราก็ต้องช่วยไปตามติดดูในเรื่องของการจัดสปกรด้วยเพราะยังมีพรบป่าไม้ซ้อนกันอยู่เราสามารถที่จะแย้งหรือมีการดำเนินคดีถ้าไปการมีการออกสปกรโดยไม่ชอบหรือให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
0: ค่ะ ก็จะฝากท่านด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เอา

0: จะช่วยคือเข้าใจในมุมของชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านจริงๆที่เขาควรจะเป็นเจ้าของจริงๆเพราะหลายคนก็ยังกังวลนะคะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วขั้นตอนมันจะกลายเป็นว่าเปิดช่องให้คนที่ไม่ใช่ชาวบ้านตัวจริงแล้วมาได้รับประโยชน
1: ์มีความกังวลเหตุการณ์ในอนาคตด้วยว่าพอมันกลับไปเป็นชาวบ้านสปกปุ๊บเดี๋ยวกลุ่มนายทุนมาทำผิดกฎหมายแล้วก็แฝงตัวเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่เข้าใจเลยนี่คือข้อกังวลของทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาด้วยการทำให้มันเข้มแข็งเนี่ยสุดท้ายปัญหามันก็จะถูกเก็บอยู่อย่างเงี้ย
1: ค
2: นที่เดือดร้อนมันก็ไม่คุ้มค่าผมว่ามันคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องเห็นใจเขา
0: ค่ะหนึ่งเครื่องมือที่น่าจะช่วยท่านได้ก็คือเรื่องของการสื่อสารที่เดี๋ยวในอนาคตน่าจะได้มีโอกาสอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะท่านอธิบดีค่ะ
1: ครับ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับท่านอธิบดีครับ
2: ครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ไปได้ฟังอีกมุมหนึ่งเนาะเพราะว่าพอท่านบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าเอาออกไปคือเอาป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วออกไปทำทุกอย่างที่มันไม่ควรที่จะเป็นป่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอไปจัดสรรพื้นที่ตรงนั้นแล้วอะพื้นที่ที่มันป่ามีการเอามาคืนด้วยนะ
1: เอามาคืนแล้วเป็นป่าสมบูรณ์ด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เรารับฟังเปิด2มุมเพราะว่าเอานี้ต้องยอมรับในมุมของประชาชนว่า
0: ที่เป็นห่วงอะ
1: ที่เป็นห่วงคำว่าป่าจริงแต่หลายๆคนก็คงไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราพูดถึงป่าสมบูรณ์เราเป็นห่วงจริงแต่ไอ้พื้นที่ที่บริหารจัดการตรงเนี้ยเท่าที่เราฟังจากข้อมูลของท่านมันคือพื้นที่ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์นะมันเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขตรงเนี้ยเราจะต้องเพิ่มเติมความเข้าใจกันไปนะครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะหลายคนเจอปัญหานี้ค่ะผมขาวแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลค่ะเป็นแชมพูปิดผมขาวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติจากดอกอัญชันโสมและโคโคนัทออยล์นะคะที่จะช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามดูสุขภาพดีเป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียนะคะไม่ทำให้กลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียด้วยเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆอะค่ะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะคือสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลประกายทองและสีน้ำตาลประกายแดงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวและเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำสีแฟชั่นเราต้องการทำให้สีกลับไปเป็นสีเข้มสุภาพอะค่ะวิธีทำง่ายสะดวกใช้เวลาน้อยค่ะแค่สระ 15-20 นาทีทำเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเข้าร้านทำผมค่ะสีนะจะติดทนอยู่ประมาณ 1-2 เดือนเลยแล้วแต่สภาพเส้นผมของแต่ละคนนะคะราคาเป็นมิตรมากซองละ49บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่างเช่น Lotus Big C Tops The Mallหรือที่ 7-Eleven และร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านก็ได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครั้งนะครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect

0: แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนุ่มมีอะไรครับ
3: เปล่าพาจะหันไปถามไปมองพี่บอลว่าพี่บอลมีข่าวอะไรจะเล่าหรือเปล่าผมอยากจะชวนคุณผู้ชมผู้ฟังไปสู่วงการอื่นๆบ้าง
2: อ๋อการอื่นบ้างขอไประดับโลกก่อนได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: เพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสักเท่าไหร่นะฮะมันแม่นุ่มใส่หัวเลย
3: นี่เป็นคำถามแรกที่พี่บอลถามอุ้มว่าเออคิดว่าจะยังไง
2: ก่อนที่เราจะเดินเข้าในสตูดิโออีกเน
3: า
2: ะ
3: เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย
2: คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเขากับอิหร่านเนี่ยลงนามกันแล้วแม้ว่าพิธีลงนามจะจัดขึ้นในวันศุกร
3: ์
2: ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าคำว่าลงนามกันแล้วในที่นี้เนี่ยกับคำว่าพิธีเนี่ยคนละเรื่องกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของฝั่งอเมริกาเนี่ยฝั่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าความหมายของประธานาธิบดีท่านหมายถึงว่าการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส
3: ์
2: เด็กคำว่าลงนามแล้วนะครับซึ่งมันก็มีส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับทางประธานาธิบดีของอิหร่านมาซูสเปเชชกิยานเนี่ยนะฮะที่บอกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ไว้บอกว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยุติการสู้รบแต่ตรงกลางของระหว่างข้อตกลงสันติภาพตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นการสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างแบบยั่งยืนเพราะไอ้รายละเอียดตรงกลางเนี่ยมันยังตกลงกันไม่เสร็จ
3: ทราบค่ะ
2: มันตกลงกันไม่เสร็จแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ข้อสรุปชัดเจนในณวินาทีนี้แล้วก็อาจจะหมายถึงเอาจริงๆแล้วจะใช้คำว่าข้อตกลงสันติภาพเลยก็ไม่เชิงเพราะมันอาจจะหมายถึงข้อตกลงหยุดยิงที่ยืดระยะเวลาออกไปอีก60วัน
3: คืออย่าง
2: น
3: ี้บอกตรงๆว่าคือพอออกมาจากปากของโดนัลด์ทรัมป์ที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่มั่นใจเลย
2: ชัวร์คำคืนก็สามารถเปลี่ยน
3: พอเราอ่านข่าวแล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอิหร่านตกลงไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เอาแค่ประโยคนี้จะมาจากปากของโดนัลด์ทรัมป์อ่ะ
2: ทุกคนใช่เราก็ต้อง
3: แล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอันนี้คือจากเดอะการ์เดียนนะก็สหรัฐก็พร้อมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนถ้าอิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงคือ
2: ก็แล้วถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามอ่ะ
3: ใช่นี่ไง แล้วพอจุดเริ่มต้นกับจุดจบมันเป็นแบบนี้ซะแล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะยังไงกันดีระวังใจไม่ได้แต่ทีเนี้ยก็มีการวางแผนเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐ
2: เจมส์ใช่ใช่ใช่
3: เดี๋ยวเขาจะไปตกลงกันเพราะจริงๆอ่ะสำคัญก็คือเรื่องของนิวเคลียร์แหละพี่บอล
2: ครับตอนนี้มันมีการเปิดเผยออกมาแล้วจากทางสำนักข่าวของฝั่งอิหร่านนะฮะอันนี้เราก็ลองมาโยกมาดูของอิหร่านบ้างที่ไม่ได้ฟังแค่จากเสียงจากทรัมป์หรือฝั่งอเมริกาเพราะว่ามันเริ่มมีรายละเอียดออกมานะครับเป็นการอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของคณะเจรจานะครับไอตัว MOU ระหว่างอเมริกากับสหรัฐตอนนี้14ข้อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองพิจารณาลองฟังดูนะฮะอันแรกยุติสงครามอย่างถาวรและมีผลในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนอิสราเอลกับฮิซบอลลอก็ยังโจมตีกันอยู
3: ่ดูยังละลาย
2: และอิสราเอลก็เหมือนจะไม่ฟังด้วย ใช่นะอันที่สองสหรัฐให้คำมั่นว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านและจะเคารพอธิปไตยของอิหร่านนะฮะ3ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทั้งหมดภายในระยะเวลา30วัน4สหรัฐให้คำมั่นว่าจะถอนกำลังทหารของตนออกจากพื้นที่โดยรอบอิหร่าน5เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใน30วันที่อยู่ภายใต้การจัดการหรือข้อตกลงที่อิหร่านเป็นผู้กำหนดเอาละฮะเราอ่านมาประมาณเกือบครึ่งทางมันเริ่มมีทิศทางอะไรบางอย่างที่พอสังเกตได้นะอันต่อมาระงับมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆของอิหร่านพร้อมทั้งเปิดให้อิหร่านสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรทางการเงินของตนได้อย่างเต็มที่7สหรัฐและพันธมิตรจัดทำแผนฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจอิหร่านมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นนะฮะเพราะโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็มีกำหนดระยะเวลา60วันในการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงสุดท้ายในประเด็นนิวเคลียร์รวมถึงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหลักและรองของสหรัฐตลอดจนยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมติของ IAEA 9คืออิหร่านยืนยันพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลีย

0: ไม่ว่าจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ช่วงการเจรจา60วันเนี่ยสหรัฐจะไม่ส่งกำลังทหารเพิ่มเติมเข้าสู่ภูมิภาคมีการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศ 24,000 ล้านดอลลาร์ภายในการเจรจา60วัน
1: อันนี้คือสิ่งที่อธิษฐานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังไงนะคะ
0: นี่เห็นมั้ยน้องอุ้มเห็นแล้วคุณผู้ฟังก็คงตามบอลซึ่งไม่อ่านครบ14ข้อแล้วกัน
1: คือจริงๆพอฟังไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจฟังพี่บอลนะแต่กำลังจะบอกว่ารอบแรกพอเราเล่าในมุมของสหรัฐอเมริกาก็พูดในสิ่งที่
0: เป็นประโยชน์กับ
1: แทนอิหร่าน
0: เ
1: ขาจะทำแบบนั้นเขาจะทำแบบนี
0: ้
1: พอไปดูฝั่งอิหร่าน
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐเขาจะทำแบบนั้น
0: เขาจะทำให้เราแบบนั้นเขาจะทำให้เราแบบนี้ออกมาประมาณ14ข
1: ้อคือจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยเช็คจากรอยเตอร์พี่บอลอ
0: ิ
1: หร่านยังไม่ได้ยืนยันต่อสาธารณะเลยนะว่าจะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมดตามที่สหรัฐต้องการ
0: นี่ไงแล้วพอมันออกมาเป็นร่าง MOUอันนี้แปลว่ามันเป็นร่างที่ถูกถืออยู่ในมือของอิหร่านเพื่อที่จะเอาไปเจรจาถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะมันเปิดเผยมาจากทางฝั่งของอิหร่านสำนักข่าวของอิหร่านเป็นแหล่งข่าวในคณะเจรจา
1: ก็มุมมองเป็นวงกลมค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่า
1: เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะ
0: ใช่อิหร่านเอาไปยื่นเนี่ย14ข้อตรงเนี้ยสหรัฐบอกไม่ได
1: ้ก็คือไม่ยุติ
0: ก็ไม่ยุติเหร
1: อมุมมองเป็นวงกลมต่อไป คือตอนนี้สื่ออิหร่านนักการเมืองสายแข่งของเขาอะค่ะบอกว่าอิหร่านมีสิทธิ์พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติเราไม่ต้องการถูกบังคับให้ยกเลิกโครงการทั้งหมดด้วย
0: ใช่ใช่อิหร่านยืนยันเรื่องนี้แบบนี้
1: ประธานาธิบดีของอิหร่านบอกว่าข้อตกลงสุดท้ายยังไม่เสร็จสมบูรณ์แม้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเซ็นแล้วก็ตามซึ่งเซ็นอะไรเซ็นดิจิทัล
0: เซ็นดิจิทัลแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่าไอ้ตัวเนื้อหาในการเซ็นเนี่ยมันประมาณหน้าครึ่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะกว้างมากมันไม่ได้ลงรายละเอียดย่อยไง
1: สรุปนะวันนี้16มิถุนายน2569ณเวลา 15:42 นาทีนะคะ
0: คุณผู้ฟัง
1: คะตามเวลาในบ้านเราด้วยแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศว่าดีลของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเซ็นเรียบร้อยแล้วนะยูแต่ฝั่งอิหร่านเขายังส่งสัญญาณระมัดระวังว่ารายละเอียดสุดท้ายยังต้องเจรจากันก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังขายภาพอะว่าดีลเกิดขึ้นแล้วแต่อิหร่านบอกยังไม่จบยังรอดูเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขยังไม่เคลียร์เลยที่พี่บอลบอกกี่ข้อเนี่ยที่เขาจะขยายมาเนี่ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าหัวใจของเกมนี้มันอยู่ที่3เรื่องพี่บอล
0: ครับ
1: คืออิหร่านจะยอมเรื่องนิวเคลียร์แค่ไหนสหรัฐจะยกเลิกคว่ำบาตรจริงๆหรือเปล่า
0: จริงหรือเปล่าแล้วไม่เขาเรียกอะไรไม่แทรกแซงอียุติสงครามแบบ 100% แบบยั่งยืนอ่ะ
1: แล้วอย่าลืมจุดเริ่มต้น คนที่ทะเลาะกันแต่แรกอิสราเอลค่ะไปไหนอิสราเอลล่าสุดจะยอมรับข้อตกลงที่สหรัฐและอิหร่านเขาดีลกันได้หรือเปล่า คือได้ข่าวว่าเธอคือต้นเหตุเลยนะ
0: ใช่
1: เธอคือทะเลาะกับอิหร่านแล้วเธอก็มาเทให้สหรัฐก็เล่นใหญ่ไง
0: คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามว่าสมมติเอาล่ะเรามองโลกในแง่ดีประมาณ 80% ว่าอเมริกากับอิหร่านจับมือตกลงกันในข้อตกลงสันติภาพนี้แต่เซลบอกว่าก็เรื่องของคุณฉันก็จะโจมตีฮิสบอลต่อไปและฉันก็อาจจะโจมตีอิหร่านด้วยในเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะนั่นคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไม่ใช่อิสราเอลกับอิหร่านและก็ไม่ใช่อิสราเอลกับเลบานอนหรือฮิสบ
1: อ
0: ลแต่อิหร่านบอกว่าฉันยื่นข้อเสนอไปที่เซ็นกับสหรัฐหมายถึงทุกแนวรบก็ถ้าเกิดอิสราเอลโจมตีฮิสบอลซึ่งก็อาจจะมองเป็นเขาเรียกอะไรพ็อกซี่ของทางอิหร่านอย่างเงี้ยอิหร่านก็จะบอกว่าเอานี่ไงละเมิดข้อตกลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นปิดช่องแคบฮอร์มุซใหม่
1: ก็ไม่แต่ว่าเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอิหร่านเขาเห็นด้วยกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้นะถ้าเกิดข้อตกลงได้ตามเงื่อนไข
0: เห็นไหมล่ะ
1: คือตอนเนี้ยสิ่งที่อิหร่านยืนยันนะคุณผู้ชมผู้ฟังยอมเดินหน้ากรอบเจรจาต่อนะส่งคณะเจรจาเข้าร่วมกระบวนการที่มีปากีสถานแล้วก็ประเทศตัวกลางมาช่วยประสานยอมให้มีการหารือเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ต่อภายในกรอบเวลา60วันข้างหน้าแต่ไฟนอลบรรทัดสุดท้ายอ่ะมันก็กลับไปที่เรื่องเดิมอะค่ะ
0: ว่าจะยอมกันทุกข้อหรือเปล่าไอ้ข้อที่ไม่ยอมเนี่ย มันไม่ยอมขนาดไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนด้วยหรือเปล่า
1: ถูก
0: คือ
1: คำถามมันคือสันติภาพจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วกี่โมงหรือตอนนี้มันเป็นแค่การซื้อเวลาเฉยๆก็ดีใจกับเรื่องของน้ำมันไปก่อนแล้วกันค่ะเพราะตอนนี้น้ำมัน
0: ก็ร่วงลงมา
1: แล้วอยากให้ลงฮวบเหมือนตอนที่มันขึ้นฮวบเหมือนกันเนาะตอนขึ้นฮวบนี่แบบกูจะวาย
0: เอาเป็น
1: ตอนที่ลงฮวบก็ได้นะคะไม่โกรธ
0: ยังมีความเสี่ยงของราคาน้ำมันอยู่พอสมควรก็แล้วกันก็ไม่ใช่แบบว่า

0: โอ้โหใช้รถกันแบบว่าเดี๋ยวน้ำมันอนาคตจะลดแล้วไม่คงไม่ใช่
1: ใช้เผื่ออนาคตใช้เผื่ออดีตที่เคยเก็บกดมา
0: ซึ่งรถติดมากเมื่อเช้า
1: จริงก็เราก็เดายากเหมือนกันเนาะ ไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเราพูดจะเห็นรถติดแล้วไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องอะไรไม่ดีโอเคต่อมันมีอีกหนึ่งเรื่องเดือดวันนี้ที่เกิดขึ้นทนายตั้ม
0: อ๋อครับ
1: คือต้องบอกว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่11มิถุนายนที่ผ่านมาเนาะศาลอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ในคดีช่อโกงเจอ้อยใช้หลักทรัพย์1ล้านบาทแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่ตอนนี้ก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วจำได้ใช่ไหมคะว่าตอนที่ทนายตั้มออกจากเรือนจำให้สัมภาษณ์เลยว่าจะต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อแล้วเชื่อว่าจะมีหลักฐานใหม่ที่จะมาหักล้างคำพิพากษาในศาลชั้นต้นได้
0: ใช่
1: คือเขาบอกเลยว่าขนาดเขาอยู่ในเรือนจำอ่ะเขายังต่อสู้ได้เลเวลเนี้ยเราถ้าเกิดออกมาเขาสามารถที่จะหาหลักฐานนู่นนั่นนี่อ่ะก็คิดว่าจะ
0: เรื่องคดีเงินใช่ไหม
1: ใช่ทุกอย่างทีเนี้ยวันเนี้ยก็มีการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเพราะว่าเอาข้อมูลไปร้องเรียนกับ DSI ให้ตรวจสอบกรณีที่ทนายตั้มเนี่ยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลไปถึงว่าหลักฐานเนี้ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลในโครงการของ AOT บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบอกว่ามีบุคคลการเมืองและมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องอันนั้นโพสเอาไว้เพราะตอนนี้มันเป็นข้อมูลที่เขาเอาไปให้แล้วมันเป็นข้อกล่าวอ้างของทนายตั้มอยู่นะแต่ประเด็นคือความเดือดที่เกิดขึ้นคือวงสัมภาษณ์กับนักข่าวทนายตั้มบอกเลยว่าแค้นมากลากเมียและพี่เมียเข้าคุกคือเขาบอกว่าภรรยาของเขาแล้วก็พี่สาวภรรยาของเขาเนี่ยถูกดำเนินคดีถูกออกหมายจับเกี่ยวกับเรื่องของคดีของเจ๊อ้อยด้วยอ่ะเราก็บอกว่าทนายตั้มก็ยืนยันว่าทั้งสองท่านเนี่ยคือผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมนะก็ตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้ตามกฎหมายแหละแต่ว่าพูดถึงก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานใจอ่ะพี่บอลเพราะว่าอย่าลืมว่าเขามีลูกแต่โชคดีว่าพี่สาวเขาเหมือนได้ประกันตัวก่อนไงก็เลยได้มีโอกาสมาดูลูก
0: ๆครับคือความเคลื่อนไหวเรื่องนี้คือด้วยความที่นอกจากเรื่องของคดีความ71ล้านแล้วก็เรื่องของหัวประมูลยังมีการพาดพิงถึงบ้านพระอาทิตย์นะในเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยทางอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะแล้วก็ทางทนายความทนายปุยแล้วก็ทีมทนายความก็มีการออกมาแถลงตอบโต้มาบอกว่ายืนยันว่าสิ่งที่ทนายตั้มบอกว่าเป็นหลักฐานเด็ดนั่นเนี่ยมันคือไม่ใช่สิ่งใหม่เป็นหลักฐานที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็ชั้นศาลชั้นต้นวินิจฉัยไปครบถ้วนแล้วก่อนจะมีคำพิพากษาและอาจารย์ปานเทพก็ได้พูดถึงการที่ทางในสิทธาเนี่ยหยิบบางประเด็นไปร้องเรียนเดียใส่ที่น้องอุ้มบอกมาสักครู่นะฮะแล้วก็ได้ตกเป็นข่าวไปแล้วและพยายามพาดพิงถึงบ้านพระอาทิตย์ทางเรื่องของบ้านพระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้มีความกังวลเรื่องนี้เพราะอาจารย์ปาเทพก็บอกว่าก็ถูกซักค้านไปแล้วแล้วก็พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลจนจบสิ้นไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นความพยายามเบี่ยงกระแสสังคมและอาจจะเป็นการดิสเครดิตหรือด้อยค่าพยานปากสำคัญเนื่องจากว่ามีความแค้นส่วนตัวหลังแพ้คดีในชั้นศาลโอ้ก็ตอบโต้กันแบบเร็วมาก
1: ค่ะใช่ค่ะนี่แต่ว่าพูดถึงคุณปานเทพนะขออนุญาตแวะไปที่คดีของคุณสายได้ไหมคะ
0: ได้มีออกมาเหมือนกันเนาะวันนี้อาจารย์ปานเทพพูดถึงใช่ไหม
1: ใช่นะหาแป๊บนึงเจอก็จริงๆแล้วอ่ะคดีของคุณสายเนี่ยเฮืองบอกว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเนาะพี่บอลเป็นคดีแม่ลูกที่สังคมจับตา
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะวันนี้ค่ะศาลแพ่งพระโขนงนัดไกล่เกลี่ยรอบ2ในคดีที่คุณแม่จิรานุชพิรมภักดีฟ้องคุณทรายสมุทรในคดีประพฤติเนรคุณเพื่อขอเพิกถอนการให้ทรัพย์สินและเรียกคืนทรัพย์มรดกความเคลื่อนไหวสำคัญก็คืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์เนี่ยค่ะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากฝ่ายของคุณทรายออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยื่นเรื่องต่อศาลให้พิจารณากรณีบุคคลคนหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นเคสที่ยังไม่ใช่เรื่องของแม่ลูกนะแต่ก็มีความเกี่ยวข้องเพราะว่ามีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปฟังการไกล่เกลี่ย แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนคือแล้วตอนนี้เขาบอกว่าถ้าใครใช้ภาพเขาปรับด้วยนะคือแต่งงมากตอนนั้นอะคือการสัมภาษณ์ของบุคคลดังกล่าวเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะพี่บอลไม่ใช่ของฝั่งใครเลยอะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ที่เหมือนเป็นความรู้สึกของตัวแทนของคุณแม่ค่ะซึ่งการสัมภาษณ์ของคนนี้คุณทรายเขาไม่สบายใจไงมันเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณทรายอ่ะฉีกเอกสารข้อตกลงที่กำลังเจรจากันอยู่ก่อนหน้านี้ที่มันมีภาพ และยืนยันว่าทีมงานเตรียมแนวทางในการรองรับทุกกรณีแล้ว

0: คือคุณปานเทพพูดครอบคลุมทั้งเรื่องของคดีแม่ลูกแล้วก็รวมไปถึงคนคนนี้ด้วย
1: ซึ่งมันเหมือนกับว่าจะลากไปโซบิ๊กว่ามันจะมีอะไรที่เข้าข่ายการละเมิดอำนาจศาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าไว้นี่เรื่องใหญ่
0: ใช่ใช่เพราะว่าคุณทรายอ่ะมองว่าพฤติกรรมนี้มันกระทบต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยจากศาลนะพี่บอลว
1: ่
0: านะมันเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่า
1: อย่างใช
0: ่ใช่แต่ทีเนี้ยคำถามที่น่าจับตามองต้องติดตามกันก็คือพอคดีเดินมาถึงจุดที่แม่กับลูกต้องเผชิญหน้ากันในศาลแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: การไกล่เกลี่ยเนี่ยมันจะสามารถเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้หรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นคำตอบทั้งหมดเนี่ยมันต้องจบลงที่คำพิพากษาของศาลเท่านั้นจริงๆหรอพี่บอลเนาะป้ามันไม่มีใครไม่เสียใจอะเรื่องเนี้ย
1: คือตัวบทตัวกฎหมายตัวหลักการมันก็ต้องแยกมาสู่ความรู้สึกในฐานะมนุษย์ที่มีความผูกพันทางสายเลือดอะ
0: แต่เราดูแล้วท่าทางก็ต้องใช้คำพิพากษาของศาลแหละมาเป็นตัวหยุดตัวจบอะแต่ว่าเรื่องเนี้ยที่เล่าไปเนี่ยมันมีสองคดีซับซ้อนกันอยู่นะพี่บอล
1: ครับ
0: คดีแรกก็คือคดีหลักเป็นคดีประพฤติเนรคุณและเรียกคืนทรัพย์ใช่ไหม
1: ใช่
0: คดีรองก็คือข้อพิพาทใหม่ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการไกล่เกลี่ยเนี่ยแหละประเด็นหลังเนี่ยงงมากคือถึงขั้นแบบยังขอแรงมากเลยอะตอนนั้นอะอ้าวแล้วพี่เขาคือใครมาได้ยังไงนั่นแหละค่ะจริงๆคดีนี้นะมันไม่ใช่แค่ว่าใครจะชนะนะคือสำคัญที่สุด
1: มันมีบทเรียนของสังคมที่ถ้าเรามองผิวเผินมันเหมือนเป็นครอบครัวเขาเนาะแต่ว่าในแง่ของสังคมเนี่ยมันเอาไปพิจารณาเอาไปคิดต่อได้นะครับมีเรื่องเตือนภัยมาถึงแม้ว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้จะโดนจับกุมไปแล้วด้วยตำรวจสอบสวนกลางนะครับเขาเป็นสองผัวเมียที่ไปเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์
0: อีกแล้ว
1: มันมาอีกแล้วก็คือถึงบอกว่าถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะโดนจับกุมไปได้สำหรับ2คนนี้แต่มันไม่แปลว่ามันหมดไปจากหน้าโซเชียลนะครับ2คนนี้เป็นผัวเมียภรรยากันนะครับแล้วเขาก็จะใช้ลูกไม้เดิมๆก็คือว่าสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาว่าผลงานดีเป็นที่ประจักษ
0: ์
1: แล้วก็เอาผลงานนั้นซึ่งก็ไม่รู้เป็นของตัวเองหรือเปล่าไปแอบอ้างโดยการเอาไปลงในเพจทีนี้แค่นั้นไม่พอไอ้ผลงานที่ว่ามันดูดีแบบนั้นเนี่ยราคาถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยแล้วคนเห็นน่ะเป็นเพจอ่ะจะไม่เชื่อจะไม่อยากหรอก็ทักไปมันก็เข้าฟอร์มเดิมน้องอุ้มทักไปเสร็จปั๊บมีการโอนเงินงวดแรกค่าวัสดงวัสดุก่อสร้างเสร็จปั๊บ
0: ส่งดีไหมส่งดีก่อน
1: ส่งดีก่อนมาทำนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีพอเริ่มแล้วเบิกเงินค่าครั้งต่อไปคราวนี้เงียบคราวนี้เงียบนะครับแล้วแต่มันแสบตรงนี้ไอ้คดีเนี้ยคือไอ้เรื่องเมื่อกี้มันเราคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คือผู้เสียหายของคดีเนี้ยเอาเป็นว่าช่างนัดซ้อโอ่ะชัดเจนมากนะฮะก็คือว่าพอเหยื่อที่รู้ตัวว่าโดนหลอกโดนทิ้งงานเรียบร้อยทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปแฉเพราะว่าพวกเพจที่สร้างรับสร้างบ้านเนี่ยเขาจะมีการไปโปรโมทไปโฆษณาพวกตามเขาเรียกว่าเพจรวมในการหาช่างมาก่อสร้างบ้านมันจะมีแบบนั้นพอคนที่เดือดร้อนเขาไปแฉเตือนภัยว่าระวังนะเพจนั้นเพจนี้หลอกลวงแบบนั้นแบบนี้รู้ไหมว่าสองผู้ต้องหาทำยังไงครับฟ้องกลับหมิ่นประมาทจ้าก
0: ล้าเนาะ
1: นี่คือความแสบ
0: มั่นใจมาจากไหน
1: เออนี่คือความแสบนะฮะก็เลยจะเอานี่เราแบบว่านี่รู้แล้วเราเรื่องนี้มาแฉเราจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทมั้ย
0: เอาอะไรอ่ะ
1: มีการฟ้องปิดปากเหยื่อด้วยนะว่าเออเอาไปแฉเอาฉันไม่แฉเหรอเออก็เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูเจตนานะฮะหลักฐานว่าคนที่เขาเอาไปแฉเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนอะไรจากคนฟ้องด้วย
0: อยากให้รู้จักทนายจิตรีจากเรื่องซีรีส์ทนายปีศาจเหลือเกิน ตอนนี้เวลามีเรื่องราวในสังคมที่มันได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนึกถึงหญิงรัฐาโพงามขึ้นมาทันที
1: เมื่อกี้ยังเห็นภาพโปรโมทอยู่เลย
0: ใช่ๆเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแหละแล้วก็สนุกค่ะสนุกก็เตือนภัยเอาไว้เพราะว่าจริงๆพอได้ยินข่าวนี้เศร้าแทนทุกทีเลยอ่ะเพราะว่ามันคืออย่างที่เขาบอกว่าเอาแค่เฉพาะเรื่องบ้านนะพี่บอลมันเป็นบ้านเท่ากับเอาไปโทรออกไปได้เลยเพราะมันจะบานไปเรื่อยๆงบมันจะบานไปเรื่อยอยู่แล้วอะค่ะ
1: ใช่
0: ถ้ามันอยู่ในกรอบ

0: ตามหลักของมันอะเนาะแต่นี่คือไม่ได้อยู่ในกรอบไม่ได้อยู่ในตามหลักอะไรเลยอะไปอยู่ในกระเป๋ามิดอย่างเดียวเลยอะค่ะ
1: เออพูดถึงคำภาษาไทยเนี่ยมันน่ารักตรงนี้เนาะ
0: เล่นคำ
1: เท่ากับบาน
0: ใช
1: ่รถเท่ากับรถ
0: ใช่
1: สองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถูกป่ะ
0: ใช่ค่ะภาษาไทยเนี่ยเวลาที่มันเล่นคำมันจะตลกอย่างเช่นอันเนี้ยลูกไหนอะ
1: โอเคไหนน้องอุ้ม
0: ภาษาที่มันไม่จบอะ
1: เออไหน
0: ลูกอันนี้ลูกอันนี้เรียกว่าอะไรนะลูกไหนลูกเนี้ย
1: ไหนเนี้ย
0: ก็ลูกเนี้ยจะไปกันอยู่แล้วอ้าวอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้สังเกตลูกของตัวเองหน่อยโดยเฉพาะลูกที่อยู่ในวัยเรียนวัยรุ่นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุสลดภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละมีผู้เสียชีวิตค่ะเป็นนักเรียนหญิงอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุช่วงสายของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยกู้ภัยพอเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้พบเอกสารลายมือที่มีเนื้อหาตัดพ้อชีวิตก็คือจดหมายที่น้องเขียนเอาไว้ว่าช่วงที่อยู่ในห้องเรียนเป็นยังไงครูประจำชั้นเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าเด็กนักเรียนคนนี้มีประวัติรักษาอาการโรคซึมเศร้าแล้วก็อยู่ระหว่างการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตำรวจก็สอบปากคำญาติเพื่อนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันสะท้อนปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนที่กำลังถูกพูดถึงทั่วโลกนะพี่บอล
1: ใช่ครับใช่
0: มันทั่วโลกจริงๆนะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยแนวโน้มของเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเขาเผชิญกับความเครียดมันมีทั้งเรื่องของการเรียนในห้องเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนหรือความสัมพันธ์กับ
1: ครอบครัว
0: ใครก็ไม่ทราบในครอบครัวด้วยหรือแม้กระทั่งใครก็ไม่ทราบในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตและที่สำคัญสังเกตดีๆมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะตั้งแต่หลังโควิดนะพี่บอล
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ๆเขาบอกว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นหลังยุคโควิดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอะค่ะเขาย้ำเสมอเลยว่าการเข้าถึงการรักษาและการสังเกตสัญญาณการสังเกตเนี่ยคือสัญญาณเตือนระยะแรกที่มันมีความสำคัญมากๆเลยนะคือหมายความว่าไงมันก็ต้องพึ่งหนึ่งคือคนที่ใกล้ชิดคุณครู
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าเพื่อนไม่ได้สนใจหรือถ้าเพื่อนสนใจเพื่อนก็จะบอกกล่าวคุณครู
1: คร
0: ับ พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็ต้องมีคำถามสะท้อนกลับไปว่าโรงเรียนมีระบบคัดกรองแล้วติดตามนักเรียนที่เขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคืออย่าลืมนะว่าครูเองเขาก็มีภาระมากพอสมควร
1: ใช่มีศิษย์มีลูกศิษย์หลายคน
0: ใช่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยใช่ไหมแล้วผู้ปกครองเองระบบสาธารณสุขเองเนี่ยมันมีข้อมูลในเชิงพื้นฐานว่าเราควรที่จะดูแลเด็กที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ายังไงบ้าง
1: ใช่ครับก็หลายๆครั้งตอนนี้เนี่ยโรงเรียนนะครับที่เขาเริ่มจากระดับอนุบาลเลยเขาเวลาสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่ได้แค่สอบเด็กแล้วนะเขาต้องคุยกับผู้ปกครองด้วยว่าถ้าทางโรงเรียนแนะนำหรือพูดว่าลูกของคุณเนี่ยมีปัญหาบางอย่างทางเชิงสังคมหรือจะซึมเศร้าหรือจะอะไรหรือจะก้าวร้าวเนี่ยผู้ปกครองรับฟังไหม แล้วอยากให้โรงเรียนเนี่ยกับผู้ปกครองทำงานร่วมกันยังไงใช่นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ละ
0: ค่ะก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดมีคนที่อยากจะระบายช่องทางสักช่องทางหนึ่งก็คือสามารถโทรไปได้สายด่วนสุขภาพจิต1323 24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้ลาไปแล้วนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนิรัตน์ พงษ์ สิทธิถาวรเปิดใจหลังถูกโยกย้ายเข้ากลุ่มเผยเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและปลัดมท.ยังไม่เสียกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อนายนิรัตน์ พงษ์ สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดใจภายหลังครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอส่วนการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่นายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนายนิรัตน์ยืนยันไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับส่วนที่มีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนการถูกรับน้องจากสถานการณ์ในครั้งนี้นายนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วนายกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไปแล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดินหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกลมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทางนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสุภมาศดันเลมอนลอกผ่านครม.พลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบ.เสนอเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปทางนี้ปัจจุบันผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นขณะที่การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดหลายกรณีผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดเสียหายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนสำหรับสินค้าทั่วไปหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์กำหนดระยะเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา4รูปแบบได้แก่การซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือว่าการเลิกสัญญาตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นผู้นำเมียนมาพบผู้นำจีนประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมาเขาพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งในวันนี้ระหว่างการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ5วันหวังกระชับความร่วมมือทวิภาคีและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผู้นำทั้งสองยังเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงรื้อฟื้นโครงการภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาทั้งท่อขนส่งน้ำมันท่าเรือน้ำลึกและโครงการสร้างเขื่อนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังร่วมมือปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะที่จีนพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาหยุดยิงระหว่างกองทัพเมียนมา กับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ซีคอนรับสร้าง

0: ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันอังคารที่16มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการแจ้งคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะว่าเราจะเจอกันแบบนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มไม่อยู่นะไปฝรั่งเศสกว่าจะกลับมาจัดรายการตามปกติก็นู่นเลยจันทร์หน้าเนี่ยลายยาวไปเลยนะอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยวันนั้นก็เป็นที่รับรู้นะคุณผู้ฟังนะว่าเดี๋ยวเราเจอกันอัปเดตข่าวสารต่างๆตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะกับชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะอ่ะก็บอกกล่าวคุณผู้ฟังกันเอาไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้าเลยเผื่อใครจะรอฟังคุณเล็กนะก็โน่นวันจันทร์นะคะแต่ว่าวันนี้วันที่16วันผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะคะก็ต้องมาตามตัวเลขกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะวันนี้โอ้โหตัวเลขอย่างที่คาดการเอาไว้เลยเลขท้าย2ตัว48ค่ะนะคะแล้วก็รางวัลที่1ค่ะ287184นะคะ287184ค่ะส่วนเลขหน้า3ตัวนะคะ758แล้วก็434ค่ะแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะคะ007กับ721ค่ะอ่ะนี่แหละค่ะใครถูกกันบ้างแล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังกลับประเด็นข่าวคราวเนี่ยแน่นอนต้องเป็นเรื่องร้อนๆภายในกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนะคะก็เพิ่งจะมีการโยกย้ายกันไปแบบๆนะคงจะจำกันได้กับคลิปเดือดที่นายกรัฐมนตรีถามหารองผู้ว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอะไรนะที่ทางท่านนายกเนี่ยเรียกรองผู้ว่าอาหารทะเลใช่ไหมปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานพอตกกลางคืนปุ๊บมีข่าวเรื่องของการโยกย้ายทันทีเลยเนี่ยนะคะก็รองผู้ว่านี่แหละโดนย้ายจากภูเก็ตนะคะไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการย้ายสลงสลับกันเนี่ย5ตำแหน่งด้วยกันสำหรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการนะคะและไปมาวันนี้ตัวผู้ว่าก็โดนย้ายละย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกว่าโดนย้ายกันแบบยกแผงเลยนะคะสำหรับในจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะกับการย้ายเนี่ยนะคะคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวร นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการแต่งตั้งนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนก็เรื่องนี้ค่ะทางปลัดค่ะท่านปลัดนะคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงการโยกย้ายที่ว่านี้เนี่ยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวในจังหวัดภูเก็ตและที่ติดตามกันอยู่นะคะที่มีข่าวคราวกันออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่ให้มันคลี่คลายก็เลยเป็นเหตุผลค่ะให้มีการปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็เท่านั้นเองนะคะท่านปลัดว่าอย่างนั้นซึ่งก็เป็นการปรับคนที่อยู่เดิมเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่ห่างไกลอะไรแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็สะสางปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงเรื่องอื่นๆในพื้นที่ด้วยนะคะที่ไม่มีความเรียบร้อยก็เท่านั้นเองค่ะเพราะถามนะคะว่าการย้ายผู้ว่านะคะกับเรื่องของย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าทางคุณอันสิทธิ์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตอบว่าไม่ติดตามดูการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อวานเนี้ยก็จะเห็นเลยว่าเราต้องการคลี่คลายปัญหาค่ะคือบางทีก็เหมือนตอนที่เราใส่รองเท้าเนี่ยแล้วมันมี

เม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเราลำบากที่จะแก้มันบางทีเราก็ต้องถอดมันออกเพื่อจัดสวมเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นคนที่ไปใหม่เนี่ยเขาไม่เคยเห็นในพื้นที่เขาก็จะใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนคนที่อยู่เก่ารู้ปัญหาแต่ว่าปัญหามันไม่คลี่คลายสักทีผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเรื่องผลประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาที่ทำไม่ได้สักทีหรือไม่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็บอกว่าการย้ายทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์อะไรเลยค่ะสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดเลยก็เพื่อให้การบริหารราชการที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเดินหน้าต่อไปได้และสิ่งที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งทางคุณนิรัตน์เนี่ยเป็นผู้ว่าที่มีความอาวุโสและรู้ปัญหาแต่บางทีเนี่ยปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วก็มีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนกันแบบยกทีมแล้วก็เอาทีมใหม่เข้าไปเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นลุล่วงแค่นั้นเองพอถามอีกว่ากรณีของคุณนิรัตน์เนี่ยนะคะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงยังคงต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปไหมอันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้นะคะเรามีการตั้งคณะกรรมการอยู่แล้วค่ะแล้วก็พยายามติดตามและให้รายงานเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรพอถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะตัวของปลัดกลัวว่านายกเนี่ยจะสอบสวนด้วยใช่หรือเปล่าทางปลัดเองก็หัวเราะนะคะก่อนจะบอกว่าไม่ผมไม่ได้กลัวผมมองการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญในทุกเรื่องท่านนายกก็ถามผมว่ามันจะต้องเป็นยังไงผมก็แนะนำไปว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการทำให้ปัญหาเนี่ยมันคลี่คลายเท่านั้นเองทุกอย่างที่เราเห็นก็คือปัญหาที่มันอยู่ที่ภูเก็ตและเราก็เห็นโพสต์ทุกวันว่ารองผู้ว่าคนนั้นทะเลาะกับรองผู้ว่าคนนี้คนนั้นมีปัญหากับคนนี้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงล่ะมันก็ต้องไปเป็นแบบนี้แหละคือถ้าหากว่ายังมีปัญหาทะเลาะกันต่อไปเรื่อยๆก็แก้ไขปัญหาอื่นไม่ได้มันก็เลยต้องคลี่คลายปัญหานี้ออกมาซึ่งก็ขอให้เชื่อมั่นว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นอย่างที่อธิบายไปเพราะถามอีกนะคะว่าวางกรอบเอาไว้หรือยังว่าปัญหาเรื่องนี้มันจะถูกแก้ในระยะเวลาเท่าไหร่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตอบค่ะว่าเดี๋ยวคนใหม่ก็คงจะเข้าไปแล้วเขาก็เข้าไปดูแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่าเขามีประสบการณ์ซึ่งเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วจากกระทรวงมหาดไทยและพอผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าทางคุณธีรพงษ์ช่วยชูนะคะรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าจะขอส่งหนังสือชี้แจงนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรความคืบหน้าตรงนี้ไปถึงไหนแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากำลังรอค่ะเพราะว่าเขาพูดเองก็ต้องรอเพราะว่าเขาบอกในที่ประชุมว่าเขาจะชี้แจงและพอถามอีกนะคะว่าทางคุณธีรพงษ์เนี่ยนะคะรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเรื่องนี้ที่ย้ายไปที่อื่นแล้วก็จะมีการดำเนินการสอบต่อไปเนี่ยใช่หรือเปล่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็สอบกันได้อยู่แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรจะแก้ยังไงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงปกติธรรมดาและพอผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกนะคะว่าพอย้ายออกไปแล้วเนี่ยการสอบก็ยังไม่จบใช่ไหมทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ตอบว่าเขาบอกเองว่าเขาจะรายงานมาก่อนก็ต้องดูรายงานของเขาพอรายงานของเขาเสร็จเราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะเดินกันไปได้ต่อส่วนทางด้านนะคะของคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่ครม.มีมติโยกย้ายนะคะคุณนิรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สลับให้คุณโชตินรินทร์นะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตแทนว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องการหาบุคคลลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ค่ะเพราะถามย้ำว่าแสดงว่าคุณนิรัตน์เนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ใช่ไหมทางคุณพลพีก็บอกไม่ได้พูดแบบนั้นแต่คิดว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคงจะมีหลายองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงและหาคนเนี่ยลงไปแก้ไขปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตเพราะมันส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและก่อนหน้านายกที่ลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยปัญหาที่ไม่ควรจะมีมันก็ยังมีอยู่ซึ่งนายกเนี่ยมีความเป็นห่วงทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้ไหมแทนที่จะมีการโยกย้ายคุณพลพีก็บอกค่ะบอกว่าอยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าจะดำเนินการยังไงซึ่งนายกนะคะก็ได้เรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนค่ะเข้าไปพูดคุยถึงปัญหาต่างๆแล้วก็เร็วๆนี้นะคะคุณพลพีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อไปสังคายนาปัญหาต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรพอถามอีกนะคะว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลได้ใช่หรือไม่คุณพลพีก็บอกว่าไม่อยากจะพูดค่ะว่ามีอิทธิพลในพื้นที่แต่ถ้าว่าใครเอารัดเอาเปรียบประชาชนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขภายใต้โค
คนที่อยู่ในส

สังกัดของกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องมีศักดิ์ศรีปกป้องบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยบอบช้ำกันหมดค่ะพอถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านนะคะออกมาบอกว่าการแก้ไขปัญหานี้เป็นแค่เพียงการโยกย้ายข้าราชการอันนี้ทางน้ำตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าก็รอดูฝีมือพวกผมสิผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีเวลาให้กับคุณโชตินรินทร์ในแก้ไขปัญหาเท่าไหร่คุณพลพีก็บอกว่าโดยไทม์ไลน์เนี่ยไม่ได้กำหนดค่ะแต่ว่าสิ่งที่นายกได้สั่งค่อนข้างจะชัดเจนว่าพวกตนเนี่ยจะต้องไปทำอะไรบ้างนายกใช้คำว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์คือควรจะทำให้ดีและประเด็นสำคัญก็คือมีข้อกฎหมายหลายอย่างไม่ได้อำนวยความสะดวกประชาชนและผู้ประกอบการผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าทางคุณนิรัตน์เนี่ยเต็มใจที่จะออกจากพื้นที่ใช่หรือเปล่าทางคุณพลพีก็บอกว่าตนไม่ทราบแต่คิดว่าคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะออกมาจากผู้บังคับบัญชาท่านใดเป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์และคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วและตนก็เป็นรัฐมนตรีช่วยไม่มีอำนาจไปโยกย้ายใครเรากำกับดูแลได้แค่เพียงหน่วยงานเฉพาะและพอถามอีกนะคะว่านายกพูดในที่ประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าการโยกย้ายผู้ราชการจังหวัดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้กลับมีมติโยกย้ายคุณพลพีก็เลยบอกค่ะว่าคิดว่าในการโยกย้ายข้าราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนก็ตามเนี่ยมันก็มีขั้นตอนระเบียบและข้อบังคับต่างๆอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นเมื่อวันที่15มิถุนายนก็เป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงค่ะและการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ถามนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกบอกว่าจะต้องลงไปตรวจสอบใช่หรือเปล่าหลังจากที่มีการออกมาระบุว่ารองผู้ว่าเนี่ยจะย้ายไปเป็นจะย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเองเลยใช่ไหมคุณพลพีก็บอกว่าตนจะลงไปดูผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตก่อนส่วนเรื่องข้าราชการเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการในองค์กรของท่านตอนนี้ขอยึดประชาชนเป็นหลักค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าสำหรับวาระในการพิจารณาโยกย้ายเนี่ยนะคะคุณนิรัตน์เนี่ยให้เข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือก็ให้คุณโชตินรินทร์เนี่ยไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตกันแทนเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรนะคะแล้วก็ประเด็นนี้ในที่ประชุมครม.เนี่ยนายกเนี่ยนะคะก็แล้วก็รวมไปถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดหรือว่าท้วงติงแต่อย่างใดก็เป็นมติที่มีความเห็นชอบกันออกมาในขณะที่นะคะทางตัวของท่านนายกเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังคะว่าการย้ายเนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยที่มีมติกันออกมาจากครม.ก็เป็นการย้ายโดยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเสนอมาเพราะฉะนั้นก็ให้ไปถามกับทางตัวปลัดของกระทรวงเราเอาประสิทธิภาพของการทำงานแต่ว่าตรงนี้ก็ย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอาวุโสในเรื่องของโปรไฟล์ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการยกย้ายนี้นะคะมีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่ที่นายกพูดในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคุณอนุทินเองก็บอกว่าบางทีนะคะก็มีการปรับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวก็เห็นตนลงไปดำเนินการ 2-3 วันเนี่ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่มันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้เนี่ยไปทำงานเพราะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างรายได้กับประเทศจำนวนมหาศาลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่ยอมให้เกิดประเด็นอย่างเช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆนานาและก็มีการแอบอ้างกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะจะให้ตนเนี่ยรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนไปสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนอันนี้นายกก็เลยบอกว่าตนก็ได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะเพราะถามย้ำเลยนะคะว่าในการมอบนโยบายเมื่อวานนี้นะคะได้บอกว่าจะสอบปลัดด้วยนายกเองก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะทุกอย่างเนี่ยดีหมดเรียบร้อยครับแต่วันนี้ปลัดแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงตนสอบทุกวันเพราะปลัดอยู่กับตนทุกวันพอถามว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าถึงได้มีการย้ายในส่วนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเองก็บอกว่ารายละเอียดนะคะให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเพราะว่าระดับนั้นเนี่ยท่านเป็นคนนำเสนอขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตนเห็นชอบตามในส่วนที่ตนต้องเห็นชอบผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าจะกำชับไม่ให้จังหวัดอื่นเนี่ยเกิดปัญหาแบบนี้ด้วยใช่หรือเปล่านายกก็ตอบว่าก็บอกแล้วไงว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะพอเกิดการโยกย้ายขึ้นมาเนี่ยทางด้านของตัวท่านผู้ว่าค่ะนะคะวันนี้ก็โอ้ไปหานายกรัฐมนตรีเลยละค่ะนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาหานายกรัฐมนตรีเลยนะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นี่แหละทางท่านผู้ว่าเนี่ยนะคะก็เดินทางไปรอพบกับนายกรัฐมนตรีและพอไปถึงเนี่ยนะคะคุณนิรัตน์เนี่ยก็เข้าไปในห้องรับรองเลยค่ะก็ไปทักทายแล้วก็นั่งพูดคุยกันกับ

โอ๊คและคุณนิรัตน์เองก็เข้าไปสวมกอดนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกก็บอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆก่อนที่คุณนิรัตน์จะรายงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของท่านผู้ว่าที่โดนโยกย้ายเข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งนะคะทางตัวของคุณนิรัตน์เองวันนี้ก็มีการเปิดใจด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่ครม.มีมติโยกย้ายให้นั่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยืนยันว่าความขัดแย้งในพื้นที่มันมีมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าไม่รู้สึกท้อแท้กับการทำงานต่อนะคะก็ลั่นเป็นพี่เป็นน้องแล้วค่ะเห็นทุกคนเป็นน้องก็เตือนแล้วเนี่ยนะคะว่าอย่ามีเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์จากใครทั้งสิ้นก็เชื่อว่าสาเหตุนะคะก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของชนวนเหตุที่อาจจะทำให้มีอะไรไม่พอใจต่อกันนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหากันขึ้นมาโดยนะคะในคำชี้แจงของทางตัวคุณนิรัตน์เนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่ากับมติครม.เนี่ยก็รับทราบแล้วนะคะก็ขอคุยกับนายกละค่ะแล้วก็การถูกย้ายครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้เสียกำลังใจค่ะเพราะว่าก็เคารพนะคะเคารพในตัวนายกรัฐมนตรีพอถามย้ำเนี่ยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นปัญหาการทำงานร่วมกันในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยคุณนิรัตน์ก็บอกเลยว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยผมเป็นคนที่ลงไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไปดูในเพจข่าวต่างๆดีๆความขัดแย้งเนี่ยมันมีมาก่อนที่ผมเนี่ยจะไปอยู่ที่ภูเก็ตซะด้วยซ้ำผมลงไปเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าไม่ได้เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เชื่อผมเนี่ยเขาก็ปรับตัวคนที่ไม่เชื่อผมเขาก็ไม่ปรับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วก็ถูกปรับย้ายซึ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าเองนะคะที่โดนย้ายไปเป็นรองปลัดเนี่ยก็บอกว่าก็เคารพแล้วค่ะเคารพในการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีและที่เข้ามารายงานนายกในวันนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อรายงานให้สถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้รับทราบค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความคืบหน้าไม่ใช่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยเรื่องมาเฟียต่างชาติเนี่ยตอนนี้ก็นิ่งจบไปแล้วส่วนความขัดแย้งภายในของคนในพื้นที่เนี่ยตนยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาระดับกระทรวงก็จะมารายงานให้นายกได้รับทราบไม่มีอะไรทั้งสิ้นพอถามว่าท้อใจไหมที่โดนแบบนี้คุณนิรัตน์เองก็บอกไม่ท้อค่ะคือเดินหน้าทำงานแล้วก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องเราทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับกันไปนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นการเปิดใจว่าไปในกระโดนเปิดใจกันแบบยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวยังถามถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้ว่ายังคงเดินหน้าต่อใช่หรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าในความเห็นนะคะของคนในพื้นที่เนี่ยตนว่ามันน่าจะมีกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งที่ลงไปสอบเพราะมันเป็นเรื่องระดับรองผู้ว่าก็เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ควรจะส่งกรรมการลงไปสอบโดยการนำของรองปลัดกระทรวงเพื่อสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในสังกัดเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ละค่ะเรียกว่างานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายแล้วก็ดูจะยังไม่จบกันง่ายๆละค่ะหมูฝั่งคะและนะคะนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยว่ากันว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะวันนี้นะคะวันนี้ในช่วงของการแถลงผลการประชุมครม.เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงว่าท่านนายกค่ะได้พูดในที่ประชุมครม.ว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายแล้วก็การกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆคือแม้ว่าจะมีการจับกุมดำเนินคดีแต่ว่ามันยังมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในกระบวนการของการส่งตัวชาวต่างชาตินะคะที่กระทำความผิดในกลับประเทศหลายกรณีค่ะใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็อาจจะกระทำผิดซ้ำได้อีกเพราะฉะนั้นนะคะนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้คุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกนะคะฝ่ายกฎหมายเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองค่ะแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกระบวนการในการส่งตัวคนต่างด้าวนะคะที่กระทำความผิดเนี่ยกลับประเทศให้มันมีกระบวนการที่มันรวดเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้คำนึงถึงทั้งในแง่ของความมั่นคงของประเทศการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะพันธกรณีระหว่างประเทศนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ควบคู่กันไปและจะต้องช่วยกันเน้นย้ำและสื่อสารเลยค่ะว่าประเทศไทยนั้นยินดีต้อนรับชาวต่างชาตินะที่เข้ามาท่องเที่ยวมาลงทุนมาประกอบกิจการโดยสุจริต

0: ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศอันนั้นล่ะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็จะต้องมีการส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดด้วยอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นเบรกแรกเท่านี้ก่อนคุณผู้ฟังเรื่องของกระทรวงมหาดไทยโอ้โหวันนี้เข้มข้นจริงๆนะคะเดี๋ยวว่ากันเท่านี้เบรกหน้ามาอัปเดตข่าวอื่นๆกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:34 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะแล้วก็ในเบรกนี้ค่ะอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันด้วยประเด็นข่าวต่างๆนะคะก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความกันเข้ามาเยอะแยะมากมายกันเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะว่าสำหรับนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงวันศุกร์นะคะก็ต้องมาอัปเดตข่าวสารกันกับบุรดมเนี่ยนะคะชั่วโมงเต็มเลยนะคะใน1ชั่วโมงเต็มๆกับรายการชั่วโมงข่าว Exclusive นะคะเพราะว่าคุณเล็กเนี่ยไม่อยู่นะคะไม่อยู่ไปฝรั่งเศสนะคะกว่าจะกลับมาก็คงจะกลับมาจัดรายการปกติกันได้ก็ประมาณวันจันทร์แหละค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะนั้นก็เรียนคุณผู้ฟังกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะมากันที่นะการพูดคุยกันกับทางคุณยดากันก่อนที่คุณยดาส่งข้อมูลกันเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันนี่แหละบอกวันอังคารการงานราบรื่นแล้วบอกว่าคุณเด้งต้องจัดรายการคนเดียวหลายวันเลยทำไมคุณยาดาไม่มาช่วยล่ะคะไม่ได้ฟังเสียงเธอนานแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็อ้าวเป๋าตังล่มเหรอคะเนี่ยเป๋าตังล่มหวยดูไม่ได้คุณพูนสุขนะคะคุณพูนสุขคุณพูนสุขนี่พูดถึงสัญญาณเตือนกรดไหลย้อนนี่ใครเป็นกรดไหลย้อนนะหรือว่าใครกำลังจะเป็นเนี่ยสัญญาณเตือนวันนี้คุณพุนสุขเขาบอกมาเลยว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะที่หลายคนอาจจะมองข้ามแล้วก็บางทีไอ้การบรรเทาปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะต้องรีบรักษานะคะนั่นก็คือการไอเรื้อรังไอเรื้อรังเนี่ยมันเป็นสัญญาณ

กันเนาะว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็แสบร้อนกลางอกแล้วก็กลืนลำบากนะคะ เหมือนกับอาหารมันติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลื่นไส้หรือว่าอาเจียนแล้วก็เรอเหม็นเปรี้ยวแล้วก็รวมไปถึงเจ็บหน้าอกด้วยเนี่ยแหละครับมันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเป็นกรดไหลย้อนถ้ามีอาการทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มาต่อที่คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้ทิมมี่มางาน business matching เหรอคะกับคู่ค้าจากเกาหลีใต้ทั้งของกินและเครื่องสำอางช่วงนี้สินค้านำเข้าจากเกาหลีเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงกระแสแผ่วลงตอนนี้ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญกันดีกว่าของไทยเนี่ยกำลังขายดีนะเห็นว่าใครอะศิลปินดังอะที่หยิบเอาสินค้าไทยเครื่องสำอางไทยขึ้นมาใช้โอ้ยเขาบอกหากันให้ควักกันเลยนะสินค้าไทยช่วงนี้น่ะนะคะคุณคริสค่ะนะคะคุณคริส King of Palo บอกว่าใจจะขาดรออีกพันเดือนหน้าอ๋อ60 40ใช่ไหมไทยพลัสเนี่ยมาที่คุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณสราวุธคุณสราวุธบอกว่าที่ต้องย้ายด่วนเนี่ยเพราะว่านายกบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นคนโอ้โหจุดๆๆแต่ทำไมพูดถึงมาแก่แมวสาวถึงได้พลอยฟ้าพลอยฝนไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันชัดเจนเป็นแค่เพียงข่าวลือที่มีกันออกมานะจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้ก็อ่ะฟังกันเอาไว้ส่วนคุณมะลิวันจันทาค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเห็นบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยพี่ทนายมีคนโอ้โหตอนนี้เข้าคิวรอให้ไปจัดรายการด้วยเนี่ยเต็มไปหมดเขาว่ากันอย่างนั้นนะคุณมะลิวันจันทาค่ะนะคะก็ส่งข้อความบอกรับทราบค่ะพี่เด้งว่าพี่เล็กไม่อยู่แล้วมาต่อที่คุณเทียนท่าฉลอมคุณเทียนท่าฉลอมนี่บอกว่าวันนี้มีฟ้าร้องมองมืดมิดเมฆใกล้ชิดปิดแสงแฝงฟ้าฝนชั่วโมงข่าว Exclusive ดีเหลือล้นเล็กเด้งสาว2คนคนคุยข่าวขอบคุณนะคะคุณเดียนท่าฉลอมขาแล้วก็มาต่อที่คุณติวคุณติวก็เข้ามาสวัสดีทักทายเด้งกับเล็กแล้วก็คุณออด59ด้วยนะคะที่บอกว่าฟังอยู่แล้วก็ยังมีคุณสุภชัยที่ดินด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาอุ๊ยขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาแล้วก็มีคุณติ๊กด้วยค่ะคุณติ๊กบอกว่าอะไรเนี่ยเสียงทาง Facebook เบามากค่ะเดี๋ยวพยายามตะโกนให้นะคุณสนิทเจนประโคนคุณสนิทเจนประโคนอะไรเนี่ย3ตัวหน้าถูกแล้วคะนี่ส่งมาเลยบอก3ตัวหน้าอุ้ยดีใจด้วยอ่ะ3ตัวหน้าได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหดีใจจังอยากถูกกับเขาบ้างคุณลี LKK ค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีบอกว่ากังวลเรื่องชาวต่างชาติด้วยคุณนี่นันเคที่ค่ะบอกมาอีกแล้วแถวๆบ้านใช่ไหมแถวๆบ้านของคุณนินเคทีเนี่ยบอกว่าอย่ามาทางนี้นะรถติดเตือนแล้วนะก็น่ะหน้าโรงพยาบาลวชิระนั่นแหละแถวๆบ้านคุณนินเคทีเขายังไม่เสร็จสิ้นเลยนะแถวๆนั้นเนี่ยส้มถงส้มทางนะคะมาค่ะเรื่องของการโยกย้ายนะภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปรากฏว่าที่มีการโยกย้ายรองผู้ว่าและล่าสุดเนี่ยมีการย้ายท่านผู้ว่าเข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปรากฏทางคุณพักขมลหนุนอนันต์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเด้งผู้ว่านี่ล่ะค่ะนะคะแล้วก็รองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยหลังจากที่มีแชทหลุดออกมาว่าวัฒนธรรมที่เจอปัญหาแล้วก็การสั่งย้ายเนี่ยที่เกิดคำถามว่าย้ายแล้วเนี่ยไปยังไงต่อเพราะว่ารองซีฟู้ดนะคะที่ว่าเนี่ยคือย้ายจากภูเก็ตเนี่ยไปนครศรีธรรมราชที่เป็นบ้านเกิดก็ไม่เห็นจะมีบทลงโทษอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณพักขมลก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังค่ะรู้สึกผิดหวังที่คนเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยทำไมถึงเพิ่งทราบเรื่องนี้เพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็ทราบมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าการโยกย้ายครั้งนี้เหมือนเป็นแค่เพียงละครตกตาวัดพลังภายในกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ขอสักทีให้เลิกวัฒนธรรมย้ายเพื่อหนีปัญหาค่ะคุณพักขมลเนี่ยบอกนี้เลยบอกว่าในวันที่นายกในลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดภูเก็ตส.ส.พรรคประชาชนค่ะเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนให้กับนายกแต่กลับบอกว่าให้ออกไปจึงคิดว่าความจริงใจเนี่ยในการรับฟังปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกและก็ไม่แน่ใจว่าการเด้งรองผู้ว่าเนี่ยเป็นการวัดพลังกันภายในหรือเปล่าซึ่งรองซีฟู้ดเนี่ยยิ่งใหญ่มานานและเส้นสายไม่ธรรมดามีข้อมูลหลักฐานที่พอจะยืนยันได้
เกี่ยวกับเรื่องราวการรับ

ผลประโยชน์ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี66แต่ว่าทำไมนายกเนี่ยเพิ่งจะมาเด้งวัฒนธรรมการจัดการปัญหาแบบเนี้ยเลิกได้เลิกถ้าคิดว่าเอาจริงต้องมีบทลงโทษที่สำคัญกว่านี้เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแรกค่ะนี่คุณพักมลพูดนะและคุณพักมลยังบอกต่อไปอีกนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งตนก็ได้นำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองแล้วก็มีการเชิญอธิบดีกรมการปกครองเข้ามาชี้แจงซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ตามที่นายกเนี่ยได้ให้ข่าวกันไปและประชาชนเนี่ยจะคาดหวังอะไรกับการจัดการของหมอท.หนึ่งและเรื่องนี้ก็แค่เด้งไปแล้วยังไงต่อศักดิ์ศรียศการทำงานของท่านก็ยังเหมือนเดิมแค่ย้ายที่เท่านั้นเองย้ายจากจังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจย้ายไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชอาจจะไม่ได้ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแต่ก็เชื่อหรือว่าคนที่ยิ่งใหญ่มานานเนี่ยจะไม่มีเส้นสายไม่มีมือไม่มีไม้ในพื้นที่ถ้าจะเอากันจริงๆกวาดล้างกันให้หมดก่อนเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะคะให้หมดเนี่ยต้องไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นซึ่งวันนี้นะคะคุณพักกมลก็บอกเลยบอกว่าไม่แน่ใจนะคะว่านายกเนี่ยเกรงใจเอเจนซี่คนใดที่เป็นเอเจนซี่ใหญ่ที่สำคัญของรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือเปล่ารวมไปถึงคุณนฤชานะคะอธิบดีกรมการปกครองวันนี้ถ้าจะเอากันให้ชัดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่ากับคุณอนุทินแล้วก็ขอให้กำลังใจแต่ท่านเองก็ต้องทำให้ประชาชนเห็นเหมือนกันว่าคนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือตัวท่านและเมื่อวันที่15เนี่ยก็มีประโยคนึงที่บอกว่าเป็นรองผู้ว่าจะมีอำนาจอะไรสั่งย้ายผู้ว่าแล้ววันนี้ก็เกิดการย้ายผู้ว่าภูเก็ตก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีใครหยามท่านหรือเปล่าวันนี้ผู้ว่าภูเก็ตก็เลยถูกเด้งซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าคนที่ใหญ่ที่สุดคือใครกลายเป็นละครตบตาประชาชนส่วนเหตุผลในการย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ที่ภูเก็ตเนี่ยนายกก็โยนให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแค่คำตอบของการโยกย้ายเนี่ยก็ยังไม่ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบวันนี้ประชาชนไม่มีใครเชื่อว่าการเด้งผู้ว่าแล้วก็เด้งรองผู้ว่าเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาในการกวาดล้างมาเฟียและคุณพักกมลยังบอกอีกว่าถ้าหากว่าจะแก้ปัญหากันแบบนี้ก็ต้องไล่แก้กันทั้ง77จังหวัดแล้วค่ะคือวันนี้ข้าราชการกรมการปกครองมีข้าราชการน้ำดีจำนวนไม่น้อยวันนี้พวกเขาเนี่ยเสียขวัญและก็กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างมากคืออย่าทำให้ข้าราชการเพียงไม่กี่คนกับการตัดสินใจแก้ปัญหาของมท.1แบบที่ไม่เด็ดขาดจริงจังทำให้ข้าราชการที่มุ่งมั่นทำงานเสียขวัญแล้วก็กำลังใจวันนี้ท่านต้องเป็นหลักให้ได้และต้องดูแลข้าราชการที่มีความจริงใจแล้วก็ตอบแทนประชาชนจริงๆให้ได้วันนั้นวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปนั่นมานี่นี่มันคือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าจะเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรแล้วก็ใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกจริงใจกับประชาชนเอากันให้ชัดค่ะนี่แหละค่ะก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนเลยล่ะนะคะที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยเวลานี้กับการโยกย้ายรองผู้ว่าและก็ผู้ว่านะคะที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีล่ะค่ะที่ตอนนี้ก็เดินทางไปรัสเซียกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในช่วงตั้งแต่วันนี้วันที่16นะคะไปจนถึงวันที่19มิถุนายนก็ไปยาวเลยอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะ4วันด้วยกันก็ไปที่เมืองคาซันวาค่ะก็มีหลายหมวดนะคะท่านนายกบอกว่าอย่างนั้นมีหลายหมวดนะคะที่จะไปพูดคุยกับทางรัสเซียคือทั้งเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งเราเองก็ซื้อสินค้าเนี่ยนะคะของทางรัสเซียเนี่ยจำนวนมากแล้วก็ต้องการให้รัสเซียนั้นเพิ่มออเดอร์จากไทยให้มากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะโดยในวันที่18วันพฤหัสเนี้ยช่วงเย็นก็มีกำหนดการที่จะหารือทวิภาคีค่ะกับทางวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะก็จะมีการหารือร่วมกันด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการหารือเรื่องน้ำมันไหมนายกก็บอกว่ามีทุกเรื่องค่ะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานและพอถามว่าการไปรัสเซียรอบนี้เราจะไปขายสินค้าหรือว่าไปซื้อสินค้าเขานายกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันต้องสองทางในส่วนของเรามีสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเราก็พยายามที่จะหาทรัพยากรพลังงานจากหลายๆแหล่งและในส่วนของการลงทุนประธานหอการค้ารัสเซียเองก็เคยมาพบตนรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนี่ล่ะค่ะนะคะก็เป็นการเดินทางนะคะไปยืนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมนะคะที่เป็นประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนั่นเองนะคะก็ไปกันยาวเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะ

่ะทีนี้มาต่อกันค่ะกับเรื่องของการหัวการหัวสวเนี่ยล่ะปรากฏว่าเนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นเพราะว่ามีการนำเอาคลิปการเลือกสวเนี่ยออกมากล่าวหาว่ามีการหัวซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าทางคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวค่ะพร้อมกับพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรก็ออกมาแถลงตอบโต้นะคะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี่แหละที่มีการนำเอาคลิปเนี่ยนะคะมาแฉแล้วก็มากล่าวหาว่ามีการหัวสวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางสวพิสิทธิ์ค่ะก็บอกว่าสิ่งที่คุณพฤทธิ์กล่าวอ้างเนี่ยต้องถามกลับว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยทราบหรือเปล่าว่าโพยนั้นเนี่ยศาลคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาเอาไว้แล้วว่าการนำโพยหรือว่าเอกสารที่เป็นสว3ใดๆเนี่ยเข้าไปในวันเลือกตั้งไม่เป็นความผิดซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจละส่วนคลิปที่คุณพฤทธิ์เนี่ยเปิดเผยออกมาก็ขอถามว่าได้มายังไงได้มาได้อย่างไรได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมและถ้าคลิปนี้อยู่ในสำนวนการที่คุณพฤทธิ์เนี่ยเอาออกมาจากสำนวนนะคะสำนวนของศาลแล้วก็มาจากนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเรื่องนี้แหละค่ะนะคะเรื่องนี้ทางด้านตัวของสว.นะคะสว.พิสิทธิ์เองเนี่ยก็บอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยได้ใช้อำนาจอะไรและกฎหมายอะไรในการนำคลิปนี้ออกมานะคะและในส่วนเสียงในคลิปนะคะที่คุณพฤทธิ์เนี่ยอ้างว่ามีโพยมีการทุจริตก็ขอถามอีกเหมือนกันว่ามีประโยคไหนเนี่ยนะคะที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันทุจริตบ้างและภาพหรือว่าแบ็กกราวด์ต่างๆที่มีการเดินของคนในวันเลือกตั้งเนี่ยมีการกระทำความผิดเรื่องของการเลือกตั้งหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณพฤทธิ์เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรหรือว่าสื่อการสื่อของท่านเนี่ยคือเพื่อให้เกิดระบอบส้มเกิดคอนเทนต์เน้นยอดไลค์ยอดแชร์แต่ไม่เน้นข้อเท็จจริงใดๆสื่อให้สังคมเข้าใจอะไรผิดนี่คือสิ่งที่ตนเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับได้นี่เป็นการออกมาเปิดเผยของทางสว.พิสิทธิ์นะคะเพื่อเป็นการตอบโต้ไปที่ตัวของคุณพฤทธิ์ล่ะค่ะก็ยกศาลอาญาออกมาการันตีนะในเรื่องของการพกโพยเลือกสว.นะคะออกมาว่าไม่ได้มีความผิดอะไรคือถ้าจะมีพิรุธเนี่ยกกต.ก็คงจะไม่ปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับตั้ง2ปีผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าจะมีการดำเนินการอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ทางสว.พิสิทธิ์นะคะก็บอกว่าตนคงไม่สามารถไปดำเนินการตามกฎหมายใดๆได้ค่ะเพราะว่าคลิปเนี่ยก็มาด้วยความไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วและต้องไปถามกกต.ว่าได้อนุญาตให้ปล่อยคลิปหรือไม่และการปล่อยคลิปนั้นเนี่ยใช้อำนาจอะไรซึ่งตนก็ไม่อาจจะก้าวล่วงได้แต่ว่าที่ต้องมาอธิบายเพราะกังวลว่าจะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าโพยเนี่ยผิดกฎหมายแต่ว่าความจริงแล้วโพยต่างๆนั้นศาลวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เป็นความผิดอะไรเพราะถามว่าในวันเลือกตั้งเนี่ยได้เห็นลักษณะของการจดโพยอะไรหรือไม่สว.พิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่มีความผิดปกติค่ะเพราะว่าสามารถถือเอกสารสว3เท่านั้นแต่ว่าสามารถที่จะจดอะไรลงไปในสว3ได้ไม่ได้เป็นความผิดอะไรซึ่งตนก็อาจจะมีการติ๊กเบอร์บางเบอร์ที่ตนสนใจจะเลือกก็เท่านั้นเองผู้สื่อข่าวก็ถามว่าล่าสุดนะคะมีคลิปเนี่ยเปิดเผยว่าคนที่ยื่นโพยเนี่ยให้กับกกต.คือคุณมงคลสุรสัจจะนะคะประธานบูธทำให้มีข้อสังเกตว่าคุณมงคลเนี่ยอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ซึ่งมันอาจจะขัดกับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะคะยังไงก็ตามคุณพิสิทธิ์ก็บอกเลยว่าจากที่เห็นคลิปล่าสุดนะคะที่คุณพฤทธิ์อ้างเนี่ยว่าเป็นคุณมงคลแล้วก็มีการยื่นเอกสารหากถามตนเอาแบบตรงๆว่าไม่รู้เอกสารที่ท่านนั้นเนี่ยเป็นเอกสารอะไรที่ท่านถืออยู่อาจจะต้องให้คุณพฤทธิ์นี่แหละไปถามคุณมงคลเองว่าเอกสารที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเพราะถามย้ำว่าเมื่อเป็นแบบนี้คุณมงคลเนี่ยต้องมีการแสดงจุดยืนหรือว่าความบริสุทธิ์ใจยังไงเพราะว่ามีตำแหน่งเป็นถึงประมุขของวุฒิสภาคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าตนตอบไม่ได้ว่าคุณมงคลนั้นจะต้องตอบหรือไม่ตอบในเรื่องนี้แต่ถ้ามีการกระทำผิดจริงเนี่ยตนก็เชื่อว่ากกต.จะต้องดำเนินการไปตั้งแต่วันที่เลือกแล้วคงไม่ปล่อยมาถึง2ปีขนาดนี้ถ้าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณมงคลทำมีความผิดตนก็เชื่อในกกต.ว่าคงจะไม่ปล่อยให้ความผิดนี้สำเร็จแล้วและก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะถามย้ำอีกแล้วค่ะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องนี้หรือเปล่าคุณพิสิทธิ์ก็ร้องโอ้เลยก่อนจะบอกว่ากกต.เนี่ยออกมาช่วยด้วยหรือเปล่าผมเนี่ยคงตอบไม่ได้เพราะผมคงไม่อาจจะมีอำนาจไปก้าวล่วงได้แล้วก็มีเหตุผลอะไรล่ะที่กกต.เนี่ยจะต้องออกมาช่วยเขารู้จักใครในสว.200คนหรือเปล่าพอถามเนี่ยนะคะว่ามีสว.เรียกร้องให้คุณมงคลเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะคุณพิสิทธิ์เนี่ยร้องอีกเลยบอกโอ้ก่อนจะบอกว่าอย่างที่ตนบอกนั่นแหละถ้าผิดเนี่ยตนเชื่อเลยว่ากกต.คงไม่ยอมและคงไม่ปล่อยให้มีการรับรองคืออย่าลืมว่าสว.ทั้ง200คนเนี่ยรับรองมาโดยกกต.

้าแค่คิดตรงนั้นแล้วมีการยื่นเอกสารแล้วบอกว่าผิดเนี่ยคือถ้าผิดเนี่ยทำไมกกต.รับรองก็ต้องไปถามกกต.ด้วยเหมือนกันเราถามแบบตรงไปตรงมาเอาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นหลักจะให้ท่านแสดงสปิริตอะไรผมตอบไม่ได้ต้องไปถามท่านพอถามอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะนะคะมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นของวุฒิสภาหรือไม่สว.พิสิทธิ์เองก็บอกเลยบอกว่าเรื่องความเชื่อมั่นคงไม่สามารถห้ามใครได้ว่าจะเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นสว.แต่ตนถามว่าสว.ทั้ง200คนเนี่ยมาโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาและกกต.เองก็ผ่านมาทุกอย่างถูกต้องทุกประการค่ะและนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของบรรดาสว.ที่ออกมาพูดในประเด็นนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของสว.พันใหม่ด้วยนะคะนั่นก็คือคุณนันทนานันทวโรภาสค่ะแล้วก็นาวาตรีวุฒิพงษ์พงสุวรรณแล้วก็คุณสุนทรพฤกษพิพัฒน์นะคะออกมาแถลงเรียกร้องให้คุณมงคลสุรสัจจะนั่นแหละค่ะประธานวุฒิสภาแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีคลิปเลือกสว.หลังจากที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะได้ออกมาเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกสว.ซึ่งมีบุคคลคล้ายกับคุณมงคลนะคะส่งโพยให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยคุณนันทนานเนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีข้อสงสัยมากในฐานะที่พวกตนเนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภาคงจะนิ่งเฉยไม่ได้และอยากได้ความชัดเจนจากตัวคุณมงคลค่ะเพื่อจะได้บอกกับประชาชนทั่วไปว่าผู้ชายคนที่ส่งโพยให้กับกกต.เนี่ยใช่คุณมงคลหรือเปล่าตนไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แต่จะใช่หรือไม่เนี่ยท่านรู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นหากว่าท่านจะได้ทำสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ได้ทำท่านก็ควรจะมาตอบคำถามต่อสังคมไปเลยว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปนั้นหรือไม่เพื่อที่ประชาชนที่เขามีข้อสงสัยจะได้หายสงสัยหากท่านนิ่งเฉยเนี่ยแปลว่าท่านยอมรับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นตัวท่านเองแต่ถ้าไม่ใช่ก็อยากให้ท่านเนี่ยออกมาสื่อสารชี้แจงกับสังคมซะว่าท่านได้ทำอะไรในเหตุการณ์นะคะของการเลือกสว.ที่เมืองทองเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67นะคะซึ่งในส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากประธานวุฒิสภาเนี่ยถือเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติและประมุขของวุฒิสภานะคะนี่ก็เลยมีการเรียกร้องกันออกมาจากทางด้านของฝั่งสว.พันใหม่ในขณะที่ประธานกกต.ค่ะผู้ฟังคะประธานกกต.เองเนี่ยนะคะคุณณรงค์กลั่นวารินก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่นักวิชาการเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าสุดท้ายแล้วการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ของกกต.เนี่ยจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะแล้วก็ปฏิเสธนะในเรื่องของข้อมูลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในเวลานี้โดยทางประธานกกต.ก็ยืนยันนะคะว่ากกต.เนี่ยพิจารณาแบบไม่อืดแน่ไม่ล่าช้าแน่คือทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามนะคะกรอบของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ค่ะแล้วก็ย้ำด้วยว่าการประชุมนั้นก็ประชุมในทุกวันจันทร์แล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไปทันทีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรมากไปกว่านี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นการแจกแจงเกี่ยวกับคดีหัวสว.ที่เป็นประเด็นนะคะประเด็นหนึ่งที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในเวลานี้นะคะแล้วก็มาเรื่องของการประชุมครม.นัดพิเศษกันนิดหนึ่งคุณผู้ฟังคะรัฐบาลค่ะมีการเรียกประชุมครม.นัดพิเศษคุณผู้ฟังวันพฤหัสเนี้ยวันที่18มิถุนายนนะคะก็เป็นรายงานออกมาค่ะว่าทางรัฐบาลนั้นกำหนดนะคะให้มีการเรียกประชุมครม.นัดพิเศษโดยจะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นประธานค่ะเนื่องจากว่านายกเนี่ยนะคะไม่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะที่รัสเซียช่วงระหว่างวันที่16ถึง19นะคะซึ่งวาระสำคัญที่จะมีการประชุมครม.กันในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็เพื่อตรวจรายละเอียดร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 นะคะที่ผ่านความเห็นชอบของครม.ไปแล้วจำนวน 3.78 ล้านล้านบาทตามขั้นตอนแล้วก็ปฏิทินงบประมาณปี70นั่นเองซึ่งนะคะร่างพรบ.ฉบับนี้นะคะทางสำนักงบประมาณเองก็ได้นำไปรับฟังความเห็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วแล้วก็หลังจากครม.นัดพิเศษนะคะตรวจร่างพรบ.งบประมาณปี70เสร็จแล้วนะคะถ้าสำนักงบประมาณค่ะจะมีการจัดพิมพ์ร่างพรบงบประมาณในช่วงระหว่างวันที่17นะคะถึง22มิถุนายนนี้ก่อนที่ครม.นะคะจะเห็นชอบร่างพรบงบประมาณในวันที่23มิถุนายนค่ะแล้วก็นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนกันต่อไปก็คาดการณ์และกักหมูฟังว่าเรื่องนี้ในการร่างพรบเนี่ยในการงบประมาณเนี่ยน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ในวาระแรกเนี่ยก็ในช่วงวันที่1กรกฎาคมส่วนวาระ 2-3 ก็คาดว่าจะเป็นช่วงกรกฎาคมกันยานะคะกรกฎาคมถึงกันยาเนี่ยเพื่อให้การใช้งบประมาณปี70นั้น

0: พันธ์ในวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะคะจากประเด็นนี้ค่ะมาต่อกันกับนะเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งก็มีข่าวกันออกมา นะคะว่าตอนนี้ได้มีการลงนาม MOU กันเรียบร้อยแล้วนะคะในดิจิตอลเนี่ยลงนามกันเรียบร้อยแต่ว่าไอ้ที่มันจะเป็นทางการเนี่ยเขาจะมีการลงนามในวันศุกร์เนี้ยที่สวิตเซอร์แลนด์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้เขาเริ่มจะมีการเปิดเนื้อหากันออกมานะคะ14ข้อคุณผู้ฟัง14ข้อที่เขาจะมีการลงนาม14ข้อที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอะไรสาระของมันนะคะก็คือ1ยุติสงครามอย่างถาวรค่ะและมีผลในทันทีในทุกแนวรบรวมไปถึงในเลบานอนอันนี้น่าสนใจว่ามันจะเกิดได้ไหมเพราะว่าดูอิสราเอลเนี่ยไม่ยอมแน่ๆแล้วก็2นะคะสหรัฐให้คำมั่นว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านค่ะและจะเคารพอธิปไตยของอิหร่านแล้วก็3ค่ะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทั้งหมดภายในระยะเวลา30วันแล้วก็4สหรัฐให้คำมั่นนะคะว่าจะถอนกำลังทหารของตนออกจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านแล้วก็5ค่ะเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะอีกครั้งหนึ่งภายใน30วันโดยอยู่ภายใต้การจัดการนะคะหรือว่าข้อตกลงที่อิหร่านเนี่ยเป็นผู้กำหนดแล้วก็6ค่ะระงับมาตรการคว่ำบาตรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่างๆของอิหร่านนะคะพร้อมทั้งเปิดให้อิหร่านเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ทรัพยากรทางการเงินของตัวเองได้แบบเต็มที่แล้วก็7นะคะสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยก็จะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูค่ะแล้วก็บูรณะเศรษฐกิจของอิหร่านโดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า$300,000,000และนอกจากนั้นนะคะในพันธะที่จะมีการลงนามกันเนี่ยข้อ8ก็คือกำหนดระยะเวลา60วันสำหรับการเจรจานะคะเพื่อจัดทำข้อตกลงสุดท้ายในประเด็นนิวเคลียร์รวมไปถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหลักแล้วก็รองของสหรัฐตลอดไปถึงนะคะการยกเลิกมติค่ะที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วก็มติของคณะกรรมการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะคะซึ่งทางอิหร่านเองก็จะยืนยันในพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ด้วยโอ้ก็เอาเป็นว่าจะมีทั้งหมดใน14ข้อด้วยกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งยังไงก็ตามนะก็รอติดตามกันดูว่าในที่สุดแล้วเนี่ยวันที่19เขาจะได้มีการลงนามกันหรือไม่และที่สำคัญก็มีการคาดหมายเอาไว้ว่าถ้ามีการลงนามเกิดขึ้นจริงเนี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่มีการลงนามสันติภาพ GDP ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหได้รับผลแน่ๆค่ะก็อาจจะโตเกิน 2% ละแล้วก็คงจะเห็นราคาน้ำมันที่ตอนนี้เริ่มจะลงมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคงจะว่ากันเท่านี้ล่ะสำหรับในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับชั่วโมงข่าว Exclusive นะคะลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินลงนามสั่งทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย

0: ายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดินหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลายเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทางนี้นายโสพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารำลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุภกรมือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุภกรระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินปลีกเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้ไม่ได้นำตัวนายกฤตทันนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับ กทมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้กรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงน้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่14ถึง20มิถุนายนว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการขึ้นลงของน้ำทะเลและปริมาณน้ำเหนืออย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเตรียมความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยความยาวตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์รวมทั้งสิ้น88กิโลเมตรมีแนวฝนประมาณ 4.35 กิโลเมตรซึ่งได้ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาโดยเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนสำหรับบริเวณระหว่างการก่อสร้างแนวป้องกันได้ดำเนินการเรียงกระสอบทรายเช่นเดียวกันส่วนบ้านเรือนชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมปัจจุบันมีทั้งหมด11ชุมชนอยู่ในพื้นที่6เขตได้แก่เขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตยานนาวาเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานรวมทั้งสิ้น320หลังคาเรือนครม.แถลงขยายเวลาในสิทธิทางภาษีสำหรับผู้บริจาคด้านการศึกษานางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่รวม2ฉบับโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการกีฬาโดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคสำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2567ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทางนี้เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับมีผลบังคับใช้แล้วกรมสรรพากรจะต้องออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โ
6: อยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai

0: เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: วันนี้พบกันนะครับช่วงเย็นวันอังคารที่16มิถุนายนเป็นวันหวยออกพอดี
5: ใช่
4: ต้องเรียนนะครับว่าวันนี้คนไทยคงได้เฮทั้งประเทศนะเด้งนะโอ้โหนะครับเพราะว่าหวยออกวันนี
5: ้
4: ผมอุทานในรายการโทรทัศน์คุยขโมงบ่าย3โมงนะเด้งนะนะครับอุทานเลขบางเลขที่ออกมานะครับไม่น่าเชื่อครับเด้งนะอย่างรางวัลที่1นะครับ287184 84ก็ออกล่ะแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับเด้ง48
5: อ่ะ
4: ขอประทานโทษนะครับคือเต็มๆเลยครับนี่นะ
5: ใช
4: ่แล้วเลขหน้า3ตัวเลยครับ758แล้วก็434
5: ใช
4: ่แล้วก็เลขท้าย3ตัวครับ007ผมก็อุทานในรายการโทรทัศน์เด้งว่าโอ้ผมเลยอุทานบอกว่าเจมบอนด์เหมือนกันรถเจมบอนด
5: ์ไม่แล้วเมื่อเช้าอ่ะนะไปจัดรายการไงที่แถวหน้าเขาจะมีขายลอตเตอรี
4: ่
5: อ่ะแล้วลอตเตอรี่มันยังเหลือปกติก็ไม่ค่อยเหลือหรอกเออยังเหลือไปถึงปุ๊บเด้งก็เดินไปหน้าแผงเลยมี48มั้ยอ่ะ48เจ้า48เออน้องบอกว่าโอ้ยพี่เด้งจะเหลือเหลือไม่เหลือแล้ว48อ่ะ
4: ครับ
5: ก็เลยเห็น84อยู่แว๊บๆบอกเออ84ก็ได้ไงอ่ะก็เลยเนี่ยมานั่งล้อพี่สิเดี๋ยวเด้งจะต้องถูกรางวัลที่1
4: โอ้อย่าลืมพี่นะครับเด้งขออนุญาตเป็นน้องก็ได้ครับเป็นญาติก็ได้
5: เด
4: ี๋
5: ยวขอไปตรวจในรถก่อนนะ
4: อย่าลืมมาจัดรายการล่ะโอ้ยนะครับแต่เลขท้าย3ตัวอีกขออนุญาตบอกนะเด้งนะนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับนอกจาก007แล้วก็คือ721ครับก็ถือว่าหลายท่านวันนี้นะครับบอกว่าเป็นเลขมงคลครับรวยกันทั่วหน้าเผื่อท่านผู้ฟังนะครับท่านไหนก็แล้วแต่ถูกหวยแล้วก็รวยกันจะทั่วหน้าไม่ทั่วหน้ากันแล้วแต่นะครับก็แจ้งมาหน่อยครับถูกเยอะจะได้ขอเป็นพี่เป็นน้องเด็กนี่นะก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาครับวันนี้นี่ครับข่าวนี้ครับ
5: แต่ว่าประเด็นดราม่านะที่ยังร้อนแรงกันไม่จบไม่สิ้นนั่นก็คือเรื่องของคุณสายสกอตเนี่ยเพราะว่าวันนี้เขาขึ้นศาล
4: ครับ
5: ขึ้นศาลแล้วก็ถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างแม่กับลูกที่เป็นปัญหากันอยู่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยฟ้องคุณลูกเรื่องอะไรนะเขาเรียกกฎหมายอะไรนะ
4: คุ
5: ณละคุณอะไรนั่น
4: อ
5: ่ะก็วันนี้ว่ากันว่านะบรรยากาศนะคะที่ศาลแพ่งพระโขนงเนี่ยนะคะช่วงเช้าวันนี้โอ้โหคือคึกคักมากคือคุณสายสกอตเนี่ยพร้อมกับคุณแม่เนี่ยนะคะก็เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยนะคะในคดีประพฤติเนรคุณเป็นรอบที่สองคือคราวที่แล้วเนี่ยคุณแม่ไม่ไปศาลเนี่ยแต่คราวนี้มาตามนัดของศาลเลยนะคะก็โหว่ากันว่าคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอย่างมากเลยแล้วก็ประชาชนเนี่ยติดตามคดีนี้กันอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าก่อนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยค่ะทางอาจารย์ปานเทพนะพร้อมกับทีมทนายความแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจเนี่ยนะคะจากสายเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่านอกจากการเจรจาในวันนี้แล้วเนี่ยนะยังได้ยื่นเรื่องกับศาลเพื่อขอให้พิจารณากรณีบุคคลรายหนึ่งที่อ้างตัวเกี่ยวข้องกับทีมกฎหมายฝ่ายโจทก์แล้วก็นำเอาข้อมูลนะคะจากห้องไกล่เกลี่ยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งอาจจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลและทางอาจารย์ปานเทพเองก็บอกว่าการให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยมาส่งผลกระทบเนี่ยนะกับบรรยากาศการเจรจาอย่างมากแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุค่ะที่ทำให้สายเนี่ยตัดสินใจฉีกเอกสารข้อตกลงหลังจากการไกล่เกลี่ยรอบแรกเนื่องจากมองว่าเนื้อหาที่ถูกนำเสนอออกสื่อเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะกระทบกับความเป็นธรรมของกระบวนการเจรจา แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะทางทีมเจรจาของสายก็ยืนยันว่าได้มีการหารือร่วมกันแบบละเอียดเลยนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
4: ครับ
5: โดยยึดประโยชน์แล้วก็ความต้องการของสายเนี่ยเป็นหลักพร้อมเตรียมแนวทางรองรับไว้ในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าการไกล่เกลี่ยจะสำเร็จหรือว่าคดีจะเดินหน้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเองก็ตามซึ่งทางด้านของคุณแม่เองนะคะวันนี้ก็ไปศาลด้วยตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกนะคะระหว่างแม่กับลูกค่ะภายใต้กระบวนการของศาลหลังจากที่ความขัดแย้งนะคะของครอบครัวเนี้ยมันยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วท่ามกลางนะคะความคาดหวังของหลายฝ่ายแล้วค่ะว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยนะคะจะนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นก้าวสำคัญในการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าหากว่าการไกล่เกลี่ยยังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติร่วมกันได้นะคดีนี้ก็มีกำหนดที่จะนัดสืบพยานค่ะในวันที่8แล้วก็9กรกฎาคมกันต่อไป
4: หวังอยากให้จบกันเด้งนะนะครับเพราะว่าข่าวนี้ก็มันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยเด้งนะ
5: แต่ว่าที่คนที่ออกมาละเมิดอ่ะไอ้คนที่ออกมาแถลงอ่ะทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่อ่ะ
4: ครับทำไงใช่ไหม
5: ศาลตกลงเนี่ยไม่ลงโทษนะคุณธันกวินเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการคือก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลแต่ว่าศาลเองก็ปราณีไม่ลงโทษนะคะแต่สั่งห้ามเลยนะสั่งห้ามเข้ามายุ่งกับคดีทรายสก็อตอย่างเด็ดขาดคือสั่งห้ามแบบยุ่งในทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นี่มีข่าวกันออกมาว่าทางศาลเองเนี่ยนะคะได้มีการพิเคราะห์ในพฤติการของเนี่ยตัวในธันกวินเนี่ยที่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลแต่ว่าก็ให้โอกาสนะได้ขอโทษกับฝ่ายโจทก์แล้วก็จำเลยและทางศาลเองก็ตักเตือนค่ะตักเตือนถึงการกระทำเมื่อได้สำนึกแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมอื่นร้ายแรงอะไรก็เลยให้โอกาสให้โอกาสอีกครั้งนึงโดยไม่มีการตั้งสำนวนฐานละเมิดอำนาจศาลแต่ว่าให้ออกข้อกำหนดเลยคือห้ามในคนเนี้ยในธันกวินเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีแล้วก็ห้ามเผยแพร่ข้อความออกสื่อใดๆทั้งสิ้นที่มันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของคดีเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะมีการนำเอกสารไปเผยแพร่ทุกช่องทางก็ห้ามเช่นเดียวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคือเป็นทนายฝ่ายโจทก์ก็ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมา
4: ครับนี่นะเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวที่เร่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นข่าวดีนะเด้งนะนะคร
5: ับอิสราเอลก็ไม่เอาด้วยนะ
4: อิสราเอลบอกว่าไม่เอาด้วยแต่ไม่รู้นะเด้งนะแต่ข่าวสารแจ้งว่ามีการลงนามกันแล้วนะนะครับเป็นเบื้องต้นเฉย
5: ๆลงนามทางดิจิทัล
4: เออใช่ครับแต่ดีเจแวนก็ออกมาบอกนะครับว่าเอ๊ะถึงที่บอกว่าจะลงนามกันนะครับเนื้อหาประมาณสักหน้ากระดาษครึ่งอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันจะน้อยขนาดนั้นก็ไม่รู้ล่ะครับเด้งนะ
5: เบื้องต้นไงเบื้องต้น
4: รอดูซะก่อนนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับน้ำมันจะลงราคาหรือเปล่าก็ไม่รู้พรุ่งนี้เด้งนะ
5: โอ้โหวันนี้ก็ลงไปจน
4: เออใช่นะครับ
5: บาทกับบาท20อ่ะ
4: ดีหมดล่ะครับนี่นะน้ำมันก็ลงแล้วนะครับทองก็ขยับขึ้นแล้วตลาดหุ้นนะครับก็ดีแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงจะเป็นข่าวดีนะเด้งนะนะครับพูดถึงน้ำมันโอ้โหเศรษฐีน้ำมันซาอุดิอาระเบียนะเด้งนะไปเสมอกับทางอุรุกวัยได้ยังไงครับทีมจอมโหดนั้นหนึ่งๆอ่ะเด้งนะโอ้โหนะครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะนะครับถือว่าเก่งครับพูดถึงประเทศซาอุดิอาระเบียพอดีวันนี้มีข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่ากษัตริย์ครับและก็มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีพระราชสารครับแสดงความเสียพระราชหฤทัยพระองค์ผ่าสิ้นพระชนน่ะเด้งน
5: ะ
4: ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับได้มีการเผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดแห่งซาอุดิอาระเบียครับซึ่งทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรธิราเทพยมดีกรมหลวงราชสิรีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งมีข้อความนะครับบอกว่าหม่อมฉันเนี่ยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความโทมนัส หม่อมฉันก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็ประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้ฝ่าพระบาทนั้นมีพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกแล้วก็เหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิซอัลซาอู

0: ุฎราชกุมารและก็นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็มีข้อความแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าวริก้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชเสนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นข่าวที่แสดงความถึงความสัมพันธ์นะครับของพระมหากษัตริย์ทั้งสองประเทศซึ่งอยู่มายาวนานมากสำหรับซาอุดิอาระเบียกับประเทศไทยนั่นเองนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าทีนี้มาดูคณะแพทย์บ้างที่โรงพยาบาลจุฬาที่เป็นคณะแพทย์ที่ดูแลพระอาการนะของสมเด็จ
0: ครับพระองค์พ
1: าใช่สมเด็จพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานนะครับปรากฏว่าทางคุณหมอค่ะคือศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นพชาญนะคะอุปประเสริฐอุปประเสริฐนะก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคเลือดมีการโพสต์ข้อความค่ะผ่านช่องทางส่วนตัวเนี่ยถึงความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์นะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมแพทย์อ
0: ยากฟังมากเลยได้ยิน
1: บอกว่าน่ะเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะขอให้คุณหมอเนี่ยเป็นรับสั่งนะในฐานะเนี่ยเห็นบอกว่าหนึ่งในทีมแพทย์ถวายการรักษาเนี่ยมันจะมีข้อความอยู่ข้อความนึงคือเป็นคำขอที่มีต่อคณะแพทย
0: ์
1: ที่จำได้เลยก็คือขอให้คุณหมอเนี่ยทำเต็มที่ที่สุดเนี่ยพระองค์พาทรงเป็นเจ้านายที่รักของประชาชนมากๆกันนะก็เป็นคำขอที่มีต่อคณะแพทย์ซึ่งทางคุณหมอเนี่ยบอกหูจำขึ้นใจเลยในช่วงเวลาที่ได้รับใช้พระองค์ท่านก็บอกนับตั้งแต่วันแรกนะที่ทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนี่ยเสด็จประทับรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่านะทางคณะแพทย์เองเนี่ยค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากจะเป็นทีมแพทย์ที่ถวายการรักษาแล้วนะก็ยังได้รับพระกรุณาให้ร่วมขบวนเสด็จเนี
0: ่
1: ยในการเชิญพระศพเนี่ยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดเส้นทาง10กิโลเมตรซึ่งทางคุณหมอเองบอกว่าโอ้โหก็ได้เห็นถึงความจงรักภักดีนะของประชาชนเนี่ยที่มาเฝ้ารอส่งเสด็จพระองค์พาคือแน่นขนาดสองข้างทางเลยแม้ว่าแดดเนี่ยจะแรงอากาศก็ร้อนอบอ้าวมากแต่ก็เพื่อเป็นการแสดงความรักนะของประชาชนต่อพระองค์พาเนี่ยแล้วก็ตอบแทนในพระกรุณาธิคุณด้วยที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่รักของประชาชนมากๆคือนอกจากจะได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมคณะแพทย์และก็พยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะที่ถวายการรักษาตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะที่ได้เข้าร่วมขบวนเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลเนี่ยไปยังพระบรมมหาราชวังปรากฏว่าทางคุณหมอบอกว่ายังมีโอกาสรับและส่งเสด็จในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ
0: ์ครับ
1: บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคือช่วงหนึ่งเนี่ยปรากฏทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา
0: ครับ
1: ทรงพระดำเนินมหาทีมคณะแพทย์แล้วก็พยาบาลเลยพร้อมกับทรงยกพระหัตถ์พนมมือไหว
0: ้
1: แล้วก็ตรัสกับทีมแพทย์ค่ะแล้วก็พยาบาลที่ถวายงานนะว่าขอบคุณคุณหมอทุกท่านมากๆเลยนะคุณหมอนี่เก่งที่สุดทุกคนทำดีที่สุดแล้วผมก็ทำเอาแบบแพทย์กับพยาบาลที่ถวายงานเนี่ยรู้สึกปลื้มปลื้มมากๆเนี่ยวันนี้คือเป็นข่าวเลยอ่ะเป็นข่าวที่บอกว่าขอบคุณคุณหมอทุกท่านมากนะเป็นคำตรัสจากเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทีมแพทย์นะคะผู้ถวายงานให้กับพระองค์พาค่ะ
0: โอ้ครับนี่นะที่ว่าเป็นข่าวที่ซาบซึ้งนะครับเด้งเนี่ย
1: นี่เป็นข้อความที่คุณหมอเนี่ยคือโพสต์บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไงให้พวกเราได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ย
0: ผมเห็นตั้งแต่วันที่สมเด็จพระสมเด็จท่านนะครับเด้งวันที่พระเจ้าเนินนะครับไปยังพระที่นั่งนะฮะแล้วก็เสด็จพันเบิร์นกลับนะครับกับในหลวงแล้วก็พระราชินีนะครับสมเด็จพระศิลาลดีนะครับท่านก็ใช้พระหัตถ์นะครับคือก็ไปจับเสื้อของท่านองคมนตรี
1: อ๋อพลเอกประยุทธ์เหรอเห็นในคลิปอยู่
0: ใช่ใช่ครับนี่นะก็อันนั้นผมก็ว่าครับทรงเป็นกันเองแล้วก็โอ้โหนั่นเองนะก็เป็นภาพข่าวที่ประทับใจนะครับวันนั้นดูโทรทัศน์ครับเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็เห็นภาพอยู่ชัดเจนครับพูดถึงพี่น้องประชาชนนะเด้งนะโอ้นะครับปรากฏว่าพระสงฆ์ที่ก่อนนะครับได้เดินทางไปที่ศาลาสหไทยสมาคมนะครับก็คือว่าไปลงนามไว้อะไรท่านนะเด้งนะครับเยอะจริงๆครับ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องเรียนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นพอวันสุดท้ายนะครับหลังจากนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งหลังจาก

การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ15วันของการชิ้นพระชนแล้วนะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับเป็นต้นไปเลยนะเด้งนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับ

0: รับทราบเพื่อจะได้วางแผนการเดินทางโดยเฉพาะท่านที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับ
1: นี่วันนี้ข่าวคราวแล้วก็ภาพนึงเนี่ยที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวที่โอ้โหเป็นเรื่องราวที่แบบน่าประทับใจมากๆนะคะก็เห็นจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์พาเห็นไหม
0: เห็น
1: คือ16ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเด็กทารกคนหนึ่งนะคะที่พระองค์พาเนี่ยส่งอุ้มเอาไว้ในอ้อมรหัสของพระองค์เนี่ยในเรือนจำแห่งหนึ่งค่ะปรากฏว่าไปเป็นมาเนี่ยเด็กคนนี้ตอนนี้เขาโตแล้วและเขากำลังจะเรียนเข้าแพทย
0: ์โอ้ย
1: และที่สำคัญก็คือเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องมุยุนเป็นเด็กชายม.5สายวิทย์คณิตนะคะจากนครศรีธรรมราชค่ะคือเป็นเด็กที่พระองค์พาเนี่ยส่งอุ้มครั้งแรกตั้งแต่ยังแบเบาะเลยนะคือตอนที่พระองค์พาเนี่ยเสด็จเยือนไปที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเมื่อ16ปีก่อน คือน้องคนนี้โตมาแบบไม่มีพ่องอ่ะแล้วก็คุณแม่ก็คงจะอยู่ในเรือนจำอ่ะเพราะว่าทางพระองค์พาเนี่ยจะดูแลพวกบรรดาผู้หญิงที่อยู่ในเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะก็โอ้โหเด็กคนนี้คือคงจะตั้งใจเรียนมากแบบผลการเรียนในยอดเยี่ยมแล้วคือไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคือเด็กเนี้ยคือต้องมีความมุมานะอ่ะและพยาบาลแล้วก็พยายามแบบเป็นเลิศมากๆอ่ะถึงสามารถที่จะเข้าแพทย์ได
0: ้
1: คือเป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับคำว่าไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเนี่ยมุยุนเนี่ยคือเขาไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับสิทธิพิเศษเหมือนกับเด็กคนอื่นๆนะแต่ว่าเขาก็มีโอกาสอ่ะมีโอกาสที่จะได้เรียนหมอโอ้ซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่แบบสุดยอดมากๆอ่ะหน้าตาก็ดูแบบผ่องมากเลยนะ
0: เออ
1: เนี่ยดูดิหน้าตาเขาอ่ะ
0: โอ้เป็นบุญจริงๆนะเองนะนะครับเป็นบุญแล้วก็ผมได้เห็นภาพนะครับที่เรือนจำจังหวัดระยองอ่ะเองนะที่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็เป็นอาคารไม้แบบโบราณนะครับเป็นไม้สักเป็นไม้เก่าๆน
1: ะ
0: ปรากฏว่าภายในนะครับก็เป็นสถานที
1: ่
0: นะครับส่งงานของพระองค์ท่านโอ้นะครับแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวเด้งนะเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆนะครับที่ได้บอกเล่าเรื่องราวว่านะครับแปลกครับพระองค์นั้นแทนที่จะไปเสด็จนะครับไปส่งงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทะเลแถวๆนั้นสวยอยู่เด้งนะครับพื้นที่สวยทะเลอะไรสวยแล้วก็เลือกที่ไปทำงาน
1: พระองค์ท่านไปทำงานอยู่แถวนั้นไง
0: ไปทำงานอยู่ในเรือนจำตอนรับราชการ
1: เป็นอัยการ
0: เป็นอัยการเริ่มต้นก่อนที่จะไปอุดรธ
1: านีย้ายไปหลายจังหวัดนะ
0: ครับใช่ๆครับเด้งไปเลือกส่งงานนะครับอยู่ที่ในเรือนจำเด้งก็เป็นเรือนหลังเล็กๆนี่แหละครับเป็นเรือนไม้เด้งเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านไปส่งช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงที่เด้งว่าไปเมื่อสักครู่นะครับที่กำลังจะปล่อยพ้นโทษอ่ะเด้งนะไปนะครับให้กับทางด้านวิชาชีพนะครับไปฝึกสอนแล้วก็ไปอบรมแล้วก็ไปสร้างประโยชน์นะครับให้กับสังคมภายนอกที่จะออกมาอยู่แล้วพระองค์นะครับไปสร้างอาชีพเด้งนะแล้วก็ไปส่งงานตรงนั้นจนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับแปลกใจว่าพระองค์ทำไมต้องมาส่งงานนะครับอยู่ในพื้นที่เรือนจำซึ่งก่อนที่จะเข้ามานะครับเด้งต้องผ่านกำแพงต้องผ่านนะครับประตูต้องผ่านเหล็กต้องผ่านม่านอะไรนะครับมันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่พระองค์ท่านก็เลือกแบบนี้โอ้โหเห็นภาพแล้วครับก็นะมีพ่อรมฉายาลักษณ์นะครับอยู่ตรงบริเวณห้องนั้นใกล้ๆด้วย
1: นี่ว่าพี่สื่อท่านนี่ขอเล่าต่ออีกเรื่องนึงได้ไหมเพราะมันจะมีคลิปอยู่คลิปนึงอ่ะที่พระองค์พาเนี่ยได้พระราชทานปริญญาบัตรให้กับน้องคนหนึ่งอ่ะน้องหมิวว่าน้องหมิวชื่ออะไรนะ
0: ที่ตัว
1: เนาะใช่ตัวเล็กๆอ่ะ
0: อยู่ที่อีสาน
1: เ
0: ลยครับ
1: ใช่นักสาววราพรปการนังคือเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยร่างตัวเล็กนิดเดียวจากจังหวัดบุรีรัมย์
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏว่าน้องหมิวคนนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากสมเด็จพระพันปีคือพระราชทานทุนการศึกษาและนะเรียนเก่งด้วยคือรู้สึกจะได้เกียรตินิยมอ่ะได้เกียรตินิยมและไปมาเนี่ยหลังจากที่จบการศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับ2ก็จะเห็นภาพตอนช่วงที่น้องเนี่ยรับปริญญาปรากฏว่าพระองค์พาเนี่ยนะไปเป็นประธานในพิธีเป็นประธาน
0: ใช่ครับ
1: แล้วพระองค์ท่านก็ส่งน้องพระวรกายเนี่ยลงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงมีรับสั่งด้วยว่าสำเร็จการศึกษาด้วยกิจนิยมดับสองแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือมีรับสั่งด้วยอะไรเงี้ยไปมาฝากงานให้ด้วยค่ะ
0: แล้วทำงานอะไรตอนนี้นะเด็ก
1: อยู่ที่ธนาคารออมสิน
0: นี่ครับดูสิ
1: ฝากงานให้อ่ะคือด้วยพระมหากรุณาธิคุณมากคือน้องหมิวโพสต์ไปเลยบอกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะทรงมีส่วนช่วยดูแลในเรื่องของอาชีพการงานก็เลยส่งผลให้น้องหมิวเนี่ยได้เข้าทำงานค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารออมสิน

0: ก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วย
1: โอ้ครับแพรเป็นพระมหากษัตริย์จริงๆอ่ะเด้งนะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะครับได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์น้องหมิวคนเนี้ย
0: เนาะ
1: กับแบบปลื้มมากเด้งร้องไห้นะครับโดยเฉพาะภาพที่พระองค์น้อมพระบรมกายนะครับประทานปริญญาบัตรให้วันนั้นนะเด้งนะตัวน้องนิดเดียวครับเด้งไงก็อย่างว่าครับคือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมเด้ง
0: อ่ะ
1: ครับข่าวดีๆก็ต้องแจ้งต่อท่านผู้ฟังนะครับถ้าไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: อ่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
9: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
11: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซุ้มสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: ครับเด้ง
0: 17:35 ค่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะนี่ก็จะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามานะคะอย่างคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะ
1: ครับ
0: ด้วยพักรักนิรันดร์ฟังบรรยายสายน้ำลามเลียแก้มหยาดหยดแย้มแซมสะอื้นนี่ฝืนได้ขอพระองค์ทรงสู่ชั้นสวรรค์คาไหลชาติไหนไหนให้ทรงศักดิ์รักนิรันดร์ค่ะ
1: ครับ
0: อ่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบก็อย่างนี้เขาเรียกอะไรกลอนหรือโครงหรืออะไร
1: ครับ
0: อ่ะเพราะมากคุณเสือหวานเจี๊ยบสมกับที่เป็นคุณเสือหวานเจี๊ยบนะส่งมาที

0: ใจก็เพราะทุกทีเลย
1: ครับดีครับ
0: คุณชนิวัฒน์ใหม่ค่ะนี่อวดเลยนะมีดีต้องโชว์ก็ถูกหวยค
1: ่
0: ะ
1: เลยครับถูกเท่าไหร่คุณจันนิวัฒน
0: ์48เนี่ย48
1: 48ถูกมาก
0: ได้ 2,000 ได้ 2,000
1: โอ้ย 2,000 ก็ดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: พี่เด้งพี่สุวิทย์48มงคลเลขมาแล้วนิดนึงนิดนึง 2,000
1: ดีใจด้วยจริง
0: นี่คุณนี่เด่นเคทีเขาเข้ามาชมบอกเพราะมากค่ะนี่ชมคุณสุวรรณเจี๊ยบเลยนะ
1: ครับ
0: พร้อมมากๆคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีบอกว่าฝนตกใช่ไหมเพิ่งหยุด
1: อ๋อเหรอที่ไหนครับ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: เที่ยวสปทก็ตกนะครับช่วงบ่ายๆแกแต่ไม่นั้นไม่หนักมากกระเด็ง
0: นี่คุณ 1,000 ช่างบอกว่าทำไมเอกมัยวันนี้รถโล่งจังไม่เข้าใจท้องฟ้าโปร่ง
1: เอกมัยเลยครับ
0: นี่รถโล่งก็บ่นเหรอคุณจะดีใจนะนี่เหมือนเมื่อวานรถโล่งนะพี่สวิทย์ถึงบ้านแป๊บเดียวว่า
1: เลยครับเด้งโอ้เด้งใช้ทางด่วนก็ธรรมดาแล้วครับนี่นะ
0: เมื่อวานดีใจมากมากรถโล่ง
1: ผมใช้ทางไม่ด่วนก็ต้องทำใจนิดเดียวกระเด้งนะโอ้โหครับ
0: คุณคริสค่ะคุณคริส King of Palo นะนี่บอกอะไรเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมเองยังรู้สึกกับอักกวนที่จะโพสต์ไลน์หรือว่า Facebook เกี่ยวกับเรื่องของผลสลากกินแบ่งวันนี
1: ้
0: ยิ่งอย่าให้พูดนะเกี่ยวกับเนี่ยเจ้าฟ้าพระองค์ผมรู้สึกไม่อยากจะพูดเกี่ยวพันไปถึงอะไรเงี้ยคือเซนซิทีฟยังไงก็ไม่รู้ลุงวิทย์รู้สึกยังไงจะขาดเลขผลการออกสลากก็ขาดไปก็ทำได้แค่นั้นจะขาดเลขผลการสลากอะไรเนี่ยคืออะไรหมายความว่าคุณคริสเซนพาโลคุณคริสคิงออฟพาโลกำลังจะบอกอะไรถูกแล้วถูกไหมล่ะเนี่ยถูกไหม อยากรู้แสดงว่าไม่ถูกละสิบนเนี่ย คุณ X2X นะคะบอกว่าตามนี้ค่ะนี่ตามนี้คืออะไรคะลูกกรอกฝรั่งหัวแดงของหนูกระซิบทำนายว่า เรื่องนี้อิหร่านโดนทรัมป์หลอกเพราะในที่สุดสหรัฐก็จะหาเรื่องยกเลิกข้อตกลงจุดนั้นจุดนี้ไปทีละข้อส่วนการดำเนินงานคือเรื่องของการคืนเงินให้กับอิหร่านไม่ว่าจะในรูปใดก็ตามรวมทั้งในรูปของเงินทุนพัฒนาก็จะติดขัดๆและอาจจะถูกอะไรเนี่ยถูกคอนเควสหรอคืออะไรหยุดต่อไปยกเลิกหรือตัดตอนได้แล้วก็ส่วนอิสราเอลก็ยังจะแผลงฤทธิ์ในเลบานอนต่อไปซึ่งจะทำให้อิหร่านไม่สามารถยกเลิกการให้การสนับสนุน อิสระจากคูตีกูตามนี้ค่ะ
1: นี่ครับ
0: คุณระดมก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันว่าคืออิหร่านจะโดนสหรัฐหักใช่ไหมว่างั้นเถอะคือจะไม่มีเรื่องของการลงนามเกิดขึ้นจริงคุณใบเตยมาสุขสันต์วันอังคารค่ะเนี่ยส่งสุขสันต์วันอังคารดอกกุหลาบสีชมพูหวานแหววมาเลย
1: ครับ
0: คุณณรงค์นะคะฝาวิทไปร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปรับ
1: ที่ไหนล่ะครับ
0: ร้านนมใหญ
1: ่ระ
0: ร้านนมใหญ่นมใหญ่คาเฟ่อ
1: าหารนมใหญ่คาเฟ
0: ่ปังปิ้ง
1: แล้วครับขนมปังปิ้งอยู่ที่ไหนอะครับ
0: ไม่บอกมาบอกว่าเดี๋ยวไปรับ คุณณรงค์บอกว่าเดี๋ยวไปรับพี่สุวิทย์มารับอสมทหรือพี่สุวิทย์เขาพร้อม
1: โอ้โหชื่อร้านนะ
0: คุณโดยส่งล่มมาแสดงว่าฝนตกละสิ
1: โอ้เลยครับ
0: คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดี
1: ครับ
0: มีใครอีกคุณนินแอนเคทีค่ะคุณนินแอนเคทีส่งสติ๊กเกอร์เข้าม
1: า
0: คุณเจซีบอกคุณสวยหวานคุณเสือหวานเจี๊ยบนี่สุดเฉียบเนี๊ยบทุกกลอนเนาะเนาะนานๆจะเข้ามาทีเนาะคุณสนิทเจนประโคนอุ๊ยถูกอะไรอ่ะ
1: ถูกหวยเหรอเด้ง
0: ถูกรางวัล1ใบ 4,000 อันนี้คือเลขอะไร
1: โอ้ 4,000 เหรอครับ
0: 4,000 นี่คือเลขอะไร
1: 3ตัวหรือเปล่าครับเออผมไม่รู้ไม่เคยถูกครับ
0: เออนี่ก็3ตัวหน้า
1: 3ตัวจะได้โอ้ยินดีด้วยจริงๆก็ต้อง 4,000 นะ
0: 4,000
1: ครับ
0: อยากถูกบ้างอ่ะ
1: เออ
0: 2,000 ก็ไม่ถูก
1: 4,000
0: ก็ไม่ต้องพูด
1: ซื้อหรือเปล่าเล่า
0: ก็นี่แกบอกแล้วว่าซื้อว่าจะซื้อป่ะ
1: พี่สมใจอยู่ที่บ้านนานครนายกก็แจ้งข่าวมานะครับว่าอู้บ้านนาตอนนี้แดดแรงมากเลยค่ะพี่วาทีทองคำคงแก้วนะครับก็เอาฟังรายการนะครับอยู่ทางด้าน Facebook ด้วยก็ส่งภาพให้ดูนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ข่าวสารที่อยากจะเสนอข่าวนึงนะครับก็คือว่าดีเจที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองน
0: ะ
1: เขาไปขึ้นโรงพักสภ.เมืองขอนแก่นนะครับไปแจ้งความเอาผิดคนนึงที่ใช้มือนะครับตบหัวเขาอะเด้งนะเนื่องจากบอกว่านี่นะไม่พอใจครับที่ไม่เปิดเพลง Happy Birthday ให้กับ นะสาวสาวสาวไซไลอะเด้ง
0: หรอ
1: ครับสาว

0: เขาเรียกว่าสาวสาวดิ้งนะครับสาวอะไรนะสาวอินเตอร์เทนสาวเด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นไม่เคยใช้ก็อย่างนี้เราพูดผิดพูดถูกเด็กเอ็นเด้งนะ
1: ทำฟอร์มเลยสิ
0: โอ้ไม่ฟอร์มของจริงอะเด้งนะเที่ยวก็คืนไม่เป็นครับขอประทานโทษนี่นะปรากฏว่านะครับนี่เนี่ยพัทราครับอายุ34ปีนะน้องเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ไปเป็นดีเจที่จังหวัดขอนแก่นเด้งนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏภาพเลยครับที่เปิดเผยออกมาจากกล้องวงจรปิดนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาในช่วงประมาณสักตีหนึ่งครึ่งมั้งเด้งขณะที่เขากำลังทำหน้าที่นะครับเปิดเพลงอะไรอยู่เด้งนะมีผู้ชายเดินเข้าไปครับไปหาเขาแล้วสุดท้ายนะครับเขาใส่หมวกด้วยเด้งนะเอามือนะครับไปตบหัวเขาต
1: ั้
0: ง3ครั้งแล้วก็เอามือไปดึงหมวกเขาออกเลยเด้งนะแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่ารู้ไหมนะครับว่าเป็นใครขอประทานโทษนะให้ผมอ่านคำพูดเลยไปเด้งเขาบอกว่าพูดคือเขามีตำแหน่งอย่างที่ครับก็ขออนุญาตอ่านเลยครับเขาก็บอกดีเจคนนี้ว่า มึงรู้จักกูไหมรู้เป็นใครโอ้โหคำพูดนี้นะเด้งนะมาอีกแล้วประจำเด้งนะครับพูดหากินนะครับนี่นะปรากฏว่าน้องเขาก็เอาหลักฐานที่ว่านี้นะครับไปขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดครับเด้งแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าถูกตบ3ครั้งนะครับก็คือไปพบแพทย์อยู่นะล่าสุดจริงๆนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราสอบถามนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับพอตบแล้วน้องเขาไปขึ้นโรงพักแจ้งความเด้งเอ๊ะไปเห็นคนที่ตบเขาอะเป็นกกตรตำรวจขอนแก่นด้วยอ่ะ
1: เห็นข่าวแวบๆอยู่พี่สวีท
0: คณะกรรมการข้าการตำรวจอ่ะเด้งคณะกรรมการตำรวจคือตำรวจโรงพักครับขอประทานโทษนะผมก็เคยเป็นครับอันนี้เด้งนะครับเป็นทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเป็นทั้งบชน.ครับแล้วก็เป็นอยู่ในพื้นที่ด้วยครับใกล้ๆบ้านผมนี่นะแต่ก็ไม่เคยไปทำอะไรไม่ดีไม่ง่ายนะเด้งนะปรากฏว่าน้องไปเห็นนะครับอุ้ยตกใจเลยว่าโอ้ยตายแล้วคนที่ตบเรานะครับเป็นกกตรสภ.ขอนแก่นเลยเหรอปรากฏว่าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามแล้วครับเอาว่าเป็นเฮียกันละกันที่ตบมาเด้งนะนะครับไม่ต้องบอกชื่อกันละกันนะนะครับที่ตบแล้วก็มีป้ายชื่อแล้วก็รูปภาพติดที่บริเวณฝั่งซ้ายของประตูทางเข้าสภ.เมืองขอนแก่นระบุตำแหน่งเป็นกกตรสภ.เมืองขอนแก่นให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราเด้งนะบอกว่านะครับสาเหตุเนื่องจากว่าคิดว่าเป็นดีเจที่รู้จักเด้งเพราะตนเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวรู้จักดีเจทุกคน
1: ค่ะ
0: โดยที่ตบไปนั้นนะเพราะว่าเมาหนักเด้งโ
1: อ
0: ้ยนะครับต้องการแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนในโต๊ะครับจึงบอกให้ MC ผู้จัดการร้านนะครับที่รู้จักกันเนี่ยให้ไปพูดอวยพรแล้วก็เปิดเพลงให้น้
1: อ
0: ยนะครับตนก็พยายามบอกไปให้เปิดหลายรอบนะจน MC บอกว่าบอกดีเจแล้วเขาไม่เปิดให้ครับแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะโอ้ยผมก็เลยโมโหจะเด้งเนี่ยก็เดินเลยไปตบตามคลิปที่ว่าเนี่ยแต่ที่ตบเพราะว่าคิดว่าเป็นดีเจในพื้นที่ครับพอรู้ว่าไม่ใช่เป็นร้านที่จ้างมาก็ไม่ทันแล้วอ
1: ่ะ
0: พยายามขอโทษนะและจะขอชดใช้รับผิดชอบด้วยแต่ดีเจเขาไม่ยอมคุยด้วยครับแล้วก็ไปแจ้งความด้วยผมเชื่อว่าที่ดีเจไปแจ้งความไม่ใช่เพราะว่าอยากให้ดำเนินคดีกับผมนะแต่อยากดังมันก็เด้งไงแต่ดีเจอยากดังนะครับจะได้เป็นดีเจที่มีชื่อเสียงตอนนี้ก็สมใจแล้วสินะครับเผื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีคลิปล้อเลียนแล้วก็พูดถึงชื่อดีเจคนนี้แล้วจนดังสมใจโอ้โหเฮียคนนี้นะครับยังบอกต่อไปด้วยนะว่าที่ผมบอกว่ามึงไม่รู้จักกูไห
1: ม
0: ครับเพราะคิดว่าเป็นดีเจในพื้นที่ต้องรู้จักผมแน่นอนครับยืนยันไม่ได้กลางนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ตำแหน่งกกตรมากลางด้วยส่วนตำแหน่งกกตรนั้นตนก็ออกมานานแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแต่มีภาพติดอยู่ที่ยังไม่เอาออกเท่านั้นเองว่างั้นนะโดยออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับปี68ที่ผ่านมาเพราะว่าล้มละลายจนเป็นซึมเศร้าไม่อยากให้ตัวเองดิ่งจึงต้องไปเที่ยวทุกคืนนี่นะซึ่งทุกคนก็รู้จักตนดีนะครับยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ผิดยอมรับผิดจริงแต่เข้าใจผิดว่ารู้จักซึ่งพยายามขอโทษและเสนอเยียวยารับผิดชอบกับดีเจแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วยทั้งนี้นะครับตนได้ติดต่อผ่านคนอื่นให้ช่วยพูดแต่คู่กรณีไม่ยอมคุยมีแต่จะให้คุยกับตำรวจเท่านั้นตนจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรซึ่งก็ว่าไปตามกระบวนการนะอันนี้ผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะครับระบุว่าคู่กรณีนั้นจะมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงบ่ายวันนี้แต่ยังไม่พบเพราะว่าเดินทางนะครับทราบว่าเดินทางไปพบแพทย์อยู่จึงขอเลื่อนการพบพนักงานสอบสวนเรื่องงานเด้งนะซึ่งนะครับดีเจคนนี้บอกว่าที่ยังไม่เปิดเพลงให้ตามทันทีเลยเนื่องจากว่ารอตามคิวอยู่เด้งนะก็จะเปิดอยู่นะครับแต่รอตามคิวอยู่อีกไม่กี่เพลงก็จะถึงแล้วแต่ก็ถูกโดนตบซะก่อนโอ้แต่ฟังให้สัมภาษณ์

0: ายคนนี้นะเด้งนะขอประทานโทษนะความเพี้ยนของผมส่วนตัวนะผมรับไปได้ครับ
1: บ
0: อกว่าเพื่อเขาอยากดังดูสิครับโอ้แล้วใครเหรอไม่รู้จักผมเมื่อคืนน่ะผมเที่ยวหมดนี่นะเด้งโอ้ยตายแล้วคนอย่างนี้ก็มีด้วยเลยในประเทศเนี่ยเป็นกกตรถึงแม้ว่าจะออกไปแล้วแต่ทำยังไงครับโอ้
1: สุดมันพี่สวีทเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรแปลกๆเห็นมาก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าผู้ชายคนนั้นทำเธอท้องบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยไปมาเนี่ยคือนักร้องคนนี้คือตินอะไรเงี้ยสมาชิกวงคันทรีตอนนี
0: ้ทาง
1: แกรมมี่เนี่ยแกรมมี่โกลเนี่ยเขารับกลับเท่าทำงานนะตอนแรกเนี่ยโดนไล่ออกไปนานๆจะเห็นเนาะที่แบบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยทางแกรมมี่โกก็เลยร่อนแถลงการให้ตินกลับมาปฏิบัติงานแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทได้ตามปกติคือประเด็นนี้นะเชื่อแน่ว่าหลายคนเนี่ยคงตามกันอยู่นะเพราะถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยอ่ะสำหรับนักร้องตินนะคะสมาชิกวง New Country นะคะที่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยออกมาแฉเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆนะจนทำให้ทางต้นสังกัดเนี่ยต้องสั่งพักงานนะคะแล้วติงเขาก็ไปออกรายการดังอ่ะโหนกระแสวิธีแจงความบริสุทธิ์นู่นนี่จนทั้งโอ้ยกลายเป็นเรื่องเป็นราวโอ้มีข่าวออกมาเหมือนว่าตัวตินเนี่ยคือนอกจากจะเรื่องของไปทำผู้หญิงท้องแล้วเห็นบอกว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องสารเสพติดอีกเรื่องของไทม์ไลน์ครบซ้อนอุ้ยสารพัดเรื่องราวในที่สุดเนี่ยความจริงก็ปรากฏออกมาทางบริษัทก็เลยประกาศนะครับตอนแรกเนี่ยพักงานกันไปใช่ไหมพักการปฏิบัติงานเนี่ยตินเป็นการโชคคราวเมื่อช่วงวันที่8มิถุนายนนะคะก็ว่ากันว่าการพักงานเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อกล่าวหาต่างๆบนโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถูกพิสูจน์ออกมาแล้วก็เลยออกมาแถลงการอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางบริษัทนะคะก็คือรับเข้ากลับทำงานตามปกติแล้วก็เป็นมติออกมาเลยว่าตินสามารถกลับมาปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทได้ตามปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: แต่ข่าวหนึ่งที่อยากจะรายงานวันนี้ก็คือว่าเรื่องของภาพที่เด็กอายุเพียง9ขวบเรียนหนังสือ8ขวบนะครับเร
1: ีย
0: นหนังสือชั้นป.3 ที่จังหวัดสกลนครไงที่ใช้อาวุธมีดนะครับไล่ฟันครูได้เห็นภาพไหม
1: ไม่ร
0: ู้โอ้ยเมื่อ2วันที่ผ่านมางามากครับนี่นะมันเป็นข่าวสังคมนะครับเป็นข่าวสังคมที่บอกว่าสังคมตอนนี
1: ้
0: มันเกิดความร้าวฉานแล้วก็แตกแยกสุดท้ายก็มาลงที่เด็กครับเอาเด้งไม่ได้ฟังนะครับผมขออนุญาตสรุปให้ฟังนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้เกิดเรื่องราวครับเด้งน้องที่ว่านี่ครับเขามีภาวะทางจิตและเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยครับถึงแม้ว่าอายุเท่านี้เรียนหนังสือชั้นป.3 มาเด้งนะคุณครูก็รู้ผู้ปกครองก็รู้ก็พยายามให้เรียนออนไลน์เด้งแต่น้องก็อยากจะมีเพื่อนนะเด้งอยากจะไปเจอเพื่อนจะไปคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกครับอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับปรากฏว่านะครับอยู่ในห้องเรียนเนี่ยได้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างเด็กคนนี้แหละครับกับเพื่อนว่าอย่างนั้นนะนะครับเด็กคนนี้บอกว่าไม้บรรทัดหายว่าอย่างนั้นเอ้าแล้วไปถามเพื่อนนะครับเพื่อนก็ยังไม่ยอมรับอย่างนี้ก็เลยทะเลาะกันครับเด้งค
1: ุ
0: ณครูประจำชั้นก็บอกมานะครับออกมาแล้วก็มาบอกนะครับว่าให้หยุดทะเลาะกันเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวนะครับก็เลยบอกว่าเอ้านะครับให้เธอกลับบ้านนะให้พันโรงขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งกับเด้งน
1: ะ
0: พอส่งไปปั๊บนะครับเธอกลับมาเด้งโอ้โหถือมีดมาด้วยแล้วเข้าไปในห้องเลยเพื่อนแตกกระเจิงแล้วครูมาเห็นพอดีมีดไล่ฟันครูเด้งโอ้โหภาพวงจรออกมาชัดเจนนะครับครูนี่วิ่งแล้วเด็กก็มีดนะครับไล่แล้วสุดท้ายพันโรงกับแม่บ้านครับเด้งนะครับก็มาช่วยทันแล้วเอาเด็กคนนี้นะครับมาอยู่ตรงสนามแล้วก็พาส่งกลับบ้านอีกทีหนึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเท่านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเด็กเอามีดไล่ฟันครูอย่างนี้เด้งในที่สุดแล้วนะครับไปตรวจสอบที่บ้านปรากฏว่าโอ้โหเด็กคนนี้ครับเด้งนะ อยู่กับใครล่ะครับนี่นะพ่อแม่เลิกกันครับอยู่กับคุณยายแล้วก็พ่อก็ไปมีเมียใหม
1: ่
0: ปรากฏว่าแม่ของเด็กคนนี้นะครับก็คือว่าติดคุกอยู่เด้งตอนนี
1: ้
0: ท้องน้องนี่ครับตั้งแต่ท้องอยู่ในท้องอ่ะแม่ก็ติดยาเสพติดเด้งมันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้เด้งแล้วก็เด็กก็คืออยู่กับยายอย่างนี้อายุ76แล้วอ่ะนะครับเป็นโรคซึมเศร้าด้วยพ่อก็ไม่อยู่พ่อก็ไปติดยาเสพติดอีกเด้งปรากฏว่าเป็นไงครับเด็กเกณฑ์เป็นป่วยจิตเวทครับต้องกินยาแต่คุณยาย76แล้วครับหลงลืมให้ยาหลานกินนะเด้งนะเด็กก็เลยเกิดอาการแบบที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ในที่สุดแล้ววันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประชุมกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ

0: ว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับรายงานให้ทราบทั้งหมดเพราะฉะนั้นสรุปว่ามันเป็นความเปราะบางแล้วก็ความก้าวร้าวแล้วก็ความรุนแรงในสังค
1: ม
0: เนื่องจากว่าบอกว่านะครับพ่อแม่รังแกฉันก็แล้วกันเด้งนะเนื่องจากว่าอะไรครับนี่นะพ่อก็ติดยาเสพติดแม่ก็ติดยาเสพติดอยู่ในคุกเลิกกันมาแล้วพ่อก็ไปมีเมียใหม่ยายก็โหยอายุ76นะครับก็ท่านอายุเยอะแล้วก็หลงลืมเพราะฉะนั้นเด็กจะอยู่ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กก็ต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูเอาไปบำบัดครับส่วนคุณครูเหรอครับคุณครูนี้ขันผวาเด้งไห
1: ม
0: มันภาพหลอนอยู่ครับไม่กล้าไปโรงเรียนครับแล้วก็มีการส่งให้ทางจังหวัดนะครับได้พิจารณาก็ขออนุญาตว่ารัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับช่วยน้อยคือย้ายคุณครูนี่กลับบ้านเกิดก่อนเด้งนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเพื่อไปหาตำแหน่งลงตรงนั้นก่
1: อ
0: นส่วนในโรงเรียนนั้นนะครับเด็กทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่อยู่โรงเรียนทั้งหมดเป็นไงบ้างครับก็เข้าสู่กระบวนการนะครับว่ากรมสุขภาพจิตอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องไปดูเพราะฉะนั้นพ่อเด็กคนนี้ต้องส่งไปบำบัดอีกเด้งเด็กก็เหมือนกันครับต้องไปบำบัดนี่ครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คุณโจมิเตอร์บอกว่าน่ากลัวมากเลยเด็ก9ขวบคิดได้ขนาดนี้เลยเจ้ามีดไล่แทงคุณครู
0: ใช่ครับนี่เป็นข่าวใหญ่นะครับ
1: นี่แล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเห็นคนที่นั่งรถหรูเนี่ยจะคิดว่ามีงานมีการทำดีนะน
0: ี
1: ่เป็นหัวขโมย
0: เอาเหรอนี่นั่งรถอะไรอะเด้ง
1: รถพอร์ชค่ะ
0: พอร์เช่รถพอร์ชเหรอ
1: ชื่อว่าตีพอร์เช่เป็นหัวหน้าแก๊งขโมยอะไรรู้ไหมขโมยสายไฟ
0: ว้ายทำไมขอไปทันโดนนะทำไมกระจอกขนาดนั้น
1: เออขับรถพอร์ชสายไฟ
0: ตำรวจจิตดีกว่าเนี่ยแบบนี้
1: ทางตำรวจชุดสืบสวนนะคะสน.หัวหมากค่ะเขาแกะรอยเลยตามรูปตัวคนเนี้ยตีพอร์เช่เลยเห็นบอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยค่ะในการลักสายไฟกับพวกก็ใช้วิธีตระเวนขับรถนะเนี่ยรถเราใช้รถปอร์เช่ด้วยนะเออส่งซิกให้ลูกน้องเนี่ยช่วยกันยกเขาโอ้พฤติกรรมนี่สุดยอดจริ งๆทางตำรวจนะเขาก็นำกำลังกันเข้าไปจับกลุ่มตัวในตีคนนี้ชื่อว่านายพระดอนนะคะสมโนชัยอายุ39ค่ะพร้อมกับพวกก็คือนายสุรศักดิ์เกตแก้วหรือว่าเดี่ยวอายุ49ปีก็โดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกกับการกระทำความผิดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดมาตอนช่วงวันที่9พฤษภา
0: ค
1: มค่ะมีผู้เสียหายเนี่ยเขาเข้าไปแจ้งความว่ามีกลุ่มคนร้ายเนี่ยเข้าไปแอบขโมยสายไฟซึ่งจะมีสายไฟเนี่ยโอ้สารพัดขนาดเลยนะ200เมตรม้วนนึงอ่ะแล้วก็มี160เมตรอีกม้วนหนึ่งแล้วก็มีประเภทแบบยาวประมาณ210เมตรอีก1ม้วนแล้วก็พอขโมยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเก็บเอาไว้ที่บริเวณชั้น4ภายในห้างนึงแถวๆย่านรามคำแหงทีนี้ทางชุดสืบสวนสน.หัวหมากเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไงก็พบนะคะว่าคนร้ายเนี่ยมีทั้งหมด3คนขับรถกระบะเข้าไปภายในห้างแล้วก็ขึ้นไปขนที่ชั้น4เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขับรถหลบหนีออกไปตอนประมาณ 5:30 นและต่อมาค่ะทางชุดสืบสวนสน.หัวหมากเนี่ยเขาก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหมดเลยนะก็พบว่าพวกกลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้วิธีขับรถออกไปต่างจังหวัดไปที่สระบุรีบ้างชลบุรีบ้างไปขับอ้อมขับวนอยู่หลายวันเลยเพื่อหลอกตำรวจ
0: ครับ
1: จนกระทั่งชุดสืบสวนเนี่ยเขาไล่กล้องเนี่ยนะครับไปพบที่ร้านรับซื้อของเก่าค่ะแถวๆย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการก็เลยเรียกเจ้าของร้านเนี่ยนะครับมาสอบถึงได้พบว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยนะคะเขานำเอาสายไฟไปขายที่ร้านแล้วก็ได้เงินสดมาอุ้ยเยอะนะพี่สุมิตร970,000นะ
0: โอ้โห
1: เกือบล้านน่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เด้งไม่น้อย
1: ลูกหลานรับซื้อนี่คนก็ยังมีเงินเยอะมากอยู่นะซื้อได้ขนาดนี้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เออก็นี่แหละค่ะถึงได้ทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยชื่อว่านายพระดอนทางตำรวจเนี่ยเขาก็โอ้จับได้หมดเลยรู้หมดว่ามีใครกับมีใครบ้างแล้วก็เริ่มเลยค่ะตำรวจก็เริ่มเจาะไปทีละคนคนแรกเนี่ยจับนายสุรศักดิ์ก่อนแล้วว่าเดี่ยวเนี่ยจับได้ที่ลานจอดรถแฟลตแห่งหนึ่งที่ซอยสุวินทวงศ์แล้วก็คนเนี้ยในเดี่ยวเนี่ยก็พาไปที่บ้านของนายพระดอนหรือว่าตีค่ะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ลาดกระบังแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับอุ้ยแล้วพอจับนะพี่สุวินทร์ผมฟังคือไปค้นรถเนี่ยนะเจออาวุธแบบอาวุธปืนแล้วก็สุดเนี่ยเต็มไปหมดเลยสารพัดชนิดด้วย
0: ครับตายแล้ว
1: อาวุธปืนสั้นอัตโนมัตินะยี่ห้อโค้งขนาดจุด380นะคะพร้อมกับเครื่องกระสุนอีก12นัดอาวุธปืนสั้นอัตโนมัตินะยี่ห้อกร็อกเนี่ยนะคะขนาด9มม.เนี่ยกับเครื่องกระสุนปืนอีก14นัดมีอาวุธปืนลูกซองยาวยี่ห้อ Remington 870อีกแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนอุ้ยสารพัดเลยอ่ะคือเจอเนี่ยเพียบเลยแต่ว่าในที่สุดนะ

0: ต่อให้ขับพอร์ชเนี่ยก็ตามตำรวจเพราะว่าจับตัวจนได
1: ้อ่าครับเนี่ยนะก็ไปขับในเรือนจำโน่นคราวนี้นะนึงไงไปฝันหวานนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่นะอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะครับรถไฟชนคนก็เกิดบ่อยๆนะเด้งนะเมื่อคืนนี้ก็เกิดอีกแล้วครับสามทุ่มกว่านะครับอยู่ในพื้นที่ชลบุรีครับสัตหีบใกล้ๆกับตลาดน้ำสี่ภาคเด้งน
0: ะ
1: รถขนสินค้านะครับนี่นะจากชลบุรีนะครับก็จะเข้ามาฝั่งตะวันออกนะครับนี่นะพระนครศรีอยุธยาเด้งนะปรากฏว่าไปชนคนครับอายุ38ปีนะครับชื่อนายสบายดีเด้ง
0: ชื่อสบายดี
1: ชื่อสบายดีโอ้ครับคนบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเป็นคนศรีสะเกษครับนี่นะปรากฏว่าล่างแหลกละเอียดเลยเด้งนะโอ้โหเห็นภาพเรามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมอเตอร์ไซค์ก็คือว่าลงข้างทางทางรถไฟนี่ครับเข้าใจว่าคงเมาเด้งนะเพราะว่ามีขวดเหล้ามีอะไรด้วยนะครับชื่อสบายดีแต่สุดท้ายนะครับไม่สบายแล้วไปแบบสบายแล้วเด้งนะนะครับพอขอรอรถไฟบอกว่านะครับนี่นะส่องสว่างไฟมันก็เห็นอยู่นะครับไปไกลครับเห็นประมาณสัก30เมตรครับก็เลยเปิดบูดเหมือนกันนะแต่อย่างว่าไม่ทันหรอกเด้งนะแค่นี้เองครับรถไฟหนักด้วยครับโอ้โหก็ชนล่างแหลกไปเลยแต่ไม่รู้ว่าแกตัดสินใจยังไงบ้างเห็นพนักงานขับรถนะครับบอกว่าเห็นนอนพาดรางเลยเด้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ้ยขวดเหล้าก็ตกอยู่ตรงนั้นเมาหรืออยากจะทำอะไรนี่เราก็ไม่รู้นะครับนะคนตัวนี้น่ากลัวครับ
0: ส่วนเรื่องรถนะที่ชาร์จไฟเนี่ยโอ้มีข่าวทุกวันเลยนะเรื่องไฟไหม้เนี่ยคราวนี้เป็นคิวของ BYD ก
1: ่
0: อนหน้านี้จะเป็นโกโก้นะที่ขอนแก่นโกโก้นี่จะบ่อยมากเลยแล้วก็ยี่ห้อเนี่ยสารพัดยี่ห้อเลยอะตอนเนี้ยเนี่ยชาร์จไฟชาร์จไฟไปไฟไหม้ไฟไหม้ลุกลามบ้านไปด้วยแต่ว่าก่อนจะลากันมุกฟังครับถ้าไอขาดต้องไอเหิบยาอุ่มสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบค
1: ่
0: ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เห็นต่างอย่างมีเหตุผล
1: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
0: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
1: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
2: รวมเป็นประชาชาติไทย
3: M-Corp Radio Network รักประเทศไทย
2: ด้วยความสามัคคี
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
6: ครับ
7: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารที่16มิถุนายนวันนี้ใครถูกลอตเตอรี่บ้างก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะวันนี้วันลอตเตอรี่ออกเมื่อเช้านี้เรานึกว่า
7: ผู้ว่าจะรอดใช่ไหมคะ
6: เรานึกว่าแค่จบแค่รองผู้ว่า2คนนะ
7: ค่ะ
6: รองผู้ว่าซีฟู้ดโอ้โหของจริงของจริงคือประชุมครม.นะเด้งผู้ว่าเซบเบ้ต้องเรียกว่าเด้งเข้ากรุนะ
7: เพราะว่าประหลัดนี่ไม่มีอิทธิพลอะไรเลยหรอคะไม่มีความหมายเลยหรอคะรองประหลัดนะคะ
6: ก็40เท่ากันนะครับแต่ถามว่าใครอยากมานั่งไม่มีใครอยากนั่ง
7: เป็นผู้ว่าดีกว่าเป็นรองประหลัดนะ
6: โอ้โหการบังคับบัญชางานการอะไรต่างๆต่างกันเยอะรองนี่ก็เรียกว่าลอยเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยก็แล้วแต่ว่าประหลัดเขาจะมอบหมายหรือว่ารัฐมนตรีเขาจะมอบหมาย
7: โอ้แล้วแกอายุเพิ่ง54เองเอามาแขวนแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องรอจังหวะไปเพราะวันนี้ก็รีบมาแล้วก็เห็นว่ารีบโผล่เขากอดนายกเลยนายกก็บอกมาอยู่ข้างๆพี่ก่อนก็ยังอายุยังน้อยยังมีโอกาสนะครับให้เรื่องราวอะไรต่างๆมันคือมันก็ต้องได้ก็สรุปว่าไอ้ที่รองเขาขู่นะมันเรื่องจริงนะ
7: เขาขู่ว่าอะไรนะคะ
6: เขาบอกว่าเขาจะย้ายผู้ว่าแล้วนายกก็ทำเป็นโกรธว่าอะไรนะตลกกันเลยด่าไปดูตลกเจิมยิ้มนะเป็นรองจะย้าย
7: ปัญญาอ่อน
6: ปัญญาอ่อนใช่คำปัญญาอ่อนแต่แบมาก็ได้จริงย้ายจริงแล้วย้ายเข้ากลุ่มด้วยในขณะที่รองสองคนเนี่ยก็คือย้ายจากจังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจก็ไปอยู่จังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจทั้งสองท่าน
7: ย้ายไปอยู่สงขลา
6: ท่านหนึ่งย้ายไปอยู่สงขลาท่านหนึ่งย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นจังหวัดไม่ขี้เหร่ครับชื่อชั้นก็โอเคเลยจะก้าวต่อไปขึ้นไปเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆก็ยังสะดวกโยธินอยู่เพราะว่ามาจากจังหวัดที่ถือว่ามั่งคั่งไปอยู่จังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้ทั้งสองจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาอะไรเงี้ยนะ
7: ค
6: ่ะอันนี้คือย้ายไม่ใช่ย้ายแบบเป็นการลงโทษอะไรหรือว่าเป็นการย้ายแบบสั่งสอนหรืออะไรต่างๆนะดูจากคำพูดนายกคล้ายๆกับว่าน่าจะต้องมีอะไรที่นายกต้องย้ายสั่งสอนซะหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ย้ายกันแบบแก้ปัญหาแบบให้พ้นจากข้อครหาไป
7: ข้อครหาว่าเราพูดว่าย้ายผู้ว่าได้หรือว่าเราข้อครหา
6: ไม่ยอมรับผู้ว่าไม่ยอมรับผู้ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วผู้ว่าก็เห็นเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าผมก็น่าจะผิดตรงที่ว่าผมไปพูดกับเขาตรงๆเรื่องว่าไม่ให้ไปรับเงิน

0: รับทองรู้สึกผู้ว่าเนี่ยเปิดใจว่าอย่างนั้นนะทำให้ก็เพศภัยก็มาถึงตัว
1: เพราะว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีกับ
0: ก็ไม่ได้ชื่อใคร
1: แต่คนก็คิดได้อ
0: ่
1: ะ
0: ก็แล้วแต่คนคิดไม่ได้ชื่อใครก็ต้องการให้คนคิดอยู่นั่นแหละไม่คิดก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไงก็แล้วแต่คนเลยพูดไปนึกว่าเป็นใครแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตท่านก็บอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
1: แต่คนจะพูดเลยนะว่ารองผู้ว่าเป็นคนของใครอะค่ะ
0: ก็มันเปิดศึกกันจนเปิดหน้าชกกันแล้วล่ะ
1: แล้วพูดอย่างนี้มันก็เท่ากับคนเป็นคนของใครอะไรเงี้ยมันก็คนก็คิดได้ไปหมดเลยสิคะ
0: ก็ถ้ามาถึงขั้นนี้อย่างที่ผมเรียนไงก็คือจะเป็นคนของใครจริงไหมไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเขาเป็นสายแข็งไหมสายแข็งแน่นอนเพราะว่าเด้งเขาเนี่ยเด้งจากภูเก็ตคนหนึ่งไปอยู่นครศรีธรรมราชอีกคนหนึ่งไปอยู่สงขลาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่ตัวผู้ว่าเนี่ยเสียงท่านนายกฟังคล้ายๆกับว่า
1: ปลอบใจ
0: ไม่มีใครช่วยผู้ว่าอะไรต่างๆเป็นรองแล้วจะมาย้ายผู้ว่าได้ไงคล้ายๆพูดปกป้องนะโดนเด้งนะแล้วเข้ากลุ่มด้วยไม่ใช่ว่าย้ายจากภูเก็ตแล้วไปเป็นผู้ว่าโคราชไปเป็นผู้ว่าอุดรหรือไปกลับไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะย้ายไปเป็นรองปลัดเลยแล้วก็สลับเอารองปลัดมานั่งภูเก
1: ็
0: ต
1: แล้วถ้าคนดูข่าวเมื่อวานแล้วเขาไม่ดูข่าววันนี้เขาก็ตกเขาจะเข้าใจผิดเลยสิฮะเขาต้องดูข่าวสองวันติดกันใช่ไหมฮะ
0: คือผมก็เห็นมีบางสำนักข่าวเขาก็โอเคนะมองในมุมที่ผมเองก็มองสอดคล้องกับเขาอย่างนั้นนะก็คือว่างานนี้นายกก็คล้ายๆกับก็เล่นแล้วก
1: ็นาฬิเกย์เหรอฮะหน้าตาลีลาก็ได้หัดสลี
0: คือเป็นลีลาของนายกเอาเนี่ยเป็นลีลาของนายกเขาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอยอย่างที่เขาคาดการกันนะผู้ว่าก็ต้องเด้งไปนะไม่เด้งจากรองก็หมายถึงว่าเด้งแล้วรองอยู่อันนี้น่าเกลียดมากมันก็จะชัดตามที่มันมีการพูดกันว่ารองเขาขู่เอาไว้ว่าเขาจะเด้งผู้ว่านายกก็อาจจะทำให้รู้สึกมัน
1: แบบไปด้วยกันเอาทีมใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ธิบายบอกว่าแล้วก็ขัดแย้งกันทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งทีมโอเคก็ถามว่าใช่ไม่ใช่เพราะว่าย้ายทั้งหมด3คนเลยทั้งหัวของจังหวัดแล้วก็รองอีก2คนปลัดก็ไปก่อนแล้วนะ
1: เอาปลัดไปแต่ตอนน
0: ี้ไปแต่ชุดแรกเลยนายเพอ3คนเนี่ยก็ไปก่อนนายเพอไปปลัดไปรองผู้ว่า2คนไปแล้วก็ผู้ว่าไปอันนี้ถ้าโอ้โหยกกันทั้งกระบี่เลยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมว่าสาระสำคัญเนี่ยที่มันจะดูว่าไอ้เรื่องนี้มันมีการลูบหน้าปัดจมูกกันไหมหรือว่าย้ายเพื่อล้างบางจริงๆเนี่ยมันดูว่าแต่ละคนย้ายไปอยู่ที่ไหนผมว่าตรงนี้สาระสำคัญ
1: คือว่าย้ายไปเข้ากลุ่มแต่คนที่เป็นรองย้ายไปได้ดีหมดเลย
0: มันก็บ่งบอกเลยว่าผู้ว่าเนี่ยคงไม่มีพวกในขณะที่สองรองเนี่ยเขามีพวกอยู
1: ่พี่สารมีบางคนบอกดิฉันว่ามันยังไม่จบค่ะถ้าสักพักนึงอ่ะเขาย้ายกลับมาอันนั้นน่าเจ๋งกว่า
0: หมายถึงตัวผู้ว่าร
1: องค่ะ
0: อ๋อรอง
1: กลับรวมทีมที่ผู้เก็บมาร
0: องที่เขาย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะไม่ได้แปลกนะคะเพราะคุณเดลิทีนี่แกก็จะย้ายทุก2เดือนอะไรก็ได้อยู่แล้วค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูกาลเพราะที่เขาผ่านมาเขาก็ย้าย2เดือนแล้วก็ย้ายเลย
0: คุณโชตินลินก็เป็นคนที่มีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเปราะบางอยู่นะ
1: คนไหนอะคะโชตินลินนะ
0: รองปลัดที่ย้ายสลับกับผู้ว่าเซมเม
1: ่อ๋อที่มาเป็นผู้ว่าแทนน่ะ
0: ค่ะเป็นผู้ว่าแทนคนนี้คือใครรู้ไหมฮะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: คนนี้ก็คือคนที่ตอนที่น้ำท่วมเชียงรายครับแม่สายฮะแล้วคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารเป็นนายกอะไรเนี่ย เขาไปตรวจแล้ว

0: ผู้ว่าไม่อยู่ผู้ว่าอ้างว่ามาประชุมกับท่านปลัดปลัดยังเป็นปลัดคนเก่านะก่อนคุณอัน
1: ที่เขียนจดบ่งจดหมายอะไรตอนนั้นน่ะหรอคะ
0: แล้วก็คุณอนุทินก็กริ้วบอกว่าผมมาตรวจงานแล้วผู้ว่าไม่อยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่าปลัดก็ให้ทำหนังสือชี้จงชี้แจงก็ชี้แจงอะไรมาก็เป็นจังหวะพอดีเปลี่ยนตัวปลัดเรื่องอะไรยังไงเนี่ยมาเป็นคุณอันสิทธ์นะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยยังไม่ถึงคิวโยกย้ายแต่ว่ากำลังจะเกษียณในเดือนตุลาในเดือนกันยายนละใกล้จะเกษียณละปรากฏว่าปลัดคุณอันสิทธ์เนี่ยพอเข้ารับตำแหน่งปั๊บสั่งย้ายผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะเกษียณย้ายเข้ามาเข้าใจว่าเป็นผู้ตรวจหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรองปลัดอะไรพวกอย่างเนี่ยแล้วก็เอาคุณโชตินรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นรองปลัดไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายคุณโชตินรินทร์คนเนี้ยไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งรักษาการได้ประมาณสักเดือนเศษเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้ว่าในการจังหวัดสงขลา
1: ที่ทำให้สงขลาภายในเดือน2เดือนมีผู้ว่า3คนนะคะแล้วก็น้ำท่วมอ่ะ
0: คุณโชตินรินทร์เนี่ยพอวันที่จะต้องไปรับตำแหน่งเนี่ยป้ายขึ้นเต็มเลย 3-4 อำเภอสงขลาไม่ต้อนรับนายโชตินรินทร์อยู่ชุมพรยังเอาชุมพรไม่รอดอะไรเงี้ยนะบ้านอยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาขึ้นป้ายด่าเต็มทั้งเมืองเลยเขาบอกเป็นฝีมือนักการเมืองท้องถิ่น
1: คุณโชตินรินทร์แกสายไหน
0: ก็ไม่รู้ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็คุณ
1: อนุทิน
0: คุณอนุทินนี่แหละแล้วคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาเป็นปลัดอาจจะสายใครอะไรไงไม่รู้ว่าก
1: ็แต่ว่า
0: ปลัด
1: แต่ว่าก็ดีๆอะไรดีๆก็ได้ในช่วงนั้น
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ามาจากผู้ว่าชุมพรไปเป็นรองปลัดแล้วก็
1: ไปอยู่เชียงราย
0: ขึ้นไปรักษาการเชียงรายยังไม่ได้ขึ้นที่เชียงรายได้ลงมาสงขลาเพราะเขาเป็นคนปากพนังแล้วบ้านเขาเนี่ยเห็นว่าบ้านเขาอยู่ที่สุราษฎร์เป็นคนปากพนังก็จริงแต่ว่ามาพื้นเพเนี่ยมาตั้งครอบครัวที่สุราษฎร์ก็จะบอกว่าคนสุราษฎร์ก็อยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาเขาถึงได้สโลแกนที่สงขลาเขาต้อนรับแล้วประวัติที่ลือลั่นอีกอย่างหนึ่งของคุณโชตินรินทร์เนี่ยตอนที่เป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยคือว่ามีหนังสือจู่ๆมันมีหนังสือเกษียณสั่งการให้นายอำเภอเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้การต้อนรับที่สนามบินจัดอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยมาดูแลคุณเดชอิฐขาวทองและคณะซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
1: ์แต่เขาปฏิเสธนี่ฮะ
0: ต่อมาเมื่อเป็นข่าวปั๊บคุณชนนลินก็บอกว่าไม่ใช่เอกสารตรง ไม่รู้แต่ลายเซ็นไม่เหมือนยังไงไม่ทราบไม่รู้ใครปลอมได้เหมือน แต่ประกาศปฏิเสธแต่ที่ก็คือฮากันมากเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วระหว่างนั้นก็เรียกว่าโอ้โหก็มันก็มีปัญหาภายในกับนักการเมืองอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องย้ายเข้าไปเป็นรองปลัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีย้ายคนใหม่ย้ายอะไรใหญ่เห็นที่เขาบอกว่านั้นในปีนั้นอ่ะย้าย3คน
1: จากน้ำท่วมอ่ะ
0: จากคุณโชตินรินทร์มาจนท่านน้ำท่วมเนี่ยนะผู้ว่าสงขลาเจอไป3คน
1: เดี๋ยวก่อนจะสิ้นปีเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตดีไม่ดีจะ3คนเหมือนกัน
0: จริงๆจริงๆแล้วคุณโชตินรินทร์เนี่ยเขาต้องอยู่ยาวแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานอยู่เห็นว่าอยู่ไม่ถึงปี
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเด้งไปอันนี้คือประวัติคุณโชตินรินทร์ที่ไปอยู่สงขลาคราวนี้จะมาภูเก็ตครับ
1: แสดงว่ามีความก้าวหน้าเรียนรู้ละเมื่อกี้ที่ถามว่าสายไหนได้คำตอบแล้ว
0: คือผมเองก็นึกหน้าคุณโชตินรินทร์ไม่ออกแต่คราวนี้เผอิญว่ามันมีพอแกผมเห็นรูปแกในไอ้ข่าวที่เขาบอกมาคือคนเนี้ยนะผมก็นั่งคุ้นๆว่าเอ๊ะคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์และคุณอันสิทธิ์เดินตามคุณอนุทินเนี่ยมันลำดับ

0: อ่ะมันเรียงกันอย่างนี้จริงๆนะก็คือคุณอนุทินปั๊บคุณอันสิทธิ์เดินตามคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์เนี่ยคือคุณโชตินารินเดินตามมาที่ทำเนียบรัฐบาลเดินตามอยู่ที่กระทรวง
1: เป็นเงาเลย
0: ลงพื้นที่ไปก็จะประกบติดกับคุณอันสิทธิ์แล้วคุณอันสิทธิ์ก็ประกบกับคุณอนุทินไปเวลาเข้าเฟรมเนี่ยคุณอันสิทธิ์ก็จะเข้าเฟรมคุณโชตินารินก็จะไม่เข้าแต่ถ้าสื่อถามสัมภาษณ์คุณอันสิทธิ์สลัดคุณโชตินารินก็จะยืนอยู่
1: แบบแกก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้
0: เพราะว่าแกเป็นรองปลัดเที่ยวนี้ก็เอาละผู้ใหญ่ก็ส่งไปแก้ปัญหาที่ภูเก็ตซึ่งมันกำลังบานปลายกันไปใหญ่โตนะ
1: มันก็ยังไม่ได้จบนะ
0: แล้วมันก็ขุดคุยอะไรกันอุตลุดไปหมด
1: มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะที่เรียนได้ยินมาเกิดเขาย้ายกลับขึ้นมาผู้ว่ามารองผู้ว่ามาแท็กทีมเหมือนเดิมเพราะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะ15 มิถุนายนมีรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นางสาววิไลรักเรืองผลนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมในจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณศิวัฒน์ประวังกุลก็มีกำหนดกลับมารับตำแหน่งเดิมในวันที่16 มิถุนายนนี้เช่นเดียวกัน
0: ก็คือวันนี้ฮะ
1: ส่วนคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอัครพลสุทธิจิตสุทธิรักนะคะแล้วก็คุณจิตอะไรเนี่ยสุภาพนายอำเภอกระทู้และดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดยังไม่มีคำสั่งดังกล่าวโดยข้าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5คนไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งเมื่อ20 พฤษภาก็ไปไม่ที่ภาพพฤษภาแล้วก็จนถึงเนี่ยค่ะไปไม่ถึงเดือนแล้วก็กลับมาละค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการที่หาดป่าตองชุมนุมกันเมื่อค่ำวันที่13 พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนการได้รับผลประโยชน์สวยและยืนยันเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตเขาก็ย้ายหมดเลยข้าราชการทั้งในอำเภอ5 คนตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้วค่ะ
0: อาจจะกลับมา3แล้วแต่ปลัดจังหวัดเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีขุดคุยท่านอธิบดีกรมการปกครองอยู
1: ่คนไหนอะคะคนนี้เหรอคะอ๋อ
0: ปลัดที่ปลัดจังหวัด
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ปลัดจังหวัด
1: อธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยหรออ
0: ธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยที่บอกช่วยน้ำเงินด้วยนะไงที่เขาแฉลายหลุดเอาลายมาแฉ
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ข้าราชการเขากล้าสู้กับแบบรองผู้ว่าก็กล้างัดกับผู้ว่าปลัดจังหวัดก็กล้างัดกับรองอธิบดี
0: เขาคงรู้เขาคงรู้วงในแล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาแน่เขา
1: ใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
0: เขาเด้งแล้วก็เด้งไกลเลย
1: เขาใส่ร้ายหรือว่าเขายังไงคะ
0: เขาคงต้องนัดกับใครในพื้นที่อยู่แล้วก็เขาก็รู้ว่าถ้าผู้ใหญ
1: ่
0: ย้ายเขาอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเทคอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องแบกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เขาคงไม่มีโอกาสที่จะ
1: ก้าวหน้า
0: ไปไหนได้แล
1: ้
0: ว
1: จริง
0: เขาก็เลยต้องหันมาแบบถ้าเป็นงูก็เรียกว่าฉกเลยกัดเลย
1: เข้าใจแล้วอ๋อข้าราชการเขาแนวนี
0: ้เอาคลิปครบอะไรต่างๆไลน์เลยอะไรต่างๆที่มีการสนทนากลุ่มอะไรกันอยู่แต่ว่าตัวอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าโอ้ยผมมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงไลน์พวกนี้ทั้ง4เครื่องไม่รู้ใครไปพิมพ์เพิ่ม
1: เอาโทรศัพท์ผมไป
0: ผมไม่รู้เรื่องไอ้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยไอ้ที่ไปพิมพ์ไปบอกอะไรช่วยน้ำเงินด้วยอะไรไม่เกี่ยวกับผมท่านก็ปฏิเสธว่าไง
1: มันก็อยู่ที่ปลัดกับรัฐมนตรีเขาว่ายังไงถูกไหมคะเพราะคนจะเซ็นย้ายหรือสอบสวนอยู่ที่2 ท่านเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีสาระอะไรก็ไม่มีปัญหาค
0: ่
1: ะ
0: สำคัญก็คือตรงนั้น
1: ให้ปลัดจังหวัดไปหาอะไรไปอีกก็ได้ถ้าเกิดปลัดกระทรวงเขาหรือว่าทีมดีเขาหรือว่าผู้ว่าหรือว่าท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ช่วยน้ำเงินด้วยก็ช่วยไม่สำเร็จด้วยนะถ้าช่วยสำเร็จก็โอเคก็ก่อนจะ
1: นี่หมายถึงว่าเขาไปดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยฮะ
0: ไม่รู้หมายถึงว่าเป็นพวกนักอนุรักษ์ บริ

0: น้ำเงินตอนหลังมัน
1: ถูกคนกิน
0: ไปผัดชูชีปลา
1: ช่วย
0: น้ำเงินด้วยก็หมายถึงว่าช่วยเซฟชีวิตปลาน้ำเงินอยากได้เอามาบริโภคเยอะนะ
1: นึกว่าแกเป็นเซียนมวยอยู่เวทีลุมพินีอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยสัตว์
0: ช่วยน้ำ
1: ให้ช่วยผัดสีน้ำเงิน
0: ช่วยวางยาแดงหน่อยวางยาเบื่อแดงหน่อยอ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา23นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
1: ขอเบรกอารมณ์การเมืองของท่านผู้ฟังหน่อยนะคะพี่ดิฉันคะถ้ามีคนหนึ่งชื่อตีปอยเช่แล้วโดนตำรวจจับเนี่ยพี่ดิฉันคิดว่าเขาจะต้องโดนคดีอะไรอะคะตีปอยเช่
0: ขับรถเร็ว
1: หรือไม่ก็แบบว่าทะเลาะกันแย่งนักร้องสาวในผับอะไรอย่างเง
0: ี้ยอย่างเงี้ยเรามี
1: ขับปอยเช่ไปแบบ
0: อ้
1: าวอะไรเงี้ยมันควรจะอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะใช้ชีวิตอะไรที่มันดูหรูๆแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันดูมีระดับหน่
0: อ
1: ยก็ปรากฏว่าโดนตำรวจจับค่ะเพราะตะเวนขับรถขโมยสายไฟ
0: ตะเวนขับรถขโมยไอ้ทองแดงเนี่ยนะสายไฟนี่คือเอาทองแดง
1: ระดับดีกว่านั้นระดับดีกว่านั้นขโมยแบบยกม้วนในห้างเลยค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่ไปตัดสายไฟอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ายกเป็นโอ้
1: แต่มันก็ไม่ควรไหมคะฉายาตีปอเช่เนี่ยมันควรจะมีคดีอะไรที่มันดูเก๋กว่านี้หน่อยไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟอะค่ะ
0: แล้วมันเกี่ยวฉายาแกนี่มันเกี่ยวกับว่าแกเป็นเจ้าของมีครอบครอง
1: ขับปอเช่ขับปอเช่
0: ขับปอเช่ของจริงด้วย
1: ขับปอเช่ของจริงน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่รถเดโม่นะน่าจะเป็นของจริงค่ะน่าจะรถปลอมขับปอเช่สีขาวเป็นสปอร์ตค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟตระเวนขับรถหรูส่งซิกให้พวกน้องช่วยกันยกเขาวันนี้ตำรวจไปจับอยู่ในสน.หัวหมากตีเนี่ยอายุ39อีกคนหนึ่งชื่อเดี่ยวอายุ49ศาลอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่9มิถุนายนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพากันไป2คนขับรถไปเพราะว่าเมื่อวันที่9พฤษภามีคนมาแจ้งความว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเข้าไปขโมยสายไฟยาวประมาณ200เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่ง
0: ต่อเรื่องอยู่นะ200เมตรนะ
1: ค่ะส่วนอีกม้วนหนึ่งยาวประมาณ160เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่งยาว210เมตรอีก1ม้วนสายไฟรวมกันประมาณ 3-400 เมตรเนี่ยนะเขาเก็บไว้ที่ชั้น4ห้างดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงปรากฏว่าพอสายไฟมันหายไปทั้ง 3-400 เมตร3ม้วนตำรวจก็ไปลงไปแกะกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีรถกระบะไฮลักซ์สีขาวรู้ทะเบียนหมดเลยขับเข้ามาในห้างเนี้ยแล้วขึ้นไปที่ชั้น4ก่อนที่จะขนสายไฟ

0: ึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเมื่อตอนตีห้าครึ่งวันที่9ที่ผ่านมาทีนี้ชุดสอบสวนสนหวยหัวหมากเนี่ยนะคะก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ากลุ่มคนร้ายตำรวจนี่เก่งนะถ้าเขาจะเอาจริงอ่ะพี่นายสาร
1: ก
0: ็ไล่กล้องวงจรปิดจากหัวหมากไปถึงสระบุรีไอ้กลุ่มนี้นะขับรถไปที่สระบุรีแล้วก็ชลบุรีขับอ้อมวนมันก็

0: สามม้วนเนี่ยได้เงินสดๆจากร้านไป 970,000 บาท
1: เฉพาะไอ้ที่เอาไปขายเนี่ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแสนๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหมันสายไฟอะไรยังไงสายน่าจะเป็นสายที่มี
0: คือถ้าดิฉันอ่านไปมันก็คงจะเสียเวลาเปล่าอาจจะยกอย่างให้แล้วกันนะไอ้ม้วนแรกที่200เมตรเนี่ย PDIEC01THW240 1240มิลลิเมตร2พูดไปก็ไม่รู้เรื่องจินตนาการไม่ออกอยู่ดีแหละว่ามันอะไรนะฮะเอาเป็นว่าไอ้
1: มูลค่าดูแล้วมูลค่ามันสูงแล้วโอเค
0: พี่ไพศาลลองคิดดูนะคะขนาดเอาไปขายไอ้ร้านพวกเนี้ยซึ่งถือว่ารับของโจรเนี่ยยังจ่ายเกือบล้านนะ 970,000
1: ก็แสดงว่าราคาคือขายอย่างเงี้ยมันราคามันถูก
0: ไอ้นี่คือรับของโจรเนี่ยฮะ
1: เอาผมตีซะว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณครึ่งนึงแสดงว่าราคาจริงๆม
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: น
0: 2ล้าน
1: นั่นอีกเท่าตัว2ล้าน
0: ต้อง2ล้าน
1: ถ้
0: าร้านรับซื้อของโจรเนี่ยยอมซื้อไป 900,000 ให้เงินสด
1: 970,000 ก็ถือว่าเป็นการโจรกรรมที่มีมูลค่าอยู่พอสมควร
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เล็กๆน้อย
0: ๆค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยไปค้นก็เลยทราบประวัติพวกเนี้ยมีประวัติลักทรัพย์ที่สน.อุดมสุขแล้วก็สืบสวนพบว่ากลุ่มของตีเนี่ยมี3คนนะคะมีตีมีเดียวแล้วก็ในเก่งก็เลยออกหมายจับแล้วก็ไปจับได้ที่ลานจอดรถแฟลตแห่งหนึ่งซอยสุวินทวงศ์ก่อนจะพาไปบ้านพักของในตีที่ลาดกระบังแล้วก็ซุ่มจนเห็นในตีขับรถปอร์เช่สีขาวเข้ามาจอดที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นก็เลยไปจับแล้วก็ไปตรวจคนที่บ้านพบปืนพบเครื่องกระสุนโอ้ยปืนได้เป็น 3-4 กระบอกแล้วเนี่ยค่ะพี
1: ่
0: เพียบเลยอ่ะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนับให้ก็ได้กี่กระบอกปืนยาว1ปืนสั้น2ค่ะถ่ายรูปร่วมกันแบบดูภูมิใจมากพฤติการก็คือกลุ่มนี้ในปีจะเป็นขับรถปอร์เช่ตระเวนหาสถานที่เมื่อเจอเป้าหมายจะมีการโทรนัดเวลาสถานที่เพื่อมาเจอกันและไปก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จจะขับรถไปจากที่เกิดเหตุโดยจะวนไปตามชลบุรีสระบุรีและอ้อมมายังสมุทรปราการกิ่งแก้วโดยใช้เวลาหลายวันค่ะก่อนจะเข้ามาขายสายไฟที่ย่านกิ่งแก้วเพื่อหลอกตบตาตำรวจให้ตามไม่เจอโดยรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นปิกอัพมือสองสวมแผ่นป้ายทะเบียนตอบสลับกันไปมาแล้วก็จะนำรถก่อเหตุไปขายพอมีเป้าหมายใหม่ก็จะซื้อรถมือสองมาขับแล้วก็สลับแผ่นป้ายทำแบบนี้เป็นประจำที่ก่อเหตุโดยเงินที่ได้แบ่งเป็นสองเท่าฮะก็แบ่งกันไปอ๋อฉายานี้เรียกว่าสื่อของตั้งให้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะจริงๆชื่อตีแล้วขับปอร์เช่
1: ขับปอร์เช่
0: แต่มันก็เรียนถามจริงเหรออย่างเรานี่เราจะรู้ไหมว่าห้างไหนมีสายไฟมูลค่า2-3 ล้าน
1: ใช่มันต้องมีอะไรที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สำคัญว่ารู้แหล่งแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปเอาได้ด้วยนะมันต้องรู้เส้นทางด้วยว่าจะทำยังไงมันจะเป็นการโจรกรรมหรือว่ามันจะใช้วิธีอะไรยังไงก็คือสามารถเข้าไปได้แล้วก็ขโมยออกมาได้โดยที่ไม่มีคนเจ้าของมารู้อีกทีก็ต้องมาดูจากกล้องวงจรปิด
0: แล้วก็ทราบด้วยว่ามีสายไฟมูลค่านับล้าน
1: อยู่ในห้างแห่งนั้นต้องอยู่ในวงในรู้ละคงราคาอยู
0: ่ค่ะ
1: ว่าแล้วหยิบมาราคามาทำแต่ละรอบแล้วคุ้มเลยนี่ใช่ไหมได้เป็นล้าน
0: ค
1: ่ะอย่างเราไม่มีความรู้ไม่มีทางเดินสะดุดล้มก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีราคามากน้อยอะไรยังไง
0: คือเห็นแล้วยังไม่รู้จะไปขายที่ไหนเลยไอ้นี่คือร้านที่รับซื้อน่าจะรับซื้อประจำด้วยนะ
1: ก็ตอนนี้ก็รับคดีไปถ้าเจออย่างนี้นะรับของโจร
0: รับของโจร
1: รับของโจรก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไม่รอดก็โดนครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ก็เวลาพวกโรงงานเนี่ยเวลาของเขาหายก็รู้เลยเขาไปร้านขายของเก่าแล้วก็บอกว่าเอามาคืนไม่งั้นมีคดีจบ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีก

0: ด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องการโยกย้ายยกชุดเลยของจังหวัดภูเก็ตนะตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าวันนี้ช่วงบ่ายสองคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรหรือว่าที่เรียกกันว่าผู้ว่าเซมเบ้นะผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
4: ถูกย้ายค่ะ
3: ได้เดินทางมารายงานตัวกับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยแสดงว่าท่านก็รู้เร็วมากนะจับเครื่องบินมาเลยมาดักรอนายกที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเลยเพราะว่ารู้ว่านายก
4: กำลังจะ
3: รอมอเสร็จจะเดินทางไปรัสเซียเลยนะวันนี
4: ้
3: ก็มาดักรอที่บน6เลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็พบก็ถามบอกว่าถามว่าได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการโยกย้ายเนี่ยนะผู้ว่าเซนเบ้ก็เปิดใจหลังที่ครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดบอกว่าก็รับทราบเรื่องที่ถูกย้ายแล้วขอไปพูดคุยกับท่านนายกก่อนซึ่งตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอผู้สื่อข่าวถามว่าการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่คุณนิรัตยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและยืนยันอีกครั้งว่าเคารพนายกถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่คุณนิรัตก็บอกว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเลยตนเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปถามดูตามเพจข่าวต่างๆความขัดแย้งมีก่อนที่ตนจะไปรับตำแหน่งซึ่งตนไปก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตอนนี้ที่มาก็เพื่อรายงานส่วนที่เป็นสถานการณ์เพราะหลายๆอย่างก็มีความคืบหน้าไปมากไม่ใช่ว่าจะแก้อะไรไม่ได้ทั้งเรื่องมาเฟียต่างชาตินะส่วนการขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาของระดับกระทรวงจึงจะมารายงานให้นายกได้ทราบแล้วยังยืนยันว่าตนไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไรอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปถามว่าที่เคยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความขัดแย้งในพื้นที่อันนี้ในระหว่างการประชุมผู้ว่าเขาเสนอนายกเลยนะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่คุณนิรัตก็บอกว่าความเห็นของคนในพื้นที่ตนมองว่าควรมีคณะกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยควรส่งกรรมการลงมาตรวจสอบโดยประธานที่นำโดยระดับรองปลัดกระทรวงที่จะสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในกระทรวงมาพูดคุยตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่เมื่อถามว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่า

0: ว่าจะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม
1: ่
0: คุณนิรัตน์บอกว่าเรื่องความขัดแย้งต้องแยกเช่นเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องแก้แต่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไปปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับตัวบุคคลถามว่ามีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่ระดับ40เป็นปีที่9อาวุโสสูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือมีการวัดพลังกันและได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่ลูกน้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครนี่ท่าทางขึ้นเลยนะเมื่อถามว่าการที่จะไปเตือนข้าราชการไม่ให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เป็นชนวนเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจหรือไม่คุณนิรัตน์บอกเลยแน่นอนตอบชัดๆเลยนะว่าแน่นอนมาจากเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เปิดใจของผู้ว่าเซนเบ้นะ
1: ก็ดูท่านหงุดหงิดและผิดหวังเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ดูยังฝากความหวังไว้ที่นายกนะวันนี้รีบมาแล้วก็เห็นว่าเจอนายกก็โผล่เขากอดนายกเลยนายกก็คงจะรีบเดินทางด้วยเห็นว่าก็ตบบ่าแล้วก็บอกว่าก็มาอยู่ใกล้ๆพี่ก็ถึงว่าจะอาวุโสเป็น40ขึ้นมา9ปีแล้วแต่ว่าเลยอายุก็ยังเป็นอายุน้อยกว่านายกนะ
1: เคยมีใครพูดกับพี่ในศาลทำนองนี้ไหมเวลาที่เขาย้ายเราแล้วก็บอกว่ามาอยู่ให้มาช่วยผมมาอยู่ให้ใกล้ผมอะไรเงี้ย
0: ครูสมที่เนี่ยเคยพูดเด้งผมด้วยการแต่งบริการเอาผมมาลอยแล้วก็บอกว่ามาอยู่ใกล้ๆพี่เคยพูดแต่ตอนนั้นรู้เลยบริการลงโทษ
1: เด้งก็เคยโดนคำนี้ฮะมาช่วยผมมาอยู่ใกล้ผมเนี่ยคนมากเลย
0: เด้งมา3คนแล้วมาอยู่นั่นเลยแหละไปอยู่ขึ้นตรงกับเขาเลยคุณสุนทรีเนี่ยเขาเคยผมเป็นบรรณาธิการอยู่นะมี3คนตอนนั้นเป็นระดับคีย์แมน3คนเลยบอกมาอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล
1: ้ก็จัดรายการอ่านข่าวอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องอ่านก็มาช่วยผม
0: ครับก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็รู้อยู่
1: เพราะมันเป็นวิธีการที่เขาจะพูดกันแบบนี้นี่เองเข้าใจละ
0: แต่ว่าก็ผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้นายกก็คงจะยังมีความเมตตากับผู้ว่าเซนเบ้อยู่นะผมคิดว่านะแต่คงจะเป็นสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันที่มันรุมเร้าเข้ามามันบีบให้นายกต้องตัดสินใจย้ายผู้ว่าเซนเบ้ออกมา
1: ถ้าเดินมองแบบที่ดีๆหน่อยนะคะก็คือว่าถึงให้อยู่ต่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะทีมนั้นเขาใหญ่มากไม่ใช่ว่าย้ายระดับที่เราได้ยินแล้วผู้ว่าจะทำงานต่อได้ก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีความขัดแย้งไปแล้วแล้วคนที่เขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่เขาคนเดียวคำว่ามีอิทธิพลเนี่ยมันหมายถึงมันต้องมีมือไม้ทำงานมีคนของเขาแล้วเขาอยู่นานเขาฝังรากลึกถ้าจะแก้ปัญหาจริงที่ผู้ว่าไว้ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่คิดดีๆแล้วดิฉันก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยนะ
0: อันนี้ก็ยกทีมเลยนี่เขาย้ายยกทีมเลยเขาเอารองผู้ว่าจากสงขลารองผู้ว่าจากสมุทรสาครใช่ไหม
1: ผู้หญิงอะค่ะ
0: รองผู้ว่า
1: แต่ยกุ
0: ลอีกท่านหนึ่งที่มาจากสงขลานี่เขาจะดูจากชื่อท่านเข้าใจว่าท่านจะเป็นรองผู้ว่ามุสลิม
1: ค่ะ
0: ซึ่ง
1: ภูเก็ต
0: ซึ่งภูเก็ตจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะมี ขาจะมีระดับปลัดจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่เป็นเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยว

0: พี่น้องคนไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้วยควรจะต้องมีผู้บริหารระดับที่เข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดนะก็นายกจะชี้แจงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: นายกบอกว่า อยากให้เปลี่ยนทีมเลย
0: เพราะว่า
1: ขัดแย้ง
0: เพราะว่าขัดแย้งกันหนักเลยใช่ไหมทั้งทีม
1: อันนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นแหละคือมันไม่ใช่ว่าย้ายพลังผู้ว่าไปแล้วจบคือทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่ตัวคนเดียวมันต้องมีทีมแล้วกว่าจะถึงวันนี้เรียนว่าคงลุยกันเละเทะมาหลายระดับแล้วถ้านายกต้องการแก้ปัญหาจริงอะนะคะก็ต้องเปลี่ยนหมดอย่างที่ว่านั่นแหละทิ้งผู้ว่าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าพี่ในสายคิดอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะ
0: จังหวัดเหล่านี้โอ้โหบางคนเขามาอยู่เขาแบบเขาอยู่พื้นที่จนกระทั่งรากงอกแล้วนะ
1: ทำไมเขาไม่อยากทำไมเขาปล่อยให้แบบว่าทำไมเขาปล่อยให้รากงอกกันขนาดนี้อ่ะ
0: ก็จะต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงจะ
1: วาง
0: เขาคงวางตัวเพราะว่าเขาก็มีเรื่องผลประโยชน์ด้านต่างๆเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แต่ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจก็มันก็อาจจะมีพวกกลุ่มทุนนักลงทุนอะไรต่างๆที่เป็นสมัครพรรคพวกใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งครอบครัวของพวกนักการเมืองอะไรต่างๆเขาก็มีเรื่องธุรกิจและการลงทุนซึ่งก็ต้องมีอำนาจรัฐที่ต้องคอยกลไกรัฐที่ต้องคอยไปอำนวยความสะดวกบ้างเปิดทางให้บ้างอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆให้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับฐานทางการมงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีการวางกำลังคนนะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรัฐกันไว้ที่สิ้นมันไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตหรอกครับ
1: ทุกจังหวัด
0: วางกันไว้ทุกจังหวัดครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานในเรื่องที่ต้องไปเคลียร์เรื่องโฉนดที่ดินเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องมันมีต่างด้าวอะไรที่ส่งอิทธิพลอะไรมากมายมันก็ไม่ต้องขัดแย้งเยอะบางจังหวัดเขามันไม่ได้ต้องมีงานใหญ่ให้ทำว่างั้นเถอะ
0: ครับ
1: นะคะไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องอะไรขนาดนี้พอจะเปลี่ยนผ่านกันได้พี่ไพศาลคะช่วงหลังพี่ได้ยินเรื่องคอนเนคชั่นมีอะไรคอนเนคชั่นบ้างคะมีสวนกุหลาบคอนเนคชั่นมี
0: สวนกุหลาบคอนเนคชั่นนี่เขาเรียก OSK คอนเนคชั่นนะถ้าเห็นมีบางคนก็เตือนผมบอกเอ้ยแล้วคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่รู้จริงเขาต้องเรียก OSK Connection
1: ก็คือมาสาย
0: สวนกุหลาบ
1: คุณในบินอะไรนี่ใช่ไหมคะ
0: คือส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันถึงเนี่ยเขาก็มองว่าครูใหญ่ในวินเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วเขามีความผูกพันกับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องที่ใกล้ๆกันน่ะทันเห็นกันรู้จักกันอะไรเงี้ยก็คบค้าสมาคมดูแลเกื้อกูลอะไรกันก็ตามภาษาคนที่สังคมไทยนะที่มันต้องมีไอ้เรื่องของคอนเนคชั่นนี่แหละ
1: สมัยบิ๊กป้อมก็เป็นเซ็นทะเบียนคอนเนคชั่น
0: บิ๊กป้อมเนี่ยเขาจะมีเซ็นทะเบียนแล้วเขาก็จะมีเตรียมทหารรุ่น6มันมีเตรียมทหารรุ่น6ด้วย
1: คุณอนุทินนะฮะ
0: คุณอนุทินเขาก็
1: บอก
0: เลยเขาก็จะมี2กลุ่มนะที่ผมเห็นนะก็คือไอ้กลุ่มโรงเรียนเขาก็คืออัสสัมชัญกับกลุ่มไอ้โปโลคลับก็พวกที่เขารวมแก๊งอะไรกันอยู่ในสปอร์ตคลับไม่ใช่สปอร์ตคลับ
1: ที่สปอร์ตคลับ
0: เขาจะมีกลุ่มสปอร์ตคลับของเขาที
1: ่
0: จะมีว่าคุณอนุทินก็จะชอบขับอะไรซูบารุใช่ไหม
1: หนูซูบารุ
0: เขาจะมีซูบารุอะไร
1: ตอนในรุ่น
0: สปอร์ตขับอะไรเขาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มอะไรก็อยู่กัน
1: ค่ะเนี่ยก็ปรากฏว่าสำนักข่าวอิสลามเขาพาดหัวอย่างเงี้ยค่ะว่ารามคำแหงคอนเน็กชันอีกแล้วนี่ก็ต้องทำการบ้านแล้วรามคำแหงคอนเน็กชันเปิดประวัติว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด9คนที่ผ่านด่านวุฒิสภา
0: ล่าสุด
1: ไฟเขียวเนี่ยก็ปรากฏว่า9ตุลาการศาลปกครองพบว่า8คนใน9จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมดเลยค่ะ

0: ตั้งแต่ปีจบรหัส23 24 27 29 30 31เนี่ย2คนแล้วก็33
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาต่อ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: สักครู่เดี๋ยวครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คือกลับมาคุยกันต่อนะคะคำว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นเรียนก็เขาก็อาจจะคิดเองได้นะคะว่าในจำนวน9รายเนี่ยจบรามคำแหง8นายค่ะท่านแรกคุณพานุมาตรเลื่อมส
2: จบไปแล้วจบนิติเหมือนกันหมดเลยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดน่าจะต้องโตมาในฝ่ายกฎหมายน่าจะจบนิตินะ
1: ค่ะท่านพานุมาตรเลื่อมสกุลอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนะคะจบนิติศาสตร์รามปี27ค่ะแล้วก็คุณตงานเกียรติสิริโรจน์อธิบดีศาลปกครองกลางก็จบนิติศาสตร์รามปี33แล้วก็มาจบกฎหมายปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะคุณวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี24เช่นเดียวกันค่ะแต่ละท่านก็จะไปเรียนปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายเพิ่มนะคะอย่างท่านวุฒิชัยนี่ก็ไปจบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์โอเคคุณบรรยงทันทะพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นจบนิติรามคำแหงปี24ค่ะแล้วก็ไปจบเศรษฐศาสตร์มสท.คุณท่านนี่เรียนเยอะมากจบเศรษฐศาสตร์มสท.จบบริหารธุรกิจมสท.จบรัฐศาสตร์รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนิด้าโอ้ท่านชอบเรียนมากท่านนี้นะคะคุณยันยงทันทะพิพงศ์คุณสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบนิติศาสตร์รามปี31ค่ะนายตรีทศนิโคตรทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่จบนิติศาสตร์รามคำแหงปี31เช่นกันคุณประยูรปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบรามคำแหงเมื่อปี29แล้วก็นี่ท่านนี้นะคะน่าสนใจมากคุณท่านพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลค่ะเริ่มต้นเลยเมื่อปี35เนี่ยท่านจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและหลังจากนั้น9ปีท่านถึงไปจบนิติศาสตร์ที่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ถึงไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตที่รามคำแหงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาเน้นสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมาจบนิติศาสตร์รามเนี่ยปี49ค่ะท่านนี้ก็ชอบศึกษามากเรียนเยอะมากก็เป็นท่านเดียวนะคะที่จบใบแรกจากมสท.ค่ะแต่สุดท้ายก็ไปจบรามด้วยแล้วก็มานายหัสดีศรีวิเชียนอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี30ค่ะก็เขาไปไล่ประวัติเขาก็เลยเรียกว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็น่าภูมิใจด้วยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถให้ความรู้แล้วก็สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ค่ะ

0: วันนี้นายกลงนามให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายกตัวอย่างกรณีของคุณทรงยศเนี่ยเขาถูกสอบสวนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่ก็คือมาแต่เมื่อไหร่อะฮะตั้งแต่พฤษภา
0: ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้คำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยังคงลงนามในหนังสือราชการอีกหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อความการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและถือเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้รับรายงานผลการสอบสวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและอาศัยอำนาจตามมาตรา73/1แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาโดยมีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปครอบคลุมทั้งวาระที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2564และวันที่11พฤษภาคม2568ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12มิถุนายนแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ภายหลังผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งโดยกกต.จังหวัดราชบุรีได้กำชับให้ดำเนินการรายงานการพ้นจากตำแหน่งสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลจัดเตรียมบุคลากรเอกสารและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายคือมันจะมีจุดโหว่ช่องว่างอย่างเงี้ยคือว่าแม้จะถูกฟ้องเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะสอบสวนแล้วลงมติเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งไปให้ตามกระบวนการของการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็คือตัวนายกอนุทินเนี่ยลงนามให้ออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องที่เขามีหลายคนเนี่ยที่โดนกันไปอย่างเช่นมีสมุทรปราการอะไรเงี้ยก็ยังทำงานอยู
1: ่ไอ้ที่ทำเสาปฏิมากรรมรูปกินรีอะไรนั่นน่ะนั่นนั่งอยู่ตั้งนานนะ
0: อันนั้นผู้ว่าลงนามแล้วก็รู้สึกยังไม่ยอม
1: ไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องให้รัฐมนตรีต้องไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยครับ
1: ค่ะแต่อันนี้เขาสื่อว่าจะเร็วนะก็คือตั้งกรรมการเร็วแล้วถึงรัฐมนตรีเร็วอะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าผู้ว่าทำช้าอะไร
0: อันนี้เขาไม่ได้หยุดให้หยุดพักเลยนะฝ่าฝืนแบบนี้ก็คือให้พ้นจากตำแหน่งเลยมีความผิดเลยคือถ้าตัวเองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการอะไรไปรอจนฝ่าคดีตัดสินอันนี้ถือว่าทำถูกต้องก็ไม่มีสิทธิ์ไปปลดเขาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้ปรากฏว่ายังเซ็นหนังสือยังอะไรอยู
1: ่ทำไมอย่างเงี้ยไม่แก้กฎหมายกันคะเรื่องเนี้ยควรแก้กฎหมายที่สุดเลย

0: แต่ไม่แก้ไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องแก้กฎหมายตรงนี้ค่ะมันเป็นช่องโหว่แบบเห็นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นความผิดแล้วไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังต้องดำเนินการอะไรต่อแล้วมันก็สร้างความเสียหายมากควรที่ต้องแก้กฎหมายค่ะ
1: พอระหว่างกระบวนการยังมีเวลาตั้งเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปี
0: ค่ะเออพี่เพียงแสงคะมีรายงานนะคะบอกว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษายืนตามคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกวนของคุณสาธิตปรังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่ทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มกันเนี่ยให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาและก็ปปช.จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตกลงว่าให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะตัวคุณ
1: สาธิต
0: ปรังคสิริใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องรายอื่นก็โดนลงโทษตามบทบาทความผิดในคดีเดียวกันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็สั่งให้จำเลยในคดีร่วมกันชดใช้เงิน 3,097 ล้านกับ 16,533 บาทค่ะแก่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทุจริตในระบบคืนภาษีแต่ยึดทองไปได้เนี่ยเรียนว่ามันก็ได้จะได้สักพันกว่าล้านแล้วนะฮะเพราะทองมันขึ้นราคาทองอ่ะ400
1: น่าจะอันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอันนั้นร่ำรวยผิดปกติ
0: ก็ได้มาจากอันนี้นะมังค่ะ
1: อาจจะโยงมากับนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในส่วนที่ก็นั่นก็คือคุณก็ต้องไปชดใช้แต่อันนี้อายัดไปแล้ว
0: อ๋ออ
1: ันนี้ยึดไปแล้วอายัดไปแล้วในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติในส่วนนั้นคุณก็ต้องไปหาเงินมาชดใช้
0: อ
1: ่ะนะตามเฉลี่ยนั้นมันมีผู้ต้องหาหลายคนไอ้คนที่เอาเงินไปจริงๆเนี่ยว่าหอบหนีไปแล้วนะ 3,000 กว่าล้านเนี่ยจะมีหอบหนีไปแล้วเป็นคนทำเป็นอ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำอะไรแล้วก็หอบหนีไปตอนนี้พวกข้าราชการเนี่ยที่เซ็นคือมีอำนาจกับอะไรเงี้ยที่โดนฟ้องกันระนาวเลยผมนั่นคุณสาธิตด้วยแต่ตัวที่เป็นเงินที่โอนเข้าไปนะอันนั้นหนีไปเชิญเงินไปละ
0: ทองทั้งหมดเนี่ยหนัก 20,000 บาทมูลค่า 1,500 ล้านณวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตอน27กุมภาพันธ์ทองยังมูลค่าสูงอยู่นะคะ
1: สูงอยู
0: ่ตอนนั้น 1,500 ล้าน
1: 70,000 กว่ามั้งตอนนั้น 78,000
0: น้ำหนักทองคำแท่งคือ 2,976 บาทค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นรู้เพราะว่าไปซื้อผ่านหัวเซิงเฮงไงแล้วมันมีใบซื้อ
1: ครับพักกันอีกรอบนึงนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ
0: ค่ะ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชาเนตรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็คือทางกปภตอนนี้คุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะรับมือมลพิษทางน้ำข้ามแดนแล้วก็ยืนยันค่ะว่าน้ำประปาจะอาจปลอดภัยได้มาตรฐานโดยคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เปิดเผยว่าจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่กปภได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภเขต7และกปภเขต9ซึ่งใช้แหล่งน้ำดื่มจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาโดยได้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปรอทตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆรวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กปภได้ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสถานีผลิตน้ำที่ใช้น้ำดื่มจากแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลการตรวจสอบทุกครั้งยังคงเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังคงกำหนดแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเชิงรุกอีกด้วยซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
2: เมื่อกี้เรียนขอเพิ่มเติมข่าวนิดนึงกรณีที่อ่านข่าวคุณสาธิตปรังคสิริเนี่ยก็คือศาลอุทธรณ์ศาลทุจริตกลางอะค่ะก็คือศาลชั้นต้นนั่นแหละตัดสินไปเมื่อปี64ก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้คืนเงิน 3,000 ล้านอะไรกลมๆแล้วก็มาช่วงเนี้ยก็ไม่ได้ระบุวันก็คือแต่มีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ยืนคำตัดสินเหมือนศาลชั้นต้นก็เท่ากับจบค่ะจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
1: ไม่มีไม่ไปฎีกาแล้วใช่ป่ะ
2: ก็ทั้งต้นทั้งอุทธรณ์ตรงกันนะคะเพราะนั้นก็ต้องจบค่ะ
1: ครับ
2: แต่จำคุกตลอดชีวิตสำหรับประเทศไทยไม่เกิน17ปีค่ะไม่เกิน17ปี
1: ครับ
2: มันมีการ
1: ทำสถิติ
2: ไว้ไม่เกิน17ปีได้ออกไม่มีใครติดตลอดชีวิตค่ะ
1: จ
2: ะดูพวกนั้นสิคดีทุจริตข้าวอ่ะออกมากันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยนะในคุก30 40ปีอ่ะออกมากันหมดแล้วค่ะ
1: ครับ
2: ไม่น่ากลัวสารไม่น่ากลัวค่ะ
1: วันนี้ก็มติครม.ก็มีความชัดเจนแล้วนะฮะเรื่องที่ไทยจะต้องไปที่อันครอสนะว่าด้วยเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาโดยมีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติแต่งตั้งให้นายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเจรจาเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสนะครับโดยคุณศิริศักดิ์บอกว่าเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีคณะกรรมการการประนอมครบ2ฝ่าย2คนแล้วฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นต้องหาคนที่5มาทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการ

0: แล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยนะแล้วก็คุณศิริศักดิ์ก็ยังยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งผลการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆและฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปคุณศิริศักดิ์ยังมองว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ควรนำเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมมาพูดคุยแต่ควรจะเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนนะก็เห็นมีการเปิดชื่อที่ปรึกษาสองท่านด้วยนะที่จะมีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการประนอมเนี่ยในส่วนของสัดส่วนของฝ่ายไทย2คนก็เป็นชาวแอฟริกาใต้1คนเป็นเยอรมัน1คนนะทั้ง2ท่านนี้ล้วนแล้วแต่มีอดีตเคยเป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลทั้งคู่อ่ะเป็นศาลเป็นประธานของศาลที่ว่าได้เรื่องในการพิจารณาเรื่องกฎหมายทางทะเลเป็นอดีตประธานทั้งคู่ก็จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของทางฝ่ายไทยครับ
1: ค่ะก็ยาวนะคะน่าลุ้นอีกนั้นนาทีนี้เดนไม่ได้คิดว่าเราใครจะมาบอกว่าแบบไม่เรามันสู้กันไปอะไรแพ้ชนะเดนก็กลัวความไม่แน่นอนในเรื่องนี้จริงกลัวมากยังเห็นตัวอย่างออสเตรเลียแพ้ติมอร์เลสเต้แล้วเรียนใจไม่ดีกลัวยอมรับว่ากลัว
0: ครับ
1: ค่ะไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลย
0: ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกตามที่มีข่าวว่ามีรถถังกัมพูชามาประชิดแนวชายแดนก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถจะล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นะก็ให้ความมั่นใจนะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่าตกลงข่าวนี้ตกลงมันมีจริงไม่จริงยังไงนะเรื่องที่ว่ามันมีรถถังมาประจำการที่บริเวณชายแดนไทยครับ
1: พี่ประสานคะถ้าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยเราจะส่งมาไหมคะได้มาเป็นร้อยคันมาทุกวันเดี๋ยวก็มาถ้าที่ฉันเป็นกัมพูชานี่ก็ต้องเอามาประจำนะคะ
0: ก็ต้องแบ่งไปตลอดแนวพื้นที่อ่ะ
1: ก็ซื้อมาก็รู้อยู่แล้วมาทำอะไร
0: แนวทาง
1: เมื่อไหร่เท่านั้นเองอะค่ะ
0: ก็เขาก็มีแนวพรมแดนติดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยกับเวียดนาม
1: แล้วก็มีปัญหากับไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้สอยกันละค่ะยอมก็ตลอดไอ้ที่สอยกันอยู่ก็คือไทยสั่งซื้อมาเป็นร้อยลำไอ้ร้อยคันสั่งซื้อแล้วก็ให้ฟรีก็ไม่แน่ใจนะคะก็ไม่เอามาอยู่ชายแดนไทยเอาไปอยู่ไหนอะ
0: เข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะให้ฟรีกันนะ
1: ค่ะก็เอามาอยู่แล้วอะถ้าไม่เอามาสิผิดปกติ
0: ใช่
1: ค่ะตามนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ไพศาลพูดเรื่องอะไรนะประนอมอะไรนะคะคณะผู้ประนอมอะคะ
0: ประนอมภาคบังคับอันครอส
1: ประนอมภาคบังคับอันครอสเราแต่งตั้งไป2ทางฝั่งนู้นแต่งตั้งมา2แล้วก็มาเลือกประธานแล้วก
0: ็มาเลือกคนที่5
1: มาเลือกประธานแล้วก็สู้กันไปแล้วไอ้ที่ประนอมคุณอะไรคุณทรายสกอตเนี่ยพี่ไพศาลเรียนถามอะสมมติพี่ไพศาลได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่เข้าไปช่วยตนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยพี่ไพศาลคิดว่าพี่ไพศาลจะทำยังไงคะเคสเนี้ยค่ะ
0: ก็เขาต้องให้นักกฎหมายมั้งเขาเป็นคนแต่งตั้งไปแล้วนักกฎหมายถ้าไม่ใช่นักกฎหมายอย่าเข้าไปยุ่งกันดีที่สุด
1: โอ้
0: อันแรกสุดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ที่เขาจะแต่งตั้งให้เข้าไปช่วยดูแลอะไรต่างๆน่าจะต้องเป็นนักกฎหมายเป็นทนายฝ่ายแม่ก็ตั้งทนายมาฝ่ายทรายเขาก็ตั้งทนายไปแต่ถ้าไม่ใช่ทนาย

0: เนี่ยมันเป็นคนอื่นมาอะไรเงี้ยคุยกันไปบางทีมันก็ข้อผลมงข้อกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องมากหลายอย่าง
1: พี่ประสานคิดไม่เหมือนดิฉันเลยค่ะเรียนกับคิดว่าเรื่องนี้จะจบได้อ่ะเอานักกฎหมายไปให้ห่างที่สุดค่ะ
0: ต้องให้แม่กับลูกคุยกัน
1: ไม่ใช่ค่ะต้องเอาคนที่เหมือนกับผู้ประนอมในศาลนะคะเรียนแฟนรายการเราท่านหนึ่งก็แล้วกันเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาสมทบเหรอคะอย่างเวลาที่ใครต่อใครที่ฟ้องกันเละเทะเลยอ่ะสุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินกันจริงหรอคะก็จะต้องไปเจรจาต่อหน้าท่านนี่แหละแล้วท่านก็จะอยู่ตรงกลางคอยประนีประนอมเอ้ยเขาด่าคุณในไลน์ก็ด่าคุณใน Facebook คุณจะไปให้เขาลงหนังสือพิมพ์ทำไมด่าตรงไหนก็ขอโทษตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนเป็นผู้ประนอมอะค่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จบกฎหมายอะไรท่านใช้วิชาชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็งานเยอะมากเลยว่ากันว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ดีโดยที่อยู่ห่างไกลจากกฎหมายมากดิฉันก็มีความคิดว่ากรณีคุณทรายเนี่ยอาจจะขออนุญาตเห็นไต่พี่ไพศาลนะน่าจะคุยด้วยคนที่เข้าใจและมีใจมากกว่าน่าจะจบง่ายกว่าเรื่องกฎหมายอ่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าศาลเขานัดสองรอบมาติดแล้วแล้วก
1: ็แม่จะ
0: รอบแรกแม่ไม่มารอบที่ศาลก็บอกว่าต้องแม่ต้องมานะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่ารอบที่สองนี่แม่มาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ศาลก็บอกว่าคือเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วก็ไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้ไกล่เกลี่ยได้ศาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปคุยกันนอกศาลก่อนทั้งแม่กับลูกจะคุยกันโดยตรงหรือจะตั้งตัวแทนมาคุยกันยังไงก็แต่ถ้ามาที่ศาลแล้วเนี่ยควรจะมาพร้อมกับข้อไกล่เกลี่ย
1: ให้จบก่อนไม่จะมาทะเลาะกันในศาล
0: ใช่เพราะนี่คือศาลแพ่งเป็นศาลที่เขาจะต้องไกล่เกลี่ยเพราะคุณต้องไปหาข้อไกล่เกลี่ยมาก่อนแล้วก็เอามาเสนอต่อศาล
1: ถ้าศาลไม่ตั้งมาไม่ตั้งใครไปช่วย
0: ผู้ไกล่เกลี่ยเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็น่าจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ศาลอาจจะต้องตั้งผู้ไกล่เกลี่ยถ้าดูนั้นเป็นดุลพินิจของศาลท่าน
1: ค่ะ
0: แต่มันคดีมันจะไปจบยังไงมันผมเข้าใจว่าศาลก็ยังมองว่าอย่างก็เป็นคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นมารดาอีกคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นบุตรแต่ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณทรายสมุทรเนี่ยเขาก็ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแม่เนี่ยยังเป็นคุณแม่อยู่ไหม
1: เป็นแม่ทาง DNA
0: ความรู้สึกแม่ก็เป็นแม่แค่เชิง DNA ชายมีแม่แค่แม่บุญธรรมเท่านั้นส่วนแม่คนนี้เป็นแม่แค่เชิง DNA ผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็โอกาสที่จะไกล่เกลี่ยมันก็คงจะยากนะคงจะยากเย็นกันอะนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีความผูกพันอะไรกันทางใจต่อไปแล
1: ้วเรียนคิดถึงคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นักกฎหมาย
0: คือผมที่ผมบอกว่าควรจะให้นักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้มันมีคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วผมดูว่าจะยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อย
1: ๆแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแบบที่เห็นๆนะคะต้องเป็นคนที่ผ่านการศาลเลือกแล้วว่าให้มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่นี้
0: อ่ะมีใช่มีคุณสมบัติในเรื่องการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะ
1: ใช่ค่ะคน
0: นี้คือไอ้อย่างนี้คือปัญหาครอบครัว
1: เพราะว่าคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่อย่างที่เราเห็นที่ศาลใช้อ่ะเรียนว่าโอเคหมดนะคะเรียนรู้จักหลายๆท่านที่เขา

0: ทำหน้าที่เนี่ยดีนะคะน่าจะเสียดายนะคุณจายน่าจะได้มีคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเห็นปัญหาพวกนี้มาเยอะได้เข้ามาช่วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าเข้าใจว่าทางครอบครัวเขามีข่าวสารอะไรมาซึ่งก็ทำให้ทรายก็ไม่พอใจด้วยนะโดยน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวทรายเขาเองเขาบอกว่าเขาทราบว่ามีผู้ใหญ่ในตระกูลพิรมภักดีอะไรเนี่ยก็บอกว่าควรจะยุติควรจะพอแล้วแล้วก็อย่าไปใช้ไอ้ทางโซเชียลอย่าไปใช้ทางโซเชียลเคลื่อนไหวและซึ่งทรายเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฟังอย่างนี้เขาก็รับไม่ได้ละความแสดงว่าไม่ได้มีความเข้าใจในปัญหาแล้วก็ความทุกข์ของเขาเลยอย่างเงี้ยผมว่าคือถ้าแสดงท่าทีอย่างนี้แล้วมันก็ยังไงก็การเคลื่อนไหวเขาก็คงต้องทำแบบให้มันเป็นประเด็นสาธารณะมากที่สุดใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเรื่องครอบครัวแล้วเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากยังไงก็จบยากหาทางลงยากผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะแต่ผมคาดว่านายท้ายที่สุดแล้วก็คงจะอาจจะจบกันได้ด้วยเรื่องเงินนะว่าจะจ่ายอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ก็คงจะไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นอะไรได้
0: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะพี่ไพศาล
1: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนแต่มันก็ฉีกความสัมพันธ์ให้มันสะบั้นกันจนกระทั่งมันยาก
0: ถูกต้องค่ะโซเชียลเนี่ยเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มแบ็คเป็นที่เลยแต่เวลาสู้กันในสำนวนเวลาขึ้นศาลโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนค่ะแพ้ชนะอย่าโซเชียลไม่เกี่ยวเลยค่ะค่ะโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนเลยค่ะอันนี้ต้องพึงระวังอย่างหนักเลยค่ะ
1: เรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักรอบหนึ่งนะพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา20 นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลดูที่นักบินสมาคมนักบินไทยเขาออกมาเคลื่อนไหวไหมคะเรื่องที่ว่า
1: เขาตกงานใช่ไหม
0: เขาตกงานแล้วก็วิธีการจ้างนักบินเอามันมีปัญหาช่องว่างที่สามารถจ้างนักบินต่างชาติมาบินได้และอีกอย่างนึงก็คือว่านักบินจะต้องไปลงทุนเรียนเองใช่ไหมคะลงทุนเรียนเองแล้วก็ต้องมาทำงานเรียกว่าอะไรครับ pay to fly จ่ายเงินเพื่อได้บินแล้วเขาก็พูดไปถึงที่ว่าเมื่อมีภาระมีหนี้แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจิตใจไม่ได้มั่นคงพอจะรับผิดชอบใหญ่ๆมันก็เท่ากับว่าการบินก็ไม่ปลอดภัยพอค่ะ
1: เพราะว่าเครียดนะนักบินก็เครียดใช่ไหมกับ
0: ก็มีหนี้อ่ะ
1: ปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะ
0: แบบหนี้หางานทำอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏวันนี้คุณละลิดา

0: เลิศวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินเพื่อร่วมกันหาแนวทางเพราะว่าพบว่าหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนและยังมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีรอการจ้างงานอีก 1,219 คนมีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็ลงทุนด้านบินเรียนไปหมดกันเป็นล้านนะคะแต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์สูงถึง 4,300 ล้านบาททีนี้ก็ถามว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ได้ยังไงหนึ่งก็คือการผลิตนักบินมันล้นตลาดค่ะโอเวอร์ซัพพลายสองมีการแย่งงานจากนักบินต่างชาติทั้งที่บางทีก็จ้างมาโดยที่ไม่มีความจำเป็นรวมถึงช่องว่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังไม่คุ้มครองเรื่องนี้แล้วก็3ระบบ pay to fly ปัญหาการจ่ายเงินให้ได้บินซึ่งกลายเป็นกำแพงสูงที่ทำให้ผู้สมัครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานเพื่อเก็บชั่วโมงบินเขาก็เลยเสนอนะคะปัญหาเนี่ยจะควรจะแก้ทั้งระยะสั้นและยาวก็คืออันดับแรกจัดระเบียบ pay to fly ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายกำกับดูแลระบบจ่ายเงินเพื่อบินให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมแล้วก็สโลแกนนักบินไทยต้องมาก่อนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินที่ต้องใช้นักบินไทยอย่างเข้มงวดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการจ้างงานรวมถึงสวัสดิการแล้วก็มาควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็ Whistleblower Protection จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการเอาเปรียบในวิชาชีพแล้วก็คมนาคมเขาก็รับไปนะคะว่าเขาจะทำอยากเห็นให้เขาคุยกับพวกเจ้าของสายการบินในประเทศไทยก็มีไม่เท่าไหร่ทำไมไม่เชิญมาคุยอะคะเราก็ฟังด้านเดียวจากนักบินไม่คุยกับผู้ประกอบการที่เขาจ้างบ้างว่าทำไมเขาไปจ้างนักบินต่างชาติเพราะอะไรยังไงแล้วที่เขาต้องให้ pay to fly เพราะอะไรก็อยากฟังเขาเหมือนกันนะคะค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วปัญหามันน่าจะมีอะไรอีกบางด้านที่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหม
0: เราไม่ทราบใช่ค่ะ
1: ครับคุณอันเห็นข่าวซึ่งผมก็พยายามดูนะก็ไม่ได้ว่าสื่อทุกสื่อก็รายงานข่าวนี้นะเพราะว่าหลายสื่อก็คงจะระมัดระวังนะก็คือการออกมาเคลื่อนไหวของทนายตั้มหลังจากที่เขาได้ประกันตัว
0: เห็นแล้วแล้วเขาก็ชี้เป้าไปที่สื่อบางสื่อเลย
1: เขาก็ดั้นเลยแล้วเขาก็ถล่มไปที่
0: คู่ชัดเจนเลย
1: บ้านพระอาทิตย์เลย
0: อ๋อเพราะเขาติดคู่พระบาท
1: ใช่ใช่เขาเป็นคู่กรณี
0: ใช่
1: ถึงขั้นพารับประทานปัสสาวะอะไรกันอยู
0: ่คุณอ้อยเขาเข้าบ้านนี้
1: เขาไปพึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คุณปานเทพเขาก็กึ่งจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องคดีนี้อยู่ไงช่วยเหลือทางฝ่ายของเจ้อ้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็วันนี้สื่อก็ถามบอกที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าแค้นหรือเปล่า
0: แล้วก็แน่นอน
1: โอ้ยไอ้แค้นเนี่ยมันแค้นอยู่แล้ว เพราะว่าทำผมครอบครัวพังพินาศหมดเมียผมก็ต้องมาติดคุกถูกฝากขังญาติเมียผมก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยก็ต้องถูกฝากขังติดคุกกันมาลูกเต้าไม่มีคนดูแลอะไรต่างๆถามว่าแค้นไหมแค้นอยู่แล้วว่างั้นนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังต่อสู้อะไรต่างๆตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไปได้ข้อมูลมาเห็นว่าไปจับประเด็นเรื่องหัวประมูลเป็นงานมูลค่าไม่สูงมากประมาณ71ล้านซึ่งมีเอกชนไปประมูลปานท่า LT ผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะที่คุณสนธิบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขากำลังทำศึกทางการเมืองอยู่นะใช่ไหมเขากำลังมีศึกที่ถล่มกันอยู่ก็เป็นจังหวะที่ทางทนายตั้มก็ได้ประกันแล้วก็ออกมา

ดูแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนอะก็เตรียมถล่มสู้กับทางขุดคุยหาเรื่องหาขดงคดีอะไรต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับทางคุณส

0: วทนายตั้มแกต้องมีแบ็คไหมคะทำไมแกออกมาไม่กี่วันแกมีข้อมูลแล้วแกก็กล้าออกมายืน
1: เขาบอกว่าเขาได้มาจากตอนที่เขาอยู่ในคุกข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าคนที่เขานั่นมาเป็นพยานในคดีเขาไงมาเป็นพยานในคดีเขาก็เลยคงจะไปสืบข้อมูลอะไรมาผมก็ไม่ได้ไปลงในรายละเอียดอ่ะเพราะผมสนใจจังหวะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีการขยายบทบาทของทนายตั้มไม่รู้ว่าด้วยประการใดก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าคิดอ่ะว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะในท่ามกลางการสับประยุทธ์กันระหว่างคุณสนธิกับค่ายบ้านพระอาทิตย์เขากับทางฝ่ายการเมืองคณะใหญ่คณะหนึ่งอยู่เนี่ย
0: พี่ไพศาลนะผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแยะลองวิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังสิค่ะ
1: คือพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้ไปอะไรยังไงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าจังหวะของทนายตั้มเนี่ยมันก็มีอะไรที่ก็ดูแล้วผมก็พยายามจะถามนักกฎหมายอยู่เหมือนกันนะคือในระหว่างต่อสู้คดีทนายตั้มไม่ได้ประกันนะ
0: ใช่
1: ภรรยา
0: ติดเลยใช่ค่ะ
1: ขอประกันเข้าใจว่าขอประกันหลายรอบมากไม่ได้เลยทนายเดชาทนายจุ๊กกรูอะไรต่างๆเขาก็พยายามช่วยอะไรกันอยู่เนี่ยพยายามจะหาทางประกันก็ไม่ได้ประกันเลยนะจนศาลตัดสินจำคุกพอศาลตัดสินจำคุกผมก็ยังเข้าใจว่าเมื่อศาลตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยโอกาสได้ประกันเนี่ยคงจะยากแล้วเนี่ยพอถึงอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์มาก็ขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย
0: ยังไม่ได้
1: ประ ก
0: ัน
1: เลยแต่ศาลตัดสินแล้วจำคุกนะ
0: ดันปล่อยได
1: ้แต่ว่าได้ประกันนะแต่ได้ประกันเราก็เลยคือถ้าศาลตัดสินมาแล้วยกให้หมดเลยนะยกฟ้องเนี่ยนะแล้วก็
0: ออกมา
1: ในระหว่างอุทธรณ์เนี่ยก็โอเคก็ให้ปล่อยตัวออกมาต่อสู้คดีอันนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าโอเคนะเพราะว่าศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องแล้วในชั้นอุทธรณ์เนี่ยถึงว่าอัยการเลือกฝ่ายโจทย์จะอุทธรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันก็โอเคแหละอย่างน้อยผลของศาลชั้นต้นออกมาแต่ผลของศาลชั้นต้นในกรณีนี้กลายเป็นว่าเขา
0: จำคุก
1: นะแล้วไม่ได้รอลงอาญาด้วยนะ6ปี12เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องจ่ายชดเชยตั้ง70กว่าล้านจะได้ประกัน
0: รู้ว่าอันนี้เป็นโอกาสให้ทำความดีเพื่อกลับตัวเป็นคนดีฮะ
1: ไม่ผมคิดว่าคงจะมีเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็อยู่นั่นแหละเพราะว่าทนายเดชาเขาก็ยังมาออกมาพูดเลยผมก็ยังตกใจทนายเดชาเขามั่นใจขนาดนั้นทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยวจะกำลังยื่นประกันก็ทั้งทนายตั้มเดือดคิดว่าล้านหนึ่งเนี่ยศาลน่าจะตีราคาประกันประมาณละแม่นด้วยออกมาก็ศาลก็ตีวงเงินประกันเลย1ล้านจริงๆแต่ก็อาจจะเป็นว่าทนายจุ๊กกรูเขามีประสบการณ์สูงเขาก็เลยเดาทางค่อนข้างแม่น
0: อันนี้เล่าให้ฟังเฉยไม่ต้องให้คิดอะไรมากใช่ไหมคะ
1: ก็เล่าให้ฟังก็ทำให้เราก็ต้องดูว่าจากนี้ไปมันอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนี้แต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าพอออกมาแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าเขาคงไม่ใช่ออกมาแล้วจู่ๆเงียบไปอ่ะผมเชื่อว่าแล้วเขาก็ทดสอบดูแล้วว่าการออกมาครั้งแรกเนี่ยยังมีสื่อนัดสื่อมาสื่อก็ยังมานะผมเห็นข่าวในทีวีก็ยังรายงานวันที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เป็นชั่วโมงเนี่ยสื่อก็ยังบางช่องบางอะไรนี่ปล่อยเสียงเขานี่เป็นสิบนาทีนะคือความสนใจของสื่อยังมีอยู่ตอนเขาก็ยังเป็นคนที่เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยสื่อก็ยังให้ความสนใจอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องของอำนาจทางข่าวสารอะไรต่างๆก็ยังเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได
0: ้เพราะสื่อเขาก็มีค่ายอะสื่อค่ายนู้นค่ายนี้เขาเชียร์คนนู้นคนนี้เขาเป็นธรรมดาค่ะ
1: ก็เนี่ยผม
0: ตรงไปดีกว่า
1: ผมก็พยายามดูกันว่าเว็บไซต์ข่าวสื่อไหนที่ไร

0: อ้าวทนายตั้มมาเออมันก็ใช่จริง
1: ๆสื่อก็มีค่ายเขาค่ายที่ชอบนายกค่ายที่ไม่ชอบนายก
0: เออสื่อ
1: ประตูร่วม
0: สื่อฝั่งที่ไม่ควรจะรายงานก็เออไม่มีจริงๆเลยข่าวทนายตั้มไม่มีเลย
1: คลิปไปดูข่าวศัตรูก็
0: ไปดู
1: แล้วก็เป็นศัตรูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะคนรู้ก็มองออกหมดแหละ
0: แต่เว็บไซต์ข่าวที่เห็นคุณสนธิก็พูดถึงอยู่เออมี
1: คนไม่คิดฟังพี่ไพศาลก็ไม่คิดแต่ถ้าคนคิดแต่ก็ฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่าอะไรโอเค
0: ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะคุยกับ
0: คุณสุเชษฐ์ยังไม่รับสาย
1: เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
0: ก็วันนี้หุ้นไทยวันนี้ก็หุ้นไทยร่วงลงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งก็
1: เมื่อวานลงไปนิดหนึ่งวันนี้ลงต่ออีกแล้ว
0: มาถึงจุดฮะเข้ามาแล้วยังฮะคุณเชษ
1: ยังค่ะถ้าเข้ามาต้องได้ยินเสียงแล้วค่ะต้องได้ยินเสียงแล้ว
0: ครับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่มาดูของเราไปก่อนก็แล้วกันนะคะหุ้นไทยปิดอ่อนตัว 3.67 จุดค่ะกลับมายืนที่ 1,588.05 จุดรับแรงกดดันเดลต้าก็ร่วงลง9บาทค่ะนักลงทุนไทยเป็นกลุ่มเดียวที่ขายสุทธิ 1,983.24 ล้านบาทสวนทางกับนักลงทุนสถาบันและต่างชาติที่เข้าซื้อสุทธิถ้าหากว่าแบ่งมูลค่าซื้อขายตามประเภทนักลงทุนพบว่ากลุ่มสถาบันซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่2มูลค่า 1,100 ล้านกลมๆค่ะนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ630ล้านและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ252ล้านค่ะส่วนนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ 1,983 ล้าน
0: ใน
1: สูงสุดก็เดลต้าวันนี
0: ้ที่ร่วงลงใช่ไหม
1: มูลค่าซื้อขายสูงสุด
0: ในมุมมองนักวิเคราะห์นี่ก็มองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ย่อตัวลงเล็กน้อยโดยที่คาดว่าจะมาจากเซกเตอร์โรเทชันจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่อิงกับราคาน้ำมันเวียนไปที่กลุ่มแบงค์ค้าปลีกท่องเที่ยวก็คือเคยเล่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอิงราคาน้ำมันก็เวียนไปที่กลุ่มแบงค์กลุ่มค้าปลีกกลุ่มท่องเที่ยวนะเป็นเซกเตอร์โรเทชันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นยังแลกาดและถูกปัจจัยความตึงเครียดในตะวันออกกลางกดดันในช่วงที่ผ่านมาก็มีการสลับเวียนกลุ่มทำให้มีแรงขายจากหุ้นบางตัวที่กดดันดัชนีโดยเฉพาะเดลต้าที่กดดันดัชนีราว9จุดตัวเดียวเนี่ยนะขณะที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาและตลาดยังคงรอติดตามการประ

0: ชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเป็นครั้งแรกของนายเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นะซึ่งติดตามว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยอย่างไรหลังจากที่ตลาดมองโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเริ่มลดลงนะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์โดยรอติดตามการประชุมเฟดในคืนวันพรุ่งนี้โดยให้แนวต้านไว้ที่ 1,595-1,600 จุดส่วนแนวรับก็ 1,580 จุด
1: ค่ะ
0: นี่เป็นการวิเคราะห์นักวิเคราะห์นะ
1: ส่วนราคาทองวันนี้ก็ขยับขึ้น50บาทค่ะทองรูปพันขายออก 67,700 บาทนะคะโดยตามเนี้ยค่ะโดยประมาณนี้ก็แล้วกัน
0: เดี๋ยวเราจะมีนักวิเคราะห์ทองคำใช่ไหม
1: มาไหม
0: คุณวรุษลุ่งขำจาก YLG Bullion and Future นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะกำลังติดต่อ
1: ได้ยินเสียงแล้วค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงเหมือนคุณสุเชษฐ์นะคะ
0: กำลังติดต่ออยู่คุณวรุษลุ่งขำ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอดูข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะในระหว่างที่รอคุณวรุษอยู่ถ้าสายเข้ามาช่วยบอกหน่อยนะคะค่ะคือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเห็นข่าวในกรุงเทพธุรกิจเขาพาดหัวบอกว่าอาเซียนเป็นเมืองแห่งห้างบิ๊กโปรเจกต
0: ์คุณวรุษเข้ามาแล้ว
1: สวัสดีค่ะคุณวรุษ
0: สวัสดีครับคุณวรุษครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
0: พอน้ำมันขึ้นทองลงน้ำมันลงทองขึ้นแล้วตกลงจะขึ้นต่อได้ไหมครับ
2: จะขึ้นต่อหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธเลยครับจับตานะครับว่าการประชุมครั้งนี้เฟดจะส่งสัญญาณในลักษณะของการหันกลับมาคุมเข้มนโยบายการเงินหรือเปล่าเพราะว่ารายงานการประชุมหรือเฟดฟันเรทล่าสุดบ่งชี้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ยลงสัก25เบสิสพอยต์ในปีนี้ครับแต่ไปมาเนี่ยพอความตึงเครียดในตะวันออกกลางเร่งขึ้นราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงตลาดมองว่าอย่างดีเฟดก็จะตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวเลยทำให้เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งก็หวังนะครับว่าหากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีภาพของสถานการณ์ที่คลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางจริงนะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็ได้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำกำลังลุ้นราคาทองคำในช่วงนี้อยู่ครับ
0: คราวนี้ช่วงนี้นี่นักลงทุนควรจะมีกลยุทธ์ในการตัดสินใจลงทุนอย่างไรครับ
2: ครับช่วงนี้เนี่ยทองคำกำลังขยับขึ้นตอบสนองสถานการณ์ความตึงเครียดในตอนออกกลางที่คลี่คลายนะครับยังไงก็ตามเนี่ยหากทองคำยังทรงตัวรักษาระดับอยู่ในระดับสูงได้ยังสามารถเสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้นะครับแนวรับเนี่ย 4,301 เหรียญ 4,269 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ปอนด์ครับคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ 66,350 บาทต่อบาททองถึงระดับ66,000 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถเข้าซื้อเล่นสั้นไปรอรุ้นการปรับตัวขึ้นในโซนระดับ3,000ขอโทษครับ 4,369 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือ67,400บาทต่อบาททองคำซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยทองเคยขึ้นไปชนเมื่อต้นสัปดาห์นะครับถ้ายังผ่านไม่ได้แบ่งขายลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้ประเมินแนวต้านถัดไปในระดับ 4,404 เหรียญ นะครับก็อาจจะเห็นทองไทยขึ้นไปแตะระดับ 68,000 บาทต่อบาททองคำครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณวรุษครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: วรุษลุงขำนะฮะจาก YLG Bullion and Future ครับ

0: คเมื่อจะเล่าให้ฟังก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะอ่านข่าวในกรุงเทพธุรกิจเขาพาดหัวบอกว่าอาเซียนเมืองแห่งห้างบิ๊กโปรเจกต์กรุงเทพมาเลเซียเวียดนามโตไม่หยุดโตอย่างรวดเร็วจนมีห้างสรรพสินค้ามากถึง 2,000 แห่งอาเซียนเนี่ยนะคะและกลายเป็นศูนย์กลางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเมืองในกรุงเทพเนี่ยเซ็นทรัลพัฒนามีแผนลงทุนโครงการใหม่ๆมากกว่า 3,800 ล้านดอลลาร์ในอีก5ปีข้างหน้าอันนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวส่วนมาเลเซียมีเมกะโปรเจกต์ IOI City Mall ซึ่งมีขนาดเกือบเท่าเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กแล้วก็มีแผนขยายพื้นที่เช่าเพิ่มอีก1ล้านตารางฟุตพร้อมสร้างคอนเสิร์ตฮอลและโรงแรมหรูส่วนวินคอมรีเทลใหญ่ของเวียดนามก็เป็นยักษ์ใหญ่เลยนะคะมีห้างในเครือ90แห่งรายงานรายได้เติบโตต่อเนื่องและเพิ่งเปิดตัวเมกะมอลล์แห่งใหม่ใกล้กรุงฮานอยท่ามกลางการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้การเติบโตไม่หยุดเนี่ยมีข้อมูลจาก CBRE Group บอกว่าในอีก2ปีข้างหน้าจะมีห้างสรรพสินค้าสร้างเสร็จใหม่อีก48แห่งในโฮจิมินห์ฮานอยสิงคโปร์และกรุงเทพและมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนในย่านนี้นะคะพี่ไพศาลที่จะไปเดินไปเล่นกีฬาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างในห้างเราก็เป็นแบบนั้นนะคะต่างจากพวกฝรั่งพวกยุโรปพวกอเมริกาพวกเนี้ยเขายังชอบไปปาร์กันอยู่และทีนี้เขาในข่าวเดียวกันเนี่ยเขาก็พูดถึงวัฒนธรรมห้างสินค้าในอเมริกาที่เคยรุ่งเรืองในยุค50เนี่ยทุกวันนี้กำลังเผชิญกับภาวะห้างร้างที่ถูกทำลายอย่างมากที่สุดก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะจากจุดที่สูงที่สุดเนี่ยนะคะเขาเคยมี 1,500 แห่งในช่วงต้นทศวรรษที่ 1,990 หายไป300กว่าแห่งเหลือเพียง 1,150 แห่งในปัจจุบันและแทบไม่มีห้างใหม่เกิดขึ้นเลยในรอบ20ปีแผนที่มีอยู่เนี่ยดูเก่าภาพลักษณ์ก็แบบเหนื่อยล้าขาดการพัฒนามา30ปีแล้วนี่คือฝั่งอเมริกาในข่าวเนี่ยเรียนอ่านเมื่อ2วันแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือว่าร้าน Apple ในอเมริกาเนี่ยค่ะปรากฏว่า Apple ที่ขายอุปกรณ์เนี่ยประกาศปิดสาขาถาวรถึง3แห่งในสหรัฐอเมริกาที่แมริแลนด์คอนเนตทิคัตแล้วก็แคลิฟอร์เนียค่ะเหตุผลหลักก็คือภาวะถดถอยของศูนย์การค้าที่ร้านตั้งอยู่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป Apple ต้องปิดนะ Apple ที่เปิดอยู่ในห้างอะค่ะส่วนการปิดสาขาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปรับเครือข่ายร้านค้าปลีกของ Apple เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นทำเลที่มีศักยภาพสูง3ที่เลยค่ะที่ต้องปิดและปิดอย่างถาวรด้วย
1: ครับ
0: เมืองไทยมีแต่ใหญ่แล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื
1: ่อยๆคุณสุเชษสุขแท้เข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณสุเชษครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัญชลีพร
0: สวัสดีครับ
2: ท่านสวัสดีท่านผ่านท่านผู้ชมและผมขอประทานโทษครับแม่หลุดไปครับโอเคฮะวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยติดลบนะครับติดลบไป3จุดนะครับแล้วก็ทั้งวันเลยนะดัชนีเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่อ่อนตัวหุ้นที่ลงมาที่ทำให้ดัชนีนั้นลงมาค่อนข้างที่ลึกได้เนี่ยคือตัวของเดลต้านะวันนี้เดลต้านั้นลงไปถึง9บาทนะฮะเลยทำให้ดัชนีนั้นอ่อนตัวในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้มีสายสัญญาณแปลกๆครับพี่ฮะว่ากลุ่มแบงก์เคแบงก์ไทยพาณิชย์กรุงไทยแบงก์กรุงเทพทิสโก้หุ้น
3: ขึ้นหมดเลย
2: ทุกตัวขึ้นหมดเลยนะฮะแล้วก็กลุ่มการเทรดวันนี้เนี่ยนะในฟอร์เรนซื้อ630ฮะในสติลซื้อ 1,000 กับ100ในป๊อปเทรดซื้อ252แล้วก็ในตัวต่างในตัวรายย่อยขาย 1,983 หุ้นที่ลงเนี่ยมันเนื่องจากราคาน้ำมันลงด้วยนะฮะในช่วงเช้าเนี่ยตัวพิเทพตัวหุ้นในกลุ่มน้ำมันโดยส่วนใหญ่จะเป็นการปรับลงไม่ว่าจะเป็นพิเทพปตท.นะฮะไทยออยล์นะ IRBC นะครับเป็นลักษณะของการปรับตัวลงแต่พอช่วงบ่ายๆหน่อยเนี่ยหุ้นที่ลงอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นเดลต้าฮะเดลต้านั้นหลุดลงมาเล่นถึง352บาทลบไป9บาทนะฮะเปลี่ยนแปลงไป 2.49 เซนหุ้นแคลคอมฮะ หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน9บาท10ตังค์ลงไป75สตางค์ครับหุ้นตัวของ KCE ฮะลงไป1บาทนะครับแล้วก็มีหุ้นขนาดนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการหลงตัวในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นของตัว Advance ลงไป3บาทหุ้นกัปลงไป75สตางค์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือหุ้นบำรุงราษฎร์นะครับลงไป50สตางค์นะอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของตลาดโดยภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะโดยปริมาณการซื้อขายที่มาสู่ตลาดเนี่ยก็มันเหมือนกับทรงตัวนะแต่พอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่อนตัวเนี่ยก็เลยทำให้ดัชนีนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวขณะนี้ตลาดหุ้นในดัคเองนั้นบวกไป125จุดนะครับในฝรั่งเศสบวกไป62จุดในอิตาลีบวกไป613จุดนะดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวก50จุดนะครับเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเบนซ์เนี่ยหลุดมาเล่นที่เบนซ์หลุดมาที่เล่นที่ 79.75 นะครับลงมาอีก3เหรียญในขณะที่ WTIหลุดลงมาเล่นที่77นะครับลงมา4เหรียญนะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวขณะนี้เนี่ยราคาทองอยู่ที่ 4349.43 นะครับขึ้นมา39เหรียญนะครับก็เป็นลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าคงต้องดูฮะว่าข่าวฮะเอาข่าวก่อนแล้วกันข่าวโดยส่วนใหญ่ณขณะนี้เนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับคุณท้ามตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยนะข่าวจากเอสเพนออกมาว่าคุณทั้มเนี่ยปัดข่าวสหรัฐอเมริกาตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านนะครับแลกกับดิวสันติภาพนะคุณทั้มพบกับเชเลสกี้นะฮะในเวที G7 เรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงยุติสงครามกับทางเนี่ยนะฮะที่ก็มีเรื่องกันอยู่เนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณทั้มตอน18นาฬิกา10นาทีเนี่ยคุณทั้มยันว่าอิหร่านเนี่ยจะสามารถมีอาวุธไม่สามารถมีอาวุธทางนิวเคลียร์ได้นะครับภายใต้ข้อตกลงกับทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับคุณทำให้สัมภาษณ์ในเคสต่างๆนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่าคุณทำเนี่ยจะสามารถจบดีลกับทางในเซ็นสัญญาได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสำเร็จในสัปดาห์นี้นะครับขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่ปรับในทิศทางค่อนข้างดีในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้เนี่ยลงมาถึงในระดับ1นะครับลงมาถึงในระดับที่ต่ำสุดที่1583สามารถที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้แล้วมาใกล้เคียงกับระดับ1588นะครับปิดไปอยู่ที่1588อาทิตย์หน้านะครับลองมาทดสอบอีกทีหนึ่งว่า 1,600 เนี่ยจะสามารถที่จะเอาอยู่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ครับหวังว่าข่าวของการสงครามการเซ็นสัญญาคงจะจบได้นะครับวันนี้ลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณสุเชษสุทานะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับคุณนันจะไปต่อเรื่องอะไรไหมครับผมมีเรื่องคุณนันคงน่าจะได้เห็นข่าวนี้แล้วนะที่มติบอร์ดอุทยานเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานเนี่ย 150,000 ไร่ตามวันแมปนะก็ยืนยันว่าใช้หลักวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมจัดระเบียบที่ดิน4กลุ่มพร้อมชะลอเพิกถอนพื้นป่าสีชมพูกลุ่มพิพาทที่ดินกดีรีสอร์ทอีก 19,420 ไร่ก็เร่งพิสูจน์สิทธิ์ใน6เดือนนะ
0: มันจะมีผลอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นการยกเลิกไอ้พื้นที่ที่ประกาศเป
0: ็
1: นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะ
0: ฮะต
1: ามตามมติทับลานก็ติดกับเขาใหญ่ติดกับเขาใหญ
0: ่มันก็เป็นรีสอร์ทเป็นอะไรต่อเนื่องอะไร
1: ก็ที่เราเห็นอะไรนะที่เป็นอำเภอเป็นอะไรเป็นอ
0: ำเภอวังน้ำเขียว
1: น้ำเขียวน้ำเขียว
0: พัดอำเภออ่ะ
1: ก็มันจะมีถนนแบ่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขาใหญ่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทับลานที่ต้องหาทางทำให้ช้าง
0: มีอุโมงค์อ่ะ
1: มีอุโมงค์
0: จัด
1: ให้ถนนต้องไปอยู่ใน
0: ข้ามให้ได้ใช่ไหมให้มันข้ามไม่ได้
1: ถนนอยู่อุโมงค์แล้วก็ทำให้พื้นมันเป็นพื้นป่าค คุมแล้วมันเดินข้ามได้

0: เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าในสายเลือดจะชิดกันอ่ะมันจะไม่มีการผสมพันธุ
1: ์ข้ามสาย
0: ข้ามสายข้ามสายตระกูลมามันจะบนมันจะอยู่ในเขาใหญ่มันจะอยู่ในทับลาก็เลยต้องทำให้มันเคลื่อนย้ายกันได
1: ้แต่ถ้าฝนตกอย่าได้ไปนะคะท่วมนะคะอุโมงค์นั้นนะคะ
0: แล้ว
1: อันตรายค่ะ
0: มันรู้ออกแบบไปยังไงนะ
1: ฮะ
0: ก็ตกลงคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันแมปเนี่ยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยพื้นที่ที่เสนอให้พวกเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานประกอบไปด้วย5กลุ่มนะฮะ1พื้นที่ที่ไปทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินสปกอันนี้เนื้อที่ 53,416 ไร่เห็นควรเพิกถอนเพื่อส่งมอบให้สปกดำเนินการเนื่องจากประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมายกันแล้วโอ้โหใครไปซื้อที่สปกในส่วนนี้ไว้นะ 50,000 นี่ยิ้มเลยนะ
1: ก็ไม่มีนักการเมืองแน่ๆเลย
0: ไม่มีฮะมีไม่ได้ครับก็เป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปครับถ้าเปิดชื่อออกมานะแต่ไม่รู้นอมินีใครหรือเปล่ากลุ่มที่2ครับพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีอันนี้เป็นไปตามมติครม. 2520เนื้อที่ 8,328 ไร่อันนี้เขาสู้มานานมากอะไรนะพลเอกชวลิตอ่ะเป็นตัวตั้งตัวตีช่วยเขาเขาเอาผู้
1: หมู่บ้านไทยสามัคคี
0: พวกพัฒนาชาติไทยเนี่ยก็มาตั้งกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นควรเพิกถอนเพื่อส่งมอบให้สปก.ไปบริหารจัดการให้กับหมู่บ้านไทยสามัคคีเนี่ย3กลุ่มที่3ก็คือพื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคงพ.ม.พ.และค.จ.ก.ตามมติครม.ปี2535เนื้อที่ทั้งหมด 87,500 ไร่เห็นควรเพิกถอนเพื่อส่งมอบให้สปก.ดำเนินการโดยพื้นที่ที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสปก. 4/01 ก็ให้พิจารณาเป็นสปก.แปลงรวมตามแนวทางคทช. 4พื้นที่ราษฎรนอกเขตสปก.และนอกโครงการเพื่อความมั่นคงเนื้อที่อีก 109,420 ไร่คณะกรรมการเห็นควรให้คงสถานะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยใช้มาตรา64แห่งพรบอุทยานแห่งชาติเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองมาก่อนตามประกาศอุทยานซึ่งสำรวจไว้แล้ว 5,200 คนและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนะแล้วก็กลุ่มที่5พื้นที่ราชพัสดุสนามฝึกซ้อมรบเนื้อที่ 6,621 ไร่เห็นควรเพิกถอนเขตอุทยานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในราชการทหาร
1: ก็เป็นพื้นที่ซ้อมรบไปแล้วไม่ควรอุทยาน
0: อันนี้ส่วนที่1นะคราวนี้ส่วนที่2เนี่ยพื้นที่เตรียมขยายเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนื้อที่ 86,966 ไร่ให้กรมอุทยานร่วมกรมป่าไม้สำรวจและพิจารณาความเหมาะสมในการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมต่อไปอันนี้คือที่ที่ประกาศเพิ่ม 86,000 กว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีที่ที่โอนไปให้สปก.จัดการนะแล้วก็ที่ที่จะต้องเอากลับคืนมาเป็นเขตอุทยานหากกลบลบกันไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการยกเลิกที่เป็นเขตอุทยานรวมแล้วเนี่ย 150,000 ไร่ตัวเลขกลม
1: ๆที่มีเศรษฐีเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแสนกว่าไร่เนี่ยพี่ไปสังคิดดูคนที่เป็นเจ้าของที่ที่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วอะ
0: ไอ้ที่มีคดงคดีอยู
1: ่
0: ที่มีคดงคดีอยู่ฟ้องร้องอยู่เนี่ย
1: ที่ไปทุบกันเขาสารภาพนั่นเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ต้องยกออกหมด
1: โอเคอ่ะนี่ก็เดี๋ยวคอยดูอีกข่าวหนึ่งนะคะกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบผลักดัน global maximum taxหรือการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่ 15% สำหรับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ค่ะตามกติกาสากลที่ไทยเป็นสมาชิก OECD ได้ร่วมตกลงไว้ 15% ขั้นต่ำเป้าหมายก็คือเพื่อป้องกันการโยกย้ายกำไรไปยังประเทศ

0: ลอดภาษีที่ไปจดทะเบียนอะไรกันที่ไม่เสียภาษีนั่นแหละแล้วก็คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มให้รัฐประมาณ 10,000 ล้านบาทแต่ทีนี้ก็อีกนั่นแหละเพราะเราไปมีเกณฑ์ของ BOI เขาก็จะปรับสิทธิประโยชน์การลงทุนของ BOI จากเดิมที่ลดหย่อนภาษีมาเป็นการให้เงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีแทนค่ะแล้วเราก็จะเริ่มยื่นและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีดังกล่าวกับนานาชาติอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะคือเราจะไม่ใช้เรื่องของ BOI หรือเรื่อง
1: ภาษีอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไร Global Minimum Tax
0: ใช่ค่ะก็ต้องเข้าไปให้มันเป็นมาตรฐานอะแล้วพวกที่เป็นแบบ Tax Haven นี่ทำอะไรเขาได้ไหมคะเห็นจดทะเบียนที่เกาะนู่นเกาะนี่อะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นไม่รู้ไม่รู้จะเป็นเรื่องที่พระราชสามารถเข้ายื่นมือเข้าไป
0: ไอ้ที่เสียก็เสียไปไอ้ที่ไม่เข้าร่วมก็อยู่กันไปแบบนั้นใช่ไหมคะพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตนะคะมีนัดกับคุณหมอก็เลยต้องให้คุณณรงค์มาจัดรายการแทนค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสศุกร์ก็จะมาจัดแทนคุณณรงค์ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาแล้วครับวันนี้หมดเวลานะ
0: ค่ะ
1: พบกันอีกทีกับผมกับคุณอันก็เป็นสัปดาห์หน้าเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ค่ะเจอกันเสาร์เจอกันพฤหัสศุกร์นี้ค่ะ
1: เอาพฤหัสศุกร์คุณแทนคุณตะลุงโอเค
0: พฤหัสศุกร์เจอกันตอนเย็นได้นะคะท่านผู้ชม
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสาไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัททีโอเอเพนท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถ

สถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง 3 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง 7HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบดทศีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่พุ่ง4ล้าน3แสนคนนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ขับเคลื่อนภารกิจปฏิบัติการเชิงรุกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เคารพการยืนยันตัวตนและรักษาสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านกลไกฝึกปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มข้อมูลล่าสุดณวันที่15มิถุนายนพบว่ากลุ่มประชาชนที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แต่ยังไม่ได้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางของกระทรวงการคลังจำนวน13ล้าน1แสนคนได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์แล้ว12ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ93ยังคงเหลืออีกกว่า 956,000 คนส่วนกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 1,400,000 คนได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 974,000 คนคิดเป็นร้อยละ93ยังคงเหลือ 72,796 คนขณะที่กลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามาลงทะเบียนแล้ว 4,375,589 คนได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและสอบทานข้อมูลของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นภูมิใจไทยเตรียมเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา2ประเด็นยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศและให้อำนาจท้องถิ่นเก็บภาษีนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ว่าพรรคภูมิใจไทยมีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราใน2ประเด็นคือให้มีการยกเลิกในหมวดของการปฏิรูปประเทศและการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นเพื่อนำเงินจากภาษีของท้องถิ่นที่เก็บได้ไปบริหารพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งในเร็วๆนี้จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปและเมื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วแม้สมัยการประชุมนี้อาจพิจารณาไม่ทันแต่สมัยประชุมหน้าสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อถามว่าจะต้องมีการทำประชามติหรือไม่นายสุภชัยกล่าวว่าไม่ต้องทำประชามติซึ่งเป็นการเสนอเข้าสู่สภาตามปกติเป็นการเสนอรายมาตราซึ่งส.ส.ทำได้อยู่แล้วเพราะไม่ได้เป็นการแก้ทั้งฉบับซึ่งเหตุที่ยกเลิกหมวดของการปฏิรูปประเทศเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในมิติของภูมิรัฐศาสตร์การปฏิรูปประเทศที่อยู่ในรัฐธรรมนูญจะทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีเพราะการแข่ง

0: ขันของประเทศมีความจำเป็นต้องฉับไวอีกทั้งเครื่องมือต่างๆไม่ควรติดอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เคยร่างมาซึ่งวันนี้ไม่เหมาะสมแล้วขณะที่เรื่องภาษีท้องถิ่นมีกฎหมายลูกหลายฉบับซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นมีอำนาจในการดำเนินการในหลายๆเรื่องการเขียนมาตรา3เพิ่มเติมจะเป็นโอกาสที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาได้ดีขึ้นความจริงวันนี้ต้องยอมรับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่มีไม่มากพออัศพลจ่อขนกรรมธิการปปช.ลงพื้นที่ภูเก็ตในอัศพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกหาดฟรีดอมว่าได้ปรึกษาหารือในกรรมการและได้ข้อสรุปว่าจะลงพื้นที่ในวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้โดยเบื้องต้นจะไปลงพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งข้อมูลที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมามีหลายพื้นที่แต่ยังไม่ขอเปิดเผยสำหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามานั้นแบ่งเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกคือมีผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่หลวงเช่นกรณีหาดฟรีดอมที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบแม้จะมีการเพิกถอนไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีเอกชนและผู้มีอิทธิพลเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่จึงต้องเข้าไปตรวจสอบว่าทำไมหน่วยงานรัฐถึงมีการปล่อยปละละเลยส่วนเรื่องที่2คือการขยายผลตรวจสอบไปยังพื้นที่อื่นเช่นจังหวัดพังงาที่เกิดกรณีเหมือนที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากลงพื้นที่จะมีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.ปปท.มหาดไทยตำรวจอัยการและนายกรัฐมนตรีซึ่งในกรณีที่ระบุว่าข้าราชการประพฤติโดยมิชอบก็จะมีเอกสารจากกรรมาธิการส่งถึงหน่วยงานทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: mcot radio networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:11 น.คู่สร้างกุศลออนเรดิโอมาแล้วนะคะพบกันเหมือนเดิมคุณดำรงพุทธาลพี่วิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาติวันนี้16 มิถุนายน 2569ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมครับ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังครับในฐานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดของผมเนี่ยเป็นมรดกโลกที่ได้รับประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกก็แปลว่าเป็นเมืองที่สำคัญมีคุณค่าที่เป็นมรดกของโลกที่คนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้นี่ก็เป็นแนวคิดของยูเนสโกที่เขาคิดจัดสร้างมรดกโลกขึ้นมาแต่ว่าวันก่อนเนี่ย

0: โอ้ตกใจเลยมรดกโลกที่มรดกโลกที่อายุ900ปีเนี่ยนะฮะพังยับเลยก็เพราะว่าอันนี้อยู่ในเมืองอยู่ในประเทศยูเครนนะทางการยูเครนก็แถลงการถึงการโดนโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดจากรัสเซียแต่นับเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์ส่งผลให้ในกรุงเคียฟเนี่ยมีผู้เสียชีวิต400รายแล้วก็บาดเจ็บอีก23รายแรงระเบิดและเศษซากจากขีปนาวุธก็สร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารที่พักอาศัยหลายแห่งก็ทำให้สายส่งไฟฟ้าส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 150,000 คนเนี่ยก็
1: ไม่มีไฟใช้นะคะ
0: ไม่มีไฟใช้ตกอยู่ลำบากแต่ว่าที่สำคัญคืออารามชื่ออารามเคียฟเปอร์เชอร์ลาฟราซึ่งเป็นอารามที่เก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1051และก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณหลังคาของวิหารนี่ก็วิหารนี่ก็เป็นวิหารของน่าจะนิกายออร์โธดอกซ์นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สงครามการขัดแย้งกันของ คนในปัจจุบันเนี่ยก็ทำลายล้างเดี๋ยวก่อนฮะเสียงหายไป
1: ค่ะ
0: มาดื่มน้ำดื่มหิงนะคร
1: ับ เชิญเลยค่ะคุณดำรงคุณดำรงกำลังพูดถึงรัสเซียนะคะถล่มยูเครนล่าสุดที่เป็นมรดกโลกอายุเกือบพันปีนะคะไฟไหม้แล้วก็เสียหายเยอะมากเลยนะคะก็ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนด้วยนะคะ
0: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่นี่นะ
1: ค่ะ
0: คนก็ยังยกย่องฮิตเลอร์นะที่เขาไม่ส่งระเบิดหรือเครื่องบินไปโจมตีนครปารีสเนี่ยนครปารีสนี่ก็เป็นเมืองที่มีอาคารสถานอย่างเช่นอะไรล่ะพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยนะฮะถ้าคนไปที่ลูฟเนี่ยโอ้โหลูฟนี่มีของล้ำค่าของโลกอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือไปทิ้งระเบิดที่หอไอเฟลอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ว่าเออนะฮิตเลอร์เนี่ยก็ยังมีจิตที่มองศิลปะมีความงดงามอยู่บ้างจากการจิตใจไม่เอาแต่จะทำลายแต่อันนี้ปูตินนี่ไม่นึกถึงเลยนี่ครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันโจมตีปูตินนั่นแหละนะฮะก็นำข่าวนี้มาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังหนีข่าวจากบอลโลกซึ่งมันช่วงนี้มันคงหนีไม่ออกแล้วครับอย่างวันนี้เนี่ยคู่ที่คนรอไม่ใช่คู่อะคือประเทศที่สำคัญที่คนรอที่จะมาได้แข่งในบอลโลกเนี่ยก็คืออิหร่าน
1: ค่ะ
0: อิหร่านก็มีปัญหาว่าจะได้แข่งหรือจะไม่ได้แข่งจะได้วีซ่าไหมวุ่นวายไปหมดแต่ในที่สุดก็แข่งที่ลอสแองเจลิสผมตั้งท่าดูที่อัศจรรย์ก่อนคือก็เดิมเลยนึกว่าคงจะไม่ค่อยมีคนมาดูนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าคนใน LA เนี่ยมันมีคนอิหร่านอยู่เยอะแล้วก็เป็นอิหร่านที่แบ่งออกเป็นอิหร่านพวกนึงก็ไม่สนับสนุนการปกครองแบบเอาผู้นำศาสนามาปกครองก็จะขัดแย้งกับอิหร่านที่เห็นว่าควรจะปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอะไรนี่นะฮะแต่ก็ปรากฏว่าคนก็เต็มทุกอัศจรรย์นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เชียร์ไม่ขึ้นครับเสมอกันครับกับนิวซีแลนด์อิหร่านนิวซีแลนด์2-2คนดูเต็
1: ม
0: ก็นี่ก็เรียนไปยังคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องฟุตบอลอ้ํามาฟังรายการคุณอ้อมคุณไหมคุณดำรงก็เราก็เอาแทรกก็ให้รู้ว่าอิหร่านก็ได้แข่งเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เราจะระแวงหวั่น

0: ระแวงนะฮะไม่มีก็โชคดีไปอีกคู่หนึ่งผมก็ต้องลุกมาดูตอนตีห้านะฮะคืออียิปต
1: ์
0: อียิปต์นี่ที่ผมมาดูต้องมาดูก็เพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นประเทศที่ได้เข้ามาในรอบสุดท้ายของบอลโลกและที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าผมเป็นแฟนเหนียวแน่นของมูฮัมหมัดซาร่าซึ่งเป็นตัวเอของทีมลิเวอร์พูลในอังกฤษก็ซาร่าก็ออกไปจากลิเวอร์พูลแล้วนะฮ
1: ะ
0: ทีนี้เขาก็ต้องเป็นต้องมาเตะทีมชาติก็ปรากฏว่าก็เก่งนะที่ยันเสมอกับเบลเยียมได้คือเบลเยียมนี่ก็เป็นในยุโรปเนี่ยเบลเยียมเขาก็เป็นตัวเออยู่เหมือนกันในเรื่องของระดับโลกในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าหักปากกาเขียนสเปนเนี่ยสเปนก็เป็นสุดยอดของฟุตบอลในเอสในยุโรปในโลกนี้เหมือนกันเจอกับประเทศเคปเวิร์ดซึ่งมีประชากรไม่กี่คนคนก็ถ้าเผื่อในแวดวงการพนันก็สเปนนี่ก็เป็นต่อหลายขุมเลยครับเอาก็จริงๆนะฮะก็แค่เสมอครับไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยก็ผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อทีมชาติไทยเราเตะกับสเปนเนี่ยเราจะเสมอได้ไห
1: ม
0: แต่เคปเวิร์ดเนี่ยเสม
1: ออ
0: ันนี้เรื่องมันผ่านไปแล้วนะฮะเอาเรื่องของคืนนี้ดีกว่าคืนนี้ตีสองฝรั่งเศสเจอกับประเทศเซเนกัลคู่นี้เนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าคู่ล้างตาคือว่ามันติดตากันอยู่คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยถูกเซเนกัลเฉือนชนะได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยฝรั่งเศสต้องลบรอยแค้นให้ได้นะฮะก็เป็นคู่ที่คงจะน่าสนใจแต่ผมไม่ลุกขึ้นมาดูอะขอนอนดีกว่า
1: ลุกตีห้าไหมคะ
0: ตีห้าวันเช้ามืดพรุ่งนี้อิรักกับนอร์เวย
1: ์
0: นะฮะอิรักกับนอร์เวย์ครับแต่ที่จะต้องดูไม่พลาดก็คือคู่สำคัญ8 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาร์เจนตินาเมสซี่ฮะเมสซี่หัวเรือใหญ
1: ่
0: อายุ38แล้วเจอกับแอลจีเรียครับ8 โมงเช้าพรุ่งนี้นะฮะก็คงได้เอามาฝอยต่อในคืนวันพรุ่งนี้ในรายการของเรานี่นะครับคุณฟังนั้นบอกไว้เลยนะครับคุณอ้อมไม่ต้องถามผมพรุ่งนี้ก็คงจะได้คุยเรื่องเมสซี่ฝีไม้ลายมือเป็นยังไงเพราะว่าเขาตกไปไม่ใช่เขาตกอายุเขาปาเขาไปตั้ง38แล้วสมัยก่อนเนี่ยคนนักฟุตบอลอายุ30ก็ต้องเลิกเตะแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนผมพยายามอยากจะหารายละเอียดให้มันถูกต้องก็กรณีเรื่องของฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยนะครับจะหาข้อมูลไม่ได้ครับก็เอาเป็นว่าเป็นแมตช์ล้างตาก็แล้วกันนะฮะนี่ผมขออภัยคุณผู้ฟังและคุณอ้อมด้วยนะครับว่าอาจจะพูดให้ข้อมูลเรื่องบอลโลกผิดบ้างถูกบ้างเพราะว่ามันเตะกันทั้ง4คู่อ่
1: ะ
0: มันก็จำรายละเอียดนะครับทั้งจำทั้งจดเนี่ยนะฮะ4คู่ก็ต้องรอคู่อะไรนะเขาเรียกว่ารอบลึกๆกันนะฮ
1: ะ
0: รอบลึกๆคือคงจะสนุกตอนนี้ก็ยังประเทศเก่งๆก็เริ่มค่อยๆโผล่ออกมาแล้วฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็ออกพรุ่งนี้นะฮ
1: ะ
0: ก็จะได้รู้กัน
1: ได้ค่ะ

0: เราจะลุกขึ้นมาดูดีไม่หว่า
1: เอาเท่าที่ไหวอ่ะเท่าที่ไหวคุณดำรงก็ดูคู่8โมงไปเลยสิคะตื่นมาตอนเช้าไม่ต้องตื่นตีห้ามันเช้าไปหรือเปล่า
0: ตีสองครับ
1: ตีสองอ๋อจะมาดู
0: ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสเซนเกลค่ะ
0: ตีห้านั่นมันนอร์เวย์กับอิรักก็เฉยๆไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อิรักก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: อิหร่านก็หากที่จับตาดูแล้ววันนี้ก็ได้ดูตั้งแต่ลงสนามครับอิหร่านก็ดีฮะไม่น่าเชื่อว่าเป็นทีมที่มาจากประเทศของกรามเลยนะ
1: เขาก็ยังเล่นดีนะ
0: แต่ว่าคู่แข่งอิหร่านก็ไม่ใช่ธรรมดาก็คือนิวซีแลนด์ก็ฝรั่ง
1: นะฮะได้ครับคุณดำรง
0: ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณเท่านี้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีในวันอังคารค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่
1: ะ
2: ก็อัปเดตเรื่องฟุตบอลโลกกันไปแล้วนะคะรายงานโดยแฟนฟุตบอลตัวเอ
1: ดูฟุตบอลคุณลงดูเพื่อความสนุกจริงๆแต่ว่ากรมสุขภาพจิตออกมาให้เราพยายามเช็ค7สัญญาณคนใกล้ชิดค่ะว่ากำลังติดพนันหรือเปล่า
2: ดีๆมาเห็นข่าวนี่เหมือนกันชอบ
1: มาดูเนาะว่าเวลาที่เราสังเกตคนในครอบครัวโดยเฉพาะสุภาพบุรุษทั้งหลายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีนะพี่ไหมดูซิว่าเขามีความผิดแปลกอะไรไปหรือเปล่าอารมณ์เป็นยังไงในช่วงนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ถือเป็นมหกรรมที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการรับชมเพื่อความบันเทิงควบคู่ไปกับความเสี่ยงของการพนันโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่อาจจะเข้าถึงสื่อออนไลน์การโฆษณาชักชวนหรือว่าแรงกดดันจากสังคมรอบตัวได้นะคะกรมสุขภาพจิตก็เลยเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยรับชมฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ยึดหลักแยกแยะนะคะให้ชัดเจนระหว่างการเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานกับการพนันพี่ไหมเวลาแค่เชียร์ทีมที่ชอบเนี่ยหัวใจก็จะวายอยู่แล้วเนาะถ้าใครเล่นการพนันนี่มันเครียดนะ แพ้ยังไม่มันเราแพ้เราไม่แพ้มันต้องเสียตังค์ไงใช่ไหม
2: ถูกต้องมันก็ใช่มันก็สนุกปนเครียดอ่ะแต่จะเครียดมากกว่า
1: ใช่ก็ให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันเฝ้าระวังสัญญาณของผู้ที่อาจจะมีปัญหาการพนันอย่างแรกเลยนะคะดูว่าเขามีความหมกมุ่นคิดเกี่ยวกับการพนันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าอย่างที่สองคือการต้องเพิ่มความถี่หรือปริมาณการเล่นเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นอย่างที่สามคือมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เมื่อไม่ได้เล่นนะคะแล้วก็อย่างที่สี่การใช้การพนันเป็นช่องทางระบายความเครียดหรือปัญหาชีวิตอย่างที่ห้าการเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินที่เสียกลับคืนแล้วอย่างที่หกคือการปกปิดหรือโกหกคนใกล้ชิดอย่างที่เจ็ดคือมันจะเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมด้วยนะคะทางกรมสุขภาพจิตเขาก็ออกมาเตือนท่านอธิบดีค่ะคุณหมอกิติศักดิ์นะคะบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยนะพี่ไหมในการป้องกันและแก้ปัญหาพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกก็เป็นด่านแรกของการดูแลสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงครอบครัวควรจะเริ่มสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้สมาชิกสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างอิสระนะคะก็ยึดหลักการรับฟังอย่างเข้าใจไม่มีการตัดสินตำหนิหรือซ้ำเติมเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหากล้าเปิดเผยแล้วก็ยอมรับความช่วยเหลือมากขึ้นนะคะแล้วก็ครอบครัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแล้วก็ดูในครอบครัวนะคะว่าเอ้ยช่วงนี้บอลโลกทำไมลูกหลานเราเครียดหรือว่าหงุดหงิดง่ายหรือเปล่านะคะใช้เงินผิดปกติไหมพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยนะคะความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันลดลงเคยกวาดบ้านล้างจานก็ไม่ทำนะคะรวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมก็จะต้องประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตอย่างทันท่วงทีต้องดูนะคะดูง่ายๆเลยเนาะพี่ใหม่เนาะเครียดใช้เงินผิดปกติหรือเปล่าเงินหมดไวเหลือเกินนะคะอะไรที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็ไม่ทำนะคะอันนี้แหละต้องสังเกตดีๆเนาะกรมสุขภาพจิต .com นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณอ้อมไม่พูดอยู่ประจำไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะเรื่องที่เด็กเขาอาจจะไปเจอไอ้สิ่งเหล่านี้มาด้วยตัวเองนะคะอาจจะถูกทำร้ายทางจิตใจร่างกายอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งเข้าไปพัวพันกับการพนันเนี่ยไม่มีใครจะรู้เลยค่ะนอกจากเพื่อนสนิทและครอบครัว
1: ค่ะ
2: นะคะ

0: ครอบครัวต้องใส่ใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆเราคนเป็นพ่อแม่ต้องใกล้ชิดลูกมากๆต้องถามแล้วถามอีกแล้วก็ให้ความเมตตาให้ความรักจนให้เขาพูดออกมาคุณอ้อมเพราะเขาจะสบายใจที่สุดอ่ะกับครอบครัวที่จะพูดในสิ่งที่เขาก็อัดอั้นตันใจอย่างนี้แหละค่ะ
1: ถ้ารู้ว่า
0: จะไปถึงหมอนี่ต้องครอบครัวก่อนค่ะ
1: จับได้ว่าเขาเล่นก็ต้องค่อยๆหาวิธีแก้ไขเนาะไม่ใช่ไปดุไปด่ายิ่งไปซ้ำเติมจะยิ่งเตลิดไปใหญ่เลยนะพี่ใหม่

0: ที่อบรมลูกแล้วลูกจะไปทำได้แต่ถ้าเขาพลาดไปแล้วต้องให้โอกาสเขาคิดอย่างเดียวว่าเขาพลาดไปแล้วให้โอกาสเขาค่ะเด็กเขาเมื่อเจอกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็พร้อมที่จะเลิกเขาพร้อมที่จะแก้ตัวใหม่เขาก็ต้องการอย่างเดียวเราให้ครอบครัวให้อภัยนั่นแหละนะคะ
1: ก็ช่วยกันสังเกตครอบครัวดีๆนะคะคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีเป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นมาทำวัยทำงานนี่ก็เยอะนะเล่นพนันฟุตบอลนะพี่ใหม่เนาะก็ต้องดูดี
0: ๆแน่นอนค่ะไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคุณอ้อม
1: ใช่
0: นะคะ
1: มีเงินลงเงินเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเอาวันนี้วันอังคารเรื่องลี้ลับนะคะพี่ใหม
0: ่แน่นอนตามธรรมเนียมของเราเรื่องนี้พลาดไม่ได้ไหมเอาเรื่องนี้มาค่ะคุณอ้อมเราเนี่ยคนพุทธเราเนี่ยนะคะทำบุญอย่างเดียวเนี่ยคุณอ้อมนอกจากให้ทานแล้วยังทำทานแล้วก็ทำบุญด้วยทำบุญแล้วก็ต้องอุทิศส่วนกุศลใช่ไหมคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรและอย่างที่คุณอ้อมเรียกอะไรสัมภเวสีอะไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญน
1: ะ
0: เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องทำและสิ่งที่จะและเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะคะเล่ามาโดยคุณธัญญาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเธอใช้นามปากกาว่าธัญญาสารคามเธอเขียนไม่ดีจังเลยเรื่องวิญญาณมาขอส่วนบุญมิตรเป็นตัวอย่างที่ดีก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราได้ทำบุญแล้วได้อุทิศส่วนกุศลด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะคุณอ้อมในเรื่องลี้ลับวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ
1: เอากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 2:31 นาทีเป็นช่วงลี้ลับนะคะพี่ใหม
0: ่ค่ะในคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณเนี่ยนอกจากบางทีเนี่ยคนเล่าเขาจะไปเจอผีจังๆเลยนะคุณอ้อมเขาก็มีรายละเอียดบรรยายบรรยากาศอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เขาไปเจอแล้วบางเรื่องเนี่ยนะคุณอ้อมไหมอ่านรู้สึกว่ามันใช่มันจริงทีเดียวเพราะเขาว่าเขาไปเจอหมายด้วยตนเองคนเราจะจินตนาการเขียนนี่มันไม่ได้เลยนะคุณอ้อมน
1: ะ
0: มันจะถ้าไม่เจอมากับตัวเองมันจะนึกไม่ออกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยนะคะก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะคุณธัญญาก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราต้องดิ้นรนต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่มันแปรปรวนก็แล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาสนใจเรื่องมันจะทำบุญสนใจเรื่องศีลธรรมกันเท่าไหร่นะมันก็ทำให้อีกการรักษาศีล5เหลือไม่ครบข้อหรอกเหลืออยู่แค่ 2-3 ข้อนะคะจะดูได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากเมาแล้วขับก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังมีคดีเกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงกันประพฤติผิดในกามสามีตามหึงหวงภรรยาจับได้ว่าเมียมีกิ๊กสามีไปมีบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าคนเรามันขาดศีลธรรมไงแล้วก็ไอการเสพของมึนเมานี่มันก็ทำให้ขาดสติชีวิตประจำวันก็ห่างไกลการทำความดีเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเมื่อมีโอกาสทำบุญหรือทำความดีก็ไม่เพียงพอหรือไม่สมดุลกับกรรมที่ไม่ดีไว้อันนี้ก็มีความเชื่ออย่างนี้นะว่าเขาบอกว่าคุณอ้อมเชื่อไหมเชื่อตรงนี้ว่าทำบุญเนี่ยมันต้องใหใช่ไหมเพราะเราคนเรามีบางทีมันก็เผลอไปทำอะไรที่ไม่ดีด้วยวจีกรรมมโนกรรมอะไรที่เขาพูดไปนะคะเพราะฉะนั้นคนพุทธไงหมายถึงได้ยินบ่อยๆว่ามันเข้าวัดนะทำบุญพระท่านจะช่วยเราได้ไปทำบุญและก็ทำทานอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนพุทธก็จะพูดอย่างนี้ไหมเองเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำดีมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะแต่เพื่อนใหม่ส่วนใหญ่ที่เป็นคนพุทธนะคุณอ้อมเขาจะบอกก็ต้องเข้าวัดกรวดน้ำทำบุญแผ่ส่วนกุศล
1: อ
0: ันนี้ เป็นสิ่ง

ที่เขาพูดเลยนะคะตลาดใหม่ก็ไม่เขาเชื่อพอมาอ่านเรื่องนี้ที่คุณธัญญาเขียนมาเนี่ยโอ้หมายคิดว่าเออมันน่าจะใช่นะเขาบอกว่าเราเนี่ยความดีหรือบุญที่สะสมไว้บางทีมันก็ไม่มีนะต้องคอยรับจากญาติมันสัมภเวสีหรือคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเมื่อบางคนเขาสิ้นไปเนี่ยนะคะคุณอ้อมเขาสิ้นบุญในกายหยาบเขาเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยนะบางทีก็รอให้ญาติทำบุญมันก็นานเกินไปจนบางทีเขากลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเที่ยวขอบุญไปเรื่อยๆอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนอาจจะไม่เชื่ออย่างนี้ก็แล้วแต่ไปนะคะเขาบอกว่าบางช่วงนะวิญญาณเร่ร่อนอะไรเนี่ยถ้าเขาโชคดีเจอช่วงที่ญาติเขาทำบุญก็ได้อานุสงส์และส่วนบุญไปได้แล้วเขาก็ไปเกิดตามภพภูมิที่ตัวเองได้สร้างกรรมไว้โดยไม่ต้องมากวนญาติโดยใช้วิธีหลอกหลอนให้ตกใจหรือจะยังไงก็ตามแต่คุณธัญญาจากมหาสารคามบอกว่าฉันก็เจอเรื่องเหล่านี้มาแหละก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดกับฉันเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วนะคะฉันมีโอกาสได้ติดตามครูบาสายอาจารย์ปฏิบัติกรรมฐานหรือสายป่าหรือสายธรรมยุทธ์นี่แหละออกเผยแพร่ธรรมเธอก็คงจะเป็นสายนี้โดยเฉพาะเธอถึงได้แบบออกเดินตามสายธรรมสายพระอะนะคะโดยเธอเป็นผู้หญิงนะโดยเดินทางกันไปเป็นหมู่คณะเลยเธอก็คณะของเธอเนี่ยเราก็จะเลือกหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญโดยวิธีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมค่ะทำประมาณทั้งหมด5วันให้ชาวบ้านได้มีโอกาสทำบุญโดยการให้ทานศีลภาวนาคือคนพุทธเขาจะเชื่ออย่างนี้ทำทานอย่างที่หมายบอกนะถือศีลภาวนาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเขาบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยการรักษาศีลภาวนาเนี่ยจะได้บุญเยอะเมื่อได้บุญเยอะแล้วเราอาราธนาศีลอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้หมายก็พูดไม่ถูกนะคุณอ้อมนะเรื่องทางพระนะเขาบอกว่าก็จะได้บุญจะได้บุญให้กับทุกๆคนที่เขาล่วงลับไปแล้วทุกอะไรทุกเขาเรียกอะไรอะคุณอ้อมที่เขาไปอยู่ต่างภพกับเราอะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยนะก็จะได้ครบทั้ง3อย่างเลยก็จะได้ทั้งทานศีลภาวนานะคนที่เขาไม่ใช่มีกายหยาบอย่างเราที่เขาเป็นกายทิพย์ไปแล้วแบบนี้คุณอ้อมนะที่คณะของเธอเนี่ยก็พักอยู่ที่สำนักสงฆ์ค่ะซึ่งมันตั้งอยู่บริเวณที่เป็นป่าช้าเก่าของเก่าแก่เลยของหมู่บ้านมีเนื้อที่กว้างเหมือนกันประมาณ20ไร่ในเขตอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะจะบอกว่าที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเล่าลือว่าเป็นป่าช้าที่เฮี้ยนมากเพราะมันเป็นที่ฝังร่างของคนตายโหงล้วนๆนะถือว่าไม่ใช่ตายด้วยโรคตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยถูกฆ่าหรืออะไรแบบนี้เขาเรียกตายโหงนะบางศพนี่ฝังไว้นานฝังจนกระทั่งเวลาจะขุดศพขึ้นมาเพื่อนำไปชาปนกิจยังหากระดูกไม่เจอก็มีว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ในวันเกิดเหตุที่เกิดกับเธอเนี่ยนะคะมันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์เธอจำได้ไม่อยากบอกปีเพราะมันนานมากเธอบอกว่าฉันก็กางเต็นท์นอนอยู่กับคณะแม่ชีเรารวมกันประมาณ5คนในเต็นท์ทั้งหมดนะคะอยู่ด้วยกันไม่กล้าไปคนเดียวหรอกยิ่งนอนในป่าช้าด้วยนะคะฉันบวชได้พรรษาที่4เลยแล้วก็คงจะไปบวชแบบสุภาพสตรีบวชเป็นคล้ายๆกับสงฆ์แต่เขาไม่เรียกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะภิกษุณีมั้ยก็นะประมาณนั้นเธอบวชได้พรรษาที่4แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยคนที่เหลือนอกจากเธอเนี่ยเขาเพิ่งบวชได้3วันก็ไม่เคร่งเท่าเธอวัตถปฏิบัติก็จะไม่เหมือนเธอสติหรือปัญญาหรือสมาธิก็จะไม่เท่าเธอเต็นท์นอนของฉันน่ะทั้งสองข้างจะเป็นลักษณะผ้ามุ้งทั่วๆไปสามารถมองเห็นภายนอกได้ชัดเจนคือมองออกข้างนอกในมุ้งมืดพอมองออกข้างนอกเจอแสงจันทร์หรืออะไรเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนเรากางเต็นท์กับห่างกันประมาณสัก 2-3 บางแห่งไกลออกไปหน่อยก็ประมาณสัก5เมตรเพราะแม่ชีที่บวชใหม่เขากลัวก็เลยอยู่ใกล้ๆกันแต่ฉันเนี่ยก็บวชมาได้หลายพรรษาแล้วแต่ก็ถือว่ามันเหมือนกับเป็นหุ่นหน้านะคะเราก็อยู่ใกล้ๆกันปกติก่อนเข้านอนหลังจากทำวัดเย็นรวมกันแล้วกับคณะสงฆ์แล้วก็จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติเดินจงกรมในเขตที่พักของอุบาสิกาซึ่งห่างจากที่พักสำนักสงฆ์ประมาณ300เมตรอยู่ห่างกันนะคะไฟฟ้าก็ไม่มีมันมืดมากมีแต่เพียงแสงสว่างจากเทียนแล้วก็ดวงจันทร์นิดหน่อยเท่านั้นแต่คืนนั้นมันไม่ได้คืนเป็นคืนมืดสนิทเราเห็นแหละนะคะบรรยากาศถึงแม้กลางคืนมันจะเงียบสงบวังเวงได้ยินเสียงรีดริ่งเรไรและเสียงตุ๊กแก่มันดังมาจากต้นไม้ใหญ่เป็นระยะมันไม่ช่วยให้เราได้มีจิตที่ดีขึ้นเลยมันจะเสียงตุ๊กแก่กลางคืนนะคุณอ้อมในป่าช้าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้หายกลัวมันยิ่งกลัวซ้ำเข้าไปอีก บางทีมันก็มาเป็นระยะบางครั้งก็ได้ยินเสียงสัตว์เล็กๆมันไต่ตามใบไม้บางทีไอสัตว์เล็กๆมันเลื้อยหรือไอตัว

0: จิ้งเหลนเนี่ยมันวิ่งมันมีน้ำหนักเนี่ยมันวิ่งตามใบไม้แห้งพื้นมันก็เลยดังกรับแกรบกรอบแกรบคนกลัวมากๆนี่มันจะนึกไปไงมันก็นึกไปเหมือนเสียงคนเดินเสียงมีน้ำหนักเหมือนคนเดินนะคะฉันก็บอกกับคณะแม่ชีที่บวชใหม่ว่าให้สวดมนต์สวดมนต์ตั้งสมาธินั่งภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่มากๆนะคะเจ้าที่แผ่ให้สรรพสัตว์แล้วต้องแผ่ให้เจ้าที่ด้วยรวมทั้งดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในที่นี้เพราะการปฏิบัติสวดมนต์และการภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์มากอย่างที่เขาพูดกันไว้นะคะมีวัตถปฏิบัติแล้วเจริญศีลภาวนาสมาธิได้บุญมากอันนี้ใหม่ได้ยินมานานแล้วนะคะเขาบอกว่าเพื่อให้การปฏิบัติและการสวดภาวนามันมีอานิสงส์มากๆยิ่งขึ้นซึ่งพวกวิญญาณทั้งหลายเขาก็จะมาขอส่วนบุญยิ่งตรงไหนมีพวกเราแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลแผ่ทำการทำทานอะไรทุกอย่างเขาจะยิ่งมาคุณอ้อมแล้วก็เขาอยากจะได้อานิสงส์จากเราเพราะอะไรเขาอยากจะไปผุดไปเกิดอยากจะไปพ้นภพภูมิตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ในคืนนั้นแม่ชีคนหนึ่งค่ะชื่อแม่ชีอ้วนที่ก็เป็นแม่ชีบทใหม่ค่ะเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติมาพอเข้าไปในเต็นท์เธอก็คือเป็นแม่ชีใหม่อะว่างั้นก็แล้วกันนะคะเธอไม่ได้หลายพรรษาอย่างฉันก็ไม่เรียกภิกษุณีละเรียกแม่ชีนี่แหละนะคะพอเข้าไปในเต็นท์ก็ไม่สวดมนต์ไหว้พระเลยฉันก็มองเห็นอยู่คงจะชินกับการนอนที่บ้านก็คือปูที่หมอนก็หลับปุ๋ยอย่างเงี้ยนะคะส่วนฉันสวดมนต์เสร็จก็นั่งภาวนาต่อเพราะเราเจริญศีลภาวนามานานเธอก็มีสมาธิไงยิ่ง4พรรษาแล้วเนี่ยกว่าแล้วเนี่ยเธอก็แก่พรรษาขึ้นเวลาผ่านไปประมาณสัก10นาทีนะคะเราเข้าเต็นท์นอนประมาณสัก 4:00 นกันนะก็ได้ยินเสียงแม่ชีอ้วนร้องเสียงหลงเลยค่ะร้องฟังไม่ได้สับเลยได้ยินเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันลืมตาขึ้นออกจากสมาธิทันทีนะคะมองไปที่เต็นท์นอนของแม่ชีอ้วนซึ่งเป็นลักษณะโปร่งเป็นผ้ามุ้งค่ะเห็นเลยว่าเป็นรูปร่างผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ร่างกายกำยำผิวสีดำแดงใส่เสื้อพลาคล้ายกับชุดทหารเนี่ยยืนก้มหน้าอยู่ข้างเต็นท์ของแม่ชีอ้วนฉันตกใจมากหะแรกเนี่ยนึกว่าคนแต่ไม่ใช่แน่ๆด้วยความคุ้นชินของเราที่เจริญศีลภาวนามานานแล้วออกไปข้างนอกอย่างเนี้ยนะคะกันบ่อยฉันตกใจมากไม่กล้าออกจากเต็นท์เหมือนกันแหละได้แต่พูดปลอบใจแม่ชีอ้วนด้วยเสียงออกไปนะคะบอกไปบอกว่าเสียงกระซิบแต่มันก็ดังนะบอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกให้ทำอย่างนี้ทำตามที่ดิฉันบอกก็คือให้ลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์เดี๋ยวนั้นเลยให้สวดมนต์ภาวนาณบัดนั้นเลยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรและญาติที่ล่วงลับค่ะบอกเขาไว้ว่าพรุ่งนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทันทีพรุ่งนี้แกก็ทำตามที่บอกค่ะแม่ชีอ้วนก็ทำตามนั้นส่วนฉันก็นั่งภาวนาต่อค่ะผู้ชายคนนั้นก็เดินผ่านเต็นท์ชั้นไปโดยมีลมพัดมาวูบหนึ่งแล้วร่างของเขาก็หายวูบไปในความมืด
1: ค่ะ
0: พอตอนเช้าฉันบอกให้แม่ชีอ้วนและญาติของเขาเนี่ยไปจัดสังฆทานเลย1ชุดใหญ่พร้อมกับข้าวหวานเตรียมถวายพระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้น้องชายแม่ชีอ้วนเพราะฉันหลังจากที่สอบถามแม่ชีอ้วนแล้วถึงประวัติแม่ชีอ้วนโน่นนี่นั่นแม่ชีอ้วนก็บอกถึงลักษณะชายผู้นั้นและแม่ชีอ้วนก็บอกฉันว่าเป็นใครไม่ได้น้องชายของแม่ชีอ้วนนั่นเองน้องชายที่เสียไปชีวิตเมื่อปีที่แล้วแล้วแม่ชีอ้วนเนี่ยเขาไม่ได้ทำเขาประสบอุบัติเหตุตอนเป็นทหารค่ะแล้วแม่ชีอ้วนก็ไม่ได้ทำบุญไปให้ด้วยความที่เธอไม่ได้มีวัดปฏิบัติที่เข้มข้นแล้วก็ไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้อุทิศส่วนกุศลอะไรไม่เคยแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้เขาเลยตั้งแต่เข้ามาบวชที่เข้ามาก็ไม่ได้เจตนามาหลอกหลอนแม่ชีอ้วนหรอกเพียงแต่เขาอยากมาขอส่วนบุญเพื่ออยากจะไปจากจุดนี้แล้วแล้วเขาก็เป็นวิญญาณที่อ่อนแอเราสันนิษฐานกันอย่างนั้นนะไม่สามารถมาบอกกล่าวด้วยวิธีอื่นได้นอกจากมายืนแล้วมาขอแต่เขาไม่ได้มาหลอกมาหลอนหลังจากวันนั้นแม่ชีอ้วนก็สวดมนต์ภาวนาก็จะแผ่เมตตาแบ่งบุญทุกครั้งเลยโดยเอ่ยชื่อนามสกุลให้กับน้องชายทุกครั้งก็ทำให้หลับสบายแล้วก็ไม่มีสิ่งใดมารบกวนอีกเลยค่ะเมื่อชาวบ้านเขารับรู้เหตุการณ์นี้ก็พากันหลั่งไหลมาทำบุญค่ะพอเรื่องมันบอกไปทุกคนก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่พวกเราแม่ชีแล้วคณะภิกษุสงฆ์ที่มาเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาทำคล้ายๆเหมือนล้างป่าช้าอย่างนี้คุณอ้อมแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทุกดวงที่อยู่ตรงนี้นะมันได้ผลจริงๆทุกคนเขาก็จะหลุดพ้นจากภพภูมินี้แล้วก็ไปเกิดอย่างนี้ค่ะคุณอ้
1: อม
0: เขามีความเชื่อกันอย่างนี้ว่าอานิสงส์ผลบุญต่างๆโดยที่เขา

0: ไม่ต้องมาขอบุญในสภาพที่เป็นวิญญาณมาหลอกมาหลอนให้ตกใจเราจะทำบุญให้เขากันทุกดวงวิญญาณนี่ก็เลยมาเลือกมาเล่าให้ฟังในเรื่องที่เขามาขอส่วนบุญเนี่ยค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: เอ้ย
0: มีใครเคยเจอเรื่องเหล่านี้บ้างอยากรู้
1: ผู้หญิงที่ไปรักษาศีลด้วยการห่มขาวเขาเรียกว่าชีพรามค่ะพี่ไหมนะคะพี่จุ๋ม
0: ใช่ชีพราม
1: แต่ชีพรามก็คือจะไม่ได้โกนศีรษะอะไรเงี้ยพี่ไหมจะนุ่งขาวห่มขาวเฉยๆไปถือศีลเฉยๆแล้วบางวัดก็จะมีปิดวาจาด้วยก็คือไม่พูดไม่คุยไม
0: ่อันนี้ไหมได้ยินคุณอ้อมเพราะเพื่อนไหมเนี่ยนะบอกว่าฉันจะไปอะไรนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ต้องติดต่อฉันนะสามวันเพราะฉันพูดไม่ได้หมายว่าฮะพูดไม่ได้หมายความว่ายังไงคือปิดวาจาอย่างที่คุณอ้อมบอกนี่แหละ
1: ใช่ปิดวาจาอ้อมคงปิดไม่ได้ค่ะอกจะแตก
0: ไหมคงลำบากมากเลยไหมนี่คงไม่ได้ไม่มีทางเลย
1: จริงๆปิดวาจานี่มันทรมานนะแต่มันเป็นการฝึกเรานะพี่ไหมบางทีไม่พูดก็ไม่มีเรื่องอ่ะบางคนไม่พูดก็ไม่มีเรื่องอะไรประมาณเนี้ยไม่มันคือการปิดวาจามันเป็นวิธีการรักษาศีลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพี่ใหม่พี่ใหม่ไม่เคยนะเพราะพี่ใหม่นับถือมุสลิมใช
0: ่ก็คือคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใหม่เนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะเป็นคนที่นับถืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีนับถือหมดแต่ไม่ได้นับถือแบบที่จริงพูดอย่างนี้ก็ผิดถ้าเป็นมุสลิมเราต้องนับถือใครไม่ได้นอกจากเอกวะอัลเลาะห์อันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะแต่ใหม่เนี่ยนับถือความดีของคนที่ดีเนี่ยใหม่ก็นับถืออย่างมุสลิมบางท่านที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยนะคะเขาก็ไหว้คนที่ทำดีต่อส่วนรวมอะคุณอ้อมอันนี้ใหม่ต้องนั่นต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะคะนับถือความดีอะพูดอย่างนี้ได้ไห
1: ม
0: นะคะแบบนั้น
1: ปิดวาจาก็หมายถึงการงดเว้นการพูดคุยสื่อสารใดๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะสํารวมจิตใจฝึกสตินะคะป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันวจีทุจริตเช่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออย่างที่อ้อมบอกไม่พูดก็ไม่มีเรื่องนะบางคนพูดทีไรมีเรื่องทุกทีแล้วก็นำพลังงานที่เสียไปกับการพูดเนี่ยมาโฟกัสที่สมาธิกฎระเบียบทั่วไปเขาบอกว่าห้ามพูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกันแต่สามารถปรึกษาอารมณ์หรือปัญหาการปฏิบัติกับอาจารย์หรือวิทยากรได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็บางที่เขาก็จะงดให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารงดการอ่านหนังสือและจดบันทึกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์เลยนะพี่ใหม
0: ่ค่ะนี่ค่ะมีข้อมูลก็เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะคุณวิวีก็บอกว่าคุณวิวีเนี่ยเธอจะมีความรู้มากนะคะเธอบอกว่าไม่มีชีพรามหรอกค่ะเขาเรียกบวชเนกกะขัมมะสระเอนะหนูก็ไก่เขาไข่ไม่เห็นอากาศมะม้าสองตัวแล้วก็สระเนกกะขัมมะไม่อ่านจะอาจจะอ่านผิดนะคะท่านผู้ฟังเธอบอกว่าไว้จะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้อีกแล้วเธอก็เคยไปถือศีลที่วัดมเหยงวัดมเหยงนี่ดังมากที่อยุธยาคุณอ้
1: อม
0: เธอบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยอธิบายตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังมาจะหาข้อมูลมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณวิวี่มีข้อมูลก็กรุณาบอกมาเลยเพื่อเป็นวิทยาทานกับคนอื่นต่อไปขอบพระคุณด้วยค่ะ
1: ไปปิดวาจาไหมพี่ไหม
0: ยากค่ะมองหน้ากันแล้วไม่รู้ทำไงไหมต้องทำมือมาให้คุณอ้อม
1: มันยากนะปิดวาจาเนี่ยปิดวาจามันยากมากเลย
0: ไหมอึดอัดกันไหมไม่ได้
1: กันไม่พูดไม่คุยกันนี่มันไม่ได้จริงๆนะเขาเรียกว่าอกจะแตกตายถ้าใครทำได้ก็ดีมากค่ะอย่างมากประมาณสัก3วันอย่างเงี้ยพี่ไหมที่อ้อมเคยเห็นเขาทำนะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พูดตลอดทั้งวันก็คือปรึกษากับอาจารย์วิทยากรได้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้าใครทำได้นี่อะไรก็ตามที่มันเป็นความเพียรพยายามนะคะหมายว่าเขาความอดทนเป็นสิ่งข่มขืนแต่ผลของมันหวานชื่นที่สุดไม่เชื่อในคำนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคนที่เขาเพียรพยายามทำอะไรทุกอย่างเนี่ยน
1: ะ
0: ผลสำเร็จเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ทำไม่ได้แล้วเราชื่นชมเขาจริงๆคนที่เขาทำได้เนี่ย
1: ค่ะเอามีเรื่องจะมาเตือนคุณผู้ฟังเรื่องของเล่นเด็กที่กำลังมาแรงในตอนนี้บ้านไหนเล่นสกุตชี่อยู่หรือเปล่าคะสกุตชี่นุ่ม
0: ไม่เคยได้ยินเลยคุณอ้อมสกุตชี
1: ่มันเป็นตัวนุ่มนิ่มอะค่ะแล้วมันจะมีเข็มฉีดยาปักตรงหัวด้วยทาง อย.ออกมาเตือนแล้วนะคะบอกว่าของเล่นนุ่มนิ่มสกุชชี่นะคะชอบขายตามหน้าโรงเรียนแล้วก็ขายทางออนไลน์เนี่ยอันตรายนะคะมันก็จะมาพร้อมกับกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบหรือฉีดลมเพื่อเอาน้ำเข้าไปในตัวของเล่นให้เกิดตุ่มนูนหรือใช้บีบเล่นมันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะทาง อย.บอกว่ากระบอก

0: ฉีดยาและเข็มฉีดยาเนี่ยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายนะคะซึ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการถูกเข็มตำอย่างแรกเลยเกิดบาดแผลและการติดเชื้อรวมถึงอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับเด็กเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่นนะคะจนนำไปสู่การเรียนแบบการใช้งานจริงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้อย.ก็เลยขอให้ผู้ปกครองร้านค้าและประชาชนเฝ้าระวังหลีกเลี่ยงการซื้อหรือว่าให้เด็กเล่นของเล่นในลักษณะนี้ควรเลือกผลิตภัณฑ์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือแล้วก็ตรวจสอบฉลากข้อมูลให้ถูกต้องนะคะถ้าพบการขายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากหรือว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยก็แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย1556ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะอพี่หมายของเล่นน่ะตัวนุ่มนิ่มบ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ไหมกลัวแม้กระทั่งว่าบางทีเด็กจะเอาใส่ปากนะคุณอ้อมมันสีสันมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นสีที่ใช้สำหรับบริโภคได้แน่นอนมันน่ากลัวทุกอย่างของเล่นเด็กเนี่ยเอาอีกแล้วมันก็ต้องย้อนกลับไปครอบครัวต้องดูแลดีที่สุดนะคะทุกอย่างที่อยู่ใกล้เด็กอ่ะค่ะหมายถึงเด็กเล็กกันนะคะ
0: ค่ะพี่หมายชอบกินกิมจิไหม
1: ชอบมากเพราะมันมีโปรไบโอติกคุณอ้อมมันทำให้เราลดน้ำหนักผอมเพรียวด้วย
0: ใช่กิมจิเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้อมูลทั่วไปนะมันก็จะเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็มีโปรไบโอติกเนี่ยนะคะก็คือจุลินทรีย์ชนิดดีมีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีส่วนช่วยหลักในการปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดคอเลสเตอรอลและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะประโยชน์เอาดูทั่วไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีข่าวเกี่ยวกับกิมจิมาฝากประโยชน์ทั่วไปก่อนนะพี่ไหมมันก็จะทำให้สุขภาพลำไส้ดีขึ้นเพราะมันมีแบคทีเรียอยู่ด้วยช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีในระบบทางเดินอาหารลดอาการท้องผูกและช่วยให้ขับถ่ายเป็นปกติเสริมภูมิคุ้มกันค่ะการที่ลำไส้แข็งแรงช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักก็มันมีแคลอรี่ไขมันต่ำเนาะมันมีกากใยสูงอิ่มนานอีกทั้งวิตามินดีในกิมจิยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันด้วยบำรุงหัวใจและลดระดับน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระกระบวนการหมักช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวด้วยแล้วก็ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ต้านการอักเสบและชะลอวัยนะสารอาหารอัดแน่นอย่างวิตามิน A และวิตามิน C ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และการลดการอักเสบในร่างกายนะคะแล้วก็ข้อควรระวังกิมจิมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณเกลือควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก็ประโยชน์ของกิมจินะคะพี่ไหมแต่อย่างนี้ค่ะในเกาหลีมีข่าวมาแล้วนะคะกิมจิไม่ช่วยผู้ใหญ่เกาหลีโรคอ้วนพุ่งทะลุ 35% ค่ะ โอ้มาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ในเกาหลีใต้กำลังเจอกับวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่นะคะโดยเป็นข้อมูลจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขสถิติสุดช็อกค่ะพบอัตราโรคอ้วนในผู้ใหญ่พุ่งสูงทุบสถิติ 35% เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะมีกิมจิเป็นอาหารประจำชาติพี่ใหม่ไปเกาหลีเห็นคนอ้วนไหมคนอ้วนเยอะไหมคะ
1: บอกตรงๆไม่เห็นเลยคุณอ้อมไม่มีหรอกอ้วน
0: สาวเกาหลีก็ตัวเล็ก
1: ที
0: ่
1: เราเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สาวเกาหลีก็
1: ส่วนใหญ่ก็จะหุ่นดีกันทั้งนั้นเลย
0: ทีนี้ไอ้ตัว 35% เนี่ยก็หมายความว่าประชากรผู้ใหญ่มากกว่า1 ใน 3ของคนกำลังเป็นโรคอ้วนนะคะตัวเลขพุ่งทยานต่อเนื่องไม่หยุดตลอด10ปีเต็มเลยค่ะส่วนทางกับพฤติกรรมสุดย้อนแย้งผลสำรวจก็ชี้ว่าคนเกาหลีกว่า 68% ตื่นตัวอยากลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่สถิติการออกกำลังกายและการเดินกลับดิ่งลงเหวค่ะคือไม่ออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่า อัตราโรคอ้วนในผู้ใหญ่ชาวเกาหลีใต้เนี่ยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 35.4% ถือเป็นครั้งแรกที่ทะลุหลัก 35% โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2024ซึ่งอยู่ที่ 34.4%ไปอีก 1.0% นะคะทั้งนี้เนี่ยเกณฑ์การประเมินโรคอ้วนของเกาหลีใต้เนี่ยจะวัดจากดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่เท่ากับ25กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือสูงกว่านะคะมันก็คำนวณยากเหมือนกันเนาะพี่ใหม่เนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับนักสาธารณสุขก็คือความย้อนแย้งทางพฤติกรรมของชาวเกาหลีใต้พบว่าประชากรเนี่ยตื่นตัวเรื่องรูปร่างและสุขภาพกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเขาไปทำแบบสอบถามมาเขาบอกว่า 68.5% เนี่ยบอกว่าตัวเองพยายามจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมอาหารเพื่อรักษารูปร่างในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่ม

0: ึ้นจากปีก่อนถึง 3.5 จุดนะคะแต่ทำไมคนยิ่งอยากลดน้ำหนักตัวเลขโรคอ้วนกลับยิ่งพุ่งกระฉูดคำตอบถูกเฉลยผ่านสถิติกิจกรรมทางกายที่ลดลงอย่างน่าใจหายค่ะปรากฏว่าตัวเลขมันออกมาแบบนี้ค่ะพี่ไหมอัตราการออกกำลังกายเนี่ยคนที่ออกกำลังกายระดับปานกลางขึ้นไปลดลงเหลือเพียง 26% อัตราการเดินคนที่เดินในชีวิตประจำวันนะคะลดลงเหลือ 49.2% การปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มลดลงเพียง 36.1% นะคะเขาก็บอกว่ามันกลายเป็นว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยออกกำลังกายน้อยลงนะพี่ไหมถึงแม้อาหารการกินเขาจะไม่สนับสนุนให้อ้วนก็ตามไม่จะไม่ใช่กระตุ้นอาหารไม่กระตุ้นให้เป็นไม่ให้อ้วนอะแต่ว่าการออกกำลังกายน้อยการออกกำลังกายน้อยลง
1: ค่ะก็คงจะเป็นวัยที่แบบผู้ใหญ่ว่าไหมฮะนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เทรนการออกกำลังกายเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเทรนเลยอยู่ในกระแสเลยล่ะเขาออกกำลังกายกันอยู่แล้วที่จะอ้วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่นะหมายว่าใช่ไหม
0: มีเมืองด้วยนะมีเมืองที่อ้วนอัตราโรคอ้วนสูงที่สุดคืออุนซานค่ะอุนซานเนี่ยโอ้คนอ้วนเพิ่มขึ้น 38.2% ตามมาติดๆด้วยจอนนำนะคะที่ 38% อุนซานเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักค่ะพนักงานส่วนใหญ่อาจจะมีพฤติกรรมการกินอาหารจานด่วนแล้วก็พลังงานสูงแล้วก็ทำงานนั่งโต๊ะหรือคุมเครื่องจักรเป็นเวลานานไม่ได้ขยับร่างกายไง
1: กิมจิไม่ช่วยเลย
0: ในปี69นี้เนี่ยทางเกาหลีใต้บอกว่าโรคอ้วนไม่ได้เป็นเพียงปัญหาส่วนบุคคลอีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของเพศและภูมิภาคอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะโอ้เนี่ยพี่เป็นยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
0: โรคอ้วนนะคือโรคการเป็นคือจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็เถียงกันนะว่าคุมอาหารและไม่ออกกำลังกายก็ผอมบางคนก็บอกว่าอาหารกินไปตามปกติแต่เลือกกินและออกกำลังกายถึงจะผอมพี่หมายเชื่ออันไหนมันต้องควบคู่กันนะ
1: ค่ะแน่นอนมันต้องควบคู่กันและยิ่งจะให้น้ำหนักลงไวๆเนี่ยการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญคุณอ้อมและแต่ถ้าออกกำลังกายอย่างเดียวแต่กินอาหารเท่าเดิมไม่มีวันที่จะลดลงมันจะช้ามากคุณต้องลดปริมาณอาหารด้วย
0: ค่ะจริงๆแล้วอ่ะออกกำลังกายนะเขาบอกว่ามันต้องอาศัยความสม่ำเสมอนะพี่ไหม
1: แน่นอนค่ะจะออกกำลังกายอะไรมันก็ต้องต่อวันเนี่ยมันก็ต้องให้ถึง 30-40 นาทีต่อเนื่องกันนะแล้วก็ทำทุกวันถ้ามันน้อยไปมันก็ไม่ไหวเขาบอกว่าการจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอ้อมต้องเป็นนักคำนวณที่ดีอย่างสุภาพสตรีเนี่ยเรากินหรือไม่กินเนี่ยเราหายไปวันละ 1,500-2,000 แคลอรี่อยู่แล้วต่อวันนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าเรากินให้มันน้อยกว่ากินให้มันน้อยกว่าที่จะเพิ่มไปถ้าเรากินเราคำนวณสินะคะคำนวณไอ้แคลอรี่ที่เรากินว่าเราอย่ากินเกินนะอย่ากินเกิน 1,500 หรือ 2,000 ต่อวันนะกินให้น้อยแต่ร่างกายเราก็จะกำจัดไอ้ไขมันมันจะดึงไขมันก่อนนะก่อนที่จะไปที่อื่นแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังไม่เสริมสร้างเลยมันก็จะเอากล้ามเนื้อเราไปด้วยนะนะคะเราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้องกินโปรตีนแบบนี้คุณอ้อ
0: ใช่ค่ะคือการออกกำลังกายมันก็มีหลายแบบแต่ที่อ้อมเห็นคนออกกำลังกายและได้ผลมากที่สุดคือการวิ่งเหาะๆเนี่ยพี่ไหมคือเดินเนี่ยอ้อมก็เดินนะเคยก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยมันจะเผาผลาญได้น้อยกว่าการวิ่งเหาะๆคือมันจะเหนื่อยการเดินเนี่ยมันจะเหนื่อยช้าหน่อยแต่การวิ่งเหาะๆเนี่ยมันจะทำให้เหงื่อออกเร็วแล้วก็ได้ผลดีแต่บางคนกังวลไงว่าเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างอะไรบ้างเนี่ยสามารถวิ่งออกกำลังกายได้ไหมนะคะแต่ต้องเขาบอกว่าวิ่งได้นะแต่เป็นรูปแบบการวิ่งแบบเหยาะๆที่ใช้ความหนักระดับปานกลางนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประเมินจากแพทย์ประจำตัวก่อนด้วยเพื่อความปลอดภัยนะพี่ใหม่อันเนี้ย
1: ก็เรียนอย่างนี้คุณอ้อมบางคนเขาวิ่งไม่ได้อะอย่างไหมเนี่ยอยากวิ่งออกกำลังมันวิ่งไม่ได
0: ้
1: เพราะมันวิ่งไม่ได้จริงๆอ่ะท่านฟังอาจจะไม่เชื่อมันวิ่งไม่ได้จริงเดินเร็วๆพอไหวนะแต่เขาบอกเดินเร็วๆนี่ก็ได้นะคุณอ้อมก็คือมันก็ได้ออกกำลังกายเหมือนกันแต่ต้องเดินเร็วๆนะเพราะเราวิ่งไม่ไหวต้องเดินเร็วๆเอาใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเดินติดต่อกัน
0: หลักในการลดน้ำหนักไม่ให้เครียดก็ไม่อยากจะให้ตั้งเป้าว่าฉันจะต้องลดได้เดือนนี้กี่กิโลอ่ะมันแต่ว่าเราทำไปทุกวันให้มันเป็นกิจวัตรอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ลงเองแล้วพี่ใหม่นะเอามอง
1: ถูกต้องค่ะ
0: อย่าไปกดดัน
1: ทำให้

0: เนื่องกันแล้วไม่ใช่แบบอุ้ยดูสิคุณเขาหนึ่งเดือนเขาลดไปตั้ง10กิโลไม่ไหวท่านผู้ฟังนะคะมันเยอะเกินไปนะคะเอาสักหนึ่งอาทิตย์ให้มันได้ลงมาสักกิโลนึงก็เก่งแล้วลงมาสักขีดต้องขีดต้องขีดก็เก่งแล้วเอาลดไปทีละนิดมันจะได้ไม่ย้วยไม่เพลอะไรแบบเนี้ยคิดอย่างนี้กันละกัน
1: ก็อย่าให้มัน
0: กำลังไปด้วยนะ
1: อย่าให้อ้วนไปไกลบางทีเราก็คิดแบบนี้แล้วเนาะให้ใส่กางเกงที่ไม่เคยใส่ได้ให้มันใส่ได้ไม่อึดอัดก็พอ
0: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: สวัสดีพี่กนกลดานะคะพี่อัญชลีพี่อรสาพี่บุญมากพี่ ETS พี่โจมิเตอร์นะคะพี่สุภชัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยขอบพระคุณมากๆค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้
0: ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้เจอกันน้องขวัญนะคะพี่ใหม
0: ่ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงที่ชัดเจนที่สุดคือนายชนินแก่นหิรันทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทาง Facebook ทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้วลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริ้งเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.และลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
1: นายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชานชาลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงก์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสน

0: นบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2.9 ล้านบาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 200,000 บาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วราลินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบหอมุดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่าข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบพอมุสอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแรงครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง Mcord News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับผู้ฟังคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิดีโอ FM 100.5 MCOT News นะครับรวมไปถึงตอนนี้ก็ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News

0: FM 105.5 มีไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่นะขณะนี้เข้ามาชมสดฟังสดได้ที่หน้าแฟนเพจนะครับรวมทั้งฝากข้อความพูดคุยกับผ่านรายการของเราที่หน้าคอมเมนต์ของที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็ LINE Official ครับ @mcotnews พูดคุยกันได้อีกช่องทางนึงนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากให้คุณผู้ฟังมีติดเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังไว้นะครับก็จะติดตามทุกข่าวสารของอสมทได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งจะดูผ่านเป็นทีวีจะฟังเป็นวิทยุหรือว่าจะติดตามข่าวสารผ่านช่องทางของข่าวสื่อออนไลน์ของอสมทก็มีอยู่บนหน้าแอปพลิเคชัน MCOT Connect นั่นเองนะครับวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับมี1ประเด็นร้อนแรงนะครับร้อนแรงเลยนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเรื่องนี้ไปเกิดเรื่องที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าทำไมถึงร้อนไปทั่วมหาดไทยเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้กันกับประเด็นที่เรามาไขปมในวันนี้นะครับรองซีฟู้ดอยู่ไหนใหญ่มาจากไหนกล้าขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับคุยเรื่องนี้การประเด็นนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโนครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ปกติผมไม่ค่อยได้ยินนะครับว่ารองผู้ว่าขู่ผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าเนี่ย
1: มัน
0: ผิดเขาเรียกว่าลำดับชั้นไปหน่อยนะอาจารย์คือปกติจะได้ยินแต่ผู้ว่าสั่งย้ายลูกน้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยลูกคนใต้บังคับบัญชาระดับรองผู้ว่าเนี่ยจะสั่งขู่ย้ายผู้ว่าเฉยเลยอาจารย์
1: ยังอยู่ในสายบังคับบัญชาไงก
0: ็
1: ก็เป็นความรู้สึกผิดปกติแน่นอน
0: ครับอาจารย์
1: แต่ถ้าเกิดรองซีฟู้ดไม่ได้อยู่ในราชการน่ะออกจากราชการมาแล้วเนี่ย
0: ครับอาจารย์
1: เป็นคนทั่วไปก็อาจจะย้ายใครก็ได้ถูกไหมที่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะเห็นไหมล่ะฮะบางคนเป็นอดีตนายตำรวจไปแรงต่างเวลามีเรื่องขึ้นมาก็ขู่ย้ายคนนู้นคนนี้ก็มีไง
0: มีใช่ใช่ใช่ใช่
1: อันนั้นมันเกิดขึ้นได
0: ้
1: แต่ในสายบังคับบัญชาเนี่ยมันทำไม่ได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ในสายบังคับบัญชามันทำได้แม้กระทั่งบางทีคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาจะย้ายลูกน้องโดยตรงบางทีมันก็ยังทำไม่ได้โดยตรงเลยด้วยซ้ำไปถูกไห
0: ม
1: มันต้องผ่านคณะกรรมการผ่านอะไรด้วยซ้ำไปในบางตำแหน่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ในข้อเท็จจริงจริงมันจะย้ายใครมันก็ต้องมีเรื่องก่อนแหละมันต้องมีตั้งแท่นก่อนแหละถูกไหมครับ
0: ครับอาจารย
1: ์นะแต่ทีนี้วันนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจคือคนหลายคนก็ไปติดใจคำว่าซีฟู้ดเนี่ย
0: ซีฟู้ด
1: คือบางคนทำไมรองซีฟู้ดตอนหลังก็อันนี้คือมันคือรองซีฟู้ดก็สุดท้ายก็คือรองอาหารทะเลนะ
0: ครับครับ
1: ซีฟู้ดอาหารทะเลทีนี้ทำไปแต่มาจริงๆเขาชื่อกุ้งนะชื่อเล่น
0: มาจากชื่อเล่นของท่านรองผู้ว่าคนนี้แหละ
1: ทีนี้เผอิญกุ้งมีสองคนได้อีกที่เป็นรองผู้ว่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่มาทีนี้ก็มีอยู่กุ้งหนึ่งแหละนะฮะมีอยู่กุ้งหนึ่งนะฮะที่ตรงที่สุดแต่ก็เรียกว่ารองซีฟู้ด
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็เรียกเป็นตระกูลแล้วความจริงคุณนกกุ้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีซีฟู้ดเท่านั้นนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่
1: กุ้งน้ำจืดก็มี
0: ไงมี
1: ไปกุ้งกล้ามกรามเงี้ยกุ้ง
0: ครับครับ
1: อะไรอ่ะกุ้งขาวใช่ไหมที่เขาเลี้ยงในน้ำจืดนะ
0: ใช่ใช
1: ่กุ้งทะเลมันก็อะไรอ่ะมี
0: กุ้งแชบวย
1: กุ้งแชบวย
0: กุ้งลายเสือ
1: นะ
0: ครับ
1: เอาล่ะเอาไปว่าซีฟู้ดกันละกัน
0: ส่วนใหญ่เขาก็ไม่รวมอยู่ในซีฟู้ดอาจารย
1: ์มันแต่ว่าคนก็คงจะมีชื่อกุ้งมั้งไหมมันอีกหน่อยจะมีเรียกรองสัตว์ปีกก็ได้นะมีอะไรนะนะ
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็ว่าไปแล้วกันนะทีนี้พอมาสนใจตรงนี้ก็ปรากฏว่าเราก็ดูนะปรากฏได้ผมก็นั่งดูคลิปนี้หลายคนเนี่ยนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ที่นายกบอกเขาเรียกอะไรนะโกรธจนควันออกหูนะ
0: โกรธสิครับ
1: โปรดนะก็เลยสอบถามเลยคนไหนลองซีฟู้ดไหนคนไหนลองซีฟู้ดนะมั้ยเดี๋ยวหลังจะลือย้ายผู้ว่าได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ เรื่องราวเหล่านี้มันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาทุกคนก็เลยต้องไปสืบคนกันว่าใครคือลองซีฟู้ดแล้วจริงๆในคลิปเนี่ยลองซีฟู้ดก็ได้พูดจริงๆด้วยนะ
0: ครับ
1: ได้ก็เรียกอะไรอ่ะแสดงตัวขึ้นมานะแต่เขาบอกว่าคือกุ้งมี2กุ้งอ่ะนะฮะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยนายกก็ถามพอถามไปถามมาเดี๋ยวนะรองซีฟู้ดคือชื่อกุ้งใช่ไหม
0: ครับ
1: สุดท้ายก็เลยต้องแสดงตัวขึ้นมาว่าชื่อกุ้งนะ ขาเรียกว่าอะไรนะชื่อจริงๆชื่อ

0: องผู้ว่านะชื่อธีรพงษ์ช่วยชูใช่ไหมฮะ
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแต่ก็บอกว่าขออนุญาตที่จะไม่อธิบายไม่อะไรต่างจะขอทำเป็นเอกสารชี้แจงใช่ไหมซึ่งคือนานๆเราก็จะเจอลักษณะอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เจอในลักษณะที่เรียกว่าประชุมใหญ่แล้วก็มีการไล่ตามหากันนะฮะแล้วก็คนไหนเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วเราได้ยินลักษณะอย่างนี้มีอยู่สมัยหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ไหมตอนนั้นสมัยที่คุณธรรมนัสอ่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ด้วยแล้วก็ลงไปประชุมแล้วแกก็ตามหาคนนะว่าคนไหนมาไม่มาอะไรเงี้ยนะ
1: มีเช็ครายชื่ออ
0: ่ามีเช็คชื่อนะฮะเราก็ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าอะไรอ่ะอย่าหายบ่อยนักนะถ้าหายยักเดี๋ยวก็คุณจะหายไปเลยอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยคืองานนี้ก็ปรากฏนี่เป็นการประชุมผู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นการมอบนโยบายคือเพิ่นท่านนายกก็สวมอยู่สองตำแหน่งไงตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: อีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดูแลนะในแง่ของผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าประชุมกับผู้ว่าทั่วประเทศแต่เรื่องมันมาฮอตกันที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมแล้วจังหวัดภูเก็ตนี่กลายเป็นจังหวัดที่คือเราสังเกตดูช่วงหลังเนี่ยภูเก็ตเนี่ยใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องบินไปภูเก็ตบ่อยครั้งสังเกตดูไหมครับ
1: ครับ
0: มันมีอะไรนะฮะสมัยนายกเศรษฐาพวกเราก็คงจะจำได้นายกเศรษฐาไปภูเก็ตบ่อยครั้งมากเลยนะฮะคือตัวนายกเศรษฐาก็ไม่เข้าอยู่เมืองไทยอ่ะว่าตรงๆนะ
1: คร
0: ับ เดินทางเยอะแต่หนึ่งในที่เดินทางไปก็คือเดินทางไปภูเก็ตอ่ะซึ่งหลายคนก็งงๆเอ๊ะทำไมไปภูเก็ตทำไมมันมีจังหวัดที่ใครก็นึกถึงก็ต้องออกไปนะฮะ
1: คร
0: ับ เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไปที่ภูเก็ตเนี่ยหลายครั้งแม้กระทั่งไอตอนช่วงไอเกิดโควิดเนี่ยก็ใช้ภูเก็ตเนี่ยเป็นที่เปิดเมืองน่ะจำได้ไหมครับ
1: เป็นแบบเหมือนแซนด์บล็อกลองทดลองเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: เป็นแซนด์บล็อกครับเป็นแซนด์บล็อกในการยกตัวอย่างของการเปิดเมืองอ่ะนะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเนี่ยพอมาถึงยุคของคุณอนุทินในเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปภูเก็ต
1: ครับ
0: ก็จะเห็นว่าเห็นไหมที่ตอนนั้นอยู่ๆก็ไปโผล่ที่ภูเก็ตเลยอ่ะใช่มั้ยฮะ
1: บินไปลง
0: ไปหาดฟรีดอมอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไปพูดถึงอะไรอ่ะผู้มีอิทธิพลไปแบบไปดูคือเราก็จะพบว่าภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองที่มันเป็นปัญหาอยู่มาเป็นเวลานานนะ
1: มีทั้งความเจริญแต่ก็แฝงไปด้วยความปัญหา
0: ใช่เพราะที่นี่ก็เป็นเมืองที่จะพูดยังไงดีมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่นะแล้วว่ากันตรงๆก็มีมาเฟียแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คือเมืองที่มีมาเฟียนี่นะเราก็แทบจะเอ่ยชื่อไปได้เลยภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีมาเฟียถูกไหมครับมาเฟียต่างชาติเลยแหละนะฮะสองก็พัทยานี่ก็มีมาเฟียจับปฏิเสธแล้วว่าไม่มีนะฮะแล้วความจริงเนี่ยสมุยเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็มองจับตาดูอยู่นะสมุยหรือเกาะพังงานเนี่ยนะเมืองลักษณะอย่างเนี้ยเป็นเมืองที่เราพูดตรงๆว่ามีเรื่องของมาเฟียอยู่ถูกไหมครับ
1: มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นเกาะแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆชาวต่างชาติชอบมาม
0: ันเป็นเมืองสวรรค์นะเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์นะอย่างนะภูเก็ตเนี่ยนะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวรู้จักบางทีเนี่ยรู้จักมากกว่าประเทศไทยในบางช่วงในจำไป คือพูดง่ายๆว่าบางคนที่บินมาลงที่ภูเก็ตแล้วก็คิดว่านี่คือเป็นประเทศไทยไปเลยแหละนะฮะไม่ได้ไปที่อื่นแหละแล้วก็เป็นที่บางคนนี่เขามาซื้ออะไรอ่ะสังหาริมทรัพย์อ่ะนักฟุตบอลชื่อดังเราก็มีอยู่นะเนี่ยเดวิดเบ็คแฮมก็มี
1: ใช่เป็นเจ้าของอยู่ก็มีครับ
0: มีระบางพื้นที่โรงแรมที่พักนี่เขาจัดเป็นพื้นที่เฉพาะเลยด้วยคนอื่นเข้าไปไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วเป็นเกาะที่ขนาดไม่ใหญ่แต่ว่ามีพื้นที่ที่ครบถ้วนอ่ะเหมือนกับแบบอะไรภูเขาก็มีน้ำทะเลก็มีน้ำตกก็มีใช่ไหมทุกอย่างมีหมดเลยในที่เกาะเดียวเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็สมบูรณ์แบบมากนะในตัวเมืองก็มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันมาถึงว่าแล้วอย่างเงี้ยภูเก็ตเนี่ยมันเป็นที่ที่ว่าถ้าใครไปเนี่ยก็ต้องไปที่จับตาดูนะฮะ
1: ค
0: ุณโอ๊ครู้ไหมมีคนบอกว่าเนี่ยปี2500เอาปีงบประมาณก็ได้นะปีงบประมาณเนี่ยนะครับ2500อะไรอ่ะจากปี68เนี่ยพอสิ้นปีงบประมาณปี2018ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นายรับไอ้คนที่

0: ู้ว่าภูเก็ตก็คือคุณโสพลสุวรรณรัตน
1: ์
0: นะจบไปเมื่อวันที่30กันยายน2568แล้วก็ย้ายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่มาแทนก็คือเนี่ยผู้ว่าสรัญศักดิ์ศรีเคลือนเนตรมาลงวันที่1ตุลา2568
1: ครับ
0: อยู่แค่ถึงวันที่12พฤศจิกายน2568ก็ย้ายฮะ
1: ย้ายวันมาก
0: ย้าย2คนแล้วนะเพราะว่าคนหนึ่งก็คือโสพลสุวรรณรัตน์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อีกคนก็คุณสรัญศักดิ์นี่ย้ายแค่เท่าไหร่เองอ่ะประมาณสัก1เดือนนิดเดียวไง
1: ครับ1เดือน
0: 1เดือน12วันเองถูกมั้ยฮะแล้วก็นี่ฮะเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยเข้ามาแทนนะฮะก็คือคุณนิรัตพงศ์สิทธาวรเนี่ย
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2518ถึงเมื่อวานเนี่ยนะฮะถ
1: ึ
0: งวันนี้เอาไปได้ถึงวันนี้ดีกว่า
1: 16มิถุนายน
0: 16มิถุนายนนะครับและวันนี้ก็ได้ผู้ว่าใหม่แล้วถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นอะไรนะคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะก็มาจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมานั่งเป็นผู้ว่าภูเก็ต
1: แทน
0: ส่วนคุณนิรัตน์พงศ์สิทธาวรก็ย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: คร
0: ับ สรุปก็คือภูเก็ตนี่ในแค่1เดือนเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4ผู้ว่าไม่น่าเชื่อนะ
1: ถือว่าเป็นแหล่งปรับเซียน
0: จะเรียกว่าแหล่งปรับเทียนหรือว่าแหล่งรับน้องเมื่อเนี่ยค
1: ุ
0: ณผู้ว่าเซมเบ้เอ้ผู้สื่อข่าวถามว่านี่เป็นที่รับน้องใหม่หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ผู้ว่าเซมเบ้คุณนิรัตน์ก็เลยบอกว่าไม่ได้รับน้องใหม่ว่าตัวเขาเนี่ยอาวุโสมากกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยนะเนี่ย
1: ครับ
0: อาวุโสเป็นนะเรียกว่าตั้งแท่นเป็นผู้อาวุโสมานี่9ปีแล้วเพราะนั้นไม่ใครน้องใหม่แล้วก็เป็นที่ใหญ่แล้วพูดง่ายๆนะก็คงอธิบายไปทางนั้นนะแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นจังหวัดที่ท้าทายมากถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้มันมีคำถามว่าเอ้ยคนที่ไปลองซีฟู้ดเนี่ยทำไมถึงกล้าที่จะแบบอะไรครับเล่นนะลงมือครับนะฮะ
1: กล้าพูด
0: เบ้ง
1: กล้าพูดกล้าตัดสินใจแบบนั้นนะจ๊ะ
0: ใช่เขาไม่ได้พูดออกมานะแต่ว่าหมายถึงในส
1: ื
0: ่อโซเชียลนี่แหละนะ
1: ใน
0: แชทต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันถูกเรียบเรียงกันมาโดยเพราะยิ่งในโซเชียลเนี่ยมันก็ถูกเปิดเผยแหละถูกไหมครับแล้วดูเหมือนก็แสดงตัวเลยวิพากษ์วิจารณ์เลยเพราะว่าถ้าคนไปดูโอ้นี่ลองซีฟู้ดก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีเส้นทางมาน่าสนใจเหมือนกันคนหนึ่งเลยแหละใช่ไหมก็มีความเติบโตมีผลงานมาจากหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับนะเป
1: ็
0: นคนที่อะไรอ่ะผ่านเส้นทางของการเป็นทางของการรับราชการมีผลงานเด่นๆมากมายพอสมควรบริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวนะจัดการแก้ปัญหาเรื่องประมงผิดกฎหมายมาดูแลทรัพยากรทางทะเลนะจริงๆโดยพื้นที่เนี่ยโดยคนที่เป็นพื้นที่การเกิดจริงๆเป็นคนนครศรีธรรมราช
1: ใช่ครับคน
0: แล้ววันนี้พอหลังจากที่ถูกนายกถามหาผู้ว่าซีไอ้ลองซีฟู้ดเนี่ยก็เลยปุ๊บเดียวก็ย้ายทันทีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ย้ายอยู่ในล็อตเดียวกันเนี่ย5รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะฉะนั้นรองซีฟู้ดก็เลยกลับเข้าไปสู่บ้านเกิดตัวเองก็คือกลับไปสู่นครศรีธรรมราช
1: ครับผม
0: นะฮะในเวลารวดเร็วเลยนะครับรองเกิดการสลับตัวอย่างเขาเรียกอะไรโคลาหลนะเดือดร้อนมาถึงสมุทรสาครนะฮะ
1: ใช่ใช่โหแต่สมุทรสาครไปภูเก็ตนี่ไกลไกลนะ
0: นะคือกระเด็นกันเขาเรียกอะไรขยับไม่คือถ้ามันไม่ขยับมันก็ไม่ได้ไงถูกไหม
1: เพราะว่าตำแหน่งมันจะซ้อนกันไม่ได
0: ้มันจะซ้อนกันได้ไงก็ต้องอีกขยับอีกคนตัวนี้ก็คงไม่เพราะว่า
1: สลับที่สลับทางกันไปก่อน
0: ใช่นะโดยเริ่มจากรองอะไรรองวจิราพรวจิราพรผู้หญิงนะฮะ
1: ครับ
0: วจิราพรอมาตยกูลนี่ก็เป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชก็ต้องลุกขึ้นอ่ะไปเป็นรองผู้ว่าสมุทรสาครแล้วก็ให้รองซีฟู้ดคือคุณนะคุณธีรพงษ์ช่วยชู
1: ครับ
0: จากรองผู้ว่าภูเก็ตนี่ไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชแทน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพอรองผู้ว่านครศรีธรรมราชลุกมาแทนไอ้ทศตีลุกไปที่ภูเก็ตนะฮะไปโทษทีผู้ผิดรองจิราพรเนี่ยนะ
1: รองจิราพรไป
0: นครศรีธรรมราชไปสมุทรสาคร
1: ครับ
0: แล้วธีรพงศ์ก็ไปลงที่นครศรีธรรมราช
1: ถูกครับ
0: เพราะนั้นผู้ว่ารองผู้ว่านครไปสมุทรสาครก็ต้องลุกแล้วตำรวจเอกเขตรัฐเนี่ยนะครับ
1: ครับก็สลับกันแต่อยู่

0: ็ตแทน
1: ไปอยู่ที่ภูเก็ตแทน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็กระเทือนไปถึงอะไรอ่ะ
0: ท่านรอง
1: รองผู้ว่าภูเก็ตอีกคนหนึ่งเนี่ยฮะคือที่อยู่ด้วยกันน่ะกุ้งที่สองอ่ะนะ
0: ครับ
1: ชื่อกุ้งเหมือนกันน่ะก็คืออดุลชูทองเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เลยไปรองผู้ว่าที่สงขลา
0: อืมครับ
1: นะและขณะเดียวกันรองผู้ว่าสงขลาเดิมก็ต้องย้ายไปเป็นรองผู้ว่าที่ภูเก็ต
0: ก็สลับที่กัน
1: โอ้โหลุกกันเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะชื่อรอมฎอนนะฮะรอมฎอนฮายีวาแวร์เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นหมุนไป5คนนี่แบบตกใจเลยนะวันเดียวเนี่ยนะฮะจากการตามหารองซีฟู้ดธนาเองก็กระเทือนไปถึงอะไรอ่ะสงขลากระเทือนไปถึงสมุทรสาครขยับตัวนะฮะทุกคนก็อ้าวนี่ไม่ได้ย้ายผู้ว่าซะแล้วดิก็โดนพอดอย่างนี้ปั๊บก็เลยโดนย้ายตัวเองซะแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ได้ข่าวว่าคนในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชก็ต้อนรับนะบอกกลับมาบ้านเรากลับมาบ้านเรานะ กลับมาบ้านเราแต่ปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นอีกวันต่อมาวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำให้คนงงไปมากยิ่งนั้นยิ่งกว่าขึ้นก็คือเพราะว่านายกอนุทินก็บอกใครจะมาย้ายผู้ว่าได้คนที่ย้ายผู้ว่าได้มันต้องเป็นนี่นะปลัดกระทรวงต้องเป็นอะไรรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
0: มอท1นั่นเอง
1: ต้องผ่านในครม.
0: ครับ
1: นะมันทำเองได้ยังไงรอผู้ว่าจะมาใหญ่มาจากไหนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วพูดเลยว่าคนพูดนี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรไปปลดผู้ว่า
0: เอออ
1: ะไรไปหรือจะไปปลดมท.1ด้วยนะ ว่าไปเรื่อยเลยนะฮะ แล้วก็อธิบายขั้นตอนให้รู้ว่าการย้ายผู้ว่าเนี่ยต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีใช่ไหม
0: ใช่
1: ต้องได้รับรองคณะรัฐมนตรีไปย้ายเลยไม่ได้ได้ไงพอพูดเสร็จวันนี้ก็เลยทำซะเลยดูไหมครับ
0: ก็เลยย้ายซะเลย
1: ก็เลยย้ายซะเลยนะ
0: ย้ายซะเลย
1: เออก็ตกลงก็เลยคนก็เลยยิ่งงงกันยาว
0: ไหนบอกย้าย
1: ไม่ย้ายก็โดนย้ายจริงเพราะได้ข่าวลือที่บอกว่าจะย้ายผู้ว่าเออมันใช่ท่านสิเอ๊ะไม่ยังไงก็เลยชักงงๆเอ๊ะงงกันหมด
0: ย้ายเพราะเป็นไปตามที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือย้ายเพราะว่าต้องการให้ปัญหามันเคลียร์ซะยังไงก็ยังไม่มีคำตอบแล้วจ้ะ
1: มีก็ลองก็นายกอนุทินก็บอกเองว่าใครก็ว่าเออมาดีขึ้นอ่ะจะได้จัดการเรื่องเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลนะ
0: ครับ
1: ผู้มีอิทธิพลจะจัดการใหม่นะฮะก็เลยก็เรียกว่าเหมือนส่งมันน่าจะอยู่ในแผนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องส่งบุคคลคนนี้ไปนะครับก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เนี่ยนะจริงๆก็คือรองปลัดกระทรวงไอ้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกไหมฮะ
0: ครับใช่
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแทนเนี่ยนะครับก็ชื่อโชตินรินทร์เกิดสมเนี่ยนะครับไปแทนซึ่งความจริงคุณโชตินรินทร์เกิดสมก็คืออดีตผู้ว่าจังหวัดสงขลา
0: อ
1: ื
0: ม
1: นะฮะผู้ว่าจังหวัดสงขลาซึ่งก็เคยมีคดีดราม่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวก
0: ครับ
1: นะฮะกับอะไรนะคุณอะไรนะที่เป็นนักการเมืองนะฮะเดี๋ยวนะคนหนึ่งเนี่ยนะ
0: คือ
1: พูดง่ายว่าพอไล่ไปไล่มามันก็จะมีเรื่องราวที่มันก็โยงกันอยู่อะนะเพราะว่าคนนี้ฮะคุณโชตินรินทร์เนี่ยเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเคยทำหนังสือถึงนายอำเภอสงขลาขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้คุณเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาพูดง่ายว่าช่วยดูอำนวยความสะดวกกันด้วยนะนะเมื่อ17สิงหาคม2568แต่ตลอดก็อ้างว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่หนังสือราชการจริง
0: บอกว่ามีการปลอมขึ้นมา
1: ถูกประเด็นนี้ขึ้นมาก็วนก็กลับเข้ามาที่ตรงจุดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแผนที่จะส่งกลับเข้ามาเพื่อมาจะแก้ปัญหาที่ภูเก็ตอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่งวดนี้ก็ไปเอาเป็นว่าภูเก็ตเปลี่ยนหมดเลยทั้งผู้ว่าและรองผู้ว่าทั้งสองคนถูกไหมครับ
0: ครับ
1: งวดนี้นะนั่นก็คือจากการประชุมมอบนโยบายเพียงวันเดียวพอเกิดเรื่องของรองซีฟู้ดขึ้นมาก็เลยปรับไปซะเลยทีเดียวถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็รวดเร็วก็รวดเร็วเลยก็คือผู้ว่าคนใหม่ละไอ้ตัวผู้ว่าคนใหม่ละรองผู้ว่าไปอีกสองคนก็คนใหม่ละก็ต้องตั้งหลักกันใหม่หมดเลยแล้ววันนี้ก็ปรากฏก็ต่อเนื่องไงคุณสุชาติชมกลิ่นเองก็จะจัดการเรื่องทรัพยากรถูกไหมฮะ
0: ชายหาด
1: พื้นที่ชายหาดตรงนี้เหมือนกันเพราะมันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมาเลยแหละ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆกับที่จังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: นะฮะนั่นเราก็จะเห็นว่าเออมันก็มีสิ่งที่มันกระทบแต่ว่าที่มันเป็นการผูกปมคือตรงนี้ฮะคุณโอ๊คคือผมมีความรู้สึก

าไอ้คำขู่การย้ายคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินพูดกันมานานแล้วหมายความว่าถึงเวลาเอ้ยไอ้นี่ถ้าไม่ถูกใจดูสั่งย้ายเลยนะมันใครก็ว่า

0: ไอ้เรื่องการย้ายเนี่ยมันทำไมมาถึงมีคนการขู่กันได้หรือว่าการสั่งกันได้ให้มีการย้ายกันได้ถูกไหมครับนะบางคนก็บอกว่าบางทีบางที่เนี่ยก็มีอะไรอ่ะไปลงขันกันย้ายคนอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อกี้นะ
1: เคยได้เป็นข่าวเป็นคลาวอยู
0: ่แม้เราก็ได้ยินเอ๊ะการย้ายที่มันเกิดจากอะไรกันแน่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเกิดจากเขาเรียกอะไรความผิดพลาดหรือสิ่งที่ต้องการทำให้มันดีขึ้น
1: ครับ
0: เพราะการย้ายเนี่ยบางครั้งในการย้ายก็ใช้เพื่อการลงโทษถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ถูกไหมยกตัวอย่างเช่นตำรวจเนี่ยเขาใช้บ่อยถูกไหมฮะ
1: ประจำ
0: ที่ก็เรียกย้ายห้าเสือ
1: เด้งห้าเสือเด้งย้ายนะเยอะ
0: เด้งบางคนก็เรียกว่าเด้งใช่ไหมแต่จริงก็คือย้ายนั่นแหละใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่เป็นการย้ายชั่วคราวฮะ
1: พอย้ายไปพักก่อนเผื่อข่าวอื่นมาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม
0: ่เป็นเสือไปจำศีลอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งประเดี๋ยวว่าเสือก็ย้อนแวบกลับเข้ามาที่เดิมอีกแล้วนะฮะพอให้กระแสมันตกไปเงียบไปนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าย้ายทำนองลงโทษ
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เห็นอยู่แต่มันไม่ได้ลงโทษจริงจังเอาเพราะจริงแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายถูกไหมครับนะฮะอีกงานหนึ่งก็คือย้ายไปแล้วมีความเจริญก้าวหน้าถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือเลื่อนเลยจากสมมติว่าคนที่เป็นระดับอะไรปลัดจังหวัดขยับขึ้นไปรองผู้ว่าจากผู้ว่าขึ้นมาเป็นผู้ว่าอันนี้ถือว่าย้ายเติบโตใช่ไหม
1: หรือว่าผู้ว่าจากจังหวัดนี้ย้ายไปอยู่จังหวัดไหนที่ใหญ่กว่าครับ
0: เพราะในจังหวัดนี้มันจะมีจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กอยู่นะ
1: ใช่ไหมมีเขาเรียกว่าลิสต์อยู่นะอาจารย
0: ์มันเป็นลิสต์ลักษณะอย่างนั้นแต่ช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลือนเป็นมือวางมากกว่าใช่ไหมครับ
1: วางแล้วแต่ว่า
0: ผู้บริหารจะไว้ใจใครใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: จะเอาใครไปลงอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยไม่มันไม่ได้เป็นธรรมเนียมเก่าแล้วนะเมื่อก่อนเนี้ย
1: เมื่อก่อนต้องฝีมือ
0: ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับคุณโอ๊คจะเคยได้ยินมันสู้กันหมดอะระหว่างสิงดำสิงแดงแล้วตอนหลังมันมีสิงขาวแล้วก็มีสิงทองใช่ไหมครับอย่างน้อยสี่สิงเนี่ยผลัดกันว่าใครที่จะเป็นอะไรอ่ะ
1: ขึ้นครองตำแหน่งใหญ่สุดก็
0: ตอนนี้เป็นยุคสิงดำหรือใครจะเป็นยุคสิงแดง
1: ครับ
0: นะสิงดำนี่ก็คือจุฬาสิงแดงนี่ก็คือธรรมศาสตร
1: ์
0: แต่ช่วงหลังเนี่ยสิงขาว
1: มา
0: ก็คือรังคำแหงเนี่ยมาแรง
1: สิงขาวจะเป็นเชียงใหม่อาจารย
0: ์โชคดีสิงขาวเชียงใหม่แล้วก็
1: สิงทองจะเป็นรามคำแหง
0: รามคำแหงเนี่ยก็มาแรงนะช่วงหลังนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าเริ่มมีอะไรอ่ะมากขึ้นเลยล่ะคนที่
1: ม
0: า
1: ในยาม
0: รามคำแหงมาจากรัฐศาสตร์นะฮะ
1: พวกเขาเรียกว่าข้าราชการระดับสูงในตำแหน่งของมหาดไทยก็ขึ้นมาจากสถาบันเหล่านี้เยอะขึ
0: ้
1: น
0: แต่วันนี้คุณโอ๊คจะไม่ได้ยินคำว่าสิงทองสิงแดงสิงดำอะไรอีกแล้วใช่ไหมสังเกตดูไหมครับ
1: ครับครับใช่
0: ก็ไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งชลศิษย์ที่ดูเลยเนี้ย
1: มันเกี่ยวกับอะไรดีครับอาจารย
0: ์ไม่รู้จะเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็เกี่ยวกับหนูดิฮะไม่ใช่เกี่ยวก
1: ับ
0: ไม่ใช่แล้วถูกไหมฮะมันก็เปลี่ยนไปแล้วตูแล้วแต่ความเหมาะสมไงว่าจะต้องใช้ใครถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เกิดจากเขาเรียกอะไรความเจริญในงานเท่านั้นที่มันจะต้องหมุนเวียนกันเหมือนในอดีต
1: ครับ
0: นะจากจังหวัดนี้ถ้าเราไปดูผู้ว่าหลายคนเนี่ยตอนจะเกษียณเนี่ยมันจะถูกหมุนจากจังหวัดเล็กขึ้นไปสู่จังหวัดใหญ่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วบางทีก็ไปจบถึงระดับอะไรปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้มันกลายเป็นเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยจังหวัดภูเก็ตที่เจอถึง4ผู้ว่าในปีเดียวกันเนี่ยผมว่ารู้สึกมันมีความไม่เหมือนไม่เหมือนเดิม
1: มีนัยยะใช่ไหมอาจารย
0: ์มันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าจะถามว่าเป็นการแก้ปัญหาโดยที่ว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ก็ยอมรับได้นะเพราะว่าจะไปนั่งแช่อยู่ให้ครบวาระ4ปีแล้วค่อยพิจารณาโยกย้ายไปแล้วปัญหาก็ยังไม่ได้นั่นอันนี้มันก็
1: เสียเวลาอาจจะเสียเวลาคนในพื้นที่นะอาจารย
0: ์แต่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเมื่อย้ายใหม่ก็ไปก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในเวลาอันเหมาะสมเลยแหละเพราะตอนนี้ที่ภูเก็ตถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าคาราคาซังอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็มีการลิสต์อย่างที่หนึ่งก็คือปัญหาเรื่อง

0: การบุกรุกนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยเราก็จะได้ยินการบุกรุกพื้นที่โดยยิ่งภูเก็ตเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยเคยได้ยินเรื่องสปกไหมครับ
1: ครับ
0: สปก4-01
1: ครับ
0: สมัยนี่แหละคุณสุเทพเทือกสุบรรณนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยพี่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะ
1: รัฐบาลยุคนั้นเป็นร
0: ั
1: ฐบ
0: าลจนกระทั่งสุดท้ายอยู่ไม่ได้พูดง่ายๆนะใช่ไหมอันนี้ก็หนักเลยอ่ะที่จู่ๆก็ตอนสมัยนั้นเนี่ยสปกมันเหมือนคนรวยได้ที่สปกอ่ะพูดง่ายๆนะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เอ๊ะมันยังไงกันในภูเก็ตนี่มันจะกลายเป็นสปกได้ยังไงถูกไหมฮะมันพื้นที่มันเจริญจะตายถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้อ่ะในนี้ก็ดีก็เรื่องที่สปกไอ้ที่ลูกชายหาดที่เราจะได้ยินถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ไอ้กรณีฝรั่งจำได้ไหมฮะฝรั่งมาเฟีย
1: ที่ไปนั่งหน้าบันไดเขา
0: แล้วก็ไปถีบหมออะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จำไหมฮะอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะครับไอ้ฝรั่งนี่ก็ยังอยู่เห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็มีมาเฟียอะไรต่างอยู่ตลอดนะครับว่าเอ๊ะมันใครลุกใครเพราะนั้นปัญหาปมการบุกรุกเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักเลยแหละที่ภูเก็ตเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้นะลงทุนที่ไปจัดการเสร็จแล้วก็มีเรื่องของอะไรการรีดไถในพื้นที
1: ่
0: มีเข้าไปคุมมาเฟียท้องถิ่นนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะสามารถจัดการได้หมดแหละนะครับนี้เป็นต้นและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่แบบอะไรอ่ะมีความเจริญมากมีนะเป็นความหวังของประเทศเพราะมันเป็นเหมือนสร้างการท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็มีข้อเรียกร้องอย่างนี้นะว่าเมื่อไหร่ภูเก็ตจะเป็นจังหวัดที่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดสักทีถูกไหมครับ
1: อ๋อจะให้คล้ายๆกับกรุงเทพมหานคร
0: จริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วนะถ้าว่ากันตรงๆนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราลองดูว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยพอจัดการเป็นลักษณะของนะเป็นมหานครที่เป็นแบบนะแตกต่างไปจากจังหวัดทั่วไปถูกไหมคร
1: ับ
0: ก็ได้เลือกตั้งโดยคนพื้นที่ถูกไหมครับเพราะว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่ถูกไหมครับแล้วระบบการจัดการเลือกตั้งก็ทำให้มันเกิดการพัฒนากรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันกับเมืองพัทยาถูกไหมฮะถามว่าภูเก็ตนี่มันควรจะได้รับการเปรียบเทียบแบบเดียวกันไหมมันก็ควรจะไปถูกไหมครับ
1: ซึ่งมันมีศักยภาพที่ไปได
0: ้มันควรจะไปเลยด้วยเท่าที่ดูถูกไหมฮะเพราะถ้ารูปแบบของการปกครองของที่ภูเก็ตเนี่ยใช้เป็นระบบการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันก็จะดีขึ้นเยอะเลยถูกไหมฮะ
1: ครับได้คนที่ถูกใจได้คนที่เข้าใจพื้นที
0: ่ใช่แล้วทุกวันนี้มันเอาจากส่วนกลางไปลงอ่ะพูดง่ายๆคุณนึกดูถึงย้าย
1: ร
0: ู้ว่าจากที่ไหนมาจากที่ไหนแล้วก็ไปลงที่นั่นถูกไหมครับทำไมถึงไม่ได้เอาคนพื้นที่ที่นะให้มาเป็นระบบของผู้ว่าก็มีต้นแบบของกรุงเทพต้นแบบของพัทยาอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้พัทยาดูดีขึ้นเยอะสมัยหนึ่งพัทยาเรื่องมาเฟียก็รุนแรงมากเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งถามว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีไหมนะฮะเป็นทางออกที่ดีไหมถ้าเกิดจะเราเพราะว่ามันก็เคยมีกระแสเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้ง76จังหวัดแหละถูกไหมฮะ
1: มันต้องจังหวัดที่เหมาะสมนะ
0: ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ถึงเวลาที่จะต้องเพิ่มแล้วนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็เป็นการกระจายอำนาจด้วยนะแล้วก็เป็นการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นที่ผมคิดว่ามันก็เวิร์กจริงๆอ่ะใช่ไหมนี่คนก็มองลักษณะอย่างนี้ว่าถ้าจะแก้ปัญหากันเนี่ยไม่งั้นก็ย้ายกันอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็ทำอะไรกันไม่รู้สิ
1: ในความการย้ายมันก็คือความไม่ต่อเนื่องของการเดินหน้าในเรื่องของนโยบายต่างๆของจังหวัดด้วยนะอาจารย
0: ์ใช่ถูกต้องมันไม่ต่อเนื่องแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันไม่ได้คนท้องที่หรอกถูกไหมฮะมันก็คนต่างถิ่นอย่างนั้นแหละที่ไปอยู่ภูเก็ตอะถูกไหมครับอาจจะเป็นแค่คนใต้แต่ก็ไม่ใช่ใต้ที่ภูเก็ตละเพราะภูเก็ตนั่นก็น่าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะอีกถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เอาจากส่วนกลางไปลงทางนั้นเลยท่านดูสิหน่วยงานอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบของการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมนี้ได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีน่าจะแก้ปัญหาอย่างนี้คนก็มองภาพลักษณะของการแก้ปัญหาอย่างนี้ด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วไอ้ระบบการย้ายผู้ว่าเนี่ยมันก็คือจากอันนี้ไปนั่นจากอันนั้นไปนู้นก็คือชุดเดิมนั่นแหละถูกไหมครับก็เป็นกรอบการปกครองในรูปแบบเดิมแต่ว่าถ้าเป็นแก้วมาเป็นลักษณะของผู้ว่ากทมผู้ว่าที่พัทยาเนี่ยนะผู้ว่าเมืองพัทยาเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้มันเป็นกรอบของการใช้นโยบายการปกครองเลยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งอีกอย่างนึงเลยเหมือนกับที่เราจะเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันที่28เนี่ยมันก็หาเสียงแสดงวิสัยทัศน์อะไรกันได้เต็มที่ว่าคุณจะท

0: อะไรคุณจะจัดการเรื่องนี้กันอย่างไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เออมันผมว่ามันก็น่าสนใจนะมันก็น่าจะขับเคลื่อนไปที่ตรงนี้ด้วยในมันเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจเนี่ยต้องก็ควรจะต้องพิจารณาเรื่องนี้แล้วคนที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ผมว่าก็เนี่ยนะกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: นะโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ว่าก็มีอำนาจไอ้ท่าน
1: รัฐมนตรี
0: นายกอ่ะนายกรัฐมนตรีท่านก็มีอำนาจอยู่แล้วในการที่จะเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่พึงจะทำได้ด้วยเช่นกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันอาจจะต้องมีความเข้มข้นขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราจะพบว่าไอ้คดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันไม่เด็ดขาดนะที่ภูเก็ตเนี่ยมันถึงได้ยังอยู่กันได้พวกกลุ่มมาเฟียเนี่ยเอาก็จริงก็ยังปราบไม่หมดไม่ไปไหน
1: มันมีคำหนึ่งอาจารย์ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ากลุ่มพวกแก๊งต่างชาติพวกเทาพวกมาเฟียต่างๆอ่ะเขาบอกว่าทำไมถึงกล้ามาอยู่เมืองไทยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีตัวช่วยตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าจ่ายแล้วจบเนี่ยอัน
0: นี้แหละก็มีติดก็ใช่ติดก็รู้อยู่ถูกไหม
1: ฮะ
0: มันก็รู้อยู่แหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆถูกไหมครับแล้วแหมมันนะน่าเสียดายนะว
1: ่
0: ามันน่าจะทำให้เมืองนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็มีความจะบอกเรียกว่าน่ารักเลยก็ได้นะเพราะว่ารองผู้ว่าคนเรียกว่ารองซีฟู้ดได้เนี่ยนะมันก็ทำให้คนรู้สึกน่ารักในอีกแบบหนึ่งนะถ้าว่ากันตรงๆนะ
1: ครับ
0: รองกุ้งเสร็จแล้วสำคัญคือผู้ว่าที่เรียกชื่อว่าผู้ว่าเซมเบ้ได้เขาบอกว่าจริงๆผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยนะผู้ว่านิรัตเนี่ยนะชื่อเล่นชื่อเบ
1: ้
0: นะผมมาลองไปดูประวัติเนี่ยนะครับชื่อเบ้นะปรากฏว่าตอนหลังก็เลยทำตัวเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเซมเบ้นะ
1: ด็อกเตอร์เซมเบ้จากเรื่องอะไร
0: ด็อกเตอร์อะไรเซมเบ้ด็อกเตอร์สลัมเนี่ย
1: ด็อกเตอร์สลัม
0: นั่นแหละนะปรากฏว่าก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะฮะแล้วก็เข้าถึงประชาชนดีคนก็เลยเรียกเซมเบ้เป็นกัจจลักษณ์ตลอดเออก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับเขาเรียกว่าเมื่อก่อนนี้คนที่เป็นผู้ว่าจังหวัดนี้ก็เป็นเจ้าเมืองอ่ะเขาเรียกเจ้าเมืองนะ
1: ครับครับ
0: แต่ลักษณะเป็นผู้ว่าเซมเบ้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาก็เข้าถึงคนดีนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่น่าสนใจแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ตอนสุดท้ายคือเพราะเรื่องที่นายกพูดเมื่อวานดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่นะทุนนี้อะไรต่างแล้วบอกจะต้องสืบสวนสอบสวนกันนะฮะจะต้องดำเนินผมก็อยากจะรู้ต่อไปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ย้ายแล้วจบถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่ย้ายเนี่ยมันต้องมีเหตุไม่ชอบมาพากลไม่ปกติถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องสืบสาวเราเรื่องก็ต้องมีตั้งกรรมการสอบหรือต้องมีผลของการสอบสวนแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ว่าที่มาอยู่ใหม่เนี่ยผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยถึงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วลองคนนี้ทำไมถึงมาประกาศย้ายตัวผู้ว่าได้เพราะก็ทำอะไรกันอยู่แล้วมันไปขัดอะไรกันเข้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเรื่องนี้ผมว่าก็ต้องสืบสาวเราเรื่องนะก็ต้องสืบสวนออกมานะไม่ใช่แค่ย้ายแล้วก็จบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่จะตามมาต่อไปนะครับนะฮะ
1: จะมีอะไรที่มันเป็นเรียกว่าต่อที่ไปขวางทางหรือไปอะไรยังไม่รู้นะหรือเปล่า
0: ไม่หรือเปล่าไม่รู้
1: ไม่รู้แต่ก็เห็นว่าจะทางท่านรองเองก็จะชี้แจงในเรื่องของเป็นลายลักษณ์นะครับอาจารย์
0: จะชี้แจงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าประกายวงแตกไปหมดแล้ว
1: ไปพักอยู่ที่นครศรีธรรมราชก่อนนะครับ
0: ใช่ตอนนี้ไปแล้วเขาให้ย้ายภายในวันนี้เลยอ่ะต้องย้ายเลยแล้วก็ผู้ว่าเซมเบ้ก็ไปดักเจอนายกแล้วเนี่ยก่อนนายกจะไปไอ้รัสเซียนะ
1: เจอกันที่บอนอ6ครับก็ที่ไปนครศรีธรรมราชก็ถือว่าใกล้หน่อยแต่รองผู้ว่าที่มาจากสมุทรสาครนี่จะถึงกี่โมงไม่รู้ตอนนี
0: ้ไม่รู้มาแล้วยังไม่รู้ต้องไปในวันนี้ด้วยซ้ำเลยนะ
1: ไม่เป็นไรก็คำสั่งไปแล้วเดี๋ยวตัวกำลังเดินทางได้นะครับเพราะไกลเข้าใจอยู
0: ่คร
1: ับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาว่าประเด็นร้อนของคนมหาดไทยนะช่วงนี
0: ้
1: มหาดไทยนี่ค่อนข้างที่จะเดือดแต่เรื่องของกรมการปกครองยาวไปจนถึงเรื่องของทางพี่ๆน้องๆนะ
0: อะไรช่วยน้ำเงินด้วยในเรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะ
1: ครับอาจารย์นะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับ

0: โดยความยินดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับก็มาไขปมเกี่ยวกับเรื่องรองผู้ว่านะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่ภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ปัญหาเนี้ยมันผุดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหาที่ถูกทำให้ทั้งรองทั้งผู้ว่าเองเนี่ยต้องโยกย้ายกระจัดกระจายไปแต่ละพื้นที่ก่อนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรต่อต้องมีภาค2 3 4หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันนะครับแต่ช่วงนี้กับไขปมคนในข่าวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามต่อรับฟังกันอีกช่วงหน้าอีก1ช่วงครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
1: กลับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเซโอกชุสนะนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองของเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาและมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้าง นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คแล้วก็สวัสดีทางบ้านครับ
1: อาจารย์กฤษณะเรื่องนี้เนี่ยมีคำว่าซีฟู้ดเข้ามามันจะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกิจการชายหาดกิจการทะเลอาหารทะเลอะไรหรือเปล่าครับมันมีอะไรแฝงไว้ในชื่อแฝงนิยามแฝงๆนี้มั้ยอาจารย
0: ์เห็นมั้ยอยากกินอาหารทะเลแต่เป็นกุ้งหรือเป็นปลาหรือเป็นปลาหมึกก็
1: ไม่รู้นะ
0: ใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่พอติดตามข่าวก็ภาคีตัดเห็นเอ๊ะงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมีรองผู้ว่าสามารถจะสั่งย้ายผู้ว่าได
1: ้ครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ยินอะไรแบบเนี้ยสักเท่าไหร่มีการแบบยื่นร้องเรียนอะไรเงี้ยพอจะเห็นบ้างผู้ว่ารองผู้ว่าร้องเรียนผู้ว่าอะไรเงี้ยหรือว่าร้องเรียนไปถึงปลัดอะไรเงี้ยส่งจดหมายสนเท่อะไรไปอย่างเงี้ยก็
0: ม
1: ี
0: มีฟ้องกันในศาลปกครอง
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องการขัดกันในเรื่องของมุมมองหรือรูปแบบการทำงานว่าไปเนาะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็สะท้อนในเชิงบุค
1: ค
0: ลว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไ
1: ร
0: แล้วก็สะท้อนในเหตุในเชิงถ้าเกิดประชาชนมองเข้ามาว่าทำไมรองผู้ว่าสามารถพูดลักษณะแบบนี้ได
1: ้
0: ซึ่งคราวที่แล้วเราก็จะมีอุตตมนัสนะ
1: ได้พูด
0: ลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือถ้าผมมาชวนมองในมุมเรื่องของอำนาจเนาะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในความเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าประธาน
1: ครับ
0: ก็ยังเห็นชัดเจนนะคุณโอ๊คเพราะว่าไอ้เรื่องของช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยคุณโอ๊คจะเห็นนะว่ามันไม่ได้แค่ระดับผู้บริหารระดับสูงนะในของภาครัฐเนี่ยเชื่อมั้ยว่าในระดับเล็กๆลงมาเนี่ยระดับปลัดอำเภอหรืออะไรต่างๆเขามีการโยกย้ายการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปต้องไปนี่นะคุณโอคิดว่ามันมีสัญญาณอะไรแปลกไปไหมรูปแบบมันเปลี่ยนไปไหม
1: มันก็มันผมว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากที่เคยเห็นในอดีตค่อนข้างที่จะพอสมควรนะอาจารย์
0: อ่าใช่มันต่างพอสมควรเลยเพราะว่าในจริงๆนะว่ารูปแบบเนี่ยในมุมของตำรว

0: าณวันนี้เนี่ยมหาไทยเนี่ยมีรูปแบบของการโยกย้ายแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยอย่างน่ามหัศจรรย์คืออย่างผู้ว่านะก็บอกว่ามหัศจรรย์นะแต่ผู้ว่าเซเบ้เนี่ยหลังจากตอนนั้นปั๊บทำไมยังงุ่นนะท่านอนุทินก็บอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้สิมันเป็นเรื่องของที่ต้องเอาเข้า
1: ครม.
0: ครม.
1: รัฐมนตรียังพิจารณาครับ
0: แต่คุณโอ๊คตกลงผู้ว่าเซเบ้ผลจากผู้ว่าไหม
1: ก็เนี่ยครับวันนี้เดินทางเข้าสำนักจะเข้ากระทรวงมหาดไทย
0: เข้ากระทรวงมหาดไทยโดยเวลาเข้าไปเขาจะบอกโอ้นะถ้าเข้าไปนี่ต้องมีซัมติงนะมีอะไรบางอย่างนะหรือว่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมือที่มองไม่เห็นนะสามารถทำได้คือประเด็นคืออย่างนี้คุณโอ๊คมันบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าระบบภาครัฐและการเมืองเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน
1: คร
0: ับ แล้วก็อย่างที่คุณโอ๊คพูดเมื่อกี้ก่อนครับเข้ารายการครับ
1: ครับ
0: ช่วงของผมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของภูเก็ตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะถึงเวลาเรื่องของการเลือกตั้งเทพ
1: นะมันจะเป็นไปได้ไหมเนาะอาจารย
0: ์คือเรื่องว่าเป็นไปได้นั่นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าความสิ่งที่ควรหรือเปล่าในมุมได้ว่ายุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องของการที่ภูเก็ตต้องมองว่าชาวต่างชาติไปมาเที่ยวภูเก็ตนะคุณโอ๊
1: ค
0: ที่เขายังคิดว่าภูเก็ตเป็นเมืองหลวงเราหรือเปล่าอยู่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนนักท่องเที่ยวมาก็ไม่ได้มาเที่ยวกรุงเทพนะตรงดิ่งไปภูเก็ต
1: อ๋อครับมันมีบินตรงด้วยเนาะ
0: บินตรงด้วยดังนั้นเนี่ยรูปแบบการบริหารจัดการในมองถึงเรื่องของการเติบโตและมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยภูเก็ตคนที่จะต้องเหมือนกับตัวเอนจินหรือเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเครื่องนะเครื่องยนต์ในการนำพาประเทศให้เติบโตแต่ถ้ายังมีรูปแบบการบริหารการแบบเรียกว่าสั่งบนจากบนลงลากแล้วก็ยังรวบอำนาจในบางอย่าง
1: ครับ
0: มันผมกลับมองในเชิงจิตวิทยาทางการเมืองแบบว่าเฮ้ยอันนี้เป็นส่งผลแล้วคุณโอ๊คแสดงว่าเมืองอย่างภูเก็ตเนี่ยกลับมีรูปแบบการทำงานในเชิงแบบประทับให้คล้ายกับเมืองอื่นๆไม่ได้บอกว่าเมืองอื่นๆไม่ดีนะด
1: ี
0: แต่เราเข้าใจมาว่าธรรมชาติของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีจุดของการเติบโตที่มันเป็นตัวก็เรียกว่าเครื่องยนต์สำคัญในการพัฒนาประเทศไม่เท่ากันจริงไหมคุณ
1: จริง
0: นั่นเนี่ยประเด็นคือภูเก็ตเองเนี่ยที่เล็กก็จริงคล้ายๆสิงคโปร์เลยพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะคุณโอ๊
1: ค
0: บางที่มันแพงมากกว่าปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจริงป่ะโอ้แล้วก็มีความซับซ้อนเรื่องของที่ดินเรื่องการรังวัดมีการฟ้องร้องกันก็มหาศาล
1: ครับ
0: ถูกไหมดังนั้นแหล่งที่นี้ต้องถามบอกว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์มากมายไห
1: ม
0: นี่ละเพื่อทำความเข้าใจดังนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ต้องมีการถ่ายโอนมีการโยกย้ายผู้ว่ารองตำแหน่งต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของมหาไทยนะทุกแทบกระทรวงนะคุณโอ๊
1: คครับ
0: จะมีลักษณะการที่ช่วงที่ผ่านมามีการโยกย้ายก
1: ัน
0: แบบเมามันมาก
1: ก็ตามคนใหม่ที่เข้ามาก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนคนที่เห็นว่าน่าจะเข้าขาในการทำงานกัน
0: เราใช้ภาษาดีเข้าขาอย่างกับฟุตบอลแต่ช่วงนี้
1: อินฟุตบอลอยู
0: ่ใช่มันก็จะยิงนะแต่ถ้ามันอุดกันมากๆมันคืนดูหรอสเปนอย่างเงี้ย
1: แต่ก็ได้เชียร์ทีมรองบอลดิผมก็ชอบดู
0: ใช่ไห
1: ม
0: เราก็เชียร์แต่ว่าในประเด็นก็เหมือนอย่างเงี้ยว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คือเรากำลังเห็นภาวะของประเทศไทยที่เราก็จะถดถอยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: แต่ในมุมคุณโอ๊คต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าท่านผู้ชมฝั่งทางบ้านคือโครงสร้างของรัฐบาลเปรียบเสมือนมืออาชีพเนาะที่จะต้องวางกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในที่เป็นข้าราชการจับเขาทำงานแต่คุณโอ๊คเป็นการโยกย้ายอ่ะเหมือนบนบริษัทอ่ะขึ้นตำแหน่งแป๊บเดียวโยกไปโน่นไปนี่คุณโอ๊คคิดว่าคนทำงานเป็นยังไงอ่ะ
1: ก็สับสนแหละหนึ่งคือสับสนในเรื่องของหน้าที่การงานและสองคือฉันทำอะไรผิดหรือว่าทำงานไม่ได้หรือเปล่าเออมันก็ไม่มั่นใจในเรื่องของศักยภาพการทำงานของตัวเองแหละ
0: แล้วคนอื่นที่เข้ามาก็บอกว่าคุณจะโดนได้ไห
1: ม
0: ฉันโดนได้ไหมเนี่ยแล้วก็แต่คนทำงานในระดับที่เป็นผู้เขา

0: นโยบายเนี่ยคุณโอ๊
1: ค
0: ในส่วนของงานในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นภูมิภาคอันนี้เขาปวดหัวเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเปลี่ยนนายอีกแล้วเปลี่ยนนายเปลี่ยนนโยบายอีกแล้วแล้วนี่ก็กำลังจะเข้าขึ้นอีกไม่กี่เดือนได้ขึ้นปีประมาณ70แล้ว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยถามว่าเวลามีแผนแผนของจังหวัดนะคุณโอ๊คมันจะต้องมีการรันไปเรื่อยๆรันเพื่อให้งานมันเกิดอันนี้พอเปลี่ยนรองผู้ว่าเปลี่ยนผู้ว่าโอ้โหมันจะปลายปีงบประมาณเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายพอสมควรเนี่ยคือมันทำให้เห็นรายละเอียดหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: คือถ้าเรามองในเชิงเรื่องของแบบประชาชนเนี่ยว่าก็โอเคมามองเปิดๆแต่จริงๆผลกระทบในการใช้ชีวิตของประชาชนกระทบแน่นอน
1: จะแน่นอนแน่นอนต้องกระทบเพราะว่าในความไม่ในความแบบสานต่อพูดง่ายๆครับสานต่อการดำเนินการต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่เองเนี่ยพอมันถูกแบบโยกย้ายมากๆหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากๆบ่อยๆอ่ะมันชะลอนะอาจารย
0: ์มันชะลอ
1: ขนาด
0: คุณโอ๊ค
1: ขนาดองค์กรเล็กๆอ่ะเอาแค่เอาเหมือนร้านขายส้มตำก็ได้เกิดคนตำมือตำลาป่วยวันนึงอ่ะรถเปลี่ยนนะรสชาติเปลี่ยนนะ
0: ลูกค้าเปลี่ยน
1: เ
0: ปลี่ยน
1: ฮะ
0: ลูกค้าก็เปลี่ยนราคา
1: ใช่ใช่เออฮะ
0: นั่นแหละคือเราเอางี้นะคุณโอ๊คเรากำลังพูดถึงเรื่องว่าการให้ความสำคัญกับอำนาจ
1: ครับ
0: มากเกินกว่าผลประโยชน์ของประชาชนอันนี้ต้องพูดจริงในเชิงเรื่องของการเห็นภาพ
1: ครับ
0: เพราะมันสะท้อนจากการทุกครั้งที่ไม่ว่าเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในตำแหน่งสูงเนี่ยมักจะมีภาษาออกมาทางสื่อเป็นเรื่องของการบริหารอำนาจมันไม่ได้เป็นภาษาของการบริหารประโยชน์เพื่อประชาชนแต่จะมีคำสร้อยท้ายว่าเพื่อประชาชน
1: อ๋อแต่แท้จริงแล้วกล่องใหญ่กล่องของขวัญใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของผลไม่ใช่ประโยชน์ของพื้นที่หรือประชาชนแต่มันเป็นเรื่องของการจัดการกับอำนาจต่าง
0: ๆจัดการอำนาจและทรัพยากร
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเราไปพูดมากๆเขาบอกว่าอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ยังไงผมพูดถึงเป็นดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่คุณให้ความสำคัญอะไรแล้วสิ่งที่แสดงออกอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันก็แสดงออกมาอย่างนั้นนะจะให้ไปตอบว่าไม่บริหารอำนาจมันใช่ไหมล่ะ
1: มัน
0: ก็ไม่ใช่มันเห็นเป็นแต่ก็นี่มันปัญหาความมั่นคงพวกเนี้ยมันโยงทุกเรื่องแต่คุณโอเห็นไหมจะโยงไปถึงเรื่องอื่นไม่ว่าเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆคุณโอเห็นไหมช่วงที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของโครงการภาครัฐทั้งนั้นเลยแล้วพอทำงานแบบที่ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะผมต้องบอกทำงานแบบระบบการเมืองยุคเก่าอ่ะ
1: ค
0: ือไม่รู้ว่าฉันจะเอาแบบเนี้ยจะเอาแบบเนี้ยไม่ใช่การจะเอาแบบเนี้ยโลกเขาไม่ได้เป็นกันอย่างเงี้ยคือแต่ไม่รู้นะมันก็อาจจะลามกันเป็นไวรัสก็ได้นะเพราะโดนันทามก็ยังเป็นเลย
1: จริงอันนี้จริงชัดเลยพ่อใหญ่ก็ชัดมาก
0: พ่อใหญ่ชัดมากเลยล่าสุดเห็นไหมมิวเซียมของไอ้อะไรอ่ะอันนี้เคนเนดี
1: อ
0: ่ะโอ้โหคุณพี่ก็จะไปใส่ชื่อเขาไปจนศาลเราต้องถอนนะต
1: ้
0: องถอนนะบอกเอาออกนี่มันเป็นลามกันไปทั่วคุณโอ๊คนั่นแหละมันเป็นกระแสไวรัสด้านเกี่ยวเรื่องของการข้างอำนาจประมาณนั้นแหละ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของวงจรของข้าราชการในแต่ละระดับได้เห็นมากขึ้นบางทีการย้ายหรือปรับเปลี่ยนต่างๆมันมีมากกว่าในเรื่องของความก้าวหน้ามันมีอะไรที่อยู่ตรงนั้นอีกเยอะที่ต้องมองกันลึกๆพอสมควรนะครับขอบคุณครับอาจารย์กฤษณะครับวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์กฤษณะนะครับก็มาให้อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นภาพจากเรื่องมุมเล็กๆกลายเป็นเรื่องที่มันอาจจะมีอะไรรากฝังลึกอยู่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่

รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: 16 มิถุนายนพุทธศักราช 25609ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN รับใช้คุณผู้ฟังโดยดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวังกุลนะครับในเช้าวันนี้เราก็ยังมีข่าวมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างบนโลกใบนี้ของเรา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณเบอร์นี่มาคิลัสนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับที่มินดาเนาว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ
1: ค่ะคือไหวค่อนข้างแรงนะคะ 7.8 แมกนิจูดส่งผลทำให้สถานที่สำคัญในแง่ของความปลอดภัยอย่างสนามบินเนี่ยเขาต้องรอตรวจสอบนะคะแต่ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวมาฟังคุณเบอร์นี่กันค่ะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้ 7:15 นาทีนะคะเราจะต่อสายไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยเดี๋ยวไปเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราก็ไปนำเสนอกับคุณผู้ฟังในเรื่องข่าวที่เราได้เตรียมกันมารวมทั้งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางนะครับช่องทางหลายๆช่องทางอย่างทาง TikTok วันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน้าจอเปิดการมองเห็นให้กับคุณผู้ฟังที่ชมทาง TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook Good Morning ASEAN และ FM 105ครับ
1: วันนี้พี่ต้นมีข่าวอะไรคะที่ใหญ่แล้วก็อยากจะเล่าเป็นเรื่องแรก
2: เรื่องแรกก็คือเรื่องที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
1: มีโพสต์นี่ต้องเดาเลยว่าประธานาธิบดีคนไหนล่ะท่านโดนัลด์ทรัมป์เชิญค่ะ
2: โดนัลด์ทรัมป์ก็ตอนนี้เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่อายุที่80นะครับเขาบอกว่ากำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ที่9ก็คือกำลังจะไปสู่90ปีในอีก10ปีข้างหน้านะครับก็เขามีการเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ14มิถุนายนนะครับก็งานเฉลิมฉลองนี้ก็จัดขึ้นที่บริเวณสนามหญ้านะครับของไวท์เฮาส์ซึ่งเขาตอนนี้ที่ถ้าเป็นทำเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบอะไรที่แบบโหตั้งแต่ก่อสร้างครับผู้ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้อยู่ตลอดนะเขาทำเป็นคล้ายๆเป็นเขาใช้คลอเหมือนกับมือเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมี4มุมทางด้านเป็นโดมที่แบบเปิดให้อากาศผ่านไปได้แต่มันใหญ่โตมโหฬารเหนือตัวไวท์เฮาส์อีกนะผู้คนก็บอกว่าใช้งบประมาณเยอะแยะไปหมดนะครับในการสร้างตรงนี้เนี่ยแล้วก็ใช้สร้างเป็นเวทีเพื่อที่จะได้มีการชกมวยครับนะฮะการชกมวยอันนี้ก็เป็นการชกมวยที่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่า Ultimate Fighting Championship นะฮะเป็นการชกมวยแบบผสมผสานกันนะฮะท่านประธานดีก็มีทั้งหมดเนี่ยผู้ที่มาชกด้วยกันมีทั้งหมด7คู่นะครับบอกว่าท่านประธานดีจัดเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิด80ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการเป็นภาพการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน

าร MMA ขององค์กร Ultimate Fighting Championship หรือ UFC บนสนามหญ้าของทำเนียบขาวนะครับผู้ชมหลายพันคนก็เดินทางมาร่วมงานแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย The Claw ที่เขาสร้างเนี่ยมันมีน้ำหนัก600ตันนะครับเขาบอกว่าใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวมีผู้ที่มาชกเนี่ยคู่ด้วยกันแล้วทุกคู่จะจบลงด้วยการด็อกเอาท์ก็คือว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะหมอบสแตนตุยไปนะผู้ที่มาร่วมงานงานเกิดของท่านนี้ก็มีทั้งสมาชิกครอบครัวแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือคุณมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะครับคุณพีทเท็กเซตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมินอกจากนี้ก็ยังมีผู้อำนวยการFBI นะครับ Cash Patel แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนเข้าร่วมงานขณะที่ Sean Strickland ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นแชมป์นะครับของการแข่งขันของสถาบันเนี้ยแชมป์ UFC เนี่ยเขาเนี่ยตามปกติแล้วคนที่เป็นแชมป์ระดับนั้นเนี่ยเขาต้องได้อย่างน้อยก็ต้องได้รับเชิญมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องได้รับเชิญมาเพื่อเข้าชมการแข่งขันแต่ปรากฏว่าเขาอะมาที่งานแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับหน่วย Secret Service ของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ขับไล่แล้วก็เชิญให้ออกไปจากงานนะครับเพราะเขาก็ไปโพสต์บนสังคมบนโซเชียลมีเดียบอกว่าสาเหตุที่เขาโดนแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเคยล้อเลียนอิสราเอลแล้วก็เคยแบบนี่แหละล้อเลียนเรื่องของกรณีเอสตีนเนี่ยเอสตีนไฟล์อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีเอกสารถึง3ล้านกว่าหน้านี่นะเขาบอกจะไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะเท่าที่เราได้ดูได้ฟังกันเพียงแต่แพรมๆแต่ว่ายังไม่มีใครได้เห็นเอกสารตัวจริงซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเปิดเผยมาตั้งนานแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถือก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณดาน่าไวท์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UFC แล้วก็ยังถือครองหุ้นในบริษัทแม่ของ UFC อีกด้วยนะครับ UFC เนี่ยเขาเป็นนักทาง UFC เปิดเผยว่านักกีฬาบางส่วนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินสกุลแบบดิจิทัลนะครับ stable coin ซึ่งออกโดย World Liberty Financial ซึ่งเป็นธุรกิจการเงินของครอบครัวท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับการถ่ายทอดนี้การแข่งขันนี้มีการถ่ายทอดสดแบบ exclusive ผ่าน Paramount Plus ซึ่งบริหารงานโดยคุณเดวิดเอลิสันนะครับเป็นพันธมิตรทางการเงินของโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นอภิมหาเศรษฐีเจ้าพ่อสื่อเลยทีเดียวขณะนี้แล้วท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ยังเพิ่งจะได้อนุมัติการควบรวม Paramount Global นะครับนะในการที่จะซื้อกิจการของ Warner Brothers มีมูลค่ามากกว่า1,111,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการควบรวมตรงนี้เนี่ยนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็นักข่าวก็ไปถามกระทรวงยุติธรรมว่ามันจะผิดหลักกฎหมายแอนตี้ทรัสต์หรือเปล่าเพราะว่าแอนตี้ทรัสต์ของอเมริกาก็คือการที่เป็นคุณไม่ว่าจะทำธุรกิจทางด้านไหนเนี่ยเขาก็ต้องห้ามเป็นโมโนโพลีหรือโอลิกาโพลีหมายความว่าอย่างเช่นสื่อธุรกิจสื่อถ้าเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ก็จะเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีวิทยุไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ก็จะไปเป็นเจ้าของวิทยุหรือว่าทีวีไม่ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็เพราะว่าอย่างพาราเมาแล้วก็พาราเมาแล้วก็ Warner Brothers นี่ก็เป็นบริษัททางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่นะเขาก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการควบรวมหรือเปล่าแล้วจะทำให้เกิดลักษณะที่เรียกออลิกาโพลีนะครับซึ่งทีนี้ก็บอกว่านอกจากการที่จะควบรวมอันนี้แล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณเดวิดเอลิสันเนี่ยตระกูลของเขาเนี่ยก็ได้ควบรวม CNN และ CBS News และ HBOนะครับก็เรียกว่าควบคุมสื่อกระแสหลักของอเมริกาเอาไว้ในมืออย่างที่เรียกว่าค่อนข้างจะเด็ดเสร็จเด็ดขาดเลยในขณะเดียวกันนะครับศาลที่กรุงวอชิงตันดีซีก็สั่งให้ท่านทีมของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปลดชื่อของตัวเองออกจากจอห์นเอฟเคนเนดีเซ็นเตอร์ฟอร์เพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตในกรุงวอชิงตันดีซีให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพราะว่าการกระทำอันนี้นะครับคือท่านอยู่จอห์นเอฟเคนเนดีเซ็นเตอร์ฟอร์เพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตเนี่ยคือสร้างขึ้นด้วยการอนุมัติของรัฐสภาเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับก็สร้างมาตั้งนานแล้วอยู่ๆท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกอ่ะไหนๆจะเรโนเวทแล้วเปลี่ยนชื่อเลยนะครับศาลก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

0: ะครับเพราะว่าจะทำอย่างนั้นได้ต้องผ่านรัฐสภาครับ
1: อืมค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วพี่ต้นก็มีเกร็ดความรู้มาแถมให้เราด้วยนะคะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นอยู่ดิฉันก็เขียน mind map ค่ะเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเฟรมเวิร์กหรือว่ากรอบของข้อตกลงที่กำลังจะมีการเจรจาพูดคุยกันในครั้งที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็คือในวันศุกร์ค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้นำสหรัฐนะคุณโดนัลด์ทรัมป์มีการพูดถึงดีลที่จะทำกับอิหร่านนะคะดิฉันขอโควตสิ่งที่ท่านโพสต์แล้วกันบน Truth Social นะคะ The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete นะก็เคลมใหญ่เหมือนกันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะ Congratulations to all I hereby fully authorize the toll-free open of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize theimmediate removal of United States naval blockade. Ship of the world, start your engines, let the oil flow. คือมันมากเลยนะในการเขียนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเวลาพิธีกรเขาพูดในรายการอะพอพูดเสร็จแล้วจะมี call to action นิดหนึ่งนะปิดท้ายนะ ships of the world เรือทั้งหลายทั้งแหล่ start your engines let the oil flow นี่คือความตั้งใจหลักๆที่ต้องการจะสื่อสารหรือเปล่าคือน้ำมันเนี่ยให้มันผ่านออกมาได้แล้วบริเวณนั้นนะ Straits of Hormuz ช่องแคบ Hormuz นะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเอ๊พอมีความคืบหน้าลักษณะนี้ออกมาเนี่ยและเกิดความเคลื่อนไหวอะไรบ้างรอบๆนะคะเพราะว่านี่เป็นมุมมองของท่านเนาะที่สรุปมาก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าจะต้องเปิดช่องแคบ Hormuz ดีลได้มีการทำเรียบร้อยแล้วกับอิหร่านให้เรือทั้งหลายเนี่ยเตรียมสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะเอาการปิดกั้นทางทะเลนะคะออกไปนะซึ่งทางอิหร่านก็มีการออกมาพูดถึงข้อตกลง14ข้อในเบื้องต้นอันนี้ยังเป็นเฟรมเวิร์กอยู่นะคะเป็นร่างของกรอบที่เขาจะคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบได้จริงหรือไม่เพราะว่าทางฝั่งอิหร่านเนี่ย14ข้อที่ฉันเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะคะแล้วก็มีการยืนยันออกมาจากทางตัวแทนของอิหร่านโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะที่หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูสโดยอิหร่านแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้นำสหรัฐพูดถึง toll free opening ใช่ไหมคะคือต้องเปิดแบบไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆแต่ทางฝั่งอิหร่านเนี่ยบอกว่าเขาจะมีการเก็บค่าเซอร์วิสโทเนี่ยหรือค่าผ่านทางเนี่ยฟรีแต่จะมีการเก็บค่าเซอร์วิสอ๋อเก็บทำไมอิหร่านบอกว่าเขาจะเก็บเพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยของเรือที่จะมาสัญจรไปมาตรงนั้นแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าเท่าไหร่คือในเบื้องต้นเนี่ยอิหร่านเขาจำเป็นจะต้องใช้เงินใช่ไหมคะในการนำไปบูรณะประเทศเขาที่เสียหายไปในช่วงที่ผ่านมากับการทำสงครามในช่วงเกือบ4เดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นค่ะมีข้อตกลงที่ระบุเอาไว้ว่าอิหร่านจะยังคงเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ทำไปแล้วคือที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาจะรักษาเอาไว้อยู่ตรงนี้แต่จะไม่ทำเพิ่มนะคะและขอให้มีการคืนทรัพย์สินที่อายัดเอาไว้เลิกการแซงชั่นเพื่อให้อิหร่านเนี่ยสามารถค้าขายน้ำมันกับประเทศอื่นๆได้คือปัจจุบันเนี่ยเขาขายอยู่แต่เขาขายแบบลักลอบขายใส่เรือแอบไปนะคะแล้วก็เขาจะให้รวมถึงการยกเลิก secondary sanction ด้วย secondary sanction ก็คือ sanction โดยตรงเนี่ยกับอิหร่านแต่ว่าประเทศใดก็ตามที่ค้าขายกับอิหร่านก็จะโดนสหรัฐ sanction ด้วยเขาจะให้ยกเลิกตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นสงครามทุกจุดเนี่ยต้องหยุดรวมทั้งเลบานอนด้วยให้หยุดการสู้รบในแนวรบนั้นนะคะซึ่งก็มีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่เป็นตัวแทนของอิหร่านคอยสู้รบอยู่กับอิสราเอลเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพอมีความเคลื่อนไหวออกมาในลักษณะนี้เนี่ยว่าดูเหมือนจะตกลงกันได้นะระหว่างอิหร่านและคุณทรัมป์เนี่ยทางตัวแทนของอิสราเอลค่ะก็ออกมาพูดนะคะโดยที่เป็นตัวแทนกลาโหมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าอิสราเอลจะไม่มีทางถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแน่นอนถึงแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะมีการบรรลุ MOU บันทึกความเข้าใจร่วมกัน

0: ยุติสงครามแต่ว่าจะมีผลเฉพาะกับสมรภูมิในอิหร่านและถ้าหากอิหร่านหรือกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นนักรบพร็อกซี่ตัวแทนเนี่ยยังไม่หยุดโจมตีอิสราเอลอิสราเอลก็จะไม่หยุดเช่นกันนะดังนั้นมันจะตกลงกันได้ไหมล่ะ The Washington Post นะคะ Israelis denounce Trump's deal withอิหร่านนะคะยังไงก็ตามเมื่อพูดถึงอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลตอนนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาฝุ่นตลบนอกจากตัวแทนของรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลนะตัวแทนกลาโหมออกมาพูดใช่ไหมคะทางกลุ่มนักการเมืองอิสราเอลนะคะที่เป็นสายขวาจัดเนี่ยออกมาโพสต์นะคะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยต้องดูแลเรื่องความมั่นคงของตนเองคือไม่ใช่ว่าเราไม่ grateful หรือว่าไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำนะแต่ว่าการเจรจาตรงนี้เนี่ยเหมือนกับมันไม่มีอิสราเอลอยู่ในห้วงคำนึงของความคิดที่จะเจรจาเลยคือคุยกันตกลงกันได้แล้วอิสราเอลล่ะอ่ะเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทางนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนทันยาฮู AKA BB เนาะก็ต่อสายคุยกับคุณทรัมป์เป็นประจำสนิทสนมกลมเกลียวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอทิศทางของการเจรจามันดูจะไปในทิศทางนี้เนี่ยแน่นอนค่ะสร้างความไม่พอใจจากคุณบีบี้นะอย่างมากคือแหล่งข่าวระดับสูงให้ข้อมูลมานะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนทันยาฮูเองก็นำเสนอตนเองในภาพลักษณ์ของความมั่นคงของอิสราเอลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสงบบริเวณชายแดนอะไรต่างๆแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็มีคดีที่จะต้องขึ้นศาลด้วยนะช่วงที่ผ่านมาคนอิสราเอลก็ออกมาชุมนุมประท้วงเป็นแสนๆเลยนะคะแล้วก็กำลังจะมีการเลือกตั้งด้วยดังนั้นอิสราเอลจะอย่างไรต่อไปแต่ก็มีสารรักนะคะจากท่านโดนัลด์ทรัมป์นะทรัมป์ calls Netanyahu very difficult guy says attacks on Iran could resume if nuclear deal not reached นะคะคือเน็บใช้คำว่าเน็บละกันคุณทรัมป์เน็บคุณเนทันยาฮูบอกว่าควรจะรู้สึก grateful หรือว่าขอบคุณสหรัฐมากกว่าที่ตกลงดีลกับอิหร่านได้สำเร็จนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็เรียกว่าเป็น very difficult guy นะ Netanyahu is a very difficult guy he should be very thankful to us for doing this because if Iran had a nuclear weapon Israel wouldn't be around for 2 hours คนเคยรักหรืออย่างไรเนาะเป็น difficult guy เป็นคนที่คุยยากคุยลำบากจัดการรับมือได้ยากนะคะควรจะรู้สึกแตงฟูมากกว่ากับสิ่งที่สหรัฐทำเพราะว่าแน่นอนค่ะสหรัฐลงทุนลงแรงไปเยอะนะกับเรื่องการทำสงครามในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเหน็บๆด้วยบอกว่าถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะ2 ชั่วโมงก็ไม่รอดแล้วล่ะอิสราเอล
1: มีข่าวด่วนมานะครับที่จากสหรัฐอเมริกาบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่มีความสามารถในด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐนี่ตกที่แคลิฟอร์เนียนะครับระเบิดเครื่องบิน B-52 Star Pro Fortress นะครับซึ่งมีความสามารถทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐตกที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในเมืองรัฐแคลิฟอร์เนียอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะครับก่อนเที่ยงของวันจันทร์ก็คือจริงๆแล้วก็ประมาณหลังเที่ยงคืน
0: ค
1: ่ะคือของเขาเนี่ยจะช้ากว่าเราประมาณที่แคลิฟอร์เนียจะช้าประกว่าเราประมาณ 15-16 ชั่วโมงนะครับก็คือเมื่อคืนนี้เองนะครับเขาบอกอุบัติเหตุนี้ตกขึ้นหลังจากที่ขึ้นบินออกไปไม่นานนะครับสถานะของลูกเรือของเครื่องบินนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดในทันทีว่ารอดชีวิตกันหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องบินที่ระเบิดอันนี้เป็นสัญลักษณ์และรุ่นใหม่มักจะทำงานโดยมีฐานอากาศนะครับหรือว่าผู้ควบคุมอยู่ประมาณ 4-5 คนบนเครื่องเขาบอกเครื่องบินรุ่น B-52 เนี่ยเข้าประจำการอยู่ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาในตั้งแต่ปี1955เนาะมันก็คือพ.ศ. 2498นะครับแล้วก็ได้รับการอัปเกรดมาตลอดเวลานะครับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นก็บอกตอนนี้มีเครื่องบินแบบนี้ประจำการอยู่ประมาณ70ลำนะครับแล้วก็60ลำเนี่ยมาใช้อยู่ในส่วนของตอนออกกลางในช่วงที่มีสงครามกับอิหร่านเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานภาพของลูกเรือนั้นจะรอดกันไหมทั้ง4-5นายที
0: ่
1: ขึ้นบินเนี่ยนะครับในวันเดียวกันไม่รู้เขานัดกันหรือเปล่านะครับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง TU-22M3 ของรัสเซียก็ตกเหมือนกันนะครับในภูมิภาคอีคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของไซบีเรียระหว่างการฝึกบินนะครับอันนี้เป็นการแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่าเครื่องบินที่ระเบิดชนิดนี้ตกในพื้น

0: ที่เปิดโล่งโดยไม่ได้มีความเสียหายทางวัตถุหรือการบาดเจ็บล้มตายของผู้คนบนพื้นดินแล้วก็ตัวนักบินเองแล้วก็อีเจ็คออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่านักบินของอเมริกายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เราจะไปช่วยครับ
1: อืมค่ะมีข่าวอุบัติเหตุอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นไวรัลมากๆเลยแล้วได้ฉันรู้สึกว่าเอามาเล่าหน่อยละกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บราซิลนะคะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชอบความผาดโผนหวาดเสียวเวลาที่เล่นเครื่องเล่นหรือว่าชอบทำกิจกรรมที่ต้องลุ้นมีความระทึกกระโดดบันจี้จัมป์สกายดิฟอย่างเงี้ยดิฉันเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะสกายดิฟวิ่งนะคะก็คือคล้ายๆกระโดดลงมาจากเครื่องบินใช่ไหมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้คงคิดหนักเพราะว่ามันก็มีข่าวหลายๆข่าวนะร่มชูชีพไปทำงานบ้างอะไรบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นไวรัลมากๆค่ะคุณผู้ฟังและพี่ต้นค่ะคือมีนักท่องเที่ยวสาวชาวบราซิลเลียนนะคะคือเธอเนี่ยอายุน้อย21ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วเธอก็มีคู่มั่นด้วยนะไปเล่นสิ่งที่หน้าตาเนี่ยคล้ายๆบันจี้จัมป์มันเรียกว่าโรปจัมป์นะคะกระโดดเชือกเป็นการดิ่งพระสุธาจากที่สูงโดยใช้เชือกค่ะเวลาที่เขาปล่อยตัวเนี่ยอย่างบันจี้จัมป์ดิฉันเคยเห็นจะเป็นเหมือนยืนใช่ไหมคะแล้วตัวเชือกเนี่ยก็อยู่ที่ข้อเท้าแล้วมันจะสปริงตัวได้ด้วยเวลาที่ลงไปทิ้งดิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเชือกเนี้ยเป็นเชือกที่ไม่เด้งไม่ยืดนะคะคือมันลงไปปุ๊บเนี่ยตัวเชือกมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาและเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณสะพานรถไฟร้างนะคะชื่อว่าปอนชีดูเอสกาเลตูอยู่ที่ประเทศบราซิลนะคือตอนที่เธอจะโดดเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะอุ้มเธอในท่าซูเปอร์แมนก็คือท่าคว่ำแล้วพวกเขาเนี่ยจะชูตัวผู้เล่นเนี่ยขึ้นสูงๆนะคะคือมีด้านหน้าคนหนึ่งด้านหลังคนหนึ่งแล้วข้อเท้าเนี่ยจะต้องผูกเชือกเอาไว้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าการปล่อยตัวเธอลงไปจากความสูง40เมตรเนี่ยนะทางทีมเจ้าหน้าที่เขาลืมผูกเชือกค่ะ
2: เอ้า
1: คือเชือกกองอยู่ที่พื้นนะดังนั้นพอ1 2 3โยนเธอลงไปเนี่ยก็ไปเลยลงสู่พื้นโดยที่ไม่มีเชือกนิรภัยเกี่ยวกับร่างกายของเธอนะคะคู่มั่นของเธอเนี่ยคือรออยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ต้องเห็นเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงนะและคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าคลิปที่ปรากฏเนี่ยนะคะคือเป็นการถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ที่อุ้มเธออยู่เนาะแล้วก็โยนตุ๊บลงไปแต่ว่าอีกทีมเนี่ยเชือกดันถ่ายเธอแล้วมาถ่ายเชือกว่าเอาเชือกกองอยู่ที่พื้นนะคะเธอเนี่ยตกลงไปปุ๊บนะคะก็บาดเจ็บสาหัสค่ะและเสียชีวิตเนาะเพราะว่าการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วร่างกายถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะรีบมายังที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะเรื่องนี้ได้มาจาก BBC นะคะ Brazil woman dies after rope jumping instructors fail to attach cord ก็คือเชือกนะคะ
2: เชือก
1: ซึ่งนอกมันร้ายแรงเหมือนกันนะคะที่จะลืมการติดตั้งเชือกกับร่างกายของผู้เล่นเนี่ย cord สะกดคือ cord ค่ะ cord อย่างคำว่าสายสะดือเนี่ยที่เวลาเบบีทารกเกิดมาจากท้องคุณแม่ใช่ไหมคะเขาต้องทานอาหารเนาะสายสะดือเนี่ยจะเรียกว่า umbilical cordเป็นคอร์ดเหมือนกันเป็นแบบสายหน้าตาคล้ายๆกันเป็นแบบเชือกๆแล้วว่ามีอะไรหุ้มอยู่สักอย่างเรียกว่าคอร์ดนะคะ
0: จริงๆแล้วการที่จะเล่นไอ้บันจี้จัมปิ้งเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแมนนวลเนาะที่จะต้องเป็นเช็คลิสต์ว่า1 2 3ทำอะไรอะไรเงี้ยอันนี้โอ้โหสับเพ้ามากๆก
1: ็
0: ทำให้เสียชีวิตจริงๆแล้วการกระโดดลงไปแบบนี้เขาจะผูกไว้ที่ข้อเท้าใช่ไหมฮะหรือว่าไอ้แรงน้ำหนักตัวเราเนี่ยเวลามันลงไปสุดปั๊บเนี่ย
1: มัน
0: จะแบบมันจะกระชากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เชือกนี่กระเด้งขึ้นมา
1: อัน
0: นี้มันเป็นความหวาดเสียวมากๆก็คนที่เรียกว่าต้องการจัดกระดูกสันหลังนะครับก็ลองดูนะครับ
1: แบบไคโรไม่ต้องไปหาอย่างเงี้ยแหละค่ะพี่ต้นให้ไปเล่นประมาณนี้อ๋อแต่อยากจะให้คือจริงๆไม่อยากพูดแบบนี้เลยแต่ว่าการเลือกผู้ประกอบการเนาะที่เราจะไปเล่นกิจกรรมอะไรลักษณะนี้เนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันในแง่มาตรฐานความปลอดภัยนะคะ
0: ใช่ครับไปเที่ยวไหน

0: แต่ก็ให้ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปที่สปป.ลาวกันบ้างครับมีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จะนำมาให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเราได้หลายเรื่องเลยทีเดียวที่สปป.ลาวครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: คุณผู้ฟังทุกท่านอยู่กับเรา2คนในเช้าวันอังคารนี้นะคะหลายๆท่านสดใสกันแต่เช้าเลยส่งข้อความเข้ามาทักทายในเพจ Facebook ของเรานะคะ MCOT News FM 100.5 รวมทั้งช่องทางไลน์ด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ
0: ครับเมื่อกี้นี้ได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับว่าจะพาไปที่สปป.ลาวมันเป็นเรื่องที่มันย้อนแย้งกับทางสหรัฐอเมริกาเขานะคือตอนนี้เขากำลังพยายามเรียกกวาดล้างคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแบบผิดกฎหมายนะแล้วก็เรียกว่าให้เอาออกไปเยอะแยะเลยแต่ว่ารายนี้ครับเป็นคนเกาหลีนะครับเป็นคนเกาหลีใต้ชื่อว่าคุณมยองจินชินนะครับกำลังถูกส่งตัวกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำก่อปัญหาไว้แต่ว่าไปถูกจับตัวที่ไหนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเขาก็เดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปที่สปป.ลาวเพราะว่าสปป.ลาวเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวนะครับคือคนที่จะไปอยู่ไปเที่ยวที่นั่นก็ใช้ชีวิตแบบ easy going slow life อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวก digital nomad อะไรทั้งหลายก็ชอบมากๆคือไปอยู่แบบสงบสงบอ่ะแล้วก็จะทำจะเขียนหนังสือทำงานวิจัยคิดค้นอะไรต่างๆที่สามารถจะทำออนไลน์นะเขาก็ไปกันที่นู่นนะครับทำงานปรากฏว่านายมยองจินชินเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ที่สปป.ลาวแล้วก็ปรากฏว่าเขาใช้เอกสารนะครับในการเข้าเมืองเนี่ยพวกวีซ่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือปลอมเข้าไปเนี่ยแหละครับแล้วทางการสปป.ลาวก็เอ๊ะก็เลยจับตัวมาแล้วก็มาสืบค้นขับค้นไปค้นมาส
2: ื
0: บสวนไปสืบสวนมาปรากฏว่านายมยองจินคิมนี้เป็นผู้ต้องหาที่ทางการสหรัฐอเมริกาต้องการตัวนะครับหลบหนีมาตั้ง8ปีแล้วกว่าจะจับตัวได้ด้วยข้อหาที่เขาเนี่ยมีถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการฆาตกรรมรับจ้างในปี2016นะครับหรือปี2561ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
2: เป็นมือเงินอย่างนี้หรอคะรับก่อเหต
0: ุใช่ครับเป็นนักก่อเหตุเป็นมือปืนรับจ้างนะครับก่อเหตุเมื่อปี2561ที่ผ่านมาที่เมืองซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ยังยิงคนอีกคนหนึ่งนะครับในปี2561นะครับในปี2018ก็อีกคนหนึ่งคนนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเขานะครับเขาแล้วก็ยิงแบบอุกอาจมากเลยทีเดียวนะครับในลานจอดรถของร้าน CDS ซึ่งก็เป็นคล้ายๆแบบร้านที่มีขายยาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สะดวกซื้ออะไรต่างๆนานานะครับทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยในคิมเนี่ยก็หลบหนีมานะครับก็พยายามที่จะตามตัวแต่ก็ตามไม่ได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่สปป.ลาวตามได้จับได้นะครับแล้วก็ถูกส่งตัวกลับไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกตำรวจเขาเองผมเคยไปที่ฮาวายนะอยู่ที่ไหนที่แบบสวยงามสงบมีความสุขห่างไกลเรียกว่ามือกฎหมายอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกที่เขาทำผิดกฎหมายพวกตัวร้ายๆแรงๆเนี่ยเขาจะไปกบดานนะเขาจะไปกบดานแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบสงบไม่ซ่าไม่กลางใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวในพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ
2: ว่าเราจะเจอจะไปเอ็นเคาน์เตอร์ไปเจอใคร
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลางนะครับบางคนนี่แบบไปแล้วโอ้โหทำอะไรต่างๆนานาคุณไม่รู้เนาะคุณไปเจอกับอะไรเขาบางคนที่เขามาเขาไม่ธรรมดานะครับแต่อันนี้ก็เป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสปป.ลาวในการที่จะจัดการดูแลความสงบสุขให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนในประเทศครับ
2: ฟังไปก็ระทึกไปค
0: ่
2: ะ
0: ในช่วงนี้คุณเบอร์นี่มาคิลาสพร้อมแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งเขาแบบมากันติดๆเลยนะครับที่ฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในตอนนี้เลยครับ
1: Good Morning World
2: มาบูไฮ Good Morning Bernie
0: มาบูไฮ
2: Because you are special so we have two style of welcoming for you
0: yeah. to enter music
2: to

0: เอ็นดูคุณเบอร์นี่บอกว่าให้เราทำตัวให้แห้งเข้าไว้คือขอให้รอดจากฝน stay dry นะคะเช้านี้เธอเล่าเรื่องผลกระทบของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะ magnitude 7.8 เนาะที่มินดาเนาซึ่งมินดาเนาเนี่ยเป็นบ้านเกิดของคุณมานิปาเกียวเนาะนักมวยที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยของฟิลิปปินส์นะคะคือดังในระดับนานาชาติแล้วก็ส่งผลกระทบกับเมืองที่ใกล้ๆด้วยก็คือเมืองอย่างดาวาวบ้านเกิดของคุณโรดริโกดูเตเต้นะคะคือเขามีสนามบินค่ะสนามบิน General Santos นะคะซึ่งตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เปิดสำหรับไฟลท์เที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปเลยนะคะเขาก็รับแค่เฉพาะไฟลท์สำหรับความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม humanitarian flight นะคะแต่ว่าเขาเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้มีการไปสำรวจเรื่องของความปลอดภัยเรื่องโครงสร้างต่างๆของตัวสนามบินว่าจะสามารถให้บริการได้แบบปลอดภัยเต็มที่
1: ใช่ครับผม
0: มาดูเรื่องทางรถไฟกันดีกว่าที่อินโดนีเซียตอนนี้เขามีแผนค่ะเตรียมเร่งขยายเครือข่ายทางรถไฟระดับชาติของเขาให้มีระยะทางรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า 10,000 กิโลเมตรตัวเลขเป๊ะๆก็คือ 1,524 กิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกการคมนาคมมันเข้าถึงเนี่ยก็จะสามารถขนส่งโดยรถไฟได้มากขึ้นนะคะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคค่ะปัจจุบันอินโดนีเซียเขามีเครือข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานอยู่เมื่อสักครู่เป้าของเขาเนี่ยคือ 1,500 กว่ากิโลเมตรใช่ไหมคะปัจจุบันเขามีอยู่ 6,927 กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่บนเกาะชวาสุมาตราสุลาเวสีและปาปัวนะคะประชาชนในอินโดนีเซียเนี่ยนิยมใช้บริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.8% จาก 500.5 ล้านคนเมื่อปี2567นะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น550ล้านคนในปี2568ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของบ้านเขาเนี่ยบอกว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนในประเทศเขาเนี่ยเชื่อมั่นระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาเครือข่ายรถไฟจะสอดรับกับความต้องการของแต่ละภูมิภาคนะคะโดยจะครอบคลุมทั้งระบบรถไฟในเขตเมืองบนเกาะชวาโครงการรถไฟข้ามเกาะสุมาตราและเส้นทางขนส่งสินค้าในกาลิมันตันค่ะก็ยินดีกับเขาด้วยอย่างน้อยมันก็กำลังเริ่มที่จะขยายและเติบโตเพื่อตอบรับเรื่องของโลจิสติกแล้วก็การแก้ไขปัญหาจราจรนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจากอันทาราค่ะ Indonesia expands National Railway Network to 10,524
1: km ก็เห็นเลยนะครับก็เขาก็ได้ทางรถไฟเพิ่มขึ้นไปคิดแล้ว
0: น่ายินดีเพราะว่าบ้านเขาก็เกาะแก่งเยอะใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยากจะใช้เรื่องรถไฟนี่แหละมาลดต้นทุนการเดินทางของประชาชนแล้วก็ขนส่งต่างๆค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อกันหลัง 7:00 นค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกันยูAmerican University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวเขาแทนมาก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คือ University เมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้ว เป็นพี่ผมมึงจะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
0: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า AUA เนี้ยเป็น
1: เก่าเหมือนกัน
0: อีกแบบหนึ่ง นะคะ

0: ซึ่งเรา
1: ชื่อ Asian University Alliance ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วง 7:15 นาทีนะคะมาเรื่องเทคโนโลยีอีกข่าวหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Anthropic ค่ะผู้ให้บริการ AI Claude นะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันแข่งกันกับ ChatGPT นะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ของการเป็น AI Agent นะคะที่ช่วยทำงานมีระบบ Co-work อะไรต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐนะคะเขาได้มีการสั่งระงับค่ะให้การเข้าถึงโมเดล AI ของ Anthropic เนี่ยเขาระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทางรัฐบาลสหรัฐกังวลในเรื่องความมั่นคงค่ะ CNN รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Anthropic suspendsAll access to Mythos model after U.S. government banned foreign national use นะคะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาประกาศแบนการเข้าใช้งานโดยบุคคลต่างชาติเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเอามาใช้เรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพีทเฮดเซกเนาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือที่บางทีสื่ออย่าง CNN Reuters เนี่ยชอบแซวว่าคุณพีทเฮดเซกเนี่ยชอบให้เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะคือจริงๆเนี่ยตัวท่านเองก็แง้มๆบอกว่าชอบ Anthropic ชอบ Claude นะคะแล้วก็มีการอยากจะนำมาใช้ในรัฐบาลสหรัฐแหละแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้ก็เลยเคืองๆแล้วก็มีการสู้กันเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างทางคุณพีเทสเซกและกระทรวงรวมถึงกับ Anthropic เนี่ยนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประกาศมาเขาบอกว่าระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทาง Anthropic เนี่ยก็เลยประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของบริษัททั้งหมดค่ะมันจะมีโมเดลชื่อ Mythos 5 Mythos 5นะคะแล้วก็ Fable 5ค่ะซึ่งคำสั่งนี้ของ Anthropic เนี่ยก็เป็นมาตรการควบคุม AI ที่ถือว่าเขาพยายามจะทำตามมาตรการการสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดเลยต่อการสั่งออกมาต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะ Anthropic บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ threat หรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนะคะแต่ว่าทาง Anthropic เองก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงวิธีการ jailbreak การแหกคุกการเจาะข้ามระบบป้องกันความปลอดภัยภายในโมเดล Fable 5นะคะแล้วก็ Mythos 5ทาง Anthropic เนี่ยบอกว่าช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นภัยอะไรแล้วก็สามารถตรวจเจอพบได้จากโมเดล AI อื่นๆที่เปิดให้ใช้งานทั่วไปได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรในการเจลเบรกการแหวกออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ภารกิจทางด้านไซเบอร์แอคแทกหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดอยู่แล้วจนกระทั่งมีผู้ใช้งานของ Anthropic เองเนี่ยก็ร้องเรียนว่าระบบ security เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าทาง Anthropic จะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าถ้าหากการพบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลให้ต้องเรียกคืนโมเดล AI ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพัฒนารวมถึงการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องชะงักงานไปนะคะผลกระทบของคำสั่งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรต่างชาติที่ทำงานอยู่กับ Anthropic เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวกdigital nomad นะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดล Mythos นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้าน AI ค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือมันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะ jailbreak เล็กๆน้อยๆออกมาได้

0: ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจาก CNN ค่ะ
1: ผมไปปิดท้ายกันที่ Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายหลักของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็คนที่เป็นประธานอยู่ก็คืออดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะครับเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าที่เขาไปสำรวจกันดูแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็น biggest threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกใบนี้อันดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็อันดับสองก็คือรัสเซียอันดับสามเป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เขาไปดูในเนื้อหาส่วนของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่มีการเลือกตั้งหรือว่าลำลุงหรือว่าห่วงใยแต่เฉพาะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตามความคิดของคนทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าระบบการปกครองในประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นแบบประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคิดว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลนี่จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุขบอกนั่นจริงๆและนั่นคือเนื้อหาหลักของคำว่าประชาธิปไตยนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยบอกว่าคนส่วนใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งจีนเห็นว่าประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่คำจำกัดความเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรัฐทำงานเพื่อประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆตรงอื่นที่เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่คนในประเทศเราเนี่ยจะยึดอยู่ตรงนั้นเขาบอกรัฐจะต้องทำงานเพื่อประชาชนรองลงมาก็คือรัฐจะต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติส่วนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยคือระบบที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกลับได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะครับในระดับโลกทั่วไปเนี่ยการสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต่างจากแบบเสรีนิยมแบบตะวันตกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บางสังคมมองว่าระบบของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยแม้จะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกก็ตามนะครับประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ทั่วโลกให้คำนิยามกับประชาธิปไตยกว้างมากกว่าแค่การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยในสายตาของผู้คนหลายประเทศนะครับเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบของคำว่าประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สหรัฐกำลังกลายเป็นคณาธิปไตยคือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ถูกครอบงำโดยกลุ่มคนมั่งคั่งบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็เครือข่ายผลประโยชน์นะครับโดยงานวิจัยนี้อ้างข้อมูลทางวิชาการแล้วก็องค์กรต่างๆที่ติดตามการเมืองในสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าเงินทุนและการล็อบบี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดนโยบายกล่าวคือผู้สมัครที่มีเงินสนับสนุนมากกว่ามักได้เปรียบในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ก็ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อผลักดันวาระของตนเองในกรุงวอชิงตันและก็ทั่วประเทศเลยทีเดียว
0: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามาเจาะลึกมาขยายความในประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน
2: ์ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วิเลิศ
4: ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะผู้จัด Good Morning ASEAN นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเลยนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอาจารย์

0: เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน AUA คนแรกของไทยใช่ไหมคะและ AUA จริงๆแล้วเนี่ยชื่อย่อคืออะไรแล้วพันธกิจหลักๆขององค์กรคืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นย่อจากนะครับเป็นอาเซียนนะครับแล้วUniversity Alliance นะครับคือเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซึ่งความพิเศษขององค์กรนี้นะครับนะปกติแล้วในทุกธุรกิจทุกๆองค์กรนี่ครับก็เนี่ยมักจะมีการรวมตัวของนะครับสถาบันต่างๆนะครับที่ทำงานธุรกิจคล้ายคลึงกันเนี่ยครับในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งการรวมตัวเนี่ยก็คือมีนะครับหลากหลายมหาลัยต่างๆนะครับก็มีองค์กรดังเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ความพิเศษของ AUA เนี่ยครับคือมีเมมเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่15มหาวิทยาลัยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะรวมกันเป็นร้อยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือด้วยความพิเศษคือเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยนะครับ1ที่จาก1ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับคือคำว่า1ที่เนี่ยอันถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาจะถ้าเกิดจะเป็นท็อปวันของแต่ละประเทศ
2: ก็คือจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AUA นี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับต่อเขาก็ต่อตั้งมานานละถ้าจีนเนี่ยยกเว้นจีนจะมีมหาวิทยาลัยชิงหัวกับปักกิ่งถ้าเกิดสิงคโปร์ก็จะมี NUS ที่เดียวถ้าเกิดถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะมีมหาวิทยาลัยโซอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็โตเกียวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่โตเกียวที่เดียวมาเลย์ก็คืออยู่มาลายาซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจุฬานะครับแล้วก็มีมหาลัยนะครับทุกที่แต่ละประเทศนะครับแล้วก็พอก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับสร้างพันธกิจนะครับร่วมกันว่าจะมีการพัฒนานะครับองค์กรความรู้นะครับของมหาลัยระดับนานาชาติได้อย่างไรซึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่คาสักฐานนะครับก็มีการนะครับนำเสนอแล้วก็เลือกคนที่เป็นประธานของที่เป็นผู้นำขององค์กรนะครับที่ AUA เป็น ASEAN University Alliance เนี่ยครับแล้วก็ผมก็รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็คือได้เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้คุยนะครับในกลุ่มเล็กนะครับในระดับท็อปนอชของแต่ละประเทศซึ่งจะได้มีโอกาสนะครับไปเชื่อมโยงกับมหาลัยเช่นเดือนหน้าเนี่ยครับที่อธิการบดีชิงหัวจะมาที่ประเทศไทยเราก็จะได้ถือโอกาสเรียนรู้นะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับพอเราได้ลีดเนี่ยปีหน้าเราก็จะจัดคอนเฟรนซ์นะครับนะแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับประเทศไทยเนี่ยครับนะที่ขึ้นสู่ระดับนะระดับโลกระดับนานาชาติให้ได้ครับ
2: ครับอาจารย์ครับในหัวข้อการแสดงวิสัยทัศน์ของอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์ได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ Future University of Governance Model เนี่ยมันมีอะไรที่โดนใจสมาชิกทั้งหมดถึงได้เลือกอาจารย์แบบเอกฉันท์เลยเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับอาจารย์ครับ
1: คือประเด็นที่การนำเสนอนะครับในรอบสุดท้ายก็จะมี University of Tokyo อยู่ด้วยนะครับแล้วก็กับทางของจุฬาเราเนี่ยนะครับเป็นนะครับเรื่องของจะเห็นว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันไม่ได้จำกัดเรื่องของการศึกษาดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นำเสนอคือการ redefine นะครับUniversityนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถูกดิสรัปต์จากAI แล้วมีหลายคนก็ปรามาสว่าบทบาทมหาวิทยาลัยต้องน้อยลงนะครับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็น้อยลงจะเป็น aging society นะครับนะซึ่ง AI ก็มาแทนได้เรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการนำเสนอว่าการรวมตัวกันระดับโลกนะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับระดับท็อปเนี่ยควรจะรวมตัวแล้วก็ที่เห็นว่าบทบาทอะไรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างนะครับถ้าภาษาการตลาดคือเราขยายตลาดนะครับใครบอกว่าบทบาทน้อยลงเราบอกไม่ใช่บทบาทเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นที่มาเนี่ยเปิดคณะใหม่นะครับเรียกว่าวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนซึ่งคณะนี้นะครับไม่ได้สอนนะครับและปริญญาตรีนะครับคือมีคณะปกติแหละใครๆก็เข้ามาเรียนได้ดังนั้นความสำคัญของเราก็จะมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวอย่างของจุฬา XL ที่เปิดขึ้นซึ่งมหาลัยระดับโลกเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องของมิติของการช่วยเหลือสังคม sustainability ด้วยนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของการปิดสยามสแควร์นะครับให้เกษตรกรมาขายวันแรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราให้นิสิตของกลุ่มคณะแพทย์นะครับสุข ภาพเนี่ยไปตรวจแรง

0: นั่นคือการเชื่อมโยงบทบาทอะไรที่ event greater คือใหญ่ขึ้นมีบทบาทมากขึ้นและเราเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับมหาลัยต้องไม่สอนแค่ความรู้แต่ต้องเป็น mastery base คือเอาประสบการณ์เนี่ยครับเอามาใส่ในมหาวิทยาลัยนะอย่างท่านสมัยก่อนเราจบปุ๊บเราต้องไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เราเอาบริษัทมาใส่ในบริษัทเอาบริษัทมาใส่ในมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ AI disrupt ไม่ได้เพราะมันคือเป็น experience base ซึ่งถ้าเกิดมาอะไรรวมกันเราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด international experience เพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเราจำไม่ได้ที่มีความรู้มันลืมหมดแต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติพวกนี้จะเป็นหัวใจความสำเร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด interact กันเราเรียนความรู้เราเรียนไงก็ได้ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะครับระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์นะครับข้ามชาติตัวนั้นต่างหากคือ key success ในการทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับระดับประเทศเนี่ยนะสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งครับ
1: ฟังอาจารย์แล้วโอ้โหตาลุกวาวนะคะดิฉันอาจารย์พูดหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาในระดับโลกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็น lifelong learner เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเติบโตการเข้ามา disrupt ของ AI แน่นอนอาจารย์คะอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรคะให้มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้นมีเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
0: ครับอย่างสรุปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับนะเราอย่าพูดแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแต่ปากนะครับเราต้องมีของมาของจริงๆอย่างเช่น lifelong learning เนี่ยเราก็จะพูดไปเราต้องมีคณะจริงๆต้องมีอะไรจริงๆและทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้การศึกษานะครับมาวิ่งทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทำไมเราต้องเกิดจากการเรียนรู้คุยกันในกลุ่มมหาลัยท็อปเอเชียต้องส่งคนไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษแล้วส่งคนเรียนในประเทศไทยก็ได้แล้วอาจารย์ไทยไปเรียนที่ชิงหัวก็ได้อาจารย์ไทยไปเรียนที่โซลอาจารย์โซลมาเรียนที่จุฬาก็ได้เพราะเราเชื่อว่าเด็กเรามีคุณภาพอาจารย์มีคุณภาพทั้งนั้นวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อสร้างพลังนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทำไมคนที่อังกฤษนะครับไม่ส่งอาจารย์มาเรียนที่ชิงหัวมาเรียนที่กรุงโซลบ้างถ้าเราคิดว่าเรามีคุณภาพมากพอนะคนที่เรียนอาจารย์ที่โคลัมเบียมาเรียนที่เราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะว่าโลกวันนี้นะครับนะคุณภาพการศึกษาเราไม่ด้อยกว่าใครนั่นคือมิติใหม่ที่จะทำให้การผนึกกำลังของมหาลัยท็อปในเอเชียเนี่ยนะดึงดูดแล้วจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวคนมาเที่ยวได้แสนสองแสนแต่คนมาเรียนเนี่ยเขาจ่ายเงินทีนึงเป็น10ล้านกว่าจะเรียนจบนะครับนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์มีจุดที่มองว่าเป็นความท้าทายแรกๆเลยที่อยากจะเข้าไปดูไหมคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคือการผนึกกำลังกันนะครับการรวมกำลังกันซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเอเชียไม่ด้อยกว่าใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสถาบันเป็นคณะและเรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเราพูดกันเยอะแต่ว่าไม่มีสร้างออกมาเป็นคณะจุฬาเอ็กแอลนะครับนะคือทำให้ไอ้แก่แปลว่าไซส์ใหญ่นะครับโตขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าการทำอะไรเงี้ยครับต้องสร้างอิมแพคระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับแล้วก็อิมแพคไม่แค่ในประเทศต้องอิมแพคระดับเอเชียแล้วเราลงกันเอเชียเพื่อสร้างผลกระทบต่อระดับโลกเพื่อให้เห็นว่านะครับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะครับของในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้กว่าใครและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วเราพูดเรื่อง sustainability นะครับมากกว่ามหาลัยในด้านตะวันตกด้วยครับและเราจะสร้างให้การเรียนในการศึกษาในเอเชียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการที่เรามีคุณภาพการศึกษาดึงดูดเข้าสู่ประเทศได้ด้วยครับการศึกษาไม่ได้เป็น expense นะครับเป็น investment และถ้าลงทุนดีๆนะครับในประเทศเติบโตได้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับจุฬา XL เนี่ยสอนแล้วใช่ไหมครับผู้คนสมัครได้ยังไงครับอาจารย์
0: เปิดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์มี QR code ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุฬามุกเรามีสอนคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้เราเพียงแค่เราอยากจะให้นะครับเกิดการเรียนรู้ทั้งประเทศอย่างปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นที่จุฬาเนี่ยครับเราทำไว้เลยนิสิตนะครับเข้ามาเป็นปีหนึ่งเราให้คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนด้วยเข้าใหญ่แอคแอลนะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนพร้อมๆกับลูกๆเลยลูกได้ปริญญาแต่พ่อได้เซอร์ติฟิเคทไปเพราะฉะนั้นคนเราต้องไม่หยุดเรียนนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วว่าโลกเนี่ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเราอายุแก่ขึ้นนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยมันอายุน้อยมันหนุ่มขึ้นทุกวันการศึกษามีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันนั่นคือสาเหตุที่ต้องแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆเข้าตลอดชีวิต

0: นี่คือความหมายของมหาวิทยาลัยครับ
1: คมกริบกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะท่านดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วเราทั้งสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนเล่นใหม่ในวันพรุ่งนี้6:00 ถึง 7:30 สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569ครับ
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาวันนี้กรุงเทพมหานครนะเรียกว่าเปิดกิจกรรมแสดงพลังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคุณจักรพันธ์แต่ดิฉันไม่อยากจะคุยเรื่องกทม.อยากคุยเรื่องบอลโลก
5: เดี๋ยวผมขอก่อนที่จะไปเรื่องต่างๆนะขอมาที่เรื่องสำคัญนะครับคือเรื่องที่ช่วง2-3 วันนี้อาจจะมีการเห็นกันนะครับคือการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นมา
1: AI.
5: เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคณะเสด็จในพระราชพิธีเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งเป็นภาพอยู่ในรถพระที่นั่งนะครับก็ปรากฏว่าเป็นภาพที่ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นภาพที่ผ่านการสร้างและก็ปรับแต่งด้วย AI นะครับหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับทำให้เรื่องนี้นะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.นะครับก็ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติบอกว่าควรจะมีการตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐทั้งจากสำนักพระราชวังหรือจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางนี้นะครับการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับและรวมทั้งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550ด้วยนะครับดังนั้นนะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นนะร่วมมือกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบและก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำรงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนเป็นการปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลครับขออยากเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงครับก็เรื่องที่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะและก็ลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับก็บอกว่านะครับการครั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับนอกจากนี้ครับก็ทางสำนักพระราชวังก็ยังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยนะครับรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมราชวังและก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้นะครับเรื่องด้วยช่วงเวลานี้นะครับมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณ

0: พระที่นั่งพิมานรัตยาครับแจ้งให้ทราบครับ
1: มาที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะปลัดกรุงเทพมหานครในณรงค์เรืองศรีเป็นประธานกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการกรุงเทพมหานครชื่อรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทมคณะผู้บริหารกทมร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการและบุคลากรกทมจำนวนกว่า700คนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโหวตสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีการให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการและบุคลากรโดยเน้นย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะในส่วนของโอวาทที่ก็มีการเผยแพร่ไปก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดความตรงใสบริสุทธิ์ยุติธรรมวางตนเป็นกลางทางการเมืองไม่เอ็นเอียงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ในการให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนและโปร่งใสต่อสายตาของกกต.และสาธารณชนค่ะ
0: นี่ก็เลยว่าคึกคักเหลืออีกไม่กี่วันนะจะถึงวันที่จะไปลงคะแนนกันแล้ววันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับก็ชาวกรุงเทพมหานครก็เตรียมไปใช้สิทธิ์กันให้พร้อมนะครับ
1: ในส่วนของภาครัฐไหนๆเราคุยเรื่องภาครัฐแล้วก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข่าวซึ่งมีทั้งการเชิญชวนใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆของภาครัฐแล้วก็ที่สำคัญเป็นเรื่องของต่างประเทศซึ่งคุณจักรพันธ์ถามหลายครั้งมากเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีการแถลงการท่าทีของไทยต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งซึ่งมีการระบุว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้วิธีทางการทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดค่ะโดยประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างยั่งยืนค่ะเป็นการแถลง
0: ต้องรอดูอย่างเป็นทางการที่เขาคาดว่าจะมีการบันทึกข้อตกลงกันวันศุกร์นี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับก็แค่เราก็คาดหวังว่าจะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสันติภาพจะกลับมาคืนสู่โลกของเราสักทีนะครับ
1: ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐที่จะตกลงหรือว่าตกลงไปแล้วนะคะคนก็ติดตามกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จริงๆออกมาให้ข้อมูลหลายครั้งเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับประเด็น
0: เรื่องท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกแม้บรรลุข้อตกลงแล้วในการที่จะไปตกลงลงนามกับทางอิหร่านใช่ไหมฮะก็ว่าอย่างนั้นครับก็เราก็คาดหวังคงจะหลังจากมีการตกลงกันไปที่เรียบร้อยก็คงจะมีการยุติการต่อสู้การปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าข้อตกลงกับทางอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะนี้ตามที่ท่านประธานาธิบดีทำนะแต่ยังไม่ได้มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอดูกันในวันศุกร์นี้นะครับที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง

0: บอกว่าเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้วและก็จะมีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตที่จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกิจการกฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าก็บอกว่าพร้อมนะครับสำหรับข้อตกลงนี้ซึ่งบอกว่าข้อผูกพันต่างๆของเราจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะครับก็มีประเด็นที่บอกว่าจะมีการบังคับใช้โดยทันทีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีแบบถาวรนะครับซึ่งรวมถึงในเลบานอนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็บอกว่าจะมีการยกเลิกและก็สิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐอเมริกาเคยประกาศใช้ต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนะครับจากนั้นนะครับท่านประธานรีพอร์ตทำนะครับท่านก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มหลายอย่างว่าช่องทางช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะเปิดให้สัญจรได้อีกครั้งในวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันหลังจากมีการลงนามในข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะโดยอ้างอิงจากรอยเตอร์และ CNN นะคะอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาในเวลาท้องถิ่นนะคะว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ผ่านทางออนไลน์เพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อดำเนินการสู้รบมาเกือบ4เดือนนะคะเมื่อวันที่14มิถุนายนโดยเสริมว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2026และการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะเริ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าบันทึกความเข้าใจนั้นลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านการลงนามข้อตกลงผ่านระบบออนไลน์เพื่อยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและจะเริ่มเฟส2คือการเจรจานิวเคลียร์อิหร่าน60วันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7 ได้บอกเป็นนัยยะว่าเขาจะไม่เข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากเจรจากันหลายสัปดาห์ข่าวการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและเตหะรานได้ส่งผลให้ตลาดต่างๆคลายความกังวลแม้ว่าความเสี่ยงยังคงอยู่เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวยังมีเฟส2นะคะซึ่งเป็นการเจรจาที่อาจยากแล้วก็ซับซ้อนเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและแม้จะเป็นเพียงกรอบการทำงานแต่ข้อตกลงนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและทำให้ตลาดพลังงานโลกปั่นป่วนนับตั้งแต่เริ่มต้นการโจมตีร่วมกันของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นยังไม่ชัดเจนเนื่องจากยังไม่มีการเผยแพร่ข้อความของ MOU อย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าน่าจะเผยแพร่ต่อสาธารณะหลังการมีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งเสริมว่าบันทึกความเข้าใจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะภายใน 24-48 ชั่วโมงซึ่งอาจจะหลังพิธีลงนามทางการโดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะคะกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะวางโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอนาคตโดยเน้นย้ำว่าผลประโยชน์ใดๆที่อิหร่านจะได้รับเช่นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและการปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัดของอิหร่านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออิหร่านเต็มใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐในโครงการนิวเคลียร์และไม่ให้เงินสนับสนุนสิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเป็นลัทธิหัวรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งแหล่งข่าวแจ้งว่าเราพร้อมที่จะปล่อยเงินที่ถูกอายัดและพร้อมที่จะผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและแสดงท่าทีเล็กๆน้อยๆในช่วงเริ่มต้นซึ่งหากมีท่าทีเล็กๆน้อยๆตอบต่อเราที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขายินดีที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาเช่นกันนะคะซึ่ง จ้าหน้าที่สหรัฐอีกนายหนึ่งกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจนี้จะอนุญาตให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ทันทีซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่ง

0: น้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกที่อิหร่านปิดกั้นมานานหลายเดือนแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐอีกนายหนึ่งเตือนว่าอาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าการเจรจาและการจราจรจะกลับสู่สภาวะปกตินะซึ่งเราจะสามารถเห็นการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งเริ่มแล้วแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะยังไม่กลับสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์แต่จะเห็นการจราจรในช่องแคบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งการถอนตัวของอิสราเอลออกจากเลบานอนนั้นไม่ใช่เงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะคะโดยเสริมว่าอิสราเอลนั้นมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากการโจมตีใดๆโดยฮิสบอลเลาะ
1: ห์เอามาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกกันหน่อยนะครับพาเล่นไปไม่หลายวันแล้วนะครับก็หลังจากที่ทางตำรวจนะครับที่เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกนะครับตามมาตรการ3ตัดเว็บตัดการเงินและก็ตัดวงจรนะครับได้อย่างเป็นรูปธรรมบอกว่าสามารถจับกลุ่มและก็กวาดล้างทั่วประเทศได้นะครับจับกลุ่มได้ทั้งหมด596คดีได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น629คนนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับพนันบอลโลกเนี่ยก็แบ่งเป็นเจ้ามือกับผู้จัดให้เล่นเนี่ย64รายได้ผู้ต้องหา80คนนะครับส่วนผู้ที่เล่นพนันก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น279คนนะครับก็เป็นคดีพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีได้ผู้ต้องหา270คนด้วยกันนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์บอกนะครับว่าเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายและพบแล้วนะครับ 2,150 ล้านบาทเฉยๆนะฮะอยู่ระหว่างการขยายผลยึดทรัพย์และก็ล่าตัวผู้บงการนะครับโดยท่านเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการทำลายโครงสร้างเครือข่ายทุนพนันออนไลน์ทั้งระบบพร้อมทั้งฝากอุทธรณ์ไปยังอุทาหรณ์นะครับไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าฟุตบอลโลกควรเป็นแค่มหกรรมกีฬาไม่ใช่มหกรรมการพนันนะครับจึงขอความร่วมมือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวไม่รับจ้างเปิดบัญชีมาและร่วมสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เสียอนาคตด้วยนะครับหากใครได้เบาะแสเว็บพนันหรือว่าพบการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลนะครับสามารถที่จะแจ้งหน้าที่ได้ทุกสถานีตำรวจหรือโทรสายด่วน191นะครับหรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันอย่างกรณีของฟุตบอลโลกนี่ระหว่างนี้เราก็คุยไหนๆคุณก็คุยเรื่องของการปราบพนันบอล
1: ครับแต่บอกตรงๆนะว่าตั้งแต่เปิดการแข่งขันผมยังไม่ได้ดูสักคู่เลยเนี่ย
0: คู่
1: ยังไม่มีโอกาสได้ดูสักคู่เลยเพราะว่า
0: หรือก็ไปย้อนดู
1: แต่แต
0: ่คุณไปย้อนดูคู่สเปนอ่ะคุณไปดูคู่สเปน
1: เสมอกัน1ประตูต่อ1ใช่มั้ยสเปนแม้ไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมแชมป์เก่านี่ไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมที่เป็นทีมเพิ่งเข้ารอบเป็นครั้งแรกนะในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้ทำให้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็0-0
1: ก็0-0ละทางโทษครับก็หลายคู่ก็
0: หลายคู่
1: รู้สึกว่าอาจจะเป็นรอบแรกๆมั้งอาจยังเล่นกันไม่เต็มปีเท้าเท่าไหร
0: ่แต่ยังไม่ออก
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสมอกันอยู่นะครับไม่ค่อยมีใครชนะแบบขาดลอยสักเท่าไหร่ทีเดียวนะครับ
0: ค
1: งต้องติดตามดูกันไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าสู่รอบ2รอบ3รอบลึกๆกันนะครับ
0: เนาะเพราะว่าอันนี้นี่บางคนก็บอกรอดูรอบสุดท้ายแต่จริงๆเนี่ยสำหรับดิฉันเองคิดว่าคือไม่ใช่เฉพาะรอบสุดท้ายนะที่มันจะสนุกบางทีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงอย่างเงี้ยที่ก่อนจะตกรอบไปเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์หรือว่ามีเขาเรียกว่าดาวดวงใหม่หรือว่าแชมป์เก่าหักปากกาเซียนนึกว่าจะเข้าแต่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็มีตกรอบไปก็มีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราก็ทีมอาเซียทีมเอเชีย
1: เอเชียของเราก็เกาหลีใต้นะ
0: เกาหลีใต้ก็สุดยอด
1: ชนะมาแล้ว2ประตูต่อ1ชนะเช็กเกียใช่ไหมครับทางหนึ่งนะ

0: และอีกประเทศคือประเทศอะไรฮะ
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นไงชั้นผลการแข่งขัน
1: ก็พอเตะได้โอ้โหคนเฮกัน
0: ครับแต่ว่าเมื่อคืนก่อนก็เสมอกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: 2-2นะครับญี่ปุ่นของเราและอีกทีมชาติหนึ่งที่เราจะต้องส่งใจเชียร์ด้วยนะครับเพราะเป็นทีมในเอเชียใช่ไหมฮะ
1: ค่ะก็
0: อย่างซาอุดิอาระเบียนี่ถือว่าเป็นเอเชียไหมเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ย
1: ซาอุดิไม่ใช่
0: เขาไม่ได้นับไทยใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ต่อมาคือก็เล่นกับอุรุกวัยอันเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานคุณสุภพรเปิดประเด็นไว้น่าสนใจที่การประชุมของกระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินโอ้โหมีการแสดงความไม่พอใจ
1: เ
0: ร
1: ื่อง
0: การมาตามหารองซีฟู้ดอะไรกันเป็นที่ใหญ่ครับเป็นยังไงครับปรากฏว่ามันมีผลในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งนะครับย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด5รายด้วยกันนะครับโดยมีการโยกย้ายนะครับหนึ่งก็คือนางวจิราพรอมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกเขตรักชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับและนายรอมฎอนฮายีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดโทษรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีชื่อน่าจะเกี่ยวข้องก็คือซีฟูใช่ไหมใช่ไหมก็คือ สองท่านรองนี้ถูกย้ายทั้งคู่แหละครับ
1: คือสองท่าน
0: รองกุ้งคือจริงๆชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งทั้งคู่คือนายธีรพงษ์ช่วยชูเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกรองนึงก็ชื่อรองกุ้งเหมือนกันชื่อเล่นชื่อกุ้งเหมือนกันคือนายอดุลชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปโดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่16มิถุนายนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการโยกย้ายแบบปัจจุบันทันด่วนเรียกว่าสายฟ้าแลบได้ไหมฮะ
1: เรียกว่าผ่า นอกฤดูนอกฤดูกาล
0: นะครับแต่อาจจะเกิดจากเรื่องของรองซีฟู้ดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านอนุทินชาญวิรุฬห์เนาะนายกรัฐมนตรีและนายกฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกมันจะให้รองผู้ว่ามาย้ายผู้ว่ายังไงมันเป็นเรื่องไม่น่าจะถูกต้องนะครับท่านก็บอกถ้าอย่างนี้มันก็ข้ามหัวรัฐมนตรีข้ามหัวปลัดกระทรวงไปเอารองผู้ว่ามามีอำนาจแต่ไหนจะไปย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
1: ซึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นนี่มันร้อนแรงนะแรกๆเราก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยมันอะไรกันยังไง
0: ใช่เรานึกว่ามีการแค่เล็ดรอดผ่าวงในหรือข่าวที่มีการประชุมแล้วเล็ดรอดมาประกอบว่าโอ้พอวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่ามีคำสั่งโยกย้ายด้วยก็เกิดจากเรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ที่เป็นการประชุมระหว่างท่านอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมและก็มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับเป็นการประชุมและก็มอบนโยบายทำลายแล้วท่านก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็อ่านที่มีการเขียนกันขึ้นมาในโพสต์ขึ้นมานะครับท่านก็อ่านแล้วก็มีการกล่าวถึงรองซีฟู้ดขึ้นนะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้จักนะว่าเป็นใครนะครับก็ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปหาข้อเท็จจริงมาตามถามกล่าวอ้างที่บอกว่าเป็นรองผู้ว่านี่จะสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้อย่างนั้นเชื่อรองผู้ว่านี่ใหญ่กว่านายกแล้วเหรอตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไม่พอใจท่านบอกว่าท่านรับไม่ได้และท่านก็บอกเป็นไปไม่ได้ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะใหญ่กว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือใหญ่กว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับและท่านก็ยืนยันนะครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองมาเพราะฉะนั้นใครจะไปย้ายท่านน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆยกเว้นตนเท่านั้นที่จะสามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้คิดจะทำเพราะฉะนั้นก็ให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดูด้วยไปดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนมีพฤติกรรมอะไรในลักษณะแบบนี้เป็นการข่มขู่หรือเปล่ามีคนอะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้ก็ไม่ได้ธรรมดานะก็ต้องมีอะไร

0: ออกมาบ้างให้เขาเห็นนะครับอันนี้ก็เลยทราบมาจากการผ่านคำสั่งโยกย้ายที่ว่ารองผู้ว่า5ท่านครับ
1: มันมีความเรียกว่าไม่พอใจแล้วก็มีเรื่องต่อเนื่องกันมานะคะจากที่มาของการโยกย้าย5รองผู้ว่าการจังหวัดนะคะการโยกย้ายสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและการอ้างอำนาจที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทำให้กระทรวงมหาดไทยมีการออกคำสั่งด่วนที่สุดเพื่อสับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตจนเป็นที่มาของการย้าย5รองผู้ว่าในครั้งนี้นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: เสียได้ยินเสียงคุณรณรงค์ไหม
0: ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินเสียงชาวบ้านมากกว่า
1: เนื่องจากแกเป็นลม
0: อ๋อเอาจริงเหรอ
1: แกเป็นลมก็เลยขอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่
0: บรรยากาศที่ส่งมารายงานเข้ามาใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่วันนี้สุดจะเดินไปกองบัญชาการสอบสวนกลางใช่ไหม
1: แล้วก็ไปเป็นลมของกองปราบ
0: เ
1: ห็นข่าวว่าคืออันนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่เสียงเนี่ยคือของวันก่อนของวันก่อนที่
0: เมื่อเช้าเนี่ย
1: ไม่ใช่ของเมื่อวานที่เราจะคุยแล้วไม่ได้คุยนะแต่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นนะว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะคะตอนที่พาบรรดาผู้เสียหายไปร้องเรียนเพราะว่าในช่วงที่ขึ้นรถแห่เนี่ยนะมันก็จะมีข้อมูลเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พาชาวบ้าน9จังหวัดขึ้นรถแห่บุกเข้ามาในเมืองนะคะเกี่ยวกับคดีโกงเงินชาปนกิจสงเคราะห์แล้วก็เขาเรียกว่าทุบหม้อข้าวเงินออมก้อนสุดท้ายของคนชราแล้วก็แชร์ความเหลวแหลกในพื้นที่อำนาจเจริญนะแล้วก็รื้อระบบอะไรต่างๆนะคะส่วนของวันนี้ที่ไปเป็นลมเนี่ยอยู่ที่กองปราบบอกแดดร้อนจัดขึ้นรถแหกแล้วคือตอนนี้นี่ต้องใช้วิธีแบบนี้เพื่อที่จะเรียกร้องเขาเรียกว่าความสนใจให้กับทางการที่จะช่วยดูแลเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนที่จะให้เรียกว่าให้เขาหันมามองหน่อยประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เลยได้ยินเสียงอะไรนะเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะก็เลยเขาเปิดให้แกก่อนก็เป็นลมอยู
0: ่เดี๋ยวเข้าสายได้ไหมเนี่ยเป็นลมเป็นแรงไปแล้วเนี่ย
1: น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ทันแต่ว่าก็คือช่วยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะรู้ว่ารณรงค์อยู่ไหนนะคะ
0: ใช่ตามหาหน่อยตามหามาเข้าสายหน่อยจะได้รู้ความคืบหน้าเกี่ยวกับการไปร้องเรียนเกี่ยวกับเงินสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวดูว่าไหวไหมเพราะว่าเห็นว่าต้องขึ้นรถแห่ต่อนะ
0: อ๋อครับซึ่งงั้นย้อนมาที่กระทรวงมหาดไทยนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงปรากฏว่าการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยยังมีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับคือนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรนะครับไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็แต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะครับโอ้สองวันนึงในการโยกย้ายใหญ่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากย้ายรองผู้ว่าสองท่านแล้ววันนี้ก็มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งให้ผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าครั้งนี้ก็อาจจะเกิดจากความขัดแย้งของผู้บริหารภายในกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดภูเก็ตนะครับจึงได้มีคำสั่งออกมามีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ชื่อว่ารองกุ้ง

2รองนะครับรองหนึ่งคือคุณธีรพงษ์ช่วยชูไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอีกรองหนึ่งคือรองอดุลชูทองนะครับก็ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับ2ท่านก่อนหน้านี้วันนี้ก็มีคำสั่งมีมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นเข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคน

0: กระแสความขัดแย้งและการอ้างอำนาจปลดผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์สำคัญนะคะที่นำไปสู่การโยกย้ายในช่วงก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าเรียงไทม์ไลน์นะคะก็คือในช่วงก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบกลางวงประชุมซึ่งมีการเอ่ยปากถามหารองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีชื่อเล่นว่ากุ้งนะคะสื่อเรียกกันว่ารองซีฟู้ดกลางที่ประชุมซึ่งขณะนั้นประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะปมก็คือการมีการปล่อยกระแสข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดบางคนในจังหวัดภูเก็ตไปพูดจาลักษณะข่มขู่ว่าจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งทำให้นายอนุทินนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะก็คือเป็นนายเลยแหละนะคะต้องออกโรงมาเบรกแล้วระบุว่าการปลดผู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลคือคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าเนี่ยจะไปปลดคนที่ใหญ่กว่านะคำสั่งเขาเรียกว่าเด้งด่วนสลับ5เก้าอี้เลยเขาเรียกว่าจับแยกคู่นั่นเองเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งและจัดระเบียบการบริหารงานใหม่กระทรวงมหาดไทยจึงออกคำสั่งด่วนโดยเป็นคำสั่งที่1483/2569สั่งย้ายรองผู้ว่ามี3จังหวัดก็คือภูเก็ตนครศรีธรรมราชสมุทรสาครและสงขลานะคะโดยเฉพาะการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนออกจากพื้นที่นะคะเมื่อครู่คุณจักรพันธ์ก็เกริ่นไปบ้างแล้วเกี่ยวกับชื่อของแต่ละท่านนะคะก็อันนี้ต้องถือว่าสะเทือนกระทรวงมหาดไทยเลยนะเพราะว่า
1: เป็นเรียกว่าย้ายทั้งจังหวัดเลยตั้งแต่รองผู้ว่าย้ายเมื่อวานวันนี้ก็มีมติจากคณะรัฐมนตรีย้ายตัวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแม้จะไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นจะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตามก็ไม่รู้ว่าท่านจะมีการล้างบางอะไรในจังหวัดภูเก็ตหรือเปล่านะครับก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาก
0: ค่ะก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ที่ติดตามข่าวนะคะก็คือเด้งตำแหน่งสำคัญแต่จริงๆก็คือไม่ใช่เป็นลักษณะของ5ตำแหน่งที่มีปัญหาแต่เนื่องจากมีการโยกย้าย1ตำแหน่งมันก็จะไปกระทบอีกตำแหน่งหนึ่งก็เลยทำให้มีการขยับสับเปลี่ยนหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะก็มีผลทันทีอ่ะก็คือวันนี้นะประเด็นที่คนก็จับตามองก็คือรองผู้ว่าสองท่านที่ชื่อเหมือนกันนี่แหละนะคะที่มีการข่มขู่ว่าจะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ชื่ออะไรเราคงจะรู้อ่ะชื่อกุ้งเองรองซีฟู้ดหรือว่าชื่ออะไรชื่อกุ้งนะครับเพราะว่าเขาบอกสาเหตุจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับเกรด A มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับสร้างรายได้มหาศาลมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่มีสถานบริการมากมายแต่ในขณะเดียวกันในรอบหลายปีที่ผ่านมากลับมีแต่สารพัดปัญหาให้เป็นข่าวคราวได้ยินกันตลอดเวลามีทั้งกลุ่มมาเฟียทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มีการบุกรุกที่สาธารณะใช่ไหมฮะมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่าสารพัดปัญหาเกิดที่จังหวัดภูเก็ตจนเวลาเนี้ยท่านนายกปีก็ได้กำชับว่าจะต้องแก้ปัญหาไม่ให้มีปัญหาแบบเดิมอีกต่อไป
0: ก็ประมาณว่าทะเลาะกันดีนะย้ายซะจากพื้นที่ไปซะอะไรประมาณนี้นะจริงๆในการสับเปลี่ยนในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสับเปลี่ยนแบบปกติแต่ว่าเป็นการสับเปลี่ยนเพื่อให้เห็นและรักษาภาพลักษณ์และหลักการบริหารว่าข้าราชการต้องไม่มีใครใหญ่เกินกว่ากฎระเบียบและไม่เข้าไปพัวพันกับกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่เนื่องจากมีก็เรียกมีกระแสข่าวลือว่ามีความสามารถจะย้ายผู้ว่าได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุนหรือว่าเขาเรียกว่าแบ็คดีมีแบ็คดีประมาณนั้นก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ย้ายกันแล้วคนก็ตามกันชุลมุนตามกันใหญ่นะว่าเออยังไงแล้วตกลงมันยังไงกัน
1: เออเป็นการย้ายตัวเลยนะ
0: เด้งคุณเสียเป้
1: คำสั่งออกข้อความบอกให้ไปวันนี้เลยให้ไปรายงานตัววันนี้เลยต้องรีบเดินทางไม่ต้องกลับไปที่ทำการของรองผู้ว่าภูเก็ตทั้งสองท่านก็เดินทางเลยต้องไปประจำที่นครศรีธรรมราชท่านหนึ่งไปที่จังหวัดสงขลาท่านหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เป็นนโยบายนะครับของท่าน อนุทินชาญ

0: ิริกุลนะครับที่เดนมีเคยมีการตั้งคณะกรรมการปราบมาเฟียขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วนะครับโดยบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นบอร์ดระดับชาติก็ว่าได้นะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณพลพีสุวรรณชวีเป็นคนกำกับดูแลแทนโดยจะให้เน้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นสำคัญนะครับแต่ก็มาเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนก็เลยทำให้ต้องมีการโยกย้ายเป็นการด่วนเพื่อจะเข้าไปดูแลปราบปรามเรื่องของกลุ่มมาเฟียเรื่องของชาวต่างชาติที่มาใช้อิทธิพลบุกรุกที่สาธารณะไอ้ตำนองนี้นะครับก็ท่านก็เลยแสดงให้เห็นเลยว่าอำนาจจริงๆอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันว่าโอ้โหคือความร้อนแรงของมันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นภาพของเขาเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาที่แสดงความเหนือกว่าก็เลยทำให้มีการแยกคู่โดนย้ายทั้งคู่ว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: นะตอนที่ฟังในคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเอกชนอะเอกชนก็แบบเนี้ยเวลาเขาย้าย
0: ทะเลาะกันนักนะย้ายไปทั้งคู่เลยออกจากพื้นที่ทั้งคู่เลยเขาบอกว่าจะได้รู้กันว่าใครมันจะอยู่เหนือใครกันแน่ใครจะมีอำนาจมากกว่าใคร
1: ไม่เหนือกว่าอีก
0: ที่พูดนะครับในที่ประชุมนะครับก็จะรู้กันว่าใครจะมีอำนาจปลดหรือแต่งตั้งใครได้กันแน
1: ่ก็อันนี้เนี่ยเราคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีข้อมูลอันนี้ออกมาแล้วคนก็ไปถามปลัดไปถามปลัดปลัดก็หลบพยายามหลบ
0: พี่ก็ได้ถามท่านคุณอนุทินก่อนตอนเดินก่อนที่จะเข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกนะให้ไปถามปลัด
1: ไปถามปลัด
0: เดินตามอยู่ข้างหลังเนี่ยไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนพอปรากฏว่าคุณอันสิทธิ์ใช่ไหมสัมพันธรัฐกระทรวงมหาดไทยท่านเดินตามบอกไม่ได้แล้วต้องรีบขึ้นไปประชุม
1: ต้องไปประชุม
0: ก็ไปตอบเหมือนกัน
1: พลิ้ว
0: เหมือนกันก็ไปอยากตอบรายละเอียดว่าการโยกย้ายมีสาเหตุเกิดจากอะไรมีเหตุผลอะไรแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวยังไงสื่อมวลชนก็พยายามจะคุยจนได้ว่าตกลงยังไงท่านต้องพูดแน่เลยว่าเหตุผลของการโยกย้ายครั้งนี้มีอะไรเกิดขึ้นหลังการประชุมครม.เพราะว่าท่านนายกย้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะว่าให้มาจัดการเรื่องนี้ให้รีบร้อยเพราะว่าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรัสเซียในบ่ายวันนี้ใช่ไหมฮะหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีแต่เหมือนกำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็เลยมีคำสั่งโยกย้ายนี่ออกมาครับ
1: ไม่งั้นมันก็จะเขาเรียกอะไรนะจุกจิกกวนใจปัญหาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางคนเขาบอกหูเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่จริงๆเขาบอกมันเนี่ยมันเป็นเรื่อง
0: เรื่องนะเป็นสำคัญ
1: เป็นเรื่อง
0: ใช่เรื่องผู้ตายประการประชามาข่มขู่ผู้มังคับประชาไม่ได้ทำงานด้วยกันได้ยังไง
1: ให้รู้
0: ใครของผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดออกพื้นที่ก็ยังมีเขาขึ้นโพสต์นะว่าระหว่างรองผู้ว่ากับผู้ว่าใครจะไปก่อนกัน
1: ต่างคนต่างไป
0: ผมก็ต่างคนต่างไปแค่รองผู้ว่าไปก่อนเมื่อวานคำสั่งออกก่อนวันนี้ผู้ว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งย้ายแต่ย้ายไปก็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ค่ะฟังดูนะเหมือนสูงขึ้นนะรองปลัดกระทรวงแต่คนเนี่ยอยากเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่ๆมากกว่านะฟังสิท่านนายกคุยเมื่อวานเนี่ยนะมันหยด
2: รอ AI อยู่ครับAI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลง
1: เดี๋ยวมี2ประเด็น
0: ไหนประเด็น AI ที่ท่านบอกเดินหน้าต่อแน่นอนโครงการThailand AI Passport เดินหน้าต่อแน่นอน
1: มันหยด
0: ฟังเสียงมหาไทยนะครับที่ประชุมคุณผู้ฟังไม่ได้ติดตามฟังทางสื่อจะได้ยินเสียงว่าท่านอนุทินท่านบ่นอะไรในที่ประชุมของผู้บริหารระดับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้แล้วก็โอ้มีการเรียกถามไหนคนไหนลองซีฟู้ดคนไหน
1: เขาดูหน้าหน่อยสิ
0: ขอดูหน้าหน่อยสิก็นั่งเงียบอยู่ตั้งนานนะถามเป็นสองสามรอบก็ไม่ตอบจนกระทั่งอลัดกระทรวงมหาดไทยต้องย้ำอีกทีว่าขอให้แสดงตัวหน่อยสิลองไหนลองกุ้งใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ภูเก็ตก็มีจำกันได้อยู่แล้วว่าจะใครเป็นใครอะไรเขาบอกมาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตดันมีรองที่เป็นซีฟู้ดสองท่านชื่อเดียวกัน
1: คือ
0: คุณธีรพงศ์ก็ชื่อกุ้งคุณอดุลก็ชื่อกุ้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งคู่เลยก็เลยย้ายไปทั้งคู่นะครับท่านหนึ่งก็คือรองธีรพงศ์ก็ไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชส่วนรองอดุลก็ไปเป็นรอง

0: ผู้ว่าที่จังหวัดสงขลา
1: ค่ะก็แหมมันจะติดเสียงของผู้ประกาศเนาะก็เลยแปะไว้ก่อนแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ไอ้ที่ฉันส่งไปนี่มันไม่แน่ใจว่ารอดไหม
2: กลับมาแล้ว
1: เดี๋ยวนะ
2: ไก่ทอดแม็กซี
1: ่ติดโฆษณาด้วย
0: โฆษณาเขาด้วยเนี่ยเก็บตังค์เลย
3: แปด16,000
0: ไอ้ออก
1: พวก YouTube เนี่ยบางทีพอเราเปิดปั๊บเนี่ยเขารู้ว่าเราจะใช้บริการเนี่ยเขาเอาโฆษณามาตัดนะก็ไม่เป็นไรคิดว่าทุกคนคงดูล่ะสื่อเนี่ยหูรีลันกันแบบตลอด
0: ก็แสดงให้เห็นเลยว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนจริงจังนะครับแม้แต่รู้เรื่องมาแค่มีการโพสต์กันว่ารองผู้ว่าไหนว่ารองผู้ว่ามีอำนาจจะย้ายผู้ว่าได้ทำไมป่านนี้ยังไม่สำเร็จอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็เข้ามาถามเลยเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงผู้ใต้บังคับบัญชาจะมาโยกย้ายผู้ราชการจังหวัดได้ยังไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนคิดประเภทอย่างเงี้ยก็คิดแบบบ้องตื้นแล้วล่ะคิดยังไงออกมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ก็เขาเรียกประโยคที่มันโดนใจเหลือเกินก็คือปัญญาอ่อนเต็มทนของท่านนายกตอนแรกๆเนี่ยดิฉันกำลังดูที่ท่านนายกทำชาชักอ่ะไปทำชาชักอยู่บันเทิงอยู่
0: จะมีความสุขนะไปอยู่บันเทิงแหมไปเจ
1: อ
0: ลูกคุณอะไรนะคุณชมพู่ใช่ไหมบิเกล
1: น้อง
0: บ
1: ิ
0: เก
1: ล
0: ก็พร้อมกันน่ารักเจ๋อพอมาเจอเรื่องเครียดที่กระทรวงมหาดไทยนี่แหม
1: เลยปิดแตก
0: อารมณ์อาจจะเสียเลยแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ท่านเดินมาประชุมท่านก็เดินคือท่านไม่ขึ้นรถมาระหว่างจากตึกข้างด้านหลังมาประชุมมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าท่านก็เดินดูบรรยากาศในทำเนียบรัฐบาลช่างภาพเขาไปเก็บภาพท่านปรากฏว่าในคูน้ำภายในทำเนียบรัฐบาลปรากฏตัวเงินตัวทองกำลังแหวกว่ายท่านก็ยืนมองบอกโอ้วันนี้โชคดีเจอตัวเงินตัวทอง
1: ก็เก็บเปลี่ยนเรื่องทันทีเราก็หลบมุมเหมือนกันเพราะว่าคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่ามันยังต้องมีการดำเนินการต่อนะคะดิฉันคิดว่าเขาคงจะไม่หยุดแค่นี้อันนี้ก็คือแยกคู่ชั่วคราว
0: นะแล้วก็ต้องมีการกวาดล้างมาเฟียที่ภูเก็ตให้มันหมดสิ้นสักทีว่าคนเขาพูดกันเหลือเกินว่าหมู่จังหวัดภูเก็ตนี่มีผู้มีอิทธิพลอยู่กันมาโดยเฉพาะมีชาวต่างชาติเข้าไปสร้างอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีอิทธิพลบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยครับแต่ถึงเวลาที่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขกันสักทีครับ
4: ผู้ว่าเดี๋ยวปลดผู้ว่าเลยผมก็อยากจะรู้ว่าลองจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าวะเป็นไปได้ไงอ่ะย้ายผู้ว่าเดี๋ยวปลดผู้ว่าเลยปลดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันต้องผ่านกระบวนการตั้งเยอะแยะยังไงก็ต้องเข้าครม.ใครจะไปเข้าอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันสมมติเขาเคลมแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเคลมที่มันเป็นอากาศธาตุอ่ะใช่ไหมครับคนที่มันจะบรรจุเข้าครม.นี่โอ้โหต้องประหลัดทำเรื่องขึ้นมารัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีมหาไทยอันนี้ว่ากันตามนะต้องส่งไปเลขาครม.เลขาครม.ส่งไปเลขานายกป่าจะเข้าเนี่ยเซ็น4-5ชื่อไม่มีหลุดหรอกครับตอนนี้อันนี้นี่คือสิ่งที่ผมบอกไงปิดชื่อถือพฤติกรรมไงใช่ไหมไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนเลยจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมอทอหนึ่งนั่งหัวโดอยู่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารราชการความล้มเหลวในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะท่านประหลัดต้องเดี๋ยวผมจะสอบท่านประหลัดด้วยเองเนี่ย
1: ประหลัดเดินด้วย
4: มันก็เห็นสไตล์แบบคือนี่คือสิ่งที่ผมบอกไงว่าก่อนจะเราจะออกไปลบข้างนอกเนี่ยนะครับคือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมสนับสนุนนะครับให้มีการกระทำผิดกฎหมายผมก็อยากจะรู้ว่าลองจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าวะ
1: อันนี้ตอนลำพึงอยู่ในห้องประชุมแล้วก็นั่งไปก็เท้าเสียวไปแล้วก็

0: จะเอาอะไรไปปลดวะไม่รู้เหมือนกันวะแต่ตอนนี้ท่านนายกก็ปลดหมดละโยกหมดไม่ได้ปลด
1: ทั้งจังหวัดเลย
0: ในตำแหน่งสำคัญหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องแล้วก็แวดล้อมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แวดล้อมนะคะก็คงต้องติดตามกันแหละว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะคะ
1: ใช่ครับก็ต้องดูกันนะครับหลังจากมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับจังหวัดสูงๆแล้วจะเข้าไปกวาดล้างมาเฟียในจังหวัดภูเก็ตได้มากน้อยเพียงใดใครเป็นตัวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของผู้มีอิทธิพลก็คงจะชัดเจนขึ้นมาเพราะได้ผู้ว่าคนใหม่เข้าไปได้รองผู้ว่าคนใหม่สองท่านเข้าไปทำหน้าที่แทนก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้บ้างใช่ไหมครับ
0: ก็มีการสันนิษฐานว่าโอ้โหแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแบ็คดีหรือว่ามีเขาเรียกว่าคนสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเดี๋ยวคงต้องดูต่อว่าจะได้โยกย้ายกลับมาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะ อันนี้เนี่ยนะคะทางด้านพรรคฝ่ายค้านอันนี้ก็แน่นอนก็มีการเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นที่ เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวคิดว่า อันนี้เนี่ยนะคะคงต้องติดตามหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความเกี่ยวพันกับคนที่สนับสนุนซึ่งอาจจะเป็นบิ๊กบิ๊กแบ็คแบ็คอะไรแบบเนี้ยนะคะมีแบ็คที่บิ๊กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันบิ๊กเนี่ยมาเป็นแบ็คจริงหรือเปล่ายังไงนะคะแล้วก็แน่นอนเชื่อว่าทางด้านคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนะคะก็จะต้องเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ใช่ครับเมื่อวานเลยประเด็นที่ท่านอนุทินให้นโยบายกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเลยประเด็นเลยไม่ค่อยเด่นขึ้นมาเลยไปเจอเรื่องของการสอบถามหารองซีฟู้ดเนี่ยโอ้ตกเถียงกันนานทีเดียวนะครับทั้งที่เมื่อวานเนี่ยท่านให้นโยบายหลายอย่างนะครับกับทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็บอกโดยเน้นย้ำบอกว่าให้ทุกจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับให้ดูเรื่องของการลงทะเบียนสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้นายอำเภอให้ปลัดอำเภอลงพื้นที่เชิงรุกนะครับค้นหาประชาชนที่ตกหล่นให้ได้เข้าถึงระบบและก็กำชับเด็ดขาดนะครับให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าบัตรคนจนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านก็ได้ไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จกับการยกเลิกคำว่าคนไข้อนาถาในสมัยที่ท่านดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าก็เรื่องนี้ก็ทำให้คำว่าคนไข้อนาถานั้นหมดไปจากระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับ เป็นการให้เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าเชื่อว่าถือบัตรคนจนอันนี้ไม่เป็นภาษาพูดท่านก็บอกไม่ควรใช้
0: ก็มันจน
1: ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็มันจน
1: แต่ก็น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นหลังจากเขาจะมีการแก้ไขวันนี้ผลคณะรัฐมนตรีออกมายังไงไม่ทราบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าตกลงแล้วจะแก้ข้อเงื่อนไขข้อนั้นการที่ลูกเอาพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอาจจะนี่อาจจะต้องยกเลิกไปเลยไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นเงื่อนไขในการที่ให้บิดามารดาได้ใช้สิทธิ์ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมฮะ
0: ค่ะขอเบรกพักโฆษณาครู่หนึ่งได้ไหมเดี๋ยวกลับมานะคะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ค่ะคุณทอมมี่ฝากสอบถามผู้เกี่ยวข้องกรณีที่โรงงานของชาวต่างชาติเช่นจีนออกมาสร้างโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมตามที่นาริมมอเตอร์เวย์สาย7แถวบางปะกงชลบุรีนะคะเห็นมีการทิ้งกองขยะโตๆแล้วก็น่าจะมีพวกน้ำเสียอะไรต่างๆด้วยก็มีการจัดการอย่างไรอนุญาตได้ไหมนะแต่ก็คืออาจจะมีหลายแห่งมั้งหรือยังไงเรื่องดีๆมั้งเรื่องดีๆมั้งรัฐบาลชวนร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยเขาบอกว่ายอดใช้งานนี่ทะลุ 400,000 ครั้งแล้วนะหนุนให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลมาพัฒนาการค้านี่แหละนะคะคือนกกระซิบเนี่ยค่ะ

0: เป็นแอปพลิเคชัน AI ผู้ช่วยร้านค้าบนแอปถุงเงินนั่นเองนะคะซึ่งนายกเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนมียอดใช้งานสะสมแป๊บเดียวนี่400,000กว่าครั้งแล้วแสดงว่าผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มนำ AI มาใช้ประยุกต์ในการบริหารธุรกิจนะคะอันนี้เป็นการต่อยอดจากแอปสกิลรีสกิลนั่นเองที
1: ่
0: อัพสกิลรีสกิลมันก็เป็นคนละครึ่งคนละครึ่ง plus ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดจากคนละครึ่ง plus แล้วก็พัฒนามาจนล่าสุดนั้นเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าใช้งานนกกระซิบอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ดีนะดีเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
2: ใช่เจ๊ก่อนนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรื่องนี้นะครับเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะว่าท่านจะเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อนะครับเพราะท่านเห็นว่าไทยนั้นต้องเติบโตไปกับโลกมิฉะนั้นอาจจะทำให้กลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ต้องมีทุกสิ่งเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกได้และก็ต้องมีความพร้อมประเทศไทยมีความมั่นคงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับบอกว่าตอนนี้ประชาชนกำลังรอที่จะใช้งานระบบ AI โดยมีเป้าหมายหลักในการให้บริการข้อมูลที่รวดเร็วตอบสนองฉับไวและก็ทันต่อการทำมาหากินของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าไม่หยุดนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปทบทวน TOR ตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ท่านบอกว่าปลัดกระทรวง DE นะครับหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกแล้วว่าทุกอย่างดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีชุดนี้รังเกียจการทุจริตหากฝ่ายค้านพบว่ามีการทุจริตก็สามารถใช้สิทธิ์เสนอเรื่องให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบได้หากพบว่าโครงการทำผิดกฎหมายระบบการตรวจสอบมันก็จะทำให้โครงการนั้นล้มเลิกไปเองนะครับเนี่ยเป็นคำยืนยันของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็ยืนยันจะเดินหน้าโครงการนี้นะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับท่านได้สอบถามจากข้าราชการประจำว่าทำได้ทุกอย่างเพราะว่าทำมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะครับหากพบว่ามีอะไรที่ทำผิดท่านก็ยินดีที่จะยกเลิกแต่การจะยกเลิกหรือการจะพักโครงการนั้นต้องเข้าหลักเกณฑ์3อย่างด้วยกันนะครับคุณชัยชนกบอกว่า1ต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือ2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าและ3ต้องไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถึงจะมีการยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ในฐานะที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลหลังจากรับฟังความคิดเห็นในการที่จัดกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับท่านก็บอกว่าก็ต้องดำเนินการไปตามที่เขาได้ดำเนินการมาแล้วเพราะว่าหน่วยงานหรือข้าราชการประจำเขายืนยันว่าทุกอย่างมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนไม่มีการช่อฉนหรือไม่มีการไปตกลงอะไรตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตหรือท้วงติงนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าวันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีว่าวันนี้จะมีการพบปะกันของคู่สัญญานะครับก็จะต้องดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดอะไรกันได้บ้างนะครับเพราะท่านบอกว่าที่จะมีแน่นอนก็คืออาจจะต้องมีการทำบันทึกท้ายร่างสัญญาในบางส่วนนะครับโดยเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการที่จะช่วยกันประหยัดงบประมาณให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับ
0: มันก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อถูกไหม
1: ได้ครับ
0: ทางคุณชัยชนกก็เดินหน้าบอกว่ามั่นใจอ่ะเนาะเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าเรียกอะไรเป็นแค
1: ่
0: มอบนโยบาย
1: ไม่
0: เกี่ยวข้องกับในส่วนของการบิดดิ้งการประมูลอะไรต่างๆแต่ว่าทางคุณไอซ์รัชนกก็ยังเรียกว่าบู๊อยู่นะ
2: จริงๆสังเกตเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานก็มีประชุมพรรคประชาชนเรียกว่าประชุมครม.เงา
0: ครม.เงา
2: ในส่วนของพรรคประชาชนก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคุณรัชนกเนี่ยก็ได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆไปแสดงในที่ประชุมนะครับเป็นเอกสารของบริษัทรายหนึ่งที่บอกว่าทำมาเหมือนเตรียมตัว

0: รู้ตัวมาก่อนว่าจะมีโครงการนี้นะครับก็ได้จัดทําขึ้นมาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามคุณไอ้รัชนกบอกว่าจะนําเรื่องนี้ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ว่าดูลักษณะแล้วมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างนั้นถูกต้องหรือเปล่ามีการเอื้อเฟื้อหรือว่ามีการหัวกันหรือเปล่านะครับเธอก็บอกว่าเธอก็จะไปร้องเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณรัชนกก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเรื่องนี้ก็อยากจะถามนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเหตุใดถึงไม่แตะต้องโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการของลูกนายหรือเปล่านะครับก็ทำให้คุณเชยชนกบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ยืนยันว่าทุกอย่างของกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีอีเนี่ยทำตามกฎระเบียบข้อบังคับหากมีเรื่องผิดกฎหมายจริงหรือทำอะไรที่ผิดระเบียบก็พร้อมนะครับที่จะให้รีเซ็ตทุกอย่างตอนนี้ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าทุกอย่างทำอย่างถูกต้องหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อกังวลนะครับคุณชัยชนกบอกก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องร้องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกว่าเดินหน้าเต็มที่เต็มสูบนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาจริงไหมหรืออย่างไรที่ฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานพอดีเมื่อกี้เนี่ยเมื่อครู่เนี่ยที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูเก็ตน่ะจำได้ไหมได
0: ้
1: มันมีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากเล่าสู่กันฟังกันช่วงระยะหลังนั้นจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่เขามาพักอาศัยกันมากๆจนมีความรู้สึกเหมือนทำได้ดังใจคือฝรั่งแท้นะไม่ใช่ไทยแท้นี่ก็ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะที่ฝรั่งเขาขับรถแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วคนก็ไปทักไปท้วงนะว่าให้เขากดจราจรก็เลยมีปากเสียงกันฝรั่งก็บอกว่าเนี่ยจะขับแบบไหนก็ได้เรื่องของฉันอันนี้พูดแบบสุภาพนะพอเดือนโดนเตือนไงต่อว่าเนี่ยขับรถวกไปวนมาหวาดเสียวเป็นอันตรายแล้วก็ด่าแล้วก็เอาคว้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมาเหมือนจะตีอ่ะจ้ะเหมือนท่อนไม้อะไรสักอย่างมาตีปรากฏว่าท่านที่ไปทักท้วงดูแก่ดูลุงฮะเป็นครูมวยเก่า
0: โอ้เจอก็ไปก็ฝรั่งแล้วนะ
1: ก็ปรากฏว่าเห็นท่าไม่ค่อยดีนะก็เลยเอาดิฉันไม่แน่ใจเป็นไม้เลยอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาสู้ตอนเราเด็กๆ เราเรียนกระบี่กระบองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะมีตอนที่แบบสู้ๆกันอะปรากฏว่าฝรั่งอันน่วมสิตอนหลังก็เลยมาขอเขาเรียกอะไรนะเรียกค่าเสียหายไปทำร้ายเขาจริงๆไม่ใช่เขาป้องกันตัวก็โหยเป็น
0: อย่างว่านะ
1: บนโลกออนไลน์นี
0: ่อาศัยมันเข้ามาอยู่ในประเทศเรานะครับบางคนก็เข้ามาทำหากินโดยปกติสุขก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแฝงตัวเข้ามานะฮะเป็นพวกที่อาจจะทำผิดมาหลบหนีเข้าไปอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทำนิสัยอะไรที่ไม่ดีก็มาวานก็มีการกวาดล้างกันมากทีเดียวนะครับโดยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจสตม.นะครับท่านก็บอกฝากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งกวาดล้างชาวต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาหลบซ่อนในไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่มีการลักลอบหนีคดีจากต่างประเทศมาแล้วก็กลุ่มที่ลักลอบเข้าไทยเพื่อมาก่อเหตุข้ามชาติด้วยนะครับได้บอกมีการมอบหมายนะครับก็จากแหล่งข่าวก็ได้ทราบว่าบุคคลสัญชาติรัสเซียคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันตรายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมช่อโกงแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางตำรวจก็ได้เข้าไปดำเนินการจับกุมตัวได้นะครับแล้วก็นำส่งตม.ของจังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการนะครับตอนนี้ก็ได้เฝ้าติดตามจนได้ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะดิฉันเสือพรยันนะวิทยาคุณค่ะ
0: ผมจักรพันธ์คำวจูถึงครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันนะครับอังคารที่16มิถุนายน2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะวันนี้หลังไมค์เราคุยกันเยอะมากเลยว่าค่อนข้างมีข่าวเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าขออนุญาตเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เราคิดถึง
1: ใช่ไหม
2: คะ
1: นะครับนั่นก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับในการที่จะขอเรียกพระนามแบบย่นย่อเพื่อทำให้เราได้เข้าใจนะครับได้ใช้ภาษาที่สะดวกในการพูดคุยกันก็คือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาละกันนะครับว่าคือจะมีประสบนิกรบางส่วนประชาชนบางส่วนนะครับขออนุญาตที่เวลาไปถวายความอาลัยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะอยากสอบถามประสบการณ์ที่ระลึกถึงพระองค์ท่านหรือว่าบางคนเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงนะครับมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการได้อยู่ต่อหน้าพระพักได้ถวายงานซึ่งนั่นเป็นประชาชนธรรมดาเลยนะครับอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีคุณพี่ที่เปิดร้านนวดขออนุญาตจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นจังหวัดไหนแต่อยู่ทางภาคอีสานนะฮะแล้วก็พระองค์ก็ไปได้ถวายงานนวดพระพักอยู่หลายครั้งมากจนเหมือนกับพี่เจ้าของร้านเนี่ยเก็บอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างภาพแล้วใดๆก็ตามแต่เนี่ยเก็บเอาไว้ที่ร้านเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆที่เอาไว้ระลึกถึงพระองค์ท่านเพราะว่าเขาพี่คนนี้บอกว่าเป็นร้านนวดในจังหวัดเล็กๆอ่ะแต่ก็ไม่คิดถึงว่าพระองค์เนี่ย
2: จะมาใช้บริการ
1: แล้วมาหลายครั้งคือสิ่งที่เจ้าของร้านทุกคนเตรียมตัวแน่นอนว่าเป็นสถานที่เรื่องความสะอาดความสะดวกสบายถูกไหมฮะแต่สิ่งที่หลายๆคนกังวลแล้วก็ฟังมาหลายเสียงมากจากที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์และฟังจากคนที่มีประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังกับหูความกังวลอย่างนึงเลยคือไม่รู้จะทำตัวยังไงและไม่รู้จะถวายความเคารพแบบไหนเป็นเรื่องกังวล
2: ค่ะ
1: แล้วกลายเป็นว่า
2: จะต้องถอนสายบัวตอนไหนบ้างจะต้องเริ่มยังไงจะต้อง
1: คุยกันยังไงอะไรแบบนี้สุดท้ายพี่เจ้าของร้านนวดนั้นก็บอกว่านอกจากว่าทางผู้ติดตามจะมาบอกขั้นตอนแล้วเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยมาบอกด้วยพระองค์เองว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็กลายเป็นพูดคุยร้องเพลงอยู่ในร้านขณะที่ได้ถวายงานนวดพระพักก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยผ่อนคลายเพราะว่าพระองค์ทรงไม่ถือพระองค์เลยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันนี้ก็มีมาอีกแต่อันเนี้ยมันจะเป็นที่ในอดีตเขาเรียกว่าศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอยู่ในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสมัยตอนปี2550ที่พระองค์นั้นได้เสด็จไปที่นี่ใช่ไหมฮะเป็นการส่วนพระองค์นะมาที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังแบบเนี้ยแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังตัวเล็กๆร่วมกับชาวบ้านก็จะมีคุณครูมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์นะครับปัจจุบันท่านอายุ72ปีละตอนนั้นถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเราเป็นรายการวิทยุเราก็ไม่มีภาพตุ๊กตาชาววังที่พระองค์ทรงปั้นให้คุณผู้ชมได้ฟังได้เห็นเนาะอาจจะลองไปเซิร์ชดูนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้กินใจมากมันไม่ใช่แค่ว่าพระองค์เนี่ยปั้นทรงปั้นดินให้มาเป็นตุ๊กตาชาววังและเป็นงานศิลปะแต่ชาวบ้านและคุณครูที่นั่นรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะคำพูดของคุณครูบอกว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับเราได้มีอาชีพไม่ใช่แค่ปั้นงานศิลปะแต่ทรงปั้นให้เรามีชีวิตใหม่นั่นแหละครับถึงไม่แปลกใจว่าประชาชนเอาจริงๆถือว่าหลายเจเนอเรชันมากที่รักพระองค์
2: ใช่
1: แล้วก็คิดถึงนะ
2: ก็หลายคนแทบจะทุกคนเลยคือบอกว่าเห็นอะถ้าเกิดเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เบบี้บูมเมอร์แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ก็จะเป็นรุ่นเหมือนพระองค์ทรงเป็นเหมือนรุ่นลูก
2: ค่ะแล้วเวลาดูข่าวในพระสำนักก็จะเป็นสีสันอะ
1: ครับ
2: มันจะเห็นเนี่ยตอนนี้มีภาพเก่าๆคลิปเก่าๆเยอะแล้วผมชอบมากเลยพี่บอลเพราะมันมีบางโอกาสที่เรายังเด็กเนาะเมื่อก่อนเราก็จะจำไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เพราะเวลาปรากฏอยู่ในข่าวในพระสำนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างรุ่นพวกเราอะคือเหมือนโตมาพร้อมๆกับพระองค์ท่าน
1: ใช่อย่างพี่บอลเนี่ยปีเดียวกันเลย
2: ค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่บอลคิดเหมือนกันไหม

0: ว่าในวัยเท่ากันเนี่ยพระองค์ท่านคือทำอะไรแบบคูณ3คูณ4คูณ10คูณ100ไปแล้วอะสำหรับสิ่งที่เราทำอยู่อะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ไม่นับว่าทำได้หรือไม่ได้ด้วยนะคะไปถึงพวกเรา
1: ใช่แล้วก็ยังมีเบื้องหลังบางอย่างที่บอลไม่แน่ใจว่าจะได้บอกกล่าวผ่านสื่อได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ายังมีอีกหลายสิ่งละกันที่หลายๆคนไม่ได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นตัวพระองค์เองนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพระราชบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เบื้องหลังหลายๆอย่างในการทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทย
0: ใช่ใช่
1: พระองค์ไม่ได
0: ้คือไม่ได้บอก
1: ใช่
0: ไม่ได้บอกไม่ได้ประกาศไปแล้วก็จริงๆแล้วเราโชคดีเนาะที่เราอยู่ในสื่อนะคะเราก็จะได้เห็นในอีกหลายมุมที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเพราะไม่แน่นอนว่าหนึ่งคือด้วยวาระและเวลาและโอกาสแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการที่จะให้โฟกัสอะ
1: ครับ
0: เนาะมันคือผลมากกว่าที่พระองค์ท่านทรงทำออกมาแล้วก็ต้องการที่จะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้รับความสะดวกสบายที่สุดเราย้อนกลับไปตอนที่มีจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา
1: ใช่
0: คือนึกย้อนตอนนั้นพอฟังเรื่องเนี่ยโอเคพระองค์ท่านดูเป็นห่วงเป็นใยแต่พอนึกย้อนจริงๆเดี๋ยวพระองค์ท่านอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะ17มั้ยคะ
1: ก็ใช่ครับตอนพวกเราอยู่ม.ปลายกันอะ
0: เด็กม.ปลายคนหนึ่งนะคะถ้าจะใช้คำธรรมดาสามัญคือเด็กม.ปลายคนหนึ่งที่ต้องการที่จะบอกกับคนที่ได้รับความเดือดร้อนว่าความจริงคืออะไรคือจริงๆพระองค์ท่านคือถ้าใครที่มองก็จะมองว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์อยู่สบายๆก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ร่วม30 ปี
0: ไม่ใช่เลยอะค่ะ
1: แล้วทุกวันนี้เวลาที่มีเพจภัยพิบัติต่างๆเราก็จะได้ยินข่าวเสมอว่ามูลนิธิ
0: เพื่อนพึ่งพา
1: ใช่นะครับได้นำสิ่งของลงไปช่วยเหลือแล้วเร็วด้วย
0: ค่ะก็จริงๆหลายคนเลยได้มีโอกาสอัดคลิปใน TikTok เนาะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปช่วยตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเพราะนั้นสองพระองค์
1: ครับ
0: เป็นพระองค์ทาขออนุญาตใช้คำสามัญคือ
1: ที่เรา
0: พระองค์สมเน
1: า
0: ะค่ะสองพระองค์ก็พยายามช่วยแพ็คนู่นนี่นั่นเพื่อจะไปถึงชาวบ้านแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะคะคำพูดของพระองค์ท่านไม่กี่คำเนี่ยเมื่อเราได้ยินแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นขอโทษนะที่มาช้าอย่างเงี้ยฟังแล้วรู้สึกโอ้ยคิดถึง
1: ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะนำมาแล้วก็แชร์ให้ได้เห็นมุมมองที่ประชาชนอื่นๆหลายๆคนที่ได้สัมผัสนะครับก็ได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ๆหรือได้มีโอกาสถวายงานแล้วก็นำประสบการณ์ส่วนตัวเอามาเล่าสู่กันฟังน
0: ะคร ับ
1: แต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การระลึกสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำพระกรณียกิจหลายๆอย่างที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้หรือปฏิบัติได้เนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะนั่นคือพระประสงค์จริง
0: ๆ
1: นะครับที่ทรงงานสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทย
0: ค่ะพิมพ์แชร์ประสบการณ์หรือความรู้สึกกันมาได้นะคะและอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปิดกั้นหรือเราไม่ได้ไบแอสแต่อย่างใดโอเคเราเคารพทุกๆความคิดเห็นเนาะพี่บอลคนเห็นด้วยคนเห็นต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้มันมีภาพเหล่านี้มาให้เราได้ระลึกถึงแล้วเรารู้สึกว่าดูไปเมื่อไหร่มันก็ยิ้มตามรู้สึกมีความสุขตามแล้วรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้เกิดเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่าน
1: นี่เราอยู่ในสตูดิโอเนี่ยมีมอนิเตอร์อยู่ด้านนอกห้องคอนโทรล
0: ยอมรับเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดรายการแบบถ้ามันมีช่วงไหนที่พูดไม่รู้เรื่องนะคะขอน้อมรับโดยไม่มีการโต้แย้งกลับใดๆเลยเพราะว่าตาอ่ะมองไปแล้วเราก็จะเห็นภาพพระองค์ท่านที่เป็นภาพถ้าใช้ห้องวิดีโอวิดีทัศน์ใช่มันจะเป็นเหมือนสกู๊ปอะค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วมันก็บางช่วงเราก็ทันบางช่วงเราก็ไม่เคยเห็นบางช่วงเราก็รู้สึกกับภาพเหล่านั้นทุกภาพนะพี่บอลที่ผมสังเกตนะโดยเฉพาะเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินไปที่พื้นที่ที่แต่งตัวลำลองอะทุกครั้งแม้แต่กระทั่งไม่ได้ลำลองอะพระองค์ท่านจะโน้มตัวไปหาคนที่มาเข้าเฝ้า
1: ครับ
0: เสมอครับน้อยมากถ้าจะยืนตรงคือตรงในช่วงเวลาที่ต้องยืนตรงอยู่ในพิธีแต่ถ้าเกิดมีพระสงฆ์นิกรอะสังเกตสิ
1: ใช้ความเคารพเสมือนอันนี้ขออนุญาตเหมือนกันเท่าที่เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยเด็กเคารพผู้ใหญ
0: ่ใช
1: ่แม้จะอยู่ในสถานะที่ไม่เหมือนกับประชาชน
0: แล้วเวลาคุยอ่ะคุณป้าขอบคุณนะคะแล้วมีอยู่คลิปนึงที่เขาแชร์ใน TikTok อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่านึกออกก็เลยขออนุญาตบอกที่คุยกับประชาชนแล้วก็มีพงทีอยู่ใกล้ๆแล้วฝากน้องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึก

0: เองมาก
1: ความนอบน้อมตรงนี้ส่งตรงมานะครับจากพระราชบุพการีนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตเหมือนที่บอนอาจจะสังเกตนะฮะก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านแม้กระทั่งอยู่เป็นพระมหากษัตริย์นะฮะเวลาที่มีแขกที่มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเนี่ยแล้วเป็นระดับผู้ใหญ่แม้กระทั่งเป็นพระกษัตริย์ของราชอาณาจักรไทยนะครับก็ยังโค้งตัวยังย่อตัวยังน้อมนี่คือความเป็นไทยนะครับที่ตั้งแต่สูงสุดของประเทศของเราจนมาถึงประชาชนคนไทยที่นอบน้อมกับทุกๆชาติเราถึงได้อยู่กันถ้าเอาภาพรวมนะประเทศเราถือว่าสงบสุขมากนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: อุ๊ยแล้วนึกถึงเราเนอะเด็กวัยรุ่นวัย 2K อ่ะพี่บอลเราสนุกมากเลยเนาะ
2: สุขใช่ๆ
0: เรารู้สึกว่าตอนนั้นมันมีอะไรแบบอ่ะนึกย้อนกลับไป ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9ที่มาถึงวันสำคัญน่ะพระองค์ท่านก็จะเนี่ยอย่างล่าสุดมันมีเรื่องของผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการที่ภูเก็ตอ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ปีนึงที่ในหลวงกลางแผนที่แล้วเรียกผู้ว่าราชการขึ้นมาถามว่าที่น่านน้ำท่วมไหมที่จังหวัดนี้น้ำท่วมไหมเส้นทางไหนที่ท่วมบ้างแล้วก็เหมือนกับติวเข้มอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นความอบอุ่นที่เราต้องเฝ้ารอคอยเพราะตอนนั้นทีวีมันเป็นอนาล็อกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ต้องรอดู
1: ใช่มันไม่ได้เป็นออนดีมานด์เหมือนยุคสมัยนี้ที่อยากจะดูก็ดู
0: ใช่
1: อยากจะไม่ดูอะไรหรืออยากจะต้องการเสพเนื้อหาที่เป็นจริตของเราก็เลือกได
0: ้ค่ะ
1: แต่ในวันก่อนๆคือมันไม่ใช่การบังคับดูนะแต่ว่ามันเป็นระบบที่เราเคยแบบนั้นใช่แล้วเราก็รอ
0: มันเป็นวัฒนธรรมบางอย่างที่แบบไม่ได้นัดหมายกันแต่ว่าเราพร้อมที่จะทำกันพี่วันนี่พอพูดถึงเรื่องของผู้ว่านี่ขออนุญาตได้ไหมวันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรง ร้อนแรงมากจริงๆเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าใครได้ตามข่าวอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าความเดือดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขาประชุมกันน่ะของกระทรวงมหาดไทยอ่ะแล้วมันก็จะมีดราม่ารองซีฟู้ดใช่ไหม อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยจนคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยถึงขั้นบอกเลยว่าที่มันมีข่าวลือว่ารองจะเอาอำนาจไปปลดผู้ว่าคือหมายถึงว่ารองผู้ว่าจะไปปลดผู้ว่าแล้วท่านก็บอกว่าในเมื่อมท.1ยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือหมายถึงตัวท่านนะคะแล้วก็บอกว่าโหจะโยกย้ายได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้จริงๆท่านใช้คำแรงกว่านี้นะแต่ว่าทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นมาช่วงค่ำๆดึกๆซีฟู้ดนั้นเราก็ได้ทราบว่าชื่อกุ้ง ก็โดนเด้งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะโดนเด้งเสร็จปั๊บวันนี้ตอนช่วงสายมีข่าวออกมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคุณนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ง่ายๆก็คือย้าย
0: จากผู้ว่าไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งสูงขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แต่งตั้งคุณโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการภูเก็ตคือการโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีความขัดแย้งอย่างที่เราได้ทราบแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่มีคำสั่งในการปลดไม่ได้ปลดแต่เป็นการย้าย
1: ครับ
0: ซึ่งในทางราชการอะตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถือเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ถ้าในทางตำแหน่ง
0: ใช่
1: ครับ
0: คำถามคือว่านี่คือการปรับกำลังพลตามปกติหรือเป็นสัญญาณว่ามหาดไทยกำลังรีเซ็ตทีมบริหารจังหวัดภูเก็ตถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆอะถ้ามองเชิงบวกพี่บอลถ้ามองเชิงบวกมันคือการขยับคนที่มีผลงานขึ้นสู่ส่วนกลางที่มีผลงานอยู่แล้วอะไปอยู่ส่วนกลางแล้วก็ส่งผู้บริหารระดับรองปลัดไปดูจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญอย่างภูเก็ตเลยเพราะตอนนี้ภูเก็ตปัญหาเยอะมากธุรกิจท่องเที่ยวนอมินีต่างชาติอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนต่างชาติขนส่งสาธารณะเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้ามองในห่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นจากที่มีดราม่าซีฟู้ดเมื่อวาน
1: จังหวะมันเป๊ะเหลือเกิน
0: ดราม่าภายในจังหวัดมันเกิดอะไรขึ้นนะหรือมันเป็นดราม่าภายในพรรคนะหรือมันยังไงนะ ใช่ไหมเพราะมันมีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ในหลายๆรูปแบบอุ้มไม่ได้ฟันธงนะคะว่าเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามองบวกมันคือการขยับคนเข้าไปอยู่ในรูปแบบของงานที่อาจจะเข้ากับท่านและดูจะมีความถนัดกว่าหรือเปล่า
1: ใช่แต่ที่แน่ๆก็เลยกลายเป็นถ้าฟังมาไม่ผิดนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีชื่อเนี้ยอยู่ท่านเดียวก็
0: 2
1: ก็เลย
0: กุ้งก็เลยแยกออกเป็น2กุ้ง
1: ใช่
0: ก็ท่านนึง

0: ก็ไปนครศรีธรรมราชอีกท่านนึงก็ไปสงขลาป่ะหาดใหญ่
1: ไม่แน่ใจครับแต่ว่าที่แน่ๆเหตุผลที่ใช้ในการออกสื่อเนี่ยก็คือเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวเพราะจะได้ไม่เกิดความขัดแย้ง
0: จำได้ไม่แน่ใจว่าท่านรองที่ชื่อว่าท่านกุ้งหรือเปล่าเคยให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแส
1: นั่นเหรอฮะ
0: แล้วมันมีกรณีที่เกี่ยวข้องนี่แหละที่มันมีข้อพิพาทตรงชายหาดอะไรเงี้ยแหละที่จำได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: คร
0: ับเพราะมันมีไดอะล็อกนึงที่ท่านรองถามพี่หนุ่มว่าก็บอกมาสิว่ามันคือจุดไหนจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวนะท่านเป็นรองพ่อเมืองผมไม่ได้ไปเป็นรองพ่อเมืองผมไม่ใช่คนภูเก็ตผมจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนท่านก็บอกผมมาสิผมรู้สึกว่าโอ้ยเดือดจังเลยก็เลยจำได้ว่าอ๋อมันเป็นความแซ่บแบบนี้นี่เองค่ะ
1: มันเหมือนกับซีฟู้ดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด มันก็เลยแซ่บนะเนี่ยแหละจริงๆมันมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับที่มันประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างเรื่องพวกที่ทางต่างๆนะฮะวันนี้จริงๆเราไม่ได้มีแค่เรื่องของภูเก็ตที่จะมาคุยเพราะว่ามันมีเรื่องของพื้นที่ป่าทับลานด้วยนะพ
0: ื้
1: นที่ป่าทับลานที่ก็เป็นดราม่ามาเป็นเรียกว่ามหากาพย์มาตลอดเวลานะครับด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีเขตแดนทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านเอ่ยที่เคยอยู่มาทำกินมาก่อนหน้าประกาศแล้วมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่สปกและถ้าเกิดสมมติมีการปรับพื้นที่ใหม่อ้าวมันจะกลายเป็นว่าถ้าคืนให้กับสปกไปอ่ะพื้นที่ป่าก็ลดน้อยลงสิอันนี้กระทบกับมรดกโลกไหมอย่างไร
0: ต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะว่าเรื่องราวมันดำเนินมาตั้งแต่ยังไม่เกิดอ่ะ
1: เอาประมาณ
0: ดราม่าป่าดราม่าป่าทับลานเนี่ย
1: 2524ได้มั้งเท่าที่จ
0: ับ2524เกิดแล้วก็ได
1: ้ประมาณนั้น
0: ไม่ใช่มันย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่เขามีประเด็นกันนะคะแต่ขออนุญาตที่บอลนิดเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ที่ภูเก็ตกันอยู่นอกเหนือจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่เดี๋ยวเราจะมาขยายความกันแล้วเนี่ยพี่บอลคุณสุชาติชมกลิ่นพูดด้วยว่าเดี๋ยวพื้นที่ที่ภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปจัดการทวงคืนชายหาดสาธารณะและปราบมาเฟียภูเก็ตคือท่านประชุมร่วมกับคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลแน่นอนมาจากคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้จัดการกับผู้มีอิทธิพลที่ไปบุกรุกพื้นที่สาธารณะเนี่ยแหละก็มีหลายหาดอย่างเช่นหาดนุ้ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมีการบุกรุกซ้ำซ้อนแม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วพี่บอลตั้งแต่6162มาแต่เจ้าหน้าที่ก็
1: จนนี้69
0: นะคะนั่นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำหมายไปติดประกาศให้รื้อถอนภายในกำหนดแล้วตอนนี้นะแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าคนที่ไปเก็บเงินค่าเข้าหาดอ่ะตลกมากเลยเนาะหาดก็อยู่ของมันดีๆคนก็อยู่กันมันไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วอยู่ดีๆก็มีคนไปเก็บตังค่าเข้า
1: ก็ลมคล้ายๆกับเวลาไปจอดรถข้างถนนที่นึงอ่ะ
0: ใช่แล้วก
1: ็มีชาวบ้านมาขอ
0: จ่ายค่าที่จอดรถด้วยค่ะ
1: ทั้งที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่เอกชน
0: ใช่
1: แล้ว
0: ก็อันนี้คุณสุชาติบอกว่าเรียกว่าจิโกกลางซอยที่เขาไปเก็บเงินพี่บอลเราไม่ได้เก็บน้อยๆนะ300บาท
1: ค่าเข้าพื้นที่ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็ใช้อาวุธข่มขู่ชาวประมงพื้นบ้านด้วยอ่ะคุณสุชาติบอกเลยว่ารัฐบาลจะทวงคืนหาดทั้งหมดให้กลับมาเป็นของประชาชนแล้วไม่ใช่แค่หาดนะก่อนหน้านี้ที่หลายคนบอกว่าอุ้ยจะกล้าหรอโรงแรมดังเห็นบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนโฉนดนศ3ที่ออกโดยมิชอบยืนยันว่าถ้าคดีถึงที่สุดแล้วจำเป็นต้องรื้อถอนตามกฎหมายก็จะทำนี่ยังไม่รวมชุดเฉพาะกิจที่จะไปเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานด้วยนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าทับลานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เดือดเพราะว่ามีหลายคนออกมาเทคแอคชั่นค่ะพี่บอล
1: ครับ
0: คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรก็ออกมาเทคแอคชั่นด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ออกมาบอกออกมาพูดเนี่ยคือท่านพูดผ่านช่องทางโซเชียลของท่านท่านคัดค้านเลยคือท่านบอกเลยว่าท่านเป็นห่วงว่าพูดตรงๆแบบง่ายๆเลยรวบรัดเลยนะว่าถ้าครั้งนี้มันทำได้มันเหมือนเป็นการเฉือนพื้นที่ป่าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะกระทบคือหนึ่งกระทบกับสัตว์ป่าสองมันจะกลายเป็นโมเดลต้นแบบของอีกหลายๆที่
1: ครับ
0: ใช
1: ่
0: มัน
1: เป็นมาตรฐานอะไรไปเพราะว่าการประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดอุทยานในวันนี้จริงๆมีอาจารย์ธนพรเข้าร่วม
0: เมื่อวานเมื่อวาน
1: เมื่อวานขออภัยเข้าร่วมด้วยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไอเอกสารหลักฐานต่างๆที่เอามาใช้ในการประเมินพื้นที่ใหม่เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกับธนพรนะ
0: เราคุยกับ

0: ต้องกรมเลยค
1: ุ
0: ยกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเลยเรามีนัดกันไว้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะถามแทนทั้งคุณชัยวัฒน์ลิขิตอักษรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนะคะเสถียร
1: ใช่ครับก็คือฝั่งอนุรักษ์ทั้งหลายแหละ
0: เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกัน
1: ใช่ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมผู้ฟังที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือมันผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว
0: เหมือนนาน
1: จะถามว่าย
0: ังเหลือไหม
1: พออยู่หรือเปล่า
0: เอาก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นว่ายอดเงินที่มีการสรุปมาจากหน่วยงานรัฐเนี่ยค่ะเราควรที่จะดีใจกับมันหรือมันมีมิติอะไรให้เราต้องวิเคราะห์กันต่อหรือเปล่า
1: ใช่ใช่คือทางสมาคมพวกผู้ประกอบการหรือโดยเฉพาะอย่างโฮสเทลหรือที่พักขนาดเล็กเองเนี่ยเขาสะท้อนปัญหามาว่าเอ๊ะมันไปกระทบนึกออกไหมฮะเออตรงเนี้ยน่าสนใจว่ามันมีมุมมองบางมุมที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็น
0: คืออย่างนี้ค่ะร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยมีการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นร้านค้าที่เป็นไซส์ S แต่เขาจะมีเหมือนรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ซึ่งณตอนนี้ที่หลายคนกำลังใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปซื้อของจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ
1: ใช่ครับ
0: มันเลยทำให้ร้านไซส์ S เนี่ยรู้สึกว่าอ้าวฉันจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างเลยแล้วฉันก็เสียภาษีถูกต้องฉันเป็นเด็กดีนะแต่สุดท้ายฉันถูกตัดออกจากระบบแล้วตอนนี้ฉันก็ยอดก็ไม่ได้เท่ากับร้านอื่นๆแล้วร้านอื่นๆบางร้านไม่ได้เสียภาษี
1: ไม่ได้เสียภาษี
0: แต่เขาได้
1: เขาได้เข้าร่วมแล้วก็คนก็แห่ไปซื้อของของเขา
0: ทีนี้จะแก้ปัญหายังไงเราลองมาปรึกษาประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กประเทศไทยคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณรุ่งบอลครับ
0: ค่ะคุณสรเทพมองยังไงกับร้านค้าที่ออกมาบอกเสียงของตัวเองออกมาบอกกล่าวเสียงของตัวเองว่าร้านไซส์เอสก็จริงแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆก็เป็นเด็กดีจ่ายภาษีทุกอย่างแต่กลับไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยเชื่อไทยพลัส
3: ต้องอย่างนี้ก่อนหรือต้องท้าความก่อนเดี๋ยวผู้ฟังคือผมอ่านคอมเมนต์นะส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยเข้าใจระบบนี้แล้วก
1: ็
3: มันจะไปเขียนว่าโอ้ยก็ให้ร้านรวยๆแล้วก็แบ่งให้ร้านเล็กๆเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความไม่เข้าใจของเขาต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผลกระทบธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันโดนไปหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นร้านสตรีทฟู้ดร้านเล็กร้านใหญ่ร้านไซส์SME ไซส์ S ไซส์เล็กนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของต้นทุนมันก็ขึ้นมาประมาณ 15-20% นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพอปีนี้มาเจอเรื่องสงครามระดับหนักเลยกำลังซื้อหดหายไปประมาณ 30% แต่ณวันนี้มันหายไป 50 ละนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณปลายปีแล้วผมก็เข้าไปคุยกับคุณสีพงนะครับคุณโต้งนะครับขอโครงการคนละครึ่งภาคโครงการคนละครึ่งภาคเศษหนึ่งออกมาณวันนั้นเนี่ยผมคุยเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยทำออกมาซึ่งทางตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลคอมอนเดนการุ่นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำให้อย่างเฉพาะร้านเล็กๆนะที่ไม่อยู่ในระบบภาษีเพราะว่าเขากลัวข้อหาว่าจะไปเอื้อเจ้าสัวรายใหญ
1: ่
3: ซึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องแฟร์นะคำว่าเจ้าสัวเนี่ยมันไม่ได้ผู้อยู่ในระบบภาษีมันไม่ใช่มีเฉพาะร้านเจ้าสัวนะมันมีคนที่กำลังเป็น SME สตาร์ทอัพก็มีเยอะมากนะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมทำอีกโครงการนึงออกมาควบคู่กันเพื่อจะดึงยอดใช้จ่ายสำหรับร้านที่อยู่ในระบบด้วยก็คือไปเก็บใบกำกับภาษีเอามาหักลดภาษีบุคคลในปีนี้ได้ 20,000 บาทตามร้านอาหารเหล่านี้ที่อยู่ในระบบเขาก็ทำออกมาให้แต่ณวันปีนี้เขากลับไม่ทำออกมาให้แปลกมากซ
1: ึ่
3: งมันกลายเป็นว่าโครงการนี้มันกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายกับกลายใช้คำว่าเป็นโครงการที่สอนให้คนไม่อยากเข้าระบบภาษีแล้วกำลังจะผลักให้คนอยู่ในระบบภาษีหนีออกจากระบบภาษีกันหมด
1: กลายเป็น
3: ใช่เลยผมง่ายเนี่ยหลายผู้ฟังอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอเขาช่วยร้านเล็กๆนี่ต้องบอกกันว่าไอ้คำว่าร้านเล็กๆเนี่ยคือยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปีหมายความว่าคุณขายได้วันละประมาณ 5,000 บาทเดือนละ 150,000 บาทผมถามคุณลูกคุณบอลทุกวันนี้ร้านที่มันขายดังๆเนี่ยข้าวแกงต่างกันเนี่ยเยอะแยะหรือร้านที่แบบแม่ค้าขายส้มตำเข็นแล้วมันมีไก่กองเต็มรถเข็นผมว่าวันนึงขายเกิน 5,000 นะ
1: ใช่
3: แต่ว่ามันได้เข้า

0: แต่ตรงกันข้ามร้านเด็กๆวันนี้ร้านเด็กๆน้องเด็กรุ่นใหม่ที่เขาทำอ่ะเช่นขายยูทูบโฟร์เขามีประมาณสัก 20-30 สาขาอยู่ตามห้างอย่างเงี้ยเขาขายแค่ก๋วยเตี๋ยวนะเขาอาจจะขายได้วันประมาณวันละหมื่นอย่างเงี้ยปีไปก็ปีนึงประมาณ3ล้านถึง5ล้านบาทแต่เขาตั้งใจเข้าระบบภาษีเพราะเขาอยากเป็นเด็กดีร้านเหล่านี้กับไม่ได้รับการดูแลแล้วกลายเป็นว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ย60-80พอๆกันกับร้านที่อยู่ในระบบนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอไม่ได้อยู่ในระบบใครช่วยไทยพาสหรือใครช่วยเราพาสเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนก็วิ่งไปร้านที่มันอยู่ในโครงการกันหมดไอ้ร้านที่เด็กดีที่อยู่ในระบบก็ทำตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บกันหมดว่าเฮ้ยแล้วเขาจะเอาทำยังไงล่ะทั้งที่ร้านเหล่านี้บางทีเด็กเหล่านี้ขายแค่กะเพราแต่เขามีหลายสาขาเนี่ยเขามีแรงงานอยู่ในระบบของเขาเนี่ยประมาณสัก30-40คนด้วยซ้ำน้องๆหลายคนที่มาคุยกับผมนะครับผมเขาบอกว่าอย่างเงี้ยผมก็ต้องปลดคนออกหรือว่าไม่จ้างคนเพิ่มนะก็ต้องหาที่จ้างช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มันจะบอกว่ารัฐบาลชุดเนี้ยกำลังแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้แก้ที่โครงสร้างเศรษฐกิจเลยเขากำลังใช้วิธีคือเหมือนกับกึ่งประชานิยมโดยที่มองฐานคะแนนเสียงเขาเป็นหลักก็พูดตรงๆนะมากกว่าโดยการแก้โครงสร้างครับว่าโครงสร้างหมายความว่าอะไรโครงสร้างหมายความว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะทำประชานิยมอะไรออกมาช่วยร้านอาหารเนี่ยเขาจะช่วยรัฐที่ในระบบภาษีก่
1: อ
0: นเพราะอะไรเขามองว่า1สามารถพยุงการจ้างงานได
2: ้
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่พยุงการจ้างงานได้คนที่อยู่ในระบบการทำงานเนี่ยเขายังมีเงินเดือนเขายังไปจับจ่ายใช้สอยต่อได้เศรษฐกิจก็ยังหมุนต่อได้ถูกไหมครับน้องร้านเหล่านี้เขาปีนึงเนี่ยโอเคเขาส่งแวดเข้าคลังสิ้นปีก็ส่งภาษีเข้าคลังรัฐบาลก็ยังจัดเก็บรายได้ตรงเป้าร
2: ั
0: ฐบาลก็ยังมีเงินมาทำอย่างอื่นได้อีกแต่ณวันนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลเซกเมนต์เหล่านี้ SME size S เนี่ยที่ยอดขายปีนึงเนี่ยเอาผมว่าไม่เอาตั้งไว้ประมาณสัก100ล้านก็แล้วกันไม่ต้องไปพูดถึงเจ้าสัวที่เขาหลักพันล้านกันหมดร้านที่ใหญ่โตๆนะครับร้านเหล่านี้เขาก็มันอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ปุ๊บเขาก็ไม่สามารถจัดส่งแวดหรือจัดส่งภาษีเข้าคลังได้ตามเป้าที่เขาวางไว้กับ2ไม่สามารถยุงการจ้างงานได้สุดท้ายแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อรัฐบาลมีรายได้รัฐบาลก็ไปกู้อีกก็มันแดงมันก็จะเป็นลักษณะนี้คุณบอลคุณอุ้มครับ
1: คืออันนี้เดี๋ยวต้องแยกให้เข้าใจนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมคะคุณสรเทพคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่อยู่ในไซส์ที่รัฐบาลกำหนดนี่แหละแล้วเขาก็ได้เข้าร่วมไปเรียบร้อยละแล้วตอนนี้เขาก็ได้ส่วนแบ่งต่างๆอ่ะนั้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็คือไซส์ S ที่เขารู้สึกว่าเขาเองก็มีต้นทุนแฝงต่างๆนานาแล้วก็เป็นเด็กดีในการเข้าสู่ระบบภาษีเสร็จสับเรียบร้อยละแต่มันมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นร้านที่เขาไม่ยอมเข้าร่วมภาษี
0: คือ
1: แต่ตรงนี้ต้องทูบีแฟร์นิดนึงว่ารัฐบาลเองอะค่ะเขาก็พยายามที่จะผลักร้านเหล่านี้เข้าร่วมภาษีเขาพยายามที่จะบอกว่าไม่ส่งข้อมูลจากแอปถุงเงินไปให้กรมสรรพากรแน่นอนไม่เสียภาษีย้อนหลังแน่นอนกำลังแก้ตรงนี้ให้อยู่คุณสรเทพจะอธิบายตรงนี้ยังไงให้กับรัฐบาลไหมคะหรือว่ามีมุมเข้าใจไหมคะ
0: เราก็ไม่อยากจะไปนั่นหรอกเนาะมันเป็นวิธีการทำมาหากินของเขาครับก็อยู่ในอุตสาหกรรมร้านอาหารเดียวกันแต่เราจะบอกว่ามันก็จะมีกลุ่มประเภทกลุ่มที่เป็นเด็กดีน
1: ะ
0: ที่อยากจะเข้าระบบภาษีให้ถูกต้องกลุ่มพวกนี้ก็เป็นเด็กเจนใหม่ที่ทำธุรกิจร้านอาหารประเภทแบบร้านเล็กๆเนี่ยครับยอดขายแต่เขามีหลายสาขาแต่มันก็จะมีบางกลุ่มบางคนนะครับที่เขารู้อยู่แล้วว่ายอดขายเขาเกินปีละ1.8ล้านนั่นแหละแต่เขาไม่อยากเข้าระบบภาษีเขาไม่ไปแจ้งเข้าระบบภาษีแวดให้ถูกต้องมีเยอะมากในประเทศไทยนะครับทีนี้เราก็ไม่พูดถึงตรงนั้นแหละโอเคถ้าเขาไม่แจ้งก็เรื่องของเขาท
1: ี
0: นี้เราก็จะบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยเมื่อทำมาตรการอะไรออกมาเนี่ยเขาควรจะทำออกมาเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันนะครับหรือถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเอื้อเจ้าสัวเขาว่าเจ้าสัวเหมือนคำว่าร้านแบรนด์ดังแล้วกันที่ขายโอ้โหปีนึงเป็นพันล้านคุณก็ไปกำหนดเงื่อนไขสิว่าธุรกิจSME ที่เป็นไมโครนะไมโครเนี่ยก็คือยอดขายไม่ถึง18ล้านเนี่ยก็ได้ทั้งที่ขายพาร์ทบวกกับธุรกิจร้านอาหารที่เป็นไซส์ SME ก็คือ small มากๆยอดขายปีนึงไม่เกิน100ล้านสามารถเข้าโครงการนี้ได
1: ้
0: ด้วยการมันมีเขาเรียกว่าสรรพากรเขาก็มีรายได้กรมพัฒน์เขาก็มีอยู่แล้วรายละเอียดของร้านเราเนี่ยยอดขายไม่เกิน100ล้านบาท
1: ค่ะเมื่อวานนี้ในครม.เงาอะค่ะคุณสรเทพเขามีการเรียกร้องว่าจริงๆไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีระยะเวลาไปจนถึง30กันยามีเวลาอีก3เดือนกว่าโครงการมันจะสิ้นสุดอะค่ะทีนี้เขาก็เลยเรียกร้องว่าอะถ้าอย่างนั้นช่วงระยะเวลาหลังจากเนี้ยแก้กฎเกณฑ์ได้ไหมเพื่อที่จะให้ร้านไซส์เอสเนี้ยเขาสามารถที่จะเข้าไปร่วมโครงการได้คุณสรเทพคิดเห

0: ยังไงอะคะ
1: จริงๆเมื่อวานเนี่ยนะเขาก็เชิญเด็กๆน้องๆเจ้าของร้านอาหารที่เป็นไซเอสเนี่ยเข้าไปการแล้วก็เชิญผมก็เข้าไปนั่งแต่ผมแวบออกมาก่อนมาดิบมีธุระผมเป็นคนเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้แหละ

0: ทะเบียนเนี่ยถ้าคูณจำนวน 4,000 บาทเนี่ย4เดือนก็คือ 1.6 หมื่นล้านบาทนะครับบวกกับ2เดือนหรือ3เดือนสุดท้ายเนี่ยอันนี้แรกเพิ่งจะเดือนแรกนะมี3เดือนเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็สามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเข้าไปได้เลยบวกไป 1.6 หมื่นล้านนั่นแหละเอามาบวกไป3เดือนสุดท้ายในเดือนละ1,000เนี่ยให้ธุรกิจ SME size S ที่ขายยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็จบแล้วคุณรุ่งเอาเข้าแค่ครม.แค่นั้นเองนะครับต้องอนุมัติออกมาแล้วก็หนุนเงื่อนไขเพิ่มเติมออกมาให้เขาแค่นั้นเองนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆในช่วงระยะเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณสักครึ่งเดือนแล้วก็ยังต้องลากต่อถ้าเกิดมันไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แม้แต่ระยะโครงการมันจะดูเหมือนไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามันสามารถทำให้ผู้ประกอบการไซส์แบบไมโครเนี่ยล้มได้เลยเนื่องจากการจ้างงานถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องทั้งบอลล้มแล้วตอนนี้เนี่ยหลายเจ้า SME Size เนี่ยแทบจะล้มกันหมดนะครับเพราะว่าหลายตัวอย่างเช่นเอาไปฟู้ดคอร์ทก็ได้เราไปฟู้ดคอร์ทเนี่ยเราจะเห็นร้านโอ้โหมีทั้งอยู่ในระบบแล้วไม่มีระบบอย่างชัดเลยไอ้ร้านที่อยู่ในระบบเนี่ยก็ทำตาปิ๊บๆไอ้ส่วนข้างเนี่ยฟู้ดคอร์ทเนี่ยร้านที่ไม่อยู่ระบบแถวก็ยาวเหยียดเลยคนรอสแกนใช้ใครช่วยเราเนี่ยแหละ
2: ใครช่วยไทยค่ะ
1: นี่อย่าสายป่านแต่ก็ไม่ได้ยาวอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ SME Size ผมบอกแล้วว่าถ้าล้มเนี่ยมันโตมันกลับมาฟื้นยากมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆพวกนี้เขาลงทุนด้วยสายป่านของเขาจำกัดจำเขียดแต่ณวันหนึ่งที่เขาสามารถขยายไปได้หลายสาขาเนี่ยนั่นไม่ใช่หมายความว่าเขาจะกอบโกยกำไรได้เยอะนะแต่ละสาขาเพราะว่าตัวอย่างเช่นเขาไปเปิดฟู้ดคอร์ตตามห้างเนี่ยเขาโดนค่า GP ประมาณ 30% ไปฉะนั้นเนี่ยกำไรเขาก็เหลือนิดหน่อยอยู่แล้วเป็นว่าใส่หลายสาขาเด็กพวกนี้ก็จะมีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นสตาร์ทอัพที่มันมีหลายสาขาแล้วยอดขายโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งหลีกเนี่ยแล้วก็ไปเข้าเปิด IPO สมมุตินะเขาก็มีความฝันของเขาแต่ณวันนี้เขายังไปไม่ถึงยังเป็นแค่ไซส์ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยดูแลเขาเนี่ยผมบอกเลยเท่ากับค่าตัดตอนเด็กเหล่านี้หมดสุดท้ายประเทศไทยก็จะเหลือเฉพาะร้านเจ้าสัวใหญ่หลักระดับพันล้านหมดนะครับ
2: คือตอนนี้มี2ประเด็นที่จะพูดถึงค่ะคุณสรเทพหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังเอาช่วงเดือนแรกกันนะคะมันมีคนที่เมื่อกี้พี่วันยังบอกอยู่เลยว่าเงินไม่พอแล้วเพราะว่าเขากำหนดอยู่ 1,000 ใช่ไหมต่อเดือนเนี่ยจะใช้ได้ 1,000 บาทแต่ว่าในขณะที่ร้านที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะก็มีประเด็นอีกเหมือนกันใช่ไหมคุณสรเทพว่าจริงๆแล้วร้านก็โดนแพลตฟอร์มที่จะต้องมีค่าคอมเรียกเก็บจากเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้
0: คือร้านที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีปัญหามาพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะต้นปีเนี่ยก็มีการยื่นโนติสไปถึงกับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดว่าจะปรับ GP ขึ้น 30% 35% เลยครับนะครับแต่ว่าโครงการเนี้ยโอเคเขาก็ลดลงมา GP เฉพาะโครงการนี้นะใครเป็นใครเนี่ยเขาลดลงมาช่วยประมาณสัก4เดือนแต่ความหมายคือต่อให้คุณเข้าร่วมยังไงก็ตามเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้ถ้าคุณไม่มีตัวออนท็อปเช่น5กิโลเมตรส่งฟรีหรือคุณไม่ยิงแอดในแพลตฟอร์มเหล่านี้คุณจะไม่สามารถเจอหาร้านเหล่านี้เจอได้เลยนะฉะนั้นคุณต้องโดนค่ามาร์เก็ตติ้งออนท็อปอีกประมาณ 10%เสร็จแล้วเนี่ย GP ก็ได้กลับมาที่ 30% ร้อยคุณลดไปอีก 20% เฉพาะการเนี่ยเฉพาะกิจฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มทุกวันนี้มันก็ไม่มีกฎหมายอะไรออกมาควบคุมดูแลนะว่าเก็บค่า GP ได้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับแต่ว่าจริงๆมันเนี่ยผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าไอ้ 1,000 บาทเนี่ยต่อเดือนเนี่ยตอนแรกเอาเนี่ยตอนแรกที่คุยโครงการไทยพัฒนาภาค2เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยข่าวรัฐบาลบอกว่าจะทำแค่10 ล้านบาทซึ่งผมก็แย้งไปว่า10 ล้านบาทเอาไม่อยู่หรอกเศรษฐกิจแบบเนี้ยเงินไม่หมุนแน่คุณต้องทำออกมา30 ล้านบาทซึ่งเขาก็ทำออกมา30 ล้านบาทแต่ว่าเขาอาศัยตรงที่ว่าเขายืดไปนั้นยืดเป็นเดือน2 พันก็ยืดเป็นเดือนละ1,400เหตุผลง่ายๆคือรัฐบาลหมุนเงินไม่ทันเขาต้องทำออกมาแล้วผมก็บอกแล้วว่าแรกๆที่เขาลงไปทำคอนเทนต์กันโอ้ยวันแรกเลยคนใช้กันคึกคักผมก็บอกว่าเดี๋ยวลองดู15 วันหลังแล้วคุณจะรู้ซึ่งจริงๆตัวเลขมันก็ออกมาจริงๆรูปมุมบอลนะครับเขาก็แถลงออกมาแล้วเมื่อวันที่10เมื่อวันศุกร์ก็แถลงออกมาว่าตัวเลขคนใช้เนี่ยนะประมาณ24ล้านคนจาก26ล้านนะยอดใช้เป็น 1.7 หมื่นล้านบาทอันนี้คือเงินที่รัฐบาลเติมไปความหมายคืออะไรความหมายคือคนใช้ไปแล้ว705 บาทต่อคน 24 ล้านคนเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ200 กว่าบาทจะต้องใช้อีก15 วันหลังนั่นทำไมพ่อค้าแม่ค้าออกมาเริ่มโวยกันว่ามันเงียบทำไมมันซบกันเร็วหรือเกินผมบอกเลยว่าไม่ต้องรอ4 เดือนซบหรอกเอาวัดกัน15 วันนั่นแหละ15 วันคือ15 วันซบไปอย่างเงี้ย4 เดือนนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าแล้วอีก2 ล้านคนที่เหลือไปไหนยังไม่ได้ใช้เลย1,000เนี่ยผมก็บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าคนเหล่านี้คือคนออฟฟิศเขาต้องการเก็บไว้ใช้ฟู้ดสำหรับแอปพลิเคชันดิวลี่ซึ่งเอาไว้สั่งทานกลางวัน

0: แค่นั้นเองแต่ว่าผมบอกเลยว่ายอดใช้อะเมื่อวานเนี่ยไอ้ฟู้ดรีเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นผมมองว่าไม่น่าจะเกินประมาณสักวันที่ ไม่น่าจะเกินวันที่แต่ก็หมดแล้วหมด
1: แต่ทีนี้เราหัวเราะกันเนี่ยแต่ว่ามันจะมีในยะที่มันแฝงอยู่คุณสารเทพคือโอเคมองในมุมนึงก็คือโครงการประสบความสำเร็จแหละหรือเราควรจะมองอีกมุมนึงว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันกำลังส่งสัญญาณอะไรกลับไปที่รัฐบาลอยู่
0: ผมบอกว่าประสบมาว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จไหมไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยน
1: ะ
0: เพราะอะไรเพราะผมก็พูดทุกรายการมาตลอดเวลาแล้วแหละว่าตั้งแต่ใครช่วยไทยโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งว่าโครงการนี้มันเหมือนไวอาก้าคุณบอลอุ้มมันแข็งในชั่วคราวมันสามารถแข็งในถาวรเมื่อไหร่ที่ยาหมดฤทธิ์ปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ผมถึงบอกว่ารัฐบาลควรต้องแก้ที่โครงสร้างที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามาแก้แบบเหมือนกับคุณไม่มีแรงคุณก็เอาไวอาก้ากินเม็ดหนึ่งเน
2: ี่
0: ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมอ่ะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องดูแลตรงนี้หนึ่งในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนลงให้ได้เพื่อประชาชนจะได้มีเงินในกระเป๋าเหลือ
2: ลดหนี้ครัวเรือน
0: หนี้ครัวเรือนเนี้ยเรื่องค่าไฟที่ต้องเจออีกหนักๆเนี่ยเรื่องต้นทุนอาหารต่างๆขึ้นมา 15-20% 3อีกเรื่องนึงเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME size S จริงๆเนี่ยผมเขียนจดหมายส่งไปถึงพี่หนิงนะคุณจุลภาณมรพิวัฒน์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่ยังไม่มีการตอบรับให้เข้าไปพบผมอยากจะเข้าไปพบเพราะผมอยากเสนอไปว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ SME ไปก่อนด้วยการลดเก็บเงินประกันสังคมลงสักครึ่งนึงทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยเนี่ยนายจ้างถ้าลดไปครึ่งนึงเนี่ยเขามีพนักงานในองค์กร100คนเนี่ยเซฟไปได้หัวหนึ่งประมาณสัก300กว่าบาทเขามีเงินเหลือมา 30,000 กว่าบาทแล้วเขามีเงินแคชโฟลว์เหลือในบริษัท2คนประชาชนลูกจ้างเขาเองเนี่ยก็ทั้งที่จะส่งอีก700กว่าบาทเขาก็เหลือมา300กว่าบาทเขามีเงินไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาลดไปให้เขาก่อน4สัก6เดือนก็ได้แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับมา
2: แล้วข้อเสนอลักษณะแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าหลังจากพ้น6เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะถือเป็นการแก้ในเชิงโครงสร้างในระยะยาวได้ไหมฮะพี่สาร
0: ทิพย์ถ้าโครงสร้างระยะยาวนี้ผมบอกครับ1คุณจะต้องลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลงให้ได
2: ้
0: ถามว่าลดได้ยังไงคุณบอลก็จะอ่านข่าวเห็นข่าวมาตลอดว่ารัฐมนตรีอย่างพิธีเขาบอกพูดว่าภาษีน้ำมันสัมปทานมิตรลดไม่ได้หรอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของไก่กับไข่นะผมบอกว่าเฮ้ยคนระดับมีวุฒิภาวะอย่างเงี้ยเขาทำไมเขามองแค่มุมเดียวเขามองแค่ว่าถ้าลดภาษีสัมปทานมีน้ำมันแล้วเนี่ยรัฐบาลจะสูญเสียอะไรได้ตรงนั้นไปแต่เขาไม่ได้มองกลับกันว่าถ้าเขาลดภาษีสัมปทานนี่มันทำให้มันถูกลงประมาณสักเจ็ดบาทเนี่ยเฮ้ยเศรษฐกิจมันจะขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองค่าขนส่งต่างๆถูกลงวัตถุดิบต่างๆถูกลงนี่ครัวเรืออาจจะน้อยลงประชาชนอาจจะ
2: มีกำลังซื้อมากขึ้น
0: ถูกต้องธุรกิจก็มีเงินเหลือมากขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็วนกลับไปที่รัฐบาลเข้าคลังไปด้วยภาษีถูกไหมฮะก
2: ับ
0: เรื่องของภาษีแวดต่างๆแต่ณวันนี้มันไม่ได้วนกลับไปอย่างนั้นแน่รัฐบาลมองอยู่ที่ว่าท่านจะเก็บตรงนี้ให้ได้แต่ไม่ได้มองว่ามันมีมูลกลับกันมากับค่าใช้จ่ายของประชาชนกับผู้ประกอบธุรกิจตรงนี
2: ้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมองเหมือนจะเป็น4เดือนแต่เท่ามันกลายเป็นว่าแต่ละเดือนมันดันโตแค่ครึ่งเดือนแล้วก็หยุดไปแล้วก็ต้องมาสตาร์ทใหม่ในต้นเดือนหน้า
0: มันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการกระตุ้นผมก็พูดไปแล้วว่ามันไม่เหมือนกับข่าวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การไทยช่วยไทยอันนี้ผมใช้เพราะว่าเป็นการประคองกำลังซื้
2: อ
0: ไม่ได้เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อเลยแค่ประคองไปแค่นั้นเอง15วันนะ15วันก็ซบกันมาอีก15วันนะครับ
1: ทีนี้มาตรการถ้าเกิดมันไม่ได้มีโอกาสใช้ไปละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะว่าแหมทำอะไรออกมาก็ไม่ดีไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้คุณสุรเทพคิดว่าเราจะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นสารตั้งต้นยังไงดีเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการอัพเลเวลขึ้นไปเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะรอบนี้อย่างน้อยๆก็มีนกกระซิบนะเป็น AI ที่จะคอยมาช่วยให้กับคนที่ไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าไม่รู้วิธีการในการจัดการข้อมูลการซื้อการขายของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสุรเทพคิดว่ามันมีสารตั้งต้นอะไรได้บ้างไหมคะกับการที่จะฮึบให้เศรษฐกิจโตขึ้นให้ร้านโตขึ้น
0: จริงๆโครงการไม่ใช่ไม่ดีหรอกนะพี่แต่ว่าผมมองว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาประเมินด้วยหยาบเกินไปเขาไม่ได้ประเมินในเรื่องของรายละเอียดกับใช้คำว่าอะไรอะพฤติกรรมของผู้บริโภคชัดเจนนะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำออกมาแล้วมันไม่ครบลูกทั้งหมดแล้วมันก็ไปทำลายกับกลุ่ม SME ที่เป็นอยู่ในระบบกันดีๆอย่างเงี้ยนกกระจิบเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่บางคนนะพ่อค้าแม่ขายบางคนเขาไม่ได้สนใจหรอกเขามีจดของเขาอยู่แล้วล่ะว่าซื้อมาขายไปเอาง่ายๆไปเดินตลาดกรุงเทพเนี่ยมีร้านข้าวแกงใหญ่เจ้าหนึ่งโอ้โหพ่อเจ้าของร้านยืนผัดเองทองเนี่ยโอ้โหเส้นละ10 บาทโอเคแล้วน้ำลายไหลไม่ใช่กับข้าวอร่อยนะเห็น

0: ต่อยแล้วเขาก็จดอยู่แล้วเขาก็เห็นแล้วว่าอะไรขายดีขายไม่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็คำนวณเขาได้อยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยประมาณคนจะเข้ามาตลาดประมาณกี่คนเขาจะคืออาหารที่เขาวางขายเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์กับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เท่ากัน
1: อืมค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเขา
1: ก็มีการจัดสรร manage ของเขาอยู่
0: เขาบริหารของเขาเป็นเองอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะเรียกร้องว่าหนึ่งณเวลานี้ตอนนี้รัฐบาลควรต้องเร่งออกมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร SME ไซส์ Sถึงก่อนที่จะปล่อยให้เขาตายไปกับสองคุณควรจะต้องเร่งออกมาตรการอะไรก็ได้เป็นแรงจูงใจให้คนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีไม่ใช่ออกมาตรการอะไรออกมาแล้วทำให้คนไม่อยากเข้าอยู่ในระบบภาษี
1: ใช่ก็คือ
0: ทางกัน
1: เห็นใจจริงๆอะเห็นใจทั้งฝั่งของรัฐบาลที่พยายามจะแล้วก็เห็นใจทั้งคนที่ไม่เข้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ดีอยู่แล้ว
2: โอเคก็คงเดี๋ยวจะต้องรอดูว่าข้อเสนอต่างๆที่ได้รับฟังผ่านเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วนไปเนี่ยจะถูกนำไปพิจารณาแล้วจะมีอะไรที่มันจะดูมีการปรับหลังจากนี้ได้อีกไหม
1: จะได้ขยายเนาะร้านค้าไซส์เอสจะได้
2: เพราะว่ามันมีมุมของแต่ละฝั่งที่ก็แบบมันไม่เหมือนกันอ่ะมันก็ต้องรับฟังแบบกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะ
1: แต่วันนี้ได้อะไรจากคุณสรเทพเยอะเลยนะคะได้สะท้อนหลายมุมเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณสรเทพครับ พอพูดถึงมุมนี้ปุ๊บเราก็เลยนึกถึงร้านแถวบ้านอ่ะที่เขาดูขายดีมากเลยแต่พอเข้ามาในโครงการนี้ปุ๊บซึ่งร้านเขาไม่ได้ร่วมซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเหตุผลที่ไม่ร่วมนี่เพราะอะไรก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ารายได้อาจจะเกินที่สิทธิ์เข้าร่วม
1: ก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะบอกนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีการเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะพอสมควรพี่บอลคือคนที่เข้าร่วมอะค่ะเขาก็จะบอกว่าทำไมอะก็ถึงเวลาที่มันต้องจ่ายภาษีถึงจุดที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายสิแต่ว่าอีกกลุ่มเดือนมีความรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละเดือนของฉันมันบวกลบเป็นไม่เท่ากันไงเนื้อของแม่มันฉันรู้สึกว่าตรงนี้ฉันปลอดภัยกว่าฉันแฮปปี้กว่าที่ฉันจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจได้
2: หลายมุมมองใช่ที่คุณสรเทพสะท้อนเนี่ยว่าก็คงจะไปพูดอะไรไม่ได้แต่ละคนก็บริหารจัดการไลฟ์ของตัวเองตามรูปแบบของตัวเองไป
1: ค่ะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเพิ่มความเดือด
2: โอ้เรื่องใหญ่เลย
1: เฉือนที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
2: ทับลาน
1: ใช่อ่ะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ป่าทับลาน150,000ไร่นะฮะที่มีการลากเส้นเขตแดนซึ่งมันถือเป็นปัญหาที่สะสมมานานมากนะครับพูดง่ายๆรวมๆก็คือว่ามันมีเรื่องของการกระทบที่ดินของชาวบ้านก่อนหน้านั้นมีเรื่องของพื้นที่สปก.มีเรื่องถ้าเกิดมีการปรับพื้นที่ใหม่มันจะกระทบกับพื้นที่ป่าที่มีอยู่เดิมและสูญเสียไปหรือเปล่า
1: ถามจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเลยดีกว่า
2: ใช่ครับคุณณัฐพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มครับสวัสดีครับ
1: ค่ะต่อข้อกังวลจริงๆตอนนี้มีมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปเฉือนพื้นที่ตรงนี้คุณอัธพลอยากจะชี้แจงคร่าวๆให้เห็นภาพกันไหมคะว่าพอเพิกถอนแล้วที่แบ่งออกเป็น5กลุ่มเนี่ยมันมีกลุ่มไหนยังไงบ้างอะค่ะ
4: ก่อนอื่นต้องบอกว่าพื้นที่ที่เราแก้ไขปัญหากันเนี่ยณวันนี้พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ทำกินหมดแล้วนะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำกินเป็นพื้นที่ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ บางพื้นที่มีการปลูกรีสอร์ทก็มีบางพื้นที่ก็ซื้อขายเปลี่ยนมือและถูกดำเนินคดีก็มี
1: ค่ะ
4: รวมแล้วประมาณ555คดีนะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันเพราะว่าในช่วงประกาศเขตอุทยานในปี2024เนี่ยอุทยานเนี่ยประกาศไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่รัฐได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ผ่อนปลนให้ราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยทำกินไม่ว่าจะเป็นสปก.ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างหมู่บ้านตัวอย่างเรื่องของความมั่นคงนะครับกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มสองและกลุ่มสามเนี่ยนะครับเพราะว่าก็จะเห็นว่ามันจะมีโครงการในอดีตเหล่านี้ที่ราษฎรเนี่ยเขาควรได้รับสิทธิ์แต่เขาก็ไม่ได้รับสิทธินั้นจนพอในปี2543ก็มีการเรียกร้องและมีมติครม.ขอให้รังวัดกันใหม่จนมาออกมาเป็นแนวเขตปี43ที่ราษฎรเขาพูดกันอยู
1: ่
4: แต่ว่าแนวเขต43นี่ไปไม่สุดมันก็เลยกลับมาใช้ปี24เหมือนเดิมมันก็เลยมีปัญหาคลากระซังนั้นทุกวันนี้ที่เราต้องแก้ปัญหาเพราะว่า ถ้าเราไม่แก้ปัญหาประชาชนที่

0: ที่เขาควรจะต้องได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยเขามีนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยสมมติถ้าเราไม่แก้อะไรเลยนะ
1: ก
0: ็คือมันก็จะปล่อยกันไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นวิธีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องการแก้ไขที่ถูกต้องเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เขามีสิทธิ์จริงๆเนี่ยได้เข้ามาสู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์แล้วเขาก็ควรจะได้รับสิทธินั้นตามที่เรากำหนดในแต่ละกลุ่มว่าควรจะต้องเป็นสปกนะเป็นกตช.น
1: ะ
0: ก็เลยมีมติร่วมกันว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเนี่ยซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่เคยถูกประกาศต้องเป็นสปกในกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านตัวอย่างโครงการไทยสามัคคีที่มติครม.ปี20อีก 8,300 ไร่ในกลุ่ม2นะครับแล้วก็กลุ่ม3ที่เป็นพื้นที่พมพ.คจก.เพื่อความมั่นคงในเรื่องของการเมืองสมัยก่อน 87,000 กว่าไร่นะครับ3กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์และก็ตรวจสอบว่าสำหรับชาวบ้านที่ควรจะต้องได้เนี่ยก็ควรไปให้สปก.เป็นผู้ดำเนินการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสปก.จะต้องไปให้เขาทุกคนนะ
1: ค่ะก็ต้องมีส
0: ูตรก็ต้องทำกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์เพราะว่ายังเป็นที่ดินของรัฐก็ต้องไปดูว่าคุณมีสิทธิ์หรือเปล่า
2: ค
0: ุณถูกดำเนินคดีคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณไม่มีหลักแต่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.คุณก็ไม่มีสิทธิ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเราจะให้สิทธิ์แต่เฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้สิทธิ์เขาเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหอยู่มาหลายสิบปีนะเขาเสียโอกาสเสียสิทธิ์บางทีจนถึงรุ่นลูกแล้วสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับที่ดินทำกินที่จะต้องตกทอดไปสู่ลูกหลานโอกาสในการที่เขาสามารถที่พูดคุยกันว่าเรื่องของผลผลิตที่ทำในพื้นที่อันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเขาอยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยถูกไหม
2: ครับ
0: เพราะผิดกฎหมายเขาก็ไม่ได้รับการรับรองผลผลิตซ
2: ึ่
0: งบางครั้งเนี่ยจำเป็นต้องส่งออกนอกเดี๋ยวนี้มันมีมาตรการในการ
2: มาตรการการส่งออก
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเสียอีกอันนึงคือสิทธิ์ในการเยียวยาจากราชการสมมติว่ามันมีภัยพิบัติมันมีอะไรต่างๆที่ราชการจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปพัฒนาพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานเขาก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ด้วย
1: ขออนุญาตพอสไว้ตรง3กลุ่มนี้ก่อนเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของกรอบเวลาในการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยคือเท่าที่มันได้ทราบข้อมูลมา6เดือนใช่ไหมคะคุณอรรถพล
0: ใช่ฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่4เนี่ยเรายังไม่ได้เพิกถอนนะยังไม่นำไปสู่การเพิกถอนซ
1: ึ่
0: งเราจะเร่งสำรวจในพื้นที่กลุ่มที่4ก่อน
1: ค่ะ
0: กลุ่ม1 2 3เนี่ยเราเตรียมเพิกถอนนะฮะแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติตามสปก.เหมือนกันแต่ว่าในกลุ่มที่4เนี่ยเราก็จะต้องไปดูเพราะกลุ่มที่4ที่เราจะขอยกเว้นไว้อยู่เนี่ยเพราะว่ามีคดีเยอะมาก430 450คดีโดยประมาณ
1: ค่ะ
0: มันก็จะประสงค์กันอยู่ในนี้เยอะคนที่ไม่มีคุณสมบัติมันก็เยอะด้วยเข้าใจว่ามันจะมีคนที่เขามีหลักฐานเดิมประมาณ 5,200 รายแต่เราก็ไม่รู้ว่า 5,200 รายเขายังอยู่ครบหรือเปล่าก็เลยก็บอกว่าให้รีบพิสูจน์สิทธิ
2: ์ภายใน6เดือน
0: 5,200 รายภายใน6เดือนใช่ครับ
2: กลุ่ม4นี้ก็มีพื้นที่ประมาณสักแสนไร่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องฮะ
1: ประเด็นพิสูจน์สิทธิ์อะค่ะ
0: 9,000 ไร
2: ่
1: ค่ะประเด็นพิสูจน์สิทธิ์นะคะคุณอรรถพลค่ะพอดีอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังความคิดเห็นของตัวแทนของมูลนิธิสื่อนะคะเสถียรแล้วเขาบอกว่าเขามีความกังวลในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ว่ามันจะทำทันหรือว่าทำได้จริงใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่ปี62มาเนี่ยมันก็พยายามแก้ปัญหานี้มาตลอดแต่มันไม่แล้วเสร็จอะไรเงี้ย
0: ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เพราะว่าเราก็มีมาตรา64ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์พื้นที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วที่สามารถดำเนินการต่อได้สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมติครม.นะครับตรงนี้เราถึงต้องโฮไว้ก่อน
1: ก็กรอบเวลา6เดือนนี่น่าจะนับตั้งแต
0: ่ต้องเร่งแล้วก็ต้องของบกลางต้องมีคณะกรรมการในการกันกองที่จะต้องมีทุกหน่วยงานมารับรู้รับทราบและให้ความเห็นว่าในแต่ละรายเนี่ยเขาผ่านหลักเกณฑ์จริงหรือเปล
2: ่
0: า
2: ง่ายๆก็คือว่าไอ้กลุ่ม4ที่เราชะลอเอาไว้ก่อนเนี่ยและยังคงสภาพอยู่เนี่ยคือว่านอกจากจะแยกกลุ่มนายทุนกับชาวบ้านแล้วในส่วนของชาวบ้านก็ต้องไปเคลียร์เรื่องของสิทธิ์สปกจริงๆออกมาจากกลุ่มชาวบ้านอีกด้วยถูกไหมฮะเป็นสองขยักแบบนี
0: ้
1: จะมีหน่วยงานกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยไหมคะระหว่างขั้นตอนที่มีการพิสูจน์สิทธิ์อะคะคุณอรรถพลคะ
0: คือเรื่องนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราส่งไปให้สคทช.ทำงานนโยบายที่หนึ่งชาติแล้วก็นโยบายสคทช.ก็ส่งครม.ขอให้ครม.ทบทวนมติเดิมที่ยกทั้งหมดให้สปก.นะแล้วก็มาปรับตามความเห็นที่คณะกรรมการอุทยานมีความเห็นนะแล้วก็สคทช.ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

0: หลายหน่วยที่เข้ามาช่วยกันพิสูจน์สิทธิ์ตรงนี้แหละ
1: ค่ะทีนี้มันจะมีขั้นตอนที่เขาค่อนข้างกังวลว่าถ้าโอนพื้นที่ไปเป็นสปกเนี่ยมันอาจจะทำให้กระบวนการทางกฎหมายมันขาดความต่อเนื่องแล้วมันอาจจะมีช่องโหว่ที่มันทำให้เกิดความอย่างที่ทราบว่ามีแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอัตพลอยากจะอธิบายไหมคะ
0: คือกฎหมายก็คือกฎหมายสปกเองก็ยังเป็นที่ดินของรัฐเราคงจะไปพูดว่าโอ้โหสปกเขาไม่เข้มแข็งหรือไม่แบบตามกฎหมายคงไม่ได
1: ้
0: ซึ่งในที่ประชุมเน้นย้ำเลยว่าสปกต้องเข้มแข็งในเรื่องของการที่จะต้องไปคัดกรองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสปกก็ต้องไปดูว่าบางพื้นที่อาจจะเป็นแปลงรวมซึ่งก็ได้คุยกันอยู่ในที่ประชุมนะบางพื้นที่อาจจะเป็นเฉพาะรายซึ่งก็ต้องดูว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ในถ้าเขาอยู่มาก่อนนานจริงๆเขาให้เฉพาะรายไปแต่ว่าจะอยู่ภายใต้มติครม.ซึ่งมันอยู่ที่หลังแต่อยู่ภายใต้มติครม.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 26/61อาจจะเป็นแปลงรวมซึ่งเขาก็มีอยู่ก็มันจะเหมือนคทช.คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวรอดูกระบวนการแต่นิดนึงค่ะคุณอัตพลพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้คุณอัตพลบอกช่วงต้นว่าตอนนี้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยโอเคมันมีคนไปอยู่แล้วหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรใดๆต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลมาว่าพื้นที่ตรงนั้นส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่ราบแล้วมันมีสัตว์ป่ามาหากินค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีความกังวลไหมคะเพราะเวลาเราเห็นในภาพข่าวแล้วมันน่ากลัวอย่างเช่นช้างป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คืออันนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันมีรอยต
1: ่
0: อเชื่อมกับป่านะครับพื้นที่ที่อยู่ริมหรือบัฟเฟอร์โซนมันก็ต้องมีสัตว์ออกไปบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติและหลายพื้นที่เราก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ประมาณ 86,900 กว่าไร่เนี่ยที่เราเตรียมกำลังจะดูว่าเอ๊ะมันน่าจะผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติหรือผนวกได้มากน้อยแค่ไหนกำลังจะต้องคุยกับกรมป่าไม้ดูว่าอาจจะส่วนหนึ่งแบ่งเป็นป่าชุมชนหรือเปล่า
2: อ๋ออันนี้หมายถึงรวมถึงไอ้ตัวพื้นที่ที่เราบอกว่ามันจะมีการเฉือนออกไปแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่ที่เพิ่มเข้าไปด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเป
1: ็
0: นกลุ่มที่6เป็นกลุ่มที่6ที่เป็นกลุ่มที่เหลือว่ายังมีสภาพเป็นป่าแล้วก็บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติด้วยสำนักงานอุทยานก็ยังไม่ได้ประกาศลงไปตรงนั้นด้วย
1: ค่ะ
2: ครับแล้วมันจะทั้งหมดที่เราดำเนินการตรงนี้เนี่ยโอเคมันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มันมีผลกระทบกับการพิจารณาความเป็นมรดกโลกอย่างไรบ้างไหมครับ
0: ในวันนี้ยังไม่มีเพราะว่าเราได้รายงานเรื่องนี้ให้กรรมการมรดกทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าในพื้นที่มรดกโลกเขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยลักษณะของพื้นที่เนี่ยมันมีชุมชนที่อยู่ล้อมรอบนะครับแล้วมีเงื่อนไขโครงการเข้าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของราชการแล้วก็ขอบเขตไม่ว่าจะเป็นขอบเขตในพื้นที่เพื่อความมั่นคงต่างๆเนี่ยเราก็มีการนำเสนอให้ทางกรรมการมรดกให้ทราบนะครับนั้นตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดป่าสมบูรณ์ออกเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมรดกโลกเนี่ยเขาพิจารณา3ประเด็นเรื่องของความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการบริหารจัดการในขอบเขตป่าที่มีอยู่แล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องของบัฟเฟอร์โซนว่าเรามีมาตรการในการดูแลชุมชนพื้นที่โดยรอบอย่างไรที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการรักและก็ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน
2: อ๋อมีหลักในการพิจารณาตรงนี
0: ้
2: แต่ทีนี้ความห่วงใยอย่างถ้าเกิดคุณชัยวัฒน์พูดถึงเสียงสะท้อนของประชาชน800,000กว่ารายชื่อเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราดำเนินการแบบเนี้ยคนที่ลงชื่อกันมามันจะกลายเป็นเหมือนกับการไม่ได้ฟังเสียงเหล่านั้นหรือว่าตรงนี้คือทิ้งไปเลยหรือเปล่า
1: ในการอธิบายหรือบอกกล่าวให้เขา
2: ต้องสื่อสารอย่างไรฮะ
0: คือเราไม่สามารถคือเราจะไปพูดในลักษณะสั้น
2: ๆ
0: บอกเป็นตัวเลขว่าเราเฉือนป่าไปเท่านั้นเท่านี้ป่ามันหายไป 200,000 กว่าไร่นี่คงไม่ใช่เหมือนต้องอธิบายบริบทให้ทราบว่าเดิมมันเป็นยังไงมาก่
1: อ
0: นในครั้งที่มีการสำรวจรับฟังในครั้งแรกเนี่ยเป็นการสื่อสารแบบสั้นๆว่าจะเฉือนป่าไปเท่านี้เฉือนป่าไปเท่านี
2: ้
0: โดยที่ไม่ได้มีการอธิบายให้เข้าใจถึงบริบทของความเป็นมาของพื้นที
2: ่
0: ประชาชนภาพรวมเขาไม่เข้าใจหรอกนะครับเขาบอกว่าเสียงป่าทุกคนก็ไม่เห็นด้วยทีนี้พอตอนหลังเนี่ยทางสกทช.เขาก็เลยมารับฟังความเห็นนี่แต่ว่าเขารับฟังความเห็นของคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ 80-90% ก็เห็นด้วยตรงนี้ผมอยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นการเสียงป่าอยากให้เข้าใจถึงความเป็นมาของที่ดินเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าอยู่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเป็นการแก้ไขปัญหาในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2: ท่านที่พี่น่าจะบอกว่านี่คือเหมือนกับเป็นทางสายกลาง
0: ถูกต้องครับ
2: คือเราเห็นว่าโอเคมันมีการบริหารจัดการพื้นที่

0: อยู่จริงแต่ว่าไอ้พื้นที่ที่บริหารจัดการไม่ใช่พื้นที่ที่ไปเฉือนเอาป่าสมบูรณ์ไปทำอะไรแต่หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ณตอนนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างและใช้ประโยชน์จากที่ดินอยู่แต่มันอาจจะไม่ยุติธรรมในหลายๆกลุ่มก็เลยเอาพื้นที่ตรงนั้นมาบริหารจัดการใหม่เท่านั้นเอง
1: ก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนที่เป็นนักอนุรักษ์หรือที่รักป่าต้องเข้าใจนะครับอยากให้เข้าใจเพราะอันนี้เราชอบอยู่แล้วที่มาช่วยกันทำงานเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันเองแต่ว่าณวันนี้เราต้องไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเลยจะมีคนถูกทอดทิ้งไปอีกเยอะเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแล้วก็เราก็ไม่สามารถคัดกรองแยกระหว่างคนที่ทำถูกกับคนที่ทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือคนที่ทำถูกเราก็สามารถคัดกรองคนที่ทำไม่ถูกไว้ได้ด้วยแต่เราก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งในเรื่องของการที่จะต้องพิสูจน์สิทธิ์โดยเฉพาะสปกรนี่แหละซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายแล้วว่าเราก็ต้องช่วยไปตามติดดูในเรื่องของการจัดสปกรด้วยเพราะยังมีพรบป่าไม้ซ้อนกันอยู่เราสามารถที่จะแย้งหรือมีการดำเนินคดีถ้าไปการมีการออกสปกรโดยไม่ชอบหรือให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
2: ค่ะก็จะฝากท่านด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เอาใจช่วยคือเข้าใจในมุมของชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านจริงๆที่เขาควรจะเป็นเจ้าของจริงๆเพราะหลายคนก็ยังกังวลนะคะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วขั้นตอนมันจะกลายเป็นว่าเปิดช่องให้คนที่ไม่ชาวบ้านตัวจริงแล้วมาได้รับประโยชน
0: ์มีความกังวลเหตุการณ์ในอนาคตด้วยว่าพอมันกลับไปเป็นชาวบ้านสปกปุ๊บเดี๋ยวเอากลุ่มนายทุนมาทำผิดกฎหมายแล้วก็แฝงตัวเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เข้าใจเลยอันนี้คือข้อกังวลของทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาด้วยการทำให้มันเข้มแข็งเนี่ยสุดท้ายปัญหามันก็จะถูกเก็บอยู่อย่างเงี้ย
0: ค
1: นที
0: ่
1: เดือดร้อนมันก็ไม่คุ้มค่าผมว่ามันคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องเห็นใจเขา
2: ค่ะหนึ่งเครื่องมือที่น่าจะช่วยท่านได้ก็คือเรื่องของการสื่อสารที่เดี๋ยวในอนาคตน่าจะได้มีโอกาสอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะท่านอธิบดีค่ะ
0: คร
2: ับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยครับท่านอธิบดีครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ไม่ได้ฟังอีกมุมหนึ่งเนาะเพราะว่าพอท่านบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าเอาออกไปคือเอาป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วออกไปทำทุกอย่างที่มันไม่ควรที่จะเป็นป่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอไปจัดสรรพื้นที่ตรงนั้นแล้วอะพื้นที่ที่เป็นป่ามีการเอามาคืนด้วยนะ
0: เอามาคืนแล้วเป็นป่าสมบูรณ์ด้วย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เรารับฟังเปิดสองมุมเพราะว่าเอานี้ต้องยอมรับในมุมของประชาชนว่า
2: ที่เป็นห่วงอะ
0: ที่เป็นห่วงคำว่าป่าจริงแต่หลายๆคนก็คงไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราพูดถึงป่าสมบูรณ์เราเป็นห่วงจริงแต่ไอ้พื้นที่ที่บริหารจัดการตรงเนี้ยเท่าที่เราฟังจากข้อมูลของท่านมันคือพื้นที่ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์นะมันเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขตรงเนี้ยเราจะต้องเพิ่มเติมความเข้าใจกันไปนะครับ
2: ค่ะ
0: ส่วนวันนี้ลาไปแล้วนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเขปกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้อมูลคดีและรายการลำนำสยามรุ่นสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยซึ่งผสมผสานได้บทเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งรวมทั้งเพลงลูกกรุงยุคเก่าๆด้วยนะครับซึ่งว่ารวมกันแล้วเป็นรายการลำนำสยามร่วมสมัยนั่นเองครับรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับวงการเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลการประพันธ์การดำเนินทำนองสาระน่ารู้ต่างๆซึ่งรวบรวมมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังในคืนวันนี้เรานำผลงานของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นำเสนอมาหลายวันแล้วนะครับในระหว่างที่

ขันมานี่มีทั้งผลงานเพลงคุณสุเทพวงศ์คำแหงในเพลงรักสุเทพร้องเพลงรักแล้วก็สุเทพร้องทำนองไทยสุเทพร้องเพลงคู่คืนก่อนนี้คุณสุคุณสุเทพทั้งคืนเลยนะครับมาคืนนี้กลับมาคุณสุเทพสักครั้งหนึ่งในฐานะที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาตินั้นมีแฟนมากเวลาที่ผมห่างหายจากเพลงคุณสุเทพไปสัก 2-3 อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เข้ามากันระงมเลยทีเดียวนะครับคืนนี้ขอกลับมาคุณสุเทพอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เชิงสุเทพทำนองไทยแต่ว่าเป็นสุเทพในวาระต่างๆในบทเพลงซึ่งค่อนข้างจะอยู่ในยุคเก่าๆเท่านั้นเองครับแล้วก็มีเรื่องมาแก้ข้อกล่าวหาเล็กน้อยคือผมก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าคุณสุเทพมงคลแหงกับคุณชลินนันธนาครเนี่ยเป็นลูกศิษย์ครูสลายไกรเลิศโดยคุณสุเทพนั้นมาจากโคราชคุณชลินนั้นมาจากเชียงใหม่นะครับก็ท่านผู้ฟังก็เลยเข้าใจผิดบางท่านบอกว่าผมว่าคุณสุเทพนั้นไม่ใช่เด็กบ้านนอกที่อยู่ก็เรียกว่าไม่มีความรู้อะไรเลยอยู่ๆเข้ามาขับร้องเพลงอยู่กับครูสลายเลยไม่ใช่นะอันนี้ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เล่าประวัติของคุณสุเทพโดยละเอียดผมข้ามขั้นตอนเลยก็คือว่าค่อนข้างจะทราบประวัติคุณสุเทพคงกำแหงกันอยู่แล้วเพราะว่าเล่าให้ฟังกันอยู่ทุกปีเลยนะครับคือคุณสุเทพคงกำแหงเนี่ยท่านก็มาเรียนต่อกรุงเทพนะครับก็มาเรียนจบที่วิทยาลัยเขตพ่อช่างนี่แหละครับก็เป็นช่างที่มีฝีมือเขียนโปสเตอร์เขียนฉากเขียนอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นศิลปินทางด้านเขียนเรียกว่าเป็นจิตรกรทีเดียวนะครับแล้วก็ชอบในการร้องเพลงนะครับก็เลยมีชักชวนกันมาอยู่เป็นลูกศิษย์ครูสลายไกรเลิศเข้ามาอยู่ตรงนี้หลังจากเรียนรู้ว่ารู้จะเป็นปีสุดท้ายยังไม่จบหรือซ้ำนะครับก็มาอยู่ครูสลายไกรเลิศแล้วมาฝึกร้องเพลงโดยมาอยู่หลังจากคุณชลินเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วพอเข้ามาอยู่ในวงการเพลงครูสลายท่านป้อนเพลงให้ร้องแล้วก็มีนักกวันหลายท่านป้อนเพลงให้ร้องจนมีชื่อเสียงแล้วท่านยังเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอีกถึง3ปีถึงกลับมาร้องเพลงใหม่เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ดีทีเดียวเลยนะครับถึงได้เป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้นะครับเพียงแต่ว่าผมข้ามขั้นตอนไปไม่ได้เล่าละเอียดเท่านั้นเองนะครับในคืนวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณสุเทพในเพลงเก่าๆบ้างเพลงจากภาพยนตร์บ้างนะครับซึ่งบางเพลงก็หาฟังยากแล้วก็บางเพลงก็ท่านฟังขอแล้วขออีกก็ขอมาเป็นหลายๆเดือนแล้วผมก็ไม่ได้เปิดสติวันนี้ได้เปิดแน่เพราะว่ากว่าจะไปคำหาเทปเก่าๆเจอนะครับวันนี้เจอแล้วก็นำมาเปิดให้ฟังอย่างเช่นเพลงสุดพังรักนะครับก่อนจะฟังเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงหลายๆยุคเนี่ยคือวันนี้หลายยุคเพราะว่าผมพยายามนำเสียงของคุณสุเทพในวาระต่างๆตั้งแต่อายุ20กว่า30กว่า40กว่าจนถึง60กว่าเลยทีเดียวแต่ก่อนจะฟังเสียงของคุณสุเทพในหลายๆวาระเรามาฟังบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของรายการของเราเลยนะครับนั่นคือเพลงไทยเดิมขอเริ่มต้นในเพลงแขกสลาย2ชั้นครับเพลงแขกสลาย2ชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอกไก่นะครับมี3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงสำหรับร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในการเล่นสกวาสมัยโบราณนะครับจาเพ็ญพยองยิ่งหรือจากโคมแต่งทั้งทำนองและบทร้องในสมัยปัจจุบันในบทร้องที่แต่งไว้นี่สูญหายไปนานแล้วนะครับก็เหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวแขกสลายนี่ก็เป็นเพลงที่นำไปใช้เป็นเพลงอันดับที่3เอาตัดนิวาพระสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ที่เรียงร้อยไว้ด้วยเพลงครื่นกระทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายนะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยเดิมเป็นเพลงไทยสากลมากมายเลยทีเดียววันนี้แขกสลายในตาจังหวะ2ชั้นครับจะเป็นการบรรเลงโดยวงมโหรีนะครับกับร้องโดยครูบุญชูทองเชื่อครับขอเชิญรับฟังครับ

แอกสาหร่ายสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งมีความไพเราะนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงอย่างเช่นเพลงมนาลีหรือมนาสวัสดิ์ที่คุณชายถนัดศรีกับร้องคู่กับคุณโรงทองนะครับแล้วก็ยังมีเพลงชายหวนกุลนำพันที่คุณลุงฤดีแท่งของสายก็กับร้องแล้วก็ยังมีหลายต่อหลายเพลงแต่ส่วนใหญ่มักจะนำไปทำเป็นเพลงคู่นะครับเพราะว่าในท่อนที่สองท่อนที่สามในลักษณะของทำนองจะมีลูกล้อกันลักษณะที่น่าจะไปทำเป็นเพลงขับร้องคู่กันได้นะครับทีนี้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแขกสลายสองชั้นในรูปแบบของเพลงไทยเดิมแล้วเรามาฟังเพลงแขกสลายซึ่งครูสง่าอนันพีท่านนำเขาโครงของทำนองเพลงนี้มาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลอีกเพลงหนึ่งนั่นคือเพลงดาวเรืองครับเพลงสองเพลงต่อไปนี้ที่ว่าเพลงดาวเรืองและยอดดารุณีเพลงดาวเรืองนี่ครูสง่าอนันพีประพันธ์นะครับแล้วก็ประยุกต์ในภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองนะครับภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองนี่สร้างหลายครั้งนะแต่ครั้งที่สองนี่สมัยเมื่อ40ปีก่อนผมจำได้ครูนิรมิตหรือครูอำนวยกาศนิมิตนี่ท่านนำมาสร้างผมจำได้ท่านกำกับแล้วท่านให้ผมไปช่วยด้วยตอนนั้นผมไปช่วยท่านกำกับนะครับเป็นผู้ช่วยยังไปถ่ายที่สระบุรีจำได้อยู่นะครับแต่หลังๆมานี่ก็ยังมาทำเป็นละครทีวีอีกนะครับดาวเรืองนี่ไม่นานนี้ก็ยังแว่วๆว่าจะทำอีกเลยนะครับแล้วเพลงดาวเรืองในครูสง่านำทำนองเพลงแขกสลายมาปรุงแต่งนะครับเพลงนี้เพราะมากเลยโดยเฉพาะตอนต้นตอนอินโทรเนี่ยก็นำปลุยขึ้นมาเป็นตัวนำหวานไพเราะทีเดียวส่วนเพลงที่สองชื่อว่าเพลงยอดดารุณีเพลงยอดดารุณีก็ยังเป็นผลงานของครูสง่าอารมณ์ปีศิลปินแห่งชาติเช่นเดิมนะครับคืนนี้อยู่ยุคหนึ่งช่วงสมัยประมาณปี2500ถึง2510กว่าเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงซึ่งครูสง่าอารมณ์ปีเนี่ยท่านจะประพันธ์เพลงให้กับภาพยนตร์ไทยเยอะมากเรียกว่าท่านเชี่ยวชาญมากในการประพันธ์เพลงให้กับภาพยนตร์เพราะจะต้องรู้จังหวะว่าจะต้องแต่งเพลงสโคปกว้างแกนไหนเท่าไหร่ถึงจะพออะไรอย่างนี้นะครับเพลงยอดดารุณีในครูสง่าอนันพีท่านประพันธ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องยอดดารุณีนะครับตรงกับชื่อเรื่องเลยแต่นี้ทำนองเลยครับทำนองน่าฟังมากเลยทีเดียวเพราะว่าครูสง่าท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงลาวกระตุกกี่ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆในละครเรื่องพระรอหรือว่าในตากลาเจริญ

สีนั่นแหละครับมาปรุงแต่งและเวลาที่บรรเลงเพลงยอดดนตรีนะครับในเวลาที่ดนตรีรับเนี่ยน่าฟังมากเพราะคุณสง่าอารัมภีท่านนำดนตรีไทยก็เป็นดนตรีพื้นเมืองทางเหนือมาผสมผสานกับดนตรีสากลเพื่อให้สมกับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับจะสังเกตได้จากว่าถ้าเป็นดนตรีของทางเหนือมันจะเป็นเสียงฉาบดังชัดเจนเลยนะครับก็ขอเชิญรับฟังครับดาวเรืองและยอดดารุณีจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ

ดาวเรืองและยอดดารุณีนะครับเป็น2เพลงเอกของคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับร้องไว้หลายสิบปีแล้วเสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะครับก็ทั้ง2เพลงนี้ก็บรรจุในภาพยนตร์ในเรื่องเพลงภาพยนตร์เนี่ยคุณสง่ารัมพีถือว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับท่านอื่นเพราะว่าท่านก็จะเป็นผู้ที่บรรจุเพลงในภาพยนตร์มากกว่าท่านอื่นๆนะครับมากกว่าท่านนักประพันธ์ท่านอื่นๆอย่างในยุคหลังๆมาลีก็ยังมีคุณมนัสปิติสารท่านนั้นก็ทำในเรื่องของละครทีวีภาพยนตร์ทีวีนะครับแต่ถ้าในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ในยุคแรกๆเช่นไทยทีวีช่อง4บางพรมหรือว่าช่อง5สนามเป้าของกองทัพบกแล้วก็ภาพยนตร์ในค่ายต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้คุณสง่ารัมพีถูกเจาะจงให้เป็นผู้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์มากที่สุดนะครับอาจจะเป็นว่าผู้อำนวยการสร้างทั้งหลายเห็นว่าคุณสง่ารัมพีนั่นท่านรู้แนวทำหรือว่าทำคอนเทนต์เคทินแล้วรู้แล้วก็ให้บทภาพยนตร์ให้เรื่องย่อไปว่าแนวเรื่องเป็นอย่างนี้นะคุณสง่าก็แต่งออกมาได้ทันทีรวดเร็วเลยนะครับสองเพลงต่อไปก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะครับแววมยุราและพิษภาพดวงใจแววมยุรานี่ในอดีตเป็นภาพยนตร์ดังแล้วก็เป็นนิยายดังด้วยนะครับแววมยุราในคุณสง่านำพีก็เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองบรรจุในภาพยนตร์เรื่องแววมยุราครับแต่เพลงที่สองพิษภาพดวงใจนี่คุณสไลไกรเลิศเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับแต่ไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องพิษภาพดวงใจอันนี้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืดซึ่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงแสดงเป็นพระเอกเองเลยครับเป็นพระเอกเองร้องเองแล้วก็แทบจะเรียกว่าร่วมมือในการสร้างด้วยเลยนะครับถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้คุณสุเทพด้วยขอเชิญรับฟังครับจากผลงานของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับแววมยุราและพิษภาพดวงใจเพลงแรกจากภาพยนตร์เรื่องแววมยุราเพลงที่2จากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืดครับ

บทเพลงแวงมยุราและพิษภาพดวงใจก็จบลงไปแล้วนะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องตอนที่ขับร้องเพลงชุดนี้ยังไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเสียงของพิเทพในช่วงสมัยเมื่อประมาณสักอายุประมาณสัก40 50จนถึง60มีเสียงกำลังดีนะครับแต่ในช่วง40 50นี่เป็นช่วงซึ่งคุณสุเทพดังมากและบันทึกเสียงไว้มากช่วงนั้นเรียกว่าเป็นช่วงของความพร้อมคือพลังเสียงก็เต็มที่แล้วก็ประสบการณ์เต็มที่เสียงออกมานุ่มไพเราะแล้วก็จะมีการหยอดการเอื้อนกันอะไรครบเครื่องหมดเลยเรียกว่าถ้าเป็นภาษาดนตรีไทยก็เรียกว่าคนเม็ดเด็ดปลายพราวแพรวเลยทีเดียวนะครับพอมายุคหลังนี่ประสบการณ์ยิ่งมากนะครับลีลาก็จะขึ้นแต่ว่าในเรื่องจากอายุนั่นเองครับทำให้เสียงของท่านอาจจะเครือไปบ้างนะครับตามภาษาผู้ที่มีอาวุโสสูงนะครับแต่ในสมัยหนุ่มๆเนี่ยเสียงใสเลยแต่ว่าลีลาการขับร้องนั้นสู้ช่วง 40-60 ไม่ได้อันนี้เป็นการโหวตมาจากแฟนเพลงนะครับผมไม่ใช่ผู้ตัดสินเพราะว่าเท่าที่ถามดูแฟนเพลงบอกว่า

นุ่งสุเทพอายุช่วง40-60นี่เป็นช่วงที่แฟนเพลงจะชอบซื้อเทปซื้อซีดีชุดของสุเทพมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงซึ่งร้องเพลงได้ไพเราะได้อารมณ์กินใจมากที่สุดต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเทเดมกันอีกสักเพลงนะครับตอนนี้จะเป็นวงเครื่องสายผสมคณะปิยมิตรนะครับมอนรำดาบ2ชั้นนะครับบทเพลงมอนรำดาบ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับปรบ

นำมาบรรจุในตับพรหมาสซึ่งเวลาบรรเลงรับเนี่ยของเดิมต้องบรรเลงซ้ำทำนองเดิมเดียวกันถึง4ครั้งทำให้เกิดความซ้ำซากน่าเบื่อนะครับก็เลยบอกนักดนตรีคงจะบ่นกันนะครับเพราะการที่เราจะตีบรรเลงอะไรซ้ำๆกันเหมือนกันเนี่ยน่าเบื่อนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงจึงแต่งทางเปลี่ยนขึ้นมาอีกทางนะครับฉะนั้นทำนองเนี่ยตราทรงชั้นจึงมีทางเปลี่ยน2ทำนองด้วยกันนะครับก็ทำให้เกิดมีความน่าฟังมากยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นมอนรำดาบในตราจังหวะสองชั้นวันนี้วงเครื่องสายผสมคณะปิยมิตรจะเป็นผู้ขับร้องครับผู้ที่ขับร้องคือท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลนะครับท่านบันทึกเสียงไว้คงจะไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วขับร้องตั้งแต่ยังเป็นในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลอยู่บทร้องจากเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามนะครับขอเชิญรับฟังมอนรำดาบครับ

บทเพลงมอนรำดาบในอัตราจังหวะ2ชั้นขับร้องโดยคุณหมอพลพิษอมาตยคุณก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ให้ดีเจไปเป็นนักร้องบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยท่านจะเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการมีชื่อเสียงมากมาตั้งแต่สมัยเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าบอกรายการดนตรีไทยนี่ต้องคุณหมอพลพิษแม้ทั้งเรื่องของเพลงไทยสากลเก่าๆนี่ท่านก็มีความรู้มากเลยนะครับผมนี่เก็บงำความรู้มาจากคุณหมอพลพิษไม่ใช่น้อยนะครับถ้ายิ่งในช่วงสมัยก่อนในท่านดำเนินรายการอยู่ที่ศูนย์สังกีสินของธนาคารกรุงเทพที่ผ่านฟ้านะครับผมก็ไปเก็บของเก่าๆในยุคนั้นครับที่บันทึกเสียงเป็นเทปเป็นซีดีไว้นี่แหละแล้วก็มาแกะรอยเพราะฉะนั้นความรู้ส่วนใหญ่ผมก็ได้จากคุณหมอพลพิษไม่ใช่น้อยผมก็เคารพนับถือท่านมาตั้งแต่รุ่นๆผมรู้จักตั้งแต่ท่านยังรุ่นๆครับตั้งแต่สมัยผมยังเรียนไม่จบจนท่านไปทำงานอยู่ไทยทีวีช่อง4บางพรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยในยุคขาวดำนะครับคุณหมอพลพิษก็หนุ่มใหญ่แล้วครับหนุ่มเต็มตัวท่านก็อายุมากกว่าผม10กว่าปีแล้วล่ะครับคุณหมอพลพิษท่านก็ไปเป็นลูกศิษย์ของคณะดุริยประณีตไปเป็นลูกศิษย์ทั้งทางเพลงทางขับร้องของบ้านบ่อลำพูแต่ท่านได้เปรียบตรงที่ว่าท่านก็เป็นชาวรั้วชาววังมาก่อนแล้วท่านก็รู้เรื่องลึกๆของบทเพลงตำนานของเพลงไทยเดิมรวมทั้งไปได้เพลงจากวังต่างๆในทางเพลงต่างๆมาเยอะแล้วท่านก็บรรเลงเพลงเป็นร้องเพลงเป็นเพราะฉะนั้นท่านจึงมีความละเอียดมากกว่าผมเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมต้องจำแนวทางของท่านมาจากท่านศาสตราจารย์นทุอุทิศนาคสวัสดิ์เป็นผู้เป็นแนวทางคนแรกนะครับแล้วคุณหมอพลพิษก็เป็นแนวทางคนที่สองต่อไปมาฟังบทเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงในยุคเก่าๆอีก2เพลงนะครับ2เพลงนี้ชื่อว่าสุดทางรักและสุดสายใจสุดทางรักนี่ผมหาตั้งนานกว่าจะเจอท่านที่ความจริงบอกว่าผมผ่านตาไปผ่านตามาอาจจะผ่านตาในเรื่องของเนื้อเพลงหรือหนังสือเพลงนะครับแต่ว่าหาเพลงที่เป็นเทปเพลงอยู่ในมือนี่กว่าจะหาเจอนี่ก็ไปเจอก็จนได้เพราะว่ามีแฟนเพลงที่ชื่นชอบในเพลงนี้ขอประมาณหลายครั้งแล้ววันนี้ก็ได้แล้วครับสุดทางรักและสุดสายใจทั้งสองเพลงนี้ก็จะเป็นบทเพลงที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงจะนำเสนอให้ฟังนะครับสุดทางรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยคุณดำรงเกษตรชนนะครับเพลงนี้รู้สึกจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องสุดทางรักด้วยแต่เพลงที่สองนั้นสุดสายใจเป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูสง่าอารัมพีครับขอเชิญรับฟังเพลงในยุคเก่าๆของคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับสุดทางรักและสุดสายใจครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลยุคเก่าๆจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับสองเพลงนี้ก็บันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า30ปีเลยนะครับสุดทางรักและสุดสายใจฟังเพลงลูกกรุงในแนวของสุดทางและสุดสายไปแล้วเรามาฟังเพลงไทยเดิมในแนวของสุดสงวนกันบ้างนะครับก็มีสุดกับเขาเหมือนกันเพลงไทยเดิมที่เพราะที่สุดนี่ก็คำว่าสุดนี่ก็ต้องสุดสงวนนะครับสุดสงวนแท้เพราะก็ต้อง3ชั้นแต่ถ้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็รู้จักกันมากคือสุดสงวน2ชั้นเพราะว่าถูกนำไปขับร้องกันในแนวของเพลงลูกกรุงแล้วก็ในแนวเพลงของสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพลงสุดสงวนเนี่ยเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่3ชั้นก่อนเลยนะครับเหมือนกับเพลงนางครวญแล้วก็มีมาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าแปลกประหลาดตรงที่ไม่ได้มีการบันทึกว่าใครเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็นิยมกันมาตลอดจนมาถึงในยุคหลังในยุคสมัยปลายรัตนโกสินทร์นี่ครูมนตรีตราโมทท่านจะนำทั้งสุดสงวนทั้งนางครวญเนี่ยครับมาประพันธ์เป็นเพลงเขาทำให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับสุดสงวน3ชั้นนี่ต่อไปนี้จะเป็นการขับร้องโดยคุณหมอภูนพิษอมาตยกุลนะครับและที่สำคัญในการบรรเลงรับนั้นเป็นการเดี่ยวจะแค่รับโดยครูรตีวิเศษสุรการนี่ก็หาฟังยากจริงๆชุดนี้ขอเชิญรับฟังครับสุดสงวนครับ

บทเพลงสุดสงวนก็จบลงไปแล้วนะครับปกติเพลงในแนวของชุดเนี้ยจะถือว่าเป็นชั้นนําแนวหน้าของเพลงไทยเดิมนะครับก็จะเป็นสุดสงวนนางครวญกล่อมนาลีนี่ลมพัดชายเขาถือเป็นเพลงที่ยอดนิยมมากใช้ทั้งโขนทั้งละครแล้วก็บรรเลงรักบรรเลงร้องหรือว่าจะใช้วงผสมแบบสากลผสมไทยเดิมก็ยังบรรเลงกันอยู่บ่อยๆนะครับแต่ที่หาฟังยากคือฝีมือครูรตีวิเศษสุรการที่ท่านเดี๋ยวจะแค่ได้อาจหารจริงๆฝีมือท่านเรียกว่าต้องเรียกว่าอาจหารต่อไปก็น่าจะได้อีกสักหนึ่งเพลงสำหรับเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงในยุคเก่าๆนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเฉพาะกิจและก็นิยมกันมากในสมัยเมื่อ 4-50 ปีก่อนนั่นคือเพลงหลังภาพในยุคนั้นเนี่ยจะมีคลิปภาพเพียงหลังภาพข้างหลังภาพหลังภาพเยอะมากเพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นยุคที่นิยมขอภาพกันยุคนี้ไม่เคยมีนะครับแต่ยุคนี้นี่แค่กดโทรศัพท์มือถือก็เห็นภาพขึ้นมาแล้วนะครับเป็นยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่เมื่อก่อนนี่แค่ได้รูปภาพสมมติว่าไปพบหนุ่มหรือพบสุภาพสตรีเกิดปิ้งปั้งขึ้นมาชอบพอกันครบกันได้ก็สองสามครั้งรู้สึกมาแหมจะขาดไม่เจอกันสักวันสองวันก็ต้องคิดถึงแล้วต้องขอภาพไว้แทนรูปต่างหน้านะครับแล้วต้องมีการเซ็นหลังภาพกันคิดถึงมากคิดถึงฉันเสมออย่าทิ้งรูปนี้นะจะรักเธอจนวันตายแล้วก็แล้วแต่หลังภาพเนี่ยกับกลายเป็นว่าสัมพันธ์ก่อนสำคัญก่อนหน้าภาพคือสำคัญกับรูปภาพเพราะรูปภาพข้างหน้านี่ถือว่าถ้ารักชอบไปแล้วเนี่ยมันจำแม่นอยู่แล้วแต่เมื่อภาพแทนใจแล้วข้างหลังภาพนี่นะครับคือตัวสำคัญเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจะรักกันจนวันตายเบื้องหลังภาพนี้มีลายเซ็นว่าจะมอบรักมอบชีวาจะรักษาสัจจาที่ให้นี่แหละครับเพลงหลังภาพนี่ครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องถือเป็นเพลงฮิตมากในอดีตนะครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับกับบทเพลงเพราะๆจากลำนำสยามร่วมสมัยคราวนี้มาฟังกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับ
2: ถือว่าเราร่วมกันอนุรักษ์บทเพลงทั้งไทยเดิมและเพลงไทยสากลแล้วก็เน้นถึงบทเพลงไทยสากลที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาประพันธ์มาปรุงแต่งซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวนี้ได้ดึงดูดผู้ฟังให้สนใจในเพลงไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและรายการของเราเนี่ยลำนำสยามร่วมสมัยก็พยายามรวบรวมเพลงในแนวนี้ให้มากที่สุดทั้งสกีสัมพันธ์ทั้งสกีประยุกต์นะครับตั้งแต่สมัยแรกเริ่มมาถึงปัจจุบันนี้ก็รวมได้200กว่าเพลงแล้วนะครับก็พยายามจะเก็บไว้ให้เป็นหลักฐานเพื่อจะสู่ลูกหลานได้สืบทอดกันสืบต่อไปนะครับบางเพลงก็ต้องวิจัยกันยากเล็กน้อยเพราะว่าบางเพลงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้นำเพลงทั้งทำนองมาปรุงแต่งอย่างเช่นเพลงของสกีสัมพันธ์ของกรมเป็นสัมพันธ์เนี่ยท่านนำทั้งทำนองมาปรุงแต่งแต่ถ้าเพลงในแนวสกีประยุกต์ของคุณสง่ารำพีหรือคุณสมานการยศพลินเนี่ยบางทีท่านใช้ช่วงหนึ่งของทำนองหรือว่าช่วงหนึ่งของบทเพลงหรือใช้หลายบทเพลงหลายทำนองมารวมกันในเพลงไทยสากลเพลงเดียวซึ่งตรงนี้ก็ค่อนจะได้รับการยอมรับยากของนักวิชาการนะครับบางครั้งก็ต้องมาวิจัยมาแยกแยะให้ชัดเจนต้องเอานักดนตรีมานั่งฟังกันเลยว่าเพลงนี้ช่วงตรงนี้มาจากเพลงอะไรช่วงตรงนี้มาจากเพลงอะไรเพราะเราจะทอดทิ้งเพลงในแนวนี้ไม่ได้เพราะจริงๆก็เป็นความเป็นไทยและที่สำคัญคือเกิดขึ้นจากมันสมองของครูเพลงซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งเพลงสากลทั้งเพลงไทยเดิมนะครับดังนั้นเราก็นำเสนอเพลงในแนวนี้มากที่สุดและคือวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราไม่ลืมเพลงทำนองไทยเพราะฉะนั้นในคืนนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงในแนวของทั้งสังคีตสัมพันธ์ทั้งสังคีตประยุกต์นะครับแต่ส่วนใหญ่คืนนี้จะเป็นแนวสังคีตประยุกต์ซะเป็นส่วนใหญ่พยายามนำเสนอบทเพลงซึ่งจะไม่ค่อยได้ฟังกันบางเพลงท่านผู้ฟังไม่ทราบอ๋อนี่เป็นเพลงไทยเดิมนะเราก็พยายามนำมาบอกมาเล่ากันนะครับอาจจะเป็นถึงสองคืนในซ้ำนะครับมาย้อนมาฟังเพลงต่างๆเหล่านี้กันก่อนจะเริ่มฟังเพลงไทยสากลที่อยู่ในทำนองไทยเรามาฟังเพลงไทยแท้ๆกันก่อนนะครับขอเริ่มด้วยเพลงช้างประสานงาครับบทเพลงช้างประสานงา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานั่นนะครับนิยมนำไปบรรเลงประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครสำหรับในอัตรา

าจังหวะชั้นเดียวนั้นครูบาอาจารย์ท่านนำไปเรียบเรียงมาเรื่องเพลงชิงที่เรียกว่าเพลงชิงเรื่องช้างประสานงานนะครับเพลงชิงเรื่องช้างประสานงานนี่ก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งนะส่วนเพลงช้างประสานงานที่เรารู้จักกันว่าจะเป็นสองชั้นชั้นเดียวเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรบไก่นะครับมีท่อนเดียว4จังหวะคุณครูหลวงพ่อมาประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงท่านนำเพลงช้างประสานงานสองชั้นนี้มาแต่งเปลี่ยนทำนองให้มีทำนองทางเปลี่ยนโดยแต่งเป็นสำนวนทางเปลี่ยนหลายทางด้วยกันนะครับเพื่อใช้ท่อนบำเรงขับร้องในตับเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมมาศซึ่งแต่ก่อนเก่านั้นเดิมเนี่ยต้องบำเรงซ้ำทำนองเดิมหลายเที่ยวทำให้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับและภายหลังก็มีนักดนตรีนำเพลงช้างประสานงานในอัตราจังหวะ2ชั้นและชั้นเดียวไปแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นตลอดจนปรับปรุงทำนองให้เป็นเพลงเถาหลายทางเลยนะครับก็จะเป็นทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงทางของครูจิตเสนีวงศ์ณอยุธยาทางของครูเทวประสิทธิ์ภาคยโกศลทางของครูเฉลิมบัวทั่งแต่ส่วนใหญ่ทางที่นิยมบรรเลงขับร้องคือในเรื่องของเพลงเถานั้นจะเป็นทางของครูจิตเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับก็จะแต่งเนื้อร้องซึ่งเกี่ยวข้องกับมาการกระทำยุทธหัตถีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มีเนื้อเพลงที่จูงใจอยู่แล้วด้วยนะครับช้างประสานงานวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงปีพาทย์ของกรมศิลปากรนะครับขับร้องโดยครูสมบัติสังเวียนทองครับ

บทเพลงช้างประสานงาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นทำนองเพลงที่นิยมบรรเลงขับร้องกันแล้วก็อยู่ในทั้งโขนทั้งละครเป็นเพลงที่เรียกว่าติดหูท่านผู้ฟังมากเพลงหนึ่งเลยนะครับต่อไปครับขอนำเสนอบทเพลงที่ถือว่าติดหูท่านผู้ฟังมากทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเลยทีเดียวนะครับสองเพลงแรกที่จะนำเสนอในคืนนี้เราจะไม่ลืมเพลงทำนองไทยกันนะครับนั่นคือเพลงเขมรโพธิสัตว์และสาริกาหน้าทองขอเริ่มในเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติก่อนนะครับสาเหตุเพราะว่าท่านเนี่ยบันทึกเสียงเพลงแนวนี้ไว้มากที่สุดในแนวของนักร้องลูกกรุงนะครับครูสลายแก้เลือดเป็นผู้ประพันธ์ทั้งสองเพลงเลยนะครับครูสลายแก้เลือดเนี่ยท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่รักเพลงไทยเดิมอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นะครับจริงๆแล้วท่านมีฝีมือในการสีไวโอลินทั้งทำนองไทยเดิมทั้งสากลนะครับแต่ท่านชื่นชอบชื่นชมที่จะนำบทเพลงจากวรรณคดีนำเนื้อร้องหรือว่านำตัวเอกจากวรรณคดีนำมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลเพื่อเป็นการชักจูงให้ผู้ฟังนั้นนิยมในวรรณคดีไทยและท่านก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมาผสมผสานด้วยกลุ่มครูเพลงอย่างเช่นครูสลายแกนเลิศครูสง่ารำพีครูสมานการยัตพลินครูพยงบุกดานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่นำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลไว้มากที่สุดสองเพลงในครูสลายแกนเลิศนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับเพลงแรกเขมรโพธิสัตว์ครูสลายแกนเลิศนำทำนองเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นมาปรุงแต่งเดิมทีเดียวตั้งชื่อวันนวลแขทีนี้ผู้ฟังพอได้ยินว่าเนี่ยเขมรโพธิสัตว์และในอดีตเมื่อ60ปีก่อนในเพลงเขมรโพธิสัตว์นี่มีชื่อเสียงมากก็เลยเรียกเขมรโพธิสัตว์กันหมดบางทีก็เรียกว่าเขมรโพธิสัตว์แปลงนะครับส่วนเพลงที่2สาริกาหน้าทองเพลงนี้ครูสลายแก้วเลิศแต่งเนื้อร้องเช่นเดียวกันนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงสาริกาแก้ว2ชั้นของทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งและเปลี่ยนชื่อเป็นสาริกาหน้าทองครูสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องทั้ง2เพลงเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับเพลงร้องทำนองไทยในคืนวันนี้ครับเขมรโพธิสัตว์แปลงและสาริกาหน้าทองครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟัง2เพลงเอกจากศิลปินแห่งชาตินะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องเขมรโพธิสัตว์และสาริกาหน้าทองเป็นการขับร้องทำนองไทยในคืนวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะไม่เบื่อนะครับสังเกตนะครับพอเพลงแนวนี้ห่างหายไปสักไม่ถึงเดือน2เดือนนี่ท่านผู้ฟังจะโทรศัพท์กันเข้ามามากเลยอยากฟังอีกท่านบอกว่าฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าได้ฟังเพลงแทนเดิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนกลับมายิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวนะครับในบางครั้งในนกหลายตัวนะครับเพราะว่าเพลงไทยสากลบางเพลงนี่อย่างเช่นนะคุณสมานท่านทำเนี่ยท่านบรรจุเพลงไทยเดิมไว้หลายเพลงเลยหรือคุณสง่าเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเพลงน้ำตาแสงใต้อย่างเงี้ยท่านขึ้นเดินน้ำกระเม็นใส่โยกแล้วไปต่อด้วยลาวครวนจะเป็นวิถีทางแล้วก็ความคิดของครูเพลงนะครับต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้มาฟังเสียงของนักร้องหญิงบ้างเมื่อกี้ฟังเขมรโพธิสัตว์แปลงกับสาริกาหน้าทองนะครับคราวนี้จะเป็นใส่โยกแปลงกับดอกเอื้องดอยแหมท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบเลย2เพลงนี้เพราะว่าถูกขอมามากเลยแล้วอย่างเช่นดอกเอื้องดอยนี่ผมนำเสนอติดกัน2เดือนนี่สัก 6-7 ครั้งได้แล้วครับก็ถูกขออยู่อย่างนั้นเองนะครับเพลงแรกก่อนครับใส่โยกแปลงเพลงใส่โยกแปลงนี่ครูสุนทรยานเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานจารย์จันทปรินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสาน2ศิลปินแห่งชาตินี่ท่านจับมือกันแล้วประพันธ์เพลงในแนวนี้ไว้มากแล้วก็ลงตัวที่สุดสนิทสนมที่สุดสนิทสนมนี่ไม่ใช่ว่าท่านสนิทสนมกันนะจริงๆท่านเป็นเพื่อนเป็นสนิทสนมกันอยู่แล้วแต่ว่าความสนิทสนมในที่นี้คือเนื้อเพลงกับทำนองเพลงบางท่านนะครับอยากจะแต่งเพลงในแนวนี้บ้างแล้วประพันธ์รุ่นหลังๆนี่มีนะครับในยุ่งมาสมัยเมื่อ30ปีก่อน20ปีก่อนทดลองแต่งเพลงปรากฏว่าเนื้อมันไม่ลงกับทำนอง

คือทำนองเพลงเดิมนี่นะครับสมมติว่าวรรณยุกต์มีกี่เสียงเนี่ยเวลาเราแต่งเนื้อเข้าบรรจุเข้าไปก็ต้องให้ตรงกับเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงของตัวโน้ตของดนตรีแต่นี้บางท่านแต่งเนื้อขึ้นมาก่อนแล้วเอาทำนองนั้นไปบรรจุใส่เสียงมันไม่ตรงกันนะเวลาร้องเลยกลายเป็นเสียงเพี้ยนเสียงแปลงเป็นเพลงฝรั่งไปเลยนะครับแต่ครูสุนทรียานุเวียงการเนี่ยครูสมานท่านจะนำทำนองเพลงเดิมเพลงอะไรมาให้แต่งก็แล้วแต่ครูสุนทรียานุเวียงการท่านจะแต่งเนื้อร้องได้ลงตัวที่สุดเรียกว่าทุกตัวโน้ตเนี่ยคนขับร้องตามภายหลังเนี่ยแล้วสังเกตจะร้องตามได้ง่ายแล้วจำง่ายด้วยนะครับยังไซโยกแปลงนี่ครูสมานการจะรับเรียนท่านนันทำนองเพลงเขมรไซโยก2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับถ้า 2-3 ชั้นนะครับคือเดินทีเดียวเนี่ยเขมรไซโยกเนี่ยเขาบรรเลงขับร้องกันของสมเด็จครูเนี่ยเป็นเพลงเนี่ยตราจังหวะ3ชั้นค่อนข้างช้านะครับทีนี้เมื่อมาเป็นเพลงไทยสากลปุ๊บเนี่ยถ้ายังร้องเป็นแบบ3ชั้นนี่คนฟังเบื่อตายก็เลยเปลี่ยนทำนองให้มาเป็นลักษณะของความเร็วขึ้นอาจจะเป็นจังหวะแทงโก้จังหวะช้าก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นไซโยกแปลงนี่นะครับก็ใส่จังหวะแทงโก้เข้าไปนะครับก็ได้ใช้ชื่อว่าไซโยกแปลงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2ดอกเอื้องดอยเพลงนี้ครูกมลทัพคันไหลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับแล้วท่านก็ชื่นชอบในทำนองเพลงลาวกระทบไม้ทำนองเพลงลาวกระทบไม้นี่สนุกแล้วก็น่าฟังเมื่อก่อนเราได้ยินบ่อยๆนะครับยิ่งตามโรงแรมตามห้องอาหารไทยหรือเมื่อก่อนจะมีการแสดงชุดเนี้ยให้ฝรั่งชมฝรั่งชอบดูกันบางทีออกไปหัดเต้นบ้างตะตุ่มแตกกันไปเชียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินได้เห็นกันนะครับดอกเอื้องดอยซึ่งคุณกมลทัพคันไหลนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาปรุงแต่งนี้คุณรุ่งฤดีแพ่งพงศ์ใสขับร้องไว้เพราะมากเลยนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับไซโยกแปลงจากทำนองเพลงเขมรไซโยกโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติและดอกเอื้องดอยจากทำนองเพลงลาวกระทบไม้โดยคุณรุ่งฤดีแพ่งพงศ์ใสครับ

ชายโยกแปลงและดอกเอื้องดอยก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงเขมรชายโยกและลาวกระทบไม้และเพลงที่ผ่านไปนี้ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของครูเพลงในอดีตนะครับเป็นครูเพลงที่ประพันธ์เพลงลูกกรุงประพันธ์เพลงไทยสากลแต่ท่านมีความรักในความเป็นไทยท่านมีความรักในทำนองไทยและก็เพลงไทยไม่อยากให้เพลงไทยเดิมของเรานี่ต้องสูญหายท่านก็พยายามนำทำนองมาปรุงแต่งมาสอดใส่เข้าไว้ในเนื้อเพลงไทยสากลที่ท่านแต่งขึ้นแล้วก็บรรเลงในรูปแบบของเพลงไทยสากลแต่ใช้ทำนองไทยใช้เครื่องดนตรีสากลบางครั้งก็มีเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเป็นการสร้างอารมณ์ของเพลงมาให้ผู้ฟังนั้นลืมความเป็นไทยอันนี้ก็เป็นวิธีทางอย่างหนึ่งที่ครูเพลงเหล่านี้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับสมบัติของชาติไทยเราครับวัฒนธรรมไทยนี่ให้เราช่วยกันรักษากันไว้ให้นานแสนนานเลยใช่ไหมครับเพราะว่าวัฒนธรรมนั้นคือชาติชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาติเรื่องราวของความเป็นไทยไม่จะเป็นวรรณคดีไทยประวัติศาสตร์ไทยเพลงไทยศิลปะไทยทุกอย่างนั้นจะเน้นถึงความเป็นไทยนะครับทุกชาติก็จะมีศิลปะประจำชาติของเขาดังนั้นที่จะบ่งชี้ว่าชาตินั้นชาตินี้เป็นชาติใดซึ่งพอนำเสนอขึ้นมาหรือว่าแสดงให้กับต่างชาติเห็นแล้วเขาจะรู้อ๋อนี่ชาตินี้นี่ชาตินั้นนี่คือความภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานะครับต่อไปครับมาฟังการบรรเลงระบบปีพาทย์ไม่แข็งกันสักเพลงนะครับปกตินานๆผมจะนำปีพาทย์ไม่แข็งมาเสนอยามดึกนะครับก็ผสมผสานกันบ้างไหนๆนำช้างประสานงาของวงปีพาทย์กรมศิลป์มาเสนอแล้วก็เลยขอต่อด้วยการบรรเลงด้วยปีพาทย์ไม่แข็งอีกสักเพลงนะครับนั่นคือเพลงอันนงสุชาดาเถานะครับเพลงนี้นานๆจะนำมาเสนอให้ฟังนะครับเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อให้น่าฟังเพลงอันนงสุชาดาสองชั้นเป็นเพลงสำเนียงจีนเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยยุทธยานู่นนะครับเพลงนี้ใช้ในทับสองไม้มีสองท่อนเขานิยมใช้บรรเลงประกอบ

การแสดงโขนละครมาเก่าแก่เลยทีเดียวท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นให้เข้าชุดกับเพลงกัลยาเยี่ยมห้องนะครับเมื่อปลายสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ใช้สำหรับร้องส่งในปีพ.ศ. 2469นะครับในสมัยรัชกาลที่6คุณครูหลวงประดิษฐ์เพราะสอนศิลปบรรเลงได้นำทำนองอัตรา3ชั้นของท่านเจ้าคุณครูพญาประสานรุยศัพท์มาแต่ง

ครบเป็นเถาทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็เป็นของบ้านพระราชโกศลหรือบ้านฝั่งทนนั่นเองนะครับลักษณะทำนองเป็นทางเรียบๆมันทึกเป็นโน้ตสากลซึ่งครูสมรายเกิดผลได้แต่งทำนองเที่ยวกลับให้มีลูกล้อลูกขัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะบรรเลงกันเนี่ยมักจะนิยมบรรเลงทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับอานงสุชาดาเถาวันนี้ครับบรรเลงในวงปีพาดไม้แข็งคณะศิษย์สอนทองก็เป็นศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังครับ

อนงสุชาดาเถานี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งมีความไพเราะแล้วก็น่าฟังมากเพลงหนึ่งนะครับบรรเลงด้วยวงปีพาทย์ไม่แข็งของคณะศิษย์สอนทองนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆคราวนี้จะเป็นเสียงของศิลปินแห่งชาติฝ่ายชายท่านหนึ่งนะครับเรานำเสนอคุณสุเทพวงศ์คำแหงไปแล้วนะครับก็ฝ่ายหญิงก็มีคุณจินตนาคุณรุ่งฤดีคุณจินตนาก็เป็นศิลปินแห่งชาติแต่ต่อไปนี้ขาดไม่ได้เพราะก็มีคุณสุเทพก็มีคุณชรินทร์ครับคุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติจะนำเสนอสองเพลงเอกของท่านเลยครับสั่งฟ้าฝากดินและกาคีเหมือนดอกไม้สั่งฟ้าฝากดินนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูประเทืองบุญยะประพันธ์นะครับท่านนำทำนองเพลงทะแยกลองโยนมาปรุงแต่งแม้อันนี้เป็นไม้เด็ดจริงๆนะครับครูประเทืองเนี่ยท่านประพันธ์เพลงไว้หลายเพลงที่เป็นเพลงที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดนะครับเพราะที่เคยเล่าให้สู่กันฟังว่าท่านเป็นศิลปินผู้อาภัพนะครับสายตาท่านเสียตั้งแต่เล็กๆนะครับคือเด็กๆตอนเล็กๆอยู่ในท่านนะที่บ้านพาไปหาหมอเพราะเจ็บตาปรากฏว่าคุณหมออยู่และลูกสาวของหมอก็หวังดีนะครับหยอดยาให้แต่ก็อาจจะหยิบยาผิดหรือยังไงก็ไม่ทราบยาแรงเกินไปสายตาของท่านเลยเสียมองไม่เห็นมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าท่านใช้ความพยายามรวมกับพรสวรรค์ในทางดนตรีที่ท่านมีอยู่นะครับจนเป็นหนุ่มพยายามประกวดร้องเพลงแต่งเพลงท่านแต่งเพลงได้ดีมากครูประเทืองมุจพันแต่งเพลงได้ทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเนี่ยเป็นเพลงอมตะที่นิยมกันมากจะเป็นร้อยเพลงเลยนะครับแล้วท่านก็มีมุมมองที่น่าสนใจจริงเดียวอย่างเช่นเพลงทาราละทมเป็นเพลงที่ไพเราะและนิยมขับร้องกันหญิงชายนำมาบันทึกเสียงกันใหม่หมดที่ขึ้นต้นในคำว่าแววยินแต่เสียงน้ำหลากมาซึ่งเป็นการนี้ได้เห็นว่าท่านไม่เห็นแต่ท่านได้ยินเสียงน้ำหลากมาซึ่งถ้าเป็นนักประพันธ์ที่ตาดีๆคงจะไม่เขียนว่าแววยินแต่เสียงน้ำหลากมานะครับแต่อย่างเช่นเพลงสั่งฟ้าฝากดินเนี่ยครูประเทืองท่านนำทำนองเพลงทะแยกลองโยนมาปรุงแต่งซึ่งปกติเพลงทำนองอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครคิดทำคือทะแยกลองโยนมันเป็นเพลงที่อยู่ในขบวนแห่ขบวนเสด็จหรือเป็นเพลงพระราชพิธีมากกว่าอย่างเช่นพระราชพิธีแห่ขบวนพระบรมศพหรือพระราชพิธีที่จะมีขบวนแห่ซึ่งจะต้องใช้ปรีชไหนกองชนะนะครับที่เราเห็นเนื้อกลองอย่างเช่นเวลาที่เขามีขบวนแห่นะครับมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วมันเยือกเย็นวังเวงนะครับแต่ครูประเทืองท่านก็พยายามในฐานะที่ท่านตาไม่ดีเนี่ยท่านจะไม่ได้มองภาพอะไรที่มันกระจัดกระจายความที่ท่านมีสมาธิ

่านกลับไปดึงทำนองลึกๆคือตัวโน้ตทำนองของทั้งแย่กลองโยนที่ท่านฟังแล้วเห็นว่ามีความไพเราะท่านก็ดึงเฉพาะตัวโน้ตทำนองนะถ้าไม่ได้ฟังเสียงตีหรือเสียงกลองที่มันดังปุ่มปุ่มเป็นจังหวะมาเลยแต่ถ้าเอาโน้ตทำนองมาปรุงแต่งเป็นเพลงสั่งฟ้าฝากดินปรากฏว่าเพลงนี้ดังมากขับร้องกันหลายท่านนะครับคุณชลินก็ขับร้องคุณธนงศักดิ์พุทธิติวาก็นำไปขับร้องเพลงนี้มีชื่อเสียงมากส่วนเพลงที่สองกากีเหมือนดอกไม้เพลงนี้คุณศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องคุณสลายแก้วเลือดเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับโดยท่านนำทำนองเพลงลีลากระทุ่มสองชั้นของเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งโด่งดังมากและได้รับความนิยมอย่างสูงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นด้วยทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองและมีความไพเราะเนื้อร้องก็มีเสน่ห์มากเพลงนี้ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับสั่งฟ้าฝากดินจากทำนองเพลงทะแยกลองโยนและกากีเหมือนดอกไม้จากทำนองเพลงลีลากระทุ่มคุณชลินนันทนากรศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงครับ

สั่งฟ้าฝากดินและกาคีเหมือนดอกไม้ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็น2เพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสังเกตว่าเวลาท่านทดลองไปนะครับเอาที่ดิโอสยามท่านรู้จักนะครับใกล้ๆเฉลิมกรุงนะครับใกล้พาหุรัฐแต่นี้ดิโอสยามนี่จะมีห้องสำหรับให้ขับร้องคาราโอเกะกันหรือว่าขับร้องเพลงให้คือผู้ที่ชื่นชอบในการขับร้องเพลงจะไปอวดความสามารถหรือจะไปร้องเพื่อจะสร้างบรรยากาศที่มีความสุขให้กับตัวเองนะครับเขามีห้องหลายห้องเลยเดี๋ยวนี้นะครับถ้าท่านขึ้นไปแล้วท่านจะได้ฟังเพลงต่างๆเหล่านี้แทบทุกวันเช่นเที่ยนกากีเหมือนดอกไม้สั่งฟ้าฝักดินกลุ่มเพลงพวกนี้จะมีผู้ถึงแต่กับร้องอยู่เรื่อยเลยนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะทั้งเนื้อหาและทำนองโดยเฉพาะยิ่งทำนองซึ่งนำทำนองเพลงเดิมมาปรุงแต่งหรือเวลาเพลงเล็กน้อยครับน่าจะให้ฟังเพลงไทยเดิมอีกสักเพลงน่าจะเป็นบรรเลงเรียกปีพาทนะครับเพราะว่าวันนี้นำเสนอปีพาทตั้งแต่เพลงแรกแล้วในเพลงช้างประสานงาแต่เมื่อสักครู่นี้ก็อนงสุชาดาถาวรบรรเลงเรียกปีพาทไม่แข็งทีนี้ท่านผู้ฟังเคยถามบ่อยๆว่าเวลาที่เป็นเลปีพาดไม่แข็งเนี่ยหรือเดียวและนาฏเอกเนี่ยไม่เห็นจะนำเชิดนอกกราวในหรือเพลงเด็ดๆมาเสนอให้ฟังเลยนะครับแต่ผมก็เห็นว่ารายการนำสยามมุกสมัยนั้นเป็นรายการค่อนข้างสบายๆผสมผสานกับเพลงไทยเดิมเพราะเรื่องเพลงไทยสากลเพราะก็เลยไม่อยากจะให้มีลีลาซึ่งดูเด็ดเผ็ดมันมากนักเพราะว่ากลุ่มเพลงที่เดียวพวกนี้จะมีลีลาซึ่งค่อนข้างจะแข็งกร้าวสำหรับเวลาที่บรรเลงดึกๆนะครับส่วนมากผมจะนำเสนอในรายการลำนำสยามเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเป็นรายการเพลงไทยล้วนๆแต่เมื่อท่านผู้ฟังอยากฟังนะครับและถ้าเวลาเหลือพอท่านผู้ช่วงนี้ก็ขอนำเสนอในเพลงเชิดนอกซะเลยนะครับบทเพลงเชิดนอกนี่เป็นเพลงหน้าพาดนะครับใช้ประกอบกริยาต่อสู้การไล่จับกันของตัวละครหรือว่าสิ่งที่เกิดด้วยอภินิหารสำหรับการแสดงโขนเฉพาะตัวละครประเภทอมนุษย์นะครับอมนุษย์ที่นี้ก็เป็นพวกยักษ์พวกลิงหรือพวกสัตว์ประหลาดเขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดได้เพราะเรื่องรามเกียรติ์นี่ก็มีตัวเป็นคนหัวเป็นนกอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าอมนุษย์นะครับสำเนียงของเพลงเนี่ยแสดงเห็นว่าเป็นการหลบลี้หนีซ่อนแล้วก็โลดไล่ติดตามอย่างเร่งเร้าเลยทีเดียวนะครับในสมัยโบราณก็นิยมนำเพลงเชิดนอกมาบรรเลงเป็นเพลงเดี่ยวอวดฝีมือการบรรเลงของนักดนตรีไม่มีท่ารำประกอบภายหลังจึงนำมาบรรเลงประกอบท่ารำเดิมทีเดียวในเครื่องดนตรีที่ใช้เดี่ยวเนี่ยคือปี่ในนะครับแต่พอราวๆสมัยรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนำเครื่องดนตรีประเภทอื่นมาเหนี่ยวบ้างเช่นเนี่ยระนาดเอกบ้างคล้องวงใหญ่จะเข้สะดวงก็ถ้ากับเพิ่มลีลาขึ้นมามากเลยนะครับแล้วก็เราเห็นบ่อยๆเวลาการแสดงก็จะมีการแสดงตอนเบิกโลงชุดจับลิงหัวค่ำคือตอนลิงขาวลิงดำรบกันหรือว่าตอนจับ

นางอย่างเช่นตอนหนุมานจับนางสุพรรณบัชชาเนี่ยที่จะมีเรียกอะไรเป็นจับจะจับสามจับเนี่ยจะมีช่วงหยุดหมายถึงว่ามัดได้แล้วนะเนี่ยจับได้แล้วปล่อยจับได้แล้วปล่อยอย่างนี้นะครับก็เป็นลีลาที่สนุกสนานวันนี้เชิดนอกครับไม่เดี่ยวปีวันนี้ก็คาดว่าให้จะลื่นไหลเพราะมันเลงด้วยระนาดเอกครับปีพาดไม่แข็งครับเดี่ยวด้วยเพลงเชิดนอกครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเจริญในธรรมจงมีกับทุกๆท่านผู้ตั้งใจฟังตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยว่าพระตถาคตก่อนที่จะตัดตรัสธรรมหมวดใดบทใดก็อาศัยเหตุเป็นที่ตั้งซึ่งได้ตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือเวลานี้เป็นเวลา3ชั่วโมงเป็นไปติดต่อกันอาศัยรากฐานที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญได้ประพฤติปฏิบัติมาคือการให้ทานการรักษาศีลการออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมการมองเห็นทางดีและทางไม่ดีการมองเห็นโทษแห่งการเสพกามที่ตั้งเป็นบาดฐานสำคัญจึงได้สร้างบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดมีขึ้นกับจิตกับใจของเราแม้ว่าจะเจ็บปวดแม้ว่าจะเหนื่อยล้าสักปานใดแต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่มุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่เคยหวั่นไหวต่อการกระทำของตัวเองเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาพิจารณาตั้งแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านั้นก็มีอันดับไปเป็น

ธรรมดาต่อมาก็มาพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและก็ดับไปเป็นธรรมดารู้ได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นตามเป็นจริงโดยอาศัยรากฐานคือการบำเพ็ญบารมีเบื้องต้นคือการให้ทานการรักษาศีลการออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมการมองเห็นทางดีและทางไม่ดีทางอยู่ทางไปที่ดีและโทษแห่งการเสพกามคือการติดอยู่หลงอยู่กับอะไรก็ได้อันมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นได้ชื่อว่าติดอยู่หลงอยู่กับการเสพกามจนที่สุดเราท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเรื่องของความทุกข์เรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องของการใช้สติปัญญาคิดค้นพิจารณาให้หาทางดับทุกข์และรู้ทางดำเนินชีวิตของตัวเองอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนั่นหมายความว่าเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในลักษณะไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจของเราให้ผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดด้วยอำนาจสติปัญญาจนเกิดเป็นกายวาจามีศีลจิตใจมีสมาธิและปัญญาทุกขณะลมเข้าลมออกด้วยว่าการเจริญกรรมฐานของเราท่านทั้งหลายก็คือการทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เบื้องต้นอาศัยความสงบเป็นมาตรฐานทั้งกลางอาศัยสติปัญญาคิดค้นพิจารณาหาความจริงที่สุดจนจิตใจของเราไม่กำเริบคือไม่มีลักษณะวุ่นวายยุ่งเหยิงเดือดร้อนเศร้าหมองในดวงจิตดวงใจของตัวเองมีแต่ลักษณะผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกายวาจาและจิตใจนั้นเป็นมัคคะสมังคีคือรวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตใจคิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นจิตใจคิดอย่างไรก็ทำออกมาอย่างนั้นด้วยเหตุว่ามีสติมีปัญญาควบคุมการพูดการทำของตัวเองอาศัยรากฐานหรือเครื่องสนับสนุนก็คือความสงบก่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะทำความเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้จนเห็นแจ้งรู้จริงว่าทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่งได้อยู่ที่จิตใจเป็นหนึ่งได้อยู่ที่จิตใจเมื่อจิตใจของเราดีแล้วการที่เราจะพูดอะไรจะทำอะไรออกมานั้นดูเหมือนว่าดีกันหมดดีไปหมดการยินดียินร้ายในกามฉันทะการผูกอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรการที่จิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวการที่จิตใจรำคาญฟุ้งซ่านเคลิบเคลิ้มที่สุดก็คือการวิตกวิจารณ์ในลักษณะสงสัยอยู่ตลอดเวลาก็หมดไป
เรียกว่าสิ่งที่กั้นทำให้จิตใจของเราบรรลุถึงที่สุดก็หมดกันไป

เรียกว่าปราบนิวรณ์อันเป็นศัตรูเบอร์แรกออกไปจากจิตจากใจของเราได้เมื่อเราปราบนิวรณ์ได้แล้วเรื่องอื่นต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายแทบจะไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติของเราก็จะก้าวไปได้เรื่อยๆขณะที่จิตของเราเข้าไปสงบวางจากอารมณ์ภายนอกได้การที่จะยกเอากายคือธาตุ4ขันธ์5ดังกล่าวมาค้นมาคิดมาพิจารณาเบื้องต้นที่สุดแห่งความเป็นจริงของเรื่องธาตุ4ขันธ์5แห่งความเป็นจริงแห่งกายนั้นเป็นอย่างไรก็จะเกิดเห็นความจริงขึ้นมาชัดว่าร่างกายของเรานั้นตกอยู่ในลักษณะเป็นรังของโรคเป็นของผุพังบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปมีโรคเต็มตัวแตกดับในที่สุดพิจารณาได้อย่างนี้และในกายนั้นก็พิจารณาได้เข้าไปอีกว่าโกนผมออกดูไว้อีกภาชนะหนึ่งลอกหนังออกดูเอาไว้อีกภาชนะหนึ่งนอกเหนือจากนั้นน้ำเอาไว้เป็นน้ำดินเอาไว้เป็นดินเราแยกออกได้ส่วนไหนคืออะไรส่วนไหนคืออะไรส่วนแข็งๆนั่นเป็นดินส่วนเหลวๆนั่นเป็นน้ำความอบอุ่นความเร่าร้อนนั่นเป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกลมทั่วสารพันกายเป็นลมเราคิดได้พิจารณาออกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าไปยึดมันเพราะว่ามันพึ่งไม่ได้อีกไม่กี่มาน้อยมันก็ต้องมีลักษณะแตกดับมีลักษณะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและก็สลายไปในที่สุดมันพึ่งไม่ได้เราคิดได้พิจารณาออกอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อจิตของเราเข้าไปสงบน้อมเข้ามาคิดมาค้นให้เป็นอนุโลมปฏิโลมคือถอยกลับไปถอยกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาจนเห็นตามเป็นจริงว่ากายของเรามีสภาพอย่างนี้โกนออกพิจารณาออกแยกออกพิจารณาออกดูเราอย่านึกว่าเป็นของง่ายๆอย่านึกว่าเป็นของไม่จำเป็นที่เราฆ่ากันทุกวันนี้เดือดร้อนกันทุกวันนี้เพราะว่าหลงหนังบางๆถ้ามีแต่กระโหลกศีรษะไม่มีใครหลงไม่มีใครอยากจับเราลองพิจารณาให้มันลึกๆลงไปที่ฆ่ากันทุกวันนี้ที่เดือดร้อนทุกวันก็เพราะตัวนี้แหละที่วุ่นวายทุกวันก็เพราะตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวอื่นสิ่งนี้ทำให้เราเดือดร้อนไม่ใช่สิ่งหนังบางๆหุ้มไว้เนี่ยทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันไม่ใช่ตัวอื่นพอเรายกตัวนั้นขึ้นมาเข้าใจได้เราก็ยกเรื่องของเวทนาเวทนาคือการวางเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกว่าทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าเกิดความรู้สึกว่าสุขสบายก็เรียกว่าสุขเวทนาเราหยิบมาคิดมาอ่านดูว่าเรื่องของความทุกข์ตั้งอยู่ได้ไม่นานเรื่องของความสุขก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานพอมีความสุขมาความทุกข์ไปพอมีความทุกข์มาความสุขก็หมดไปแล้วก็สุขๆดิบๆอยู่แต่ละวันแต่ละวันดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็คิดออกแทนที่จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่ามีความทุกข์ก็ไม่พิจารณาได้ว่ามันทุกข์ได้มันก็หมดได้พิจารณาได้ว่าสุขได้มันก็หมดได้จิตของเรานั้นมีลักษณะคิดดีคิดร้ายบางทีก็คิดดีคิดได้เรื่องในราวบางทีก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดสร้างสรรค์คิดหาความเจริญให้กับตัวเองบางทีคิดออกมาแต่เรื่องเศร้าหมองขุ่นมัวคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะของจิตเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็พิจารณาลงไปอีกว่าจิตนั้นมันมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสังขารจิตจิตคือการปรุงการแต่งตลอดเวลาแทนที่เราจะไปยึดเวลาคิดดีเราก็ไม่ยึดแทนที่เราจะไปยึดเวลาเราคิดไม่ดีเราก็มียึดคิดดีและคิดไม่ดีเราก็มียึดทั้งสองอย่างเพราะเราเห็นตามเป็นจริงว่าเรื่องของจิตนั้นมีลักษณะเกิดดับเกิดดับธรรมของเราก็เช่นเดียวกันธรรมนั้นมีอยู่สอง

อย่างอิทธารมคืออารมณ์ที่พอใจอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่พอใจสองอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ทุกวันเช้าจดเย็นเย็นจดสว่างได้อารมณ์ที่มากระทบกระทั่งจิตใจของเราดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายพอมีคนพูดดีเราก็ชอบใจพอมีคนพูดไม่ดีเราก็ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจพอมีคนพูดไม่ดีแล้วเราฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหูฟังแล้วเป็นทุกข์เป็นร้อนพอมีคนพูดคำดีคำไพเราะเอาอกเอาใจเราหน่อยเราก็สบายใจเราหยิบสองเรื่องนี้เข้ามาคิดมาอ่านว่าสองอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าเกิดดับเช่นเดียวกันอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีมีลักษณะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆเราไม่หลงอารมณ์ดีและเราก็ไม่หลงอารมณ์ไม่ดีเมื่อใจเราสบายแล้วน้อมเรื่องเหล่านี้เข้ามาคิดมามาพิจารณาทบทวนอยู่ตลอดเวลาจนเห็นตามเป็นจริงว่ากายเวทนาจิตตามนี้ตกอยู่ในลักษณะของความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นได้ชัดว่ามโนวิญญาณังอนิจจังแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราก็ไม่เที่ยงมโนสัมผัสโซอริโตแม้สัมผัสได้ด้วยจิตด้วยใจของเราก็เป็นของร้อนได้นี้แสดงว่าความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นกับจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราขาดสติขาดปัญญาจะเป็นการเผาไหม้หัวใจของเราตลอดเวลาเป็นการทำลายล้างจิตใจของเราได้ตลอดเวลาถ้าเราขาดสติขาดปัญญาด้วยว่าเราท่านทั้งหลายเมื่อใจของเราเข้าไปสงบแล้วอย่าให้ติดในความสงบอย่าให้ติดในความสุขอย่างเดียวพยายามค้นเรื่องที่มีอยู่ของเก่ากันเราจะเพิ่งไปปฏิเสธว่าเป็นของไม่จำเป็นเราท่านทั้งหลายสังเกตได้อยู่ก็อยู่บ้านเก่าเดินทางก็เดินทางสายเก่าทานก็ทานของเก่าอยู่ก็อยู่ที่เก่าไปก็ไปที่เก่าโดยทั่วไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วที่สุดเราก็กลับไปที่เก่ามาที่ไหนเราก็กลับไปที่นั่นเกิดมาเราก็กลับคือตายเอาอะไรมาก็เอาของเก่านั้นกลับไปมีอะไรมาบ้างก็เอาสิ่งนั้นกลับไปไม่ได้เอาของใหม่มากเนื้อจากของเก่าที่มีอยู่เป็นอยู่กับตัวเรานานๆเข้าขาดไปบ้างเดี๋ยวก็ฟันหลุดไปบ้างผมร่วงไปบ้างเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราเผลอแล้วมันก็จะบกพร่องอยู่นั่นแหละเราท่านทั้งหลายเมื่อใจของเราถึงธรรมธรรมถึงใจแล้วการปฏิเสธความจริงไม่เกิดขึ้นยิ่งจิตของเรามีกำลังความสงบแล้วให้ระมัดระวังให้มากๆให้ระมัดระวังให้มากๆถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราตั้งผิดไปเลยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปได้สุดโต่งอะไรจะเป็นผิดอะไรจะเป็นถูกสิ่งที่คิดแล้วเห็นแล้วเดือดร้อนวุ่นวายนั้นผิดสิ่งที่คิดแล้วเห็นแล้วรู้แล้วนั้นไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนั้นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิอาศัยการกันกรองมากต่อมากอาศัยการเวลากันกรองตึกตรองมากจนเห็นเหตุเห็นผลความรู้นั้นออกมาก็เย็นสบายสบายด้วยว่าเราท่านทั้งหลายมีเวลาน้อยเพียง3ชั่วโมงก็ยังไม่พอกับการปฏิบัติของเราการปฏิบัตินั้นต้องอาศัยการเวลาต้องอาศัยความตั้งใจอันออกมาจากสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีเป็นที่ตั้งเพียรเพ่งพยายามอยู่ตลอดเวลาหาที่พึ่งให้กับตัวของตัวเองขณะที่เราเป็นภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมให้ได้ว่าที่พึ่งนั้นอย่างอื่นเราจะพึ่งอะไรก็สุดแล้วแต่เราจะพึ่งแต่การไปพึ่งอย่างอื่นยังไม่เป็นการพึ่งที่จะเป็นหลักจริงจังและจริงใจของเราได้การที่เราไปพึ่งอย่างอื่นนั้นยังไม่เป็นที่พึ่งอันอุดมสมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่แน่นอนแม้ว่าเราจะพึ่งได้ก็ชั่วประเดียวประดาวเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเป็นชาวพุทธ
เราจงหา

ที่พึ่งอันเป็นแก่นสารอันเป็นสาระให้ได้โดยอาศัยกำลังกายกำลังวาจาและจิตใจของเราเป็นที่ตั้งประการที่หนึ่งเราท่านทั้งหลายเพียรเพ่งพยายามทำกายทำวาจาของเราให้เป็นปกติคือสำรวมกายสำรวมวาจาเรียกว่ารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามฐานะตามภาวะของตัวเองเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมภิกษุสามเณรก็จงทำหน้าที่คือรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ประการที่2นั้นอาศัยความตั้งใจฟังเป็นผู้ได้ฟังมามากได้ศึกษามามากขยันฟังขยันศึกษาเราก็จะได้ข้อคิดได้ข้อปรับปรุงตัวของตัวเองแก้ไขตัวของตัวเองประการที่3เราท่านทั้งหลายต้องเลือกคบเพื่อนฝูงที่ดีก่อนจะคบคนก็ต้องดูให้ละเอียดดูให้ท่องแท้เห็นธาตุแท้ความเป็นจริงของคนศึกษาจริตนิสัยของคนให้ออกศึกษาจริตนิสัยของบุคคลนั้นๆที่เราจะคบหามาสู่ให้ออกเรียกว่าคบบุคคลดีคือคบแต่คนดีคือสัตบุรุษคนดีที่มีธรรมะเป็นเครื่องหมายตัวเองที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักหมู่คณะและรู้จักบุคคลที่เราไปคบหามาสู่อันนี้คือคนดีเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายไม่เป็นคนที่มีทิฏฐิมานะไม่เป็นคนดื้อรั้นพูดให้มีเหตุมีผลทำให้มีเหตุมีผลตั้งอยู่ในลักษณะเป็นคนว่านอนสอนง่ายรู้จักฐานะของตัวเองเป็นผู้น้อยก็วางตัวในความเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ก็วางตัวในความเป็นผู้ใหญ่ให้มีความพอเหมาะพอดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในลักษณะว่านอนสอนง่ายเป็นผู้ขยันเอาใจใส่ต่อภาระธุระเพื่อนฝูงเมื่อมีข่าวมีการมีงานเกิดขึ้นเมื่อมีธุระมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยเป็นภาระธุระซึ่งกันและกันคือเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่นิ่งดูดายไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่ทำตัวของตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่ตนและหมู่คณะอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมเป็นผู้ใคร่ในการสนทนาธรรมเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรมแม้ว่าเราจะอยู่ที่ใดแห่งใดแม้การจะพูดการจะทำอะไรก็ออกมาในลักษณะเป็นธรรมจนเกิดเป็นธรรมชาติกัจฉาเอตมังคารมุตตมังแม้การสนทนาธรรมซึ่งกันและกันก็เป็นมงคลชีวิตกับตัวของตัวเองเป็นผู้มีความเพียรพยายามเพียรละความชั่วเพียรยังความดีให้เกิดขึ้นกับตัวของตัวเองเพียรรักษาคุณความดีที่มีอยู่แม้จะทำอะไรก็เพียรเพ่งพยายามจนถึงที่สุดเพราะเหตุว่าคนเรานั้นจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะว่ามีความเพียรพยายามเมื่อเรามีความเพียรเพ่งพยายามถึงที่สุดแล้วความทุกข์มันก็จะพ้นไปจากจิตจากใจของเราเป็นผู้สันโดษคือยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ตามความสามารถที่เราหามาได้มีอยู่เป็นอยู่ยินดีในเครื่องนุ่งห่มยินดีในอาหารการอยู่การกินยินดีในที่อยู่อาศัยและยินดีในยารักษาโรคเราหามาได้น้อยเราก็ยินดีน้อยเราหามาได้มากเราก็ยินดีมากเป็นผู้มีสติคือรู้ตัวของตัวเองรู้ตัวของตัวเองว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนควรทำอะไรอยู่กับใครควรทำอะไรสติมาประมุขค่ามีสติ

มีสัมปชัญญะตั้งไว้เฉพาะทุกขณะจิตจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินแม้กิริยาบทอย่างอื่นเราก็ตั้งไว้พร้อมอยู่ตลอดเวลาและมีปัญญาในการที่จะคิดค้นหาความจริงในตัวของตัวเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกมีปัญญาในการที่จะไปคิดค้นหาเหตุและผลอยู่ตลอดเวลาธรรมะสิบประการนี่แหละเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติเพียรเพ่งพยายามทำให้เกิดมีขึ้นกับจิตกับใจของเราต่อการหาที่พึ่งของเราก็หาที่พึ่งอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งอนุรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกเบื้องหน้าเราพึ่งได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยส่วนที่พึ่งนอกเหนือจากนี้เรายังไม่มั่นใจถึงบอกว่าคนเรานั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นมาแม้อะไรพอจะพึ่งได้ก็พึ่งนิดๆหน่อยๆก็พึ่งแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นหลักประกันเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแน่นอนอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันมีศีลเป็นเบื้องต้นและมีปัญญาเป็นที่สุดสิบประการนี่แหละทำให้เราได้มีที่พึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองอาศัยการเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมอบรมวันละเล็กวันละน้อยจนเกิดมีที่พึ่งในดวงจิตดวงใจของตัวเองการที่เราจะหาความจริงยกออกจากความจริงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคือการยกจิตยกใจของเราเหนือจากความเป็นจริงเหนือเหตุเหนือผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็อาศัยการเวลาอาศัยความตั้งใจเก็บเล็กผสมน้อยวันละเล็กวันละน้อยทุกวันจนเห็นตามเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ที่พึ่งของเราก็จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราแม้ว่าจะไม่สงบแม้ว่าจะสงบหรือไม่สงบเราก็ปฏิบัติจะคิดได้หรือไม่คิดได้เราก็ทำมากบ้างน้อยบ้างอาศัยความตั้งใจนี่แหละแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามเราท่านทั้งหลายเพียรเพ่งพยายามไม่ขาดไม่ลดละไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอเพราะเชื่อมั่นว่าเรื่องของจิตใจนี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะเอาตัวรอดได้ถ้าเรื่องอื่นแล้วยังไม่แน่บอกว่าถ้าจิตใจของเราไม่ดีแล้วอย่างอื่นก็ดีไปไม่ได้ถ้าจิตใจของเราไม่ดีแล้วอย่างอื่นก็ดีไปไม่ได้สุดอยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่เองถ้าจิตใจของเราได้อบรมขัดเกลามาดีการพูดการทำของเราก็ออกมาดีโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของมรรคของผลของนิพพานนั้นไม่นอกเหนือจากจิตจากใจจากกายของเราเราท่านทั้งหลายจะไม่พิ้งออกไปข้างนอกมากกว่าที่เราจะจำเป็นอะไรนอกเหนือจากความจำเป็นอะไรเราจะไม่พิ้งข้างนอกเราท่านทั้งหลายจะเพียรพิ้งพยายามข้างในก็คือกายคือจิตคือใจของเรานี่เองว่ากายของเราวาจาของเราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างจิตใจของเรานั้นได้คิดอะไรบ้างเช้าจดเย็นเย็นจดสว่างความจริงมันก็จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้เองคำว่าหลุดคำว่าพ้นก็หลุดพ้นตรงนี้คำว่าบรรลุก็บรรลุตรงนี้ไม่ได้หลุดไม่ได้พ้นไม่ได้บรรลุที่อื่นนอกเหนือจากจิตจากใจจากกายของเราถึงบอกว่าไม่มีใครที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครที่ทำให้เราสวยความสุขได้นอกจากตัวเราสุขทุกข์เป็นเรื่องของตัวเราถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์ได้ที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้เรานึกว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์เรานึกว่าคนอื่นทำให้เราสุขแท้ที่จริงแล้วเราท่านทั้งหลายไม่ยอมรับความจริงต่างหากเราเองเป็นคนไปรับเราเองเป็นคนไปยึดเราพิจารณาง่ายๆอย่างทีวีของเรานี่แหละแม้ว่าจะมีเครื่องส่งถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้จะมีเสียงมีภาพแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับพวกเราแม้ว่าจะมีการถ่ายทอดอะไรก็ตามเถอะถ้าวิทยุทีวีของเราไม่เปิดมันก็ไม่มีความหมายอะไรเราไม่ทานมันก็ไม่อิ่มเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดเราไม่พูดมันก็ไม่ยุ่งทั้งหมดนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นที่บอกว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังเรื่องของความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวปัญญายะบริสุทธิ์สติคนเรานั้นบริสุทธิ์ด้วยอำนาจสติปัญญาเราพิจารณาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเช้าเย็นเย็นเช้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ความจริงก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้โอกาสที่เราจะไปเพ่ง

โกรธคนอื่นย่อมไม่เกิดขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดของเราโอกาสที่เราจะน้อมสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวเรามาคิดมาค้นเห็นเป็นจริงก็มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดได้พิจารณาออกว่าไม่มีใครทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงได้นอกจากตัวเราเราก็จะได้ไม่ประมาทเราก็จะได้ไม่ลุ่มหลงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่เพียรเพ่งพยายามอย่างนี้ทุกวันไม่ออกไปนอกเหนือจากจิตจากใจจากกายของเราแม้ว่าเราจะน้อมเรื่องข้างนอกจะเป็นอะไรก็ได้แม้ว่าเราจะน้อมเรื่องข้างนอกจะเป็นอะไรก็ได้เราก็พิจารณาลงอย่างเดียวกันก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับธาตุสี่ขันธ์หน้าของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่อย่างไรเรื่องข้างนอกก็ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันไม่นอกเหนือจากกันเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันถึงบอกว่าธรรมจริงๆมันเกิดที่จิตใจของเราแม้ว่าเราจะไม่พูดกันแม้ว่าเราจะไม่คุยกันทำแท้ก็เกิดขึ้นถึงบอกอาการของความเย็นกายเย็นจิตของเรานั้นต้องอาศัยความเพียรเพ่งพยายามจริงๆอาศัยการเพียรเพ่งพยายามจริงๆกายของเราจิตของเราถึงจะเย็นความสบายถึงจะเกิดขึ้นสติปัญญาของเราถึงจะไพบูลย์อยู่ในตัวของตัวเองถ้าเราจับตรงนี้ไม่ได้อย่างอื่นมันก็ไปไม่รอดเพราะว่าจิตของเราบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ร้ายบางทีมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายสุดแล้วแต่มันจะปรุงแต่งเราจงเชื่อธรรมคือความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปในที่สุดเราจงอย่าเชื่อจิตจงเชื่อธรรมคือความเป็นจริงอย่างนี้แหละแม้ว่าเราจะคิดค้นเรื่องอะไรก็ตามให้ลงที่นี่อย่าออกไปนอกเหนือจากหลักสามอย่างนี้เป็นที่ตั้งโดยทั่วไปเราท่านทั้งหลายปล่อยให้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมาครอบงำจิตของเราหรือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมาครอบงำจิตใจของเราหรืออำนาจตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามาปกปิดจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายตลอดเวลาไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนี่แหละตัวตัณหาคือความอยากอันเกิดจากกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสามอย่างนี่แหละเป็นเหตุทำให้เราต้องมัวเมาลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอวิชชาคือความรู้แต่รู้ไม่จริงก่อให้เกิดตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากเมื่อมีความอยากการยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นการก่อภพก่อชาติก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมสี่อย่างนี้ทำให้เราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้นอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเราเราไม่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยสติปัญญาเราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ด้วยกำลังสติปัญญาของตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำลายตัวเราแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความไม่ราบรื่นแม้ว่าเรามีชีวิตอยู่เราก็อยู่ด้วยถ้าเราปล่อยให้อำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้มาครอบงำจิตโทษอย่างโน้นโทษอย่างนี้อยู่เรื่อยแทนที่เราจะมองดูความจริงว่ามันทุกข์เพราะอะไรมันสุขเพราะอะไรมันเศร้าหมองเพราะอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรเราก็ดูไม่ออกเพราะเหตุว่าอำนาจเหล่านี้แหละคืออวิชชาตัณหาอุปทานกรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ปกปิดหัวใจของเราตลอดเวลาถึงบอกว่าไฟสามอย่างนี้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะถ้าเราไม่สามารถดับได้ด้วยสติปัญญาของเราถ้าเราไม่สามารถดับได้ด้วยสติปัญญาของเราเราก็อยู่กันได้อย่างมีความกระวนกระวายอยู่กันได้อย่างความเดือดร้อนเศร้าหมองตลอดเวลามันคอยจะเกิดขึ้นทุกขณะจิตเผลอเป็นอันไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราทำลายใบหน้าของเราทำลายการกระทำของเราทำลายคำพูดของเราจนฟังไม่รู้เรื่องด้วยอำนาจไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่แหละของที่มันมีอยู่กับตัวเรามันทำลายตัวเราพอเราเผลอมันก็เกิดขึ้นพอเราขาดสติมันก็เกิดขึ้นถึงเพียรเพ่งพยายามถามดูตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าความโลภความโกรธความหลงไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันมีประโยชน์อะไร

ทำไมมันต้องเกิดเกิดมาเพื่ออะไรทั้งๆที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดทั้งๆที่เราไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราได้คิดได้อ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตของเราสงบจงถามตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าโกรธแล้วมันได้อะไรโกรธแล้วมันได้อะไรหลงแล้วมันได้อะไรโลภแล้วมันได้อะไร

ากับตัวเราเวลานี้ถามตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิตของเราจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจึงบอกว่าเราอยู่กับไฟแต่เราไม่รู้ว่าไฟมันร้อนหรือไม่ร้อนบางครั้งเราเพลินจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเรานึกว่าความโกรธมันดีความโลภมันดีความหลงมันดีอยู่กับไฟจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันร้อนขนาดไหนหมกมุ่นขนาดไหนปล่อยมันเกิดอยู่เรื่อยต้องเพียรทิ้งพยายามอยู่ตลอดเวลาดูว่ามันเกิดได้อย่างไรมันมีอะไรทำให้เกิดเพราะอะไรดูให้ออกพิจารณาให้ได้มันเกิดเพราะอะไรทำไมมันต้องเกิดมันเกิดมาหาอะไรแล้วมันได้อะไรจากการเกิดของไฟราคะไฟโทสะเหล่านี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจเมื่อจิตของเราเข้าไปสงบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษกับตัวเรามันฆ่าตัวเองแล้วมันก็ฆ่าบุคคลอื่นด้วยมันทำลายตัวเองแล้วมันก็ทำลายบุคคลอื่นด้วยเรียกว่ายังไม่ตายนั่นแหละตกนรกทั้งเป็นไฟเหล่านี้มันครอบงำจิตของเราเมื่อใดแม้ว่าเรายังไม่ตายมันก็ตกนรกเมื่อนั้นเลยเมื่อว่าเราเกิดมาเพื่อต้องการให้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำหรือว่าอะไรหรือว่าเราเกิดมาเพื่อต้องการให้มีไฟราคะโทสะครอบงำจิตหรือว่าเราเกิดมาเพื่อต้องการทำลายล้างสิ่งเหล่านี้ออกถ้าเราคิดได้เราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีเมื่อเราได้ตัวตนมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เราควรทำลายเสียด้วยกำลังสติปัญญาของตัวเองเราควรทำลายด้วยกำลังสติปัญญาของตัวเองโดยอาศัยเมื่อจิตของเราสงบจงน้อมนึกสิ่งเหล่านี้เข้ามาคิดมาค้นพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจนเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของดีเกิดเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเมื่อไรเผาไหม้ตัวเองเมื่อนั้นจนเห็นตามเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ละครั้งแต่ละคราวการเกิดมาของเราก็จะไม่เปล่าประโยชน์การเกิดมาของเราก็จะได้สร้างบารมีให้กับตัวของตัวเองการเกิดมาของเราก็จะได้สร้างบารมีให้กับตัวของตัวเองอาศัยบารมี10อย่างเป็นพื้นฐานทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมี10อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเมื่อเราได้น้อมจิตน้อมใจของเรามาคิดมาค้นมาพิจารณาอยู่สม่ำเสมอว่าคุณความดี10อย่างนี้ควรทำให้เกิดให้มีขึ้นกับตัวเราว่าทานบารมีนั้นเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเรานั่งปฏิบัตินี่แหละเราได้สร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีพร้อมๆกันในขณะที่เรามาปฏิบัติเป็นไปโดยที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถึงบอกว่าด้วยความตั้งใจจริงเพียงแต่เรายก3หลักใหญ่ๆก็คือสัจจะบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาเมตตาบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีและเมตตาบารมี3อย่างนี้แหละเป็นหลักใหญ่เมื่อเราบำเพ็ญ3อย่างนี้เกิดได้มีขึ้นเรื่องอื่นย่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นไปได้โดยที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงการเกิดมาของเราก็จะได้รู้ว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีไม่ได้เกิดมาเพื่อต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมาเพื่อต้องการเพิ่มพูนคุณความดีของตัวเองแทนที่เราจะรู้ไม่ได้พิจารณาไม่ออกว่าเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อใจของเราสงบลงไปจงน้อมเข้ามาคิดมาว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรกินเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรแล้วที่สุดเอาอะไรไปบ้างบารมี10อย่างมีขึ้นในตัวเราหรือยังบารมี10ทัศน์เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราหรือยังเราจงถามตัวเองให้มันลึกลงไปว่าเวลานี้ถ้าเกิดว่าเราตายลงไปเราได้อะไรบ้างเรามีความดีอะไรบ้างได้สร้างมาเรามีอะไรบ้างเป็นหลักประกันจิตใจของเราถามดูตัวเองบ้างถามดูตัวของตัวเองบ้างว่าทานนั้นเราได้ทำอะไรบ้างศีลเราได้ทำอะไรบ้างเนกขัมมะบารมีเราได้ออกมาประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างขันติวิริยะ

ัญญาเราได้สร้างอะไรเกิดมีขึ้นบ้างสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเราได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างเราพยายามถามดูตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมของเราไม่ได้ปฏิบัตินอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไปคว้ามรรคคว้าผลโดยที่ฐานไม่มีเมื่อฐานมันไม่มีแล้วเราจะไปได้อย่างไรเพียงแต่ทานเรายังไม่มีศีลเรายังไม่มีเราจะไปได้อย่างไรถึงบอกว่าเหตุยังไม่มีก็ไปไม่ได้นั่นแหละบอกว่าฐานมันไม่แน่นมันก็ไปไม่รอดบอกว่าบ้านจะเป็นบ้านทั้งหลังได้ก็อาศัยหลายๆอย่างมันประกอบกันเข้าไม่ใช่ว่ามีปูนอย่างเดียวมีทรายอย่างเดียวก็ต้องมีเหล็กมีน้ำมีไม้ถึงเป็นบ้านทั้งหลังได้ก็ใช้หลายๆอย่างประกอบกันขึ้นถึงจะเป็นบ้านได้การที่เรามาเพียรเพ่งพยายามทำความดีนี่แหละเราก็อาศัยหลายๆอย่างให้เกิดเป็นบารมีจนเต็มในหัวใจของเราก็คือเต็มด้วยสติเต็มด้วยปัญญาสำรวมกายสำรวมวาจาก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีอยู่อย่างเดียวมันจะเต็มได้การสร้างบารมีถ้าไม่มีฐานจริงๆแล้วไปไม่รอดการทำความดีก็เช่นเดียวกันเราต้องอาศัยดีหลายอย่างดีญาติมิตรดีบริวารดีเพื่อนฝูงดีครูบาอาจารย์ดีบิดามารดาเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราจะดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังดีไม่จริงอยู่นั่นแหละยังหาความดีจริงไม่ได้เราท่านทั้งหลายต้องสร้างบารมีหลายๆอย่างไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวมันจะเต็มขึ้นมาได้ต้องอาศัยการเก็บเล็กผสมน้อยบอกว่าเครื่องประดับไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวบ้านของเราไม่ใช่ว่ามีเสาต้นเดียวแม้กระทั่งรถก็ไม่ใช่ว่ามีล้อเดียวก็อาศัยหลายๆอย่างมันถึงจะเป็นไปได้อาศัยปัจจัยมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้อย่างการที่เราเจริญฌานก็เหมือนกันเราก็อาศัยการเข้าไปสงบเป็นเบื้องต้นการน้อมนึกน้อมนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาคิดค้นพิจารณาดูจนเห็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดองค์ฌานถึงจะเกิดขึ้นได้การที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงได้จริงๆก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างมาประมวลลงเป็นหนึ่งให้เห็นเป็นอันเดียวกันจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามลงเป็นหนึ่งคือความไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วก็ดับไปในที่สุดเราจะไปข้ามมรรคผลนิพพานอย่างเดียวบอกว่าหัวใจของเรามันยังไม่สงบเมื่อหัวใจของเรามันยังไม่สงบเราจะเอาอะไรดีกว่านี้ถ้าเราจะไปสร้างบ้านบนอากาศมันก็อย่างนั้นแหละเราถ้าสร้างบ้านบนพื้นดินแล้วมันแน่นมันมั่นคงบอกว่าหัวใจของเรามันยังดีไม่จริงเราจะเอาอะไรดีกว่านี้บอกว่าถามมามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตที่ใจที่กายของเรานั่นแหละนึกบอกว่าเวลาเราคิดค้นในคิดจริงๆค้นจริงๆพิจารณาจริงๆตีมันแตกแยกมันออกเรียกว่าสำเร็จธาตุเล่นแร่แปรธาตุให้มันได้จนเห็นดำเห็นแดงรู้แจ้งแทงตลอดออกมาได้จริงๆค่อยวางแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราจะไปพึ่งปฏิเสธก่อนเราจะไปพึ่งเดาเองว่านี่เราก็รู้แล้วนี่เราก็เห็นแล้วอันนี้เราก็เคยคิดมาแล้วอย่าพึ่งถ้าจิตใจของเรามันยังวางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตัวโรคตัวโกรธตัวหลงเหล่านี้มันยังลงไม่ได้อย่าไปหวังเอาความจริงทิฏฐิมานะมันยังดับลงไม่ได้อย่าไปหวังเอาความจริงความจริงมันอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นมรรคผลนิพพานมันอยู่ตรงนี้มันจะเย็นมันจะสบายได้ก็มันถอนสิ่งเหล่านี้ออกได้ถึงบอกว่าจิตกับใจอยู่กับกายแต่มันไม่มีอะไรเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวนั่นแหละมันไม่ได้แบกกายแต่มันอยู่ด้วยกายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยกความรู้สึกเหนือจากกายได้นั่นแหละความเป็นอยู่ของเรามันถึงจะไม่มีอะไรได้บอกไม่นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมตัวเองนี่แหละไม่ออกไปไกลนอกเหนือจากจิตจากใจจากกายจะคิดค้นอะไรก็ลงตรงนี้เห็นมรรคเห็นผลเห็นนิพพานอยู่ตรงนี้คำว่าตถาคตก็ชี้ลงที่จิตที่ใจที่กายนี่ไม่ได้ชี้ไปที่อื่นเราจะเรียกว่าชี้ไปโน่นชี้ไปตรงนี้ชี้ลงที่จิตที่ใจ

ไปที่กายของนักปฏิบัติธรรมนี่แหละทำอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นทำอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นเราจะนึกว่าอยู่โน่นอยู่นี่ทำอยู่ในหัวใจของเราถ้าเรามันยังดับไม่ได้พ้นไม่ได้ถ้ามันสงบไม่ได้มันยังหาความจริงไม่ได้มันพ้นไม่ได้จากกองทุกข์จึงบอกว่าเราอยากจะหนีจากทุกข์ถ้าเราไม่เจอความทุกข์มันก็ไปไม่รอดไม่รู้มันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราอยากจะหาความจริงแต่เราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่พ้นจึงบอกว่าไม่นอกเหนือจากจิตจากใจจากกายคำว่าตถาคตก็ตรัสชี้มาที่กายที่จิตที่ใจนี่เองบอกว่าเราปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดถึงเวลานี้ก็ลงที่นี่ไม่ลงที่อื่น 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ลงที่นี่ลงที่จิตที่ใจที่กายนี่แหละไม่ลงที่อื่นใครจะพูดตรงไหนลงตรงไหนก็ลงที่นี่นั่นแหละไม่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แหละถึงบอกเรียนจริงๆเรียนไม่ไกลไม่มากไม่ถ้าออกนอกเหนือจากจิตจากใจแล้วมันไปไม่รอดมันไปไม่พ้นมันจะไปยกเมฆเอาอยู่เรื่อยถ้ามันเห็นตัวนี้ไม่ได้ตัวอื่นมันก็ไม่เห็นหนึ่งเลยถึงบอกว่าสุขที่นี่ทุกที่นี่เย็นตรงนี้สบายตรงนี้ไม่ที่อื่นที่มันไม่หนักแน่นเพราะว่าเราไม่ยอมปักหลักลึกๆไม่ยอมตั้งจิตในมันแน่วแน่จริงๆพอจะสงบนิดๆหน่อยๆเราก็ไปคิดไปอ่านซะก่อนมันก็ยังไม่แน่เดี๋ยวมันก็ออกมาในลักษณะฟุ้งซ่านเท่านั้นเองให้ระมัดระวังให้มากๆไม่ว่าจะพึ่งทิ้งคำบริกรรมพยายามกำหนดไว้ให้มากๆสติปัญญาของเรามันจะได้ไปบูมการถอดการถอนมันก็จะเกิดขึ้นเนื่องมาว่าสังขารูปเปขายานอย่างรู้อย่างเห็นก็จะเกิดขึ้นในลักษณะรู้ละรู้วางรู้ถอดรู้ถอนทุกขณะจิตความเย็นความสบายก็เกิดขึ้นกับเราผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมมึงบอกว่าทำมาแทบล้มแทบตายไม่ได้หวังอะไรนะหวังคือความไม่มีอะไรนั่นแหละเราจะไปอยากได้โน่นอยากได้นี่ทำนิดๆหน่อยๆก็อยากได้โน่นอยากได้นี่เหตุมันยังไม่พอผลก็ยังไม่เกิดถึงบอกว่าไม่ต้องซื้อด้วยเงินมรรคผลนิพพานไม่ต้องซื้อด้วยเงินซื้อด้วยการกระทำเอาเองพระเรื่องสวรรค์นั้นต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองส่วนมรรคผลนิพพานทำเอาเองก็เกิดขึ้นเองนั่นแหละอาศัยความตั้งใจจริงๆมันถึงจะเกิดมีขึ้นถ้าเราจริงไม่ได้ความจริงมันก็ไม่เกิดจะบอกขนาดจิตของเราเมื่อเข้าไปสงบจริงๆแล้วมันละเอียดมันจะมองเห็นกายได้ด้วยความละเอียดมองเห็นจิตได้ด้วยความละเอียดการยกอะไรขึ้นมาพิจารณาก็จะเห็นตามเป็นจริงไม่เป็นสิ่งที่เหลือบากกว่าแรงบางทีอาจจะช้าบ้างบางทีอาจจะเร็วบ้างแต่เราก็ไม่นึกว่ามันจะช้าหรือเร็วดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติถึงแม้ว่าจะสงบหรือไม่สงบจะคิดค้นหรือไม่คิดค้นก็ช่างเถอะขอให้เราลงทุนให้มันมากๆเมื่อเหตุมันดีผลมันก็ย่อมดีเมื่อเหตุดีผลมันก็ย่อมดีอาศัยความตั้งใจจริงจังและก็จริงใจกับตัวของตัวเองเนี่ยแม้ชีวิตก็ยอมบางครั้งแม้ชีวิตก็ยอมบางครั้งการที่เราจะปฏิบัติได้ดีก็ต้องอาศัยอย่างนี้อาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจจริงๆการดำรงชีวิตของเรานั้นเราจะเพิ่งไปกลัวว่ามันจะไม่ทันคนอื่นอย่าไปกลัวว่ามันจะโง่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมขอให้เราทำจริงๆเถอะเรื่องของการเท่ารู้เท่าทันบุคคลอื่นไม่ต้องพูดถึงเมื่อเรารู้ตัวเองได้เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องที่มาทีหลังเป็นเรื่องที่ไม่เลือบากกว่าแรงเป็นเรื่องที่ไม่เลือวิสัยถึงบอกว่าเมื่อใจเราสบายแล้วมันมองอะไรออกคิดอะไรออกได้ง่ายขึ้นรู้เท่าทันต่อความเป็นจริงการคิดการอ่านการขุดการค้นความจริงมันก็จะเกิดขึ้นจึงบอกไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราจะทำไม่มีอะไรที่มนุษย์จะคิดไม่ออกพิจารณาไม่ได้ถ้าเราจะเอาจริงเอาจังยกเว้นแต่ว่ามนุษย์จะไม่ทำเท่านั้นเองถึงบอกว่าการปฏิบัติแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะอยู่ที่รถอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดอยู่ในป่าในเขาก็เช่นเดียวกันขอให้เราเอาจริงเอาจังเถอะขอให้เราเอาจริงเอาจังเถอะความจริงมันก็เกิดขึ้นได้ทุกขณะลมเข้าลมออกนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้น้อยไม่มีเด็กไม่มีผู้สูงอายุขอให้ปฏิบัติความจริงมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นแหละจึงบอกว่าครั้งอดีตการมีอยู่ดีอย่างไรปัจจุบันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นแหละขอให้เราลงทุนขอให้เราปฏิบัติจริง

เมื่อเราปฏิบัติจริงจังเหตุมันก็มีผลมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองถึงบอกว่าอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ดีอย่าไปถามหาผลซะก่อนขอให้ลงทุนซะก่อนนะผลมันจะเกิดมาเองเมื่อมีเหตุผลมันก็ย่อมเกิดขึ้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ นี่แหละขอให้เราเพียรวิ่งพยายามสั่งสมอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมากบ้างน้อยบ้างเราทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าทำความชั่วด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าทำความดีด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจจงทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วแม้เจตนาและไม่เจตนาเราจะไม่ทำเพราะเราเชื่อในกรรมคือการกระทำเป็นที่ตั้งเราจะได้ทำแต่คุณความดีกับตัวเราเช้าจดเย็นเย็นจดสว่างสติปัญญาของเราจะพิจารณาได้คิดออกอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรทำอย่างไรอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรทำอย่างไรโอกาสจังหวะเวลาสถานที่พยายามดูให้รอบคอบอย่าเป็นทำเมาตัวเองจะเดือดร้อนถ้าเป็นทำเมาตัวเองเดือดร้อนคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำไปจนตัวเองเดือดร้อนแสดงว่าเป็นทำเมาถ้าเป็นทำโมจริงๆแล้วมันสบายสบายความเดือดร้อนมันไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราถึงธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมแล้วเรามองอะไรออกมาในลักษณะสบายสบายรู้อะไรก็รู้ในลักษณะสบายสบายแม้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกระทบกระทั่งบ้างก็ไม่มีอะไรเพราะเหตุว่าเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความสำคัญกับตัวเราเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวเราเมื่อใจถึงธรรมธรรมถึงใจแล้วดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นแหละอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะตั้งอยู่อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะดับดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรสำหรับตัวเราเมื่อใจถึงธรรมธรรมถึงใจแล้วได้ยินก็รู้สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นเท่านั้นเองมันก็ผ่านไปตามท่าตามขันเท่านั้นเองแทนที่เราจะทุกข์แทนที่เราจะร้อนเราก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรถึงมาว่าขณะที่จิตใจของเรายังไม่ถึงธรรมธรรมยังไม่ถึงจิตใจทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานสุขก็สุขไม่นานอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มันก็มีได้ไม่นานนี่แหละขณะที่ยังไม่ถึงที่สุดก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรแม้จะรู้อะไรแม้จะเห็นอะไรแม้จะได้ยินอะไรดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรกับจิตกับใจของเราเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญอะไรกับตัวเราสักแต่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเองสักแต่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเองการปฏิบัติธรรมของเราไม่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ที่บอกที่สุดตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันก็ไม่เกิดขึ้นตัวอิจฉาริษยามันก็ไม่เกิดขึ้นตัวถือตัวถือตนมันก็ไม่เกิดขึ้นความอวดดีอวดเด่นมันก็ไม่เกิดขึ้นเรียกว่าทั้งหมดนั้นว่าในเรื่องของความเดือดร้อนความวุ่นวายกับตัวเองมันไม่เกิดขึ้นมีแต่ความเย็นความสบายในจิตในใจของเรานั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็มีลักษณะไม่มีอะไรสบายสบายอันนี้เรียกว่าใจของเราถึงธรรมธรรมถึงใจก็ไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้นะถึงบอกว่าเราใหม่ๆดูเป็นการฝืนความรู้สึกตัวเองบ้างใหม่ๆดูเป็นการทรมานตัวเองบ้างทำไปสักครู่ใหญ่หนึ่งก็ดูเหมือนว่าเกิดความเบื่อหน่ายกับการกระทำของตัวเองบ้างเบื่อไม่อยากปฏิบัติธรรมเบื่อต่อการกระทำของตัวเองบ้างสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราทุกรูปทุกนามเราอย่าไปหวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจจะเดินทางสายเอกอันเป็นหนึ่งจริงๆเราต้องมุมานะต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมจริงๆถึงบอกว่าตอนที่เราฝึกเราก็ตั้งใจฝึกตอนที่ออกสนามรบเราก็ตั้งใจรบความชนะกิเลสตัณหามานะมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเนื้อบากระแรงที่เราจะตัดไม่ได้แก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาทีหลังเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้าเราพิจารณาได้คิดออกทุกวันเราก็จะได้ถามตัวเองว่าโลภมีมากไหมโกรธมีมากไหมหลงมีมากไหมอิจฉาริษยามีมากไหมไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมีมากไหมในตัวเราเราจะได้ถามตัวเองทุกวันถ้าเราเห็นความจริงแล้วมันก็บอกว่าควรแก้ไขควรปรับ

ปรุงตัวของตัวเองไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิตใจของเราไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันทรมานตัวเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวโดยอาศัยเหตุอาศัยผลที่เรากำหนดได้พิจารณาออกนี่เลยความจริงมันก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเพราะว่าจิตถึงธรรมธรรมถึงจิตจิตถึงธรรมธรรมถึงใจมันรู้ทันทุกขณะจิตอะไรมันเกิดขึ้นมันก็รู้ทันอะไรตั้งอยู่มันก็รู้ทันอะไรเกิดอะไรดับอะไรตั้งอยู่มันรู้ทันทุกขณะลมเข้าลมออกไม่เป็นเรื่องหนักใจสำหรับเราไม่เป็นเรื่องเหลือบากแรงที่เราจะแก้ไม่ได้แม้อะไรจะเกิดขึ้นแม้อะไรจะตั้งอยู่เราก็รู้ทันต่อสิ่งเหล่านี้อันนี้เรารู้ธรรมเห็นธรรมให้เพียรเพ่งพยายามดับด้วยอาการต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปจงรู้ทันจงรู้ทันจงเข้าใจทันสิ่งที่มันเกิดมันดับอย่าให้สิ่งข้างนอกมันมาครอบงำจิตของเราอย่าให้เรื่องข้างนอกมันมาปกปิดจิตใจของเราเราสว่างมาแล้วก็ขอให้สว่างไปเราอย่าให้สว่างมาแล้วมืดไปเราสว่างมาแล้วจงให้สว่างต่อไปหัวใจของเราจะได้มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราจะมีแต่ความเย็นความสบายนั่นแหละคือการปฏิบัติถึงธรรมธรรมถึงใจของเรามันก็อยู่ที่นี่แหละไม่อยู่ที่อื่นแต่ว่าธรรมะเป็นของเก่าถึงพูดแล้วพูดอีกซ้ำๆซักๆถ้าเราได้คิดมันก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ได้คิดมันก็มีโน่นมีนี่อยู่เรื่อยท่านบอกว่าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนท่านบอกเอาจริงๆถ้าไม่ต้องพูดกันขอเราต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อไรที่ไหนก็ได้ขอเรามีสติมีสัมปชัญญะสติมาประมุขาตั้งไว้เฉพาะหน้าของตัวเองการกำหนดได้รู้ทันพิจารณาออกก็จะเกิดขึ้นจะบอกแม้ว่าเราไม่ได้อ่านตำรับตำนามามากเหมือนคนอื่นเมื่อเราปฏิบัติก็ออกมาเหมือนกับคนอื่นนั่นเราอย่าปฏิเสธส่วนลึกของหัวใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงแล้วมันออกมาอย่างเดียวกันคือความไม่มีอะไรนั่นพอคิดไปคิดมามันก็ไม่มีอะไรแต่บอกว่าทั้งหมดนั้นมันไม่มีอะไรในหัวใจของเราถ้าเราคิดได้พิจารณาถ้าเราคิดไม่ได้พิจารณาไม่ออกมันก็มีโน่นมีนี่อยู่เรื่อยเมื่อมันมีโน่นมีรื้อมีนี่อยู่เรื่อยมันก็ทำให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวพอนั่งหนักเข้ามันก็คอยจับผิดคนอื่นคอยเพ่งโทษคนอื่นปัญญามันไม่เกิดต้องระมัดระวังให้มากๆแม้เบื้องต้นมันจะแสดงออกคือไม่พอใจมันโกรธออกมาไม่รู้สึกตัวมันก็จะน้อยใจเสียใจอันนี้แหละเป็นผลแห่งไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันครอบงำจิตของเราเมื่อขาดสติเมื่อไรมันก็เกิดเมื่อนั้นแหละบอกว่าทำไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละบางครั้งให้ระมัดระวังให้มากๆเวลามันน้อยอย่าทำเล่นให้ทำจริงๆให้เอาจริงเอาจังกับการกระทำของตัวเองอย่าทำพอขอไปทีแม้ว่าเราจะทำน้อยก็ขอให้ทำจริงๆแม้ว่าเราทำมากก็ขอให้ทำจริงๆความจริงมันก็จะเกิดขึ้นได้ตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงความจริงมันก็เกิดแต่นั้นเองขอให้เอาจริงๆเถอะปฏิบัติจริงๆเถอะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยกเว้นเป็นอากาลิโกขอให้เราเอาจริงๆเถอะถ้าเราตั้งลงไปถูกแล้วมันไปได้สุดถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติคนช้าหรือเร็วนั้นเราไม่ต้องถามถึงเมื่อเหตุมันดีเหตุมันพอมันก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติคือบอกเรื่องง่ายนิดเดียวบางครั้งเราพิจารณาได้แล้วมันง่ายนิดเดียวไม่ใช่เรื่องยากที่เราเศร้ามองขุ่นมัวทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่ดูความจริงที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละมันก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เรื่อยคือบอกว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรคือบอกยิ่งคิดยิ่งซึ่งยิ่งคิดยิ่งไม่มีอะไรในหัวใจของเรามันจะได้ไม่แบกมันจะได้ไม่ทนทุกข์ทรมานขอให้ตั้งหน้าตั้งตาเพียรเพ่งพยายามถึงที่สุดหนักเอาเบาสู้ดีหรือไม่ดีก็ขอให้ทำอย่ามานั่งเอาเวลาอย่ามานั่งเอาครูบาอาจารย์อย่ามานั่งเอาชั่วโมงอย่ามานั่งเอาการเจ็บการปวดขอให้นั่งเอาความจริงแล้วความจริงมันก็จะเกิดขึ้นบอกว่าเราท่านทั้งหลายถ้ายอมรับความจริงซะมันไม่มีอะไรอันนี้เราไม่ยอมรับความจริงมันปฏิเสธอยู่เรื่อยมันเลยมีโน่นมีนี่เพียงแต่ตัวของตัวเองก็ยังไม่รู้ฐานะภาวะของตัวเองไม่รู้จักความเป็นอยู่ของตัวเองว่าเราได้มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย
เราได้มาบวชเรียนเขียน

0: ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่านึกว่าเรื่องเล่นเป็นเรื่องลำบากการปฏิบัติของเรามันจะได้เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความสำคัญแล้วมันจะได้มีความสำคัญในจิตในใจของเราจึงบอกว่าอย่าลดละอย่าท้อถอยเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะขอรีบทำเมื่อเกิดความรู้สึกหิวให้เร่งปฏิบัติเมื่อเกิดความรู้สึกอยากให้รีบปฏิบัติอย่าปล่อยไว้ถึงบอกว่าเราทานเวลาเราหิวมันก็ทานได้ถ้าเวลามันไม่ค่อยหิวมันก็ทานไม่ค่อยได้ถึงบอกว่าจะหิวหรือไม่หิวเราก็ต้องทานจะอยากหรือไม่อยากเราก็ต้องปฏิบัติเพราะเรื่องของจิตของใจนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทมันสุดอยู่ที่ใจนั่นเองถึงบอกว่าสงบใจได้แล้วมันก็เย็นเท่านั้นเองพอจิตของเราเข้าไปสงบสงัดได้มันกายมันก็เย็นจิตมันก็เย็นปัญญาของเราก็เกิดสติเป็นสติของเราก็ไพบูลย์เท่านั้นเอง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการเจริญธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุภาค FM 100.5 MHz และภาค AM 1494 KHz เป็นประจำทุกวันในเวลา 2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาและในลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมบรรยายโดยพระครูเกษมวรกิจท่านพระอาจารย์วิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2554เวลา 13 นาฬิกามาเป็นองค์แสดงธรรมณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวะกิจจะมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวธัมโมสักกจังโสตโพเตวาระโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใครในธรรมทั้งหลายจะได้ฟังธรรมและก็ถือโอกาสนี้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยจะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญาราศีเสริมสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานเป็นสิ่งที่พวกเราทุกท่านได้ปรารถนากันได้ตั้งใจกันเพราะเราถือว่าความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นเป็นยอดแห่งความสุขในชีวิตของพวกเราแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องลงทุนกันหน่อยลงทุนรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาให้แก่กล้าจนกว่าจะเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นออกไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานเพราะนั้นปัจจุบันนี้จึงเป็นถือว่าพวกเรามาลงทุนกันอย่างบางท่านก็มารักษาศีล อุโบสถบ้างรักษาศีล8เนกขัมมะ

คือเป็นผู้ออกจากกามคุณไม่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องอันนี้ว่าเนกขัมมะโยคีชีพรามคือเป็นผู้มาลอยบาปทิ้งเป็นผู้มีความละอายต่อบาปชีเป็นว่าผู้มีความละอายต่อบาปถ้ายังไม่ละอายต่อบาปก็เป็นอรัชชีอรัชชีคือผู้ไม่มีความละอายต่อบาปก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาบวชเนกขัมมะคือเรามาสร้างความละอายต่อบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจทางกายทางวาจาเราก็พอที่จะเห็นกันได้ง่ายๆคือสงบกายสงบวาจาคำว่าความสงบอันนี้ก็คือไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาก็ถือว่าเป็นศีลของเราแล้วแต่ทางด้านจิตใจของเราเป็นต้นศีลนี่แล้วก็มีความสำรวมการสำรวมใจคือไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายในเวลารูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายสัมผัสใจรู้ธรรมอารมณ์อย่างนี้อันนี้พยายามทำยังไงเราจึงจะไม่เกิดความยินดียินร้ายเมื่อในสิ่งเหล่านี้มากระทบเข้าเนี่ยเราจึงต้องเจริญสติต้องเจริญปัญญาความยินดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันความยินร้ายก็เป็นทุกข์ทำให้เรากังวลใจของเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะกิเลสเป็นของสกปรกอยู่แล้วถ้าครอบงำใจใครใจของคนนั้นก็เศร้าหมองเหมือนผ้าเราเปื้อนสีหลายๆเนี่ยก็ทำให้ผ้าของเราไม่สวยไม่งามจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันไปเปื้อนรูปเปื้อนเสียงเปื้อนกรรมคุณทั้งห้าเนี่ยพูดง่ายก็เป็นจิตใจที่ไม่งามอีกหนึ่งกรรมคุณทั้งห้าท่านเปรียบเหมือนเกลียวน้ำวนน้ำวนถ้าเป็นแม่น้ำโขงอย่างนี้มันวนใหญ่เรือใหญ่ๆเข้าไปมันยังจับอยู่เลยจับหงายท้องไล่ล่มได้จมได้ถ้าเราอยากรู้เกลียวบนแล้วก็เอาน้ำใส่ถังมาเอามือจุ่มลงแล้วก็วนไวๆสิจะก็เป็นเกลียวลงก็คือวนนี่ก็ไปไหนไม่ได้จิตของคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังยินดีอยู่ในกามคุณทั้งห้าเหมือนถูกเกลียวน้ำวนก็ไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นบางท่านก็เลยเสียสละกิจการงานอันมีค่าเวลาอันมีคุณได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในกรณีพิเศษคือภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาก็คือมาเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดบางท่านเรียกว่าเก็บวาจาถ้าพูดมากอารมณ์มันก็รั่วไหลใจของเราก็ไม่สงบเราก็เลยต้องหาวิธีบังคับตัวเองถ้าเราเป็นคนคุยมากเราก็ต้องสงบวาจาอย่าจึงได้เอาศีลบังคับเราไว้ถ้าเราจะพูดอะไรมากเราก็ต้องนึกถึงศีลว่าจะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้จะรั่วไหลมาทำให้ใจของเราคุณมัวเศร้าหมองเราก็เลยต้องสำรวมทีนี้แต่ใครจะสำรวมได้ถ้าสำรวมได้ก็ถือว่าเป็นศีลบริสุทธิ์

เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์จิตของเราก็หนักแน่นทีนี้ถ้าเกิดสมาธิโดยอัตโนมัติท่านจึงเปรียบเทียบว่าศีลนี่เปรียบเหมือนแผ่นดินก็ได้แผ่นดินสามารถที่จะรองรับภูเขาต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงไว้ได้เพราะแผ่นดินนี่จะหนักแน่นเราโกรธกันเอาส้นเท้ากระทืบดินดินก็ไม่ว่าอะไรเราจะถมน้ำลายข้าวเสลดใส่ดินก็ไม่ว่าเราจะเอาจอบเอาเสียมไปขุดไปฟันแผ่นดินก็ไม่ว่าถ่ายหนักถ่ายเบาใส่แผ่นดินก็เฉยผู้ที่มีศีลนี่ก็คงจะทำจิตเฉยๆไว้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ถือว่าเป็นทางผ่านสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เขาก็มีของเขาอยู่เช่นนี้และทำอย่างไรที่เมื่อเราอยู่กับพวกเช่นนี้เรานั้นจะไม่ได้เป็นเช่นนี้กับเขาเราก็ต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจของเราไว้ไม่งอนแง่นคลอนแคลนกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเรา ใช้สติมากๆใช้ปัญญามากๆใช้เมตตามากๆใช้อุเบกขามากๆถ้าเรากลับมาใช้ทำคำสอนของพุทธเจ้ามากๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองแต่ส่วนมากวันหนึ่งเราลองเช็คดูชีวิตของเราว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้ามากหรืออยู่กับกิเลสตัณหามากถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหามากชีวิตของเราก็ร้อนเพราะเราอยู่กับสิ่งร้อนมันก็ต้องร้อนแหละราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะไฟสามกองนี่มันไม่ค่อยดับเท่าไหร่ในใจของคนเราเราหุงข้าวทำอาหารไฟเตาแก๊สของเราหรือไฟอะไรก็แล้วแต่ยังพอยังมีเวลาดับนะแต่ไอ้เจ้าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหานี่รู้สึกว่ามันจะต้มแกงเราอยู่ทุกวันทุกวันแทบจะไม่มีเวลาว่างเว้นเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราพยายามเนี่ยมาบวชมาปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งกายเดียวใจเดียวอย่าหัดเป็นคนร้ายใจทำใจให้เป็นหนึ่งให้สงบอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่สงบแล้วก็บริกรรมภาวนาแต่ว่าจิตตภาวนานึกเอาพุทโธไว้ตลอดตื่นขึ้นมาเราจะอยู่กับพุทโธนั่งอยู่กับพุทโธหายใจเข้าทุกครั้งแล้วก็พุทโธไว้พุทโธนะเป็นน้ำสำคัญก็มาดับไฟสามกองเหมือนกันในพุทโธนั้นมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นถ้าใจของเราสงบแล้วมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปรียบว่าเหมือนน้ำเย็นสามขันเอามาดับไฟสามกองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่มันเผาเราไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่พันชาติมาแล้วเราก็ควรที่จะเข็ดหลาบบ้างเพราะว่าถ้าเราเกิดมากับเขามันก็ร้อนเหมือนเดิมฉะนั้นเราโอกาสดีนาทีทองมาถึงพวกเราแล้วเรามีรูปธรรมก็สมบูรณ์มีนามธรรมจิตใจก็สมบูรณ์เราเข้าใจในศีลในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทุกรูปทุกนามเนี่ยตอนนี้เราก็เอามาปฏิบัติใครปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยเมื่อในครั้งพุทธกาลมีองค์พระราชามากษัตริย์

้าพรหมทัตที่ครองเมืองกรุงพาราณสีท่านชอบรักษาศีลอุโบสถในวันนี้ก็เป็นวันศีลอุโบสถนะเนี่ยถ้าถึงวันอุโบสถท่านก็พาบริวารทั้งหลายไปรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำแต่ว่าความดำริของท่านนั้นทำเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนู่นไม่ใช่ธรรมดาทีนี้พวกบริวารบางทีก็จะไปแบบภาคบังคับก็มีไปแบบสมัครใจก็มีแต่ท่านปุโรหิตท่านหนึ่งที่ตั้งให้ท่านเป็นตุลาการเนี่ยผู้ตัดสินในศาลกลางวันท่านก็ไม่ได้ไปเพราะไปทำงานอยู่ที่ศาลแต่ว่าจิตก็อยากจะไปรักษาศีลอุโบสถพอหมดธุระหน้าที่ทางศาลแล้วท่านก็ไปสมาทานอุโบสถศีลเดี๋ยวมาได้คืนหนึ่งแต่องค์พระราชามหากษัตริย์กับบริวารนั้นก็ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถศีลเนี่ยแต่ว่าตัดสินทีนี้จิตไม่มีความเที่ยงธรรมเห็นแก่เงินแก่ทองว่าขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนถ้าว่าใครมีเงินมากเอาเงินให้ก็ถึงผิดก็กลับให้เป็นถูกถ้าใครไม่มีเงินถูกก็ให้เป็นผิดได้เรื่องเหล่านี้ก็มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็เกิดเป็นบาปเป็นกรรมแต่ส่วนมารักษาศีลอุโบสถนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านขั้นต่อมาองค์พระราชามหากษัตริย์นี้ก็เลยออกบวชเป็นฤาษีเป็นฤาษีอยู่ในป่าฉันผลหมากรากไม้ไปมีวันหนึ่งฤาษีลงไปล้างปากที่ท่าน้ำล้างหน้าล้างปากผลมะม่วงลอยมาตามน้ำลูกใหญ่เท่ากับหม้อลูกเคืองๆนี่แหละฤาษีนั้นก็เลยเอาผลมะม่วงขึ้นมาฉันก็รู้สึกว่าอร่อยอร่อยผิดปกติที่ฉันไม่หมดมันลูกใหญ่ก็เอาไว้ฉันบันต่อไปต่อไปจนหมดขั้นหมดแล้วฤาษีก็เลยมาติดใจกับรสมะม่วงอีกแหละพอฉันผลมะม่วงแล้วผลลูกผลไม้อย่างอื่นก็ไม่ฉันติดในรสก็เลยไปนั่งตากแดดตากฝนอยู่นั่นนะริมดินแม่น้ำรอให้มะม่วงลอยมาอีกจะเอาอย่างอื่นก็ไม่ฉันจนร่างกายสูบซีดลงเทวดาที่รักษานางเทพธิดาที่รักษาแม่น้ำบนหมายอยู่แถวนั้นก็เลยมาถามท่านท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ฉันผลไม้คือผลมะม่วงแล้วทีนี้ก็ผลไม้อย่างอื่นก็ไม่อยากถ้าไม่ได้ฉันมะม่วงก็จะขออดตายอดตายอยู่ตรงนี้ไม่ยอมฉันอย่างอื่นนางเทพธิดาก็เลยว่าโอ้ถ้างั้นไม่ยากหรอกข้าพเจ้าจะพาไปก็เลยเข้าไปป่าอัมพวันป่ามะม่วงมะม่วงเยอะให้ท่านเลือกฉันเอาตามสบายแต่นางเทพธิดาก็เลยตำหนิฤาษีบอกว่าแม้ขนาดออกบวชแล้วยังมาติดอยู่ในรถยังละตัณหาไม่ได้ยังมีความอยากอยู่เทพธิดานั้นก็เลยหนีไปให้ท่านหาฉันเองว่าท่านยังละตัณหาไม่ได้ขนาดออกบวชแล้วต่อมาปุโรหิตท่านนั้นก็เลยเสียชีวิตลงไปเป็นเปรตไปเป็นเปรตกลางวันนี่เปรตนี่จะมีเล็บ

ยาวเหมือนจอบเหมือนเสียมคมมากกลางวันจะมาฉีกเนื้อตัวเองกินฉีกข้างหลังพอกินแล้วก็เจ็บปวดร้องครวญครางอดโอยอยู่นั่นแหละกลางวันจะเป็นทั้งวันจะมาเป็นเปรตโทษเพราะการไปตัดสินมีจิตไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมขูดเลือดเนื้อประชาชนชาวบ้านเขาที่ก็มาเป็นเปรตวันหนึ่งท่านฤาษีเดินชมป่าไปเรื่อยๆเลยไปเห็นเปรตโอ้ขนาดโลกมนุษย์เนี่ยเขายังไม่มีเลยนะอย่างนี้กันเลยไม่ถามหรอกเดินไปแล้วกลับมาถามทีหลังที่ถามเนี่ยเพราะว่าเปรตนั้นจําได้ว่านี่เป็นเจ้านายของเราเจ้านายเก่าคือเป็นองค์พระราชาเก่าของเราแต่ที่เรามาเป็นเช่นนี้เพราะว่าเราตัดสินไม่เที่ยงธรรมทําให้ถูกเป็นผิดทําให้ผิดเป็นถูกฤาษีก็เลยเห็นแล้วสังเวชสลดใจเปรตนั้นจึงได้ไปกราบทูลท่านฤาษีให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปทำกรรมเช่นนี้ท่านฤาษีก็เลยกลัวบาปขั้นต่อมาท่านฤาษีนั้นก็มรณภาพไปก็ไปอยู่พรหมโลกแต่เปรตนี้ก็เสวยกรรมตัวเองอยู่เช่นนั้นแต่ว่ากลางคืนนี่จะเป็นวิมานนี่ก็เปรตนะอยู่ในวิมานสวยมากมีบริวารเป็น 11,000 นะที่บำรุงบำเรออยู่แต่ว่าตอนกลางวันนี่มาเป็นเปรตกลางคืนเป็นเป็นเทพพระบุตรนะมีบริวารมาด้วยศีลที่เป็นเทพพระบุตรก็ด้วยศีลรักษาครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวก็มีอานิสงส์ถึงปานนั้นแต่ส่วนบาปก็อยู่ส่วนบาปทีนี้แต่นางเทพธิดานั้นพอหมดบุญนั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นนางอุบลวนเถรีฤาษีนั่นเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เรารักษาศีลนั้นมันอยู่ที่ความมั่นใจตั้งใจของพวกเรามากน้อยก็มีบุญอยู่ไม่ใช่ไม่มีบุญส่วนบาปก็คือส่วนบาปส่วนบุญก็คือส่วนบุญถ้าเรารักษาได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะ7 วันส่วนมากบวชชีพามเนี่ย7 วันบ้าง3 วันบ้างอยู่ที่วัดธรรมพระจมอาตมาก็เลยให้สมญานามว่าพวกแม่ชีถั่วงอกชีถั่วงอกคือ7 วันก็ถอน3 วันก็ถอนแต่ก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ไปบวชนะอย่างน้อยเขาก็ยังรู้จักเดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งสมาธิยะนั่งอย่างไรพอดีบังเอิญที่วัดมีสถานีวิทยุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจักคุณเรานี่ก็เอาไปออกเป็นประจำออกทุกวันทุกวันแหละฟังได้ถึงประเทศพม่าเมืองโกเมืองเลนเมืองลาวทางท่าสายทางโน้นอำเภอเชียงของอำเภอเทิงก็ได้ฟังเสียงธรรมะเข้ากันมาตามเสียงเรียกว่าสายธรรมก็มาตามสายธรรมน่ะเหมือนสายน้ำก็ไหลไปหาสายน้ำก็พากันมาบวชก็ยังดีอยู่สถานีวิทยุเราก็เปิดแต่ธรรมะตั้งแต่ตี 4 ถึง 4 ทุ่มไม่มีรายการอื่นเขาก็เลยอนุญาตให้สร้างเสาสูงหน่อยแล้วก็ได้ใช้เป็นประโยชน์มากทำให้พ่อแม่ลูกหยุดทะเลาะกันทำให้พี่น้องหยุดทะเลาะกันขายของไปก็ฟังธรรมะไปจะทะเลาะกันก็เลยเกิดความละอายใจที่ญาติโยมไปรายงานหลายท่านตามสถานที่ที่โรงพยาบาลบางแห่งเขาก็ฟังกันบางทีนางพยาบาลก็แอบมาบวชมาหั่งลากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เสียงธรรม

มาในทำให้ญาติโยมหยุดทำบาปทำกรรมเยอะเพราะว่าเอาออกทุกครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ชั่วโมงละองค์ละองค์องค์สลับกันไปนะอันนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากเราก็เลยบอกว่าอ้าวญาติโยมไม่ให้ค่าสถานีค่าฟืนค่าไฟไม่เป็นไรแล้วก็พยายามออกไปอยากให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะบางคนเขาบอกว่าเหมือนได้เกิดชาติใหม่ชาติแต่ก่อนร้อนมากตอนนี้เย็นลงเยอะเนี่ยอาศัยน้ำสำคัญคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าราดลงไปที่หัวใจของเราครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็สอนดีสอนให้ทำสมาธิอย่างหลวงปู่ซิมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่หลายๆองค์นี่ท่านพูดเย็นๆให้ลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นฟังธรรมะนี่บางทีเราต้องฟังบ่อยๆจิตของคนเราบางทีมันกระด้างมานานน่ะเหมือนดินแข็งๆนะถ้าเราเทน้ำใส่ที่แรกมันไม่ดูดหรอกมันจะไหลออกไปก่อนดินมันแข็งแต่ถ้าเราเทลงบ่อยดินมันอ่อนมันก็ดูดน้ำไปเองซึมซับน้ำลงไปเองฉันได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องฟังธรรมะบ่อยๆให้มันเรียกว่าธรรมะสังเกตโดยจะรู้สึกว่าเหมือนใหม่อยู่เรื่อยๆใหม่อยู่เรื่อยอย่างน้อยที่สุดก็สกัดกั้นกันกิเลสไปเป็นช่วงไปอย่างนี้นะถ้าเรานึกถึงพุทโธเมื่อไหร่รู้สึกว่าจิตที่กำลังกังวลอยู่จะหยุดกึกทันทีนะหรือว่ามีอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแอบเข้ามาในจิตของเราถ้าเรานึกถึงพุทโธเท่านั้นนะอารมณ์เหล่านั้นจะดับทันทีเลยเพราะพุทโธนี่จึงมีคุณประโยชน์มากต่อจิตใจของพวกเราถ้าเราทำต่อเนื่องกันอยู่ทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราไปนึกถึงเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราเป็นชาวพุทธทำจิตของเราให้แจ่มใสทำใจของเราให้เบิกบานเราเป็นชาวพุทธอย่าให้ใจของเราบูดบึ้งเข่งเครียดอยู่กับกิเลสตัณหาแล้วก็แข่งกันมานานแล้วเครียดกันมานานแล้วเราต้องมาพักผ่อนหย่อนใจเราถึงคำว่าพักผ่อนนี่คือร่างกายของเราก็พักผ่อนหย่อนใจถ้าร่างกายของเราพักผ่อนแต่ไม่ได้หย่อนใจใจของเราเครียดเห็นไหมล่ะนอนไม่หลับมือกายหน้าผากบางคนไม่เคยกินเหล้าก็กินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่ไม่เคยเที่ยวก็เที่ยวอยากให้มันหลับเราไปแก้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกที่นี่อยากจะพอมาถึงจุดนี้ก็เลยจะบอกญาติโยมที่วัยทองหน่อยไม่ดื่มกาแฟมันก็นอนไม่หลับนะถ้าผู้หญิงละ50ขึ้นไปผู้ชาย60ขึ้นไปอาจจะมาก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นนี่เราคงไม่ละเครียดอะไรนะไม่หลับแล้วขอบใจด้วยแล้วขอบใจพยามารขอบใจยังไงให้เราได้ปฏิบัตินานๆบางทีสามวันสามคืนไม่หลับก็มีปีนี้สี่ห้าครั้งแล้วแล้วก็กลัวว่าทางใจไม่เป็นไรแล้วเราไม่แน่ทางสมองมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงพอมาเช็คดูก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ทีนี้ไปคารวะพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยจะไปยากอะไรไม่ต้องไปกินยาคลินิกร้านหมอเขาล็อกโรงพยาบาลล็อกเอายอดขี้เหล็กเนี่ยคุณโยมสักกำมือหนึ่งก็ได้ไม่กำก็ได้มาต้มใส่น้ำซ้ำส่วนให้เหลืออยู่ส่วนเดียวทีเดียวเท่านั้นแหละถ้ามันหลับแล้วก็จะไปซ้ำครั้งที่สองถ้าซ้ำครั้งที่สองเนี่ยมันจะหลับมากไปหน่อยมันหลับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ไหนอย่างกับผีเข้านี่ไม่สนใจใครแล้วมันจะหลับมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกต่อๆกันไปถ้าใครนอนไม่หลับจะลืมยอดขี้เหล็กต้มใส่น้ำสามส่วนเหลือส่วนเดียวมันก็อัศจรรย์เหมือนกันเนี่ยที่เดียวอยู่เลยฉันแก้เดียวเท่านั้นหลับปุ๋ยเลยล่ะนี่เป็นครับไปแก้กันยังไงแล้วก็ไม่ใช่เภสัชกรรมนะเราวิจัยไม่เป็นหรอกพวกนี้
แต่ว่าครูบาอาจารย์แนะน

นำมาแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยท้าเลยที่ว่านอนไม่หลับต้มยอดขี้เหล็กอ่ะใส่น้ำสามส่วนเนื้อส่วนเดียวเอาที่นี่ไหนๆกับวันใกล้จะถึงวันแม่เรามานี่ที่พระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณท่านได้ทำทุกปีใกล้ๆวันแม่นี่ก็เลยเราทุกคนก็มีพ่อมีแม่อาจจะมาก็เคยภาวนาแต่เป็นเนรมาโยมคาถาภาวนาทดแทนคุณพ่ออาโชหารนังรูปขันโธถ้าเราเคยทำบาปทำกรรมไว้อะไรกับพ่อเนี่ยถ้าใครภาวนาบทนี้ก็จะไม่มีบาปมีกรรมกับคุณพ่อนะสีลังทะทินมตินี่ภาวนาทดแทนค่าขนมค่าน้ำนมขนมป้อนของแม่เราวันหนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็ภาวนาในใจเราเจ็ดรอบถ้าใครทำได้สามปีได้สองปีก็แปลกนะถ้าพ่อแม่เราตายไปอยู่ที่ไหนเขาจะบอกทันทีนะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรนะนี่ที่อีกคนหนึ่งยังไม่ถึงหรอกแค่เดือนเดียวท่านอยู่ที่สุโขทัยพ่อกับแม่นี่กินเหล้ามากเมาตายทั้งคู่ตายไปแล้วไปเป็นเปรตฮะลูกทำบุญให้ยังไงก็รับไม่ได้ลูกสาวเชียงใหม่เขาจัดอบรมธรรมะกะลิมนอาตมาไปเทศอาตมาก็เลยพูดถึงเรื่องบาเราทุกคนนั่นน่ะก็มีพ่อมีแม่กันเท่านั้นอาจจะล่วงเกินพ่อแม่เราด้วยกายวาจาใจก็อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมบ้างบางคนก็มีเจตนาพอโตมาแล้วดุแม่บ้างว่าแม่บ้างทางที่แม่เป็นพระอรหันต์ของเราเป็นบรมครูของเราเป็นพรหมเป็นเทวดาของพวกเราเมื่อเราล่วงเกินก็ต้องมีบาปมีกรรมเป็นธรรมดาเพราะนั้นคนโบราณท่านเลยจัดองค์ภาวนาไว้ว่าทดแทนคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้ภาวนาบทนี้อานิสงส์บอกว่าเราจะสร้างเจดีย์แต่งแต่มนุษย์สาโลกนี่ถึงพระวักกพรมสูงสุดที่สุดอานิสงส์ยังไม่เท่าคุณเราภาวนาบทนี้อันนี้เฉพาะส่วนตัวจะมานะตอนที่จะมาเป็นเนนอยู่ภาวนาทุกวันทุกวันเพราะเป็นเนนอยู่3ปีฮะตั้งแต่06ก็วันหนึ่งนิมิตเห็นยมพ่อที่ตายไปไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่ยอยู่ในฝากแม่น้ำมูลนะเกิดเป็นคนธรรมดาเนี้ยอันนี้ที่นี่ก็ย้อนมากล่าวถึงโยมท่านนี้ก็คิดถึงพ่อถึงแม่มากก็เลยมาภาวนาได้เดือนหนึ่งปรากฏว่าพ่อแม่เป็นเทวดามาบอกว่าลูกเอ้ยตอนนี้ไม่ต้องทำบุญให้พ่อให้แม่ก็ได้นะพ่อแม่พ้นทุกข์แล้วพ่อแม่ได้เป็นเทวดาว่าอย่างนี้นะอันนี้พูดเขาพูดมากกว่านี้อีกเยอะๆๆแต่เนี่ยพูดพอได้ใจความบ้างข้าก็ดีอกดีใจว่าภาวนาให้พ่อให้แม่ที่พ่อแม่ได้พ้นจากความทุกข์ทำบุญให้ก็ทำอยู่แต่ว่ายังพ้นไม่ได้เหมือนหลวงพ่อจรัญท่านได้เขียนไว้ช่วงหนึ่งภรรยาตายสามีทำบุญให้เท่าไรก็ไม่ได้รับภรรยาไปตกนรกเพราะความโลภมากทีนี้ก็ข้าวในนาปีนั้นเอาถวายวัดหมดเลยได้ข้าวเยอะก็ถวายวัดหมดทำบุญให้ภรรยาที่ตายไปแต่ภรรยาก็ยังไม่พ้นจากนรกจะมาพ้นจากนรกได้ตอนออกบวชบวชเป็นพระแล้วค่อยไปอยู่ป่าช้าไปนั่งภาวนาแผ่เมตตาให้ทุกวันทุกวันความผูกพันกันตอนภาวนาแผ่เมตตาให้

ญาที่นี่ภรรยาจึงได้พ้นจากนรกพ้นจากนรกจากนรกมาแล้วพระยมพระบาลนี่ก็ให้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์

ก็เลยไปอยู่กับสามีเก่าแต่อยากจะสร้างกุฏิอันนี้รวมแล้วจัดตอนถวายวัดกรรมฐานสักหลังนึงก็รู้สึกว่าจะมาสร้างวัดเนี้ยวัดอัมพวันนี้มาสร้างเสร็จอายุ14ปีพอดีแหละถวายเสร็จก็เลยตายวันนั้นเลยนั่นเพราะท่านให้มาแค่นั้นวะอันนี้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของคนเรามันก็เป็นเช่นนี้ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสตัณหาก็เหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันมีเชื้ออยู่เมื่อมันไปตกลงที่ดินที่ใดที่มันชุ่มชื้นอุณหภูมิพอที่จะเพาะขึ้นได้มันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวเปลือกเองเหมือนกันแหละมาเป็นต้นข้าวแต่ในต้นข้าวมันก็มีเชื้อเมล็ดอยู่นั่นแหละพอต่อมามันก็เกิดเป็นเมล็ดข้าวเหมือนเดิมนี่เพราะมันมีเชื้ออยู่ถ้าเป็นข้าวสารแล้วถึงมันก็ไม่เกิดละเพราะทำลายเชื้อฉะนั้นเชื้อที่จะนำพวกเรามาเกิดอวิชชาตัณหานี่แหละกิเลสพวกนี้ต้องพยายามทำยังไงเราจึงจะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกมนุษย์นี้อีกก็ไม่มีทางอื่นท่านทั้งหลายนอกจากเราจะมาภาวนาเจริญจิตตภาวนามากๆแล้วก็ตัดจิตตัดใจให้มากๆว่าไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมารักษาศีลก็เพื่ออยากให้ใจให้กายวาจาบริสุทธิ์เจริญสมาธิก็ตั้งใจอยากให้จิตใจของเราไม่งอนไม่ให้งอนเงี้ยนคลอนแคลนหวั่นไหวตามกระแสของโลกธรรมที่มากระทบเจริญภาวนาแล้วก็ต้องการให้เกิดมีสติปัญญาสติของเรานั้นรักษาจิตปัญญารักษาความคิดหยุดคิดจิตของเราก็สงบเพราะนั้นเราต้องใช้ธรรมะสองข้อนี้มาใช้มากๆเราทุกคนก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นแหละแต่ว่าใช้น้อยไปหน่อยส่วนมากจะไปทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปหลงความคิดตัวเองมากไปหน่อยคนเราถ้าคิดมากมันก็ทุกข์มากไม่คิดก็ไม่ทุกข์ยิ่งเสียเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดท่านเทศไว้สั้นๆคิดมากก็เสียมากคิดน้อยก็เสียน้อยถ้านั่งเสียก็เป็นพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่ทวดท่านฝากไว้พวกเราเป็นข้อคิดเพราะนั้นเวลาใครอยากจะมีความสุขที่สุดทำยังไงในหน้าเข้าพรรษานี่ถ้าเราเป็นคนพูดมากเราก็หัดสวดมนต์ซะหัดสวดมนต์มากๆถ้าใครเป็นคนพูดมากหัดสวดมนต์ถ้าใครเป็นคนคิดมากตื่นขึ้นมาตั้งใจเลยว่าตั้งใจนึกถึงพุทโธไว้อันนี้ดีที่สุดไหนไม่ว่าเราจะไปไหนเดินไปขึ้นรถเมย์นั่งรถเมย์ลงรถเมย์ไปบ้านไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกสถานและการที่ทุกสถานที่เราจะไม่ทิ้งพุทโธแม้แต่น้ำจะท่วมอะไรจะเป็นยังไงก็ข้าไม่สนใจแล้วอย่าให้น้ำกิเลสตัณหามันท่วมใจแล้วพอละเราจะภาวนาพุทโธพุทโธเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทความประมาทนี้อาจจะพลาดโอกาสดีนาทีทองก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องให้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันและอยู่นานๆด้วยพออยู่กับพระพุทธเจ้ามีแต่ความเย็นใจมีแต่ความสบายใจถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนอยู่กับโจรเหมือนอยู่กับขโมยมันปล้นเราตลอดเวลาปล้นเอาความสุขเราปล้นเอาศีลธรรมเราหนีถ้าเราอยู่กับพวกโจรพวกขโมยความซื่อสัตย์ไม่มีในหมู่โจรเข้ามากิเลสตัณหามันก็หลอกเราให้จับเงาในกระจกจันนั้นเป็นของเรานะอันนี้เป็นของเรานะแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้แต่ร่างกายสังขารที่พวกเราทนุถนอมมาอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีข้าวหลายพันด้วยพันไหนดีซื้อไหมมึงกินบำรุงมันก็หนีเราทุกวันนี่เห็นไหมถ้าใคร70ยกแขน

ขึ้นทำไมเป็นรวงผึ้งน้อยจะให้ตีนู่นนะผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันถ้า80แล้วเป็นรวงผึ้งใหญ่แล้วทีนี้เตรียมพร้อมแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะรักมันแสนรักขนาดใดก็แล้วแต่มันให้ความรักเราไม่ได้ร่างกายสังขารมันต้องไปตามการตามเวลาของมันเราจะไม่หลงรักมันทำไมนักหนาทีนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเหมือนสายฟ้าแลบแพ็ดเดียวเท่านั้นก็ไปแล้วจากกันไป10ปีมาเจอกันหน้าเหี่ยวหมดแล้วมีมานพท่านหนึ่งท่านกำลังจะแต่งงานอาตมาคิดว่าเออดีได้เป็นได้ข้อคิดเอามาพูดสู่กันฟังท่านกำลังจะแต่งงานกับสาวสวยคนหนึ่งบังเอิญช่วงนั้นที่นี่มีคนแก่ถือไม้กระเท้าใส่เสื้อคอกระเช้ามั้งเสื้อแบบเก่านะเดินก้มหน้ามาเพราะคนเฒ่านี่จะต้องเดินก้มหน้าหาที่ลงแล้วคนหนุ่มคนสาวเขาจะเดินแงนหน้าหรอสร้างอนาคตไงถ้าก้มหน้านี่ก็สร้างอดีตนะเป็นส่วนมากจะหาที่ลงแล้วหาที่ลงพอมานพคนนั้นไปเห็นปุ๊บแขนจะเหี่ยวเนาะแล้วก็เหี่ยวหมดเลยก็เลยได้ข้อคิดขึ้นมาตอนนั้นว่าโอ้โหต่อไปนี่เจ้าหญิงของเรานี่เขาก็เป็นอย่างนี้แน่นอนไหมเรื่องอะไรเราจะมาอยู่กับคนแก่อย่างนี้วะสุดท้ายแล้วก็บอกว่าโอ้ฉันไม่แต่งงานแล้วไม่แต่งกับเธอแล้วอ้าวทำไมล่ะพี่ต่อไปเธอจะเหมือนคนแก่นี่แหละเรื่องอะไรฉันจะมานอนอยู่กับคนแก่อย่างนี้ฉันจะไปบวชแล้วอ่ะว่าไปเลยเรียกยังไงก็ไม่กลับบวชแล้วต่อมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เอาความแก่ตัวนั้นมาเป็นอารมณ์ฮะสักวันหนึ่งแล้วต้องแก่อย่างนี้แหละนี่ไม่พ้นหรอกพอเห็นคนแก่มันลำบากทีนี้คุณโยมจะลุกจะนั่งจะกินจะอะไรก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรนั่นแหละอย่างที่พวกเราสวดกันปลงสังขารนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเรื่องนี้บ่อยๆหน่อยคิดพิจารณาในร่างกายสังขารของเราบ่อยเพื่อมันจะไม่ได้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ถ้าบางท่านมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วก็ถอดออกมาเลยธาตุดินเป็นยังไงธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาเห็นร่างกายสังขารของเราเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุกำลังเป็นไปตามเหตุกรรมปัจจัยอยู่อย่างนิดไม่ใช่เป็นของบุคคลใดใครคนหนึ่งเลยแม้แต่เราว่าเราจะเป็นเจ้าของเขาก็ไม่ให้เป็นเขาจะหนีเราตลอดช่วงนี้เราแก่ลงทุกวันแหละวันพรุ่งนี้ก็แก่กว่าวันนี้อีกบางทีก็ถ้าเปรียบเทียบบนแบตเตอรี่เนี่ยโยมที่ใส่นาฬิกามันจะอ่อนลงทุกวันเนี่ยผลสุดท้ายแบตเตอรี่ก็หมดเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าเรามาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็ทำให้เราเห็นทุกข์ได้เหมือนกันไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของเราทั้งนั้นตีขันหน้าให้แตกมีขันตีเสียให้แตกมีหัวตีเสียให้แหลกแขกมาบ้านอย่ารับไหวอย่าพากันตีขันหน้าให้แตกโยแยกออกอย่าให้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพราะขันห้านะที่จริงเขาก็มีลักษณะของเขาอยู่อย่างนั้นนะแต่เราหลงไปยึดเอาเป็นของเราเฉยๆมันก็เลยทุกข์สังขิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาขันธ์ทั้ง5ที่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไปหลงยึดมันก็ไม่ยุบทุกข์หรอกอันนี้อย่างเนี้ยเหมือนความกังวลใจถ้าเราไปหลงว่ามันเป็นของเราแล้วก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันเหมือนไฟเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหรอกไฟแต่มันจะรู้กับเพราะคนเรานี่ไปจับยังไงมันก็ไม่รู้ว่ามันไม่เราเหมือนกันเพราะลักษณะมันเป็นเช่นนั้นความทุกข์ก็เช่นเดียวกันแต่เราหลงไปเอาทุกข์มาเป็นเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพรรษานี่ให้เข้มข้นกันขึ้นหน่อยเมื่อเช้านี้ไปจิตนิมนต์

มูลนิธิหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์พระมหาเถระวัดบรมิวาสก็มรณภาพไปองค์หนึ่งแล้วอดีตท่านเป็นมหาอะไรเงี้ยเห็นท่านจะคุณวิมลศิลาจารย์ผู้อยู่เมื่อเช้านี้ครูบาอาจารย์ก็ล่วงโรยไปเรื่อยๆถึงความตายมันไม่เลือกใครโยมคุณจะเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามคุณจะเป็นฝรั่งมั่งค่ะเป็นคนไทยเป็นอะไรสมมติกันแต่ที่จริงแล้วอยู่ในเงื้อมือของพญามัจจุราชทั้งนั้นเมื่อเรามาคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันเลยไม่อยากจะกระตือรือร้นอะไรมากนักหนาแล้วก็จะมีความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดของเราแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจมันหน้าที่ของเราพอทำได้หาได้ก็ทำไปหาไปกินไปทำบุญทำทานไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเราแต่ว่าทางจิตใจพยายามให้หนักแน่นมั่นคงอยู่กับศีลสมาธิปัญญาในพรรษานี้เราจะเอาอะไรที่นี่เป็นหลักใจของเรามีพระสามรูปยอมครั้งพุทธกาลพอครั้งพุทธกาลไม่มีวัดวาอารามมากมายเหมือนสมัยนี้ถ้าก็เดินทุดงกันไปเนาะตอนนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติให้เข้าพรรษาได้แล้วหน้าฝนนี่ก็เลยพากันจำพรรษาอยู่ในป่ากำหนดเอาว่าตรงนั้นนะเขตบริเวณที่เราจำพรรษาถ้ายังไม่สว่างห้ามออกจากเขตนั้นถ้าออกเหมือนวัดเหล่านี้วัดทุกวัดนะถ้ายังไม่สว่างออกพรรษาถือว่าพรรษาขาดนะที่พระสามองค์นี้ก็เลยตั้งใจไว้ไม่เหมือนกันอีกองค์หนึ่งตั้งใจไว้ว่าในพรรษานี้จะไม่ให้ใจออกจากบริเวณที่กำหนดไว้อีกองค์หนึ่งว่าผมก็จะอธิษฐานจิตเหมือนกันในพรรษานี้ผมจะอธิษฐานจิตไม่ให้จิตออกจากนอกกุฏิเลยวะหมายความว่าจะไปที่ไหนบิณฑบาตบิณอะไรก็เหมือนทำตัวเองมันอยู่ในกุฏิจะทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่อธิษฐานไว้ในบริเวณวัดก็เช่นเดียวกันแต่องค์ที่สามที่นี่รู้สึกว่าในพรรษานี้ผมจะไม่ให้จิตออกนอกกายเลยวะพออธิษฐานกันได้แล้วก็ทำตามนั้นแล้วทีนี้ปรากฏว่าออกพรรษาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่เอาจิตไปในกายเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะกิเลสจิตองค์ที่เอาจิตไว้กุฏิเป็นพระอนาคามีองค์ที่เอาไว้ในบริเวณที่กำหนดไว้นั้นเป็นพระสกิทาคามีเห็นไหมโยมชีวิตของเรามันต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มงวดกวดขันตัวเองขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ให้หย่อนยานลงไปเรื่อยๆเหมือนปีนี้เข้าพรรษานี่เราจะเอาอะไรที่นี่เป็นหลักใจของเราจะเอาฐานะบารมีหรือจะเอาศีลบารมีใครจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระไปก็ได้บำเพ็ญศีลบารมีหรือเนกขัมมะบารมีอย่างบวชชีพราหมณ์เนี่ยเราจะบำเพ็ญปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีสัจจะนี่ก็สำคัญนะอย่าโกหกตัวเองถ้าโกหกตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธินะนั่งอย่างไรจิตก็ไม่สงบถ้าเราโกหกตัวเองนะเราถือว่าถ้าเราโกหกตัวเองได้มันก็โกหกคนอื่นได้เหมือนกันตัวนี้นะตัวที่สำคัญมากต้องระมัดระวังอย่าหลอกตัวเองอย่าลวงตัวเองอย่าโกหกตัวเองว่าจะทำยังไงต้องทำคนเห็นไม่เห็นไม่สำคัญมันเป็นเรื่องการที่สร้างบารมีให้กับตัวเองสัจจะบารมีเราจะเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้ารับทำได้นะรักษาสัจจะกับตัวเองสัจจะความจริงใจจริงใจกับตัวเองมากๆจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปันใดอย่างที่เราอาจจะอธิษฐานสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันหรือนั่งสมาธิทุกวันถ้าหากว่าเราอายุวัยทองแล้วแต่ก่อนเวลาขอไปกลางคืนไปห้องน้ำจะไปหนักไปเบามากับว่าที่กลัวแต่จะไม่ได้นอนหัวทิ่มตึมอย่างหมอนมีแม่เหล็กนี่แต่ตอนนี้เราก็ไม่เอาอย่างนั้นทีถ้ามันตื่นเวลาไหนก่อนเราจะนอนอีกเราต้องนั่งสมาธิก่อนถ้าไม่ง่วงเราไม่หลับอย่างนี้แน่บำเพ็ญนี่เข้มข้นขึ้นพูดง่ายเป็นการเตรียมตัวไว้เราไปทำตัวเหมือนก่อนแต่ก่อนมันหย่อนยานไปนิดหน่อยพอไปห้องน้ำมากลางคืนก็กลัวแต่จะไม่ได้นอน

บางทียังไม่ถึงที่นอนก็หลับตามมาแล้วอย่างนี้ตอนนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราต้องมาตรงนั่งสมาธิก่อนโยมนั่งสมาธิตอนกลางคืนมันเงียบๆมันสงบดีจิตใจสบายพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจมารบกวนเรารู้สึกว่าเออนั่งแล้วมันใจสบายดีตอนหัวค่ำนี่ใครก็ส่งจิตส่งใจมาหาเรามากแล้วก็รู้สึกวุ่นวายเหมือนกันนะถ้าใจสงบเนี่ยมันเหมือนกับกระจกเงานะจากกระจกเงาที่ใสสะอาดถ้าอะไรเข้ามามันก็มาเห็นอยู่ในกระจกเงานี่แหละถ้าจิตของเราจะไม่มั่นคงบางทีก็วันไหวงอนแง่งคลอนแคลนไปกับเงานั้นเหมือนกันแต่บางครั้งท่านทำให้ทำจิตใจเหมือนเงาเหมือนกันนะเงานี่เราตากแดดมันก็ไม่ร้อนนะตากฝนมันก็ไม่ร้อนเงานี่เราหิวข้าวมันก็ไม่หิวกับเราเราจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นกับเราเนี่ยเงานะบางท่านบางทีบางครั้งท่านยังทำจิตให้เหมือนเงานะเราทุกข์ยังไงมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเราเงานะทำจิตใจของเรามายึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ทำจิตเป็นกลางกลางไว้เพราะนั้นในพรรษาแต่ละพรรษาเราจะอธิษฐานอะไรเป็นหลักจิตของเราต้องให้เข้มข้นขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าพญามัจจุราชความตายมันต้อนเราไปสู่หลักประหารทุกวันทุกวันแล้วตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วเพราะนั้นจะพากันยืมพุทโธพุทโธไว้พุทโธจนพุทโธนอกดับเราเห็นพุทโธในสว่างเจิดจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนน่ะถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยพระอาทิตย์สว่างเฉพาะกลางวันพระจันทร์สว่างเฉพาะกลางคืนเนี่ยแต่ถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้สว่างทั้งกลางวันกลางคืนเลยเราก็จะเห็นว่าโอ้กำไรชีวิตของเราอยู่ตรงนี้เลยมั่นใจเลยทีนี้ท่านอะไรมั่นใจได้เลยเรามีหลักประกันตัวแล้วเรียกว่าใครจะมุ่งมั่นเอาจนให้ได้โสดาบันพรรษานี้ก็ยิ่งดีนะขออนุโมทนาด้วยมาสู้ว่ามันมีสี่มุมเนี่ยมาอย่างที่เนี่ยที่อาตมานั่งอยู่เนี่ยมีอยู่สี่มุมอย่างเงี้ยเราจะต้องให้ได้สักมุมหนึ่งโสดาชาตินี้นะสติคาคะสกิทาคานาคารหันอย่างเนี้ยแต่ถ้าหากว่าได้โสดาบันจิตของเราไม่ตกต่ำนี่มีแต่ไหลไปไหลไปท่านทั้งหลายเคยเห็นโสดาบันมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไหมในพระไตรปิฎกอ่านมาแล้วหรือเราอ่านยังไม่เจอก็ไม่รู้นะรู้สึกจะไม่มีพระพุทธเจ้าไปบัญญัติไว้ส่วนมากจะไปเกิดอยู่เทวโลกชีวิตไม่ตกต่ำอยู่แล้วไม่เกิดอยู่ในครรภ์มารดาอยู่แล้วโสดานะแล้วก็ต่อบำเพ็ญภาวนาต่อจากเทวโลกเข้าสู่พรหมโลกแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานคือโสดาบันนี่จิตไม่ตกต่ำอีกแล้วถ้าเป็นแม่น้ำคงคาเรียกว่าไหลไปเทไปลุ่มไปลาดไปสู่มหาสมุทรจิตของผู้ได้โสดาบันนี่ก็เช่นเดียวถ้าฟังแล้วมันก็ไม่มากเนาะเพียงแค่เรามองเห็นว่าไม่ใช่กายของเราเท่านั้นเองอย่างที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าให้พากันพิจารณาสมณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถอดธาตุดินออกมาถอดธาตุน้ำออกมามาพิจารณาดูซิแล้วถามตัวเองว่าตรงไหนมีชื่อเราบ้างแต่เกศาโลมานาคาทันตาไปมันก็ไม่มีชื่อเราอย่างเลยฮะแต่ทำไมเราจึงไปหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรากิเลสบังตาตัณหาบังใจพวกนี้มันหนายิ่งกว่าขี้เมฆอีกก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัจจะความเป็นจริงฉะนั้นในภาษานี่ก็ทุ่มเทเต็มที่ซะทุ่มเทใจลงสู่หลักความเป็นจริงคนเราถ้าเห็นความเป็นจริงจริงแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่มากไม่ต้องถามอะไรมากถ้าเราถามอยู่แสดงว่ามันยังไม่เห็นจริงมันไม่รู้จริงฮะถ้ารู้จริงๆแล้วมันหมดเลยไม่ต้องไปถามใครทีนี้ปัจจตังเวทิตโพวินยูเหตุอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเลยเพราะนั้นอาตมาภาพที่จะยกเป็นพุทธภาษิตขึ้นไว้ว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวอันนี้คือชอบว่าความเพียรเป็นจิตที่เราทุกท่านจะต้องทำกันในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายไม่วันพรุ่ง

0: ี้นี่ถ้าหากเราไม่ได้อนาคตังสยานเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนถ้าเราได้อนาคตังสยานเราจะรู้เลยนะทีเราจะตายวันทิศเสาวันทิศวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรมันก็รู้ตายเวลาไหนมันก็ดูนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมทำได้กันทั้งนั้นเพราะสิ่งที่พูดให้ฟังนี่มีผู้ทำได้แล้วท่านทั้งหลายโดยอาศัยการปฏิบัติธรรมจนได้อนาคตังสยานญาณแปลว่าตัวรู้แจ้งแทงตลอดเวลาจะตายก็เรียกลูกมาเลยแต่งตัวเองด้วยขนาดเป็นมะเร็งหนักๆนะอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วลูกก็แม่จะตายเนี้ยบ่ายโมงแม่จะตายแล้วอ่ะพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยประชุมลูกหมดแล้วสั่งอะไรทุกอย่างแล้วก็ถึงบ่ายโมงก็นอนไปเลยไปแบบยิ้มนะไม่แบบไปหน้าบูดปึ้งนะแต่ว่ายิ้มแบบผู้ชนะเรามาแบบผู้แพ้มาก็ร้องไห้นะเป็นผู้แพ้แต่ไปกับแบบผู้ชนะเพราะเราไปกับศีลกับธรรมถ้าเราไปกับกิเลสตัณหาก็ไปแบบผู้แพ้นะบางคนบอกโอ้ยแม่ไม่อยากตายแม่ไม่อยากตายนะพ่อไม่อยากตายนะมันจะไปเหลือเหรอแต่ถึงเวลาแล้วร้องยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็ต้องไปแต่ถ้าผู้ที่มีกระแสญาณแล้วยอมไม่ฟ้องใครเลยไม่เรียกใครเลยนะเพราะว่ามันเต็มอกเต็มใจแล้วจะไปเราก็ไม่ได้ไปทุกข์เราไปมีสุขยิ่งกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่ยิ้มไปเลยคุณผู้ชมไม่ได้หน้าบูดหน้าบึ้งตายเลยเพราะว่าจะไปแล้วก็อย่าไปแบบผู้มีสตินะไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายพวกเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนกันพวกที่เคยปฏิบัติเตรียมพร้อมแล้วความทุกขเวทนาเอาชนะมันได้เลยเรียกว่ายิ้มเมื่อเธอไม่รักฉันฉันก็ไม่รักเธอต่างคนดังไปเธอจะเน่าจะบูดจะอะไรก็เรื่องของเธอละฉันไม่สนใจใช้จะไปกับสติไปกับปัญญานะมั่นใจไปขนาดนั้นรับรองฉันจะมาอยู่กับเธออีกแน่ละเพราะเธอก็ไม่ได้รักฉันนี่ต่างคนต่างไปนี่ไปแบบผู้มีสติมีปัญญายิ้มไปบอกเลยว่าไปแล้วนะว่าไปก็หมดไปเลยเพราะนั้นคุณธรรมที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคุณโยมขอปฏิบัติให้ถึงอย่าไปให้สุดขุดให้ถึงเข้ามาถ้าไปยังไม่สุดทางเลยเราจะหยุดขุดถ้าไม่ถึงยังไม่ถึงน้ำเราก็ไม่หยุดเมื่อเราปฏิบัติธรรมนี่ถ้ายังไม่ถึงสัจจะความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หยุดจึงว่าความเพียรจึงเป็นจิตที่เราจะต้องรีบทำรีบทำกันอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเราไม่หัดเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำวัดทุกวันโอ้ยวันนี้ทำงานมาเหนื่อยตอนเช้าค่อยเอาเช้าโอ้ยรีบไปทำงานไม่ทันอีกแล้วกลับมาก็ผัดไปเรื่อยๆกินข้าวผัดไปเรื่อยๆจะเลยไม่ได้ทำเลยอยากทำดีแต่ไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอแต่ดีดีแต่รอเลยไม่ดีเลยอาตมาภาพจะชี้แจงแสดงศีลอันพนน้อยมาสมควรแก่กันละเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงโปรดบันดาลประทานพระพรชัยท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าตลอดไปท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอญเอวัง
1: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่17มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับสวัสดีครับคุณขวัญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ผ่านเพจ Mpod News FM 100.5 หรือว่าพูดคุยกันมาอีกช่องทางนึงก็ทาง LINE @mpod news ก็ได้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นี่คือคุณภูเบศได้รับผลกระทบไหมคะที่มีกรณีเหตุถนนซุดบริเวณถนนลาดพร้าวอะค่ะ
1: ไม่ได้ไปเฉียดแถวนั้นเลยครับเมื่อวานนี้นะครับ
2: โอ้โหค่ะก็ใครที่อยู่ย่านลาดพร้าวเป็นยังไงกันบ้างได้รับผลกระทบยังไงติดพูดคุยกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
1: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยนะครับเริ่มจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับพระองค์พาปวงชนรำลึกมีพระเมตตาในหลวงพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับประเด็นรองลงมาก็เป็นเรื่องของนายกครับอนุทินโยนปลัดมท.ชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยโยกขึ้นตำแหน่งอัธสิทธิ์แจงวุ่นไม่ใช่ลงดาบนายกหนูกอดผู้ว่าภูเก็ตหลังจากถูกย้ายเป็นรองปลัดบอกมาอยู่ด้วยกันเซมเบ้ขอให้กระทรวงส่งกรรมการลงไปตรวจสอบครับประเด็นรองลงมาครับเตือนบัตรคนจน 13.18 ล้านรายลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก่อน19มิถุนายนนี้ไทยช่วยไทย16วันสะพัดพุ่ง 3.2 หมื่นล้านชวนใช้ AI นกกระซิบครับกระทรวงการคลังก็เตือน 13.18 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพภายใน19มิถุนายนนี้ก่อนหมดสิทธิ์เผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทย16วันเงินสะพัดกว่า 3.2 หมื่นล้านบาทรัฐบาลชวนร้านค้าใช้ AI นกกระซิบหนุนพ่อค้าแม่ค้าครับแล้วก็มีเรื่องของ GDP ครับสุภจีลุ้น GDP โต 2% สหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านสัญญาณบวกเศรษฐกิจโลกดันส่งออกค้าขายดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับผบ.หมู่ระเบิดสมองดับสลดครับคาป้อมสัญญาณไฟแฟนสาวเผยเครียดติดพนันมีหนี้สินเพียบ10ตำรวจโทผบ.หมู่งานจราจรสภ.เมืองปทุมธานีผีพนันเข้าสิงครับเครียดหาทางออกไม่เจอก็ใช้ปืนประจำกายจ่อเข้ามาปลิดชีพตัวเองตายคาตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรสุดสลดเพื่อนเอจใจไม่เห็นมาเข้าแถวเพื่อเตรียมออกปฏิบัติหน้าที่ก็เลยมาดูครับเห็นประตูกระจกปิดมองลอดกระจกเข้าไปแทบช็อกเจอเป็นศพบนโซฟาในขณะที่แฟนสาวเผยออกมาจากแฟลตพักตำรวจตั้งแต่กลางดึกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับไปต่อกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนครับพาดหัวใหญ่ของมติชนบอกว่าในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์ซาอุส่งสารอาลัยคณะทูต UN ถวายสักการะประชาชนน้อมรำลึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดพิธีถวายความอาลัยประสบนิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยรำลึกพระเมตตาพระกรณียกิจเพื่อผู้ได้โอกาสครับมีประเด็นพาดหัวประเด็นการเมืองของมติชนครับอนุทินชี้ขัดแย้งทำงานไม่ได้เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดโชติตรินโชตินรินแทนไอติมข้องใจมงคลโผล่คลิปสวมติภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามทเด้งผู้ว่าภูเก็ตเส้นขัดแย้งรองซีฟู้ดส่งโชตินรินนั่งแทนครับปชนข้องใจมงคลโผล่ในคลิปเลือกสวภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราละหมวดปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับกทมชวนคนกรุงเข้าคูหา28มิถุนายนนี้ชัดชาติห่วงออกไปใช้สิทธิ์น้อยปลัดกทมครับนำข้าราชการบุคลากรกว่า700คนประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสชวนคนกรุง 4.5 ล้านเข้าคูหา28มิถุนายน

0: เดี๋ยวนี้ชัดชาติห่วงใช้สิทธิ์น้อยอนุชาบุกตลาดอมรพันธ์9พร้อมชนทุกปัญหานะครับและก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันครับหนังสือพิมพ์มติชนสุภจีลุ้น GDP ไทยโตทะลุ 2% ผลดีมะการอิหร่านปิดดีลราคาน้ำมันโลกร่วงรับรัฐบาลเคาะ4มาตรการภาษีฟู้ดเดลิเวอรี่2วัน127ล้านสุภจีค่า GDP 69โต 2% หากมะการอิหร่านปิดดีลยุติสงครามส่งผลดีหลายอย่างสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ติดขัดสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยช่วยไทยพลัส2วันสะพัด127ล้านบาทนะครับใกล้ๆกันนะครับมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางพร้อมกับคณะนะครับคุณธนนท์นะครับคู่สมรสนะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสาธารณรัฐรัสเซียนะครับวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและก็อีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนบิ๊กรานมาแรงสุดชิงผบ.ตร.คนที่16เปิด18ผบช.ว่างนะครับเก้าอี้เกรด A เพียบเปิดชื่อ4แคนดิเดตชิงผบตร.บิ๊กรานรองผบตร.นักเรียนเตรียมนรต.รุ่น50มาแรงครับก็โดนติงอาวุโสอันดับ3เกษียณปี76ผู้บัญชาการตำรวจผบช.ก็ว่างอีก18เก้าอี้เป็นตำแหน่งเกรด A เพียบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวจากทั้ง2ฉบับนะครับเช้านี้ฮะ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนเลยนะคะคุณภูเบศรคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันนะคะแห่งการสิ้นพระชนม์ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชอุทิศถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะเป็นประธานในเวลา 7:00 นแห่งวันครบรอบของการสิ้นพระชนม์นะคะได้แก่วันครบรอบ7วันนะคะวาระก็จะตรงกับวันนี้ค่ะวันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะแล้วก็วาระครบ15วันตรงกับวันพฤหัสที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันตรงกับวันพฤหัสที่30กรกฎาคม2569วาระครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะในโอกาสนี้กระทรวงมหาดไทยนะคะขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลนะคะถวายเป็นพระกุศลตามวาระกำหนดวันดังกล่าวนะคะในสถานที่ที่จังหวัดกำหนดแล้วก็อำเภอกำหนดเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็เป็นการถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะคุณภูเบศรคะ
0: ครับผมไปดูที่คุณเกริ่นเอาไว้นะครับเรื่องของถนนลาดพร้าววันสุดนะครับก็เกิดเหตุผิวการจราจรสุดตัวพังทลายลงเป็นหลุมโพรงขนาดใหญ่นะครับบนถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกบริเวณหน้าห้างโลตัสบางกะปินะครับช่วงค่ำวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้การจราจรที่มุ่งหน้าตลาดบางกะปิเนี่ยติดขัดอย่างหนักเลยนะครับปกติตรงนั้นไม่มีเหตุอะไรก็มักติดอยู่แล้วนะครับท้ายแถวก็สะสมยาวต่อเนื่องไปจนถึงแยกแฮปปี้แลนด์นะครับโชคดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็รวมถึงสน.ลาดพร้าวก็อยู่ระหว่างการระดมกำลังซ่อมแซมอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2:13 นาทีของเมื่อวานนี้ครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเขตลาดพร้าวการไฟฟ้าก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผิวจราจรพังยุบตัวลงไปจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดช่องทางจราจรเลนกลางทันทีพร้อมกับประสานรถดูดน้ำแล้วก็นำเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาดำเนินการสูบน้ำออกและระดมเทปูนทรายอัดโครงสร้างด้านล่างนะครับอัปเดตช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับทางสน.ลาดพร้าวมีรายงานความคืบ

0: หน้าว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมช่างได้ดำเนินการเทปูนชนิดแท่งเร็วนะครับเพื่ออุดหลุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างรอให้เนื้อปูนเนี่ยแห้งเซตตัวอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรแล้วก็คืนพื้นผิวทางเนี่ยกลับมาใช้งานได้ปกติในช่วงเช้าของวันนี้ครับซึ่งทางสน.ลาดพร้าวนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่มีความจำเป็นนะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลาดพร้าวขาออกช่วงบางกะปิโดยวางแผนการเดินทางดีๆครับเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าหากจะต้องการสอบถามเส้นทางนะครับหรือว่าแจ้งอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ค่ะก็ตรวจสอบกันไปได้เลยนะคะ มาต่อกันที่อีกประเด็นหนึ่งค่ะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็บอกว่า DSI เนี่ยร่วมกับ4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะคาดว่าจะมีนักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยร่วมกับ4หน่วยงานก็คือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะดาวน์โหลดดิ้งตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็มีในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครนะคะเมื่อวานก็ตรวจค้นทั้งหมดเนี่ย24จุดเป้าหมายนะคะคาดว่าในเครือข่ายเนี่ยจะมีนักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าจากปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้สามารถยึดทรัพย์นะคะมีมูลค่าจำนวนมากได้เป็นเงินสดกว่า65ล้านบาทรถซุปเปอร์คาร์อีก5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมรวมถึงอาวุธปืนนะคะแล้วก็มีฮาร์ดแวร์ที่เป็นวอลเล็ตด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเอกสารสำคัญอีกจำนวนมากรวมถึงมีการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องไปกว่า70บัญชีด้วยกันค่ะทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะจะมีการดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติการและก็จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าหากผู้ที่สงสัยว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจากเครือข่ายนี้หรือว่ามีการหลอกให้ถูกหลอกให้ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดเงินตราต่างประเทศนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าไปติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ค่ะว่าเครือข่ายที่จับกุมครั้งนี้เนี่ยใช่เครือข่ายที่ไปหลอกลวงท่านไปลงทุนด้วยหรือไม่ค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่พอสมควรมีเงินหมุนเวียนเป็นเงินสดตอนนี้ที่พบก็คือ65ล้านบาทค่ะคุณผู้เบียดคะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับกระทรวงการคลังออกมาย้ำโค้งสุดท้ายนะเตือน13ล้านกว่ารายเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเร่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟก่อนที่เขาจะปิดระบบวันที่19มิถุนายนนี้ครับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ออกโรงเตือนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเดิมรอบ2อ่ะก็นี้ตามที่ท่านนายกบอกนะอย่าพูดว่าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเร่งลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องของค่าไฟค่าน้ำประปาเดดไลน์สุดท้ายวันศุกร์นี้ครับเวลา 16:30 นาทีเท่านั้นไม่เกินนี้นะครับก็มีรายงานจากกรมบัญชีกลางนะครับร่วมกับกระทรวงการคลังได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเชิงรุกถึงประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับตั้งแต่ปี2565จำนวนกว่า 13.18 ล้านรายให้รีบดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปารอบใหม่โดยกำหนดสิ้นสุดการเปิดรับลงทะเบียนนะครับก็ถึงวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้เวลา4โมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะฮะ4โมงเย็นนะฮะเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และก็ลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือนของท่านแล้วก็มีรายงานจากกระทรวงการคลังบอกด้วยนะครับว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของรอบการประมวลผลข้อมูลถ้าหากผู้ที่มีสิทธิ์รายใดนะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิ์ ละเลยไม่ได้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดนะครับจะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะไปรับวงเงินช่วยเหลือสำหรับรอบบินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งระบบจะต้องปิดยอดตัดยอดเพื่อนำข้อมูลนำส่งให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่จะให้บริการไปคำนวณส่วนลดให้กับทันทีนะครับถามว่าเปิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์สำคัญ

0: อันนี้ใครได้สิทธิ์บ้างนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือเรื่องของค่าไฟเกณฑ์การช่วยเหลือคือเขาจะสนับสนุนวงเงินค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับแต่ว่าในกรณีที่ครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทต่อเดือนนั้นผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟทั้งหมดเต็มจำนวนด้วยตัวเองในโทษฐานที่ใช้เกินนะครับโดยจะไม่ได้รับสิทธิ์ชดเชยใดๆจากโครงการในเดือนนั้นระบบการจ่ายเงินนะฮะผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องสำรองจ่ายค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ไปก่อนจากนั้นกรมบัญชีกลางเขาก็จะดำเนินการโอนเงินค่าชดเชยคืนเข้าสู่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็น e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อไปนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของน้ำประปาก็จะจ่ายช่วยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับกำหนดเฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนเท่านั้นหลักการเดียวกันเลยนะครับถ้าใช้เกินจ่ายเองนะครับแล้วก็ถ้าใช้ไม่เกินเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ว่าต้องจ่ายแอดวานซ์ออกไปเองก่อนนะครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ยอดการลงทะเบียนขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่กรมการปกครองเขาลงพื้นที่ไปติดตามเคาะประตูบ้านว่าใครได้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็บอกว่ารายใหม่เนี่ยพุ่งไปถึง 4,370,000 คนนะคะก็คุณนฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าฝ่ายปกครองทั่วประเทศเดินลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนะคะข้อมูลณวันที่15มิถุนายน2569ค่ะพบว่ากลุ่มเป้าหมายเดิมที่เป็นกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2565มีจำนวน 13,173,973 คนตอนนี้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว12,217,472 คนค่ะก็คิดเป็นร้อยละ93นะคะยังคงเหลืออยู่ที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ประมาณ 950,000 กว่าคนค่ะส่วนกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นไปก่อนหน้านี้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือเนี่ยนะคะประมาณ 1,400,000 กว่าคนและได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยสำหรับการที่เพื่อที่จะขอรับสิทธิ์เนี่ยนะคะประมาณ 970,000 กว่าคนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93ค่ะเหลืออีกประมาณ 72,000 กว่าคนที่จะต้องเร่งทำการตรวจสอบต่อไปนะคะโดยกำชับให้ทุกพื้นที่ทำการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนหรือว่าประชาคมหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันรวบรวมรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะขณะที่ประชาชนที่นอกเหนือจากรายชื่อเดิมเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพบว่าตอนนี้มาลงทะเบียนกับกรมการปกครองแล้ว 4,375,589 คนค่ะโดยที่กรมการปกครองนะคะบอกว่าได้กำชับให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเร่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการในการตรวจสอบแล้วก็ตรวจข้อมูลทุกกลุ่มนะคะเพื่อให้ครบถ้วนแล้วก็เพื่อให้ส่งข้อมูลเนี่ยอย่างรอบคอบให้กับกระทรวงการคลังภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 23:59 นาทีเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กระทรวงการคลังไปตรวจสอบคุณสมบัติว่าบุคคลที่ยื่นขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผ่านหลักเกณฑ์กี่คนเท่าไหร่อย่างไรต่อไปค่ะ
0: ครับมาดูไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับยอดสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่2วันเนี่ยตอนนี้ก็ทะลุไป 32,000 ล้านบาทแล้วนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับก็เปิดเผยความคืบหน้าข้อมูลการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังจากเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับยักษ์ใหญ่ทั้ง4ค่ายข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนี้นะครับก็พบว่ายอดสะสมการใช้จ่ายสั่งอาหารผ่านระบบเดลิเวอรี่พุ่งทะยานไป127ล้านบาทไทยภายในเวลาเพียงแค่2วันนะครับดันยอดรวมเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากร้านค้าทุกประเภทก็พุ่งสูงกว่า 32,000 ล้านบาทแล้วนะครับก็สะท้อนถึงการตอบรับอย่างท่วมท้นของประชาชนสำหรับช่องทางการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ทั้ง Grab, Lineman, Shopee Food นะครับ Robinhood มียอดจ่ายสะสม 127,500,000 บาทก็แบ่งเป็นวงเงินที่รัฐบาลช่วยออกให้ร้อยละ60หรือว่าประมาณ 72,400,000 บาทครับและก็เป็นส่วนที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40คือ 54,600,000แสนบาทนะครับขณะที่ยอดใช้จ่ายหน้าร้านปกติก็มียอดสะสมนะครับ 31,900

0: 100ล้านบาทนะครับรวมไปถึงยอดใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภทในโครงการเนี่ยมีมูลค่ารวมกันก็สูงถึง 32,051 ล้านบาทครับทั้งนี้ในฝั่งของผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วเนี่ยมีอยู่ 1,500,000 ร้านค้านะครับและมีร้านค้าที่เกิดการเกิดยอดซื้อขายจริงในระบบแล้วเนี่ยกว่า1ล้านร้านค้าครับด้านประชาชนผู้รับสิทธิ์โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น26ล้านรายซึ่งมีผู้ที่เปิดใช้จ่ายสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับ25ล้านรายและที่น่าสนใจคือมีประชาชนใช้สิทธิ์ช้อปปิ้งจนครบวงเงินสูงสุด 1,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย3ล้าน 600,000 รายคุณคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับคุณกวนครับ
1: ถูกต้องค่ะคุณเบ็ดครบยังคะ 1,000 บาท
0: ยังเหลือนิดหน่อยนะครับใกล้จะหมดแล้วนะฮะสำหรับประชาชนที่ต้องการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทุกวันครับตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 3:00 นไปจนถึง30มิถุนายนนี้ถ้าเงินยังไม่หมดนะครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ GDP ปี2569บ้างค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์บอกว่าคาดว่าน่าจะโตเกิน 2% นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรื่องดีส่วนเป้าการส่งออกในไตรมาสแรกของปี2569ก็ดีมากนะคะก็คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนซึ่งตรงนี้ก็ทางภาครัฐหมายถึงว่าทางประเทศไทยก็ต้องเตรียมการรับมือให้ดีที่สุดในทุกด้านนะคะส่วนการเปิดช่องแคบพอมุดในปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมฉะนั้นก็ต้องรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในการสงบศึกหากว่ามีการดำเนินการจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าพวกเราทุกคนก็รอติดตามเรื่องนี้อยู่ในอีก 1-2 วันข้างหน้าก็คาดว่าจะมีข่าวดีนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ภัยในทุกด้านแล้วก็รับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดถึงนะคะโดยที่กระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะดูความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าแล้วก็มาตรการต่างๆในอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะสรุปเป็นทุกๆวันค่ะเมื่อสอบถามถึงว่าตอนนี้จะต้องมีการทบทวน GDP ของประเทศหรือไม่คุณสุภจีก็บอกว่าไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 นะคะและขณะนี้จะต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมเพราะว่าในปี2569เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์มองว่า GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ3ค่ะหากว่าสถานการณ์เป็นแบบเดิมนะคะแต่ว่าเมื่อมีความชัดเจนเรื่องของการลงนามสันติภาพเกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่า GDP ก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบพอร์มูสเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ไม่มีปัญหาติดขัดรวมถึงราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยสำคัญก็น่าจะผ่อนคลายลงก็น่าจะทำให้มีกำลังซื้อดีขึ้นมีการค้าขายที่ดีขึ้นอาจจะส่งผลต่อตัวเลข GDP ที่จะกลับเพิ่มขึ้นได้ค่ะคุณภูเบศคะ
0: ครับมาดูหุ้นโลกกันบ้างนะครับตอนนี้ก็พุ่งนิวไฮรับดีลประวัติศาสตร์ของสหรัฐกับอิหร่านนะครับแล้วก็ฉุดน้ำมันดิบโลกเนี่ยร่วงระนาวหลุด80ดอลลาร์ครับตลาดทุนทั่วโลกขานรับข่าวดีครั้งใหญ่ครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณบรรลุข้อตกลงร่วมกับอิหร่านในการยุติข้อพิพาททางทหารและก็การทูตพร้อมกับอนุมัตินะครับเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลกอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องของสงครามที่ยืดเยื้อแห่เข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงดัชนีดาวโจนส์ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งลงทันทีกว่าร้อยละ4หลุดระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่ำสุดในรอบ3เดือนครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กครับดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรง 468.77 เซ็นต์นะครับทยานทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เขาเรียกว่าเป็น all time high นะครับเช่นเดียวกันกับดัชนีตลาดหุ้นยุโรปหลักๆทั้งฝั่งฝรั่งเศสเยอรมนีที่ปิดในแดนบวกขณะที่ตลาดหุ้นไทยก็ได้รับอานิสงส์เชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับในฐานะประเทศผู้นำเข้าน้ำมันนอกจากนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังได้แรงส่งเพิ่มเติมจากความสำเร็จในการนำหุ้น SpaceX ครับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เปิดเป็นวันแรกซึ่งปิดตลาดด้วยมูลค่าบริษัทสูงนะฮะ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็สะท้อน ้อนสภาพคล่องในตลาดที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสูงอยู่ครับแต่ว่าในทางกลับกันข่าวการเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพลังงานดันอุปทานน้ำมันดิบโลกให้กลับมาคล่องตัวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับดิ่งลง3ดอลลาร์29เซนต์ลงมาอยู่ที่79ดอลลาร์88เซนต์ต่อแบเรลนะครับหลุดระดับ

0: จิตวิทยาอย่างรุนแรงส่งผลให้น้ำมันดิบเวสเท็กซัสร่วงหนักร้อยละ 4.7 นะครับลงมาอยู่ที่ 76.93 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับสถานการณ์นี้ก็ทำให้สถาบันการเงินระดับโลกทั้งหลายแห่งนะครับทั้ง City Group Morgan Stanley ต่างประสานเสียงปรับลดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ระยะยาวทันทีโดย City Group เขาก็ประเมินนะครับว่าการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบ Hormuz จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติได้ในสิ้นปีนี้ทั้งนี้พิธีลงนามสันติภาพนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็ส่งผลต่อราคานะครับสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยด้วยนะครับยังเมื่อเช้านี้ก็ปรับลดลงมาอีกแล้วนะครับสำหรับราคาน้ำมันลดลงมา
1: 75สตางค์
0: 75สตางค์ใช่มั้ยอืม
1: ใช่ค่ะก็ปตท.บางจากเล็งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะ75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียม GHS 95ที่ยังคงเดิมค่ะส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคายังคงเดิมนะคะ
0: นี่ผมเสียดายมากเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เมื่อวานน้ำมันมันลดใช่ไหม
1: มันลดต่อเนื่องเป็นวันที่2
0: ใช่แล้วผมก็ไปเติมซะเต็มถังเลยเนี่ย
1: ถ้างั้นเธอรีบขับก่อนแล้วเขาไปเติมใหม่
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกนะฮะดูจากสถานการณ์แบบนี้แล้วมันน่าจะลงมาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญและกับผมภูเบศนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยทักทายกันนะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะสำหรับบ้านไหนที่ยังไม่ได้หม้อคาจิว่าไปไว้ในบ้านของท่านนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวคาจิว่ารุ่น RC1804 นะครับหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะครับขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับเป็นความลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะครับตัวหม้อก็เคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับที่สำคัญมี6ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารแม้กระทั่งทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าอิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกนะครับรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นจาก 2,990 บาทครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมทันที2รายการครับที่คีบอาหารและก็ตะเกียบแซนเลดอย่างดีอีก4คู่นะครับรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทสนใจโทรได้เลยครับที่021143390ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร021143390นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: ค่ะตอนนี้ทริปพัทยาเต็มยังคะคุณภูเบศคะ
0: ยังน่าจะยังไม่เต็มนะครับ
1: ค่ะก็อยากเชิญชวนไปเที่ยวด้วยกันนะคะกับทริปที่พัทยาค่ะจะดีแค่ไหนถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็สนุกไปด้วยนอนโรงแรมหรู5ดาวอาหารดีทุกมื้อนะคะแล้วก็อยากได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้อายุยืนแข็งแรงกลับมาด้วยนะคะสมมุติวัน 05.5 ค่ะชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกับแบบเซเลบกันเลยค่ะนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังนะคะในโรงแรมสุดหรูของ5ที่พัทยาค่ะกับกิจกรรมสมุด Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดต Longevity กับคุณหมอด้วยค่ะเปิดความลับสูตรสุขภาพแบบสุขภาพดีเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition นะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นสมดุลของร่างกายการปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing ค่ะไปฟินกับอาหารทะเล

อร่อยระดับพรีเมียมนะคะแล้วก็ไปสะบัดเอวเต้นกันแอโรบิกที่ริมชายหาดด้วยนำทีมโดยดีเจลูกว่าเพชิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งสุขภาพด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทค่ะท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์กันไปได้ค่ะที่ไลน์@@sidesmoothfm นะคะหรือว่าโทรศัพท์

0: นะครับก็จัดโดย Smooth 105.5 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของเรานะครับของก็เป็นคลื่นหนึ่งในอสมทนะครับก็จะเป็นคลื่นเพลงที่เป็นคลื่นเพลงแบบว่าฟังสบายๆนะครับเพลงสากลนะสำหรับใครที่ฟังข่าวอยากจะผ่อนคลายบ้างสลับไปฟังสมูทก็ได้นะครับแล้วก็มีลิงก์ Good Morning ASEAN ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตอนเช้าก็ช่วงเวลา6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งทาง Smooth 105.5 เนี่ยเขาก็จะลิงก์รายการ Good Morning ASEAN ไปออกในแพลตฟอร์ม 105.5 ด้วยนะคะ
0: ก็เป็นพันธมิตรกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทางช่องทาง Facebook นะครับคุณสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่าฟังกันหลายคนเลยเช้านี้ที่สภากาแฟก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณชัยยันก็ทักทายเข้ามานะครับคุณกฤษมนนะครับบอกว่ารับฟังจากมหาสารคามนะครับคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีเช้านี้23องศาคุณปู่ผาดสวัสดียามเช้าเข้ามาครับคุณทัชชัยจากแพร่นะครับวันนี้ก็25องศาอากาศดีเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็คุณอาพรคุณอาเกณฑ์นะครับคุณอาพรนะครับสวัสดีข่าวหน้าหนึ่งเข้ามาด้วยคุณสุภชัยคุณศักดิ์นรินทร์นะครับคุณธนชนกบอกว่านะครับวันนี้ที่สวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งเข้ามานะครับเมื่อวานที่บางประมาประมาณ5โมงเย็นฝนตกหนักขอบคุณที่แจ้งข่าวเข้ามานะครับคุณเกริกชัยบอกว่าติดไม่เลิกเลยมหาภูเบศรอ๋อใช่อันนี้พูดถึงรถติดนะครับ
1: ที่ลาดพร้าวหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ๆที่เส้นทางลาดพร้าวนะครับคุณเกิดชัยก็บอกว่าตั้งแต่ผมเรียนมอรามลาดพร้าวบางกะปิสมัยก่อนติดมากๆทุกวันนี้ก็ยังติดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนด้วยก็ตามนะฮะก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับคุณชมชนนะครับบอกว่าวันนี้ต้องเชียร์อาเจนหน่อยนะอาเจนลงแข่งเนาะนะครับแล้วก็คุณธัญญานันท่านัญญานะครับสวัสดีลาดพร้าวเช้านี้ไม่มีฝนนะครับแต่ช่วงนี้ฝนก็น่าจะลดลงนะที่ฟังจากอุตุเมื่อวานนี้นะครับคุณชรุน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางชัดเจนดีสุขภาพไม่ใช่อากาศแจ่มใสมีความสุขทั้งสองท่านนะครับท่านนี้บอกว่าคุณรัศาฟังจากจันทบุรีก็มีนะครับฟังจากตรังวันนี้หลายๆพื้นที่เลยนะครับที่สวัสดีทักทายกันเข้ามานะครับทาง TikTok ก็ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้เนาะนะครับไปติดตามรายละเอียดข่าวกันต่อเลยคุณขวัญ
1: ได้เลยค่ะก็สำหรับเรื่องของการเมืองที่เมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าเรื่องของการย้ายผู้ว่าภูเก็ตคุณภูเบศรโอ้โหสะเทือนเลื่อนลั่นนะคะเรื่องนี้มาติดตามในส่วนของนายกรัฐมนตรีอนุทินกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายผู้ว่าภูเก็ตไปนั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงคำสั่งการย้ายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้ย้ายแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมารายละเอียดต้องไปติดตามจากปลัดกระทรวงมหาดไทยจะให้เป็นผู้ชี้แจงนะคะโดยที่นายอนุทินก็บอกว่าคำสั่งครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของการทำงานมองว่าย้ายมาจะดีขึ้นที่มาเป็นรองปลัดเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีอาวุโสมีโปรไฟล์ที่ดีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือเปล่ารวมถึงเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีหลายเรื่องทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแม้ว่าตัวเองเนี่ยลงไปบัญชาการเองก่อนหน้านี้ที่ลงไปพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นมีทั้งคลิปที่ออกมาแชร์กันไปกันมาแบบนี้มันทำงานไม่ได้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งลงไปในพื้นที่เอาคนไปทำงานให้ทำงานร่วมกันได้นะคะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อคำเรียกร้องของประชาชนคำร้องเรียนของประชาชนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกยึดคืนพื้นที่ชายหาดแล้วก็การกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยนะคะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลมืดการข่มขู่ประชาชนในพื้นที่ก็จะเร่งแก้ไขปัญหาค่ะโดยเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถรอผลของการศึกษาการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือว่ากระบวนการตรวจสอบที่อาจจะใช้เวลานานเป็นเดือนๆได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปหาวิธีการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนกรณีที่มี

0: การกล่าวถึงการตรวจสอบหมายถึงว่ากรณีที่มีการกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการหรือเปล่านายอนุทินก็บอกว่าจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วก็สถานการณ์ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทุกวันมีการตรวจสอบตัวปลัดเนี่ยอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเมื่อถามว่าการทำแบบนี้การกำชับการมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่เนี่ยจะไปเป็นลักษณะกับจังหวัดอื่นด้วยหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์ก็คือเหมือนกับการทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างอันนี้ลักษณะแบบนี้นะคะคุณเดชา
1: ครับก็ล้มบนทรายถล่มนะฮะก็มาที่ท่านผู้ว่าเซมเบ้นะท่านผู้ว่าเซมเบ้หลังจากมีมติสั่งโยกฟ้าผ่าเนี่ยนะครับท่านก็ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเส้นปมปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ล่าสุดที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยก็เดินทางเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่กองบิน6นะครับเพื่อรายงานสถานการณ์พอนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนายนิรัตน์ก็ได้เข้าไปสวมกอดนายกนะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยก็ปลอบใจด้วยความเป็นกันเองนะมาอยู่พี่มาอยู่ใกล้นะครับโดยคุณนิรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจนะครับบอกว่าตัวเองก็เคารพการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาไม่ได้รู้สึกท้อใจในการทำงานแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครแต่ก็ยอมรับว่าในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยมันมีความขัดแย้งเรื่องของการมองผลประโยชน์มาก่อนที่ตนจะย้ายไปอยู่แล้วนะครับทั้งนี้นายนิรัตน์ก็ยอมรับว่าชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการวัดพลังจนนำมาสู่การโยกย้ายในครั้งนี้ก็น่าจะมาจากการที่ตนเองเนี่ยเคยลั่นวาจาเตือนข้าราชการในที่ประชุมอย่างเปิดเผยว่าสั่งห้ามทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมายแล้วก็ห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครซึ่งการเตือนดังกล่าวอาจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่บางฝ่ายโดยตนก็เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและหลังจากพูดคุยกันเสร็จสิ้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ออกเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียทันทีนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานนะครับก่อนจะเดินทางเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีหยอดคำถามไปอีกนิดนึงนะครับถามถึงแผนสำรองถ้าหากโครงการ THAI Passport เนี่ยไม่สามารถเดินหน้าต่อได้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามใดๆอย่างละเอียดนะครับแค่พูดสั้นๆว่าก็ให้ไปสอบถามเรื่องนี้กับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE โดยตรงเลยดีกว่าครับ
0: ค่ะซึ่งนายกจะเดินทางไปเยือนรัสเซียเนี่ยก็ช่วงตั้งแต่วันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในวันที่18มิถุนายนค่ะจะมีการนัดประชุมเรียกครม.นัดพิเศษนะคะโดยที่จะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมค่ะเนื่องจากจะมีการประชุมเป็นวาระพิเศษสำคัญนะคะในการตรวจรายละเอียดร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านความเห็นชอบของครม.ไปแล้วนะคะก็มีจำนวน 3.78 ล้านล้านบาทค่ะเพื่อที่จะทำตามขั้นตอนของปฏิทินงบประมาณปี2570นะคะโดยร่างพรบงบประมาณปี2570เนี่ยสำนักงบประมาณได้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะหลังจากนี้ก็หลังจากประชุมครม.นัดพิเศษก็จะมีการตรวจร่างพรบงบประมาณปี2570แล้วสำนักงบประมาณก็จะมีการจัดพิมพ์ร่างพรบงบประมาณระหว่างวันที่17ถึง22มิถุนายนนี้นะคะก่อนที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะผ่านความเห็นชอบร่างพรบงบประมาณในวันที่23มิถุนายนค่ะและจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1วันที่1กรกฎาคมนะคะส่วนวาระที่2และ3คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะเพื่อให้ได้ใช้ทันการปี2570นะคะก็คือปีงบประมาณ2570ที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่เรื่องของภูเก็ตอีกนิดนึงนะครับทางกรรมาธิการปปช.สภาก็มีกำหนดดีเดย์ลงพื้นที่ภูเก็ต26ถึง27มิถุนายนนี้นะครับไปตรวจสอบปมมาเฟียบุกรุกหาดฟรีดอมนะครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่ากรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเตรียมยกทีมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ26ถึง27มิถุนายนนี้เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มทุนและก็ผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่ดินสาธารณะครับโดยเฉพาะบริเวณหาดฟรีดอมด้านประธาน

0: กรรมาธิการก็เผยเบื้องต้นนะครับพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จำนวนมากนะครับนายอาสพลสรณะไตรภพนะครับอาสพลสันไตรภพนะฮะขออภัยครับก็เป็นประธานกรรมาธิการปปช.นะครับบอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากข้อร้องเรียนของประชาชนซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกก็คือกรณีที่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้าไปบุกรุกที่หลวงและก็หาประโยชน์ในพื้นที่ชายหาดซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบไปแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันยังพบว่ามีเอกชนเข้าไปครอบครองทำประโยชน์อยู่จึงต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเหตุใดหน่วยงานรัฐในพื้นที่จึงปล่อยปละละเลยและส่วนที่2ก็คือการขยายผลตรวจสอบไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดพังงาซึ่งก็พบว่ามีพฤติกรรมการบุกรุกที่ดินในลักษณะเดียวกันครับและประธานกรรมาธิการปปช.ก็ย้ำด้วยนะครับว่าภายหลังจากการลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นทางกรรมาธิการจะส่งเอกสารและข้อมูลทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทันทีไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการรวมไปถึงส่งตรงถึงนายกนะครับเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายและทางวินัยอย่างถึงที่สุดพร้อมทิ้งท้ายระบุด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีข้าราชการเกี่ยวข้องพอสมควรก็ขอเตือนข้าราชการบางกระทรวงที่กำลังคิดสั้นหรือร่วมขบวนการทุจริตให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันทีครับ
1: ค่ะมากันที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคะเสนอแก้2ประเด็นค่ะคือยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศแล้วก็ให้อํานาจท้องถิ่นเก็บภาษีค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนายสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราใน2ประเด็นก็คือการยกเลิกหมวดการปฏิรูปประเทศและการให้อำนาจกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อนำเงินจากภาษีท้องถิ่นที่เก็บได้เนี่ยไปบริหารพัฒนาพื้นที่ท้องที่นั้นๆนะคะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งในเร็วๆนี้ก็จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อนะคะและเมื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระที่ประชุมแล้วเนี่ยแม้ว่าสมัยประชุมนี้อาจจะพิจารณาไม่ทันแต่ในสมัยประชุมหน้าก็สามารถพิจารณาได้ทันทีนะคะเมื่อถามว่าจะต้องมีการทำประชามติด้วยหรือไม่นะคะคุณสุภชัยก็บอกว่าไม่ต้องทำประชามติเป็นการเสนอเข้าสู่สภาตามปกติเป็นการเสนอรายมาตราซึ่งส.ส.ทำได้อยู่แล้วเพราะไม่ได้เป็นการแก้ทั้งฉบับส่วนสาเหตุที่ยกเลิกหมวดของการปฏิรูปประเทศเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในมิติของภูมิรัฐศาสตร์นะคะการปฏิรูปประเทศที่อยู่ในรัฐธรรมนูญจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าการแข่งขันของประเทศเนี่ยต้องมีความจำเป็นต้องฉับไวแล้วก็อีกทั้งเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ควรไม่ควรติดกับอยู่กับรัฐธรรมนูญที่ร่างมาในช่วงเวลาของอดีตที่ร่างมาก่อนหน้านี้ซึ่งวันนี้เวลานี้เนี่ยไม่เหมาะสมแล้วนะคะขณะที่เรื่องของภาษีท้องถิ่นที่มีกฎหมายลูกหลายฉบับนะคะที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่นมีอำนาจในการดำเนินการหลายๆเรื่องเขียนมาตรา3เพิ่มนะคะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับท้องถิ่นเนี่ยเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่มีไม่มากพอทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นถ้าหากว่าเพิ่มในเรื่องของการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นแล้วให้ท้องถิ่นไปบริหารพัฒนาพื้นที่เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ได้มากที่สุดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเห็นของพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณภูเบศค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะคุณฟังทางกรุงเทพมหานครเขาแจ้งเตือนมาแล้วนะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำนะครับว่าวันที่17มิถุนายนนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพมหานครติดต่อกันเกิน1ปีแต่ว่าย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องรีบไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนัก ักงานเขตเดิมนะครับหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกในเขตเดิมเนื่องจากว่าถ้าหากไม่ดำเนินการจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกสกในเขตใหม่ได้ครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับปลัดกรุงเทพมหานครก็ย้ำนะครับว่าจะไม่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าเลือกตั้งนอกเขตแต่

0: างใดประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกคนจึงต้องเดินทางกลับไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้เท่านั้นตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตามกำหนดครับกทม.ขอความร่วมมือให้แจ้งเหตุจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองของท่านผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองได้ในห้วง7วันก่อนการเลือกตั้งก็คือ21ถึง27มิถุนายนนี้หรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งครับคือวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือว่าสายด่วนกกต. 1444ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับคุณพันธิพาคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี
2: ้สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เน้นทางด้านพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือรวมถึงประเทศไทยที่เป็นประเทศไทยตอนบนนะคะก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ร่องมรสุมเขาเลื่อนขึ้นไปอยู่จีนตอนใต้ตอนนี้เขาเลื่อนลงมาเห็นอยู่แถวๆบริเวณพื้นที่เมียนมาตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำตรงเวียดนามเพราะฉะนั้นแนวร่องฝนก็คือเลื่อนลงมาใกล้เรามากยิ่งขึ้นมันจะทำให้โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนคือมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนมากกว่าพื้นที่อื่นๆแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นได้ค
1: ่ะเป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับ
2: ทางด้านภาคเหนือก็จะเป็นทางด้านพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายนะคะน่านแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ตากส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครทางโซนนี้ค่ะคือมันเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มันน้อยลงเราก็เลยให้เป็นว่ามีทิศทางที่เพิ่มขึ้นการกระจายโดยภาพรวมก็จะเป็นภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตอนออกแล้วก็ทางด้านประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนภาคใต้ฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงๆค่ะร้อยละ30-40ค่ะก็น่าจะมีโอกาสที่มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้บ้างแต่ก็คือมันยังไม่ได้มีสัญญาเรื่องของมรสุมที่มีทิศทางที่แรงขึ้นมันก็ยังทรงๆประมาณนี้ตลอดช่วงสำหรับเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: กรุงเทพปริมณฑลราคาวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: สำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ประมาณนั้นค่ะคือกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยากรณ์ได้ค่อนข้างยากมากคือถึงปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเขาไม่ได้มีความรุนแรงมากแต่ว่าด้วยลักษณะของกรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นโดมเรื่องของความร้อนมันก็จะมีส่งผลทำให้เกิดเรื่องของฝนหรือว่าฝนตกหนักที่เกิดได้ค่อนข้างง่ายก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนได้อยู่ค่ะวันนี้การกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละห

0: มถึงมีฝนหนักที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ
1: จะมาช่วงไหนครับบ่ายค่ำไหมฮะ
0: ใช่ค่ะน่าจะเป็นช่วงค่ำน่าจะเป็นช่วงค่ำไปเลยหรือถ้าบ่ายก็เป็นในช่วงเลิกงานแต่ว่าช่วงนี้มรสุมเขาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กำลังที่มันจะมาในช่วงเลิกงานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นค่ำกว่านั้นหน่อย
1: อืมค่ะโอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนที่อาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เพิ่มขึ้นมาได้รวมถึงการกระจายของฝนจะมากกว่าในพื้นที่อื่นก็ต้องเตรียมการรับมือเกี่ยวกับเรื่องอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาได้ค่ะ
1: อืมครับเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มาต่อกันนะครับผมต่อไปที่เรื่องของอย.นะครับก็มีการประสานกับตำรวจปคบ.ทลายโรงงานลูกชิ้นหมูนะครับหมูย.เถื่อนนะรายใหญ่นะครับยึดของกลางไปกว่า7ล้านบาทมี20ห้อยี่ห้อนะฮะที่มีรายชื่ออันตรายนะครับอย.ครับร่วมกับปคบ.นะครับกรมปศุสัตว์และก็สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่นะครับในพื้นที่ลำลูกกาปทุมธานีก็ตรวจยึดอายัดของกลางผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐานรวมกว่า20ยี่ห้อนะครับจำนวนกว่า 10,000 ถุงพร้อมกับเครื่องจักรและก็วัตถุดิบนะครับมูลค่าความเสียหายก็กว่า7ล้านบาทและเตือนร้านค้าห้ามจำหน่ายเด็ดขาดนะครับประชาชนที่ซื้อไปแล้วเอาไปทิ้งเถอะนะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมครับเลขาธิการอย.บอกว่าเพื่อเป็นการเตือนภัยผู้บริโภคนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคโดยเด็ดขาดนะครับโดยทางอย.จำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายจากโรงงานเถื่อนนี้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารระบบอาหารหรือว่าไม่มีเลขอย.6รายการนะครับได้แก่ลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP นะครับลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อลูกชิ้นเนื้อและเอ็นเนื้อตราชะแลมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ CHALAME นะครับลูกชิ้นไก่และเอ็นไก่ตราชะแลมนายชะแลมนะครับลูกชิ้นหมูตรารสเลิศแล้วก็ไก่ยอตรา KNP นะครับตัว K แล้วก็ตัว NP นะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แสดงฉลากสารระบบเลขอย.ปลอมนะครับเข้าขายอาหารปลอม14รายการก็มีหมูยอมินินะครับก็คือหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตามแม่พลอยบุญหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตราแท่งอ้วนๆเนี่ยนะครับตา PPM นะคุณผู้ฟัง PPM เชฟพี่หมูหมูยออุบลเกรด A PPM ลูกชิ้นหมูตรา RF นะครับแล้วก็หมูยอพริกไทยดำตราสอจุดนะครับโคราชสอเสือจุดแล้วก็โคราชนะครับไก่ยอพริกไทยดำตา KNP ลูกชิ้นปลาหมึกตา PPM นะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาหมึกตากัปตัน S นะครับลูกชิ้นปูอัดตรากัปตัน S หมูยออุบลนะครับสูตรพริกไทยดำตรา CFP แล้วก็หมูยออุบลเกรด A ตราแม่พลอยสุกนะครับหมูยออุบลตรา PPM เชฟพี่หมูแล้วก็ทอดมันหมูเกรด A ตราซุปเปอร์พอร์กนะครับอย.ก็แจ้งเตือนไปยังร้านค้าครับปรีกร้านอาหารรถพุ่มพวงห้ามนำสินค้า20ยี่ห้อนี้มาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดเลยนะฮะคุณผู้ฟังที่ดูชื่อแล้วคุ้นๆเนี่ยก็ดูได้นะครับหรือว่าไปตรวจสอบเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของอย.นะครับหรือว่าทางแฟนเพจของ FM 100.5 ด้วยก็ได้นะครับ
2: ค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคุณภูเบศกว่า10ปีแล้วค่ะสำหรับกฎหมายเลมบอลลอค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความชำพลุปกพร่องของสินค้าหรือว่ากฎหมายเลมอนลอว์นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยเสนอสาระสำคัญของกฎหมายนี้ก็คือเปลี่ยนจากเดิมนะคะจากที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์ว่าสินค้าเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ต้นมาเป็นผู้ขายเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของตนเองนะคะหากว่าสินค้าชำรุดภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยสินค้าทั่วไปเนี่ยมีกำหนดเป็นระยะเวลา6เดือนส่วนรถยนต์เนี่ยก็คือเป็นระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ส่งมอบหรือว่าซื้อสินค้ากันนะคะสำหรับผู้บริโภคจะมีสิทธิ์ในการได้รับการเยียวยาเนี่ย4รูปแบบก็คือ1ก็คือจะซ่อมให้เปลี่ยนสินค้าให้ลดราคาหรือว่าบอกเลิกสัญญาก็ได้นะคะตามความรุนแรงของปัญหาพร้อมกับกำหนดนะคะในระยะเวลาของการซ่อมแซมสินค้าทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เนี่ยจะต้องซ่อมแซมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์

0: นะคะจะต้องซ่อมแซมให้เสร็จภายใน90วันหากว่าเกินระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยผู้บริโภคสามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้ค่ะนอกจากนี้หากว่าพบข้อบกพร่องในสาระสำคัญของสินค้าผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในทันทีนะคะโดยสินค้าทั่วไปจะให้สิทธิ์7วันเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์14วันค่ะรถยนต์ที่มีปัญหาต่อความปลอดภัยหรือว่าขัดข้องใช้ไม่ได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ทันทีนะคะนางสาวสุภมาศบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยรอคอยกันมานานกว่า10ปีที่จะช่วยดูแลความคุ้มครองของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็ดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือจะเป็นกฎหมายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคแต่ว่าจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีการซื้อสัตว์สิ่งมีชีวิตหรือว่าการซื้อของระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลสักหน่อยนะฮะคุณฟังขอมาครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คืออิรักกับนอร์เวย์ครับอิรักตามอยู่1ประตูต่อ2นะครับและช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการพึ่งพักครึ่งเวลาแรกนะครับและผลที่แข่งขันสิ้นสุดแล้วก็มีฝรั่งเศสนำ3ประตูต่อ นำ3ต่อ1กับเซนิกัลนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วง 8:00 นวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันในกลุ่มเชอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียครับช่วง 8:00 นแล้วก็ออสเตรเลียพบกับจอร์แดนเวลา 11:00 นนะครับสำหรับข่าวหน้า1วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่cheer.mcot.net
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริงเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริงเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
2: อรุณสวัสดิ์ค
3: ่
2: ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569โอ้โหเผลอแป๊บเดียวเนาะเราก็มาครึ่งปีแล้วนะครับ
2: คุณผู้ฟังใช่ค่ะอย่างไรก็

0: ามนะคะรายการ Good Morning ASEAN ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกฟ้าร้องหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะเราก็จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นจากรอบโลกนี้นะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะและวันนี้เราทั้งสองคนโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเรานัดแนะกันนะคะว่าใครเตรียมเรื่องอะไรมาบ้างเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าพลาดเป็นอันขาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยร้อนร้อนทั้งนั้นเลยนะคะส่วนช่วง6:40 นค่ะพี่ต้นครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นท่านไหนคะพี่ต้น
1: เป็นคุณธีระหยางครับผู้จัดรายการของเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับของของไต้หวันเขาเนี่ยนะครับ
0: ไต้หวัน
1: คุณธีระก็จะพามาคุยกันถึงเรื่องเทศกาลบะจางกับซัมเมอร์วาเคชั่นอินไต้หวันคุณธีระเนี่ยมาก็จะทำให้รายการของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวครับ
0: ใช่แล้วก็มีสีสันนะคะมีเรื่องเล่าจากไต้หวันมาให้คุณผู้ฟังได้เรียกว่าอะไรคะรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะ7:10 นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาวิเคราะห์ในประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลกณเวลานี้นะคะหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาประกาศกันว่าปิดดีลกันได้แล้วตกลงกันได้แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าสงครามยังไม่จบสหรัฐอิสราเอลอิหร่านความสงบมีจริงหรือไม่นะคะด้วยเครื่องหมาย question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถามตัวโตๆนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้7:10 ค่ะ
1: ครับเรียกว่ากลับไปเครียดกันต่อไปนอนต่อไม่ได้หลังจากที่ฟังอาจารย์แล้วนะครับเชิญพี่เจก่อนเลยนะประเด็นนี้มาเลยเบอร์แรกเลย
0: ประเด็นนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทำให้ ทุกคนทั่วโลกชาวโลกทั้งหลายนะพากันประหลาดใจนะคะเพราะว่าในมุมหนึ่งเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาประกาศนะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเขานะคะคือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจำกันได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายรัฐมนตรีปากีสถานเนี่ยเพิ่งจะประกาศหมาดๆเลยนะคะแต่ว่าตอนที่ประกาศนั้นเนี่ยเพียงแค่อยู่ในขั้นตอนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันนะคะยังไม่มีการลงนามแต่พอผ่านมาได้แค่วันสองวันเองนะตอนแรกบอกว่าจะลงนามกันวันที่19 มิถุนายนก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนี้นะคะจู่ๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ประกาศผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเขาเองนะทรูโซเชียลนะคะบอกว่าเขาเนี่ยได้ลงนามกับอิหร่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนในขณะเดียวกันนะคะพออ่านเนื้อข่าวไปเรื่อยๆอ่ะยังไม่ได้ลงนามกันแบบเป็นทางการนี่นาแล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตกลงกันแล้วได้อย่างไรลงนามกันแล้วด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าdeals are all signed นะคะก็คือข้อตกลงเนี่ยได้รับการลงนามไปแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายอ่านไปอ่านมาปรากฏว่ามันเป็นการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะส่วนการลงนามจริงๆเนี่ยคะแบบบนกระดาษเนี่ยจะมีในวันศุกร์นี้นะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตามเวลาท้องถิ่นนะก็คือวันศุกร์ที่19 มิถุนายนค่ะก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเฝ้าจับตาดูนะคะว่าระหว่างนี้จะมีอะไรพลิกผันจะมี เหตุอะไรนะคะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องกลับมาอยู่คนละฝั่งกันอีกหรือไม่นะคะเพราะว่ามันก็ on and off มาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ที่แน่ๆค่ะโลกก็เฝ้าหวังนะคะว่าสงครามที่ดำเนินมากว่า100 วันเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงสักทีและคำประกาศของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพี่ต้นคะก็ส่งผลนะคะโดยทันทีเลยทีเดียวนะคะต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะและก็รวมไปถึงราคาน้ำมันดิบWTI นะคะซึ่งเป็นหน่วยการวัดน้ำมันอย่างหนึ่งนะคะของสหรัฐที่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเกณฑ์น้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกนะเมื่อวานนี้เนี่ยราคาดิ่งลงมากที่สุดนะคะในรอบเกือบ3 เดือนเลยทีเดียวนะคะ3 ปีขออภัย3 ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อเช้าวันนี้นะคะดูจากราคาน้ำมันนะฮะราคาน้ำมันดิบของทั่วโลกเนี่ยนะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ76.71 ดอลลาร์นะต่อบาร์เรลนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะก็อยู่ที่ระดับ 78.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวดิ่งลงอย่าง

0: รุนแรงนะคะมากกว่า 5% ซึ่งตอนที่บรรดานักวิจัยนักวิเคราะห์นะคะเขามองกันถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็พบว่าถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวดิ่งลงเกินกว่า 4% ภายในวันเดียวเนี่ยนะคะน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็ถือได้ว่ามีการปรับตัวลดลงถึงในระดับที่รุนแรงมากแต่ว่านี่ปาเข้าไปมากกว่า 5% นะคะก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยเขาคลายความกังวลแล้วค่ะเมื่อมีสติภาพ อยู่ปลายทางนะคะคนก็ไม่ต้องวิตกกันละว่าน้ำมันเนี่ยจะกลายเป็นสินค้าที่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาผู้ที่ถือครองน้ำมันไว้ก็พากันเทขายค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ก็ขอให้เทขายมาเยอะๆราคาน้ำมันจะได้ลงนะเมื่อวานนี้บ้านเราลงแก๊สโซ5ลงไปบาท20เนี่ยผมเนี่ยโอ้เสียดายมากเลยคือเติมก่อนเลยตอนกลางคืนปั๊บรุ่งเช้ามาลงเลยจริงๆแล้วถ้าว่าเราเช็คข้อมูลสักนิดนึงนึงก็จะรู้นะครับแต่ว่าตัวท่านโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยคือท่านเป็นคนที่แบบพูดบอกว่า I had a deal เขาบอกว่ามากกว่า40ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีดีลเลยสักทีฮะพูดตลอดเราก็เลยต้องบอกว่าให้พี่เจเจปวดหัวไปกับเรื่องนี้แล้วกัน
0: แต่ว่าไม่ทราบว่าพี่ต้นยังมีควันหลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องสหรัฐอิหร่านหรือไม่นะคะ
1: ครับก็มีตรงนี้ถึงที่ว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาไม่ยอมแน่ๆนะครับคือเขาประกาศเป็นเส้นตายแน่นอนว่ายูเรเนียมของเขาเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะให้ใครมาเอาไปอีกแล้วนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยที่ตอนที่สมัยท่านโอบามาเนี่ยเขาก็ยอมให้ขนยูเรเนียมเนี่ยไปไหนไปอยู่รัสเซียเพราะว่าคราวนี้เนี่ยยูเรเนียมเกรดนี้ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ออกจากประเทศเขาเพราะว่าเป็นของเขานะแต่ว่าจะเอามาทำว่าไดรูทหรือทำให้มันเจือจางน้อยลงเพื่อมาใช้ในเรื่องของการพลังงานเนี่ยโอเคเป็นไปได้ส่วนเรื่องของข้อตกลงรายละเอียดต่างๆเรื่องจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซอะไรหรือไม่โดยที่ไม่เก็บค่าผ่านทางหรือว่าเขาไม่ใช้คำว่าค่าผ่านทางเขาใช้คำว่า navigation feeก็คือว่าไปช่วยเพื่อที่จะได้นำล่องแต่ว่าผ่านตรงนี้แล้วก็ไม่ไปเจออะไรโขดหินอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของการไปดูแลพื้นที่ตรงช่องแคบของมูสเพราะมันกับมีผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อย
0: น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าBBC นะคะเขาก็มีบทความวิเคราะห์มานะถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยประกาศแล้วว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซกันทันทีที่มีการลงนามในเปเปอร์หรือว่าในกระดาษเสร็จสิ้นนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ BBC บอกว่ามันมี3เหตุผลหลักๆค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะที่เรือขนส่งเนี่ยยังไม่กล้าที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือแล้วก็ตามนะคะ3ประเด็นนั้นคืออะไรบ้างนะคะก็คือ1ความปลอดภัยและการคุ้มครองทางกฎหมายค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการวิกฤตนะคะเขาระบุว่าต้องใช้กัปตันเดินเรือที่ใจถึงอย่างมากเลยนะคะถึงจะกล้าพาเรือแล่นผ่านช่องแคบในเวลานี้ได้เพราะอะไรคะถ้าหากว่ายังคงจำกันได้กองทัพเรือของอิหร่านเนี่ยเคยเปิดฉากยิงใส่เรือที่พยายามจะข้ามช่องแคบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตกันมาแล้วนะคะและในขณะเดียวกันค่ะมันมีเหตุผลที่สองอีกก็คือมีภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดค่ะถ้าหากว่ายังคงจำกันได้ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันเนี่ยนะคะในระหว่างระยะเวลา100วันเนี่ยกองทัพเรือของอิหร่านกองทัพอิหร่านเนี่ยหว่านทุ่นระเบิดโดยที่ไม่มีเรดาร์ที่จะจับด้วยนะคะว่าทุ่นระเบิดลอยน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนของน่านน้ำบริเวณนั้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุ่นระเบิดลอยน้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นเสมือนกับระเบิดเวลาค่ะไม่รู้ว่าวันไหนจะตูมตามขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการเก็บกู้และเชื่อกันว่าหากจะต้องเก็บกู้กันจริงๆนะคะใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่3นะคะที่อาจจะทำให้การเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยยังไม่ได้เป็นไปในทันทีนะก็คือมีข้อพิพาทเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นใช้คำว่าอะไรนะคะ
1: navigation
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเป็นเส้นทางน้ำธรรมชาตินะที่พาดผ่านน่านน้ำของอาณาเขตอิหร่านแล้วก็โอมานเรื่อต่างๆเนี่ยจึงมีสิทธิ์ผ่านได้ฟรีตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะถึงแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะไม่ใช่ภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็ตามแต่ว่าช่วงความขัดแย้งนี้นะฮะอิหร่านก็พยายามนะที่จะแสดงอธิปไตยเหนือช่องแคบดังกล่าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่า

0: ามองอย่างยิ่งนะคะว่าจริงๆแล้วบรรดาเรือบรรทุกสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำมันเนี่ยนะจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้เมื่อไหร่ค่ะ
1: ก็ขอให้เปิดสักทีนะน้ำมันจะได้ลงมาถูกๆนะครับผมแต่เรื่องที่แบบว่าแน่นอนแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับก็คือเรื่องของก็เรียกว่าความนิยมชมชอบของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นการเปิดเผยโดย New York Times ครับ President Trump's approval rating lasted polls นะครับก็การเป็นหน่วยงานเป็นโพลทั้งหลายที่เขาทำเนี่ยหลายสำนักเลยนะครับมีตั้งแต่ของ Ipsos นะครับซึ่งก็หน่วยงานที่เป็นสปอนเซอร์ก็คือ Reuters ของ YouGovนะครับก็เป็นนิตยสาร The Economist นะครับของ RMG Research ก็เป็นของ Metropolitan News Service นะครับNavigator Research Morning Consult แล้วก็ Emerson College นะอันนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษา Harris X เป็นของนิตยสาร Forbes Heart Research Association and Publication เป็นของ NBC News นะครับแล้วก็อีกของ NobelProtective Insight นะครับอันนี้เป็นของ Center Square นะครับเรียกว่าทุกสำนักเลยทีเดียวออกมาเปิดเผยถึงเรื่อง Disapproval Rate ก็คืออัตราการที่ประชาชนนั้นพอใจและไม่พอใจในการทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ส่วนที่พอใจเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ30นะครับสูงสุดเนี่ยก็คือ 44% แต่ส่วนที่ไม่พอใจนะครับก็คือตั้งแต่53นะครับแล้วไปสูงสุดถึงนู่น63%ที่ไม่พอใจในการทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าเอา2อันนี้มาบวกลบคูณหารกันนะครับก็ยังติดลบเรียกว่า disapproval rate เนี่ยติดลบอยู่โอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับบางสำนักเนี่ยติดลบถึง 44% เลยทีเดียวซึ่งก็เป็นอัตราเรียกว่าแซ่ซ้องกันทั่วทุกสังคมนะครับว่าการทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับถ้าไปเทียบนะว่าถ้าระหว่างท่านโดนัลด์ทรัมป์กับท่านโจไบเดนใน2ปีแรกที่เข้ามารับตำแหน่งก็เห็นได้ชัดเจนว่าความไม่พอใจของประชาชนในการที่การทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง20กว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดน้อยต่ำมากเลยต่ำมากกว่าท่านไบเดนไปเทียบกับGeorge W. Bush ไปเทียบกับบารักโอบามาคือเรียกว่าคะแนนนี่แบบเละตุ้มเป๊ะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องสงครามอิหร่านเรื่องสงครามอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่ไม่พอใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาเราเป็น vassal state เหรอเราเป็นประเทศอาณานิคมของอิสราเอลหรืออย่างไรนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดการอะไรอิสราเอลได้ถึงแม้ท่านโดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าเรามีดีลนะเรื่องของอิหร่านเรื่องหยุดยิงเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่อิสราเอลก็ไม่เคยปฏิบัติตามเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่นำมาเสนออีกเรื่องนึงที่ไปแตะเลยนะครับซึ่งเขาปล่อยไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของ IPO ของ SpaceX ครับเขานำเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปล่อยให้คนเนี่ยซื้อในราคา IPO คือ Initial Public Offer เนี่ยนะครับในราคาหุ้นละ135 US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็เป็นจำนวนหุ้นที่แบบโอ้โหแพงมากๆเลยเขาบอกทีนี้ก็เลยทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่จะมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมากกว่า1 ล้าน US ดอลลาร์เลยเกี่ยวนะครับทีนี้สิ่งที่เขากังวลกันต่อไปก็คือว่าความมั่งคั่งหรือpotential ในการที่จะหาเงินมาจ่ายให้กับเป็นเงินปันผลให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่า SpaceX เนี่ยมีธุรกิจอยู่3กลุ่มที่อยู่ในนั้นก็คือ1เรื่องของการไปบุกในอวกาศจะไปสร้างอาณานิคมที่ดวงจันทร์ที่มาให้คนเดินทางไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพื่อไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆยังไม่ได้มีรายได้เลยนะอันนี้ยังขาดทุนตลอดอันที่2นะครับที่ก็ยังขาดทุนตลอดแล้วก็เขาบอกการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อเอาเงินมาปะแล้วก็ไปชุมแล้วก็ลงทุนลงไปเพิ่มเติมก็คือเรื่องของ AI ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ยังขาดทุนตลอดเรื่องเดียวที่ SpaceX มีกำไรอยู่ก็คือเรื่องของ Starlink นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนนักวิเคราะห์ก็ยังกังวลว่าเงินที่ลงไป135ต่อ1หุ้นเนี่ยแล้วก็เงินที่เขาเรียกว่าเอามาออกมาจาก

0: ลาดเนี่ยมันจะสามารถทำให้มีผลรายได้หรือผลตอบแทนมาเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็จะกระบวนไปถึงเรื่องของการที่พอตัวสต็อกตัวใดที่มันมีมูลค่าสูงๆมันจะถูกไปอยู่ในบัญชีของพอร์ตโฟลิโอของเงินบำเหน็จบำนาญของคนอเมริกันแล้วคดีก็บอกว่าถ้าเมื่อไปอยู่ในบัญชีไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอแล้วมันไม่ทำรายได้ให้ตามที่ปรารถนาเอาละสิคราวนี้เงินบำเหน็จบำนาญของคนที่เป็นข้าราชการทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็อาจจะแบบมีมูลค่าลดลงนะเหมือนของบ้านเราเราก็มีประเด็นใช่ไหมย
1: ิ่
0: งเงินที่อยู่ในประกันสังคมแล้วเอาไปซื้อตึกแล้วแบบมันไม่ได้ผลตอบแทนออกมาเนี่ยแล้วจะทำให้เรากระทบกับเรื่องการเอาเงินนี้มาใช้จ่ายเพื่อเยียวยาหรือว่าให้สวัสดิการกับประชาชนหรือไม่อันนี้ต้องติดตามนะครับ
1: ค่ะมูลค่าทรัพย์สินของ SpaceX เนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Elon Musk เนี่ยก็ชี้ให้เราได้เห็นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะว่ามูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยมันทะยานไปอย่างมหาศาลมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดาชาติมหาอำนาจเขาไปแข่งกันในอวกาศแล้วนะคะซึ่งจากข้อมูลจากสถิตินะคะของหน่วยงานที่เขาทำสำรวจเกี่ยวกับมูลค่าของอุตสาหกรรมอวกาศนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าต่อปีนะคะสูงถึง600,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คือมากกว่า19 ล้านล้านบาทและก็คาดกันนะคะว่าภายในช่วงกลางปีพุทธศักราช2030นะฮะในช่วงทศวรรษนะกลางทศวรรษที่2030เนี่ยนะฮะก็ราวๆอีกประมาณสักไม่ถึง10ปีข้างหน้านี่แหละนะฮะมูลค่าการตลาดนะในระบบนิเวศอุตสาหกรรมด้านอวกาศเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่นะคะที่ถ้าหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะสำหรับคนไทยค่ะช่วงกลางปีนี้นะคะเพย์โหลดของไทยเรานะฮะโดยสถาบันนาริสนะฮะก็จะได้ขึ้นไปกับยานฉางเอ๋อของจีนอันนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดมิติใหม่นะของความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในด้านอวกาศและที่สำคัญค่ะหากว่าคุณผู้ฟังพอจะมีเวลานะคะลองไปหาดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเพย์โหลดของไทยที่จะขึ้นไปกับยานฉางเอ๋อนะคะฉางเอ๋อ7นะคะในกลางเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะแล้วก็จะได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความสามารถของนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์วิศวกรนะคะด้านอวกาศของไทยและเจเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์นฤทธิ์นะคะท่านเคยบอกค่ะบอกว่าถ้าหากว่าเด็กไทยเราเนี่ยนะหันมาให้ความสนใจนะคะในการเรียนด้านอวกาศมากยิ่งขึ้นนะคะคืออาจจะไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานด้านการศึกษาที่สอนเรื่องอวกาศเนี่ยยังมีน้อยอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเริ่มหันทิศหรือว่าเบนทิศมาทางนี้เนี่ยอนาคตนะคะสดใสแน่ๆแล้วก็ที่สำคัญถ้าหากว่าประเทศเรานะคะสร้างบุคลากรนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนะคะด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีนะคะด้านคณิตศาสตร์นะคะก็จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยสามารถสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอวกาศได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าจะนำเศรษฐกิจนะฮะและก็สร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศได้ด้วยอันนี้ถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจใหม่จริงๆค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟัง
0: จริงใช่ครับเรื่องของสเต็มแนวคิดการศึกษานะครับ Science Technology Engineering และก็ Mathematics นะครับคือเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันสำคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรไปในด้านอวกาศเพราะในอวกาศที่ของอีลอนมัสก์เนี่ยเขาบอกว่าที่ SpaceX เขาเนี่ยมีอันนึงก็คือว่าเวลาที่ออกไปในอวกาศเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่ามันจะมีพวกลูกอุกกาบาตเดี๋ยวจะวิ่งชนประเทศเราไอ้โลกเราอะไรอย่างเงี้ยนะก
1: ็
0: คือว่า SpaceX เนี่ยจะออกไปจัดการตรงนี้แล้วในตัวอุกกาบาตเองเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุพิเศษมันจะมีแร่ธาตุอะไรที่อาจจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่เรามาพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆได้เลยทีเดียว
1: ค่ะอาจจะเป็นนิวโกลก็ได้เนาะค่ะจะไม่ต้นต่อค่ะ
0: พาข้ามไปที่ยุโรปนะครับก็ตอนนี้มี2ประเทศที่ชื่อคล้ายๆกันผมเคยนำเสนอในสัปดาห์ที่แล้วคืออาร์เมเนียอาร์เมเนีย

0: อันนี้เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปนะครับติดกับรัสเซียเขาเพิ่งได้มีการเลือกตั้งนะครับใหม่แล้วก็ผู้ที่เป็นรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยก็ได้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เกิดเหตุที่บรรดาผู้ที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทั้งหลายแล้วก็คนที่บอกเอ๊ะตอนที่เขาไปลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยคนจำนวนมากไม่ได้เลือกพรรคอยู่นะเพราะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของพรรคแล้วก็รัฐบาลที่พยายามที่จะไปเข้ากับทาง EU ดูจะอยู่ไกลมากเลยแต่เราได้อยู่ติดกับรัสเซียแล้วเราก็เป็นประเทศที่มีการค้าขายกับรัสเซียรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเราคือเขาซื้อของเรามากที่สุดแต่ทำไมถึงจะแบบว่าเอ็นเอียงไปถึงคนอยู่ไกลแล้วจะทำให้เรากลายเป็นแบบยูเครนที่สองหรือเปล่านะครับเขาก็มาออกมาประท้วงกันขอให้มีการนับคะแนนใหม่เรียกว่าประท้วงกันทั่วประเทศเลยว่าเอ๊ะมันขัดสายตาประชาชนนะครับก็ดูกันต่อไปว่าการประท้วงอันเนี้ยจะจบสิ้นหรือว่าได้ข้อสรุปอย่างไรนะครับยังประท้วงกันไม่เลิกแล้วประท้วงกันที่เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะอันนี้ประเทศอัลบาเนียนะครับเมื่อกี้นี่อาร์เมเนียนะอัลบาเนียอัลบาเนียนี่เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มทะเลอยู่ติดตรงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับประเทศกรีซเขาประท้วงกันตรงที่คุณลูกสาวของท่านโดนัลด์ทรัมป์น่ะพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าโอ้ฉันไปเจอเกาะนี่นะชื่อเกาะซาตัสนะซาซานเกาะซาซานนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยฉันไปเขาใช้คำว่า discover แล้วก็จะไปพัฒนาให้เป็น real estate เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านหรูอยู่สบายเป็นคอนโดเป็นอะไรต่างๆนานาเป็นรีสอร์ทประชาชนชาวอาร์เมเนียประท้วงเป็นสัปดาห์ที่3แล้วคราวนี้ประท้วงกันทั่วประเทศแล้วก็ลุกลามไปถึงการที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของอัลบาเนียต้องลาออกเพราะบอกว่าได้อยู่ไปปล่อยให้เขามาที่จะแบบมาใช้พื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติเป็นที่อยู่ของนกฟลามิงโกสีชมพูแล้วก็เต่าทะเลสัตว์พันธุ์หายากที่กำลังจะสูญพันธุ์ซึ่งมันเป็นพื้นที่อนุรักษ์อะคุณปล่อยไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็ประชาชนเขาก็บอกว่าแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีแต่มันมีการล้อมรั้วแล้วอะมีการล้อมรั้วแล้วประชาชนเขาก็เลยไปลื้อรั้วตรงนั้นออกมานะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในยุโรปครับส่วนอันที่3ลูกเลี้ยงของท่านมกุฎราชกุมารีคือเป็นพระมเหสีของมกุฎราชกุมารของนอร์เวย์นะครับก็ถูกศาลสั่งจำคุกนะครับเพราะว่าในกรณีเรื่องของการไปข่มขืนนะครับไปข่มขืนในคดีข่มขืนเป็นเรียกว่าเป็นลูกที่เกิดกับภรรยาของเรียกว่าพระชายาของมกุฎราชกุมารซึ่งก็เป็นลูกติดตอนที่แม่ของเขามาเป็นภรรยาของพระมกุฎราชกุมารเนี่ยเขาอายุได้4ขวบเองนะครับปัจจุบันได้อยู่29ปีก็โดนข้อหานะครับแล้วก็ศาลเนี่ยสั่งจำคุกนายคนนี้เขาชื่อว่ามาริอัสบอกฮอยบี้นะครับปัจจุบันอายุ29ปีถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา4ปีนะครับในกรณีในเรื่องของการข่มขืนแล้วก็มีการไปถ่ายภาพแล้วก็ภาพวิดีโออะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คงจะเป็นอะไรที่วาบวิวแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับในขณะเดียวกันนะครับพระชายาเนี่ยที่เป็นประธานชายาของมกุฎราชกุมารของนอร์เวย์เองเนี่ยท่านก็โดนสังคมซุบซิบว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเจฟฟรีย์เอปสตีนหรือไม่นะครับก็เป็นประเด็นร้อนมาจากนอร์เวย์ครับ
1: ค่ะมีเวลาอีกสักประมาณ2นาที3นาทีนะคะเดี๋ยวจะเล่าประเด็นร้อนในอินเดียด้วยนะคะคุณฟังคะพี่ต้นคะคือในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีการจัดสอบนะที่เขาเรียกกันว่า NEET UG exam นะคะเป็นการจัดสอบเพื่อที่จะเปิดทางให้กับบรรดานักเรียนค่ะที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยการแพทย์นะคะในประเทศอินเดียแต่ปรากฏว่าสอบไปได้ไม่เท่าไหร่นะคือมีตอนนั้นเนี่ยมีคนสอบมากเกือบ2ล้าน3แสนคนเลยทีเดียวนะฮะสอบเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาตามศูนย์สอบต่างๆ 5,000 แห่งทั่วประเทศแต่ปรากฏว่าสอบไปได้ไม่นานศูนย์กลางการจัดสอบนะซึ่งเรียกกันว่า National Testing Agency นะฮะประกาศยกเลิกการสอบครั้งนั้นให้เป็นโมฆะนะด้วยเหตุผลอะไรคะด้วยเหตุผลว่ามีข้อสอบรั่วไหลนะคะมีการโกงข้อสอบกันเกิดขึ้นโอ้โหทำให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองทั้งหลายนักเรียนนะที่ เป้าหวังว่าตัวเองจะได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยการแพทย์เนี่ย

0: ออกมาประท้วงนะฮะบางคนก็ชูป้าย stop playing with the lives of students นะจนท้ายที่สุดเนี่ยล่าสุดนี้นะฮะจะมีการจัดสอบอีกเป็นรอบที่สองแต่ทางการอินเดียนะฮะต้องประกาศแบนหรือว่าระงับการใช้ Telegram ชั่วคราวค่ะทั่วทั้งประเทศเลยเพราะกลัวว่าจะเอา Telegram เนี่ยนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคล้ายๆกับ LINE คล้ายๆกับ WhatsApp อะไรแบบนี้นะซึ่งนิยมใช้กันอย่างมากในประเทศรัสเซียและก็อีกหลายๆประเทศกัมพูชานี่ก็นิยมใช้ Telegram นะคะในการส่งข้อมูลแล้วก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบตรวจจับได้นะตอนนี้เนี่ย Telegram ไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งบรรดาผู้ปกครองก็เองนั่นแหละชาวบ้านชาวช่องที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักนะคะของประเทศอินเดียแบบสื่อสารข้อความกันอะไรแบบนี้นะเขาก็มองว่าเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาแบบที่เรียกกันว่า band aid นะ solution นะฮะก็คือเป็นการแก้ปัญหาแบบผักชีโรยหน้านะไม่รู้จักจะไปแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาจริงๆจังๆนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจงใดๆนะจาก Telegram ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะ
1: ก็ดูนะครับวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนาะมันจะตัดสินใจอะไรนะถ้าไม่รอบคอบแล้วก็จะโดนถล่มแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณวันนี้อาเซียนกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินเศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับผมพากันกลับเข้ามาที่อาเซียนของเรานะครับในเรื่องแรกนี่ก็คือญี่ปุ่นครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะประกาศนะครับเพิ่มคือเวลาแบงค์เนี่ยธนาคารต่างๆเนี่ยเขาจะยืมเงินกันเขาจะยืมกันข้ามคืนข้ามอะไรแป๊บเดียวเนี่ยครับเพราะว่าจะมีพวกเงินที่เป็นเขาเรียกว่าเงินที่จับต้องได้แบบนี้เป็นแคชเป็นอะไรต่างๆคือบางทีมันจะต้องใช้ธนาคารนี้มีคนเบิกเงินเยอะอะไรเงี้ยตัวแบงค์ไอ้โน้ตอะไรเราไม่พอก็จะยืมจากอันอื่นมาเงี้ยก็จะไปมา internal rentingrate เนี่ยนะครับ lending rate ของแบงก์ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก 0.75%

เพิ่มขึ้นเป็น 1% แล้วเขาบอกว่านี่มีผลกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องของอัตราเงินฝากนะครับที่จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะมีผลกระทบไปถึงอัตราเงินกู้นะครับหรือว่าค่าดอกมงดอกเบี้ยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับสูงขึ้นซึ่งก็จะมีผลตามมาในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ญี่ปุ่นขยับขึ้นนะครับตั้งแต่ปี1990

0: นะครับได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่านาจิบราซัฟเนี่ยจะต้องถูกจำคุกแน่นอนท่านผู้พิพากษาเนี่ยนะครับบอกว่านาจิบ made Attila the Hun look like a choir boy Malaysian judge ในคำพิพากษาตัดสินเนี่ยมีความยาวถึง809หน้าเลยทีเดียวนะครับทีนี้Attila the Hun คือใคร Attila the Hun เป็นกษัตริย์ของเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่เล่ร่อนนะแต่ว่ามีชีวิตที่อยู่ที่ตอนปัจจุบันคือประเทศฮังการีเป็นเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์ที่แบบโอ้โหเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าในยุโรปในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นภัยพิบัติของพระเจ้าเลยก็คือว่าแบบเป็นอะไรที่ทุกคนกลัวมากนะครับในระหว่างที่ท่านปกครองอยู่เนี่ยท่านก็มีอาณาเขตถึง4 ล้านตารางไมล์เลยทีเดียวนะครับอยู่ในระหว่างฮังการีก็เรียกว่าคาบไม่เหลือทุกคนคอได้ยินชื่ออติลาเนี่ยบอกว่าเหมือนบ้านเราที่บอกว่าตอนเด็กๆ เราจะบอกว่าอย่าดื้อนะเดี๋ยวตำรวจจับนะคือเด็กจะร้องไห้หรือจะคือได้ยินชื่ออติลาปั๊บเด็กหยุดทันทีก็บอกว่าท่านผู้พิพากษาบอกว่าพฤติกรรมของท่านนาซิบราชาร์เนี่ยกับการซับซ้อนยักยอกเงินของประเทศไปอยู่ในบัญชีของตัวเองเนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อนมากมายยิ่งกว่าอัติลาดฮันซะอีกนะครับเรียกว่ารายละเอียดนี่แบบโอ้ยอ่านกันไม่ไหว809หน้าครับแต่ว่าแน่นอนท่านจะต้องโดนจำคุกไปถึง15ปีครับ
1: ค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องมิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเมียนมานะคะเราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเมียนมายังคงไม่สามารถปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อตามที่ได้เคยตกลงกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนๆสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะคะจึงทำให้เมียนมาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับเชิญนะคะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุปฏิวัติรัฐประหารขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิตรของเมียนมาซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศอย่างเช่นจีนเนี่ยค่ะก็ได้เชื้อเชิญนะคะให้มินอองไหลผู้นำสูงสุดของเมียนมานะคะในตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยค่ะไปเยือนนะคะเป็นเวลา5วันที่สำคัญค่ะตอนนี้นะคะมีหลายแหล่งข่าวเลยทีเดียวนะคะที่จั่วหัวข่าวคล้ายๆกันนะคะก็คือ China offers staunch support to Myanmar president during his state visit ค่ะนะฮะก็คือจีนเนี่ยประกาศให้การหนุนหลังเมียนมานะคะอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างแข็งขันมากๆเลยนะคะก็ชี้ให้เห็นแล้วค่ะว่าสายสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนนะคะซึ่งเป็นเพียงมิตรหนึ่งในมิตรไม่กี่ประเทศที่ตอนนี้เมียนมาพอจะหันไปพูดคุยแล้วก็พึ่งพาได้เนี่ยยังคงให้การยังคงมีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นนะคะกับประธานาธิบดีของเมียนมาและรัฐบาลเมียนมานะคะซึ่งในการเยือน5วันครั้งนี้เนี่ยจีนก็ต้อนรับเมียนมานะอย่างสมเกียรติทีเดียวค่ะนะคะต้อนรับที่มหาศาลาประชาชนนะคะและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ประกาศนะคะว่าให้การสนับสนุนบทบาทผู้นำทางการเมืองของพลเอกอาวุโสมินอองไลนะคะในระหว่างที่พบปะหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในระหว่างการพบปะกันในครั้งนี้และการเยือนของมินอองไลในครั้งนี้นะคะรัฐบาลจีนกับรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยก็ได้ลงนามค่ะในข้อตกลง18ฉบับนะคะในบรรดาข้อตกลงนั้นนะคะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือเน้นไปที่เรื่องความมั่นคงชายแดนเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจีนนะเป็นหนึ่งในประเทศที่กดดันเมียนมาค่ะให้เร่งปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และก็ทุนจีนเทาด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ต้องการให้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ตอนเหนือสงบลงนะเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของจีนในเมียนมาเพราะว่านักลงทุนจีนนะคะก็เข้าไปลงทุนในเมียนมาเยอะมากๆนะคะเพื่อที่จะขยายอิทธิพลทางการค้าและการทูตค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ถ้าเรายังจำกันได้อย่างที่พี่เจเจบอกนะว่าจีนเนี่ยเขาแบบกดดันให้เมียนมาเนี่ยต้องปราบปรามพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำได้ไหมที่เล้ากงเล้าขายส่งไปนู่น 4-5 หมื่นคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความร่วมมือจีนเนี่ยยังเมียนมาเองเนี่ยก็มีมิตรสัมพันธ์ที่รู้สึกจะแนบแน่นก็มีอินเดียนะฮะแล้วก็มีรัสเซียแล้วก็จีนก็3พี่เบิ้มนี้ก็เป็นตัวแกนหลัก ของกลุ่ม BRICS กลุ่ม BRICS ก็ดูกันต่อไปนะครับมันก็ขอให้เมียนมาแบบไปสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้มีความสุขไปไหว้พระธาตุกันสบายๆ
1: ส
0: ่
1: วนในกรอบอาเซียนนะคะไทยเราก็ดูจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เมียนมาเนี่ยยังพอพูดคุยกันได้แล้ว

0: ไทยเราก็ดำเนินบทบาทนะคะที่สำคัญในการที่จะพยายามนะคะไกล่เกลี่ยแล้วก็ทำให้เมียนมาเนี่ยได้กลับคืนสู่โต๊ะเวทีการเจรจาอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีการหารือกันเป็นบางครั้งเป็นบางคราวอยู่เสมอๆค่ะ
1: ใช่เราก็เป็นประเทศที่เราคอมโพรไมส์เราคอมโพรไมส์แล้วก็ประนีประนอมกับทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าที่ไม่ประนีประนอมเลยก็คือที่ฟิลิปปินส์ครับมาเป็นประเด็นอีกแล้วซาราดูเตเต้จะถูกเรียกว่าข้าวจะถูกรัฐสภานะครับคือวุฒิสมาชิกเนี่ยจะต้องโหวตว่าตกลงแล้วจะดำเนินคดีในเรื่องของการถอดถอนรองประธานาธิบดีซาราดูเตเต้หรือไม่นะครับทีนี้มันมีประเด็นใหม่ที่ก้าวเข้ามาเขาบอกว่าไปดูเรื่องของทรัพย์สินที่เคยเสนอเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้ว่าการที่เมืองดาวาวนู่นนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะจากปี2024นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยแค่ไม่กี่ปีเนี่ย2ปีเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยเหรอจาก80เพิ่มขึ้นนะครับหลายเท่าเลยทีเดียวแบบเยอะไม่ใช่เพิ่มขึ้นจาก88.5 ล้านเปโซนะครับเป็น98ล้านเปโซในปี2เพียงแค่ปีเดียวเนี่ยนะครับแล้วอีกอันนึงที่เป็นประเด็นที่เขาจะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการเหมือนกับจะพูดว่าดาราดูเตเต้เนี่ยไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็มีอะไรที่แบบมีอะไรในกอไผ่หรือไม่ก็คือมีอาวุธปืนที่อยู่ภายใต้ในชื่อของเธอและสามีนะครับถึง50กระบอกที่ไม่ได้เอามายื่นเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สินนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าชะตากรรมของดาราดูเตเต้จะรอดหรือไม่รอดเพราะถ้าเกิดว่าโดนถอดถอนจากการเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยหมายความว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในอีก3ปีข้างหน้าครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะตอนนี้คุณธีระหยางผู้จัดรายการของ Radio Taiwan International นะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าให้พวกเราได้รู้จักเทศกาลบ๊ะจ่างนะคะกับ Summer Vacation ในไต้หวันค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: Good Morning World
0: ตาเจี๋ยหาวค่ะ
3: ตาเจี๋ยหาวครับ
4: ตาเจี๋ยหาวครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณสุชาติสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชม
0: คุณดาว
4: ค
0: ่ะอากาศที่ไต้หวันวันนี้ที่ไทเปเป็นยังไงบ้างคะ
4: ตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าเดือน5ฮะตามปฏิทินจันทรคติหรือว่าปฏิทินจีนก็เลย
0: ร้อนที่ไต้หวันนี่ร้อนโหดไหมคะ
4: ร้อนอุณหภูมิมันจะไม่สูงมันร้อนชื้นเพราะฉะนั้นมันจะแบบหนืดหนืดไม่ค่อยสบายตัว
1: หนืดอ๋อ
0: เดือดหน
1: ักก็คล้ายบ้านเราคล้ายบ้านเราจะร้อนชื้นแต่พอนึกถึงไต้หวันเนี่ยผมจะนึกถึงอาริซันกูเลียว
4: ต่ออาริซันกูเนียงใช่ไหมสาวน้อยสาวน้อยแห่งที่อาริซัน
1: แล้วก็ตอนนี้พอก็ได้ยินชื่อได้ชินชื่อหัวข้อวันนี้ก็พ้องร้องขึ้นมาทันทีเลยอ่ะมาจ่าง
0: ใช่มีตำนานมาเล่าให้ฟังไหมครับคุณธีระคะ
4: พอดีวันศุกร์เนี้ยฮะ19
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ตรงกับเทศกาลบ๊ะจ่างนะครับไหว้บ๊ะจ่าง
0: ค่ะ
4: เพราะว่าจะเป็นจริงๆชื่อเทศกาลในภาษาจีนไม่ได้มีคำว่าบ๊ะจ่างนะฮะถ้าชื่อว่าเทศกาล
0: ตัวกู่ฮะ
4: ครับตัวนเนี่ยจะหมายถึง
0: การเริ่มต้น
4: ตัวนอู่
0: ค่ะ
4: ครับส่วนอู่นี่ก็ประมาณว่ามันคือถ้าตัวตามตัวจริงๆอ่ะอู่คือตอนเที่ยงแต่เสียงมันพองมาเลขห้าครับอีเอิร์ธซานซื่อเนี่ยมันก็คือวันเริ่มต้นของเดือนห้าเดือนห้าครับเพราะมันจะนับเป็นอะไรเป็นเบิ้ล
0: ค่ะแล้วบ้าจ่างนี่มาจากไหนล่ะคะถ้าหากว่าชื่อไม่ใช่ตัวอู่เนี่ยค่ะ
4: อ๋อมันมาจากเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องของการกวีชื่อนะฮะจำได้ว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วเหมือนกันมันเกี่ยวกับการที่เป็นกวีรักชาติแล้วก็กระโดดแม่น้ำฆ่าตัวตายเพราะว่าฮ่องเต้กับสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่เอื้อมหน่วยแล้วก็ฮ่องเต้ก็มีแต่ขุนนางช่อราชบังหลวงอะไรเงี้ยฮ
0: ะ
4: เขาก็เลยกวีคนนี้ก็เลยเป็นขุนนางด้วยฮะก็ไม่รู้จะทำอะไรแก้ปัญหาก็เลยไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ชาวบ้านเขารักมากฮะเขาก็เลยมาช่วยกัน

0: น้องพวกนี้ก็จะมีจริงๆเกาะผงหูเป็นเกาะที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจากเมืองจีนมาไต้หวันเนี่ยผงหูเนี่ยเป็นคนถึงเป็นเกาะหมู่เกาะเนี่ยถึงเป็นเกาะเล็กๆนะแต่เป็นเกาะที่มีคนฮั่นมาตั้งรกรากก่อนเกาะไต้หวันเพราะว่ามันอยู่ขั้นกลางระหว่างไต้หวันกับเมืองจีนที่ต้องแค่ไต้หวันเพราะฉะนั้นเขาขอมาขึ้นเกาะกันตรงนั้นก่อนก็ศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือว่าเจ้าแม่มาจูฮะที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวันอายุนานที่สุดเนี่ยก็300กว่าปีก็อยู่ที่เกาะผงหูนี่นะฮะเพราะว่าคนท่านมาตั้งรกรากกันก่อนฮะสมัยก่อนจะเป็นพวกกลุ่มชนพื้นเมืองที่อยู่กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต่อปัจจุบันก็เป็นเกาะนอกที่ใหญ่สุดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับถ้าคุณเคยเห็นภาพท่องเที่ยวที่เขาทำเป็นโขดหินรูปหัวใจซ้อนกันสองรูปนะฮะสองดวงนะฮะที่เป็นภาพโปรโมทนะฮะก็จะอยู่ที่เกาะนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นวิธีการดักปลาแบบธรรมชาติที่ก่อหินขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยให้น้ำทะเลเข้ามาฮะก่อนน้ำขึ้นแล้วพอน้ำลงปุ๊บปลาก็จะว่ายออกไปไม่ได้
1: ว่าย
0: ก็มีแต่ตึกยืนแล้วก็เข้าไปดักจับเอาฮะก็ถือเป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีเครื่องบินลงด้วยนะครับมีเครื่องบินลงด้วยมีสนามบินด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีไฟบินจากไต้หวันไปคือไปเที่ยวได้ทั้งนั่งเรือไปหรือว่านั่งเครื่องบินไปนะฮะมีเรือรับส่งขึ้นได้ที่เมืองเกาสงใต้นั่งเรือแบบ2 ชั่วโมงนะครับก็ถือเป็นเกาะที่น่าสนใจทางตะวันตกของเกาะไต้หวันแล้วก็จริงๆยังมีเกาะหนึ่งที่เกาะเขียวฮะลือเก่าเกรนไอแลนด์มันจะเป็นเกาะที่มีความพิเศษคือมีบ่อน้ำแร่ที่เป็นน้ำทะเลให้ไว้แค่น้ำทะเลริมหาดถือเป็นความพิเศษนะเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่ไต้หวันญี่ปุ่นอิตาลีฮะเพราะว่าน้ำแร่ทะเลที่แช่ได้ด้วยคือไต้หวันมีน้ำแร่ทะเลหลายจุดนะเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในจุดที่ไปแช่ไม่ได้ฮะต้องมันไม่ได้อยู่เป็นริมหาดแบบไปง่ายๆอะไรเงี้ยเกาะเขียวก็เลยดำขึ้นมาแล้วก็ที่เกาะเขียวนี่ก็เลยเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังฮะที่สวยๆเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันฮะอยู่เป็นฝั่งแปซิฟิกที่นี่ก็เป็นกิจกรรมดำน้ำที่โด่งดังเหมือนกันฮะเกาะเขียวก็มีสนามบินเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นสนามบินที่เล็กกว่าไม่มีเครื่องจากไทเปนะฮะถ้าจะไปเกาะเขียวเนี่ยต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่เมืองไถตงฮะเขาเรียกว่าเมืองไถตงซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยเลือกนั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินไปได้แต่ที่ลี่เต่าไปลี่เต่าเนี่ยอาจจะสมบุกสมบันกว่าไปที่เกาะผงหูอย่างผงหูเนี่ยด้วยความที่เกาะใหญ่เรือเมที่วิ่งก็เลยเป็นเรือใหญ่แต่เกาะลี่เต่ามันเกาะเล็กๆแค่แต่ไหนก่อนที่ขังโลกมันก็เป็นเมือง
1: อ๋อที่เกาะลี่เต่านี่คือเกาะกรีนไอแลนด์เกาะเขียวเนี่ยใช่ไหมคร
0: ับใช่ใช่ครับเวลาไปเนี่ยก็เลยนั่งเรือแต่ว่ามันเป็นเรือเล็กเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีถุงเต็มไม่ให้
1: เพราะว่าไม่ต้องให้อาหารปลาโดยธรรมชาติ
0: ก็ตอนผมไปครั้งแรกเนี่ยคือแบบประมาณว่าก็งงทำไมทุกที่นั่งมีถุงวางไว้แล้วจะมีแจกขนมให้เรากลับบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอไปสักพักนึงพอนั่งเร็วไปรู้เลยโอกอากกันเต็มเลยไอเราผมก็เลยไม่ค่อยเมาเลยนะแต่มองเห็นบรรยากาศแบบนั้นกับกลิ่นมันชวนเงี้ย
2: คุณพิราคะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ซึ่งการท่องเที่ยวก็คงจะเป็นที่สนใจของคนคึกคักเนี่ยนะฮะคือราคาค่าบริการพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงอื่นอ๋อขออภัยคุณหมดเวลาซะแล้วค่ะไว้เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาถามใหม่
0: เดี๋ยวผมบอกครับเดือนหน้ายังอยู่ในหน้าคงได้คุยกัน
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะแต่ช่วงนี้